0: แต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เพราะบรรจุ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกา5นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับFM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรื่องโครงการภัยช่วยไทยพัฒนะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากที่มียอดของคนที่เข้าไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ยนะครับรวมแล้วนี่ตัวเลขก็ค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปนะครับพูดถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับเฝ้ารอคอยกันนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าข่าวแรกที่อยากจะนำเสนอในเช้าวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับในการที่จะไปพูดถึงเรื่องฟุตบอลนะฮะเรื่องฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับฤดูกาล 2025-2026 นะครับซึ่งเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับเพิ่งจบไปเมื่อประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับหรือว่า PSG นะซึ่งเป็นแชมป์ปีที่แล้วนะครับครั้งนี้ก็ทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วก็สามารถรักษา

0: หาแชมป์ไว้ได้อีกหนึ่งสมัยนะครับเอาชนะอาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นยอดทีมจากอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นแชมป์แชมป์ของอังกฤษนะครับพรีเมียร์ลีกในปีนี้ด้วยนะครับก็ชนะไปในการสู้กันถึงฎีกาเลยนะครับดวลจุดโทษชนะไป4-3นะครับหลังจากเวลาปกติ120นาทีเนี่ยเสมอกันอยู่1-1นะครับนี่เป็นการแข่งขันที่สนามพุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะครับความจริงอาร์เซนอลเนี่ยนำตั้งแต่นาทีที่5เลยนะครับไทฮาวเวตนะครับก็เป็นคนยิงประตูให้กับอาร์เซนอลนำ PSG ไปก่อนนะครับ1-0ก่อนที่นาทีที่64ครับทาง PSG ก็ได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับอุสมานเดมเบเล่ก็เป็นคนสังหารไม่พลาดครับก็เลยเสมอกัน1-1หลังจากนั้นก็แข่งกันครบ90นาทีก็ยังไม่มีทีมไหนชนะนะครับต่อเวลาไปจนกระทั่งครบ120นาทีก็ยังไม่สามารถทำประตูอะไรกันได้ครับต้องตัดสินกันด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษฝ่ายละ5คนครับก็เรียกว่าบีบหัวใจแฟนๆฟุตบอลอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วสุดท้ายปรากฏว่า PSG เนี่ยยิงเข้าไปนะครับ4คนขณะที่ของอาร์เซนอลนั้นยิงเข้าไป3คนนะครับจากทั้งหมด5คนทั้ง2ฝ่ายนะครับอันนี้ก็นำมาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับแฟนๆฟุตบอลนะครับหรือใครที่อาจจะพยายามที่จะอดใจรอเพื่อที่จะชมนะครับแมตช์ที่เรียกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกนะครับเพราะว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีสู้กันถึงฎีกานะครับแต่ว่าอาจจะพลั้งเผลอหรืออาจจะหลับไปก่อนนะครับก็จะได้รับรู้รับทราบนะครับอันนี้ก็คือวันนี้ขอพิเศษหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของยุโรปนะครับเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการประเดิมนะครับเรื่องฟุตบอลโลกนะครับในระดับถัดไปด้วยเดี๋ยวก็รอลุ้นรอติดตามกันก็แล้วกันนะครับคราวนี้เรากลับมาดูเรื่องราวข่าวคราวบนหน้าสื่อนะครับมาดูข่าวคราวในบ้านเรานะครับมีหลายเรื่องที่เป็นประเด็นที่จะต้องนำเสนอนะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจของแฟนๆรายการของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับนะถ้าเราไปดูจากหน้าสื่อนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเรื่องยอดของคนที่ลงทะเบียนนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดที่ออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูงนะครับนะฮะทั้งหมด26ล้านคนกว่าๆนะครับของหนังสือพิมพ์ประชาชนเช้าวันนี้ครับปิดไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนนะฮะสแกนช็อปวันนี้นะครับก็คือวันที่1นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าสแกนช็อปเนี่ยที่บอกว่าวันนี้ก็คือวันที่1มิถุนายนนะครับนะฮะที่ 3.4 แสนร้านค้าเข้าร่วมนะครับสสว.ชี้ต่อลมหายใจ SME ก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมนี่เจอกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการคาดหวังนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยต่อลมหายใจก็คือทำให้มีเงินใช้จ่ายจากประชาชนโดยทั่วไปโดยภาครัฐเนี่ยช่วย60% นะครับแล้วก็ประชาชนก็ออกเอง 40% สสว.ชี้ต่อลมหายใจ SME สอทนะครับก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนุนมั่นคงพลังงาน EU ขึ้น GI มะพร้าวน้ำหอมครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมในบ้านเรานะครับโปรยของไทยรัฐขอไปโดยของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกว่า26ล้านรายใช้สิทธิ์1มิถุนายนครั้งที่ 3.4 แสนล้านก็คือ 340,000 ล้านค้ายืนยันเข้าร่วมสสว.ชี้ต่อลมหายใจ SME EU ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีครับนี่ฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ออกมาเพ พื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยพลัสนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนะฮะส่วนข่าวอื่นๆนะครับถ้าไปดูจากข่าวที่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์นะครับสำหรับเรื่องของการประชุมพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญนะครับขอแก้รัฐธรรมนูญโสพลบรรจุวาระโสพลก็คือคุณโสพลสารำครับท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งนะครับรัฐสภา 6-7-8 กรกฎาคมพิจารณาทั้ง6ร่าง4พรรคก็คือจะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่เสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยทั้งหมด6ร่างจาก4พรรคการเมืองนะครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องประเด็นร้อนเมื่อวานนี้ครับใครที่ติดตามข่าวคราวก็จะรับรู้รับทราบครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สอดแทรกกันเข้ามาเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องแชทหลุดนะครับแชทหลุดช่วยสีน้ำเงินด้วยนะครับมันกลายเป็นประเด็นที่บานปลายของเมื่อวานนี้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงข้าราชการประจำออกโรงมาพูดถึงเรื่องกันเยอะนะครับปมชัดช่วยน้ำเงินบานนะครับพรรคประชาชนเล็งร้องประชาชนและกกต.นะครับก็ขอไปร้องปปช.นะครับปปช.ร้องปปช.และกกต.นะครับรอยื่นคดีศักดิ์สยามด้วยนี่เป็นสิ่งที่ทางพรรคประชาชนเขาเตรียมที่จะยื่นพ่วงไปด้วยนะครับมาร์จี้ดีอีทบทวน THAI นะครับนี่ของกระทรวง DE นะครับเชนชูงานวิจัยแก้จนสวรเชนก็คืออาจารย์เชนครับยศชนันวงสวัสดิ์นะครับแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยนะครับปัจจุบันก็เป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีวอนะครับรัฐมนตรีอวครับนะโสพลเผยจ่อบรรจุวาระร่างแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ชี้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการปชน.ก็คือพรรคประชาชนขู่ร้องปปช.และกกต.สอบชัดช่วยน้ำเงินด้วยยุทธนันท์ดันงานวิจัยแก้จนนี่ฮะพูดถึงคุณยุทธนันท์รองนายกเนี่ยก็มีภาพปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ครับคุณยศนันท์วงสวัสดิ์อาจารย์เชนครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับนะฮะไปเป็นประธานเปิดงานพิธีบุญบั้งไฟบ้านโพนนะครับที่โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าไปเป็นประธานไม่พอนะครับรำฮะรำขบวนบั้งไฟนะครับร่วมกับชาวบ้านนะครับแหมมือไม้ดูจากภาพก็น่าจะอ่อนช้อยพอสมควรแล้วครับนะฮะสำหรับอาจารย์เชนยศนำนะครับตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วก็ทำได้เหมือนกับนักการเมืองคนอื่นๆนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าไปดูบทบาทไปดูผลงานนี่ก็เป็นเสือส้มคนหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้พวกนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยของทางอวเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนในหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็เป็นไปตามเป้าที่ทางพรรคเพื่อไทยเขาคาดหวังเอาไว้นั่นแหละนะครับเรื่องที่จะให้ดร.เชนเนี่ยเป็นคนนำทีมแล้วก็ค่อยๆสะสมผลงานนะครับเพื่อที่จะรอวันในการที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นข่าวเรื่องบรรยากาศการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.อันนี้ก็น่าสนใจนะครับชัดชาติและดร.โจร่วมเช็คแฮนด์อ้อนหาเสียงเลือกผู้ว่ากทม.นะครับก็คือทั้งคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าคนล่าสุดนะครับที่ตอนนี้ก็ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าแล้วนะครับมาลงสมัครเป็นสมัยที่2นะครับกับดร.โจ คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนี่เป็นผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาชนนะครับก็มีการร่วมจับไม้จับมือกันนะครับนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับนะฮะก็เป็นการแสดงออกนะครับถึงการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งซึ่งก็อาจจะมีผลทำให้ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะครับสำหรับเรื่องการเลือกผู้ว่าและสกที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนะครับปชน.ชู4ง่ายเพิ่มงบเขตปชน.ก็คือพรรคประชาชนนะครับต้นสังกัดของดร.โจนี่แหละชู4ง่ายเพิ่มงบเขตอภิสิทธิ์และอนุชาเดินตลาดนะครับก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะครับก็ไปลุยเดินตลาดหาเสียงมาริกาลุยสวยทุนเทามาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็ลงพื้นที่หาเสียงชูประเด็นปราบสวยแล้วก็ทุนเทาชัดชาติเช็คแทนดร.โจหาเสียงสายไหมเลือกผู้ว่ากทม.ชัยวัฒน์และคุณใหม่ครับสิริกัญญาตันสกุลนะครับนำผู้สมัครสกชู4ง่ายเพิ่มงบ 7-13 ล้าน50เขตลอกท่อ 100% แก้ท่วมม้าควงอนุชาเดินตลาดตรอกหม้อครับนี่ก็เป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งครับบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพของอาจารย์ชัดชาตินะครับกับดร.โจเนี่ยก็ร่วมกันทักทายจับไม้จับมือกันนะครับระหว่างที่ปะหน้ากันระหว่างลงพื้นที่ไปหาเสียงกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเรื่องประเด็นว่าด้วยการเลือกผู้ว่าและสก.นี่นะครับนะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะคึกคักคึกคืนน้อยกว่าบรรยากาศการรับสมัครและการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งเมื่อปี2565ก็คือการเลือกตั้งครั้งหลังสุดนะครับนะฮะเพราะว่าผู้ที่สมัครทั้งในทั้งผู้ว่าแล้วก็สก.เนี่ยถ้าเป็นระดับพรรคการเมืองก็ดูจะส่งเพียงแค่2พรรคใหญ่เท่านั้นครับนะฮะถ้าหากว่าไม่มีพรรคอื่นเนี่ยสอดแทรกกันเข้ามาเพราะว่าเขายังรับสมัครถึงวันที่1มิถุนายนใช่มั้ยครับก็มีพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละที่ส่งทั้งผู้ว่าแล้วก็ส่งทั้งสก.นะครับในนามของพรรคการเมืองนะส่วนทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ส่งจะบอกว่ากลุ่มการเมืองก็ได้ครับคือเพื่อไทยไลฟ์นะครับนะฮะคือผู้สมัครของเพื่อไทยไลฟ์เนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก10คนได้มั้งที่ทางพรรคเขาอนุญาตให้ใช้โลโก้ของพรรคได้ที่เหลือเนี่ยไม่อนุญาตอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะขณะเดียวกันผู้สมัครโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สมัครอิสระยกเว้นอย่างเช่นกรณีของพลตำรวจโทชามเทพเสสเวชเนี่ยนะครับมิกหยมเนี่ยคนนี้ลงสมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจนะครับแต่เข้าใจว่าการส่งสมัครสก.เนี่ยไม่แน่ใจนะครับพรรคเศรษฐกิจเนี่ยส่งหรือไม่อย่างไรนะครับนะแต่ถ้าส่งเนี่ยก็ไม่น่าจะครบนะครับเดี๋ยวรอดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับกรณีของพรรคประชาพรรคเศรษฐกิจนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะบอกกล่าวนะครับก็คือว่าเมื่อคืนนะครับในรายการถกประเด็นทาง FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความพิษอสมทนี่แหละนะครับผมจัดรายการแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.นี่แหละครับก็ถามอาจารย์ในหลายเรื่องครับแต่เรื่องที่อาจารย์พูดที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ยุทธพรเนี่ยบอกว่าการสมัครผู้ว่าและสก.ในครั้งนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะไปสนับสนุนพยายามที่จะโหนกระแสของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พอไปโหนหรือไปสนับสนุนปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่มีใครที่จะมาเน้นเรื่องนโยบายการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารหรือของกรุงเทพมหานครซึ่งอาจารย์ แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าถ้าสกซึ่งปกติเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในด้านของการตรวจสอบด้วยในแง่ของนิติบัญญัติด้วยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่มุ่งเป้าไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจสอบฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้มันอาจจะทำให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนั้นเสียโอกาสนะครับเพราะว่าเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญอาจารย์พูดไว้หลายมุมนะครับทั้งเรื่องเหตุใดทำไมผู้สมัครผู้ว่าในครั้งนี้นะครับจึงมีส่งกันค่อนข้างน้อยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องการเร่งหาเสียงเนี่ยบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ยครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีบางมุมนะครับที่น่าสนใจใครที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพเรื่องสก.ก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ไปติดตามชมย้อนหลังได้นะครับนะฮะคลิกเข้าไปดูทาง YouTube ก็ได้ครับThinking Radio นะครับแล้วก็เซิร์ชในวันที่30พฤษภาคมนะครับช่วงเวลา 19:00 นถึง 20:00 นนะครับที่เป็นช่วงเวลาของรายการทกประเด็นครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ชาวกรุงเทพมหานครนะครับก็จะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสก.นะครับนะฮะในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสภากทม.นะครับนะฮะส่วนของไทยรัฐนะครับไทยรัฐเช้าวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากเรื่องเกี่ยวข้องกับจำนวนของคนที่ไปลงทะเบียนนะฮะไทยช่วยไทยพลัสที่มียอดกว่า26ล้านคนแล้วเนี่ยนะครับนะฮะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับนะฮะข่าวนำของไทยรัฐเนี่ยบอกว่ายอดไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ26ล้าน40,000นะครับ26ล้าน40,000เหลือ 13.96 ล้านนะครับเหลือ 13.96 ล้านนี่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแต่ว่ายังจะได้สิทธิ์อยู่เพราะว่าเขาให้สิทธิ์เนี่ย30ล้านสิทธิ์นะฮะร้านค้าเข้าร่วมนับล้านนะครับยืนยันเริ่มใช้เงิน1มิถุนายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ครับวิโรจน์กวัดข้ออ้างนฤชาวิโรจน์ก็คือวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับตัวตึงของพรรคประชาชนฟัดข้ออ้างของนฤชานะครับก็น่าจะหมายถึงคุณอนุชานะครับท่านเป็นอะไรเป็นอธิบดีใช่ไหมอธิบดีกรมการปกครองใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณอนุชาอะไรสิวิไลนะนะฮะที่สอบช่วยน้ำเงินด้วยนักถกแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนะครับปลัดคลังสรุปยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40เนี่ยยอดลงทะเบียนตัวเลขล่าสุด26ล้าน40,000รายนะครับเหลือสิทธิ์ที่สามารถที่จะลงได้อีกนะครับ3ล้านนะครับ 96,000 นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของยอดของคนที่ใช้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัสนะฮะซึ่งจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่านอกเหนือจากประเด็นนี้เนี่ยมีเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องข่าวคราวภายในปปช.ครับซึ่งตอนหลังก็มีทัวร์ลงมีงานเข้ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับสำหรับการดำเนินคดีของปปช.ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรื่องของการรับเรื่องการทุจริตนะครับการคอร์รัปชันนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลในโครงการต่างๆนะฮะปรากฏว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของบทบาทที่ว่านะครับแต่ยังรวมไปถึง กระทั่งเรื่องคนนะครับในปปช.ด้วยอย่างล่าสุดเดี๋ยวคงจะรับรู้รับทราบกันดีครับคือระดับผอ.สำนักนะฮะที่เมาแล้วขับไปขับรถชนไรเดอร์นะครับเสียชีวิตเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีการตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยมันสูงมากนะครับร้อยกว่านะครับแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยทำให้คนในปปช.เองนะครับรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยตื่นตะลึงงงงันไปตามๆกันครับเพราะว่าผอ.สำนักคนที่ว่าเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งแล้วครับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของปปช.นี่ฮะเป็นประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับค้านเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับนะฮะนี่ฮะลูกไรเดอร์เข้าพบตำรวจร้องขอความเป็นธรรมคดีนะฮะคือญาติและลูกไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.ซิ่งมรณะเข้าพบตำรวจวันไม่ได้ความเป็นธรรมครอบครัวมาจากรากหญ้าคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงด้วยแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปช.อีกต่างหากด้วยนะครับนะเมื่อวานนี้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับแห่งสำนักข่าว Next News นะครับที่ร่วมจัดรายการถกประเด็นกับผมเนี่ยทาง FM 96.5 MHz ขึ้นความวิทย์อสมทนี่แหละคุณประสงค์นี่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่คนในปปช.เองนะครับก็งุนงงสงสัยนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่พูดถึงกันให้ซัดเลยภายในปปช.นะครับนะฮะเพราะมันสะท้อนอะไรที่มันผิดไปจากที่ควรจะเป็นในปปช.หรือเปล่านี่เพิ่งจะต้องคดีนะครับนะฮะเมาขับชนคนเสียชีวิตแล้วก็บอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยนะครับจะเอาจริงเอาจังแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับมันมีที่ไหนนะครับนะฮะคือเรื่องของการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันเรื่องปกติแต่ว่าควรที่จะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะฮะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยฮะได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นนะครับในองค์กรอิสระอย่างปปช.แต่นี่กลายเป็นว่ามาตั้งบุคคลที่เพิ่งจะต้องคดีความนะครับแล้วก็เป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียชีวิตของผู้คนด้วยแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องพฤติการนะครับในการเมาแล้วขับอีกต่างหากแล้วสุดท้ายได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้มันมีที่ไหนครับนอกจาก Thailand Only หรือเปล่านะครับนะฮะอันนี้ก็เข้าใจว่าเรื่องนี้คงจะไม่จบแล้วครับภายในปปช.เองนะครับหรือแม้แต่ซุ้มเสียงภาคส่วนของประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่จับตาดูบทบาทของปปช.ในช่วงที่ผ่านมาในงานเข้าทัวร์ลงตลอดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายขยับคนนี้ไม่ค่อยขยับขึ้นไปอันนี้แหละมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยยิ่งมองภาพพจน์ของทางปปช.เนี่ยย่ำแย่มากขึ้นนะครับหลังจากที่ประเด็นความเชื่อมั่นเชื่อใจในปปช.เนี่ยต้องยอมรับว่ามันถดถอยลงนะครับเอาละครับวันนี้ไปต่อไม่ได้แล้วครับสำหรับเช้าวันนี้ครับผมเป็นจักรมุ่งตาและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจ

0: ที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง
3: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว Well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะคะวันที่31พฤษภาคม2569เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่พิเศษกับรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาวันนี้เราสองคนเลยมาแบบสำรวมหน่อยทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวงวนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
5: รายงานตัวค่ะนิธิดาแสงสิงแก้วนะคะแล้วก็มาในวันวิสาขบูชาคุณผู้ฟังบอกแหมเหมือนมารดำมารขาวเพราะว่าคุณสวงมนใส่สีขาวดิฉันใส่สีดำตัดกันอย่างนั้นเลยซะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นลองวีคเอนด์ของหลายๆท่านด้วยนะคะหลายๆบ้านด้วยนะคะเพราะว่าก็ได้หยุดกันพรุ่งนี้ด้วยนะคะหลายๆคนก็ต่อเนื่องด้วยนะบอกว่าโอ้ตายละขอลาวันอังคารต่อวันพุธ
4: จะได้
5: ใช่จะได้แบบยาวไปเลยนะคะก็สุดแล้วแต่นะคะแต่ว่าเราสองคนก็มาเจอนะคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันพระใหญ่เป็นวันหยุดเป็นวันไม่หยุดนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ส่งเสียงนี่แหละค่ะแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังคุยสบายๆนะคะในยามเช้าวันอาทิตย์นะคะแล้วก็อย่างที่คุณสมบูรณ์แจ้งว่าก็มีความพิเศษนะคะก็เป็นวันพระใหญ่ที่ตรงวันด้วยนะคะก็จะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนาะก็จะรวบรวมใจน้อมจิตน้อมใจนะคะรำลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะรวมทั้งคุณพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็หลายๆบ้านก็กิจกรรมก็เป็นไปตามกิจวัตรนะคะของวันพระแล้วแหละนะไม่ว่าจะเป็นการตื่นมาใส่บาตรนะคะหรือว่าเตรียมที่จะทำบุญรวมถึงตอนเย็นก็อาจจะไปเวียนเทียนไปอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้สงบจิตสงบใจเนาะอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับครอบครัวในวันหยุดยาวๆแบบนี้ค่ะ
4: ค่ะนะคะก็เป็นวันสำคัญนะคะวันสำคัญวันพระใหญ่นะคะวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะก็จริงก็เป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันสากลทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นวันหยุดราชการในบ้านเรานะจริงๆหลายๆประเทศนะคะในระดับนานาชาติเนี่ยตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะก็ให้วันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3เหตุการณ์นะคะตัดการประสูติตัดสรู้แล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธโคดมทั้ง3เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะเป็นวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญจริงๆเขาให้เป็นวันวิสาขบูชาโลกด้วยนะคะก็อันเนี้ยนะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคะตรงกันหลากหลายประเทศก็น้อมใจกันนะคะ วันนี้ไม่แน่ใจแต่ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่ตื่นเช้ามาเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ตรงกับวันสําคัญแบบนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไปใส่บาตรกันเนาะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะหรือถ้าใครจะเตรียมเอาไว้ว่าวันนี้ก็คงจะไปเวียนเทียนกันนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็น้อมใจนะคะก็วันสําคัญก็อยากให้จิตใจเราสําคัญด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงมากเรื่องเองก็ยังเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแล้วก็น้อมใจกันวันนี้ตั้งใจค่ะแม้ว่าคุณแปมจะเปิดมาว่าเราเป็นมารขาวมารดำนะทำให้ดิฉันนึกถึงวง The People อ่ะขาวและดำอ่ะ
5: โอ้โห
4: แหมมันมาเนี่ย
5: บอก
4: นี่ถ้าไม่แก่คิดไม่ได้นะวงเนี้ยคิดไม่ถึงนะก็คือทำให้นึกถึงภาพแต่ว่าก็ตัดฉับมาว่าเอาละวันนี้เดี๋ยวคุณแปมอาจจะมีภารกิจเนาะไปปฏิบัตินะบางคนไปปฏิบัติธรรมนะคะก็คนข้างตัวดิฉันก็วันวิสาขบูชานี่ก็อยู่ในวัด
5: ค่ะ
4: นะคะไปปฏิบัติธรรมก่อนแล้วนะก่อนวันวิสาขะไปตั้งหลักแล้วก็น้อมจิตน้อมใจทำบุญแทนทุกคนในบ้านน
5: ะ
4: เป็นเขาเรียกว่าต้องมีตัวแทน
5: มันได้ด้วยเหรอเป็นตัวแทนทำบุญ
4: จริงๆไม่ได้นะ
5: ไม่ได้นะ
4: จริงไม่ได้แต่เราก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจไปกับอะไรล่ะหัวหน้าครอบครัวเนาะ
5: ค่ะ
4: คุณพ่อไปนะลูกก็พวกเราก็อยู่ในอะไรล่ะก็พยายามอ่ะทำเท่าที่เราทำได้แต่ทุกคนก็มีภารกิจต่างๆใครปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเอาเท่าที่เราทำได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ขอให้เรามีหลักธรรมนำชีวิตด้วยละกันวันนี้ผู้หญิงมากเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มาลงลึกในเชิงหลักธรรมอะไรต่อเนี้ยอะไรหลายท่านก็คงติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วรู้ละว่าวันสำคัญเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาเจาะเรื่องเริ่มจากความสงบดีไหมคุณแป
5: ม
4: เพราะมีความรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆเอาวันสำคัญเราเป็นดีเดย์ว่าวันนี้เรามาพูดถึงในเชิงของความสงบดีไหมเพราะว่าในตลอดระยะเวลาต้องบอกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะคะว่าเราเผชิญกับสภาพปัญหาเรื่องของโรคจิตเวชนะคะที่ผู้คนเป็นกันมากขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่คนไทยนะคะแต่ว่าทั่วโลกแหละกำลังเผชิญกับสภาวะโรคจิตเวชโรคซึมเศร้านะคะไม่ว่าจะไปเจาะกลุ่มไหนนะคะเราจะพูดถึงเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะไม่ว่าจะเด็กจะผู้สูงวัยนะคะหรือว่าวัยทำงานเนี่ยจะเผชิญกับปัญหานี้เมื่อก่อนนี้เราอาจจะพูดว่าคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางกลุ่มภาวะความเสี่ยงเราอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องของเด็กหรือไม่ได้มองว่าวัยรุ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกลุ่มวัยรุ่นเป็นกันเยอะมากแล้วมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแล้วก็

0: ประสบวนเปิดเรื่องความสงบเนี่ยเห็นว่ามันเข้ากันกับวันวิสาขบูชานะถึงแม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้ชวนคุณผู้ฟังเอาหลักธรรมะเนี่ยตรงไปตรงมาชวนคุยกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแหละเพราะว่าพยายามที่จะเอาเรื่องของธรรมะเข้ามาชวนกันคุยชวนกันมองในระดับที่เป็นชีวิตประจําวันแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีคนบอกนะบอกว่าเอ๊ะธรรมะนี่มันก็ช่วยทําให้จิตใจเราสงบแบบไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้แปลว่าเครียดไม่ได้กังวลไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับหลักธรรมะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะก็อาจจะมีกลเม็ดกลวิธีนะหรือว่าเป็นเส้นทางที่ทำให้เราเป็นเครื่องมือดีกว่าทำให้เรารู้ว่าเราจะอยู่กับความไม่สงบอยู่กับความฟุ้งซ่านอยู่กับความไม่พอใจไม่ชอบใจรำคาญหงุดหงิดคืออะไรก็ตามที่มันเป็นด้านที่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเนี่ยจะอยู่อย่างไรคืออยู่ได้อยู่อย่างไรเพราะว่าปกติความทุกข์ของเราเนี่ยมักจะเกิดขึ้นด้วยความที่ไม่ชอบใจเนาะไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่พอใจโกรธมันขัดใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ได้ก็คือว่าเราอาจจะไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะแล้วก็บางครั้งหลักธรรมคำสอนแบบง่ายๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหลักทางสายกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเอาเข้ามาผนวกกับชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยทุเลาคือถามว่ามันจะหายไปเลยไหมใช่ไหมคะอาจจะยากละเพราะแต่ละช่วงวัยที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งก็อาจจะเจอกับวิกฤตหรือเจอกับเคสที่มาท้าทายเราที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยข้อมูลที่เป็นเรื่องของโรคจิตเวชบางทีอาจจะดูรู้สึกไกลตัวนะแต่ปรากฏว่าจิตแพทย์ก็ให้ข้อมูลมาตรงไปตรงมาเลยว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนกลางๆนี่แหละกลุ่มคนทํางานโดยทั่วไปเราท่านเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยเยอะมากขึ้นมากแล้วก็คําว่าจิตเวชในที่นี้เนี่ยอาจจะรวมตั้งแต่เรื่องของความวิตกกังวลอะซึ่งพอพูดอย่างนี้ปั๊บแน่นอนนะเราเป็นส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยแน่ๆนะคือเราวอรี่เรากังวลเราไม่สบายใจนะคะเราคิดวนคิดซ้ำนะแล้วโดยส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยคุณผู้ฟังพี่โนเป็นไหมเวลาเราคิดเนี่ยเรามักจะชอบคิดในทางที่มันร้ายอ่ะร้ายกับตัวเองอ่ะมันต้องแย่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องทําไมเราซวยอย่างนี้ทําไมแบบโลกมันเหวี่ยงให้เรามาเจอแบบนี้ทําไมคนนั้นไม่เห็นเจอแบบนี้คือมันกลายเป็นอะไรก็ตามที่มาเป็นทุกข์ดับเบิลนะคะให้กับความรู้สึกเรานะดังนั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะลองมาขยายความตรงนี้เนาะแล้วก็เชื่อมโยงทั้งหมดทั้งมวลก็คือให้เรารู้เท่าทันความกังวลของตัวเองนี่แหละนะหรือว่ารู้เท่าทันไอ้ภาวะที่เราจะรู้สึกไม่สงบจนมันไปรบกวนชีวิตประจําวันการทํางานการใช้ชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ของเราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามถ้าเป็นผู้หญิงก็ความเป็นแม่นะความเป็นแม่ความเป็นเมียความเป็นลูกสาวความเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็หลายบทบาทที่เราต้องสวมหมวกกันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะ
1: ใช่เลยค่ะแต่อยากจะบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าวันนี้ถึงจะพูดคําว่าความสงบก็ตามแต่ว่าเราคงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความสงบในแง่มุมเรื่องของการมีสมาธิการทําสมาธิการเจริญสติในเชิงของธรรมะอย่างเดียวนะคะไม่ใช่การกําหนดลมหายใจเข้าออกจะช่วยให้จิตใจเราหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของการเจริญสติเนาะการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้มันก็ทําให้เราสงบได้ในช่วขณะที่เราปฏิบัติตนแต่วันนี้เราอาจจะเลยไปนิดหนึ่งนะคะประเด็นที่คุณแป๋มแตะนั่นแหละเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งเร้ารอบตัวเราอยู่กับอะไรล่ะความเร่งรีบในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะแล้วก็คือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนทุกอย่างมันรีบไปหมดเลยอะนะคะไม่ว่าจะทําอะไรจะกินข้าวก็รีบจะขับรถก็รีบจะทําอะไรทุกอย่างมันรีบไปหมดแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเนี่ยมันเผชิญกับสิ่งต่างๆแล้วการใช้ชีวิตในระหว่างการทํางานการเรียนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีสิ่งเราอยู่รอบตัวอยู่ทุกขณะจริงๆแล้วแค่เพียงการตัดสิ่งเราออกไปเนี่ยตัดความวุ่นวายหรือแม้การกระทั่งการลดการเข้าโซเชียลมีเดียการรับข้อมูลข่าวสารมันช่วยให้เราปลอดโปร่งขึ้นนะจะสงบหรือเปล่านั่นเรื่องหนึ่งแต่ดิฉันว่ามันทำให้เราเคลียร์ความคิดอะไรบางอย่างออกไปได้อย่างเช่นถ้าวันนี้ปิดเครื่องมือสื่อสารกลับเข้าบ้านแล้วเราก็ไม่ใช้มันเลยเนี่ยมันก็ดูสงบดีนะเพราะว่าพอเราเปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยดิฉันว่ามัน มันนำพามา

0: แต่สิ่งเร้านำพามาแต่อะไรก็ไม่รู้อะมันเยอะไปหมดเลยอะนะคะความวุ่นวายเจอข่าวสารต่างๆเนี่ยบางทีความสงบเริ่มจากการลดละอะไรบางสิ่งนะคะหรือแม้กระทั่งความสงบในที่นี้เราอาจจะเลยไปถึงเรื่องอ่านหนังสือไหมการปลูกต้นไม้การออกกำลังกายการทำอะไรที่มันรู้สึกผ่อนคลายอะที่มีความรู้สึกอะไรก็ได้นะคะเล่นกีฬาหรือออกไปวิ่งออกไปเดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันว่ามันก็มีความสงบอยู่ในบางด้านด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันอย่างน้อยๆเนี่ยมันปลอดโปร่งอ่ะจิตใจเราไม่ไปผูกกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มันเป็นตัวกระตุ้นเราอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: เน้นวันเนี้ยอยากจะมาชวนพูดคุยในประเด็นเหล่านี้มาสังเกตกันมารู้เท่าทันตัวเองหรือเท่าทันอารมณ์ตัวเองแบบจิตใจเรามันไม่ไปหวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ชวนพูดคุยประเด็นเหล่านี้นะคะแล้วก็นำไปสู่ว่าความสงบกับความสุขจริงมันเส้นแบ่งมันก็ใกล้เคียงกันนะคะ
1: ค่ะอันนี้จริงอันนี้จริงอย่างที่คุณว่าเลยค่ะแล้วก็ให้ความกลางๆนะให้ความสงบบางทีความพึงพอใจกับความเฉยๆเนี่ยความกลางๆเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่เราก็โหยหาอยู่นะในวัยกลางคนที่แต่ละวันเนี่ยมันเหมือนมันก็ไม่ทุกข์ไม่อะไรแต่มันเต็มไปด้วยภาวะอะไรก็ตามที่มันบอมเข้าหาเราในทุกๆด้านตั้งแต่ตื่นนอนมาฮะทั้งเรื่องคนเรื่องงานกิจกรรมที่เราต้องทำเรื่องของความคิดเรื่องของบ้านเมืองคือแค่มันขยุมกลายเป็นเชือกที่มันพันอยู่ซึ่งบางครั้งบางคนบอกว่าถามว่าเครียดไหมก็ไม่เครียดนะแต่ว่าใจมันไม่โล่งใจมันไม่สบายเทียบกับแหมเราก็ได้ไปพักร้อนกันนะเวลาไปพักร้อนได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆอย่างปิดมือถือได้นี่ดีมากๆเลยอย่างที่พี่โนว่าคือทิ้งมือถือเอาไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทําคนที่เราอยู่ด้วยนะมีเวลาได้กลับมาได้เจอกันได้คุยกันในแบบที่เราอาจจะไม่รู้สึกว่าเราได้คุยแบบนี้เป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นในบทสนทนามาตั้งนานแล้วหรือแม้กระทั่งมุมที่คุยกับตัวเองอะพี่โนนฟังเรียนว่าอันนี้ก็ชวนกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยวิสาขาบูชาเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะที่หลายคนก็พยายามที่จะอ้างกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับการเดินทางภายในแล้วก็แปลกแต่ก็จริงเสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้มีสมาธินะได้คุ้นคิดต่างๆเรื่องภายในตัวเองเนี่ยพอมันเริ่มจิตเป็นสมาธิความสงบมันก็มาคือแรกๆมันก็อาจจะคิดเนาะคิดหนุนคิดหนีใจวับไปกังวลเรื่องนั้นปล่อยวางเรื่องนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไประยะหนึ่งแล้วเฮ้ยพอมันเริ่มทำได้แล้วเฮ้ยจริงๆแล้วที่พี่หนูตั้งคำถามอะไอ้ความสุขความสงบเผลอๆมันอยู่แค่ปลายจมูกนี่เองแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้มองมันเนาะคือไปหาความสุขอย่างอื่นไปหาความสงบจากที่อื่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ใกล้เรานิดเดียวนะวันนี้ก็อยากชวนผู้ฟังร่วมแลกเปลี่ยนกับเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการคุยกันในเรื่องของความสงบแล้วก็ความหมายของภาวะหรือจิตใจที่มีความสงบแต่ละช่วงวัยด้วยก็ได้เพราะว่าความสงบในแบบเด็กความสงบในแบบวัยรุ่นใช่ไหมคะแบบกลางคนหรือว่าในแบบที่เกษียณอายุผู้สูงอายุเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีรูปแบบของความสงบที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ความสงบแบบไหนที่เราทรีตมันหรือเรามองมันว่าเนี่ยมันคือความสมดุลมันคือความสุขที่เราโหยหาเราอยากสัมผัสมันนะบางครั้งยุ่งกันจนกระทั่งแบบขอชีวิตฉันสงบสัก15นาทีได้ไหมเลยนะคะสาวๆบางคนบอกว่าสงบที่สุดคือตอนไปสระผมกับทำเล็บพี่โนน้องๆที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเขาขอชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเพื่อไปทำเล็บนะหรือไปสระผมเพราะว่าเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาได้รีแลกซ์เต็มที่รู้สึกว่าใจมันได้ผ่อนคลายเต็มที่อันนี้ก็สุดแล้วแต่ละคนละค่ะว่าจะมีวิธีการในการที่จะเพิ่มความสงบเนาะหรือว่าค้นหาความสงบให้กับตัวเองอย่างไรค่ะ
0: โอ้ดิฉันเห็นด้วยเลยแล้วก็มันใช่เลยเพราะว่าวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันดิฉันเนี่ยความสงบเนี่ยมันจะมาเยือนแล้วชิลๆมากเลยคือตอนนวด มีความรู้สึกเป็นคนชอบนวดแล้วก็โอ้โหเวลาฟิลแบบเนี้ยได้ยิ่งถ้าตอนไหนเราเครียดๆน
1: ะ
0: แล้วแบบในบ้านเนี่ยโอ้โหแบบทำไมมันยุ่งวุ่นวายหมดนะไปนวดมันจะทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งพอผ่อนคลายกลับมาก็พร้อมจะเผชิญกับอะไรต่อมีอะไรได้จริงๆหาตัวเองให้เจอค่ะทีนี้พอคุณแปมพูดเมื่อกี้ก็เลยอยากเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าคือดิฉันกับคุณแปมเนี่ย เรามาจัดรายการกันนะคะจัดรายการแล้วดูเหมือนบางทีโดยภาระของงานเนี่ยมันก็ทําให้มาเจอกันบ้างนะแต่เป็นการเจอกันที่คุยกันแต่เรื่องงานนะจนกระทั่งเรานัดกันไปเที่ยวก่อนหน้านี้ก็ไปต่างจังหวัดนะคะคือไปต่างจังหวัดแต่ว่ามันเป็นเรื่องงานเราไม่เคยได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบไปเที่ยวอ่ะไม่มีภาระงานเลยจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะคะได้ไปกับเพื่อนอีกท่านกับอีกท่านหนึ่งก็ไปกัน3 คนแล้วไปอยู่กับทะเลคือกําลังจะบอกว่าหลายต่อหลายเรื่องที่เราอยู่บนหน้างานหน้าตักเฉพาะหน้าเนี่ยเราทําเรื่องงานจนเราทํางานจนมันเป็นรูทีนไงแล้วเราก็โอ้ก็เจอกันบ่อยไม่มีปัญหาเลยแต่พอได้ไปแล้วไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่มันกลับทําให้รู้สึกปลอดโปร่งอย่างไม่รู้จะพูดยังไงกําลังจะบอกว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมชาติมันเยียวยาทุกสิ่งอย่างแล้วกับคนที่เรารู้สึกโอเคแล้วอยู่โดยไม่ต้องมีเรื่องภาระเรื่องงานมาเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันผ่อนคลายแล้วมันกลับมาหาความสงบสุขของตัวเองคือมันไปด้วยกันนะถ้าความสุขกับความสงบมันไปด้วยกันมันจะจบที่ความสงบสุขพอมันเป็นความสงบสุขเนี่ยเออเนาะจริงๆคําเนี้ยมันเป็นคําดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรจริงๆและอยากจะเลยไปถึงเพราะว่าเดี๋ยวดูจากเวลาแล้วเนี่ยเราเปิดไว้นิดนึงก่อนเพื่อที่จะขยับไปช่วงหน้าว่าเพราะบางทีเรามองข้ามไอ้ความสุขง่ายๆในตัวเราเองความสงบง่ายๆ2 สิ่งเนี่ยที่มันบวกกันแล้วเป็นสงบสุขเนี่ยมันทําให้เรามีปัญหาภายในที่เปิดหัวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะโรคซึมเศร้าโรคจิตเวทต่างๆที่มันรุมเร้าเนี่ยเพราะบางทีเราไปอยู่กับข้างนอกเราปล่อยให้ชีวิตภายนอกมันมาเป็นคนกําหนดตัวเราไม่ใช่เรากําหนดภายในเหมือนที่ดิฉันยกตัวอย่างกับคุณแปมเราเจอเราก็ให้ทุกอย่างมันตัวเป็นตัวกําหนดเราหมดเลยดิฉันเจอคุณแปมก็มีแต่ภาระหน้าที่การงานแต่พอเรากลับมาจากด้านในแล้วอยู่อย่างเงี้ยเฉยๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไม่หลายเรื่องที่เราเครียดต่อมีอะไรเนี่ยเป็นเพราะเราปล่อยให้ทุกอย่างมากําหนดตัวเราไม่ใช่เรากําหนดตัวเราเองหรือเราควรจะต้องจัดแบ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะพักก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาลงดีเทลเปิดมาสักเบรกหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาลงดีเทลว่าไอ้โรคจิตเวทที่ว่าเนี่ยมันดึงความสงบสุขของเราออกไปไกลขนาดไหนถึงได้กลายมาเป็นโรคซึมเศร้านะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
5: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของผู้หญิงมากเรื่องนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนะคะวันนี้อยู่กับคุณสุงมนต์แล้วก็ดิฉันนิติดานะคะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงเป็นลองวีคเอนด์นะคะเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็ได้หยุดยาวสำหรับหลายท่านนะคะก็ทำกิจกรรมที่ชอบตามสะดวกเลยค่ะเบรกที่แล้วเราคุยกันค้างไว้แล้วก็เริ่มพี่หนูชวนให้พวกเราเริ่มเห็นภาพด้วยเนาะเกี่ยวกับความรู้สึกที่มันเป็นอารมณ์แกว่งๆนะแต่ละวันแต่ละวัยเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็ทำให้มันพรากเอาความสุขเนาะหรือความรู้สึกสงบในจิตใจของเราไปโดยที่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะแล้วก็แต่ละคนแต่ละวัยก็จะมีอารมณ์ที่หลากหลายมากๆนะวันนี้บางทีวิสาขบูชาเนาะเราก็ชวนกันมาทำความเข้าใจอารมณ์ของเราในแง่มุมต่างๆแล้วก็รวมถึงมันจะมีวิธีไหนบ้างหน้าที่จะทำให้เรากลับคืนความสุขเนาะความสงบนะคะความสงบในที่นี้โลกอาจจะไม่สงบแต่ว่าถ้าข้างในเราสงบเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ได้ก็คือว่าส่วนหนึ่งคือเราสามารถอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความสับสนได้เพราะบางครั้งเนี่ยความสับสนงุนงงวุ่นวายเนี่ยพี่โนให้ข้อมูลไปแล้วว่ามันอาจจะนำพาสู่การนำไปสู่การเป็นโรคใช่ไหมโรคทางจิตเวชหลายโรคนะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยสถิติต่างๆออกมาเยอะมากๆนะคะว่าผู้คนเป็นกันแบบมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือจากสภาวะสังคมที่มันไม่เหมือนเดิมค่ะ
6: ค่ะก็ดิฉันพยายามจะนึกตามนะเพราะว่าตอนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรเรามีความวุ่นวายในชีวิตมากมายเหมือนยุคปัจจุบันไหมเราไม่ได้เรามีโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วเรามีกิจวัตรประจำวันแบบไหนอะไรเงี้ยชวนผู้ฟังดำดิ่งไปด้วยคิดถึงอดีตมาแล้วก็มาเชื่อมโยงกับปัจจุบันที่มันเทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามามากมายเนาะแล้วปัจจุบันเนี้ยพอพูดถึง AI อีกนู่นไปนู่นแล้วเนี่ยเนาะมีตัวช่วยตั้งเยอะแยะแต่เรากลับมีปัญหาทางด้านจิตเวชเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ประเด็นที่เราบอกว่าเราสองคนอยากจะมาชวนพูดถึงเรื่องของความสงบนะคะเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันพระใหญ่เนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆค่ะตัวเลขของคนมีอาการทางจิตเวชมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทั่วโลกแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นในกลุ่มทุกกลุ่มอายุทุกช่วงอายุก็เลยเป็นประเด็นที่ เราสองคนมาชวนกันตามหาความสงบซึ่งจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเรานะคะแต่บางทีเราไปวิ่งตามหาเหมือนที่ เล่ายกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปในเบรกที่แล้วว่าดิฉันกับคุณแปมเจอกันบ่อยมากแต่ว่ามันเจอกันในภาระที่บางทีพอมันเห็นหลายๆอย่างเนี่ยเราอยู่ข้างหน้าบนงานบนหน้าตักเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ได้สนใจคำว่าเรียนรู้เรื่องความสงบแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยเรามีตัวช่วยหรือบางคนบอกว่าเราพูดถึงโอ้มันมีธรรมชาติเป็นตัวช่วยซึ่งดิฉันเชื่อว่าธรรมชาติมันช่วยได้จริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติล่ะเราก็มีข้อจำกัดอะไรบางประการแล้วเราจะหาความสงบได้ยังไง
5: ค่ะ
6: เราจะมีความสงบสุขแบบไหนที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเผชิญกับสภาวะอะไรล่ะความเครียดหรือความว้าวุ่นหรือว่าไม่ใช่เพียงอยากสงบโดยปิดมือถือแล้วมันจะสงบมันอาจจะสงบได้เป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งปิด15นาทีคุณอาจจะสงบ15นาทีแต่เออเรามีวิธีการหาความสงบแบบในรูปแบบอื่นๆไหมนะคะก็เดี๋ยวจะมาชวนพูดคุยนะคะแล้วก็ชวนผู้ฟังนึกไปถึงอดีตของพวกเราด้วยนะคะว่าเราเคยทำอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ความจริงคุณแป๋มมีข้อมูลที่เดี๋ยวเอามาฝากผู้ฟังแล้วพูดถึงเรื่องของคำว่าทำงานบ้านเรียนก็เลยฝากโจทย์เอาไว้ก่อนว่าทำงานบ้านมันเกี่ยวข้องอะไรกับความสงบสุขนะคะแล้วมันก็ทำให้ดิฉันคิดภาพไปถึงตอนวัยเด็กจริงด้วยเราโตมากับการทำงานบ้านทุกคนมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่จะได้รับมอบหมายจากในครอบครัวนะคะเดี๋ยวตั้งแต่เด็กล่ะนะคะเดี๋ยวลองมาชวนดำดิ่งกันไปแล้วก็เดี๋ยวคุณแป๋มจะเล่าให้เราฟังค่ะ
5: ค่ะและแม้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของงานบ้านเนี่ยบางคนก็มองได้หลายแบบนะบางคนก็มองงานบ้านเป็นภาระคือโอ้ยมันไม่อยากทำอะนะบางทีก็กลายเป็นเรื่องของต้องไปจ้างอะไปจ้างคนมาทำงานบ้านแทนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภาระในขณะที่บางคนอาจจะให้ความหมายของงานบ้านว่าเป็นหน้าที่คือใครก็ว่าอย่างที่มิโนว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นครอบครัวโดยปกติเนาะก็จะต้องมีการมอบหมายหน้าที่นะคะในบ้านนะคนนี้ก็จะเก่งอ่ะจะถูกเทรนขึ้นมาตั้งแต่เด็กเลยนะเช่นคนนี้เนี่ยอาจจะทำกับข้าวไม่เก่งแต่ล้างจานเก่งมากนะคนนี้รดน้ำต้นไม้เก่งคนนี้เช็ดรถเก่งอะไรเงี้ยคือมันก็จะคล้ายๆกับถูกปลูกฝังและถูกฝึกมาหรือบางคนอาจจะมองงานบ้านเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่สมาธิและความสุขก็ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่พี่โนเปิดไว้เมื่อกี้เนี่ยทำให้คิดถึงหลายๆเคสอะอย่างในกรณีพวกหนังสือ How to พี่โนคุณผู้ฟังคุณเชื่อไหมว่าหนังสือกลุ่มหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยคือเป็นหนังสือที่เขาชวนเราทำงานบ้านอะหลักการจัดเก็บของในบ้านหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ How to ทิ้งอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการนะหรือว่าการจัดระเบียบนะคะภายในบ้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงการจัดบ้านที่เป็นระเบียบเนี่ยแหมก็คิดถึงญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นนี่ก็คือทุกอย่างคุณนึกออกไหมคือทุกอย่างมันจะแบบเป็นล็อกเป็นช่องเล็กช่องใหญ่คือทุกอย่างมันจะเป็นฟังก์ชันหมดเลยคือเป็นเรื่องของการจัดเก็บนะแล้วก็ดูเรียบร้อยนะดูมินิมอลดูเป็นระเบียบแล้วก็ถ้าเกิดพูดไปทางพระหน่อยทางศาสนาหน่อยเนี่ยถ้าเกิดแบบญี่ปุ่นก็ต้องเป็นแนวเซนไหมน่าจะเป็นแนวแบบเหมือนเรียบง่ายแต่คงความหมายที่หลากหลายเลยเนี่ยนะคือมันก็จะมีแบบมีความหมายมีอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณเชื่อไหมว่าพอพูดเรื่องของงานบ้านเนี่ยมันมีการโยงเข้าไปด้วยว่ามันคือวิธีหนึ่งที่ทางพระเซนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือของการที่จะทำให้เกิดความสุขแล้วก็ความสงบด้วยคุณทำงานบ้านไหมคะ
6: จะบอกจะสารภาพเลยนะคะจะสารภาพแล้วที่ฉันคุยกับคุณแปมไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าคือที่ผ่านมาคือในวัยเด็กอ่ะได้รับมอบหมายแล้วก็มีหน้าที่อย่างที่คุณบอกเลยว่าไม่ได้มองเรื่องการทำงานบ้านเป็นภาระแต่ว่าเป็นหน้าที่เพราะว่ามีพี่น้อง4คนแล้วคุณแม่มอบหมายนะคะว่าใครทำอะไรในพี่น้อง4คนเนี่ยก็จะหนูคนนี้วันนี้เวรเนี้ยล้างจานเวรนี้คนนี้ถูบ้านอะไรจะแบ่งตามเราก็จะมีตารางของเรานอกจากตารางเรียนนะมีตารางทำงานบ้านอันนั้นก็โอเคนะก็เติบโตมาในแบบนั้นแต่ว่าพอเราเติบโตมาในสังคมเมืองเราต้องยอมรับนะว่าเราเอาทุกอย่างโจทย์รอบข้างเราโอ้ยงานบนกองโตเราก็ทำงานอยู่อย่างเดียวทำทุกอย่างยกเว้นงานบ้านนี่คือชีวิตจริงที่มันเกิดขึ้นกับ กับตัวดิฉันไม่ใช่หมายความว่าทําไม่เป็นนะแต่การมองเห็นว่าสิ่งไหนที่เราจะทํากับมันเราก็มองว่าโอ้ก็ทํางานแล้วมันได้ตังค
5: ์
6: ทํางานบ้านเอาไว้ทีหลัง
5: อ
6: ันเนี้ยมันคือมันเราถูกวางมาแบบเนี้ยหมายถึงว่าไม่ได้ถูกวางหรอกแต่ตัวดิฉันออกแบบนี้เองแล้วเราคิดว่าเอ้ยไม่เอาทําไปเพราะฉะนั้นหาคนมาดูแลหาแม่บ้านมาแล้วมาทำความสะอาดบ้านเราก็มาช่วยกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ได้สนใจเรื่องงานบ้านไม่ได้สนใจเรื่องงานบ้านเว้นแต่ว่าจะเก็บของหรือ how to ทิ้งอย่างที่คุณบอกแต่มันก็ไม่ได้จริงจังมากนะจนกระทั่งเมื่อใดก็ตามที่แม่บ้านไม่อยู่ซึ่งก็เป็นช่วงนี้เลยแหละทำให้มันเห็นความสำคัญเลยว่าพองานบ้านไม่อยู่เฮ้ยเราก็จริงเราก็ทำได้แล้วเราก็สามารถที่จะมอบหมายได้แล้วระหว่างการทำเราก็มองว่าเมื่อแรกๆเราก็รู้สึกหงุดหงิดมากเลยผูปกติเราก็มีแม่บ้านตอนนี้ไม่มีอะไรก็หงุดหงิดจนวันเวลาผ่านไปมันเริ่มมาถึงจุดที่ไม่มีก็ไม่มีวะแต่ยังคำว่าไม่มีก็ไม่มีวะนะไม่ใช่ไม่มีก็ได้ไม่ใช่ยังไม่ถึงแต่ว่ามันเป็นจุดที่เหมือนเราต้องเล่าชีวิตตัวเราเองว่าเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยทำได้แล้วทำไมไม่ทำเองล่ะคือเพราะว่าเงื่อนไขเราจะไปหาใครสักคนหนึ่งมาแล้วไว้วางใจมันก็ต้องมีเงื่อนไขมีองค์ประกอบอื่นๆเพราะคนที่อยู่กับเราเนี่ยมันอยู่กับเรามานานแล้วจนวันนึงเขาแต่งงานไปออกเรือนแล้วไปมีลูกก็ต้องไปดูแลลูกก่อนมันก็จะมีช่องเหลื่อมเอาไว้เนี่ยแต่พอมันมาขัดเกลาจิตใจแล้วเออไว้ไม่ใช่ก็เริ่มแค่เราละหันไปมองคนรอบข้างเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ทำได้นะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงระยะเวลาของการมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายใครดูแลอะไรมันเกิดมาแล้วอีกครั้งหนึ่งครับท่านนะคะก็คือว่าในวัยชรานี่แหละนะคะพี่ทำไอ้นี่เราทำไอ้นี่น้องทำไอ้นี่มันถึงเวลาเออมันทำได้ดิฉันชอบใจอยู่อย่างเดี๋ยวถ้าคุณเล่าให้ฟังในรายละเอียดเนี่ยดิฉันจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าคุณสามีเนี่ยตายแล้วมาออกอากาศเนี่ยเขามีความสุขกับการพับผ้า
5: เออนึกถึง
6: ประโยคนึงด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอันเนี้ยชี้ให้เห็นก่อนว่าตอนแรกเราจะมีความรู้สึกมันเป็นทุกข์แต่มันผ่านช่วงที่มันเป็นทุกข์แล้วอ่ะก็ทำเองละกันเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาแล้วไงว่าไม่ใช่เราทำไม่ได้แต่เราไม่เคยเห็นความสำคัญของมันต่างหากเราตัดมันออกต่างหากเรามองว่าเราทำงานข้างนอกอ่ะโอเคงานอื่นมันสำคัญกว่าเน้นงานบ้านมันมาทีหลังเป็นแบบนี้ค่ะ
5: เป็นเรื่องของการเห็น priority ของงานบ้านที่มันเปลี่ยนไปนะแหมน่าฟังมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านคุณเนี่ยนะว่ามันมีการแจกงานมีการจ่ายงานกระจายงานกันยังไงนะคะไปเจอบทความหนึ่งนะที่เล่าให้พี่หนูฟังแล้วก็เล่าให้คุณฟังวันนี้ด้วยเนี่ยเป็นบทความที่ค่อนข้างเรียกว่ารวบตึงสิ่งที่วันนี้เราสองคนอยากคุยอ่ะก็คือส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความสงบเนาะเราจะได้เข้ากับบรรยากาศวันวิสาขบูชาแล้วก็ประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตที่พี่โนโปรยไว้ตั้งแต่ตอนต้นซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่บทความนี้เป็นบทความที่มาจากเพจความสุขประเทศไทยนะคะของธนาคารจิตอาสาคือเขาพูดเรื่องงานบ้านว่ามันมีหลากหลายเสียงมากนะคะตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายตั้งแต่พระเซนเนาะเมื่อกี้ที่เราเปิดตัวอย่างไปนะคะไปจนถึงนักจิตวิทยานะคะแล้วเขาบอกว่างานบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างกวาดพื้นนะถูพื้นล้างจานเก็บใบไม้อะไรเงี้ยคือเป็นงานรูทีนปกติที่เราต้องทำอ่ะอยู่ในบ้านเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับสุขภาพจิตได้โดยตรงเลยนะคะมันเกิดขึ้นยังไงลองมาฟังเนาะคุณฮอลลี่ชิฟเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาคลินิกจากเมืองกรีนวิชนะคะซึ่งอยู่ในรัฐคอนเนคติคัตเนี่ยอธิบายบอกว่ากระบวนการทำความสะอาดเนี่ยสามารถทำให้ใจสงบแล้วก็เกือบเป็นการทำสมาธิได้นะก็นั่งคิดตามไงว่าเออแล้วไอ้งานพวกนี้เนี่ยมันทำให้ส่งเสริมสติได้ยังไงก็ลองคิดว่าเออมันก็ใช่เหมือนกันนะสมมติเรามีจานมีชาม10กว่าใบใช่ไหมบ้านหนึ่งอยู่กัน4คนเนี่ยก็ต้องมีจานอย่างสามว่าสิบใบเนี่ยนะมีจานเล็กจานใหญ่มีแก้วมีอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วเราทำซ้ำอ่ะคือเหมือนกับเราซ้ำอ่ะเราเอาน้ำมาล้างเอาอะไรนะเครื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเครื่องทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็เอามาตากหรือเอามาเช็ดคือมันมีความรูทีนแล้วมันวน วนกับไอ้หน้าที่ที่เราต้องทําเช่นเดียวกันกับเรื่องของการกวาดบ้านมันก็เป็นท่าซ้ําๆใช่ไหมคะกวาดเสร็จก็อาจจะต้องไปตามซอกปัดหยักย่อยนะคะรดน้ําต้นไม้นะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเซนส์ของความซ้ําๆหรือเมื่อกี้พี่หน่อยยกตัวอย่างพับผ้ารีดผ้าเนี่ยนะผ้าที่เก็บมาจากราวแห้งแล้วเนี่ยอยู่ในถังเนี่ยนะอยู่ในตะกร้าเนี่ยนะกี่สิบตัวก็ว่าไปแล้วก็ต้องจัดการให้มันเป็นระบบมีการพับมีการจับแยกคือมันมีความรูทีนนะคะซึ่งมันมีขั้นตอนของมันแปลว่าถ้าเกิดว่าเราทำมันโดยที่ไม่มีขั้นตอนเนี่ยมันจะไม่สำเร็จเนื้อมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันทำให้เราเกิดสมาธิมันเกือบเขาเกือบจะเป็นสมาธิเลยนะแล้วเราจดจ่ออยู่กับมันนะเรื่อยๆดังนั้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอมันสำเร็จแล้วอะพี่โนคุณฟังมันเหมือนกับเราจัดการได้คือเราสามารถทำเรื่องเล็กๆนั้นแล้วค้นพบว่าเราทำสำเร็จได้แล้วถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาทำให้เราเกิดความรู้สึกดีกับตัวเองว่าเรายังแฮนเดิลมันได้อยู่เรายังจัดการมันได้อยู่พอเรียนอ่านบทความนี้นะก็เลยทำให้คิดว่าเออคุณแม่เนี่ยชอบมากเลยเรื่องของการซักผ้าเก็บผ้าเนี่ยก็ปล่อยให้ท่านทำเถอะเพราะว่ามันเป็นความสุขจริงๆนะคะเพราะว่าพอมันทำได้สำเร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้นะแล้วมันเป็นพื้นฐานที่อยู่ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการที่รู้สึกว่าเรามีคุณค่าเนาะในการที่จะทำงานบ้านช่วยงานส่วนหนึ่งของครอบครัวให้คงอยู่นะคะให้จัดการได้ก็สามเรื่องนะคะที่งานบ้านให้เราได้นะอันแรกก็เป็นความหมายเล็กๆค่ะบางครั้งไม่สนุกหรอกไม่สนุกหรอกนะไม่เหมือนกับเราเล่นเกมหรือว่าเราปาร์ตี้สังสรรค์นะคะแต่ว่ามันเป็นงานที่ทำให้เกิดคุณค่าและความหมายบางอย่างนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องปฏิเสธคือในบทความบอกว่ามันก็น่าเบื่อจริงเห็นผ้ากองโตอย่างเงี้ยบางทีก็ท้อใจเห็นจานชามคนในสมาชิกในครอบครัวกินกันแล้วก็ไม่คล้ายๆกับไม่จัดการให้เรียบร้อยเนี่ยเราก็ท้อใจนะเห็นฝุ่นเห็นถังผงที่เต็มไม่มีใครเอาไปเคลียร์มันก็เซ็งมันก็อยากถอนหายใจนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยให้เราทำความเข้าใจว่างานบ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องสนุกทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องสนุกเพื่อทำให้เรารู้สึกมีคุณค่านะคะแต่ว่าการที่เราทำมันตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเราได้ทำมันเราได้จัดการมันและดูแลหลายๆอย่างในชีวิตนะคะนี่ก็จะเป็นอันที่คล้ายๆกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลับมาเป็นฐานของใจอ่ะนะแล้วพอบ้านมันเรียบร้อยใช่ไหมซิงค์น้ำมันสะอาดผ้าในราวมันจัดการเรียบร้อยผ้าคนในสมาชิกในครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองหยิบผ้ามาใส่เนี่ยนะเรียบหอมนะสบายมันก็สร้างความรู้สึกสุนทรีนะสร้างความรู้สึกแบบสบายใจนะมีความสุขข้างในนะหรือว่าโต๊ะกินข้าวเนี่ยอันนี้เขายกตัวอย่างได้เจ็บแสบมากเลยพี่โนคือบ้านพี่เป็นไหมหรือบ้านคุณผู้ฟังเป็นไหมโต๊ะกินข้าวเนี่ยสมมติจะเป็น6 ที่หรือ8 ที่ก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความใหญ่พอสมควรเนาะแต่ที่นั่งในการกินข้าวน้อยมากเพราะว่ามันจะค่อยๆคืบคลานอะซีอิ๊วน้ำปลากระดาษจดหมายกล่องยาอะไรอะตะกร้าเล็กๆขวดน้ำคือมันจะค่อยๆแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอยู่บนโต๊ะกินข้าวของเรานะมันจะไม่เหมือนโชว์รูมอะที่เราจะเห็นว่าโต๊ะมันสะอาดมันเรียบนะคะแล้วเราสามารถวางจานอย่างสวยงามได้ในชีวิตจริงมันไม่ใช่ชีวิตจริงมันเต็มไปด้วยอะไรก็มีรกไปหมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีพื้นที่กินข้าวที่ไม่มากนักตรงนี้เขาก็บอกว่าเราถ้าเราสามารถจัดการมันได้เนี่ยมันจะทำให้หนึ่งแน่นอนมันมีพื้นที่กินข้าวเยอะขึ้นแต่ว่าที่มันจะมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่รู้สึกอึดอัดคือคล้ายๆกับว่าเข้าไปข้างในเนี่ยใจมันจะโปร่งโล่งสบายซึ่งเขาก็แนะนำว่าเรื่องนี้เหมือนเรื่องธรรมดามากเลยนะแต่ให้ลองทำเพราะว่ามันจะดีต่อใจคือมันจะส่งผลกับใจเราได้มากกว่าที่เราได้จินตนาการเอาไว้ค่ะ
6: ก็เป็นนี่ดิฉันคิดตามไปด้วยนะแล้วก็ต่อบทความที่คุณเล่ามาเนี่ยแล้วเห็นท่อนเนี้ยเขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเราไม่ได้แปรงฟันเพราะว่ามันสนุกทุกครั้ง ไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าทุกครั้งเป็นประสบการณ์ลึกซึ้ง ไม่ได้จัดที่นอนเพราะว่ามันเปลี่ยนโลกนะคะแต่เราทำเพราะว่ามันคือการดูแลชีวิตพื้นฐาน และชีวิตพื้นฐานนี่แหละที่เป็นฐานของใจคือมันพอมันฟังอย่างเงี้ยนะมันจริงๆมันคือหลักธรรมเลยนะชัดๆเลยนะว่าจริงๆนะเออว่ะเราตื่นมาเราต้องแปลงฟันใช่ไหมเราต้องแปลงฟันแต่เราไม่ใช่แปลงเพราะมันสนุกแต่มันแปลงเพราะว่ามันเป็นความมันเป็นสุขอนามัยอ่ะมันสะอาดอ่ะวันไหนไม่ได้แปลงสิมันจะรู้สึกแล้วมันต้องแปลงเช้าเย็นนะบางคนก็แปลงระหว่างมื้ออาหารดินะคะไม่ใช่แปลงเพราะว่าโหมันเหมือนเล่นเกมก็ไม่ใช่อย่างที่คุณบอกอ่ะแล้วเราก็อยากอาบน้ําขนาดเราทําแบบนี้เราก็ทําเป็นชีวิตรูทีนแล้วมันเป็นสิ่งที่มันต้องทําเออแต่พอเรางานบ้านเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องทําเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ไปจัดใจแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้ทําให้มันเป็นภาระอย่างที่คุณบอกจริงๆนะคะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราดูให้มันเป็นเรื่องธรรมดามันก็ธรรมดาแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันจุดสางปัญหาคุณยกตัวอย่างเรื่องโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันเห็นภาพนะคะว่าจากที่มันควรจะเป็นแค่เพียงโต๊ะกินข้าวเนาะแต่เราเอาหลายสิ่งหลายอย่างไปรวมไปกองเหมือนจิตใจของผู้คนนี่แหละไว้หลายๆอย่างมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะแบบว่าเต็มไปด้วยซึ่งบางทีมันมีขยะด้วยนะในท่ามกลางที่กองอยู่เพียงแต่เราจนมันหมดอายุบ้างอะไรบ้างใช้ไม่ได้บ้างเราก็ไม่ได้ไปส่องมันนะคะเราก็ไม่ได้มองเห็นปัญหาตรงนั้นแต่พอเมื่อใดก็ตามนรกขึ้นมาจัดเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อจริงแล้วมันมีที่เก็บเราไปเก็บตรงอื่นก็ได้หรืออันนี้มันหมดอายุแล้วทิ้งหรืออันนี้มันเอามาวางตรงนี้ทำไมมันอาจจะเป็นของที่เป็นส่วนเกินเราก็จัดไป how to ทิ้งไปบริจาคก็ได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมือนะคะก็เลยทำให้คิดว่าเออหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราก็มักจะเป็นอย่างนี้แล้วพอมาบวกกับสภาวะที่เราบอกว่าความมันไม่สงบก็เพราะเราพยายามเอาหลายสิ่งหลายอย่างมารวมในที่เดียวกันนี่แหละจิตใจมันถึงได้ฟุ้งซ่านนะเอามาแล้วมันก็รกใจมันก็กลับมาว่ามันไม่ได้มีการจัดวางใจนั่นเองว่าเออเราทำตัวเราเองเราไม่ได้ดูแลชีวิตที่มันเป็นพื้นฐานทำไมเราไม่ทำให้โต๊ะที่มันพอวางของได้รู้ว่าไอ้ตรงนี้ของมันหายไปไหนมันควรจะไปหยิบตรงไหนอะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนนะทำไอ้เรื่องที่ธรรมดาที่ดูธรรมดาเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันส่งผลต่อจิตใจนะดูเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราโยงเข้ามาแล้วมองเห็นภาพที่คุณยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันทำให้เราเออว่ะจริงมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองข้ามมันไปแล้วพอมองข้ามแล้วไม่เคยใส่ใจมันเลยหรือแม้กระทั่งมองไปในทางตรงกันข้ามด้วยนะคะว่ามันทำไมอ่ะฉันไม่ได้ต้องการอ่ะทำแล้วเป็นทุกข์อีกต่างหากทำไมฉันต้องล้างจานมันไม่ใช่หน้าที่ฉันทำไมฉันกินนอกบ้านแล้วกันต่อไปนี้ฉันจะไม่จานไม่ล้างแล้ว เพราะว่ามันเสียเวลาบางทีจริงๆง่ายๆนะคะคิดคือบอกว่าล้างจานคือกลายเป็นเสียเวลาทั้งๆที่จริงๆแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นงานเป็นการฝึกอย่างที่คุณบอกเนี่ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะแต่ที่ผ่านมามันมักจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็ลามมาจนว่าคนที่เป็นแม่บ้านก็เลยถูกมองว่าเราไม่ได้ทำให้คุณค่ากับงานของความเป็นแม่บ้านเพราะเรามองว่าการล้างจานมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแม่บ้านหรือแต่งงานแล้วอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไม่เห็นได้ทำอะไรไม่ใช่นะคะกลายเป็นว่าเราไปลุกดาวต่อสิ่งต่างๆนั้นพอบอกเป็นแม่บ้านแล้วไปมองว่าก็ไปดีสร้างเงินเนี่ยนั่นคือ mindset จริงๆค่ะว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เงินก็ไม่เห็นหน้าทำนะซึ่งจริงแล้วสุดท้ายมันต้องหันกลับมาว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่กันแน่ค่ะ
7: พอคุณพูดอธิบายแบบนี้มันทำให้ชวนคิดเหมือนกันนะว่าเอ้ยเราณวันนี้เรามองข้ามความพิเศษของความธรรมดาไปแล้วกี่เรื่องคือเรื่องที่เราอยู่กับมันทุกวันจนเป็นรูทีนจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความพิเศษมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเวลากลับมาชื่นชมความธรรมดาเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าเอาแค่ในบ้านนะมันคงทำให้บ้านนี้มันอบอุ่นอะแล้วก็มันเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความภาคภูมิใจลึกๆอะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่โนพูดถึงอาชีพไม่ใช่อาชีพแม่บ้านคือเป็นคุณแม่หรือเป็นภรรยาที่ทำงานบ้านอะแต่ว่าคนในครอบครัวจะรู้สึกว่าก็มันเป็นหน้าที่ที่แม่ต้องทำนี่คือเหมือนกับแม่ก็ทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามามองมุมใหม่ว่าให้สิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเป็นระเบียบมันทำให้บ้านเราน่าอยู่แม่เสียสละทำให้เรามีเวลาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมไปอ่านหนังสือหรือคุณพ่อได้ไปทำงานนอกบ้านโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลับมารู้สึก ชื่นชมเนอะหรือว่า appreciate กับสิ่งที่คุณแม่ทำแล้วก็หลายๆเรื่องในชีวิตเนี่ยเรียนว่าถ้าเราได้หยุดคิดถึงมันเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ชีวิตเรามันก็มีคุณค่านะในความธรรมดาของเราโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครในบทความเนี่ยบอกไว้อย่างนี้พี่โนว่าบ้านสะอาดหรือบ้านเป็นระเบียบขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยมันก็กลับมาเติมใจเราอีกนิดหนึ่งคือทุกครั้งที่บ้านสะอาดทุกครั้งที่จานชามมันสะอาดพร้อมใช้งานเนี่ยมันก็ทําให้ใจเราสบายขึ้นแล้วก็มันให้ธรรมะอย่างที่พี่โนว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนคือมันไม่หยุดอะไม่ได้แปลว่าพอมันสะอาดแบบนี้เราจะสะอาดต่อไปใช่ไหมเพราะมื้อใหม่กําลังจะมาละใช่ไหมหรือว่าวันใหม่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ต้องเริ่มสะสมนะในตะกร้ามากขึ้นก็ต้องกลับไปซักกลับไปตากกันเหมือนเดิมคือชีวิตมันก็เป็นแบบนี้มันก็มีความเป็นรูทีนมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการแล้วก็หยุดชื่นชมแบบนั้นน่ะเนาะกับมันได้แบบไหนอย่างไรนะคะก็เห็นภาพพอสมควรเนาะกับเรื่องราวที่เรายกกันมาในแง่ของตัวงานบ้านที่ใกล้ตัวมากๆนะคะแต่ว่ายังมีข้อมูลอื่นๆเนาะเดี๋ยวชวนกันแลกเปลี่ยนต่อในเบรกสุดท้ายแต่ว่าดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
8: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ปิติสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
9: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี5โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
14: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
13: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
14: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
15: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
16: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการผู้หญิงมากเรื่องประจำวันวิสาขบูชานะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิธิดาและดิฉันสงมนค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของความสงบนะคะสงบทีทามส์นะคะ ก็คือแล้วจะนำไปสู่แล้วเราจะสงบสุขแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะวันนี้คุณแปมเอาข้อมูลที่พระเซนนะท่านได้อะไรล่ะเหมือนได้ปฏิบัติตนนะปฏิบัติตนแล้วมันให้แง่คิดที่มันง่ายงามมากนะคะเป็นแง่คิดง่ายๆแต่ว่าพอมานั่งคิดมันก็จริงอ่ะเราแสวงหาอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าไอ้ความสงบง่ายๆอยู่กับเราแล้วมันก็เป็นความสงบที่แท้จริงอ่ะแล้วมันนำไปสู่ความสุขได้ด้วยแต่บางทีเรามองไอ้ความง่ายๆแบบเนี้ยวิถีแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่มันทำแล้วไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยมันมีคุณค่าตรงไหนเนี่ยฮะล้างจานซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านกรอกน้ำแล้วทำทุกวันเนี่ยมันมีคุณค่าตรงไหนนะคะในขณะที่บางทีเราทำงานนอกบ้านเราก็ทำซ้ำๆนะงานยิ่งถ้าสมมติว่าคนที่ทำงานประจำงานเป็นพนักงานประจำแล้วต้องทำทุกวันรูทีนมันก็รูทีนนะถ้าพูดถึงความรูทีนอ่ะมันก็รูทีนแต่เรามีความรู้สึกว่ามันกลับมีคุณค่ามากกว่าคนเป็นแม่บ้านโดยมีวิธีคิดว่าก็มันได้สตางค์นะมันก็อาจจะทำให้สุดท้ายแล้วเราต้องการวิถีชีวิตแบบไหนเรามองว่ามันเป็นภาระหรือมันเป็นวาระนะคะเป็นภาระหรือแล้วจริงๆแล้วเราก็ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือนะคะก็วันนี้ชวนแง่คิดแบบนี้แหละค่ะ
5: จริงนะคะนะก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องใกล้ๆตัวเนาะที่เราสามารถที่จะหยิบฉวยนะคะแล้วก็ทำให้วันธรรมดาของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยแม้กระทั่งอย่างที่เราคุยกันในเบรกที่แล้วว่าทำให้มันเกิดความรู้สึกว่าเรากลับไปชื่นชมเนาะกับความง่ายๆความธรรมดาเนี่ยนะกลับบ้านมาบ้านสะอาดเนี่ยเฮ้ยมันก็ทำให้ใจเราที่มันวุ่นวายเนี่ยมันเคลียร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของการทำงานบ้านการจัดบ้านเนี่ยพี่โนมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสงบได้นะคะแล้วก็หลากหลายวิธีเมื่อกี้ที่คุยให้ฟังอะว่าหนังสือขายดีนะที่ตามร้านหนังสือเนี่ยกลายเป็นหนังสือเรื่องของการแนะนำการจัดบ้านด้วยนะเพราะว่ามันทำให้คล้ายๆกับว่าจัดยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วนั้นว่าทุกคนก็อยากจะอยู่ในบ้านที่มันเรียบร้อยอยู่ในบ้านที่สงบสุขนะคะแล้วก็คล้ายๆกับมันสะอาดสะอ้านมองไปทางไหนจะหาอะไรก็หาเจอเนาะไม่ใช่เข้าไปแล้วก็อู้แต่ละมีแต่ของที่เราไม่อยาก ไม่อยากเจอเลยแต่ก็ไม่กล้าทิ้งสักทีนะโดยส่วนใหญ่นะคะก็ส่วนหนึ่งตัดใจทิ้งมันก็เหมือนกับชำระเอาอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตออกไปด้วยนะไอ้เรื่องขยะเรื่องของความสกปรกต่างๆนะคะก็คิดว่าเป็นบทความที่มันน่าสนใจแล้วก็มันทำให้เรากลับมาใส่ใจแล้วก็ดูแลชีวิตพื้นฐานนะของเราได้นะคะในทุกๆอย่างเลยนะเรื่องการกินการอยู่การแปรงฟันเมื่อกี้ที่พี่โนยกตัวอย่างนะคะหรือว่าเรื่องของการจัดบ้านการจัดโต๊ะนะคะแล้วก็อันนึงที่เป็นความหมายสําคัญมากเลยที่เขาให้ข้อมูลก็คือว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันยังพอเริ่มต้นใหม่ได้ว่าเนี่ยอะไรที่มันรกใช่ไหมเราก็สามารถจัดการได้นี่นาอะไรที่มันสกปรกเราก็ทําให้มันสะอาดได้นี่นานะคะมันก็เหมือนกับเป็นความหมายเล็กๆที่แฝงอยู่ในกิจกรรมงานบ้านที่บางครั้งเราอาจจะละเลยแล้วก็มองไม่เห็นเวลาเราดูหนังอะที่แบบมีพระเซนอะเราก็จะเห็นภาพไม่แน่ใจเป็นภาพเดียวกันไหมอะก็จะเป็นพระที่กวาดลานหินนะหรือกวาดลานกรวดนะคะอยู่ที่หน้าวัดนะคะก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นการทำสมาธินะคะในแบบเซนเหมือนกันคือสุดท้ายก็กลับไปอยู่กับตัวเองแล้วก็จดจ่ออยู่กับกิจกรรมเล็กๆนะคะรอบตัวนะแต่ว่ามันสร้างความหมายสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะคะก็นี่แหละค่ะก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจัดการมันได้ด้วยอ่ะคือเฮ้ยเราทำได้เราทําให้มันดีได้เราทําให้มันสะอาดได้เราทําสําเร็จนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเป็นมายสโตนเล็กๆนะคะที่ทําให้เรารู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็เกิดความสงบขึ้นในใจค่ะ
4: ดิฉันตัดภาพไปคิดถึงภาพอย่างนี้เวลาคุณดูภาพยนตร์เนี่ยคุณสังเกตไหมดิฉันเนี่ยชอบดูภาพยนตร์จีนเนี่ยจะเห็นเนี่ยหลายทีบางทีแบบว่าหลายสำนักพวกเจ้าสำนักทั้งหลาย

0: หรือว่าพระจีนก็แล้วแต่คุณสังเกตไหมเวลาภาพตัดฉับไปเนี่ยมักจะเป็นฉากที่ท่านกำลังกวาดลานอะไรอยู่สักลานหนึ่งนะคะจะลานสำนักต่างๆแต่ว่าจะมันเป็นภาพที่มันจำได้ติดตาในบ้านเราเนี่ยพระไทยมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่เท่าพระจีนอัน
1: ค
0: นี
1: ่
0: ้
1: ะ
0: เป็นตั้งเป็นข้อสังเกตเพราะว่าฉันชอบดูหนังในหนังจีนเนี่ยก็จะเห็นช็อตแบบเนี้ยแล้วก็คนที่วิทยายุทธเก่งๆทั้งหลายเนี่ยจะแฝงอยู่กับการกวาดคือแบบว่าเป็นคนที่
1: ค
0: คื
1: ่ะ
0: อเป็นคนที่มีอะไรอ่ะเป็นคนมีของอ่ะเป็นคนที่จะต้องทําอะไรหรือว่าใช้ความสงบนิ่งหรือว่าคนที่เป็นศิลปินน่ะทั้งหลายเนี่ยมันจะมากับด้วยวิถีอะไรที่มันต้องอยู่กับความสงบกับตัวเองนะคะจะฝึกไหมถ้าจะบอกว่ากวาดลานวัดก็นะก็เป็นไปได้นะก็เลยเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้ามองให้ลึกลงไปเนี่ยงานบ้านมันไม่ใช่แค่งานบ้านแต่งานบ้านมันสามารถที่จะฝึกจิตฝึกใจฝึกด้านในนะคะการล้างแก้ว1 ใบเช็ดโต๊ะตัวหนึ่งนะคะก็ดิฉันก็นั่งคิดอยู่แต่ถ้าเราล้างแก้วแล้วเราล้างสะอาดไหม
1: ต้องสะอาด
0: สั
1: ส
0: ก
1: ิ
0: แต่ว่าล้างมันจะไม่สะอาดอ่ะ
1: คนต้องสะอาดด้วย
0: อยู่ที่เดียวว่าคนแบบล้างไม่พอใจไงล้างไปแบบงุนงิดมันก็
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ม่
1: ่ไ
0: ส
1: ด
0: ะ
1: ้
0: อาดมันก็เหม็นอ่ะใช่หรือไม่ก็แบบล้างไปงุนงิดไปแก้วแตกอีกอะไรอย่างเงี้ยเช็ดโต๊ะเช็ดแบบว่าให้มันเสร็จๆกับเช็ดแล้วมันสะอาดเอาผ้าไปเช็ดแล้วซักผ้าแล้วกลับมาเช็ดนะไม่ใช่เช็ดแบบให้มันเสร็จแล้วมันแต่มันยังไม่สะอาดนะมันยังมันเยิ้มเฉยอะไรอย่างเงี้ยนี่นั่นว่ามันต้องไปด้วยกันไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้เสร็จจะทําให้สําเร็จมันต่างกันล้างให้มันเสร็จไปกับล้างแล้วสําเร็จเฮ้ยมันสะอาดมันนํากลับมาใช้แล้วใช่ไหมคนใช้ก็รู้สึกแฮปปี้โต๊ะต่างๆนะคะกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยมันก็ชื่นใจนะคะก็อยู่กับอะไรล่ะบางทีเราอยู่กับความสําเร็จเล็กๆนะไม่ต้องมีใครมาสั่งการมันก็เป็นความสุขเล็กๆได้นี่ชอบใจคําว่าความสุขเล็กๆนะความสุขคนเรามันต้องไม่ต้องใหญ่หรอกนะความสุขใหญ่บางทีเราไปคิดว่าได้โบนัสอะเป็นความสุขใหญ่แต่จริงๆแล้วก็มันเป็นความสุขเล็กๆที่เราไม่ต้องรอใครมาอนุมัติว่าเราจะได้โบนัสหรือเปล่ามันก็มี
1: โ
0: ค
1: อ
0: วาม
1: ้
0: ส
1: อั
0: ุ
1: น
0: ข
1: นี้
0: ได้
1: จริ
0: ด้
1: ง
0: วยเหมือนกันค่ะ
1: อันนี้จริงค่ะเพราะว่าโบนัสนี่รอไปอาจจะไม่ได้ รออุตส่าห์รอมาทั้งปีนะแต่สุดท้ายไม่ได้ก็มีนะอันนี้เรา
0: ใช
1: ต้
0: ่
1: องที่เอาไม่เอาความสุขเราไปพึ่งอยู่บนอะไรก็ตามที่เราอาจจะแบบมันไกลเกินอ่ะหรือว่าเราคอนโทรลไม่ได้นะคะแล้วก็วันนี้ยกตัวอย่างเรื่องงานบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานหยิบจับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆนะแล้วก็ที่พี่โนว่าแหละมันทําได้ทันทีอ่ะนะคะแล้วมันเห็นผลทันทีด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันสําคัญนะคะแล้วมันอาจจะดีต่อใจนะเป็นความสุขเล็กๆอย่างที่คุณว่าแต่เป็นความสุขเล็กๆที่มันต่อเนื่องนะงั้นเราก็แปลว่าเราสามารถสร้างความสงบสร้างความสุขสร้างคุณค่าทางใจได้ในทุกๆวันนะคะคือเป็นแต่ละก้าวเล็กๆเนาะอีกอันหนึ่งที่นำพาเอางานบ้านมาอยู่ในหัวข้อที่วันนี้เราคุยกันด้วยเนี่ยคือเขาให้ข้อมูลเปรียบเทียบแล้วกันบอกว่างานบ้านเป็นเครื่องมือหรือเป็นเส้นทางที่ทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันคือคําว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรียนว่าในทางศาสนาพุทธของเราเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่ว่ามันเกิดขึ้นตอนเนี้ยแต่ว่ามันคือการที่เราอยู่เนาะเราอยู่กับโมเมนต์ที่มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ล้วงอดีตไปคิดถึงคร่ำครวญถึงสิ่งที่ผ่านมาที่เราไม่ชอบใจหรือว่าไอ้ความกังวลส่วนใหญ่เมื่อกี้ที่เราคุยกันตอนต้นเบรกอ่ะก็คือกังวลส่วนใหญ่กังวลล่วงหน้ายังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ว่ากลัวกังวลนะคะแล้วก็รู้สึกแบบใจมันไม่สงบนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงแต่ว่าเราก็จะกลัวหรือเรากังวลไปเกินเหตุนั่นคือแปลว่าเราอยู่กับอนาคตมากกว่าที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะซึ่งก็มีข้อแนะนําที่เขาให้ข้อมูลไว้ก็บอกว่างานบ้านเนี่ยทริคของมันคือมันมีจังหวะซ้ําๆจังหวะเหมือนเต้นเต้นเต้นรำหรอใช่ไหมจะซ้ายขวาหน้าหลังหมุนคือมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนะคะถ้าจะเปรียบเทียบเนาะไม่ว่าจะเป็นการกวาดการถูการเช็ดการล้างการพับการเก็บการเรียงเดี๋ยวพี่โนต้องยกตัวอย่างละว่าคนใกล้ๆตัวคุณเนี่ยเขาถนัดพับยังไงแล้วมันทําให้เขารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่

0: เอามือลูบเอามือรีดตาก็ต้องมองอ่ะเสร็จตัวนี้เดี๋ยวตัวต่อไปเอาตัวที่มันไซส์คล้ายๆกันอ่ะเสร็จแล้วจัดแยกประเภทอันนี้ของอาม่าอันนี้ของลูกอันนี้ของภรรยาคือมันมีเหมือนเรียนอยู่บ้านคุณไหมคือเหมือนกับมันต้องมี
1: ถูก
0: ส
1: ต้อ
0: ม
1: ง
0: องอ่ะมันต้องใช้ความคิดตลอดในการจัดการแต่ละอย่างแล้วก็เป็นการทําด้วยความใส่ใจนี่มันไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้มันคือเป็นการทําเพื่อคนที่เรารักอ่ะมันคือการทำให้กับคนในครอบครัว
1: จริงๆจะว่าไปเนี่ยมันเป็นตัวจุดประกายด้วยเหมือนกันดิฉันเนี่ยแบบก็หงุดหงิดไปเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเนี่ยแม่บ้านก็ดันมากลับช่วงนี้อะไรเงี้ยไม่อยู่ช่วงนี้แล้วเราก็ไม่ปล่อยให้แม่เราทําใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยเวลาเราทําอะไรบนพื้นฐานของความหงุดหงิดเนี่ยมันออกมามันไม่ดีหรอกแต่ว่าคนที่มาทําให้เราคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายมันก็ต้องทําอ่ะสุดท้ายเมื่อทําแล้วถ้าเราทําแล้วเราทําทุกอย่างให้มันเป็นความสุขใจอะไรเงี้ยเราไม่มองว่ามันเป็นภาระเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆนะฮะอันนี้นั้นอาจจะไม่ดีขึ้นเท่ากับคนข้างตัวที่เขามองไปเกิดมาในชีวิตเขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะแต่เขามองว่าเออมันเฮ้ยกลายเป็นว่าเขาขอทําเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าคือในตอนต้นอาจจะดูแล้วด้วยช่วยแบ่งเบาภาระแต่พอเขาทําไปเขารู้สึกว่าเขาพูดคําว่าพี่ชอบที่จะทําแบบนี้เขาใช้คําว่าเขาชอบชอบแล้วเราก็เอ๊ะแกล้งพูดหรือเปล่าเลยมีความรู้สึกว่าอ๋ออย่าแบ่งเบาภาระแล้วก็แบบว่าแกล้งบอกเราว่าชอบแต่ไม่ใช่เขาบอกไม่ต้องเธอไม่ต้องฉันชอบแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาพับผ้าอย่างที่คุณบอกเลยดิฉันเห็นภาพแต่แรกๆเนี่ยไม่คิดว่าใช่แต่พอเขารู้สึกพอเห็นเขาทําเนี่ยเขาทําด้วยใจที่เขาชอบอ่ะไม่ได้พูดถึงว่ามันมีความสุขหรือมันมีความสุขเพราะดิฉันไม่ได้พูดแทนเขาแต่เขาบอกว่าเขาชอบทําเขาแฮปปี้เขาใช้แค่ทําเออแล้วระหว่างทําก็ทําช้าๆนะไม่ได้ทําเร็วแล้วค่อยๆทําไปอะไรเงี้ยนะคือถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นดิฉันเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2 นาทีก็พับเสร็จหมดแล้วอ่ะเขาไม่ใช่เขาเป็น15 นาทีอะไรนึกภาพออกไหมดิฉันแป๊บเดียวแล้วคือทําให้มันเสร็จเนี่ยแต่คนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาใส่ใจแล้วเขาค่อยๆทําเนี่ยเขาไม่ไปเร่งเวลานะคือเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จแต่ทําให้มันดีอันเนี้ยดิฉันได้ข้อคิดจากเขามันก็ทําให้เราต้องหันกลับมาว่าเออจริงเว้ยบางทีไอ้สิ่งที่เราทําอยู่ถ้าเราคิดว่ามันน่าหงุดหงิดเนี่ยเราก็จะไม่มีใจในการทํานะแต่ว่าพอเราทําแล้วเราค่อยๆทําแล้วเออว่ะมันก็ดีนี่มันก็โอเคนะเออทุกวันนี้ผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ทําเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกเราเหนื่อยเพราะว่ามันเหนื่อยจากภาระของเราอยู่แล้วเนี่ยแต่เราจะไม่มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดแล้วคือมันผ่านจุดที่น่าหงุดหงิดมาว่ามันเออก็ทําแต่มันอาจจะไม่ได้ถึงจุดที่ว่ามันเป็นความสุขหรืออะไรมันไม่ใช่แต่ว่าเฮ้ยแต่เราทําให้มันดีแล้วเราค่อยๆทําไม่ต้องเร่งให้มันเสร็จแล้วก็ดูว่าเออแต่ละอะไรคือมีรายละเอียดที่มันมากขึ้นกว่าในตอนต้นเออมันก็บางทีในครอบครัวเนี่ยในสมาชิกเนี่ยมันต้องช่วยกันกระตุ้นเตือนกันในหลายๆด้านนะคะบางทีเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันไงเราเห็นเออเขาทําเออนะการตั้งใจทําแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทําสิ่งนั้นๆด้วยความชอบด้วยความใส่ใจเนี่ยผลของมันออกมามันดีกว่าแล้วสิ่งหนึ่งที่มันดีคือว่ามันส่งต่อสิ่งดีไปถึงสมาชิกในครอบครัวอันนี้ดิฉันรับสัมผัสได้ก็เลยทำให้ไอ้ความหงุดหงิดนี่มันหายไปเลยปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะนะ
0: ม
1: ค
0: อ
1: ะ
0: งม
1: แต
0: ุ
1: ่
0: ม
1: ก
0: ใ
1: ็
0: หม
1: ย
0: ่
1: ังต้องการแม่
0: น
1: บ้า
0: ะ
1: นอยู่น
0: แ
1: ะ
0: ต่ก็ยังอยากได้อยู่ไม่แต่เข้าใจคุณ
1: ย
0: หญ
1: ั
0: ิ
1: ง
0: ง
1: ไม่
0: ว่
1: ไ
0: า
1: ด้อยู่
0: ของคุณนี่คืองานคุณมันต้องบอกว่ารัดตัวคือมันรัดตัวปั๊บเนี่ยมันยากที่จะมองแบบโลกสวยนะกับงานบ้านได้แต่ว่าแน่นอนเราเห็นความเปลี่ยนแปลงละก็เรียกว่านะเรามันเป็นจังหวะชีวิตด้วยที่แม่บ้านไม่อยู่ใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าเรื่องในบ้านก็ต้องกระจายกันต้องช่วยกันนะแล้วก็มันก็เป็นมุมที่เอองานบ้านมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเข้าใจในครอบครัวกันเหมือนกันเนี่ยยิ่งประมาณว่าเหมือนบ้านนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนที่ดูแลบริเวณเนี่ยเขาไม่อยู่นะก็ไปผ่าตัดตาอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่า1 เดือนเนี่ยคือเราต้องจัดการเองเรื่องต้นไม้เรื่องใบไม้ก็ร่วงทุกวันเนี่ยแล้วก็โอ้ตายแล้วเมื่อก่อนนี้เขาทําได้ยังไงว่าทําทุกวันแล้วทำ

0: สะอาดสะอาดเนี่ยแต่พอเราทําเองก็ เราก็เหนื่อยเหมือนไปวิ่งรอบสนามสัก10 รอบอะไรเงี้ยคือด้วยความที่มันไม่ชินไงแต่พออยู่ไปอ่ะสักอาทิตย์แรก2 อาทิตย์อ่ะเริ่มอยู่ตัวละเราเริ่มเก็ตละทํายังไงจะเปลืองแรงน้อยที่สุดใช่ไหมแล้วพอสุดท้ายแล้วพอบ้านสะอาดมันมีความสุขนะมันมีความสุขมันทําให้เราแบบจิตใจมันชื่นบานสดชื่นนะคะก็คงคล้ายๆกันเนาะกับที่บทความนี้เขาไกด์เราอะแหละว่าเออนะลองดูซิลองเริ่มจากการหาความสงบจากเรื่องใกล้ๆตัวนะคะเช่นเรื่องของการทำงานบ้านนะโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องโอ้ไปเข้าคอร์สวิปัสสนาอบรมสมาธิสมาธิอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากนะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในวัยทำงานแล้วก็ยังเป็นช่วงภาวะที่ภารกิจยังรัดตัวนะพี่โนมีคำกล่าวอันนึงในบทความแล้วก็คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เป็นคำกล่าวของเซนนะคะเขาพูดไว้เนี่ยบอกว่าก่อนตรัสรู้ผ่าฟืนหาบน้ำหลังตรัสรู้ผ่าฟืนหาบน้ำคือโอ้โหมันเป็นคำธรรมดามากๆเลยเนาะแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าคำพูดเน
1: อ
0: ี้ยมันทำให้เรามองงานบ้านแบบจากที่เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับมันเนี่ยเราจะรู้สึกมุมใหม่เลยว่าเฮ้ยงานบ้านมันคือคล้ายๆกับมันคือสิ่งที่มันผนวกอ่ะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตอ่ะนะแล้วเราไม่ควรจะมองมันเป็นภาระใดๆเพราะว่าแม้กระทั่งหลังการตื่นรู้แล้วเนี่ยนะคะหรือหลังจากที่เราเนี่ยมีความสุขสงบที่รู้ด้วยตนเนี่ยนะมนุษย์ก็ยังต้องผ่าฟืนก็ยังต้องหาบน้ําก็ยังต้องทําสิ่งที่เป็นพื้นฐานในชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแปรงฟันที่คุณยกตัวอย่างนั้นมันกลายเป็นเรื่องมันคือชีวิตของเราอะนะที่เราจะต้องคุ้นชินและต้องพยายามผนวกเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาอยู่ในการจัดระเบียบชีวิตนะซึ่งตรงนี้นะมันมีพลังมีพลังมากๆเลยนะคะรวมถึงโค้ดของเป็นพระนะคะโซเคมัสโมโตะเนาะเป็นพระพุทธนี่แหละนะที่อาศัยอยู่ที่เกียวโตนะที่ญี่ปุ่นก็เขียนเอาไว้ในหนังสือบอกว่าเรากวาดฝุ่นเพื่อขจัดความปรารถนาทางโลกเราขัดคราบสกปรกเพื่อปลดปล่อยตนเองจากความยึดติดนะแล้วก็กล่าวว่าเวลาที่ใช้ไปกับการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของวัดอย่างประณีตเป็นเวลาที่เติมเต็มอย่างยิ่งคือเขาคือความหมายของการกวาดของเขามันไม่ใช่แค่การกวาดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับเข้ามาฮีลใจหรือกลับเข้ามาทําให้แบบใจมันเติมเต็มอ่ะคือในมีนิ่งแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นวิถีแบบพระญี่ปุ่นนะวิถีแบบเซนอะไรเงี้ยนะที่เราคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ได้ในวันวิสาขาบูชาซึ่งมันเป็นวิสาขาบูชาโลกไปแล้วนะคะก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการให้ความหมายที่แตกต่างแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่ภายใต้กรอบของศาสนาพุทธที่ต้องการให้เราทํางานภายในนี่แหละค่ะ
1: ดิฉันเพิ่มต่อจากที่คุณแปมต่อเลยนะคะที่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะทำเนี่ยล้อไปกับเรื่องที่คุณบอกว่าเขาบอกแบบนี้ว่าเวลาล้างจานให้ลองฟังเสียงน้ำให้รู้สึกถึงความลื่นของฟองสบู่เห็นคราบสกปรกเนี่ยมันค่อยๆหายไปรู้สึกถึงน้ำหนักของจานในมือหรือเวลาถูพื้นนะคะลองฟังเสียงผ้าถูกับพื้นเห็นรอยฝุ่นค่อยๆจางลงสัมผัสจังหวะของแขนและลมหายใจนะคะคือเออเนาะเวลาเราล้างจานไปแล้วเราหงุดหงิดไปเนี่ยเราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะคือล้างไปก็หงุดหงิดไปหรือว่าล้างไปคิดเรื่องงานไปไอ้แล้วบ่นไปไงจานเยอะกินกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยบ่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดมาแบบอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะเออเนาะเสียงน้ําที่มันกระทบกับจานหรือมันค่อยๆคราบต่างๆหายไปหรือว่าที่เมื่อกี้คุณยกตัวอย่างว่าคุณรู้ว่าวิธีเพื่อจะทํายังไงกวาดแล้วมันเร็วขึ้นมันทําให้มันสะอาดในระยะเวลามันก็เริ่มมีเรื่องของการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องเออทําไมล้างจานแบบนี้เมื่อก่อนล้างแล้วคราบมันกว่ามันจะหายไปเอ๊ะเราจะทํายังไงในครั้งเดียวหรือแม้กระทั่งน้ํายาล้างจานแบบไหนที่มันล้างแล้วให้มันสะอาดในทีเดียวหรือว่ามันล้างแล้วมันติดคราบง่ายบางทีมันถ้ามันถ้ามันใส่ใจเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดจริงๆนะคะมันเห็นรายละเอียดว่าเออคราบเป็นอย่างนี้หรือว่าน้ําหนักจานแบบไหนจานแบบเนี้ยแตกง่ายจานแบบเนี้ยเออ ล้างเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฟ
0: ออ ื
1: งน
0: ม
1: ้ําแบบไหนเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่เคยสนใจเลยแต่ถ้าเราใส่ใจมันลงไปเนี่ยเราเห็นดีเทลรายละเอียดหมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งพับผ้าเราพับไปเราเห็นแล้วว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันขาดตรงนี้กระดุมมันหลุดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรายละเอียดของสิ่งที่เราเป็นแล้วเรามองเห็นถ้ามันเริ่มจากเรื่องเล็กๆกับชีวิตที่มันง่ายๆเนี่ยพอมันเจอเรื่องยากๆมันจะทําให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นนะเร
0: อ
1: ี
0: ื
1: ยนเ
0: ม
1: ห็นภาพตอนนี้แม้กระทั่งกับตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นอะไรมันชัดขึ้นเพราะเราเคยมองจากเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องยากเนี่ยมันจะทําให้เราจัดวางเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นค่อยๆมองใช้ใจใช้ความรู้สึกจัดวางใจแล้วค่อยๆมองไปทีละสเต็ปไม่จําเป็นต้องทําให้มันให้มันในคราวเดียวกันแต่ค่อยค่อยค่อยค่อยทำค่อยค่อยคลี่คลายปัญหาออกไป
0: ค่ะ
1: นะคะมันก็อาจจะมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นค่ะ
0: อืมทีละนิดทีละนิดเนาะนะคะแล้วก็นี่แหละก็ส่งคุณผู้ฟังเนาะในวันวิสาขบูชานะคะส่งความรู้สึกดีๆส่งข้อมูลดีๆนะคะเรื่องราวใกล้ๆตัวที่จะฮีลใจนะคะแล้วก็เน้นเราเน้นความสุขที่มันใกล้ๆตัวเนาะความสุขในชีวิตประจําวันนี่แหละนะคะแล้วก็แน่นอนพอใจเราสงบใจเราสุขแล้วเนี่ยมันก็มีผลนะมันก็เป็นเหมือนแรงดึงดูดอะไปยังคนรอบข้างคนที่เรารักด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ก็ส่งพลังงานดีๆนะคะให้กันและกันละกันเนาะในวันหยุดยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งคุณผู้ฟังไปใช้เวลานะคะให้สงบสุขเต็มที่นะคะสําหรับลองวีคเอนด์นี้ค่ะวันนี้มาถึงหมดเวลาเกลี้ยงๆเลยค่ะพี่โนคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะสัปดาห์หน้านะคะต้อนรับเดือนใหม่ด้วยมิถุนายนปาเข้าไปครึ่งปีแล้วนะคะมีเรื่องราวดีๆเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันอาทิตย์หน้า7 โมงครึ่งถึง9 โมงตอนเช้านะคะทาง FM 96.5 Thinking Radio ไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้สวมนที่ดาลาละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้1มิถุนายนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าย่อยทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ขั้นตอนในการใช้จ่ายประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนรายจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทั้งนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายสัดส่วนรัฐ60ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทวันวิสาขบูชารัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลย้ำเตือนประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ระมัดระวังการกดลิงก์จากข้อความ SMS หรือ URL เว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาผ่านอีเมลหรือช่องทางออนไลน์แอบอ้างหลอกทำบุญในรูปแบบต่างๆเพราะอาจเป็นลิงก์ปลอมส่งผลให้เงินประชาชนหายไปจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวและอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วยสำหรับข้อควรระวังมีดังนี้ 1. ขอให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขประจำตัวประชาชนเลขบัญชีหรือส่งเลข OTP เพื่อให้กรอกข้อมูลเนื่องจากการวินเทียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 2. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามิจฉาชีพใช้โอกาสช่วงเทศกาลต่างๆส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ให้กดและเมื่อใครเผลอกดเข้าไปอาจถูกดูดเงินจากบัญชีและ 3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่แปลกปลอมแอบอ้างเป็นการเวียนเทียนหรือให้ทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกให้ติดตั้งเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพสามารถใช้ระบบการควบคุมระยะไกลเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีผู้บริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชารัฐบาลสั่งกรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อป้องกันฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดสังฆทาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
4: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Han อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดียามเช้ากับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบเป็นเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลเช้านี้จะจัดเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยนะครับหรือ Aging Society ซึ่งเราเห็นทุกคนทุกแห่งนะครับปัจจุบันถ้าคุณนั่ง Grab หรือนั่งอะไรครับรถแท็กซี่คุณจะประหลาดใจมากว่าคนขับรถส่วนใหญ่เนี่ยอายุ60กว่าถึงสิ้นนะครับที่สำคัญที่สุดพอดีญาติมาจากแคลิฟอร์เนียนะฮะค่อนข้างมีฐานะหลังบ้านเป็นทะเลสาบมีเรือยัชด้วยนะเรือใบโอ้ชีวิตหฤหรรษ์เหลือเกินก็มาเที่ยวเมืองไทยกรุงเทพทุกปีนะครับก็พาลูกมาด้วยนะฮะก็ถือว่ามีฐานะแต่ผมเท่าสังเกตอย่างใกล้ชิดไม่มีรอยยิ้มอีกละทั้งสองคนสามีภรรยานะฮะลูกก็ไม่มีรอยยิ้มผมก็เอะใจเอ๊ะประหลาดมหัศจรรย์นะฮะฟอร์ม USA ฟังดีดีจากอเมริกานะครับแล้วก็ที่มาคือบ้านก็โอ้โหฮารูฮารามีทั้งหลังบ้านเป็นทะเลสาบโอ้บ้านในฝันของผมซึ่งยังไม่มีโอกาสนะครับแล้วมีเรือด้วยเรือยัชคือ give me a break ทำไม give me a break ครับหน้าตาทั้งสองคนไม่มีความผ่องใสน่าเครียดคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราเป็นเด็กแล้วก็ไม่กล้าถามเนาะนะแต่ที่สำคัญคือถามตัวเองทีว่านี่คือชีวิตในยามบั้นปลายของเราอีก20 30 40ปีหรอมันไม่น่าจะใช่ละมั้งฉะนั้นก็จึงเกิดไอ้ครับหัวข้อที่จะจัดชาวนี้นะครับว่าคนที่จะไอ้ครับก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยเนี่ยในมุมมองผมคุณต้องตั้งเป้าแล้วนะฮะว่าคุณเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจาก60ปีเกษียณแล้วเนี่ยคุณอยากมีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นไงนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าให้ท่านเรียบร้อยนะครับเราเป็นคนแก่เนี่ยเราจะต้องเดินเหินคล่องแคล่วมาละสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะไม่นั่งวีลแชร์ที่ผมตั้งจิตไว้เลยนะครับไม่นั่งวีลแชร์โดยเด็ดขาดนะฮะสมองก็จะต้องแข็งแรงนะฮะความจำเนี่ยเป็นเลิศอยู่นะฮะสามารถในการเรียนรู้ cognitive abilitiesก็ยังไงครับแข็งแรงนะฮะสามารถอ่านสื่อได้นะฮะมีจิตใจปกติไม่ได้ขึ้นลงๆตามอารมณ์นะครับและที่สำคัญก็คือจิตเปี่ยมด้วยเมตตาสติและปัญญานี่คือสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้ก่อนนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านวัตถุก็คือจะต้องมีเงินมีทองท่านผู้ฟังไม่ใช่กังวลนะฮะเช้าสายบ่ายเย็นและเดือนชนเดือนไม่ใช่นั่นก็ต้องมีการวางแผนในด้านการเงินถูกไหมครับตั้งแต่ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวท่านผู้ฟังถ้าท่านคอยท่านแก่ก่อนมีอายุก่อนค่อยมาทำมันไม่ทันทำอะไรต้องทำ20 30หรือ40ปีล่วงหน้าซะด้วยซ้ำนะฮะจะต้องมีเงินจ่ายใช้จ่ายเนี่ยสุขสบายนะฮะไม่ต้องคอยเดือนต่อเดือนไม่ต้องคอยไทยช่วยไทยพลัสต่างๆเป็นต้นคือแต่เขาให้ผมก็เอานะใครจะไปเอาแต่ขอพูดชัดๆนะครับไม่ใช่เงินที่รัฐบาลให้นะครับเป็นเงินภาษีของประชาชน 100% เนี่ยก็คือเป็นเงินของประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาล 60% ไม่ใช่นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยท่านั่นจิตใจเป็นไงถ้าผมแก่แล้วเนี่ย ผมอยากมีจิตใจที่อ่อนโยนนะฮะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้สำคัญมากๆเลยผมต้องปักไว้ในจิตสรุปในช่วงแรกเนี่ยเราพูดเกี่ยวอะไรครับก็เรียก goal setting การตั้งเป้าหมายก่อนถ้าเราแก่แล้วเนี่ยเราอยากมีสภาพออกมาเป็นไงสร้างภาพเลยนะครับมีสมองที่สมบูรณ์แข็งแรงนะความจำเป็นเลิศสติปัญญาเป็นยอดนะฮะมีความสามารถในการอ่านสื่อหาความรู้นะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นพาร์กินสันดิซีสโดยเด็ดขาดนี่คือการตั้งเป้าไว้แต่ผมตั้งเป้าเหมือนก็อื่นตั้งจิตเลยนะฮะได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งจะไม่นั่งวีลแชร์ถ้าต้องเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตแต่เดินได้ปกติซึ่งมันไม่ง่ายท่านผู้ฟังเป็นการตั้งเป้าไว้เป้ายิ่งสูงเนี่ยมันเกิดความท้าทายทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินการอยู่นะฮะการบริโภคเกี่ยวกับไอ้ครับไลฟ์สไตล์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะพูดในเรื่องรายละเอียดนะฮะแล้วก็จิตใจต้องครับยิ้มแย้มแจ่มใสนี่สำคัญที่สุดผมไม่สนใจหรอกอย่างที่ญาติคู่นั้นมาจากอเมริกา so rich and wealthy ร่ำรวยมากถ้าไม่มีจิตใจแจ่มใสนี่ผมไม่เอาเด็ดขาดนะฮะจิตจะต้องมีความเปล่งปลั่งและผ่องใสเปี่ยมด้วยพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอาจารย์บุญชัยกำลังทำอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณธรรมใดๆก็ตามมันไม่เคยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่จะต้องมีการ impart ก็คือมีการเลยครับถ่ายทอดจากเลยครับผู้ที่เขาเรียกพหูสูตรหรือผู้ที่ผ่านโลกมาแล้วเนี่ยไปสู่ผู้ฟังซึ่งอยากพัฒนาตัวเองนะฮะแล้วก็จะต้องเดินคล่องแคล่วเนี่ยแล้วมีเงินทองใช้ใจ่ายยังไม่ต้องกังวลสุขภาพแข็งแรงสมองแข็งแรงสำคัญที่สุด นี่เขาเรียก goal setting ถ้าด้าน management ก็คือคุณมี goal setting คุณจะต้องมี strategies คุณจะต้องมีวิธีการทำยังไงน้องร่างกายจึงจะแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขนอนได้ถ่ายสะดวกนะฮะแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุดถ้าเดี๋ยวน้อยได้มีแล้วก็สามารถที่จะครับบรรเทาความรุนแรงหรือแก้ไขได้ในปลอกหนึ่งการเตรียมไว้ก่อนคือความไม่ประมาทถูกไหมครับเราจะอยู่ชีวิตด้วยความนะครับไม่ประมาทโดยเด็ดขาดท่านผู้ฟังมาดูต่อสมมติ goal setting ชัดแล้วนะครับเราก็มียุทธศาสตร์อะไรบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เริ่มมีอายุอย่าคิดว่าบุญชัยเพ้อเจ้อเพ้อฝันหรือเปล่าเปล่านี่คือระบบความคิดแบบตะวันตกที่เป็นยิ่งใหญ่มากเลยเป็นการที่เรียกlong term planning วางแผนไม่เรียบร้อยก่อนนะฮะจะได้เมื่อถึงสถานการณ์นั้นเนี่ยไม่มี surprises ไม่มีความตื่นตระหนกหรือประหลาดใจแม้แต่ประการใดมันตรงไปตามเลยครับเหตุและปัจจัยที่เราสร้างขึ้นมานะฮะผลก็ตั้งตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้น strategy ทางด้านก็ต้องดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจถูกไหมครับนะฮะทางด้านร่างกายนี่ต้องระวังอะไรคุณจะเดินเหินคล่องแคล่วนะ คุณจะต้องระวังอาหาร3คำฟังเนี่ยเด็กต้องทำให้ได้นะไม่กินหวานมันเค็มหวานมันเค็มท่องไปเรื่อยๆนะฮะมันกับเค็มนี่ง่ายหน่อยเค็มนี่ผมไม่กินอยู่แล้วกินแล้วจะโรคความดันโลหิตสูงปั้งเดี๋ยวก็สโตรกแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ทั้งครอบครัวทั้งญาติโกโหติกาที่ไหนได้คนที่เป็นสโตรกเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายกินแต่ของไอ้ครับหวานมันเค็มจบเรียบร้อยฉะนั้นถ้าเขามีวิธีการบริโภคแบบนี้รวมทั้งตัวเราเวลาเหตุที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นก็ไม่ต้องร้องโหมร้องไห้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยถูกไหมครับพระพุทธเจ้าพูดสิ่งที่แรงมากภาษาธรรมะอิทธิปัจจยตาฝรั่งก็มีเขาเรียก causal relationship ภาษาไทยก็มีนะเหตุปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดผลอะไรนะฉะนั้นถ้าเราจะแข็งแรงในยุคถึงบั้นปลายชีวิตเนี่ย จะต้องไม่กินหวานมันเค็มจำไว้เลยเค็มก็คือทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเนี่ยมันนี่ก็ง่ายนะฮะก็ข้าวเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะข้าวพวกที่เป็นพวกหมูที่มันนะฮะหมูสามชั้นเนี่ยข้าวขาหมูข้าวคากิเลิกกินเถอะบิณฑบาตให้บุญชัยหน่อยกินแล้วมันจะป่วยนะของมันทอดๆเนี่ยโดยเฉพาะพวกเฟรนช์ฟรายส์พวกเบอร์เกอร์สพวกฟาสต์ฟู้ดไก่ทอดต่างๆกินไม่ได้ไงน้ำปั่นมันสกปรกแต่ถ้าบุฟังไม่รู้ทอดไม่รู้กี่หมื่นครั้งที่เป็นสารก่อมะเร็งอีกนะฮะ ผมชอบสังเกตดูพวกที่ขายพวกกล้วยทอดหมูทอดโอ้โหน้ำมันดำปี๋ยิ่งกับน้ำยิ่งกับน้ำท่ออีกกินเข้าไปได้ยังไงท่านผู้ฟังนะหรือแม้แต่พวกอะไรครับแฟสต์ฟู้ดต่างๆเรามีการควบคุมทางด้านอาหารที่ไหนได้มันเป็นซาตูเรตเต็ดแฟตไขมันอิ่มตัวหรือไอ้ครับพวกทรานส์แฟตที่พวกของทอดต่างๆเป็นสารก่อมะเร็งต่างๆทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเยอะแยะเลยฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะแล้วน้ำมันก็เหมือนกันถ้าต้องใช้ในบ้านเนี่ยโอเคใช้พวกกระทะเทฟลอนหรือใช้น้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกมันแพงอาจารย์คุณต้องใส่เยอะหรอกใส่นิดใส่หน่อยนะเพราะอะไรครับน้ำมันมะกอกเนี่ยมันไม่แข็งตัวท่านผู้ฟังนะมันไม่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะฮะหวานมันเค็มหวานยังไม่พูดมันพูดแล้วเค็มพูดแล้วนี่ฉันพูดแบบสั้นละเอียดเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะฮะส่วนหวานเนี่ยเป็นโรคนรกท่านผู้ฟังถ้าเป็นเบาหวานก็จบตาต้องบอดเรตินอปาธีนะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจโรคอะไรครับหลอดเลือดตีบตันนะฮะสโตรกนะเป็นอัลไซเมอร์สนะฮะผู้ชายก็สูญเสียสมรรถภาพทางเพศนะฮะแล้วก็ปลายประสาทบัญชาขาเตะทุบปุ๊บเนี่ยแผลมันไม่เคียวไม่ประสานฉะนั้นต้องตัดขาด้วยน่ากลัวมากๆท่านผู้ฟังนะฮะนี่คือโรคนรกก็คือโรคเบาหวานที่ไม่มีการควบคุมน้ำตาลนั่นเองถ้าเป็นงี้แหละเราต้องเลิกกินของหวานแล้วท่านผู้ฟังอายุ60มากินของหวานมันก็แปลกๆนะฮะวันนั้นก็ไปกินไปก็เรียกว่าไปฟังพวกbusiness investment นะฮะที่โรงแรมหรูงดงามมากสวยอร่อยนะฮะ Four Seasons เขาจะเชิญพวกผู้มีระดับหนึ่งเนี่ยไปนั่งฟังการพรีเซนต์ก็ดีฟังก็มีประโยชน์มากเลยลงทุนใน Emerging Asian Markets นะฮะแต่ที่แปลกก็เสิร์ฟอาหารด้วยอร่อยมากโรงแรมนี้ใช้ได้ทีเดียวนะมีอะไรครับเป็นคอร์ส3อย่างโอ้โหแรกๆก็เป็นพวกอัปเปอร์ไทเซอร์ก็กินธรรมดาทั้งคนก็โต๊ะหนึ่งก็10คนนะแต่เขาเสิร์ฟแต่โต๊ะเคยกินแบบดูว่าผู้ดีจังเราก็สังเกตโอ้เราต้องพัฒนาเยอะนะฮะมีเกรดเคยกินแล้วก็ตัวเมนคอร์สเนี่ยเป็นแซลมอนอย่างดีโอ้โหเกิดมาไม่เคยกินอร่อยขนาดนี้พูดน้ำลายไหลแล้วก็สืบไอ้ครับขนมเนี่ยท่านผู้ฟังโอ้โหขนมมีต้อง 2-3 ประเภทแน่3อย่างอร่อยอร่อยมากแต่เชื่อไหมครับผมไม่กินผมตักตัวมุมเล็กๆแล้วก็ชิมดูนิดนึงแล้วก็วางไว้แต่ครับความตื่นเต้นปริวิตกเกิดขึ้นตอนที่ผมเหลือบไปเห็นอีก8อีก7คนนะฮะซึ่งเป็นพวกผู้ดีร่ำรวยอย่างเงี้ยนะ60กว่า70เหลือเชื่อท่านผู้ฟังนะครับกินแบบที่มีความเรียก enjoyment มันมากมีความสุขมากกลืนไปซะด้วยไม่รู้เคี้ยวหรือเปล่ากินด้วยความอร่อยนะกินหมดเลยผมเลยโอ้กลุ่มนี้มีเงินมีทองแต่ไม่มีความรู้เลยเรื่องสุขภาพกินเข้าไปได้ยังไงไม่ของหวานแล้วก็เข้าใจนะมันอร่อยนะโรงแรมเขาดีนะกินจนเรียบเลยแล้วก็ยิ้มทันทีแล้วที่ตลกก็คือไอ้ครับสายตาประมาณ7คนก็14คู่หันมามองดูขนมบนโต๊ะผม3จานซึ่งไม่ได้กินแค่ชิมไม่ถึงครึ่งคำเท่านั้นซ้ำนิดเดียวดูเป็นยังไงทุกคนน้ำมือโทษทีละน้ำลายไหลอยากจะกินของหวานก็บุญชัยนั่นหมายว่าคนเหล่านั้นเนี่ยต้องเจ็บป่วยแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์เพราะน้ำครับของหวานเนี่ยหรือจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสจะทำให้อะไรครับเกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายถูกไหมครับโมเลกุลของน้ำตาลกับโมเลกุลของโปรตีนมันจับรวมกันเกิดกระบวนการเนี่ยไกลโคซิเลชันทำให้หลอดเลือดมันแตกคอเลสเตอรอลก็มาปะหลอดเลือดพูดแบบหยาบๆนะครับท่อหลอดเลือดเนี่ยก็คือหลอดเลือดเองมันก็จะตันเรียบร้อยร่างกายจุดต่างๆต้องอาศัยอะไรครับเลือดเนี่ยเพราะในเลือดมีอะไรครับมีสารอาหารมีออกซิเจนและมีกลูโคสในการที่หล่อเลี้ยงให้อวัยวะต่างๆทำงานตามปกติฉะนั้นคนแก่เอาเฉพาะบนโต๊ะผมแล้วกันโต๊ะอื่นไม่ได้มองยังแก่ขนาดนี้ยังกินของหวานก็จบแล้วนะ case closedเราแก่แล้วจะมันปากไม่ได้ท่านผู้ฟังแล้วก็ต่อไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้กอดเงินเอา ป่วยแล้วก็ตายไม่สามารถเอาเงินไปใช้ได้ ผมเลยเดาว่าคนเราเนี่ยจะมีเงินแต่จะไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่มีความรู้ทางด้านสุขภาพหรือที่แน่ใจคือไม่ได้ฟัง New Dimensions ถ้าคุณฟังรายการนี้คุณจะฉลาด คุณจะรู้ว่าต้องทำตัวยังไงเอาเข้าเรื่องต่อฉะนั้นถ้าคุณอยากนะครับเดินถึงคล่องแคล่วเนี่ยคุณจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงโคหวานมันเค็มจุดไม่ต้องทำอะไรอย่าลืมนะครับความรู้ใดๆมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีการลงมือกระทำที่พูดไปเล่นดินทาทุกผู้ฟังหนึ่งไม่มีชื่อนะฮะแล้วก็ที่สองคือพูดถึงพฤติกรรมของจริงถ้าเอาของจริงดีกว่าพอละทฤษฎีผมโตป่านนี้เรียนปริญญาเอกเนี่ยผมเบื่อมากเลยพวกที่พูดทฤษฎีไม่มีตัวอย่างของจริงมาแบ็กสิ่งตัวเองพูดฉะนั้นต้องระวังอาหารการกินหวานมันเค็มไปพูดคือว่าวันนี้มีหลายประเด็นจะพูดลงละเอียดก็ไม่ได้มาแล้วแล้วก็ต้องระวังเรื่องอาหารเรื่องการนอนเนื้อการนอนที่สำคัญมากร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกไหมครับเพื่อให้มันมีพลังในการที่จะฟื้นฟูในวันรุ่งขึ้นนะครับ ผู้ที่นอนน้อยก็นอนนอนได้ในนอน 4-5 ชั่วโมงผู้ที่ตาดำแล้วก็เป็นโรคหงุดหงิดอึดอัดแล้วก็นะครับสมองไม่แข็งแรงอ่อนเปลี่ยเพียแรงใช้นะครับฝืนในการทำงานในการฝืนในการพูดฝืนในการพรีเซนต์ต่างๆคุณภาพงานออกมาก็ต่ำๆไม่มีอะไรหรอกผู้ที่นอนไม่ถึง7ชั่วโมงฉะนั้นจะป่วยฉะนั้นเป็นคนแก่ก็ต้องระวังโอกาสที่คนแก่จะฉี่ตื่นขึ้นมาฉี่ก็สูงถูกไหมครับฉะนั้นทำยังไงนะต้องควบคุมเกี่ยวกับอะไรครับปริมาณขับปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะก่อนนอนก็อย่าไปกินน้ำเนี่ยโดยเฉพาะเขาบอกหลัง6โมงเย็นเนี่ยจิบน้ำไม่กินน้ำเยอะๆอินพุทเทอร์เอาพุทแล้วคุณกินเยอะก็ต้องมาฉี่ตอนกลางคืนถูกไหมครับฉะนั้นต้องระวังเรื่องครับการนอนต้องเกิน7ชั่วโมงเนี่ยจะต้องพยายามนอนให้หลับสนิทถ้าเป็นไปได้พยายามหาวิธีการต่างๆอาหารก็ระวังอาหารไม่พอระวังการนอนไม่พอการออกกำลังกายอีกท่านผู้ฟังนะแค่เดินเหยาะแย้มไม่ใช่การออกกำลังกายท่านผู้ฟังต้องเดินเนี่ยตั้งแต่อายุ40กว่าเนี่ยเดินด้วยความคล่องแคล่วนะตั้งใจเดินให้มันทรงไว้ซึ่งแบลนซ์ก็คือสมดุลของร่างกายเพื่อให้อะไรครับเซเลเบลลัมก็คือสมองส่วนท้ายทอยเนี่ยมันควบคุมให้เราเดินได้ตรงไม่หกล้มง่ายๆคุณฝึกตั้งแต่40 50ถึง60 70 80ก็เป็นนิสัยคุณก็รู้วิธีจังหวะกับนะครับการทรงตัวระหว่างเดินถูกมั้ยครับการออกกำลังกายนี่สำคัญยังไงครับเผาผลาญนะครับกลูโคสในร่างกายนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดพลังงานการออกกำลังกายมันก็มีการขยับของกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆท่านผู้ฟังทราบใช่มั้ยครับเขาบอกว่าสมองจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีการขยับนั่นหมายความว่าคนที่นั่งวีลแชร์หรือร่างกายไม่ค่อยขยับออกกำลังกายเนี่ยสมองมันจึงเสื่อมโทรมเร็วไงฉะนั้นคนแก่ที่อะไรครับไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยจะเชื่องช้าจะตอบสนองช้าจะคิดช้าความจำก็ไม่ค่อยดีคุณใช้เปลี่ยนเสียงเลยนะครับนะนี่คือสัจธรรมที่ผู้ฟังถึงเวลาแล้วเราต้องมองภาพให้มันชัดที่สุดแล้วเราก็เลือกว่าอะไรจะเป็นคนแก่แบบไหนนะฮะต้องเลือกท่านผู้ฟังฉะนั้นก็คืออะไรครับจะต้องมีการออกกำลังกายก็มี2แบบนะแบบนึงก็คือเพิ่มมวลของกล้ามเนื้ออีกอันนึงก็คือแอโรบิกที่มักจะทำนะฮะก็คืออะไรครับอย่างผมก็คือว่ายน้ำนะฮะหรือคุณเดินก็ได้นะฮะเดินให้อย่าช้าขึ้นไปผมใช้หลักของผมนะถ้าหัวใจมันไม่เต้นเลยเนี่ยเคยเดินมันจะเป็นออกกำลังกายได้ยังไงอ่ะหัวใจไปมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นหมายความว่าถ้าเป็นหนุ่มสาวคุณต้องเริ่มออกกำลังกายแล้วคุณก็ฝึกเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ใช่เด็กท่านผู้ฟังนะฮะปีที่แล้วก็ไปเดินที่กำแพงเมืองจีนสองด้านเลยปกติก็เดินได้ด้านเดียวด้านซ้ายซึ่งเป็นด้านที่เขามีการปรับภูมิทัศน์มีการปรับขั้นบันไดต่างๆแต่ด้านขวาเนี่ยค่อนข้างโลดโผนหน่อยเป็นสมัยโบราณเป็นพันปีจริงลื่นก็หัวฟาดนะครับลื่นก็ตกกระดูกหักได้ด้านฉะนั้นด้านขวาจะไม่ก็มีคนที่สูงอายุเนี่ยนะ anyway ผมก็ไปด้านขวาก่อนตื่นเต้นนะก็ไม่บาดเจ็บไม่หกล้มไม่ลื่นไม่มีอะไรพอเราฝึกมหาสติปัฏฐาน4มาเป็นของ2 20กว่าปีนะฮะก็คือก้าวหนอนะครับย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอจับหนอจากคุณแม่สริกลินชัยซึ่งมีพระคุณผมชั่วชีวิตสอนเรื่องยุบหนอพอหนอคือฐานกายซึ่งเป็นสำนักเดียวในประเทศไทยนะครับไม่ใช่นั่งปิดตาแล้วก็เพ่งลูกดวงแก้วเพ่งแก้ววิเศษเพ่งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารไม่ใช่นั่นคือของจริงฉะนั้นคุณฝึกสำนักยุบหนอพองหนอเนี่ยฐานกายคุณจะแข็งแรงมากท่านผู้ฟังเพราะคุณจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาฉะนั้นคนแก่จึงจำเป็นต้องเอ็กซ์ไซส์หรือรู้ซึ่งถึงการขยับของร่างกายรู้ไปทำไมอ่ะ จะได้ทำให้อะไรครับสมองมันแข็งแรงไม่มีอย่างการทรงตัวอย่างเรียนในสระคือเซเลเบลลัมการที่คุณมองแล้วคุณก้าวก็คือการทำงานของออกซิพิทัลโลบสมองส่วนที่รับภาพนะฮะแล้วก็มันส่งไปทางฟรอนทัลโลบให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอ๋อน่าสนใจมากๆนะสมองส่วนหน้าก็มีการคำนวณว่าจะเดินมากน้อยเพียงในขนาดไหนเดินไปจุดไหนอย่างไรเดินแล้วเกิดผลอะไรมันการทำงานสมองเต็มไปหมดเลยขาที่เหยียบมือที่จับความรู้สึกที่สัมผัสเนี่ยก็คือการทำงานของพาราโลโลก็คือสติสัมปชัญญะทั่วพร้อมนั่นเองมาแล้วนะฉะนั้นสำคัญมากๆท่านผู้ฟังนะฮะในการออกกำลังกายเนี่ยมันจึงทำให้สมองส่วนต่างเนี่ยมันทำงานดีมากๆเลยสมองฮะฉะนั้นตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวจนถึงเริ่มมีอายุเนี่ยก็ต้องเริ่มฝึกบางคนอาจารย์ดิฉันเริ่มแก่แล้วนะคะ60ฝึกได้ไหมได้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีเลยครับอะไรที่สายเกินกว่าการเริ่มใหม่มันเริ่มได้ทั้งนั้นนะและที่สำคัญคือเดี๋ยวจะพูดถึงภาวะจิตใจที่พูดถึงแค่ร่างกายอย่างเดียวนอนะฮะฉะนั้นก็ฝากไว้เลยนะครับฐานกายสำคัญมากตราบใดที่ร่างกายไม่มีการขยับ

0: สมองมันจะ shrink มันจะอะไรครับห่อเหี่ยวหดแล้วก็ตายไปในที่สุดฉะนั้นคุณจะต้องนะครับรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาในการขยับของเขาใช้คำว่าหนอก็ดีนะขยับหนอก้มหนอลุกหนอนั่งหนอยืนหนอก็คือ4อิริยาบถ4 postures นั่งเดินยืนนอนแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นั่งอยู่ไม่รู้นอนคืองงๆอยู่ด้วยความงงๆภาษาพระคือโมหะฉะนั้นยุบหนอพอหนอทำลายโมหะอย่างเดียวนั่งหนอยืนหนอลุกหนอนะฮะนั่งถ่ายหนอนะฮะมือจับกระดาษทิชชู่หนอนะฮะทำความสะอาดหนอนะฮะรู้ตัวตลอดเวลาลุกหนอเปิดประตูห้องน้ำหนออาบน้ำหนอเปิดฝักบัวหนอเขากำหนดหนอไปเรื่อยๆทำไงอ่ะทำให้รู้เนื้อรู้ตัวอันที่สองการที่เขากำหนดหนอตลอดในดังในใจเนี่ย เป็นการสร้าง an inner voice สำคัญมากเลยโดยที่คนที่ปฏิบัติไม่รู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กำหนดอยู่ได้หมองหนอหนอนั่นแหละร้ายมากทำให้เรารู้เท่าทันนะครับความคิดของสมองโดยเฉพาะช่วงที่มันฟุ้งซ่านเช่นคนคนหนึ่งพูดจาไม่สุภาพเงี้ยหรือกินตั๋วอะไรในล่าสุดเข้าในลิฟต์โอ้โหกินเหม็นมากเลยคนที่มาส่งของเนี่ยในลิฟต์ออฟฟิศแล้วก็ใส่เสื้อหูสองชั้นด้วยอ่ะเพราะก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์เหม็นจริงๆก็ได้ยินว่าเหม็นหนอเป็นสมัยและคนธรรมดากลิ่นสาบเนี่ยไม่รู้ตัวทำไมแต่งครับไม่ระมัดระวังเนี่ยโอ๊ยฉันอึดอัดถึงหงุดหงิดเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังไอ้เสียงพวกวิพากษ์วิจารณ์เสียงคอมเมนต์ต่างๆของคนเนี่ยคนไม่ได้ยินฉะนั้นถ้าคุณฝึกยุบหนอพองหนอได้คุณจะได้ยินเสียงฟุ้งซ่านคุณจะได้ยินเสียงว่าคุณคิดอะไรอยู่อย่าลืมนะครับทฤษฎีก็คือความคิดออกมาแล้ว2ลักษณะคือเสียงในใจหรือมโนภาพการฝึกยุบหนอพองหนอกำหนดหนอต่างๆในใจดังๆเนี่ยเป็นการที่อะไรครับฝึกให้เราไวต่อความรู้ความคิดแล้วเมื่อนั้นคุณจึงตื่นที่ได้ยินใช่ไหมคนเราใช้สมองเพียง 10% อีก 90% มันคืออะไรความฟุ้งซ่านคิดนอนคิดนี่คิดสารตะนะฮะอย่างที่ญาติของคนนี้อายุมากแล้วที่มาจากอเมริกานั่งไม่มีความสุขเลยคิดนอนคิดนี่ตลอดเพราะขำอยู่ใจตายนี่พวกเศรษฐีชีวิตอย่างนี้ผมไม่เอาหรอกผมไม่เอาเด็ดขาดคิดนอนคิดนี่เล่หลิมเหลี่ยมพูดนั่นพูดนี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องสูตรตัวนิดนึง ปกติมาเนี่ยจากอเมริกาบางคนจะให้เงิน 30,000 40,000 50,000 เนี่ยเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะถึงแม้เขามีเงินคนละเรื่องให้เขารู้สึกภูมิใจว่ามีคนรักเขามีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำใจแต่มาครั้งนี้ผมก็พาไปเลี้ยงผมเป็นหมื่นท่านผู้ฟังแล้วก็เขาคง expect อีก 40,000-50,000 เนี่ยไม่ใช่นินทาชี้ให้เห็นนะฮะความฟุ้งซ่านมนุษย์โอ้โหวางแผนเต็มไปหมดเพื่อให้ผมให้ 50,000 ผมไม่ให้สบาทเลยเพราะผมรู้ว่าไม่ใช่หรอมั้งถ้าเป็นคนแก่ที่น่ารักเนี่ยน่าให้เงินให้ทองเห็นหรือยังว่าความฟุ้งซ่านมนุษย์มันเยอะมากเลยฉะนั้นคุณจะได้ยินความฟุ้งซ่านต่อมาฝึกยุบหนอพองหนอฟุ้งซ่านหนออึดอัดหนอลำคาญหนอตอนที่คุณได้ยินกลิ่นเหม็นหนอผมได้ยินตัวเองคิดนะมันก็เลยนิ่งอ่ะนะเมตตาเดี๋ยวแป๊บนึงก็ถึงละนะเดี๋ยวเราพบสิ่งน่าสนใจสักครู่เรามาดูการดูแลนั่นจิตใจเป็นยังไงท่านผู้ฟังที่พูดก็คือการตั้งเป้านะคุณตั้งเป้าอะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งเป้าอยู่แบบงงๆที่เรียกโมหะจริตนะครับแล้วครับเวลาเจอวิกฤตก็จึงครับกุ้มใจตีอกชกลมถ้าเป็นแฟนรายการ New Dimensions ไม่มีทางสภาพต่างกล่าวและมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและเริงร่าเดี๋ยวพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวดูตอน2ว่าจะดูแลจิตใจเป็นไงเมื่อเราก้าวเข้าสู่ความเป็นฉลาด
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลสนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
2: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: รู้ว
3: อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: thinkingradio.net
1: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
4: ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการครับวันนี้เราจัดเกี่ยวกับการที่เตรียมตัวเตรียมใจก้าวเข้าสู่ความเป็นนะครับผู้สูงวัยหรือ Aging Society เนี่ยเราจะต้องดูแลร่างกายจิตใจเป็นไงที่ร่างกายชัดแล้วนะครับท่านผู้ฟังล่ะระวังการกินหวานมันเค็มไม่เอานะฮะนอนได้ครบ7ชั่วโมงเป็นยังไงถ้าพยายามทำนะครับนอนนะครับรวดเดียวโดยไม่ฉี่และฉี่เพียงครั้งเดียวทำยังไงนะฮะออกกำลังกายให้รู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลานะครับและผมเน้นการฝึกสำนักยุบหนอพองหนอเพราะฐานกายเขาทำให้เรามีรู้ซึ้งถึง physical movement การเคลื่อนไหวร่างกายมันมีหลักก็คือเมื่อร่างกายมีการขยับสมองก็จริงทำงานในทางตรงข้ามถ้าท่านผู้ฟังไม่ออกกำลังกายเลยนิ่งๆกินนะครับอยู่ที่บ้านกินขนมด้วยซึ่งเป็นอันตรายแล้วดูทีวีดูซีรีส์นะฮะหรือดู YouTube เสร็จเรียบร้อยสมองก็จะห่อเหี่ยวฟอแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่คนรอบข้างลูกหลานไม่คิดสนใจต่อไปชีวิตอย่างนั้นคุณเอาหรือครับฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะฉะนั้นต้องระวังอาหารการกินการนอนการออกกำลังกายแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยนะครับรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลานะครับเพื่อสร้างอะไรครับ inner voice อย่างที่ผมบอกแล้วกำหนดหนอตลอดเวลาในใจเนี่ยคุณจะรู้เท่าทันความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านและสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตใจคุณที่อะไรครับกระชากคุณไม่ให้พัฒนาตัวเองหรือศักยภาพอย่างสุดความสามารถมันจะเห็นอะไรเลยที่ซ่อนอยู่ข้างในพฤติกรรมที่มันแปลกๆแป๊บนึงก็หุนหันพลันแล่นหรือเป็นพวก depression หมดอะไรตายอยากในชีวิตหรือเป็นพวกที่บ้ากามเงี้ยนะฮะหรือเป็นพวกที่อาฆาตพยาบาทคุณจะเห็นเลยอะไรซ่อนอยู่ข้างในมันส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ต่างๆจริงๆที่มันหล่อหลอมมันตามหลอนคุณพระเจ้ามันเหมือน ghostมันพูดผีปีศาจน่ากลัวมากเลยนะแต่คนส่วนใหญ่อนิจจาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความมัวหมองหรือความทุกขเวทนาเศร้าโศกอาดูลการฝึกยุบหนอพองหนอจึงได้ยินเสียงในใจเป็นการทำงานของสมองคุณก็จะไปสามารถเหลือบเห็นว่าเอ๊ะสมองเราคิดอะไรอยู่เอ๊ะเราปรุงแต่งฟุ้งซ่านอะไรเอ๊ะอันไหนที่มันผุดขึ้นมาตลอดเวลาแสดงว่ามันเป็นความคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเราใช่มั้ยมันเป็นความคิดดีไหมไม่ดีแล้วก็ต้องค่อยแปรเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงสรุปก็คือน่าสนใจมากๆนี่ก็คือฐานกายทั้งหมดนะฮะก็คือดูแลร่างกายและจิตใจส่วนจิตใจมาแล้วท่านผู้ฟังนะฮะอันเดียวเท่านั้นง่ายที่สุดคือหัวใจที่ผมฝึกมาหลายปีก็ยังไม่ได้ 100% แต่มันดีขึ้นมันมั่นคงขึ้นมันสามารถเร็วดึงให้มันเร็วขึ้นก็คือประโยคเดียวทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ผ่องใสเอ๊ะมันตรงกับไอ้คำหัวใจของที่พระเจ้าสอนนี่ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสฟังดีๆนะครับทำความดีละเว้นความชั่วมันเป็น process กระบวนการเท่านั้นนะฮะมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายเป็นวิธีการที่นำมาซึ่งความผ่องใสยกตัวอย่างนะทำความดีละเว้นความชั่วความดีสำคัญเนาะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะฮะแล้วก็มีอะไรครับจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น นะฮะช่วยผู้ตกยากนะแล้วก็ไม่ทำชั่วคืออะไรคุณจะคอร์รัปชันไม่ได้คุณจะบาปไปถึง7ชั่วคนนะฮะพ่อแม่คุณก็ต้องเดือดร้อนสามีภรรยาคุณก็ต้องเดือดร้อนลูกเต้าก็ต้องเดือดร้อนส่วนใหญ่ความทุกข์จะปรากฏในลูกของเราคุณหัดสังเกตดีผู้ที่โกงมากๆเนี่ยลูกเต้ามีปัญหาทุกคนทำไมอ่ะเพราะลูกคือกล่องดวงใจนั่นเองฉะนั้นอย่าไปสร้างกรรมเวรแต่ไม่ต้องไปแช่งเขาหรอกมองพันหนึ่งเขาออกแล้วถ้าผู้ฟังไปสังเกตคนที่ฉลาดคือคนที่สังเกตฉะนั้นเราไม่ทำความชั่วเพราะอะไรครับมันมีบาปกรรมนานะแต่คนถามว่าอ้าวทำไมพวกเขาจะเลิงล่ายิ้มแย้มเต้นลำพลุสวาทเต็มไปหมดไม่สนใจเทพเทวดาฟ้าดินพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าบังเอิญบุญเก่าเขาเยอะของเก่าแต่ไม่นานบุญเก่าหมดกรรมตามมาเลยนะฮะมันน่ากลัวมากๆแล้วคนเหล่านั้นไม่มีพุทธธรรมในจิตใจฉะนั้นจะไปสร้างบาปกรรมยิ่งถ้าเป็นคนแก่สร้างบาปกรรมไม่ไหวนี่นักการเมืองหลายคนนั่งดูผมเห็นโอ้โหโรงพยาบาล8 90เนี่ยนะครับมีเครื่องช่วยหายใจเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ข้างๆเต็มไปหมดเลยปากเบี้ยวบ้างตาเบี้ยวเต็มไปหมดท่านผู้ฟังไปสังเกตดูแต่ผมก็ไม่รู้จากนั่งสะพิมออกมาวายแต่ชีวิตนี้เราไม่เอาหรอกนะแล้วแต่ละคนร้ายๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังอ๋อนักกฎหมายระดับประเทศก็มีเดินเมื่อคน70กว่าไม่ถึง80เมื่อคนยุค90พิกลพิการเดินแบบขาเค้าเรียกลากขาท่านผู้ฟังแล้วครับขยกขยเกตลอดดูหน้าตาก็ยับเละไปหมดนั่นแหละสร้างกรรมเวรเ ชื่อผมอย่าไปสร้างกรรมเวรแต่อะไรจะเกิดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอาจจะเป็นผลของพันธุกรรมเรารับได้แต่อย่าไปเร่งบาปกรรมให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นประโยคเดียว เป็นคนแก่เนี่ยจะต้องทำจิตใจผ่องใส period ประโยคเดียวการที่จิตใจมันจะผ่องใสได้อันนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะฮะอ๋อดื่มเขาเรียกคาโมไมล์ก็คือ herbs พวกสมุนไพรนะฮะก็คำว่าไม่มีคาเฟอีน ทำจิตใจให้ผ่องใสหมายความว่าอะไรท่านผู้ฟังนะก็ทำในความดีพรหมวิหาร4หลีกหนีความชั่วชั่วทางด้านอะไรอ่ะทางด้านกายและวาจาแล้วก็ใจนะกายง่ายๆนะ4 5ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่คอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันนะฮะผมไม่กล้าคอร์รัปชันเพราะอะไรมันเป็นเงินบาปมากเลยมันต้องแทงหวยในชีวิตนี้ฟังดีๆนะครับคุณจะเอาพระพุทธเจ้าหรือเอาความชั่วซาตานคุณต้องเลือกชีวิตนี้ต้องเลือกพูดแล้วอายสองสามวันที่ผ่านมาเห็นตัวมันแรงหนึ่งตรงข้างๆนะครับเตียงนอนเห็นปุ๊บมันปรุงแต่งไงนะโมโหทำไมแม่บ้านไม่ดูแลไม่ฉีดดีทีเห็นไหมนี่คือความฟุ้งซ่านมันได้ยินเสียงโผล่ขึ้นมาเองแล้วก็ตัดทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายมัวมองตัดทิ้งนะฮะแล้วก็มีจับแมลงต้องจับให้ได้เพราะน่ากลัวเดือดกัดผมมีเม็ดมีจุดอะไรอย่างเงี้ยจับแต่ปุ๊บมันได้ยินเสียงเนี่ยต้องไม่เป็นไรขยี้ให้ตายกันละกันตัวหนึ่งไม่ได้ฆ่าสัตว์มาเป็นเวลาสิบปีละทันทีนั้นได้ยินเสียงว่าบุญชัยอยู่เลือกอยู่จะเลือกพระพุทธเจ้าพุทธธรรมหรือเลือกอะไรครับวิชามารชาวบ้านเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าทำไม่ลงรีบไอ้เขาปล่อยออกไปทางหน้าต่างกำลังพูดอะไร ท่านผู้ฟังชีวิตนี้คุณต้องเลือกแล้วก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะฮะพวกมีกุ้งมีกิ๊กอะไรเงี้ยหรือว่าคบซ้อนคบฟูอาราวเงี้ยจิตมันไม่นิ่งท่านผู้ฟังนะอันที่สี่ก็คืออย่าพูดโกหกพูดเฟอร์เจอร์พูดส่อเสียดโคตะวาจานั่งด่านักการเมืองอย่าด่าท่านผู้ฟังมันบาปเพราะทำให้จิตใจคุณเหี้ยมโหดไปเรื่อยๆนะฮะโลกมันจะเป็นไงช่างมันอันไหนเราทำได้เราก็ทำทำไม่ได้ก็นิ่งอดทนก่อนจำไว้อย่างหนึ่งพระเจ้าบอกไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเหมือนเดิมมาแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมท่านผู้ฟังเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดคนจนก็ได้ครับล่มจมได้ถ้าเล่นหุ้นหรือซื้อหุ้นผิดตัวถูกไหมครับหรือเป็นเล่นการพนันหรืออะไรครับไปโปยเงินโปยทองจนคนมาทำร้ายและทำลายทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเงินมีทองต่อไปนะครับอาจจะสูญเสียด้วยเหตุผลใดก็ได้น ในทางตรงข้ามคนที่จนถ้าเรียนหนังสือเยอะๆหาความรู้เยอะๆโดยเฉพาะมาเรียนภาษาอังกฤษกับดร.บูนเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลได้ถ้าคุณไม่มีความรู้เดียวว่าภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณออกจากเขาเรียกว่าวงจรชีวิตเลยของการที่มีอยู่มีกินนะร่ำรวยไม่มีทางโลกยุคปัจจุบันไม่มีทางแล้วคุณรู้ภาษาอังกฤษต้องรู้แบบดร.บูนนะครับภาษาอังกฤษระดับโลก Academic and Professional English ไม่ใช่แค่ conversation Hi how are you I'm fine you anything interesting น่าเบื่อนี่ภาษาแบบชาวบ้านธรรมดามันต้องพูดแล้วเนี่ยได้รับการเคารพเป็นมืออาชีพนะฮะแล้วก็ได้รับนะครับความไว้วางใจจากเจ้าของภาษาซึ่งทำเองไม่ได้ผมมั่นใจ 100% นะฮะทูนต้องมาเรียนกับผมผมมีปรมาจารย์ว่างานเถิดภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เกิดมายังไม่นี่เขาโม้เลยนะยังไม่เห็นใครที่สอนเก่งเท่าผมเลยจริงๆเพราะผมสนใจมาตั้งแต่เด็กละแล้วก็ อยู่อเมริกาก็ศึกษาตลอดเวลาขณะที่เรียนไปเองหาแพทเทิร์นของภาษาอังกฤษเขาใช้กันยังไงนะนะอันไหนมันถูกอันไหนผิดเพราะอะไร10ปีผู้ฟังนะตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันฉะนั้นการที่ผมฝึกมาก่อนน่าจะเก่งกว่าคนธรรมดาที่ไม่เคยฝึกจริงไหมครับทำอะไรก็จะได้ผลฉะนั้นเด็กจัดเช้านี่ไงก็คือ goal setting การตั้งเป้าหมายสำหรับผู้ที่สูงวัยนะไม่ใช่แก่เพราะกินข้าวเท่าไปอยู่นานไม่ใช่อยู่อย่างอะไรครับสังกตายไร้ความหวังในชีวิตอยู่แบบป่วยเจ็บทุพพลภาพเพราะนะครับเราจะเป็นมีชีวิตอะไรเราต้องดีไซน์สร้างเหตุปัจจัยก่อนเมื่อกี้พูดหมดละส่วนแรกคือดูแลร่างกายอันที่สองดูแลจิตใจประโยคเดียวทำจิตใจให้ผ่องใสแต่จิตคุณจะผ่องไม่ได้ถ้าคุณทั้งหลายกรรมชั่วถูกไหมครับจิตคุณจะผ่องได้ถ้าคุณมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะแล้วก็ขอร้องหนานะนักการเมืองที่โกมีเหตุหลักฐานเต็มไปหมดปุ๊บเนี่ยโอ้นะเดี๋ยวเขาเอาไอ้ครับต้นเอาไม่ใช่ต้นไม้เอาพวงมาลัยแล้วก็ไปกราบขอโทษขอให้อภัยแล้วก็อภัยแล้วผิดอีกถ้าคุณทำงี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับคนที่ชั่วร้ายคนโกงได้ถูกไหมครับคุณเลิกนะสังคมไทยมีวิธีการเขาเรียกว่าชามานคือทำผิดทำชั่วปุ๊บเนี่ยใครจับได้ขอประทานโทษเราแกล้งร้องห่มร้องไห้แกล้งกันเลยครับสำนึกผิดแล้วที่ไหนก็หัวเราะเยาะเราฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไงคนจะจิตใจผ่องใสได้คุณต้องทำสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อคุณกล้าลุยกับนักการเมืองคุณต้องลุยให้ถึงที่สุดนะฮะจะได้ให้เรื่องมันจบไม่ใช่เลยครับโอ้โหเขาพูดจาดีหน่อยขออภัยท่านหน่อยหรือเสนออะไรหน่อยอ้าวเริ่มจุดยืนละแล้วคุณจะเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ที่มีเปล่งปลั่งผ่องใสมีอินเทกริตี้มีอะไรครับความตรงไปตรงมามีบุญญาบารมีได้อย่างไรจำไว้นะครับคนแก่ทั้งหลายจงทำสิ่งที่ถูกต้องจำไว้แหละฝรั่งใช้คำว่า integrity สิ่งไหนถูกต้องคุณก็ทำไปตามสิ่งที่คุณเชื่อลึกๆว่ามันถูกต้องสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าทำจงอยู่ด้วยความถูกต้องไม่ใช่อยู่ด้วยรอยยิ้มอยู่ด้วยการขอขมาโทษร้องห่มร้องไห้นะ มันเหมือนกันนะครับลิเกท่านผู้ฟังนะฮะและที่สำคัญคือดูให้อภัยได้ฟังหนึ่งหัวเราะยอ

สร้างด้วยอิฐทีละก้อนถูกไหมครับ มาช่วยกันนะครับทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวอำนาจมืดมันก็หมดแรงเองท่านผู้ฟังอาจารย์เช้านี้นิเกทีฟป่ะเหมือนคนแก่ป่ะไม่ได้นิเกทีฟอยู่เนื้อกับโลกได้อยู่แล้วท่านผู้ฟังโลกมันจะเปรี้ยวหวานมันเค็มก็อยู่ได้ทำไมอยู่ได้อะมีสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทามีได้ก็มีเสียมีสมหวังก็มีผิดหวังคนแก่ทั้งหลายต้องท่องประโยคนี้ที่พระเจ้าสอนสี่คู่นี้นะจึงจะมีความผ่องใสมีสุขก็มีทุกข์มีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทาถ้าคุณทำใจได้แล้วว่าคุณรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องตั้งจิตแล้วรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่จำเป็นต้องกระเพื่อมไปตามอายตนะภายนอกไม่จำเป็นต้องคุณมัวไปตามสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยว่าฟังแล้วมันทะแม่งมั้งฟังแล้วมันอายุธรรมอ่านแล้วมันเจ็บแค้นไม่ต้องรับรู้ปล่อยวางชัดแล้วนะครับทำความดีละเว้นความชั่วมันเป็นเพียงกระบวนการเดี๋ยวฝรั่งใช้คำว่า process มันไม่ใช่เป้าหมายสุดของเราเป้าหมายคือทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าฟังชัดแล้วนะครับฉะนั้นท่านทำด้วยความดีละเว้นความชั่วมันไม่พอมันเป็นแค่ process เราต้องไปถึงปลายอุโมงค์เลยนะเป้าหมายคือทำจิตใจให้ผ่องใสมาแล้วนะ purity of mind of the mindนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้ซึ่งมันยากมากเลย ถ้าบอกว่าจิตใจจะผ่องใสได้1ศีลต้องไม่ขาดอย่างที่บอกแล้วนะครับศีล5 แล้วไม่รวมทั้งอะไรครับไม่ดื่มสุรายาเมาอีกคนนึงเล่นลิ้นถามผมอาจารย์ครับแล้วยาบ้ายาอีกัญชาเนี่ยตกอยู่ในข้อ5เปล่าผมก็ยิ้มไม่ตอบหรอกคุณไม่ต้องตอบทุกอย่างคนพูดอะไรเราไม่ใช่วัวควายต้องให้เขาจูงจมูกนี่ถือว่ายวนนะท่านผู้ฟังมันก็เหมือนกันมันก็กินสุรายาเมาเนี่ยมันทำให้หมดสติสัมปชัญญะคนที่ไม่เคยมีสติสัมปชัญญะสังเกตสิความชั่วร้ายมันเต็มไปหมดเลยนะฮะจะเป็นคำหยาบคำสกปรกนะฮะความเข้าความเขาเรียกความแค้นเด็กถูกใครทำลายมาโดยเฉพาะพวกที่อะไรครับบ้าสกามบ้าเซ็กซ์เนี่ยจะออกมาตอนกินเหล้าเมายาสังเกตดีๆท่านผู้ฟังถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวกัญชาก็เหมือนกันยาบ้ายาอีมันเหมือนกันหมดทุกอย่างนะถ้าคุณบริโภคพวกนี้คุณก็ไม่มีจิตใจที่เปล่งปลั่งและผ่องใสทำไมอ่ะผมก็เป็นเนี่ยแล้วคุณจะเสียใจในยามที่คุณแก่เท่าแล้วนะลูกเต้าก็ไม่เอานะแล้วก็คนไอ้ชิคก็รังเกียจเนี่ยแล้วก็อะไรครับคุณก็จะดูเดียวดายแล้วคุณก็เริ่มสูญนิกทีทำไมไม่มีใครรักเราคุณทำตัวอิลุยชุยแฉกได้ไงวันนี้แรงนะไม่ใช่คนแก่แล้วคุณจะได้ทุกอย่าง give me a break นะฮะคุณก็เห็นเยอะแยะมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าน่าเกลียดมากเลยคนเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยมีการฝึกจิตคนเหล่านั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายนะฮะเราแก่แล้วต้องทำตัวให้น่ารักอบอ้อมอารีแต่ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเด็กผิดก็ต้องบอกว่าผิดเด็กถูกก็บอกว่าถูกลูกหลานตัวเองไม่ใช่มานั่งสปอยคำถามก็คือคุณรู้ได้ไงอะอันไหนใช่ไม่ใช่ผู้นักศาสดาระดับโลกนักปราชญ์บอกว่าคุณรู้แต่คุณต้องถามตัวเองอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าผู้ฟังถ้าผมไม่มีคำว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องผมไม่กล้าจัดเช้านี้นะ ส่วนใหญ่จัดเอจิสุสัยที่ต้องดูแลร่างกายนะคะดูแลจิตใจให้มีความสุขนะคะสำหรับผมเนี่ยไอ้นั่นเป็นพื้นผิวมากๆมันเป็นสิ่งที่ครับตื้นเกินไปเป็นสิ่งที่พูดไปเพื่อให้คนรักคนชอบแต่ที่ชาพูดเช้านี้ก็คือ practicalityในเชิงปฏิบัติมันเป็นกระจกสะท้อนเราผมจะบอกตัวเองบุญชัยทำตัวเป็นมนุษย์ลุงมนุษย์ป้ามันน่าเกลียดนะครับโวยวายแซงคิวเต็มไปหมดนี่ผมก็ไปมีคุณป้าหนึ่งแซงคิวเนี่ยหน้าตาเฉยเลยทุกคนก็เงียบคุณเชื่อไหมท่านผู้ฟังต้องเคยเจอดร.บุญชัยผมแกพูดดังมากคุณป้าครับเขามีคิวคุณป้าต้องอยู่ข้างหลังนะทุกคนก็คอยนานมากคุณป้าไม่ควรแทรกเท่านั้นแหละคุณป้าหัวหดเลยท่านผู้ฟังไม่มีใครกล้าพูดผมไม่ใช่เป็นเด็กน้องฝึกจิตมาเยอะเพราะถ้าเราปล่อยคุณป้าแซงคิวเนี่ย
คุณกำลังทำลายนะระบบระเบียบแล้วโดยเฉพาะเด็กๆมันนั่งดูอยู่

0: รือวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือคนทำงานยังคิดว่าอ้าวเขาทำได้ต่อไปเราก็ทำได้คือจงอย่าสร้างความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างคนอื่นถามว่าบุญชัยโมโหมั้ยไม่โมโหโมโหอะไรใจผมกว้างเนี่ยหมาสมุทรต้องทำอย่างนี้แต่ทำไม่ได้ 100% ตอนนี้ก็แค่ทะเลบางแสนต้องตั้งจิตก่อนเนื่องจากเคยไปมาสู่แอตแลนติกมาละไปกับเพื่อนที่รวยๆคนฝรั่งเศสพาไปดูนะฮะก็เลยรู้ว่ามันยิ่งใหญ่มากๆท่านผู้ฟังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ไปว่ายน้ำมาละคือมันเห็นเลยว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดฉะนั้นแซงคิวนี่ไม่เล็กกระเทือนผมหรอกแต่ผมหันไปดูโอ้มีเด็กนักศึกษานะเป็นตัวอย่างที่แย่มากเลยแล้วผมก็พูดเนียนๆเนี่ยคุณป้าตกใจนะถ้าผมไม่มีความถูกต้องผมไม่กล้าพูดถูกไหมครับอ่ะหรือ4-5ทีสุดท้ายถ้าเป็นคนแก่เนี่ยจะทำไงถึงจิตผ่องใสเริ่มนะท่านผู้ฟังปล่อยวาง สิ่งไหนที่เป็นอกุศลและจิตเนี่ยว้าวุ่นต่างๆปล่อยไปเถิดเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยานะลูกหลานเหลนโดยเฉพาะเรื่องแม่ผัวที่ทะเลาะกับแม่ผัวบ่อยปล่อยไปเถิดต้องรู้จักปล่อยวางประเด็นคือคุณไม่ปล่อยวางคุณต้องมีความทุกข์โอเคอีก4 นาทีจะสรุปเลย คุณจะมีความคิดอะไรบ้างปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายไม่ต้องสนใจตัวกวงกูจำท่านพุทธทาสนิดนึงอย่าไปปล่อยละเขาจะพูดเกินพูดขาดปล่อยทำบุญทำทานไปสนใจมากนักเนาะอย่าไปพยายามควบคุมโลกเด็ดขาดต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นฝันเถิดพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้มันอนัตตาบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมคุณสปอยลูกมา10 กว่าปีลูกคุณก็ต้องเละตุ่มเปะเนาะต้องยอมรับหน่อยนะทุกอย่างมันเป็นตามเหตุและปัจจัยนะฮะอย่าไปบังคับโลกอยากให้โลกเป็นไงคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยใหม่อันต่อไปก็คือ ต้องนะครับตึดโอ้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวสรุปแล้วกันอย่าวิ่งตามโลกชอบคำนี้มากเลยผมไม่คิดสนใจโลกข้างนอกสนใจว่าเราควรทำสิ่งใดหรือหลีกเลี่ยงสิ่งใดมากกว่าไหมอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเนื่องจากเนื้อหามันดีมากเดี๋ยวตรงนอกจากอาทิตย์หน้าต่อผมชอบนะก็คือสอนวิธีเตรียมตัวเป็นคนแก่ซึ่งไม่มีใครจัดไม่มีใครทำไม่มีใครพูดถึง อย่างมากก็คือเรื่องสุขภาพผมไม่เชื่อหรอก กายกับจิตกายกับใจกายกับสมองมันต้องคู่กันท่านผู้ฟังนะฮะโดยเฉพาะการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยไม่เคยมีคนพูดมากนักเอาก็เป็นนั่งขาห่มขาแล้วหน้านิ่งๆเศร้าๆเงียบๆแล้วก็ดูตัวเองอุเบกขาถ้าคุณอุเบกขายังไม่มีรอยยิ้มผมไม่ครบหรอก นั่นมันแบกโลกแบกสมาธิแบกตัวกูของกูผู้ที่ปฏิบัติทำจริงนะฮะจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าหัวเราะเลิงล่านี่ก็พวกกามไม่เอานะยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ลึกซึ้งมากเข้าไปมีความปรีดาปราโมทย์ปีติจากจิตเขามาแผ่ซ่านมาถึงเราแต่บางสำนักก็คือยิ้มจนโอ้ยหวานแจ๋วเลยเลยจะสงสัย sexual orientation อันนี้ก็ไม่เอาอีก เลยก็คะจ๊ะจ๊ะกันไปอันนั้นก็เป็นราคะฉลิดไม่เอาฉะนั้นถ้าหน้านิ่งไปผมก็ไม่เอาท่านผู้ฟังนะฮะผมเจอระดับครับหลวงปู่หลายองค์แล้ว A+ นะครับแข็งดูจิตแข็งหน้าแข็งแต่เข้าไปใกล้ร่มรื่นมีรอยยิ้ม45 องศาแล้วพูดทุกคำเนี่ยใช่หมดนะครับสรุปก็คือวันนี้เรากำลังพูดถึงอะไรนะยังไม่จบก็ต้องต่ออาทิตย์หน้าว่าอะไรครับเตรียมตัวแก่ถ้าพูดภาษาไทยแบบพื้นผมว่าเป็นประเด็นที่คนไม่เคยพูดถึงนะฮะคิดว่าอะไรครับก็อยู่ไปตามสัญชาตญาณอยู่ไปตามความเคยชินไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าความเคยชินเขาเรียกว่า โมหะทำไมโมหะถ้าคุณทำความเคยชินคุณจะไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัววันนี้เราจะจัดเนี่ยกับอาทิตย์หน้าผนวกเลยทั้งทางโลกกับทางธรรมมันต้องเข้าไปด้วยกันทำไมต้องมีทางธรรมถ้าคุณไม่มีทางธรรมคุณจะเป็นโรคจิตโรคจิตก็คืออะไรครับเศร้าโศกนะเจ็บปวดรวดร้าวย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้แต่เรื่องหอยหัวอดีต เรื่องมงคลไม่เคยสำ หรือไม่ก็กังวลว้าวุ่นฉะนั้นจึงมีพุทธธรรมไงนะฮะมาช่วยหล่อหลอมแล้วก็นะครับอาทิตย์หน้าเราจะสรุปทั้งหมดเลยทั้งทางโลกและทางธรรมท่านผู้ฟังธรรมะมีไว้เพื่ออะไรครับยกระดับจิตเราให้เราออกมาจากความเจ็บ ปวดความอาดูลความเศร้าหมองการย้ำคิดย้ำทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมันเป็นเทคนิคที่พิสูจน์แล้ว 2,000 กว่าปีว่ามันทำได้แต่จะทำได้นี้ต้องอาศัยโอ้โหมาแล้วมรรค8เข้าหน้าจะลงเรื่องมรรค8ถ้าผู้ฟังรายการนี้ไม่ใช่เรื่องนะครับธรรมะมันเป็นการปรับประยุกต์ที่สิ่งที่พระเจ้าสอนให้กับโลกเขาเรียก contemporary world หรือ modern world โลกสมัยใหม่นะฮะวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวที่หน้ามาต่อตอนที่2ว่าคนแก่เนี่ยหรือคนสูงอายุควรจะมีโลกทัศน์อย่างไรเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมรับกับอะไรครับสถานการณ์ที่เราอาจจะคาดฝันไม่ถึงแต่เราจะเดินไปด้วยความมั่นใจและมีรอยยิ้มก็วันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดสู่ YouTube ดร.บุญชัยโกศลธนากุลสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนในมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้ทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G-Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศรัฐบาลเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G-Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันราคาขออภัยค่ะก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทางนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย60ประชาชนจ่ายเอง40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทในขณะกรณีที่ซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทางนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้วกว่า 700,000 URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เจรตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือการปิดกั้นเว็บไซต์ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้วรวมกว่า 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนและทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นต่อไปขณะเดียวกันยังเดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายนนั้นสามารถปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายด้านอุตสาหกรรมการบินไทยนายกรัฐมนตรีชู EEC อุตภาวเมืองการบินนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและได้พบข้อมูลศักยภาพประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยการตั้งที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยทั้งในด้านประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปและพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัทจุดแข็งของไทยไม่เพียงเป็นที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังอยู่ในความพร้อมของระบบรองรับห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภาวเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้สำหรับโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตเอเชียขณะนี้มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด60ล้านคนต่อปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้า 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้

0: ขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ค่ะอริสราประดิษฐ์วรรณค่ะรับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะของคิดระหว่างบรรทัดวันนี้พี่ตุ๊กติดภารกิจค่ะเดี๋ยวคงได้กลับมาคุยกันในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานอกจากจะเป็นวันวิสาขบูชาแล้วนะคะยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะคะก็เลยนี่เห็นใส่เสื้อมาให้ดูค่ะนิโคตินเสพติดจนตายค่ะก็รณรงค์กันทุกๆปีค่ะ31พฤษภาคมรณรงค์ให้ทุกคนงดสูบบุหรี่แต่ว่าไม่ใช่แค่31พฤษภานะคะวันที่31พฤษภาจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันว่าให้เริ่มต้นงดสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็อาจจะหลายๆคนอาจจะหักดิบเดี๋ยวก็จะไม่ไหวกันก็ค่อยๆกันไปแล้วกันนะคะสำหรับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถือเป็นวันที่เริ่มต้นที่ดีก็แล้วกันสำหรับงดสูบบุหรี่โลกนะคะแล้วก็บ้านเราด้วยเหมือนกันนะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เฮ้ยน่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมเยาวชนถ้าให้บอกนึกเร็วๆเนาะถ้านึกถึงวรรณกรรมเยาวชนถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยก็จะนึกถึงโต๊ะตกจางเจ้าชายน้อยบ้านเล็กในป่าใหญ่ต้นส้มแสนรักแมงมุมเพื่อนรักอะไรเงี้ยก็นี่ของต่างประเทศเนาะแต่ถ้าบ้านเราก็จะนึกถึงแบบความสุขของกะทิแล้วก็อีกหลายๆเล่มอ่ะคือนึกเร็วๆนึกได้ประมาณนี้แต่ว่าที่นึกได้เร็วๆอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องขวัญสงค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าวรรณกรรมเยาวชนแน่ๆแหละแต่ว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่แอบซ่อนลักษณะการเขียนที่มีความแตกต่างเราก็เลยคิดว่าไอ้วรรณกรรมเยาวชนเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับเด็กอย่างเดียวไหมหรือว่าผู้ใหญ่ก็อ่านได้วันนี้ก็เลยอยากชวนทำความรู้จักกันค่ะกับวรรณกรรมเยาวชนที่เขาจะมีการประกวดรางวัล Writer's Seat ด้วยซึ่งคราวนี้ค่ะครั้งเนี้ยให้เขียนวรรณกรรมเยาวชนเป็นแบบแต่ยังไงไปคุยกันดีกว่าค่ะกับอาจารย์ชมัยพรบางคงบางค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2557อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชมัยพรค่ะได้ยินค่ะอาจารย
5: ์ค่ะ
4: ค่ะอาจารย์ได้ยินโบไหมคะ
5: ได้ยินค่ะ
4: จะเบาๆนิดนึงเนาะได้พอดีเบาๆนิดนึงค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเปิดเสียงเองทีนี้โบพูดไปแล้วว่าถ้านึกถึงวรรณกรรมเยาวชนเร็วๆถ้าของต่างประเทศก็จะประมาณอย่างที่โบพูดไปเมื่อสักครู่และอย่างของไทยเองเนี่ยก็หนึ่งเรื่องที่โบนึกได้คือเรื่องของขวัญสงนี่แหละเพราะว่าเรื่องของการวิธีการเขียนมันแตกต่างไปแต่มันเป็นดูเหมือนมันจะเป็นรอยแก้วแต่วิธีการเขียนมันคือรอยกรองที่เอามาต่อๆกันกลายเป็นรอยแก้วทีนี้เราอยากที่โบเกริ่นไปเลยค่ะว่าวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยมันต้องเป็นเด็กอ่านเท่านั้นไหมหรือผู้ใหญ่ก็อ่านได้เพราะฉะนั้นเราอยากชวนอาจารย์มาทำความรู้จักวรรณกรรมเยาวชนดีกว่าค่ะถ้าให้คำจำกัดความหรือคำนิยามง่ายๆของวรรณกรรมเยาวชนมันคืออะไรคะอาจารย
5: ์จริงๆแล้ววรรณกรรมเยาวชนมันคือวรรณกรรมที่เราส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนคือเน้นไปที่เยาวชนแต่ว่าผู้ใหญ่จะอ่านก็ได้แล้วใครจะเขียนก็ได้นะหมายความว่าผู้ใหญ่จะเขียนก็ได้เยาวชนจะเขียนเองก็ได้แต่ว่าในเนื้อหานั้นเนี่ยจะต้องสนับสนุนส่งเสริมอะไรดีๆให้เยาวชน หรือทำให้เห็นโลกของเยาวชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่เด็กและเด็กอะเด็กและเยาวชนอะคือเด็กก็ได้นะเด็กก็จะเป็นถ้าไม่เล็กมากอะนี่เล็กมากมันก็เป็นนิทานภาพไปใช่ไหมแต่ถ้าไม่เล็กมากพออ่านหนังสือได้แล้วเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่มีระดับตามอายุได้เช่นรู้ว่าเด็กอายุ6-12เนี่ยเขาก็อาจจะอ่านง่ายขึ้นกว่าเด็กที่อายุ12-15อย่างเงี้ยหรือ16-18นี่เขาก็เป็นเยาวชนรุ่นปลายนะคือเยาวชนรุ่นปลายก็ได้นะเพราะว่าที่เคยไปสัมมนาแล้วก็มีเด็กๆมาร่วมสัมมนาด้วยอ่ะเขาประท้วงเรื่องว่าเขาอายุ17-18แล้วไม่มีหนังสืออ่านซึ่งก็จริงเพราะว่าเวลาเราเขียนเราก็จะไปอยู่ตรงประมาณ14-15ใช่ไหมวัยรุ่นแต่พอ
4: มันก็จะทิ้งช่วงนี้ไปเลย16-17-18หายไป
5: ช่วงข้อต่อที่จะเป็นเด็กก็จะเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเขาไม่มีหนังสืออ่านซึ่งจริงๆแล้วเราเขียนได้ทุกระดับเลยพอเป็นวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยถ้าเราเขียนเพื่อใครคือเราก็พุ่งเป้าไปสิว่าเราจะเขียนอันนี้เราเขียนเพื่อเด็กอายุเด็กประถมอันนี้เราจะเขียนเพื่อเด็กมัธยมอันนี้เราจะเขียนเพื่อเด็กมหาลัยเราทำได้หมดเราเรียกวรรณกรรมเยาวชนหมดเนื้อหาสาระมันไปเกี่ยวกับคนเหล่านั้นก็เป็น
4: ทีนี้หลายคนมองว่าวรรณกรรมเยาวชนมันต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่ามันต้องเป็นเรื่องง่ายๆหรือเปล่าอาจารย์
5: ไม่ต้องแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้แต่ว่าต้องทำให้เยาวชนเขาโอ้ยตระหนักอะไรบางอย่างบางทีมันไม่ใช่จะต้องแฮปปี้เอนดิ้งนะจริงๆต้นส้มแสนรักก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะพ่อแม่นี่หรือลูกไม่สนใจเลยนะเพราะว่าเขาตัดออกจากชีวิตเขาเลยแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าหัวใจเขาเป็นยังไงเนี่ยเวลาคุณไปทำให้เขาเจ็บปวดมากๆอ่ะหัวใจเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปทำคือจบไม่ดีเนี่ยแต่ว่าคุณรู้แล้วว่าคุณอย่าไปทำให้เขาเจ็บขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจบยังไงก็ได้แต่ขอให้เรื่องนั้นเนี่ยมันให้แง่มุมอะไรบางอย่างที่มองเห็นความจริงของชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนเพราะฉะนั้นจะจบด้วยความตายก็ไม่มีใครว่าแต่คุณต้องรู้ว่าทำไมคุณจบด้วยความตายเพราะเราต้องการจะบอกเขาว่าในที่สุดคุณยายอาจจะต้องตายนะคะไม่คุณยายไม่ใช่คนที่จะอายุยืนตลอดกาลหรือว่าเด็กบางคนอาจจะต้องตายนะคะก็เพื่อจะบอกเขานั่นแหละคือไม่ใช่ว่าต้องแหมแฮปปี้เอนดิ้งตลอดหรือไม่ก็ต้องมีแต่มุมดีๆไม่จริงอะค่ะมุมอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่เราอะเราคนเขียนอะเรามีอะไรอะเรามีอะไรที่เป็นตัวที่จะสร้างที่จะเสนอเพราะว่าเราตัวคนเขียนเนี่ยก็คงต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่จะนำเสนอโดยเฉพาะยิ่งยุคนี้อะถ้าเด็กถูกกระทำเยอะๆเนี่ยการเขียนเด็กถูกกระทำเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดนะเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเพราะเวลาที่เราเขียนถึงในแง่มุมที่เป็นลบเนี่ยเราต้องระวังอย่างยิ่งเลยทำอย่างไรก็ได้อย่าให้งานเรานั้นกลายเป็นตัวอย่างในทางลบต้องให้มันเป็นตัวอย่างว่าอย่าทำไม่ใช่ตัวอย่างในทางลบเพราะฉะนั้นการลงรายละเอียดเนี่ยสำหรับวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยในเรื่องร้ายๆเนี่ยเขาไม่ลงกันจะมาคุณจะมาแล่เนื้อเถือหนังหรือมาทำอะไรที่มันแบบนิยายอาชญากรรมเนี่ยไม่ได้เราต้องรู้ว่ามันขอบเขตแค่ไหนมันเหมือนกับเวลาเราดูละครเวทีอะละครเวทีเขาก็ไม่โชว์ละหมดใช่ไหมแหมตอนตายเขาก็ไม่ได้ฆ่าแล้วก็แล่เนื้อให้เห็นด้วยว่ายิงปืนเลือดออกไหมเขาไม่ทำคือเขาจะต้องมีวิธีวรรณกรรมเยาวชนก็เหมือนกันเราก็ต้องมีวิธีทำยังไงถึงจะสร้างความอ่อนโยนสร้างความดีงามสร้างความรู้สึกดีๆให้กับหัวใจของคนอ่านซึ่งเป็นทั้งเยาวชนแล้วก็เป็นทั้งอาจจะเป็นผู้ใหญ่อ่านก็ได้เพราะผู้ใหญ่อ่านแล้วผู้ใหญ่ก็มีความรู้สึกโอ้เราต้องปฏิบัติต่อเยาวชนอย่างนี้นะเด็กอ่านเด็กก็รู้สึกโอ้มีกำลังใจที่จะโตต่อไปอะไรอย่างนี้
4: ทีนี้หลายคนมองอย่างนี้ยกตัวอย่างเจ้าชายน้อยค่ะอาจารย์หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นวรรณกรรมเยาวชนหรือเปล่าเพราะว่ามันถ้าอ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันจะเข้าใจและตีความไปยากเกินไปไหมสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะอาจารย
5: ์ไม่ค่ะเด็กเนี่ยวรรณกรรมเนี่ยมันมีหลายระดับชั้นคือเราเขียนเรื่องที่ง่ายดูว่าง่ายมากเนี่ยแต่มาพอเป็นปรัชญาแล้วคิดได้เนี่ยมันจะลึกมากซึ่งความง่ายอันนั้นเนี่ยเด็กรับเป็นเบื้องต้นไม่มีปัญหาเลยเด็กอ่านเจ้าชายน้อยรู้เรื่องนะแล้วเขาก็จินตนาการตามไปด้วยแต่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันปรัชญาอะไรนะมันยังไงนะไ เจ้าชายน้อยคุณอ่านกี่รอบคุณก็ไปเปลี่ยนไปตามอายุของคุณถ้าคุณอายุมากคุณอ่านมันเป็นปรัชญาเลยพอเวลาคุณอายุน้อยคุณก็อ่านแบบสนุกโอ้น่ารักจังเลยเราอยากเป็นเจ้าชายน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะอ่านหนังสือแบบนี้เพื่อจะเป็นหนังสือที่โตตามตัวเข้าไปก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยิ่งแสดงว่าคนเขียนมีความลึกซึ้งมากหรือเขาอาจจะอ่านบางเรื่องที่มันง่ายมากเลยธรรมดามากเลยเป็นแค่วิถีชีวิตปกติแต่ปรากฏว่าเขาก็จะฝังใจจำเพราะว่าวิถีนั้นเนี่ยมันไปตรงกับวิถีที่เขาเป็นน่ะคือเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องอ่านอะไรที่มันโอ้สุดยอดหรืออะไรเนี่ยมันแค่ไปตรงกับชีวิตเขาเท่านั้นแหละโอ้โหแบบเปิดโลกเลยมันเหมือนกับหรือไม่ตรงเลยนี่ก็เปิดโลกนะคะตรงนี่หมายความว่าเช่นพอเขียนวันก่อนพี่ฟังคลิปรายการมีคนหนึ่งเขาติดใจเรื่องเด็กบ้านสวนของคอเนตรังสีมากเขาอยากมีสวนอยู่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบมากเลยอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่มีแล้วเขาอยากมีแต่เด็กบางคนอาจจะมีอยู่แล้วแล้วโอ้นี่สวนท่านชัดชัดเลยอ่ะที่พี่เขียนตอนสมัยที่พี่เขียนเรื่องวัยรุ่นเรื่องบันทึกจากลูกผู้ชายอ่ะมีเด็กมาประท้วงมาท้วงหมายความว่ามาถึงก็มายืนแล้วบอกอาจารย์อ่ะเอาเรื่องหนูไปเขียนอาจารย์อ่ะเอาเรื่องหนูไปเขียนคือครูไม่ได้เอาเรื่องใครไปเขียนเลยครูเอาเรื่องที่ลูกเล่าให้ฟังที่บ้านตัวเองแต่ว่าเรื่องมันไปตรงกับเด็กพวกนั้นแล้วเราไปสอนมหาลัยพอเด็กอ่านเด็กก็มาบอกเราว่าครูทำไมเอาเรื่องหนูไปเขียนล่ะวัยรุ่นมันเหมือนกันหมดพอมันตรงอ่ะเด็กก็จะมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมไม่ตรงเด็กก็รู้สึกว่าเปิดโลกหรือบางอย่างมันยากเกินไปเขาก็จะได้ระมัดระวังหรือมันอันตรายเกินไปเนี่ยเขาก็จะได้ระมัดระวังอันนี้มันก็คือมันต้องมีวิธีในการที่จะสร้างอะไรบางอย่างอ่ะสร้างเกราะคุ้มครองเขาด้วยตัวหนังสือหรือว่าเปิดโลกกว้างของเขาหรือว่าสร้างแบบอย่างของชีวิตคนบางคนให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ยเพราะเธอเดินแบบเนี้ยคนเนี้ยเขาถึงประสบความสำเร็จอันนั้นก็มีลักษณะเป็นวรรณกรรมเยาวชนนะคะมีบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนไม่มีทางออกอ่ะอย่างเราอ่านต้นส้มแสนรักหรือจริงๆแล้วมันมีเรื่องของคนไทยเขียนคล้ายๆต้นส้มแสนรักแต่ตอนนี้พี่ยังนึกชื่อไม่ออกมันเจ็บปวดมากมันสำหรับเด็กแล้วมันคือไม่รู้จะทำยังไงเลยละมันหาทางออกไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเปิดช่องไว้หน่อยนึงมันให้เห็นว่าเรื่องนี้มันมีทางออกเด็กเขาก็จะรู้ทันทีว่าเมื่อเขาเข้าตาจนแบบนั้นเนี่ยเขาจะออกทางไหนเขาจะรอดออกไปช่องแห่งความทุกข์เขาได้อย่างไรต้องหาหนทางให้เขาด้วยเปิดช่องให้เขาด้วยมันอาจจะนิดเดียวก็ได้นะหรือมันอาจจะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันหรือมาถกอันว่าเรื่องนี้มันยังไงนะอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่หมายความว่านักเขียนมีหน้าที่ซ่อนๆแอบๆแต่ว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ต้องคิดแล้วบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กมากเล็กนิดเดียวแต่ปรากฏว่าพอเขียนเสร็จแล้วเด็กชอบมากเพราะมันโอ้มันใหญ่เหลือเกินในความรู้สึกของเขาอะหรือว่าเรื่องนั้นน่ะมันต้องจริงๆแล้วเด็กอะเขาจะต้องอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขการที่เขาจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้เนี่ยเขาต้องมีสัมพันธภาพกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายว่าเออเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาทำไมสำหรับเด็กอย่างที่เขียนอาม่าบนคอนโดเนี่ยที่ต้องการให้คนแก่กับเด็กเนี่ยเห็นกันคือบางทีคนแก่เนี่ยก็จะรำคาญเด็กใช่ไหมโดยธรรมชาติอะไรโอ้ยเสียงดังมากเสียงบางทีจะกระยานชวัดชเวียนโอ้ยเดี๋ยวก็ชนคนตายอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นแต่ว่าเด็กก็จะคิดได้บาปอีกอย่างนึงโอ้ยคนแก่งุ่มง่ามคนแก่หน้าเบื่อคนแก่ขี้บ่นเมื่อไหร่ถ้าเราเอาสองคนนี้มารวมกันในเรื่องเดียวกันทุกที่ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ในสังคมเดียวกันถ้าเขามีไมตรีต่อกันหรือเขามองเห็นมุมดีๆของกันเนี่ยชีวิตมันก็ดำเนินไปอย่างมีความสุขได้บางเรื่องเนี่ยเรื่องไกลตัวมากอะบางทีเราก็ไม่ได้คิดเนาะไอ้เรื่องที่มันไกลตัวมากมันเปิดโลกใหม่เรื่องสมมติว่าเราเมื่อสมัยที่เด็กๆเนี่ยพี่อยู่เมืองไทยเนี่ยเด็กอยู่ในบ้านสวนนะอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไม่รู้หรอกว่ากรุงเทพเป็นยังไงเพราะใครเขียนเรื่องกรุงเทพต้องรถตุ๊กๆว่าพี่ตื่นเต้นมากเลยอะก็เราไม่รู้จักรถตุ๊กๆอะมันไกลเรามากเลยอะแม้ว่าพอเราเข้ากรุงเทพเราอาจจะเห็นรถตุ๊กๆเยอะแต่ตอนเราเป็นเด็กอะเราไม่เคยเห็นพอเขาเล่าว่านั่งรถตุ๊กๆท่าไหนแบบไหนจับหนีแม่ออกจากบ้านแล้วจับ ขึ้นรถตุ๊กๆได้แล้วต้องไปนั่งอยู่ด้านนึงแล้วเอามือจับไอ้ที่จับรถตุ๊กๆไว้ให้แน่นเลยเพราะว่ารถตุ๊กๆมันวิ่งเร็วเนี่ยเราเด็กอะเราจินตนาการตามหมดเลยมันเป็นภาพความจำของเด็กซึ่งเราสามารถเขียนได้โดยวิธีก็คือคุณต้องย้อนกลับไปดูตัวเราเองดูอายุนั้นคุณจะเขียนให้เด็กอายุเท่าไหร่คุณอย่าลืมสร้างตัวละครที่เป็นเด็กไว้ด้วยนะแล้วเด็กคนนั้นน่ะจะเป็นตัวแทนของคุณในเรื่องนั้นแล้วประสบการณ์ที่คุณมีในชีวิตอ่ะมันจะค่อยๆสานขึ้นมาแล้วก็งอกออกมาเป็นตัวหนังสือซึ่งเวลาเขียนวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นความสุขอย่างยิ่งมันเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะคุณจะได้ระลึกชาติ
4: มันได้ย้อนไปเลยวัยเด
5: ็
4: ก
5: ระลึกชาติอย่างตอนที่เขียนขวัญสงเนี่ยเรานึกถึงเด็กวัดเลยเวลาเราใส่บาตรทุกวันแหละเราไม่เคยเห็นเด็กวัดนะเพราะว่าเด็กวัดไม่ได้มาเดินเด็กวัดในกรุงเทพมักจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วัดเป็นคนโตอ่ะมาซื้อของให้พระอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะจินตนาการว่าอ้าวเราก็เท่ามันเป็นเด็กอ่ะถ้ามันเด็กตัวเล็กๆอ่ะแล้วมันลงมาเดินตามพระเนี่ยมันจะมีสงสัยอะไรมั่งไหมมันจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จินตนาการไปเลยมันก็สร้างความอารมณ์ร่วมได้ใช่ไหมพอเราสร้างเด็กขึ้นมาได้เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าเขาติดใจเด็กคนนี้หรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยพวกหมูหมากระไก่แมวอะไรทั้งหลายเนี่ยเด็กชอบหมดอ่ะนกเด็กชอบหมดอ่ะคือทุกอย่างที่มันอยู่ในความสนใจของเขาทุกอย่างที่มันเปิดโลกเขาได้เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตเขาอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราจะป้อนอะไรเข้าไปเนี่ยไอ้เจ้าสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเข้าถึงสิ่งที่เรากำลังจะป้อนเน้นเราอยากจะป้อนให้ความอ่อนโยนในใจให้เขาแค่ให้เขาไปช่วยหมาช่วยแมวไปจับหรือไปลูบขนหรือว่าไปดูแลนกที่ถูกแมวกัดอะไรอย่างเงี้ยความอ่อนโยนก็มาเนี่ยมาแล้วเขาจะจำของแบบเนี้ยเขาจะจำหรือถ้าคนที่อ่านโตกว่านั้นเขาก็จะระลึกได้โอ้เราก็เคยนี่นาแบบนี้ใช่เลยอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆดึงไอ้ความรู้สึกดีๆที่มันกดไปแล้วเพราะไอ้สภาพแวดล้อมปัจจุบันขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแล้วตามเรื่องเลยแต่นี้พอมันทำให้เกิดความสนใจแล้วเขาก็จะตามเรื่องเราไปตามเรื่องที่เราวางไว้อันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ในคำเยาวชนนี่มันช่วยส่งเสริมจริงๆนะช่วยสร้างเสริมช่วยสนับสนุนทำให้ข้างในมันดีขึ้นแบบนั้นนะคะ
4: อาจารย์เดี๋ยวบอจะพักเร็วหน่อยค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันว่าจากวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยแหละค่ะอาจารย์นำไปสู่ว่าครั้งนี้การประกวดรางวัล Writer Seat เนี่ยอาจารย์เลือกที่จะให้เขียนวรรณกรรมเยาวชนเดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงหน้าค่ะว่าทำไม Writer Seat ถึงตั้งเอาวรรณกรรมเยาวชนมาในครั้งนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คืออาจารย์กำลังเปิดอบรมสอนเรื่องของการเขียนวรรณกรรมเยาวชนด้วยเดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
5: ได้ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
6: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็อยู่กับอาจารย์ชมัยพรบางคงบางค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2557ค่ะกับเรื่องของการเขียนวรรณกรรมเยาวชนช่วงแรกค่ะอาจารย์กลับมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สวัสดีอีกครั้งค่ะอาจารย์ค่ะช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วเนาะว่าวรรณกรรมเยาวชนคืออะไรเหมาะกับใครแล้วควรจะเขียนแบบไหนยังไงอันนั้นคือแค่เบื้องต้นแค่น้ำจิ้มแต่ว่ามาขออนุญาตมาถึงเรื่องของ Writer Seed ก่อนค่ะจริงๆอาจจะให้อาจารย์เกริ่นแนะนำไว้หนึ่งว่ารางวัล Writer Seed คืออะไรอาจารย
5: ์คือรางวัล Writer Seed เนี่ยมีชื่อภาษาไทยว่าโครงการเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรมคือชื่อมันยาวแบบนี้เพราะว่าพี่อ่ะขอเงินจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะจริงๆก็คือคนที่สนับสนุนคือกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเขาจะให้เงินเวลาศิลปินแห่งชาติเขาจะเน้นที่ศิลปินแห่งชาตินะคะศิลปินแห่งชาติอยากทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็ไปขอเงินที่กองทุนนี้เราก็ทำโครงการชื่อแบบนี้เข้าไปแต่ว่าเพื่อให้คุยแรกอะปี63อะพี่ขอแบบนี้เลยโครงการเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรมแล้วไปทำโรงเรียนจำได้เลยว่ามี4โรงเรียนที่เราไปแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละ4โรงเรียนแล้วเข้าไปในโรงเรียนแล้วเด็กๆ ก็มาเขียนแล้วเราก็ให้รางวัลแจกหนังสืออะไรก็ว่ากันไปเพราะปี64มันโควิดเราก็เลยเปลี่ยนลูกเราไม่สามารถจะไปตามโรงเรียนได้แกร็บจะไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยใช่มั้ยปีโควิดอ่ะเราก็เลยทำเป็นออนไลน์พอทำเป็นออนไลน์ปั๊บมันได้ชื่อยาวไงโครงการเพาะเมล็ดฝันสืบมันยาวเราก็เลยตั้งชื่อไรเดอร์ซีขึ้นมาเลยซึ่งมันแปลมาจากภาษาไทยนั่นแหละคือมันเป็นเมล็ดฝันไรเดอร์ซีเมล็ดของนักเขียนแล้วไรเดอร์ซีแล้วเราก็เริ่มไรเดอร์ซีปี64เลยมาถึงปีนี้ก็มีไรเดอร์ซีปีที่6แต่เราก็ยังต้องคงชื่อภาษาไทยเอาไว้ว่าเป็นโครงการเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรมนะคะนี่ครั้งที่6คราวนี้เนี่ยคือตลอดมาเนี่ยหลังจากที่เราออกจากโรงเรียนแล้วเรามาทำออนไลน์เนี่ยเราก็จะทำคลิปแล้วเราก็จะชวนส่งเสริมการประกวดให้เขาส่งมานะก็จะมีเรื่องสั้นกวีนิพนธ์ขนาดสั้นสารคดีขนาดสั้นนวนิยายนวนิยายเพิ่งประกวดไปครั้งเดียวนะคะแล้วก็วรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมเยาวชนกับนวนิยายเนี่ยเคยทำไปครั้งนึงเมื่อปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตอนที่ทำไปเนี่ยจำได้ว่าคนส่งมาเยอะมากมันเหมือนอั้นอะเหมือนกับคนไม่อาจจะเขียนไว้ก่อนหรืออาจจะตอนโควิดหรือยังไงไม่ทราบปีนั้นส่งมา83เรื่องอะพี่ก็อ่านอยู่คนเดียวนะตาเหล่เลยแต่ว่าได้งานที่ดีมากแต่ปีนั้นเราประกวดคู่กันเลยเราประกวดนวนิยายขนาดสั้นและวรรณกรรมเยาวชนเรื่องที่ได้รางวัลรองชนะเลิศแล้วไปได้4ไรก็คือกี่บาท
4: คนน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้อาจารย์
5: กี่บาทคือเขาตอนที่เขาส่งเราอ่ะมันเป็นต้นฉบับเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นต้นฉบับเนี่ยบางทีความสมบูรณ์อะไรเหมือนกันมันยังไม่ได้พิมพ์เนาะมันยังไม่มีบก.เพราะฉะนั้นเขาก็ได้รองชนะเลิศและเรื่องที่ได้ที่หนึ่งชนะเลิศเนี่ยเรื่องของกล้าสมุทรวันนี้ซึ่งเขาได้พิมพ์อีบุ๊กไปเลยนะคะ ทีนี้ปีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการประกวดเหมือนเดิมแต่คราวนี้พี่ตั้งใจเลยว่าจะทำเฉพาะวรรณกรรมเยาวชนอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอวิ่งไปอ่านหนังสือมากๆเข้าอ่ะก็ค้นพบว่าสายวรรณกรรมเยาวชนไม่ค่อยมีคนเขียนนวนิยายมีคนเขียนคนเขียนเยอะในออนไลน์
4: อะไรทำให้มันไม่ค่อยมีอะค่ะวรรณกรรมเยาวชน
5: นั่นแหละสิมันน่าสงสัยมากว่าทำไมมันไม่ค่อยมีคนเขียนมันอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆไปอ่านนิยายไปเลยหมายความว่าเข้าออนไลน์ไปเลยแล้วก็เลยไม่
4: ทราบ
5: ว่าม
4: ัน
5: จะต้องเป็นวรรณกรรมเยาวชนหรือไม่เป็นวรรณกรรมเยาวชนแต่พี่ก็ยังอยากให้วรรณกรรมเยาวชนเนี่ยมันมีที่เดินอยู่ในประเทศนี้คือคนเขียนน่ะซ่อนตัวอยู่นะเพราะว่าปีที่ประกวดที่พี่ประกวดไปแล้วเนี่ยมีนิยายที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนได้รางวัลรองชนะเลิศด้วยเนี่ยดีมากเรื่องหนึ่งได้รองชนะเลิศนะคะซึ่งเขายังเขาพอเขาประกวดกับเราเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ได้พิมพ์เขาเพิ่งมาพิมพ์ปีนี้ค่ะเพิ่งพิมพ์แล้วก็เขาก็ตอนนี้เขาก็ตั้งหน้ากลับไปส่งประกวดที่อื่นต่อไปแต่ว่าเขาพิมพ์รวมเล่มแต่ว่าตอนของพี่มันประกวดต้นฉบับเพราะฉะนั้นวรรณกรรมเยาวชนมีคนส่งน้อยมีคนเขียนน้อยแต่คนที่เขียนดีก็ซ่อนตัวอยู่เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยตั้งเป้าว่าอยากทำวรรณกรรมเยาวชนอยากสนับสนุนและตัวพี่เองก็เขียนวรรณกรรมเยาวชนมาเยอะเนาะนอกจากคุณปู่แว่นตาแต่คุณปู่แว่นตาโต
4: เยอะเลย
5: คุณยายหวานจ้าคุณย่าโอ้โหคุณย่าติดไลน์คุณยายติดเฟซคือคนแก่กับเด็กของพี่นี่เยอะมากเพราะฉะนั้นขวัญสมยังคือเด็กกับพระที่พระก็แก่หลวงตาเนี่ยใช่ไหมคะคิวกับหลวงตาป่องนี่ก็เหมือนกันคือทุกอย่างอ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสัมพันธภาพในสังคมทั้งนั้นซึ่งพี่ทำเอาไว้เพราะพี่ก็อยากเห็นมันทุกอย่างมันโอเคทีนี้โลกสมัยใหม่เนี่ยโลกสมัยใหม่คิดว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กต้องการเรื่องที่เป็นเรื่องวรรณกรรมเยาวชนเพราะว่าเราสังเกตว่าช่องว่างมันมากขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกอ่ะเราจะได้ยินคนแก่บ่นเยอะมากว่าเด็กเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เด็กเดี๋ยวนะทำไมคืออะไรเงี้ยส่วนเด็กเขาก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ก็ยังไงก็ไม่รู้เนาะก็นอกจากคือผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้เรื่องเรื่องออนไลน์ของเขาแล้วเนี่ยยังบ่นอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีการอะไรสักอย่างนึงนะหรือว่าผู้ใหญ่ก็พูดแต่เรื่องเก่าๆเนาะอะไรอะวรรณคดีหรือว่าของเก่าหรือว่าประวัติศาสตร์ในขณะที่เด็กก็ไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยเราจะทำยังไงให้ของพวกนี้มันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างวรรณกรรมเยาวชนขึ้นมาเป็นสะพานถ้าคุณสร้างวรรณกรรมเยาวชนขึ้นมาเป็นสะพานได้สะพานนั้นมันจะทำให้คุณก้าวไปหากันอย่างแข็งแรงมั่นคงได้พี่อยากเห็นภาพนี้จริงๆแล้วพี่มีความรู้สึกว่าการถ้าเรากระตุ้นด้วยการประกวดเนี่ยมันจะได้งานดีๆมาเพราะว่าเวลาที่เล่าให้ลูกศิษย์ที่มีลูกศิษย์หลายรุ่นใช่ไหมก็จะคุยไปเนี่ยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็จะเตรียมเขียนวรรณกรรมเยาวชนอยากเขียนอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นเราก็อยากอ่านคืออย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการประกวดไรท์เตอร์ซีครั้งที่6ค่ะ
4: อาจารย์ตอนนี้เปิดรับต้นฉบับแล้วใช่ไหมอาจารย์
5: เปิดรับต้นฉบับแล้วค่ะต้นฉบับนี้ก็คือคุณต้องเขียนวรรณกรรมเยาวชนนะคืออย่างน้อยก็ต้องมีตัวละครเด็กนะคะความยาวเนี่ยขอแค่60หน้าไม่เกิน100หน้าคือที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิน100หน้ามันยาวเกินไปเนี่ยเด็กก็ A4 นะเด็กอ่านอั้นอ่านไม่ไหวหรอกมันยาวมากๆอ่ะใช่ไหมแต่อาจจะถ้าเป็นนิยายของเขาในออนไลน์เขาอาจจะอ่านได้แต่ว่าในกรณีที่มันเป็นรูปเล่มอ่ะก็ต้องไม่เกินหนึ่งในกรณีที่ส่งต้นฉบับประกวดเนี่ยไม่เกิน100หน้า A4 นะคะ60หน้าไม่ต่ำกว่า60หน้าไม่เกิน100หน้าตัวหนังสือตัวพิมพ์ก็ประมาณ16พอยต์นี่แหละแล้วก็ไม่กำหนดหัวข้อไม่กำหนดหัวข้อคือหมายความว่าคุณจะเขียนเรื่องอะไรก็ได้เราไม่จำกัดแต่คุณต้องเขียนมันเป็นวรรณกรรมเยาวชนคุณต้องเขียนเป็นภาษาไทยนะคะไม่ขโมยพล็อตของคนอื่นมาแล้วก็ต้องเขียนขึ้นใหม่นะคะไม่ใช่แบบว่าไปพิมพ์ในออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาส่งไม่ได้ต้องเขียนขึ้นใหม่ไม่งั้นมันก็จะคนอื่นก็จะเสียเปรียบนะคะไม่เคยรวมเล่มเลยไม่เคยเอาพิมพ์ออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยจริงๆส่งมาแล้วไปลงตอนที่ส่งมาก็ไม่ได้นะคะตอนไหนก็ไม่ได้จนกว่าเราจะประกาศผลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งได้เรื่องเดียวนะคะส ส่งได้เรื่องเดียวคนนึงส่งได้เรื่องเดียวอย่าคือ
4: ส่งมาหลายเรื่องพลังเยอะมากไปอย่างนั้น
5: ที่ทำโครงการเนี่ยพี่ชอบบอกว่าตามสบายอย่าส่งกี่เรื่องก็ส่งแต่วรรณกรรมเยาวชนนี่คิดว่าถ้าส่งมาหลายเรื่องน่ากลัวจะอ่านไม่ไหวนะคะก็เลยขอให้คนนึงส่งได้เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะพิมพ์หน้าเดียวนะคะอย่าพิมพ์สองหน้านะพี่อ่านไม่ไหวนะคะเคยเห็นแล้วคนพิมพ์สองหน้ามานี่ไม่สงสารตาเลยนะคะ
4: ไปไปมา
5: เราไม่ส่ง เราไม่ส่งต้นฉบับคืนนะคะแต่ต้องใส่ที่อยู่ชื่อจริงอะไรมาให้พร้อมด้วยเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่ออ้าวติดต่อไม่ได้เป็นเรื่องอีกนะคะแล้วก็ให้ส่งมาที่บ้านต้องไปเข้าไปในไลท์ซีทนะคะไปดูว่าที่บ้านจะไม่พอเนี่ยคือหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยบ้านเลขที่11ซอยนักกีฬาแหลมทอง4แยก 1-2 แขวงทับช้างเขตสะพานสูงกท10250ก็คือต้องส่งมาที่บ้านเพราะว่าพี่ไม่มีสำนักงานอะไรที่จะรับโดยเฉพาะเมื่อก่อนเคยเช่าตู้ปนแต่ตอนหลังมันไม่สะดวกนะคะแล้วก็เราก็
4: ไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้นะจ๊ะที่ไรเดอร์ซีได้เลยนะจ๊ะ
5: ไม่รับออนไลน์นะคะไม่รับออนไลน์เดี๋ยวส่งมาทางออนไลน์ฉันอ่านไม่ต้องมาพิมพ์เองอ่านไม่ออ
4: นไลน
5: ์นะคะและรับทางไปรษณีย์เท่านั้น
4: ค่ะอาจารย์ท่านนิดนึงค่ะ
5: ค่ะ
4: โอ้หลักการถามเรื่องรางวัลค่ะอาจารย์ใช่
5: รางวัลที่130,000ค่ะได้ใบประกาศกิตติคุณและยังได้ทำอีบุ๊กด้วยแต่รางวัลรองชนะเลิศได้รางวัลละ10,000ค่ะ
4: อาจารย์หลายคนบอกว่าตอนนี้หลายคนกังวลเรื่องของ AI อาจารย์รางวัลไรเดอร์ซีทห้ามใช้ AI ด้วยไหมคะอาจารย
5: ์จริงๆก็ถ้าใช้ AI เนี่ยคือเราไม่ได้ระบุเอาไว้ไงแต่ใช้ AI อย่าคิดว่ามองออกคือเราไม่ได้ระบุพี่พูดอย่างนี้เพราะว่าทุกคนบอกว่าให้ระบุแต่พี่บอกว่าระบุหรือไม่ระบุเธอก็ใช้เพราะเธอคิดว่ามันโอเคไงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะคิดว่าอุ๊ยสบายมากเอา AI คิดแต่จริงๆแล้ว AI มันคิดเนี่ยมันจะจับได้ค่ะมันจะแข็งแล้วมันจะยิ่งวรรณกรรมเยาวชนด้วยนะมันจะไม่มีความเข้าการเข้าถึงไอตัวรายละเอียดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นใช้หรือไม่ใช้อ่ะขอให้เป็นหน้าที่ของกรรมการตัดสินไปเลยหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนะคะ31กรกฎาคมแล้วเราจะประกาศผลในเดือนกันยายนนะคะเราทำงานเดือนนึงแล้วเราประกาศผลที่ต้องทำเร็วๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปรายงานกระทรวงนะคะแล้วเอาเงินเข้ามาทำ
4: ภายในสิ้นปีเลยจ้ะใช่ไหม
5: ภายในสิ้นปีงบประมาณนะไม่ใช่ภายในสิ้นปีธันวาด้วยนะ
4: ใช
5: ่ภายในสิ้นปีงบประมาณ
4: อันนี้เป็นเรื่องของ Writer Seed ค่ะอาจารย์เนาะทีนี้พอต่อเนื่องมาเพราะว่าเราเปิดประกวดรางวัล Writer Seed มันเลยทำให้อาจารย์เปิดเรื่องของการอบรมการเขียนวรรณกรรมเยาวชนด้วยอาจารย์
5: ใช่ค่ะพี่แต่ทีนี้เราไม่สามารถเปิดอบรมให้ฟรีได้เพราะว่าเราไม่ได้ในโครงการไม่ได้ระบุเรื่องนี้เอาไว้เงินที่เขาให้มาก็ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องอบรมเราก็เลยต้องเป็นการอบรมแบบเก็บสตางค์มีค่าอาหารมีค่ากาแฟอะไรก็ว่ากันไปนะคะอบรมเหมือนที่พี่เคยอบรมมาคืออบรมที่ Cantery House ที่ซอยราม42ค่าอบรมก็รวมค่าอาหารครบหมดเลยก็ 2,000 บาทอบรมวันที่13มิถุนาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยแล้วก็สามารถที่จะคุยกันไต่ถามรวมทั้งใครที่เขียนไว้แล้วนะในฐานะที่ยังไม่ได้เข้าระบบของการส่งนะแต่เป็นลักษณะการอบรมคุณสามารถถือมาให้ดูได้ถือมาให้ดูนะคือจะบอกว่าถือมาให้อ่านนี่คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถจะอ่านได้ทันนะคะคุณถือมาให้ดูในถือว่าในวันนั้นใช่ไหมพอไม่ได้เอากลับบ้านค่ะถือมาเฉยแค่ไหนจะขึ้นต้นไว้บท2บทแล้วเอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นไปได้นะคะในการอบรมแต่ไม่ใครไม่ได้มาอบรมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้เกี่ยวว่านี่เป็นเงื่อนไขในการประกวดเป็นเงื่อนไขในการอบรมที่อยากพูดเรื่องวรรณกรรมเยาวชนให้มันละเอียดให้มันชัดเจนให้มันรู้ก็ไปเลยว่าทำไมเราถึงจะต้องทำยังไงนะรายละเอียดมันคือเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคร่าวๆแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเปิดตัวคุณด้วยนะคือเวลาพี่อบรมเนี่ย คนที่อบรมเนี่ยต้องเปิดออกมาด้วยนะเปิดออกมาเพื่อที่จะบอกเราไงว่าข้างในมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้แล้วจะได้ชี้แจงหรือได้แคะไขกันถูกมันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจชัดเจนขึ้นทำให้เกิดไฟในการเขียนลุกโพลงเลยสว่างร่อเลยเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นข้อข้างคาใจที่มันหงุดหงิดที่มันรู้สึกทำไม่ได้หรือว่าติดตันอยู่ว่ามาช่วยกันเคลียร์ได้แล้วมันจะมีเพื่อนๆร่วมอบรมที่สามารถทำให้เราได้ไอเดียหรือได้ความคิดใหม่ๆอันนี้ในเกี่ยวกับเรื่องไปลอกไอเดียเขานะคะใครที่รู้สึกว่ากลัวถูกลอกไอเดียก็ต้องมีวิธีประกาศเพื่อไม่ให้คนอื่นมาลอกนะคะแต่ว่าเวลาที่เราอบรมแล้วเนี่ยมันเหมือนกันเราได้เจอคนที่คิดเหมือนกันแล้วมันทำให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้บางทีช่วยกันอีกนะบางทีโดนครูดุนะคนที่อบรมนี่ช่วยอีกนะไม่ใช่นะจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากนะคะเวลาเรานั่งเขียนอยู่บ้านคนเดียวบางทีมันไม่มีโอกาสแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดอบรมถ้าใครสนใจก็ต้องสมัครไปที่สำนักพิมพ์คมบางนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนจัดการแต่ถ้าใครหาสำนักพิมพ์คมบางไม่เจอแล้วเจอเฟซชมัยพรนะคะมาในเมสเซจเดี๋ยวจะหาทางเชื่อมให้เรียบร้อยเลยค่ะ
9: ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่อินบ็อกซ์ไปได้เลยที่เพจของสำนักพิมพ์คมบางภาษาไทยนะคะสำนักพิมพ์คมบางค่ะหรือว่าจะติดต่อไปที่เฟซบุ๊กของอาจารย์ชมัยพรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็อันนี้ใครสนใจอยากให้ไปค่ะเพราะว่าไปแล้วมันได้มากกว่าความรู้ก็คือเรื่องของมิตรภาพด้วยที่แบบว่ามันสามารถพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้แนะนำกันได้ด้วยนะคะในการอบรมครั้งนี้คือต้องบอกว่าไม่ได้จำเป็นว่าคนที่จะไปลงไรเตอร์ซีทแล้วต้องมาอบรมแต่ว่าคนที่สนใจเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนทุกคนเลยสามารถไปอบรมได้ค่ะจ๊ะ
5: เพราะเราทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนเมื่อเราทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนเนี่ยวรรณกรรมเยาวชนจึงเป็นการตั้งต้นของการเขียนที่ดีมากสำหรับพวกเราหรือใครก็ตามที่อยากเขียนหนังสือใครก็ตามที่แม้ว่าอายุมากแล้วนะคะการได้ระลึกถึงวัยเยาว์หรือระลึกถึงวันเก่าๆมันเป็นความสุขอย่างยิ่งหรือบางทีเราอาจจะนึกแต่ว่าเฮ้ยเขียนไม่เต็มทำไม่ได้หลายคนจะพูดอย่างนี้ตลอดนะคะไม่รู้ไม่เคยเขียนเลยทำไม่ได้แต่คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนเขียนหนังสือได้ไม่มีคนไหนอะค่ะเขียนหนังสือไม่ได้คุณเรียนมาจนขนาดนี้แล้วคุณเขียนได้ทุกคนจะเขียนยังไงเท่านั้นเองคือบางคนก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนที่จะใช้ภาษาสำนวนไม่เป็นก็มันไม่ต้องใช้สำนวนคือคุณจะเขียนอย่างไรคุณต้องเป็นตัวคุณเป็นอย่างไรงานก็เป็นอย่างนั้นงั้นตัวคุณมีสำนวนง่ายๆมันก็คือสำนวนง่ายๆแต่สำนวนง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นงานวรรณกรรมได้มันไม่ต้องมาใส่สับแสงโอรานทันลึกหรือว่าต้องใส่ความเปรียบโจทย์จรัสอะไรปานตะวันสองไม่ใช่ไม่จำเป็นค่ะมันเป็นไปตามสภาพที่เราสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วมันเหมือนเสียงร้องเพลงอ่ะคนที่ร้องเพลงแล้วเสียงเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ต้องดัดจริตเหมือนกันค่ะคนเขียนก็ไม่ต้องดัดจริตถ้าเราไม่อยากใช้สำนวนก็ไม่ต้องใช้สำนวนแต่ถ้าเราเป็นคนชอบใช้สำนวนใช้เลยค่ะเห็นไหมมันแล้วแต่คนใช่ไหมล่ะมันเหมือนวิธีพูดก็เหมือนกันถ้าเราพูดแล้วเราจะต้องแหมแต่เอาสำนวนมาเยอะๆมันก็ต้องใช
9: ่มีข้อควรระวังสำหรับวรรณกรรมเยาวชนไหมคะอาจารย
5: ์ข้อควรระวังสำหรับวรรณกรรมเยาวชนก็คืออย่าทำให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรงที่มันเป็นไปในทางลบอ่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าถ้าเราเขียนแล้วเราไปอธิบายรายละเอียดในเรื่องบางเรื่องไม่ได้มันเหมือน Who Killed the Mockingbird นี่มันภาษาไทยว่าอะไรอะไรนะอะไรบริสุทธิ์สักอย่างคือไม่เขาพูดเรื่องคดีนะแต่เขาไม่มีรายละเอียดคดีเลยนะเขาเล่าแต่ภาพที่ปรากฏเรื่องของเด็กเรื่องของพ่อที่ถูกกล่าวหาอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องที่มันเป็นฐานอะที่มันเป็นเรื่องการฆ่าคนอะเขาไม่มีเขาเห็นแต่เงาดำๆหรือเกิดเคสนี้ขึ้นแล้วก็ประกาศเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีหลบเลี่ยงเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะสร้างเรื่องให้ใครอ่านแล้วใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างถ้าเยาวชนอ่านและเยาวชนจะเอาไปเป็นตัวอย่างเราก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเรื่องที่รุนแรงเกินไป เรื่องที่ก่อให้เกิดความคิดทางลบหรือเรื่องที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายพวกนี้ไม่ได้เลยคือนิยายธรรมดาก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าวรรณกรรมเยาวชนนี่ยิ่งต้อง

0: ว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงคุณยังคือคุณเองก็ยังไม่ได้วางพล็อตเรื่องของตัวเองใช่ไหมพอเขียนไปได้หน่อยคุณจะติดลักษณะการติดเนี่ยเราทุกคนก็จะบอกว่าต่อไม่ได้แล้วยากมากเลยทำไมถึงต่อไม่ได้เพราะไม่ได้คิดให้ทะลุไงครับไม่ได้คิดไปจนตลอดรอดฝั่งไงหรือคิดไปจนตลอดรอดฝั่งแล้วคิดแล้วนี่ก็วางช็อตให้ดูแล้วจนถึงสุดทางแล้วทำไมเขียนไม่ได้เพราะคุณไม่มีรายละเอียดเห็นไหมแต่ละคนก็ต้องมีทางตันต่างๆกันคุณไม่มีรายละเอียดทำไมไม่มีรายละเอียดเพราะคุณไม่มีประสบการณ์ทำไมคุณไม่มีประสบการณ์เพราะคุณไปสร้างประสบการณ์ที่มันเกินประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างด้วยประสบการณ์ของตัวเองเพื่อให้เรื่องนั้นมันรื่นไหลไปได้แล้วเราจะสร้างด้วยประสบการณ์ของเรายังไงก็คือประสบการณ์เรามันเล็กใช่ไหมคะเราก็ใช้ประสบการณ์นั้นแหละแต่เราสวมทับหรือเราสร้างให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะได้สอดคล้องกับเรื่องเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีอะค่ะมีวิธีที่จะทำให้มันเดินไปได้ไอ้ที่เกิดปัญหาว่ายากเขียนไม่ได้เกิดปัญหาตรงที่ว่ามันติดนี่แหละค่ะไปไม่ถูกหรือลืมตัวละครเด็กเนาะอย่าลืมตัวละครเด็กนะคะไม่ใช่แบบว่าเขียนวรรณกรรมเยาวชนแล้วบอกว่า
1: ไม่มีเด็กเลย
0: เรื่องนี้ไม่มีเด็กนะคะมีแต่คนแก่สี่คนคุยกันนะไม่ได้นะต้องมีอย่างน้อยสี่คนนี้ก็คุยกันได้ยังคุยได้อยู่แต่ต้องมีหลานเข้ามาในบ้านสักคนนึงด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณก็ต้องคิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันถึงจะมีสีสันมันถึงจะรู้สึกว่าเด็กสนใจไม่งั้นถ้าคนแก่สี่คนคุยกันนะรับรองไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะเด็กจะไม่ฟังแต่พอมีเด็กจะด้วยสักคนเนี่ยเด็กก็จะฟังธรรมชาติ
1: ค่ะนี่พูดถึงตัวละครเด็กหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยเราก็เลยวัยเด็กมาแล้วเนาะทำยังไงให้คำพูดพฤติกรรมต่างๆของเด็กมันยังเป็นเด็กจริงๆไม่ใช่แบบเราเอาคำพูดของเราในวัยโตเนี่ยเข้าไปใส่ในตัวเด็ก
0: ถ้านึกถึงคำพูดตัวเองตอนเด็กๆไม่ได้เพราะว่ามันคิดว่าตัวเองจำไม่ได้หรอกให้ดูเด็กที่เล็กที่อยู่ในบ้านหรือเป็นหลานเพื่อนหรือเป็นใครก็ตามที่เป็นเด็กจริงๆอะค่ะลำบากมากๆก็ไม่รู้เลยค่ะไปโรงเรียนอนุบาลเลยค่ะไปเกาะอยู่ตรงรั้วนะคะแล้วดูท่าวิ่งของเด็กดูลูกตาของเด็กดูแววตาเด็กฟังเสียงเด็กคือทำอะไรก็ได้ที่มันทำให้เด็กเป็นแรงบันดาลใจแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างเขาให้มีชีวิตชีวาเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวจริงๆได้ไปถ้ามุดเราเขียนเด็กมัธยมแล้วก็ไปคุยกับหลานที่เรียนมัธยมฟังความคิดเขานี่จะเป็นโอกาสเลยนะคะสำหรับคนที่อยากเขียนวรรณกรรมเยาวชนเป็นโอกาสที่จะได้ฟังเขาพูดจริงๆได้ฟังความคิดเขาจริงๆบางทีเราไม่เข้าใจเขาหรอกแต่พอมีใครสักคนนึงมาพูดให้เราฟังเราจะรู้สึกว่าอ๋อนี่คิดอย่างนี้เหรอหรือถ้าสมมติว่าอับจนจริงๆนะคะไม่สามารถหาจริงๆได้เลยเปิดคลิปเปิดอะไรไปเลยค่ะเปิดไปเลยแล้วกรองนะคะที่บอกให้กรองเพราะว่าเดี๋ยวไม่คลิปบางทีมันไม่ได้กรองไงเมื่อมาแบบดื้อแต่ถ้าตัวจริงเนี่ยเราสามารถมันมีปฏิสัมพันธ์อ่ะมันมีเลือดเนื้อคือการเจอตัวจริงเนี่ยมันมีเลือดเนื้อมันมีความหมายมันเหมือนกับถ้าเราเขียนแล้วเราจะเอาสัตว์เข้าไปในเรื่องแล้วเราเขียนถึงแมวโดยไม่เคยเลี้ยงแมวเลยอ่ะหรือไม่เคยเห็นแมวเลยหรือไม่รักแมวเลยเขียนยากนะคะหมาจะทำยังไงจะเห็นลูกตาหมาเข้าไปในเรื่องของเราได้ก็เราก็เห็นตาหมาจริงๆหรือกลัวหมากลัวขนาดไหนเราเห็นหมามันทำท่ายังไงเราถึงกลัวนกมันร้องยังไงโอ้ยทุกอย่างนี่มันคือชีวิตคือประสบการณ์คือสัมผัสจริงๆที่เราจะต้องได้เจอนะคะถ้าไม่เจอแล้วเราฟังเอาจากคลิปเนี่ยมันอาจจะได้เนาะแต่ว่าเราต้องระลึกไอ้ที่เรามีอยู่อะที่เราเคยมีอยู่อะผสมเข้าไปด้วยถ้าเราไม่เอามาผสมเลยแล้วเราจะเอาแต่ในจออย่างเดียวรับรองไม่ได้
1: นี่จำเป็นไหมคะว่าถ้าเราจะเขียนวรรณกรรมเยาวชนสักเรื่องเราต้องไปอ่านวรรณกรรมเยาวชนมาก่อน
0: ถ้าไม่เคยอ่านเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหานะคะไม่เคยอ่านวรรณกรรมเยาวชนเลยสักเรื่องเดียวแสดงว่าคุณอ่านหนังสือด้านเดียวตลอดเช่นตอนนี้คุณอ่านหนังสือที่ว่าด้วยอะไรเรื่องยากๆหมดเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะนึกถึงตัวละครเด็กมันก็ไม่มีแต่ถ้าคุณได้อ่านนะคุณยังจำได้นะอย่างเมื่อกี้เราพูดกันถึงเจ้าชายน้อยหรือเราพูดกันถึงเรื่องความสุขของกะทิหรือเราพูดถึงเรื่องขวัญสงเนี่ยเราก็นึกภาพเด็กออกใช่ไหมคะการเคยอ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นตัวละครที่เป็นเด็กเท่านั้นแต่มันเห็นวิธีสร้างเรื่องของผู้เขียนเราจะรู้เลยว่าอ๋อขึ้นต้นแบบนี้เนาะ

0: เนินเรื่องไปแบบนี้แล้วตัวละครเคลื่อนไปแบบนี้เรามองเห็นแต่ว่าการที่เราอ่านทั้งเรื่องสองเรื่องเพื่อจะเอามาเขียนเนี่ยยากยากหมายความว่าเดี๋ยวมันลอกอะค่ะเดี๋ยวมันก็คิดได้แบบนั้นละแต่จริงๆเราต้องอ่านเยอะเราต้องอ่านเยอะถ้าเราไม่อ่านเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราติดอยู่กับแบบใดแบบหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่วงนี้แล้วเราจะอ่านวรรณกรรมเดียวกันสัก10เรื่องเนี่ยมันก็วันละเรื่องแล้วกันค่ะแล้วก็ลงมือเขียนเลยคงยากหน่อยนะ
1: อ่านมาตลอดยังใช่อาจารย์ทีนี้ถ้าถามนะคะอาจารย์ว่าวิวัฒน์ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเดียพัฒนาการของการเขียนวรรณกรรมเยาวชนมามันมีพัฒนาการหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในแบบไหนยังไงบ้างไหมคะตั้งแต่ที่อาจารย์ได้อ่านมาทั้งเรื่องของคนที่ส่งมาด้วยหรือสิ่งที่เราอ่านมาเองด้วยอาจารย์
0: คือบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนแรกๆเลยไม่มีวรรณกรรมเยาวชนนะคือตอนพี่เด็กๆอ่ะพี่จำได้เลยอ่านอยู่ไม่กี่เรื่องอ่ะเช่นจ้อนกับแดงหรือเรื่องของคุณสุพรบุญนาคคุณสุพรบุญนาคจะชอบเขียนเรื่องเด็กเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องเด็กเล็กๆไอ้เรื่องที่เล่าบ่อยๆแม่ลังแตนเนี่ยเด็ก5ขวบเนี่ยโหจริงๆแล้วคุณสุพรแค่ใส่ตัวละครไว้อ่ะเรื่องเขาไม่ได้เป็นวรรณกรรมเยาวชนแต่เรารู้สึกเลยว่าเนี่ยทำไมเราประทับใจขนาดนั้นเราก็คิดเอาเองว่าเพราะมันมีตัวละครเด็กงานเราถึงติดใจเด็ก5ขวบกับคุณยายอ่ะผมชอบมากเลยแต่เป็นเรื่องสั้นนะคะสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนั้นลักษณะของตัววรรณกรรมเยาวชนจริงๆมันกลายเป็นเรื่องแฟร์ตอนเล็กๆกับแม่ซื้อเงือกน้อยให้อ่านจำได้แล้วแม่ซื้ออีกเล่มนึงคือประบู่ทองแม่ทรมานมากว่าประบู่ทองเนี่ยเพราะมันเป็นนิทานสอนอ่ะแล้วมันก็เลยโหดอ่ะเราอ่านแล้วเราก็ตกใจอ่ะตกใจมากเลยนะตอนอีกตกอะไรนะกระทะตกอะไรเหยียบไม้กระดานหกอะไรไม่รู้รู้สึกมันฝังใจมาจนแก่เลยอ่ะมันเรื่องมันน่ากลัวแต่ว่าสำหรับรุ่นต่อมาตั้งแต่มีการประกวดหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการประมาณปี2517เนี่ยพอเขาเริ่มมีประเภทวรรณกรรมเยาวชนเราจะเห็นว่านักเขียนมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะเลือกเลยนะว่านิยายภาพคุณอยู่ระดับนี้นะก่อน5ขวบพอ6ขวบถึง12นี่คุณได้วรรณกรรมเยาวชนอีกประเภทนึงแต่พอคุณไป12ถึง15คุณได้อีกประเภทนึงคุณสามารถส่งในประเภทของมันได้ส่งได้ทั้ง100แก้วทั้ง100กรองด้วยก็มีพัฒนาการในแง่ของการมีพื้นที่ให้มีการยกย่องมากขึ้นคนก็เขียนหนังสือมากขึ้นแต่ที่น่าเสียใจก็คือว่ามันไม่มากพอในความรู้สึกก็คือมันยังไม่มากพอเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้วรรณกรรมเยาวชนดีๆอ่ะเรากลายเป็นเรื่องแปลหมดเลยคือใช่ไหมตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยากอ่านวรรณกรรมเยาวชนสมัยใหม่ตอนนี้ยิ่งไม่ได้ยิ่งน้อยลงแต่มากคือมันมีช่วงกลางหรือช่วงหนึ่งซึ่งมันมีคนเขียนเยอะมากหมายความว่ามันมีคนเขียนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีหนังสือได้รางวัลพอมาช่วงหลังๆพอโลกออนไลน์มากมายนิยายวายมานิยายออนไลน์มาสังเกตเอานะวรรณกรรมเยาวชนลงแต่วรรณกรรมที่เป็นประเภทนวนิยายทั่วไปอ่ะไม่ตกนวนิยายทั่วไปไม่ตกนิยายไซไฟนิยายอะไรก็เขียนกันเยอะแยะนะคะน้องๆก็มีรวมเล่มมาส่งประกวดอะไรบ้างแต่ว่านิยายวรรณกรรมเยาวชนลดลงคนที่จะเขียนถึงชีวิตของเด็กจริงๆหรือว่ามีภาพของเด็กหรือให้ไปส่งสื่อสารส่งสื่อไปถึงเด็กจริงๆน้อยลงนี่เห็นนะเห็นจริงๆแต่ว่าวรรณกรรมที่แปลเป็นวรรณกรรมเยาวชนเฮ้ยเยอะขึ้นแล้วดีด้วยคือพอเรายิ่งบ้านเราเนี่ยพอยิ่งแปลเนี่ยเขาก็ยิ่งไปเลือกเอาเรื่องดีๆมาแปลใช่ป่ะคนนักเขียนเวียดนามคนนึงนะเขาเขียนเรื่องวรรณกรรมเยาวชนดีมากคนเนี้ยดีขอโทษอะไรเหียนนัดอันอะไรอย่างเงี้ยพี่จำชื่อไม่ถนัดนะคะแต่เขียนดีและเราจะ
1: พอดีเวลาหมดแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจค่ะอาจารย์ใครใช่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าได้กลับมาคุยกันอีกก็ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าใครสนใจอยากไปอบรมร่วมกับอาจารย์ค่ะสามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปเลยทางสำนักพิมพ์คมบางนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนสมัครมาเรื่อยๆเนาะอยากให้ไปอบรมด้วยกันค่ะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปส่งไลเตอร์ซีดก็ได้แต่ว่าอาจจะเอามาเขียนของตัวเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนาจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรเช้าวันวิสาขบูชาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประสบเรืองเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเนื่องแน่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายพับผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานองค์จำลองอันเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนและในช่วงค่ำจะมีกิจกรรมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญภาวนาพิธีเวียนเทียนและจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอภิสิทธิ์หวังรัฐบาลสวรับประการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสรของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยนายอภิสิทธิ์ได้ชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสรแต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากลากไปว่าเข้าใจว่าในวาระแรกจะมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกสสรมาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้เลือกโดยตรงแต่พรรคประชาธิปัตย์เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกสสรก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็เหลือ80คนย้ำว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการร่างของทุกพรรคไว้จลาจลป่วนปารีสฉลองซิวแชมป์ทั่วใหญ่บอลยุโรปบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงในกรุงปารีสกลายเป็นสภาพเหตุจลาจลย่อมๆเมื่อแฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์จุดไฟเผาสิ่งของและปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3ที่สนามปูตคัชอารีนากรุงบูดาเปสต์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล2025-2026ได้สำเร็จตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาและใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอยักษ์ใหญ่ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมรวมถึงย่างช็อตแลและหน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันถังขยะและจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั้งประเทศกว่า 20,000 นายเพื่อควบคุมสถานการณ์มีผู้ถูกควบคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: บอกเล่า965สัญจรตอนท่าฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
5: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบัญ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวชั่วโมงที่2นี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดข่าวคราววันนี้ก็จะเป็นข่าวที่มันเบาๆนะไม่ค่อยจะสตรีสสักเท่าไหร่นะ
3: แต่ว่าก่อนที่จะไปข่าวคราวพี่เอ๋นี่เห็นโชว์เสื้อ
4: โชว์ยังไม่เห็นโชว์ให้มันเห็นชัดๆหน่อย
3: ต้องยืนให้เห็นไหมนี่ต้องเถิดไปไกลๆใช่ไหมนี่นิโคตินเสพติดจนตาย
4: ว้ายตายแล้วเราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวสิเราไม่อยากตาย
3: ใช่เพราะว่าวันนี้ค่ะวันที่31พฤษภาคมตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลก
4: โอ้ my gosh ถ้าคุณสูบมาแล้วนะเพราะนี่มันเกือบจะครึ่งวันแล้วนะ
3: ใช
4: ่ก็เอาใหม่คุณก็นับไปตั้งแต่ตอนนี้อ่ะไปถึง
3: เริ่มใหม่
4: 24ชั่วโมงถ้าคุณอยากจะ challenge ตัวเองนะคุณทำแบบนั้นนะคะก็คือ24ชั่วโมงห้ามสูบบุหรี่เพราะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโอเคป่ะแต่ถ้าคุณแบบว่าโอเค challenge พอนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งผ่านมาแล้วครึ่งวันไปถึงเที่ยงคืนเก็ตป่ะ
3: เก็ตแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่วันนี้หรอกก็ถือว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นละกันเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีดีต่อสุขภาพของเราเองแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บุหรี่มวลนะรวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย
4: เฟปปิ้งก็ไม่ดีเราก็รู้แล้วแหละโทษเดี๋ยวก่อนนะขอแก้สิ่งที่คุณพูดขอแก้คือไม่ใช่แก้หรอกขอเสริมคุณบอกว่าการสูบบุหรี่มันไม่ดีต่อตัวเราถูกปะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนรอบข้างคนที่เรารักด้วยค่ะเขาก็จะแบบว่าสูดหายใจไปในสิ่งที่คนพ่นออกมาแล้วเขานั่นน่ะจะอยู่ในความอันตรายเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกน้อยลูกเล็กหรือว่าลูกแบบหรือว่าเนี่ยแหละลองนึกถึงไปถึงคนรอบๆข้างอาจจะเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ท่านสูงวัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆนะไปดูหลักฐานไปดูทางที่เขาวิจัยไว้ it is so bad not just for you but those who live around you ไอ้เราถึงแบบว่างงมากเลยอ่ะใครที่สูบบุหรี่อยู่แล้วแบบลูกก็วิ่งเล่นอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่เก็ตอ่ะไม่เก็ตจริงๆนะคะโอเคถือว่าวันนี้เป็นวันงดบุหรี่โลกลองดูซิว่ามันสามารถที่จะ inspire you to give it up โอเคเราเป็นกำลังใจให้ All right then okay let's go over to our news updates we have ข่าวนี้ดราม่าอะไรก็ไม่รู้ว่า former F1 ที่นักขับรถ F1 น่ะคือไปโดนฟันมาที่ขาที่อะไรประมาณเนี้ยคุณโบคุณเห็นข่าวนี้ป่ะ
3: เห็นคือตอนแรกอะเข้าใจว่าเขาได้รับอุบัติเหตุจากการแข่งหรืออะไรเงี้ยตอนแรกไม่รู้ไง
4: อ๋อเหรอ
3: ใช่
4: ปรากฏไม่แหมเป็นแข่งแล้วจะมาโดนอะไรมีดแทงที่ขาปรากฏว่าข่าวที่ที่ฉันเห็นนะไม่ได้นึกว่าคือ injury จากการแข่งหรอกแต่ว่าข่าวมันก็คือมาเหมือนแบบว่าคนมาทำเขาว่าไอ้เราก็งงว่าตายแล้วเวรกรรมเสียชื่อประเทศชาติอีกแล้วไงปรากฏว่าตำรวจก็ไปเรียกมาสอบปากคำนู่นนี่นั่นปรากฏความจริงก็คืออะไรคุณโบ
3: คืออะไรเขาไม่ได้โดนทำร้าย
4: เปล่าเขาบอกว่า no มันไม่ใช่เป็นเคสของ assault สะกดด้วย assault assault นะคะแปลว่าก็คือการกระทำการโดนทำลายอย่างเงี้ยล่ะนะ ากฏว่า it's not that เลยโอเค so there you go เอาตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันขึ้นมามันเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วในภาพมันนะคะก็คือคนนี้ไอ้ former F1 driver
3: คนที่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมถ้าในรูปนะถ้าใครที่เห็นถ้าเข้าไปดูในรูปอะไรเง
4: ี้
3: ยก็จะเห็นว่า
4: ถ้าเข้าไปดูในรูปเนี้ยก็จะดูว่าโอ้คนนี้เหรอเป็น F1 driver former อดีต ตอนนี้มันก
3: ็น่าจะสูง
4: ยาม
3: ัน
4: ก็เปลี่ยนไปก็ยังไม่สูงมากสูงไหมไม่สูงมากแต่ก็คือแบบว่าเกษียณไปสักพักใหญ่แล้วว่
3: า
4: เนาะ
3: สรุปเขาเป็นอะไร
4: สรุปว่าเขาเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าเป็น the saga เลยนะ the saga เป็นเหมือนแบบว่าเรื่องยาวเหยียดเลยนะ the saga of former Formula One driver Mika Salo's leg injury has taken a dramatic turn after the Finnish racing coach told Bangkok police the incident was an accident and not an assault ก็คือเรื่องราวดราม่าของอดีตนักแข่ง F1 เนี่ยแหละที่โดนมีดฟันไปที่ขาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาออกมาพูดเองว่ามันไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายแต่มันเป็นอุบัติเหตุ accident ก็กลับเข้าไปเป็นกลายเป็นไอ้นี่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคำศัพท์ไทยไปซะละถูกป่ะ accident
3: ใช่ไหม
4: เขาก็ใช
3: ้
4: ทับศัพท์เนา
3: ะอ
4: ุบัติเหตุเนาะแต่ว่า assault เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในภาษาไทย assault ก็คือโดนกระทำนั่นเอง A week after he sustained a nasty cut that required 28 stitches คือไอ้โดนฟันเนี่ยโดนแทงคือมันเป็นน่าจะเป็นเยอะนะเพราะว่าเย็บไปตั้ง28เข็มโอ้แล้วข่าวก็พูดด้วยว่าเป็น nasty cut N-A-S-T-Y nasty ก็แปลว่าอุ๊ยแหลก yucky bad alright So Thai police got to hear his story in person on Tuesday เมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยทางตำรวจเนี่ยนะคะก็ดึงตัวมามานั่งจับเข่าคุยกันเลยนะคะน่าจะถ่ายทอดสดเลยนะNational Police Chief Police General กิตตารัฐอะไรเนี่ยนะคะก็นั่งสัมภาษณ์ไป The first report appeared on the Finnish language website รายงานแรกเลยนะคะข่าวที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาก็เล่นกัน It quoted the former race driver as saying the incident occurred when a motorbike passed him as he was crossing a road in Bangkok He later realized that he has sustained a serious leg wound possibly from a sharp object เขาเนี่ยไปเล่าให้สื่อของฟินแลนด์Finish ไม่เกี่ยวอะไรกับ Finish การแข่งขันรถไม่เกี่ยวนะแต่ Finish นี่สะกดด้วย F ตัวใหญ่แล้วก็เป็น N-N-I-S-H Finish ก็คือเป็นชาติฟินแลนด์นะคะโอเคเป็นชาติฟินแลนด์ So นั่นแหละเขาก็ออกมาพูดว่าเขากำลังเดินข้ามถนนอยู่แล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เพิ่งมารู้ตัวว่าอ้าวตายแล้วที่ขานี่มีบาดแผลซึ่งค่อนข้างสาหัส serious serious ก็เข้าไปในภาษาไทยเขาก็นึกว่าเอ๊ะไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่มันผ่านมามันคือมันมีของไม่คมอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามาที่ขาเขาแล้วก็หนังสือหรือว่านิตยสารอะไรของฟินแลนด์อะไรเนี่ยนะไอ้สื่อที่เขาสัมภาษณ์ไปอะ IS นะคะquoted him as saying that the hospital staff who stitched him up said they had encountered a handful of similar cases that night. Mr. Salo did not file a police report. ก็คือว่าทางสื่อที่ชาวฟินแลนด์นี่เขาให้สัมภาษณ์ไปนะคะเขาก็พูดต่อว่า former อดีตนักแข่งรถเนี่ยนะคะก็คือได้คือเหมือนแบบว่ามันมีข้อมูลมาว่าจากทางโรงพยาบาลเนี้ยระหว่างที่เย็บขาอยู่เนี่ย ก็พูดไปว่ามันมีเคสแบบนี้เข้ามาอยู่เหมือนกัน เคสแบบใกล้เคียงกันแบบเนี้ยเอ๊ะงงมะ A day later, the Daily Express in the UK picked up the tale and upgraded to a stabbing rampage. และอีบ้าสื่อของอังกฤษก็ไปดึงเรื่องนี้มาแล้วก็ไปแต่งข่าวปรุงข่าวว่าเป็นการฟันกันแบบดุเดือด
3: ได้เหรอ
4: แย่มากเลยอ่ะคือแบบเราอ่ะควรที่จะไปสู้เลยนะทอไปสู้เลยเพราะมันไม่ดีต่อภาพพจน์ประเทศชาติเพราะตอนนี้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันก็สุดอยู่แล้วใช่ไหมคะคนก็แบบว่าไม่น้อยลงอ่ะการท่องเที่ยวSo there you go. On Monday, the story was picked up by Scanned Asia, an English language site popular with Scandinavians, before making its way across social media and into mainstream media, including the Bangkok Post. ก็นั่นแหละมีนิตยสารอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ไปเอาเรื่องมาเล่นคราวนี้เนี่ยไอ้ English language site อันนี้เนี่ยมันก็คือโด่งดังสำหรับคนที่อาศัยอยู่แถบสแกนดิเนเวียแล้ว Bangkok Post ก็เลยไปเห็นแล้วก็เลยรายงานบ้างดีกว่า Thai police began looking into the story and finally caught up with Mr. Salo on Tuesday ทางตำรวจไทยก็เลยไปอ่านข่าวต่างๆนานานะคะแล้วก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรนะดึงแต่มิสเตอร์ซาโลมาพูดคุยกันดีกว่า He clarified to investigators that the incident was accidental แล้วนั่นน่ะนั่งพูดคุยกับตำรวจไทยนะคะมิสเตอร์ซาโลก็เลยบอกอ๋อมันเป็นอุบัติเหตุAccording to the preliminary police investigation เบื้องต้นนะคะการสืบสวนเบื้องต้นของทางตำรวจไทยนี้ล่ะ Incident occurred at about 11 p.m. on May the 19th เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ5ทุ่มในวันที่19พฤษภาคมนี้มิสเตอร์ซาโลก็อายุก็59อ่ะนะเดินอยู่แถวๆสุขุมวิทเดินจากสุขุมวิทซอย6เดินผ่านนะคะไปถึงซอย4สุขุมวิทแล้วก็กำลังเดินข้ามสี่แยกนั้นนะคะจะเดินไปแถวแถวนานาไปทำอะไรแถวแถวนางนานาตอน5ทุ่
3: ม
4: แล้วเขาก็รู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ชิวขับผ่านเขาไป He reportedly did not realize he had been injured until a passerby alerted him that his leg was bleeding ก็คืออุบัติเหตุก็คือมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วก็คือเฉือนขาเข้าไปนั่นแหละใช่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเห็นว่าเลือดแบบมันอาบมันสาดซะขนาดนั้นก็เลยก็เดินไปนานาอยู่แล้วนะคะตรงนั้นก็มีบำรุงราษฎร์ก็เลยไปเย็บแผลที่บำรุงราษฎร์28เข็มAuthorities also received reports from hotel staff in the area that other tourists had described similar incidents. เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะจากโรงแรมแถวๆนั้นก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกับอันนี้เหมือนกัน Investigators have since reviewed CCTV video from the area to identify the motorcycle rider and determine exactly what happened. ก็มี CCTV ไปดู CCTV ปรากฏว่าก็นั่นแหละนะคะก็ไม่ได้สรุปว่าอะไรว่าสรุปแล้วมอเตอร์ไซค์แล้วกับคดีอื่นๆเคสอื่นๆที่เจอแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรกันมันก็คือจบกันแค่นั้นแล้วก็มีเพิ่มเติมว่ามิสเตอร์ซาโลเนี่ยนะคะก็ออกมาก็บอกไปแล้วนะคะว่ามันคืออุบัติเหตุไม่ได้แบบว่าแต่เขาก็น่ารักเกินนะเขาก็จะต้องไปเอาเรื่องสิถูกป่ะเพราะเขาก็มาประเทศไทยเนี่ยจะมา enjoy sunshine relax and keep himself active
3: เขาอาจจะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุไงก็แค่เฉี่ยวชนอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ว่าถ้ามันมีเคสอื่นๆเกิดขึ้นมันก็มีพิรุธป่ะ
3: ใช่
4: มั้ย
3: แต่มันก็ไม่มีข้อสรุปแล้วว่าสรุปแล้วจริงๆมันคือ
4: นั่นน่ะสิแปลกก็เดี๋ยวคนอื่นเขาเจอเขาโดนมันก็ไม่ดีป่ะไอ้มอเตอร์ไซค์แปลกจริงๆเลยอะเรื่องนี้เป็นแบบมิสเตอรี่แต่เขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็แข่งมาตั้งแต่ปี1994ไปถึงปี2002นะคะแล้วก็มีโพเดียมฟินิช2ครั้งด้วยนะจะโพเดียมฟินิชก็คือ1ใน3ไม่น่าจะเป็น1หรอกมั้งแล้วก็แข่งให้กับทีม Ferrari, Lotus, Tyrell, Arrow, Sauber, Toyota ก็คือถือว่าแบบโอเคเลิศอยู่เหมือนกันนะนั่นนะโอเคมิสเตอร์ซาโล

0: อ่ะโอเคเรื่องอื่นคุณโบเรื่องน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะนะหมอนวดไทย
1: อ่าน
0: วดแบบคือนวดไทยนวดมีแผนไทยมีไทยออยล์มันก็มีหลากหลายหลายแบบนะคะการนวดเนี่ยแต่ผู้หญิงไทยคนนี้ไปคว้ารางวัลระดับโลกเลยนะเจ๋งมากเลย Thai Oil Massage ระหว่างที่พูดไปดิฉันก็กำลังยืดแขนอยู่ทำไมมันเมื่อยมันล้าจังเลยอะแล้วจริงนะแบบดิฉันก็ขามันก็ไม่ไหวแล้วแต่วิ่งเยอะไปหาหมอก็จับ MRI แล้วก็เถียงแบบคุณฉันรู้นะฉันไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นนะคุณจะจับ MRI แพงๆคุณว่างจัดคุณจะให้ทีมมีงานทำใช่ป่ะแล้วคุณจะเอาเงินฉันใช่ไหมคุยกันอยู่20 นาทีบอกโอ้
1: ทำ
0: ไอ
1: ไม
0: ขอ MRI แล้วความที่มีประกันแล้วมัน cover MRI ตามคุณก็ได้แล้วก็คือไอ้ผลที่ออกมามันก็เป็นไปตามที่ดิฉันสันนิษฐานไว้แหละมันก็คือแบบว่ามันไม่ได้ยืดแล้วไม่ได้ strength training แล้วไปวิ่งแล้วมันก็สาหัสมันก็ไม่อารมณ์เสียแล้วฮีก็เอาไปออกท่าออกกําลังกายพวกนี้นะไปออกก็ออกนะแล้วก็ลดการวิ่งอะไรนะมันก็ไม่ได้แบบจะดีขึ้นนะปรากฏว่าไปเจอหมอนวดไทยอ่ะเสีย MRR ไป25,000ค่าคอนซัลต์อีก5,000ค่านู่นค่านี่อีกหลายตังค์อ่ะไม่เป็นไรประกันออกให้ถูกป่ะแต่ปรากฏว่าไปเสียตังค์ค่าหมอนวดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พี่ฟ้านวดดีมากเดี๋ยวก่อนนั้นอันนั้นนวดไทยรู้สึกว่าจะประมาณ900 บาทติปไป100 บาท1,000 บาทดีขึ้นอาการดีขึ้นงอเข่าได้นั่งยองๆได้คือมันแบบเลิศหนาศาสตร์ของแบบการแบบนวดแผนไทยแล้ววันนั้นน่ะนะคะนวดไทยออยด้วยคือรีดเส้นแต่คุณโอ้ยมากนะคุณเจ็บมากนะเจ็บสาหัสนะคุณโบแต่เขาจับเขารู้ว่าตรงไหนตึงตรงไหนจมตรงไหนจะต้องดึงตรงไหนต้องกระชากตรงไหนจะต้องแบบว่าแล้วมันเลิศมากโอเค so what is this story about ลกจังเลยไอ้ที่มันเด้งเด้งขึ้นมาคุณโบเจอ
1: น
0: แ
1: ี
0: ล้
1: ่
0: วเ
1: ม
0: ด
1: ั
0: ้
1: น
0: ง
1: เร
0: ข
1: ื
0: ึ
1: ่
0: ้
1: อ
0: น
1: ง
0: มา
1: จริงเนี่ย Thai Woman เนี่ยนะ Thai Woman win
0: ใช่
1: Toy Massage Gold at Wellness World Championship
0: ใช่โอเคเดี๋ยวก่อนนะมีคำว่า message แปลว่าข้อมูลแล้วก็มีคำว่า massage
1: Massage ขออภัย
0: ใช่
1: ค่
0: ไม
1: ะ
0: ่เป็นไรไม่เป็นไร so a woman from นครศรีธรรมราช has won a gold medal in the oil massage category at the Wellness World Championship 2026drawing widespread praise from local residents and social media across the province กันนั่นแหละไปรับรางวัลเหรียญทองเลยนะคะจากการประกวด Wellness Championship 2026นะคะคนก็ปรบมือให้ praise to praise ก็คือการชื่นชมกันการเหมือนแบบว่ายกย่องก็ได้นะ praise to praise นะคะสรยาTao Ram, okay, it could be many different ways of reading this, secured first place in the oil massage division during the competition held on May the 18th, ปรากฏกันไปวันที่18พฤษภาคมนะคะ. The championship featured more than 200 contestants from 22 countries.ก็การประกวดครั้งนี้เนี่ยนะคะมีกว่า200คนด้วยกันนะคะจาก22ประเทศด้วยกัน competing across 4 categories เป็นการแข่งขันทั้งหมด4ประเภทด้วยกันมีนวดหน้านวดหน้าคุณโบแนวเลยแหละนวดหน้าเนี่ยที่ฉันรู
1: ้
0: มี Thai massage นี่นวดไทยมี oil massage นวดน้ำมันแล้วก็มีนวดเท้านวดเท้าดิฉันไม่ได้เลยนะจะกระจีแล้วเจ็บ
1: ม
0: าเจ็บด้วยนะก็ใช้อีไม้นั้นจิกจิกจิกอะจิกเพื่อที่จะให้มันแบบเข้าถึง
1: แล้วเนาะกดจุดเลย
0: ใช่กดจุดเพราะว่าศาสตร์ของแบบแผ่นจีนด้วยใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเท้าเนี่ยมันก็จะ cover ทุกอย่างในร่างกายของเราตับม้ามไปทุกอย่างเลยอ่ะถูกปะ
1: ค่ะใช
0: ่นั่นแหละ The event was judged by a panel of 30 experts and specialists from both Thailand and overseas ก็คือการที่คณะกรรมการเนี่ยนะคะก็มีนะจากประเทศไทยด้วยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยกว่า30คนด้วยกัน Her success was announced on the Southern Region's Nakhon Phakthai Facebook page แม่แน่นอนนะคะคนใต้ก็จะต้องแบบว่าปลื้มแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบว่าไปสร้างชื่อเสียงไม่ใช่แค่สำหรับประเทศนะสำหรับภาคใต้ด้วยวู้แล้วคุณสรยานะ a resident of ตำบลเกาะทวดเนาะปากพนังอินปากพนังเนาะ was trained by กันที่ชารอดบุตร an instructor from ทุ่งสง district ตามนั้นThe Wellness World Championship is one of the major international competitions in the wellness industry. ก็จะจัดกันนะคะปีละครั้งนั่นแหละแล้วก็ปิดท้ายข่าวนี้ด้วย Supporters hailed Miss Soraya's achievement as a source of pride for both Nakhon Si Thammarat and Thailand. Okay.ยอดเยี่ยมเลยนะคะโอ้ยมาทางนี้บ้างสิคุณสริยามือทองเลยน่ะนวดมือทอง
1: คิ้ว
0: สงสัย
1: เต็มหม
0: น
1: ด
0: ี้
1: เล
0: เน
1: ย
0: ี่
1: น
0: ย
1: ่ะ
0: ชั่วโมงละ600เป็นชั่วโมงละกี่พันละนั่นน่ะเนาะ
1: จริ
0: เองอ
1: จ
0: ส
1: รา ิง
0: มารถอ่ะโอเคใช่คิ้
1: ด
0: ว
1: ี
0: ท
1: ใจ
0: องไปแล้
1: ด
0: ว
1: ้
0: ล
1: ว
0: ่ะ
1: ย
0: ตามที่
1: ค
0: ค
1: ุ่ ะ
0: ณว่าเนาะเนาะดีไอ้แล้วก็แผนไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆคุณโบจริงๆแต่บางคนนี่ก็อาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่นะบางคนก็แน
1: ย
0: วไม
1: า
0: ่
1: ก
0: นวด
1: ถ้าแบบไม่เคยนวดมันก็จะเจ็บมากนะ
0: ใช่ก็จริงจริงจริงอันนี้เรื่องจริง All right okay let's continue then two นี่คุณอันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเหมือนกันนะไปซื้อไก่ทอดไก่ทอดนะคุณให้ลูกอ่ะคือจะกินเองด้วยแล้วก็ให้ลูกกินด้วยปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะ
1: ค่ะ
0: มันมี maggots อ่ะ maggots ภาษาไทยคืออะไรอ่ะ maggots ก็คือแบบมีตัวหนอนอ่ะดิ้งติ๊กติ๊กติ๊กอยู่ขนาดทอดแล้วนะไม่โอเคอย่างหนักอ่ะอ่านหัวพาดหัวข่าว daughter's crispy chicken lunch infested with maggots So let's read this. This is coming from what? The Bangkok Post, no? A woman who bought a crispy fried chicken at a market, intending to share it with her young daughter, was horrified to find the inside meat was crawling with maggots. มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาก็ไปซื้อไก่ทอดที่ตลาดเนาะแล้วเขาก็ตั้งใจนะคะจะเอาไปแบ่งกับลูกสาวเธอ young daughter เลยนะลูกสาวแบบอยู่
1: เด็ก
0: แบ
1: ๆเ
0: บ
1: ลย
0: เด็กๆอยู่อ่ะ Facebook user น้ำเพื่อนจิตราประมาณนี้ posted a video on May the 24th of her experience stating I went to a street market to buy food to eat near Sub Perdue Reservoir ก็คือเขื่อนอะไรเนี่ยแถวนี้เขื่อนซับประดูประดูอะไรเนี่ยนะแล้วอันนี้คือเหตุการณ์เกิดวันที่24พฤษภาคมนะคะก็คือไปที่คือเขาก็ขายอยู่ข้างถนนเนี่ยแหละมั้งตลาดที่ตลาด Miss น้ำเพื่อน said she had gone to the reservoir in Nakhon Ratchasima province with her young daughter ก็ไปซื้อไก่ทอดมา50บาทแล้วเขาก็สับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเขาก็จะไปแบ่งกับลูกสาวเธอ At first, she did not notice anything wrong with the food. ตอนแรกก็ไม่สังเกตว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับอาหารนี้นะคะแล้วก็มองเข้าไปใกล้ๆทีนึงก่อนที่จะเอาให้ลูกสาวนะเตชะบุญเอาให้ขึ้นเช็คก่อนที่จะเอาให้ลูกสาวนะคะเขาคงเห็นว่ามันมีอะไรติ๊กๆหรือว่ามันมีสีขาวอะไรอย่างเงี้ย Only then did she realize that there were white maggots crawling inside คุณโบมีหนอนตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็มีไข่ของมันด้วยนะอยู่ในทุกๆชิ้นเลยคุณโบยังอยู่เปล่า
1: อยู่ค่ะได้แต่เราจะบอกว่าอือหือเพราะปกติเป็นคนชอบกินไก่ทอดเหมือนกันไง
0: นั่นก่อนที่จะกินแล้วคุณจะต้องดูดีๆนะนี่คือแบบว่าเขาเฮ้ยทอดไว้คือทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะ
1: คือจริงๆทอดแล้วมันควรจะไม่มีอะไรมาดกดิกๆแล้วป่ะ
0: ใช่ป่ะไม่ไหวโอ้เดี๋ยวเพิ่งกินข้าวนะไปพักกันก่อนคุณโบ
1: จริงบางคนกำลังกินข้าวอยู่เลยอาจารย์ขออภัยนะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของคิดระหว่างบรรทัดค่ะพี่เอ๋เมื่อสักครู่โหก่อนที่จะไปพักเบรกกันเราทิ้งไปได้แบบว่าเจออะไรอ่ะในไก่อ่ะมันดูมีด
6: ู
5: เป็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยอ่ะ
6: แล้วคุณบอกคุณชอบกินไก่ทอดด้วยไก่ทอดหักใหญ
5: ่เออประมาณนั้นเลยค่ะใช่
6: เนาะข้าวเหนียวนะคะก็เยอะๆๆๆๆ
5: น
6: ่
5: ากลัวเลยอ่ะค่ะต่อไปต้องแบบว่าแหวกดูก่อนและก่อนเอาเข้าปาก
6: ควรทุกสิ่งทุกอย่างละเนาะระวังไว้อ่ะโอเคนี่ไอ้เรื่องนี้เราก็เฝ้าตามกันอยู่นะอีโบลาอีโบลารู้สึกว่าไอ้กลางสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็เริ่มมีความแบบว่าผวากังวลกลัวมากยิ่งขึ้นกว่าคุณโบเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ใช่ค่ะไม่รู้ว่าไม่คือถ้ายังไม่ได้เข้ามาไทยแต่เรารู้สึกว่าอาจจะต้องแบบระมัดระวังในเรื่องของการ
6: อย่าให้เข้าร
5: ับคนเข้ามาอะไรเงี้ย
6: ระวังไว้ก่อนจริงๆแล้วก็ใครเข้าใครออกใครผ่านสนามบินอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ระวังแต่ว่าอย่าไปผวามากนะคะจนแบบว่า
5: เออรังเกียจเขาอะไรเงี้ย
6: ใช่เนื่องจากว่าทำไมรู้ป่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้ผ่านทางการหายใจป่ะมันแค่แบบว่าใช่ไหมมันจะต้องผ่านแบบเลือดผ่าน
5: ผัดมีแผล
6: ใช่ใช่เนาะนั่นแหละก็อย่าไปวิตกกังวลจนเกินไปแต่ก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องเฝ้าระมัดระวังเจ้าหน้าที่ทั้งสนามบินนะคะที่ตรวจกรองอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือถ้ามีเที่ยวบินที่มาจากแอฟริกาอะไรจะต้องนิดนึงแต่คือตอนนี้มันก็มีนโยบายออกมาแล้วนะคือเริ่มแบบว่าควอรันทีนกันแล้วนะเหมือนที่สมัยโควิดอะค่ะคุณโบ
5: ใช่ต้องมีการกักตัวกันก่อน
6: ใช่
5: สำหรับคนที่แบบต้องสงสัยอะไรเงี้ยเนาะ
6: โควิดกี่วันนะรู้สึกว่ามัน14วันเต็มที
5: ่
6: ไม
5: ่
6: ใช่เหรอ
5: ใช่ไหม
6: อีโบลาหรือชนะเลิศ21วันจ้านานไปไหม
5: นานเลย
6: แต่ก็นานมากโอเคเขาก็คือต้องทำไปตามที่ว่าเขามองว่ามันเหมาะสมนะเนาะ21 day quarantine for all arrivals from DR Congo and Uganda DR ก็คือ Democratic Republic Congo นะคะอันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่มาจาก bangkokpost.com ซึ่งอันนี้เนี่ยคือมาตรการของไทยเรานะไม่ใช่ทั่วโลกนะคะอันนี้เป็นของเรา The Public Health Ministry on Tuesday began a 21-day mandatory quarantine for all arrivals from Ebola-stricken DR Congo and Uganda amidst rising arrivals from the Central African countries and lack of cooperation คือมันไม่มีการเขาเรียกว่าอะไร collaborate อะไม่มีการ
7: ร่วมด้วยช่วยกันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะใช่ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็บังคับให้มีการควอรันทีนกักตัวก่อนเลยแล้วกัน21 วันเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาจากฝั่งแอฟริกามากยิ่งขึ้นด้วยก็เลยเริ่มให้มีความเป็นห่วงกังวลแล้วก็เฝ้าระวัดประมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยso ดร.สมเลิศเนี่ยนะซึ่งเป็นปลัดของกระทรวงสาธารณสุขนะ permanent secretary ปลัดก็คือ permanent secretary นะคะได้พูดไปเมื่อวันอังคาร that more people were arrivingfrom the two central african countries จากสองประเทศนะคะที่เราได้พูดไปก็คือคองโกกับอีกประเทศนึงคืออะไรนะ
5: รวันดา
7: ใช่ thank you so much some failed to report daily to health officials as required of them คือเข้ามาแต่แบบปรากฏเข้ามาแล้วก็บอกให้รายงานตัวทุกๆวันว่าคุณอาการเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นี่นั่นปรากฏเขาก็ไม่รายงานตัวถ้าไม่รายงานตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกโอเคไม่รายงานตัวควบคุมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็อย่างนี้เลยแล้วกันนะคุณก็ไปกักตัว21 วันเลยเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงกังวลใช่ whatever you want to do you can do inside your hotel room for 21 days แล้วก็จะต้องกักตัวอย่างนี้นะคิดว่าอาจจะต้องเป็นระบบที่ว่าจะต้องซื้อห้องผ่านคือแบบที่มันเป็นโรงแรมที่ทางรัฐบาลเขา approve อย่างนี้ไม่งั้นก็มันก็ไม่มีความแบบว่าตามคือนึกออกป่ะบางทีแบบว่าถ้ากักตัวเอง21 วันอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะออกไปไหนมันก็รีแลกซ์สำหรับคุณโบมันก็หรือป่ะ
5: จริงมันก็ต้องเป็นโรงแรมที่เขากำหนดเอาไว้สำหรับกักตัวโดยเฉพาะค่ะไม่งั้นแบบลงมาอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไ
7: งดิฉันกักตัวมาแล้ว2-3 รอบช่วงนั้นอะ so continuing on what else to say จบข่าวแค่นี้เหรอทำไมข่าวมันสั้นขนาดนั้นอะแค่นี้ใช่ไหมไม่ได้พลาดอะไรใช่ป่ะ
5: มีไหมคะไม่มีนะสั้นไม่จะมี
7: โอเคเดี๋ยวก่อน what factors prompted Thailand's mandatory quarantine policy for Ebola ก็คือมันมีปัจจัยอะไรเหรอที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมาบังคับให้มีการกักตัวกัน Well, Thailand's mandatory 21-day quarantine policy for Ebola was primarily prompted by an increase in daily arrivals คือมีคนเข้ามามากขึ้นเพิ่มจำนวนเยอะขึ้นนะคะในรายวันต่อวัน from high-risk countries and instances of travelers failing to comply with previous daily reporting requirements ก็คือทั่วไปนั่นแหละค่ะไม่ยอมแสดงตัวทุกๆวันเข้ามานะคะจาก5-7 คนต่อวันตอนนี้เข้ามามากกว่า10 คนต่อวันแล้วไงแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปบอกแล้วก็ไม่บอกว่าอยู่โรงแรมนี้แต่ว่าไม่จริงไม่ได้อยู่นั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยไปตามแล้วก็ไม่มีไม่ใช่อย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าวุ่นวายกักตัวเลยแล้วกัน21 วันตามนั้นจบข่าวนี
5: ้ดีค่ะ
7: ทำถูกแล้วใช่ไหม
5: จริงปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
7: จริงอ่ะโอเคนี่มีการเดินทาง travel news นะ EasyJet flight diverts to Rome over อะไรเราก็อาจจะคิดว่าถ้าสมมติว่าจะบินจาก A ไป B นะแล้วไม่ไปลงที่ B นะไปลงที่ C แทนเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรบ้างคุณโบอาจจะเป็นเพราะมีคนป่วยถูกไหม
5: ใช่
7: อาจจะเป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอาจจะแบบว่าอ้าวน้ำมันไม่พอนี่วาซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นไอ้เรื่องน้ำมันไม่พอเนี่ยนะแต่อันนี้เป็นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
5: ค่ะ
7: มี power bank มี power bank อยู่ในกระเป๋าที่โหลดเข้าไปใต้ท้องนั่นถ้าเป็นอย่างนี้คนที่จับได้เนี่ยจะต้องโดนไฟน์หรือเปล่าวะเพราะว่าจะขึ้นจะลงมันเป็นเงินทองของสายการบินนะหรือว่าพนักงานที่เช็คอินกระเป๋าคนนั้นน่ะโดนไล่ออกมันจะต้องรู้นะว่าใครจะต้องรับผิดชอบใครต้องอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสาหัสนะคะคุณโบเรื่องแบบเนี้ย
5: จริงค่ะเพราะว่ามันต้องกลายเป็นที่ต้องสงสัยไปนะ
7: ช่ A UK bound EasyJet flight was diverted to Rome after a power bank was found to be charging in a passenger's luggage. It has been revealed. คือ power bank นั้นน่ะกำลังชาร์จอยู่ด้วยนะในกระเป๋าที่โหลดเข้าไปใต้ท้องอ่ะflight from Hurghada อียิปต์นะคะก็คือเหมือนภูเก็ตบ้านเราอ่ะเหมือนใช่ค่ะเป็นแหล่งแบบเที่ยวไม่ครบภูเก็ตสิอาจจะเป็นเหมือนหัวหินบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะEgypt to London Luton landed in the Italian capital on Tuesday night as a precaution ก็เป็นการเฝ้าระมัดระวังไว้ก่อนนะคะเป็น precaution ระวังไว้ก่อน The airline said the captain had to divert in line with safety regulations after a passenger informed a crew during the flight that the portable charger was in the hold of the aircraft
6: ก็มี passenger ก็คือคนที่ใช้คือไม่ใช่ลูกเรือนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
5: ผู้โดยสาร
6: ใช่ผู้โดยสารนั่นแหละเป็นคนไปบอกเองว่าคือไปบอกกับทาง crew member นะคะว่าเนี่ยมีไอ้ power bank อยู่ในเครื่อง
5: อยู่
6: ใช่นั่นแหละเพราะว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์ใช่ไหมที่ว่าไอ้ power bank พวกนี้มันก็ระเบิดแล้วไฟไหม้ไงคุณโบถูกป่ะใช่นั่นแหละ
7: data from flight radar 24 showed the flight cruising at 36,000 when almost 3 hours into its journey over the Adriatic Sea it took a sharpLeft-hand turn and landed 20 minutes later. คือแบบเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบแทบจะ90องศาเลยอะแบบชาร์ปเทิร์นแบบว้ายชาร์ปแม่จ้าแล้วก็รีบแบบว่าลงที่โรมนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยจะ head ไปที่ลูตันที่อังกฤษ
5: ลอนดอนใช่
7: ตามนั้น it is understood that there was no issue with the power bank มันก็ไม่มีปัญหาหรอกไอ้ตัว power bank นั่นแหละแต่กฎกติกา rules and regulations เนี่ยเขาก็พูดกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยนะว่า power banks are not allowed to be charging during a flight คือห้ามชาร์จอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่อารมณ์เสียไม่ละคนที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นน่ะ
5: แล้วเมื่อไหร่จะได้ถึงที่ลอนดอนสักทีอะไรกันนะ
7: อ๋อใช่ตามนั้นเลย The safety of its passengers and crew is EasyJet's highest priority and EasyJet operates its fleets of aircraft in strict compliance with all manufacturers' guidelines

0: แต่ห้ามนำมาใช้ห้ามมาชาร์จเป็นอันขาดเลยโดยเฉพาะระหว่างที่มีการแบบว่าบินอยู่นะคะ mid flight จะห้าม a maximum of two power banks per customer are allowed they must not exceed 160 watt per hour ดูดูดูดูดูดูโอเคตามนั้น
1: ต้อง
0: ก
1: ระ
0: ็
1: มัดระว
0: ต
1: ั
0: ้
1: ง
0: อง
1: กั
0: ด
1: น
0: ูสายการบินด้วยนะคะแต่ละสายการบินมีนโยบายที่แตกต่างกันไปนะคะคุณโบบางสายการบินน่ะเขาไม่ให้เอาขึ้นเลยบางวันลูกเดียวบางแห่งก็บอกว่า2 ลูก maximum so please be careful all right next news we go to India
1: เ
0: จ
1: ร
0: รา
1: ต้
0: ิ
1: อง
0: ๆอ
1: เ
0: ั
1: ข
0: น
1: ้
0: น
1: า
0: ี้มัน
1: ข
0: ก็
1: ่าวเศรษฐกิจแล้วป่ะคะพี่
0: เอาเหรอหมดเวลาแล้วใช่ไหมโอเค
1: ใช
0: จ
1: ่
0: ริงๆแล้วอันนี้ก็ข่าวเศรษฐกิจด้วยแต่มันไม่ใช่เศรษ
1: ก
0: ฐ
1: ็
0: กิจไทยเอาได้ไหม
1: ได้นะก็เศรษฐกิจก็
0: ไ
1: เ
0: ด
1: อา
0: ้
1: แบ
0: แหล
1: บ
0: ะโอเคได้อ
1: เอ
0: ่ะ
1: าข่าว
0: แต
1: เศ
0: ่
1: รษฐ
0: เราก ก
1: ิ
0: ็
1: จ
0: ไป
1: แท
0: เข้
1: น
0: า
1: ก็ไ
0: จ
1: ด
0: ิ
1: ้
0: งโก้ของเราก่อนจิ้งจิ้งจิ้งจิ้ง
1: ได้ค่ะ
0: ดิ้ง
1: เข้า
0: ดิ้ง
1: เศรษฐกิจเข้าช่วง
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
1: ค่ะก็กลับเข้ามาเรื่องของช่วงเศรษฐกิจของเราข่าวเศรษฐกิจเป็นคือภาษาไทยเป็นภาษาไทยก็ยากแล้วนะเพราะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ายากกว่าอีกอ่ะ
0: ไม่ค่อยสันทัดภาษาข่าวเศรษฐกิจเหมือนกันอันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวของมหาเศรษฐีอินเดียพวกมหาเศรษฐีอินเดียเขารวยจริงๆนะคุณโบ
1: จริง
0: รวยมาก so Indian billionaires buy foreign companies as growth slows at home คือช่วงหลังนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสุดในแต่ละประเทศอเมริกาก็ชะลอตัวลงยุโรปก็อาการก็ภาวะก็นะทุกที่เลยแหละของโลกอินเดียก็เป็นการโตที่อินเดียเนี่ยนะคะก็มีผลกระทบอยู่เหมือนกันเมื่อคราวนี้มหาเศรษฐีที่เขาทำด้านธุรกิจนะคะเขาก็แบบว่าจะไปทำธุรกิจอะไรยังไงขยายยังไงต่อไปดีกว่านะคะปรากฏว่าเขาก็ไปซื้อบริษัทต่างชาติเลยIn late April, India's Sun Pharmaceuticals, อันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกบริษัทยา right so they have agreed to pay 11.75 billion to acquire New York listed women's health and biosimilars firm Organon and Co. อินเดียไปซื้อบริษัทยาอินเดียไปซื้อบริษัทที่เกี่ยวกับสุขภาพสตรีนะคะที่มีชื่อว่า Organon and Co มูลค่า 11.75 พันล้านนั่นคือเยอะเลยหลายตังเลยทีเดียวIt marked the biggest overseas acquisition by an Indian company. อันนี้เนี่ยมันก็เป็นการเอาไป take over นะคะโดยบริษัทอินเดียที่ใหญ่ที่สุดที่มูลค่าสูงสุดเนาะ and it followed a string of high-profile international deals by Indian firms in recent months. These include Tata Motors, บริษัทยานยนต์ตาทาทานะคะของอินเดียเนี่ยก็ได้เข้าไปกวาดซื้อนะบริษัททำรถ Touring based vehicle maker Iveco IT company Coforges ไม่รู้ล่ะก็มีนะคะก็มีไปซื้อ Iveco ซึ่งเป็นบริษัทขออภัยใครมันจะ message มาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตีเลยเป็นบริษัทด้าน IT ค่ะคุณโบนั่นก็ 2.35 พันล้านเหรียญสหรัฐซื้อไปเลยซึ่งบริษัทนี้มันก็คือ based in Silicon City ที่อเมริกานะคะ Silicon Valley แล้วก็ Bajaj Group ก็ไปซื้อ Alliance SE ด้วย Alliance นี่เป็นบริษัทใหญ่นะโอ้โห Data from consultancy Grant Thornton shows that 162 Indian companiesspent more than 18 billion on outbound acquisitions in 2015 a 34% increase from the previous year ในปี2025นะคะเม็ดเงิน 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยบริษัทอินเดีย162บริษัทนะคะได้ไปกวาดซื้อบริษัทนะข้ามชาติ we could cross

0: $15 billion in deal value in just the first half of the year, Sumeet Abrol, partner and national leader at Grant Thornton, told the BBC. For many, this new wave of overseas acquisitions by India Inc. evokes memories of the global buying spree led by companies such as Tata Group, two decades ago, when it made audacious bets for global trophy assets like Jaguar, Land Rover, and Cora Steel. เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นโมเมนตัมใหม่นะคะที่บริษัทอินเดียก็ไปซื้อเป็น buying spree เหมือนแบบว่าเราไปซื้อเสื้อผ้าเราไปเดินช็อปแบบวันไหนที่แบบเงินเดือนเพิ่งออกอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่เขาไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเขาก็ไปกวาดซื้อบริษัทอย่างนี้อย่างเช่น Tata เนี่ยเมื่อแบบ20ปีก่อนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปคว้าแจกว่ามันก็เป็นรถยานยนต์อังกฤษนะที่มันแบบหรูหราหน่อยคุณโบนั่นแหละเนาะพวกนี้เขามหาเศรษฐีจริงๆ but several analysts told the BBC that the motivations this time are somewhat different เขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยคือตอนนั้นเขาก็คือเหมือนอยากจะขยายธุรกิจเนาะเพราะนั้นแหละเพื่อที่จะเป็น trophy assets แบบมันเป็นถ้วยแบบแห่งแบบความสำเร็จดูสิฉันแบบขยายมาซื้อบริษัท UK เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยแบบคือความที่ฉันมีตังค์ฉันรวยฉันสามารถอย่างเงี้ยแหละนี่คือเมื่อแบบ20ปีก่อนนะเมื่อก่อนอย่างนี้เนี่ยนะคะที่อินเดียเขาก็ไปกวาดซื้อกันนะคะคือเขาก็อยากได้อะไรที่มันแบบว่าโชว์สเตตัสของเขาไงแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยเหตุผลที่ซื้อเนี่ย มันคนละอย่างคนละเรื่องเลยมันเป็นเพราะว่า the motivations this time are somewhat different. Indian companies are pursuing Western assets not simply as symbols of global ambition ไม่ใช่แค่เป็นความแบบว่าอยากจะขยายไปนานาชาตินะ but for strategic and operational reasons strategic ก็คือเรื่องของการวาง
1: กลยุทธ์เนี่ยกลยุทธ์ใช่ใช่นะคะแล้วก็การรันของบริษัทด้วย
0: The broader economic backdrop has also changed sharply since the early 2000s ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่ยุคปี2000นะคะ During the previous acquisition boom India was in the midst of a roaring bull market คือช่วงที่ซื้อกันไปตอนนู้น เลยอ่ะปี2020กับปีนั้นมันเป็นเพราะว่าแบบคืออินเดียบูมตุ้มๆๆอยู่นะคะแล้วแบบว่าคือจะเป็นแบบ bull market ก็คือจะเป็นกระทิงแบบลุยอ่ะ Today the country is grappling with a rapid exodus of foreign portfolio investors แต่ตอนนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยเขากำลังเจอประเด็นแบบนักลงทุนเนี่ยดึงเงินออก exodus แบบออกแบบเร็วด้วยนะ A sharp slowdown in net foreign direct investment and stubbornly weak private sector investment. ฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนก็ไม่ค่อยจะลงทุนเนาะถึงแม้ว่าจะตัดเรื่องของภาษีแล้ว tax cuts production link subsidies จะเป็นการช่วยนะคะในเรื่องของการผลิตนู่นหรือว่าสร้างโรงงานนี่รัฐบาลพยายามช่วยแล้วนะคะแต่ไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ทำให้สถานการณ์ด้านการลงทุนมันดีขึ้นเลย FDI foreign direct investment เนี่ยก็สุดตัวลงอย่างที่บอกไปนะท่องเอ้ยชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเขาเอาเงินออกจากประเทศอินเดียกันหมดเลย นั่นแหละ corporate profits of India's top 500 companies post-COVID grew at 30.8 per annum but still our overall capital formation rates from the private sector have been disappointing ก็คือถึงแม้ว่านะคะหลังจากโควิดแล้วเนี่ยนะคะมันมีการโตของกำไรของบริษัทต่างๆของอินเดียนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย การโตนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าน่าผิดหวังIt is disappointing หมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาพอดีใช่โอเคก็ตามนั้นค่ะเศรษฐกิจวันนี้เผื่อเขาจะมาลงทุนไทยหมดเวลาแล้วคุณโบไว้เจอกันใหม่
1: เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะก็ติดตามกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรแบบไหนยังไงติดตามกันได้ทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยง

0: ค่ะพบกับทางบอกับพี่ตุ๊กก่อนแล้วก็มาเจอกับพี่เอ๋วันนี้บอกกับพี่เอ๋ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: เนี่ยเริ่มกินละสวัสดีค่ะมาม enjoy your lunch สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
3: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลสธนช.เตือน15จังหวัดเฝ้าระวังฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเลบานอนตอนใต้ยังระอุอิสราเอลยกระดับโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชมฟังครับต้อนรับผู้ชมฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเดืองแน่นครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในช่วงค่ำครับจะมีสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีเรื่องของการเวียนเทียนจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยสำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าครับสำหรับวันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันสำคัญของชาวพุทธยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะครับที่องค์การสหประชาชาติรับรองมาตั้งแต่ปี2542เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธประวัติได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาในฐานะมรดกทางจิตใจและก็ภูมิปัญญาของมนุษยชาติการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: มากันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะสามารถ

0: ช้โครงการนี้ได้แล้วค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยว่าโครงการนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีการเน้นย้ำวิธีการในการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะใช้จ่ายตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus จากนั้นค่ะตรวจสอบวงเงินที่จะเริ่มต้นการรับสิทธิ์ขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะจะต้องมีการเติมเงินเข้า G wallet ก่อนผ่านทางแอปเป๋าตังค่ะจากนั้นร้านค้าที่เปิดแอปพลิเคชันถุงเงินจะมี QR code และประชาชนก็ไปซื้อสินค้าโดยใช้จ่ายผ่านทางแอปเป๋าตังสแกนชำระเงิน QR code ผ่านทางถุงเงินของร้านค้านะคะระบบจะดำเนินการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่าย60 40ให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะโดยโครงการใช้จ่ายหลักการร่วมการจ่ายในสัดส่วน60 40นี้นะคะอย่างเช่นหากประชาชนซื้อสินค้าราคา100บาทค่ะรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทนะคะซึ่งการใช้จ่ายนี้จะมีการที่รัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันค่ะเท่ากับประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายเอง133บาทก็เป็นการซื้อสินค้าใน1วันนะคะมูลค่า333บาทค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนวงเงินย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าไม่เกิน200บาทสูงสุดค่ะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทค่ะวงเงินจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ซึ่งโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด4เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะ
1: ไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มครับตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยบอกว่าแม้สถานการณ์ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสงครามภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศแต่ว่าไทยยังสามารถครองแชมป์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและก็ตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลังแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและก็การยอมรับจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2025ถึง2026ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการระดับลักชัวรี่อีเวนต์ระดับโลกแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางคุณภาพจากทั่วโลกครับจากสถิติที่รวบรวมจากนิตยสารและก็ผู้เก็บสถิติระดับนานาชาติที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีครับว่าไทยติดอยู่ท็อป5เกือบทุกสถาบันและก็นิตยสารเช่นเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกขณะที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับได้รับคว้ารางวัล Green Distinguished Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมันสะท้อนความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลครับนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและก็เมืองเกาะตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัล Green Destination Award 2026จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์อัตลักษณ์และวิถีชุมชนท้องถิ่นขณะที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพกลุ่มลักชัวรี่และกลุ่มนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างต่อเนื่องครับ
0: ขณะที่ทางโฆษกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคค่ะโดยล่าสุดนะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยจำกัดมหาชนโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิวางแผนเพิ่มเส้นทางเชื่อมการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองค่ะ โดยได้มีการหารือกับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีผลักดันเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพนะคะอย่างเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางสำคัญทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพิ่มในความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงค่ะและยังบูรณาการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็น Airport for Regional Development นะคะหรือว่ากลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สำหรับเมืองรอง7เป้าหมายค่ะมีที่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่ร้อยเอ็ดมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวในอนาคตรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินระยะยาวรวมไปถึงความร่วมมือให้กับโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการจัดบริการห้องพักระยะสั้นสำหรับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สายการบินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพักค้างในระหว่างการเดินทางนะคะซึ่งทางกรมท่าอากาศยานก็ยืนยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งการพัฒนาศักยภาพสนามบินบุคลากรเชื่อมต่อการเดินทางพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศสำคัญของภาคใต้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ผบ.ตร.ครับสั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนนะครับพลตำรวจโทตาเรรงผิวพันธ์รองเฉลี่ยตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรสั่งการกำชับการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทับใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือว่าการปิดกั้นเว็บไซต์และก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้ว 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนแล้วก็ทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นครับขณะเดียวกันสปอสตร.โดยพลตำรวจธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ครับได้เดินหน้าปราบปรามจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงมิถุนายนนั้นสปอ.สตร.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดโดยในจำนวนนี้ออกหมายจับแล้วก็จับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่งครับโฆษกตร.บอกด้วยนะครับว่าผบ.ตร.และสปอ.สตร.เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ให้ปราบปรามการพนันออนไลน์ ทายผลฟุตบอลโลกทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนันฟุตบอลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยจวดจับนะครับทำให้การสกัดกั้นทำได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นครับ
0: มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนค่ะว่าใน15จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายนค่ะหลังจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงและร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองพื้นที่สิงน้ำท่วมฉับพลันค่ะเลขาธิการสทนช.นายชยันต์เมืองสงเปิดเผยนะคะว่าตามประกาศของสทนช.ค่ะระหว่าง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักนะคะโดยจังหวัดที่จะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องมากกว่า100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำจากปัญหาน้ำระบายไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภูเก็ตค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ศักยภาพในการรองรับปริมาณฝนสะสมหากว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจส่งผลให้ไปเกิดน้ำขังรอการระบายกระทบต่อการสัญจรใช้ชีวิตของประชาชนและได้มีการย้ำค่ะว่าให้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกผลิตกล่องครับเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานพลาสติกผลิตกล่องใส่อาหารและกระดาษลูกฟูกของบริษัทซินปังกรุ๊ปจำกัดตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกัน3หลังบนพื้นที่กว่า10ไร่ต้นเพลิงเป็นอาคารผลิตกล่องพลาสติกมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแล้วก็สารผสมกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำเกือบ20คันเข้าฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเพลิงจึงสงบแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาป้องกันการปะทุอาคารทรุดตัวลงมา1หลังส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นหลายล้านบาทครับ
0: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดทหารพรานยิงสกัดแก๊งขนยาเสพติดนะคะมีการปะทะกันเดือดค่ะโดยกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองรับทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมามายังฝั่งประเทศไทยตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อช่วง 1:30 นของเมื่อวานนี้ค่ะตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามายังช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเฝ้าตรวจและมีการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่ขบวนการดังกล่าวค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานลาดตระเวนเกิดการปะทะกันนาน3นาทีค่ะเมื่อเสียงปืนสงบลงค่ะทางเจ้าหน้าที่มองว่าทัศนวิสัยมืดนะคะทำให้ไม่สามารถตรวจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนจนต้องรอจนถึงช่วงเช้าได้มีการวางกำลังควบคุมพื้นที่บริเวณจุดที่มีการปะทะและขอกำลังเพิ่มเติมพบว่ามีร่องรอยของเลือดค่ะอยู่ที่บริเวณต้นไม้เป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการน่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหนีรอดไปได้เจ้าหน้าที่ยังพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้ที่1ค่ะมียาเสพติด 150,000 เม็ดส่วนเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวม300,000 เมตรค่ะก็คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการจังหวัดเมืองสาดในประเทศเมียนมาลำเลียงมาตามช่องทางธรรมชาติบ้าน46เมืองยอนเปียงคำพักคอยที่บ้านห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยผ่านทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยแล้วก็กำลังขนของกลางไปส่งมอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะ ได้ส่งมอบของกลางให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีขยายผลและเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับดูสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับไปลุยที่สีลมฟังคนทำงานกลางคืนชู AI CCTV สร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนเบอร์10ครับได้เปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขตบางรักย่านสีลมเพื่อรับฟังปัญหาของคนทำงานกลางคืนและก็ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อวานนี้นะครับว่าคนทำงานกลางคืนต้องการให้รัฐยอมรับอาชีพดังกล่าวในฐานะอาชีพอิสระและก็ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ครับยังต้องการให้สังคมมองว่าดรักโชว์เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยอยากให้ภาครัฐมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ครับในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีรุ้งที่สามารถเติบโตและก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนายชวัฒน์บอกว่าความตั้งใจของตนก็คือการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยตนต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ ก่อนหน้านี้กรุงเทพเคยได้รับรางวัล Gold ด้านความเท่าเทียมเป็นเมืองแรกของเอเชียจาก UNDP มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ อยากเดินทางเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องยกระดับด้านความปลอดภัยทำให้กทม.เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับคนกลุ่มนี้รวมถึงทุกๆคนครับโดยนายชัยวัฒน์บอกว่านโยบายของพรรคประชาชนคือการใช้สิ่งที่กทม.มีอยู่แล้วอย่างเช่นกล้อง CCTV เข้ามาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยตรวจสอบภาพบนกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุที่น่าสงสัยที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมกล้อง CCTV จะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังตำรวจในทันทีพร้อมทั้งแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณที่ใดเพื่อให้ตำรวจสามารถลงมาตรวจสอบสถานที่ได้ทันเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทำให้คนกรุงเทพมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยนายชัยวัฒน์บอกด้วยนะครับว่านโยบายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนครับ
0: อนุชาควงอภิสิทธิ์ค่ะหาเสียงที่ตลาดสมกรนะคะก็ชูต้นแบบตลาด AI ถูกสุขะอนามัยค่ะโดยการลงพื้นที่ของนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางไปพร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคนะคะอย่างเช่นนายกรจาติกะวณิชนายสกลทิพย์พัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะโดยทักทายประชาชนพร้อมกับสะท้อนสภาพเศรษฐกิจทั้งต่อตัวผู้สมัครแล้วก็นายอภิสิทธิ์ค่ะนายอนุชาบอกว่าการลงพื้นที่ตลาดสมกรถือว่าเป็นจุดเด่นที่นำเทคโนโลยีให้ลูกค้าสแกนตาม QR code เลือกพิกัดร้านค้าได้อย่างสะดวกแม่นยำแล้วก็ยังมีลิงก์ไปสแกนจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงสามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ร้านค้าที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวใช้ข้อมูลประมวลผลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการความสะอาดได้เป็นอย่างดีลบภาพตลาดสดแบบเติมไปได้เลยค่ะมีสุขลักษณะที่ดีที่ดังนั้นเห็นว่าสามารถที่จะผลักดันเปิดตลาดได้ทั้งสัปดาห์ไม่ใช่เพียงแค่ในสุดสัปดาห์เท่านั้นสร้างรายได้ให้มากขึ้น ส่วนกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปบริหารจัดการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดการจัดการขยะแยกขยะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการจราจรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยดูแลความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินให้กับผู้ค้าและประชาชนและจะต่อยอดตลาดในระดับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเน้นเรื่องความสะอาดให้ทุกคนสบายใจมาตลาดแล้วถูกต้องตามสุขลักษณะรวมไปถึงดูแลผิวพรรณและกลิ่นนะคะจากการปรุงอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างดังนั้นต้องมีมาตรการเสริมไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเช่นการจัดเก็บไขมันของเสียจากตลาดจะต้องมีบ่อพักไขมันค่ะขณะที่ในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางฝั่งของนายอนุชาจะไปที่สีลมนะคะจะมีการเดินขบวนพาเหรดกันซึ่งเป็นงานสำคัญทุกปีค่ะสำหรับนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของพรรคประชาธิปัตย์ชูจุดเด่นเริ่มที่องค์กรของกทม.เพราะว่าความหลากหลายทางเพศอยู่ในทุกส่วนของราชการค่ะจะต้องเข้าไปดูสัดส่วนให้เหมาะสมพร้อมเข้าไปดูกฎระเบียบการจัดกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศค่ะ
1: นายอภิสิทธิ์ยังให้ความเห็นเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยหวังว่ารัฐบาลและสว.จะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช้เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาส.ส.ร.ของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของส.ส.ร.แต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากกังวลหรือไม่นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเข้าใจว่าในวาระแรกมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้มีการเลือกโดยตรงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกส.ส.ร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็จะเหลือ80คนนายพิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการของทุกพรรคการเมืองครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะและบันดาลตอนใต้ยังระอุนะคะขณะที่เรื่องของการเจรจาสหรัฐก็มีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันโดยพบว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนค่ะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามโดยกองกำลังอิสราเอลรุกคืบไปยังตำแหน่งทางตอนเหนือของแม่น้ำริตานีของเลบานอนมีการยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์การรุกคืบของอิสราเอลครั้งนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงจากทั้งอิสราเอลและเลบานอนที่กรุงวอชิงตันเพื่อเดินหน้าการเจรจาที่สหรัฐเป็นคนกลางให้การผลักดันสร้างสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
1: แฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์ปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่า PSG นะครับจุดไฟเผาสิ่งของแล้วก็ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักของเขาสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3คือเสมอกันในเวลา1-1ครับโดย PSG สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองครับตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอขนาดยักษ์ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมแมตช์นี้เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงย่านชัตแลและก็หน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันทั้งขยะจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมแม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งแผงไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเพื่อป้องกันล่วงหน้าแล้วก็ตามครับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนบุกยึดแล้วก็ปิดถนนวงแหวนรอบกรุงปารีสพร้อมจุดพลุไฟจนการจราจรเป็นอัมพาตกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั่วประเทศกว่า 20,000 นายครับเพื่อควบคุมเหตุการณ์มีผู้ถูกคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ7นายครับมารินเลอแปนผู้นำขวาจัด ของฝรั่งเศสออกมาโจมตีเหตุการณ์นี้ผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีระบุว่ามีแค่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ชัยชนะของสโมสรฟุตบอลจะจุดชนวนให้เกิดจลาจลและก็ทำให้ประชาชนขังตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุทรายพัดถล่มหลายเมืองในรัฐราชสถานของอินเดียนะคะกระทบทัศนวิสัยพายุทรายขนาดมหึมาและรุนแรงพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐราชสถานซึ่งเป็นรัฐทะเลทรายของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้ในพื้นที่ท้องฟ้านะคะก็มืดสนิทราวกับกลางคืนทัศนวิสัยเหลือเพียงศูนย์เลยค่ะและมีลมกระโชกแรง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เมืองหนุมานกาและศรีคังคานครนะคะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าพายุฝุ่นที่รัฐราชสถานอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งจะช่วยบรรเทาสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงถึง48องศาเซลเซียสมาหลายวันก็คาดว่าสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวนต่อไป 4-5 วันค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
15: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
14: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
15: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
14: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
16: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยณัฐพงษ์ม่วงธรรมนะฮะแห่งการตลาดบาลตอนนะครับ
19: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับ
18: น
19: ั
18: ทพลนัทพลหรือนัทพง
19: นัทพลนะครับ
18: นัทพลม่วงสามคนไม่รู้จักหรอกเขารู้จักชื่อหนุ่ยคนก็รู้จักหนุ่ยแล้วการตลาดบาลตอนเหมือนหนุ่ยแล้วหนุ่ยก็หนุ่ยแบตไตอะไรเงี้ยใช่ไหม
19: มีหนุ่ยแบตไตอะไรเงี้ยก่อนหนุ่ยอัมพลใช่ครับมีหนุ่ยที่สามได้ก็เป็นบุญผมแล้วครับ
18: นะฮะ
19: มา
18: ช่วงนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดกันเรื่องแบรนด์สิงก็ว่าไปนะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเราจะไม่พูดกัน
19: ครับ
18: แต่แบรนด์หนึ่งซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่จะเขียนบทความก็เรียกว่า cutthroat competition นะฮะ
19: cutthroat
18: เชือดคอหอยกันเลยนะฮะ
19: เชือดคอหอย
18: คืออุตสาหกรรมรถ EV นะครับ
19: ครับ
18: แล้วก็ในเชิงแบรนดิ้งเนี่ยจริงมันสุขผมก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่ง
19: ครับ
18: นี้คุยกันหนุ่ยเรื่องการตลาดก็จะคุยซะหน่อยคือแบรนด์ Volvo เนี่ย positioning ของ Volvo เวลาสอนการตลาดเนี่ยก็จะหยิบเป็น case study เลยคือเรื่อง safety คือ Volvo เนี่ยขายความปลอดภัย
19: ทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo
18: แต่ตอนนี้เนี่ยไอสิ่งที่ Volvo ขายและคนยึดถือมาโดยตลอดเนี่ยมาทำลาย Volvo นะครับก็คือ Volvo EX30 เนี่ยไฟไหม้ทั่วโลกนะครับไม่ได้ไหม้เฉพาะประเทศไทย
19: ค
18: ันที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้ไหม้ทุกคันนะแต่ว่ารุ่นเนี้ยไหม้ที่บราซิลไหม้ที่ฮ่องกงแล้วก็ไฟไหม้2คันที่ไทย
19: ครับก็มีโอกาส
18: แต่ซีเกอร์เนี่ยซึ่งเป็นฝาแฝดกับ Volvo แล้วเป็นรถจีนด้วยเนี่ยไฟไม่ไหม้นะครับไฟไม่ไหม้นะครับ
19: โอเค
18: เพราะว่า EX30 เนี่ยใช้แบตเตอรี่ในเครือจีลี่แต่ซีเกอร์เนี่ย X เนี่ยใช้แบต CATL ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
19: อ
18: ื
19: ม
18: Mercedes-Benz จะใช้ CATL ด้วยนะ
19: โอ้โหโอเคเยี่ยมครับ
18: แล้วก็เวลาที่ผู้บริหารเหมือนแบบจะโยนให้กับคือผู้บริหารเขาก็เตือนแล้วนะว่าห้ามเกิน 70% นะ
19: ก็
18: แต่บางทีคนมันก็
19: ช่วงนี้อย่าเกินนี
18: ้ก็เหมือนเตือนอย่าไปจอดบนรางรถอะรถไฟอะ
19: โอ้โหแบบเทียบภาพได้แบบนะ
18: บางคนมันก็ลืมไงบางคนก็แบบโหถ้าไปเชียงใหม่มันจะ 70% วิ่งได้เท่าไหร่วะอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณ300กิโลมั้งคันนี้วิ่งได้ประมาณผมไม่แน่ใจประมาณ435หรือ500เนี่ย 70% วิ่งได้กี่โลอะอาจจะแบบ300ต้องไปเติมอะไรเงี้ยแล้วบางทีไปเติมตามปั๊มในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะบางทีจะชกกันอะไรเงี้ยบางคนเอาเติมเสร็จแม่งก็ใหม่ไปบางคนก็มาแย่งเราเติมไม่ได้จองอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายมากเดี๋ยวหนุ่ยคงจะรู้ว่าใช้ EV บ่อย
19: ครับ
18: นะ Mercedes-Benz CLA 250 EV ตัวใหม่กันเลยเข้าสัปดาห์หน้าในสีแดงใช่ไหม
19: ครับครับ
18: คุณเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นที่ปรึกษาบริษัทในเครือเบนซ์แห่ง
19: ประ
18: เ
19: ทศไท
18: ยธนบุรีเนี่ยนะคุณชื่อชาญนี่ว่าไง
19: คือจริงๆผมขอมองกลับไปแบบนี้ก่อนเนาะถ้าเรามองด้วยความเป็นกลางเนี่ยจริงต้องบอกก่อนว่าตอนผมได้ขับ Volvo ตัว XC40 แรกๆเนี่ยอาจารย์พูดตรงๆเป็นรถที่ดี
18: นำเข้านะอันนั้นนำเข้าใช่ไหม40นี่นำเข้าจากสวีเดนนะ
19: น่าจะต้องบอกว่าดีเทลผมอาจจะไม่รู้ต้องขอแบ็คกลับไปนิดนึงก่อนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ดีนะแล้วพอตัว XC30 มาเนี่ยผมก็รู้สึกชอบนะ
18: EX30
19: ครับตัวนั้นแหละพอ30เข้ามารู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันเป็นรถที่ดูกระทัดรัดแล้วราคาก็ดูน่ารักลงสำหรับรถยุโรปต้องบอกนี้สำหรับรถที่ยังเป็นแบรนดิ้งยุโรปแล้วกันเนาะเราไม่พูดว่ามันแบรนด์แม่เป็นใครแล้วกันเนาะรู้สึกว่าราคาสมเหตุสมผลแล้วยิ่งตัว2มอเตอร์เนี่ยอาจารย์พูดตรงๆนะ2มอเตอร์แรงเท่ากับเกือบเท่ารถยนต์3มอเตอร์เพราะว่าตัวท็อปสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย0ถึง100เร่งด้วยความเร็วประมาณ3วิปลายๆอาจารย์ Tesla 2มอเตอร์ยังไม่ถึงเลยได้ประมาณ4กลางๆต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่เท่าที่ผมเห็นข้อมูลและเห็นข่าวเนี่ยส่วนนึงอ่ะก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่ลายผลิตของลายตัวนั้นแหละนะครับเท่าที่ทุกคนเห็นข่าวเนาะแล้วก็แบรนด์ก็พยายามจะมาบอกว่าโอเคระหว่างเนี้ยเขาพยายามหาแบตเตอรี่เพื่อจะมาเปลี่ยนก่อนฉะนั้นก็ช่วงระหว่างเนี้ยพยายามชาร์จไม่เกิน 70% เนาะก็เห็นหลายๆข่าวนะครับเท่าที่คุยๆมาเนี่ยเขาจะบอกว่ารุ่นเนี้ยหลายๆที่ก่อนหน้านะบอกว่าห้ามจอดในอาคารไม่ค่อยอยากให้จอดในอาคารเท่าไหร่ด้วยความเสี่ยงและยิ่งผมเห็นจากหน้าฟีดโซเชียลหลังที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วกันเนาะโอ้โหหลายที่ยิ่งออกมาประกาศชัดเจนฮะอารมณ์รุ่นนี้คือมีแต่คนไม่อยากเข้าใกล้อ่ะต้องบอกแบบนี้ดีกว่ามีแต่คนบอกว่าโอ้ต้องไปจอดข้างนอกจอดไกลๆไอ้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าแบรนด์ยิ่งต้องมาแก้หนักนะว่าแบบคือไม่งั้นสโลแกนทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo มันจะยิ่งถูกตั้งคำถามว่าแบบ
18: ไม่ใช่สโลแกนนะ
19: positioning มันเป็นอะไรอ่ะเป็น positioning เลยถูกไหม
18: เป็น positioning
19: สมัยผมเด็กๆต้องบอกแบบนี้อาจารย์พ่อผมเคยบอกว่าอยู่พ่อผมเคยบอกผมเด็กๆนะอยู่ใน Volvo เนี่ยต่อให้ชนกับ10ล้อก็ยังปลอดภัยคนมันพ่อผมคนมันนอกเป็นแบบนี
18: ้ตายใน Volvo นะ
19: อะไรนะ
18: กุ้งกิติคุณนักร้องนำนักร้องดังนี่ตายใน Volvo นะ
19: เหรอ
18: ผมว่าผมไปดูประวัติอ่ะ
19: น่าจะเป็นเคสหนักแต่ทีเนี้ยผมว่าในมุมหนึ่งในมุมของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องบอกก่อน product ดีแต่ผมว่าไลน์เนี้ยเป็นไลน์ที่มีปัญหาแล้วผมว่าสำคัญคือวิธีการเมเนจอ่ะเมเนจเมื่อเกิด crisis management ผมว่าวันนี้มันสำคัญนะที่ผมเห็นคนแชร์แล้วหลายคนก็จะคอมเมนต์ feedback ว่าแบบแหมบางทีข้อความอ่ะมันน่าจะใช้หัวใจมากกว่าธุรกิจหน่อยอ่ะผมว่าคนรัก Volvo มีเยอะเพราะ Volvo จะเป็นคนที่ผมว่าอาจารย์ก็จะรู้ว่าคนซื้อ Volvo ทุกคนจะบ่นเรื่องราคาขายต่อกันต้องเป็นคนที่รักใน Volvo จริงๆถึงจะเลือกซื้อ Volvo เพื่อเอามาใช้ไม่ได้แบบไม่เอามาขายต่อไม่เหมือนรถที่มันแบบเป็นที่ยอมของตลาดแบบยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่คือจุดที่แบรนด์ต้องรีบมาเรียนรู้เรื่อง crisis management ของแบรนด์ดีๆว่าแบบเมื่อเกิด crisis ขึ้นน่ะคุณจะแก้ยังไงแม้แต่คุณจะบอกว่าเราบอกแล้วว่าอย่าพึ่งช้าเกิน70 whatever ในโซลูชันอื่นที่คุณจะแก้ไขซีนาริโอได้อ่ะคุณควรมีวิธีอื่นๆไหมที่ทำให้แบรนด์ในระยะยาวอ่ะมันยังคงเป็นแบรนด์ที่คนรักได้แล้วถ้าเจอแบบนี้ผมว่าอาจจะกระทบถึงหรือคนที่กำลังจะตัดสินใจจะเลือกอ่ะแม้จะเป็นเลือกรุ่นอื่นของ Volvo อ่ะอาจจะมีคอนเซิร์นแล้วนะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอีกหน่อยมันยังเป็นแบบนี้ต่อเนี่ยแล้วเราจะได้รับการดูแลยังไงซึ่งผมว่าเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยอาจารย์คิดว่าไงต้องถามอาจารย์แบ็คกลับไปแบบนี้หน่อยในอดีตมันเคยมี worst case แบบนี้ไหมมา
18: พูดเรื่องอื่นก่อนแป๊บหนึ่งกรณีรถไฟฟ้าเนี่ยผมมีคอนโดเตี้ยๆอยู่ที่หนึ่งนะมันก็มีที่จอดใต้ดินเนี่ยผมบอกนิติเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
19: ว่า
18: บอกเลยว่ารถไฟฟ้าห้ามจอดใต้ดินเด็ดขาดนะ
19: ทำไม
18: ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเพราะว่าถ้ามันไหม้เนี่ยมันดับยากแล้วก็รปภ.มันไม่ได้ดูห้องใต้ดินมันก็จะไปลาม
19: ที่ที่มันโล่ง
18: เพราะใต้ดินมันไม่ได้อยู่ที่โล่งต้องจอดข้างบนเท่านั้นคือพูดตรงๆก็คือมันไม่ใช่มีแค่ Volvo หรอกนี่ไหม้อ่ะมันก็ไหม้เยอะมันก็ไหม้เยอะนะคำถามหนุ่ยคืออะไรนะ
19: ทีนี้ผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงในเชิงมุมนึงอ่ะสิ่งนึงผมว่าในแง่ของมาร์เก็ตติ้งมันคือเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะbias effect แล้วกันเนาะพอเราเห็นข่าวรถคันที่1 2 3ติดกันน่ะมันทำให้คนเชื่อว่ารถไฟฟ้าไม่ง่ายแต่ก็มีเพจนึงผมจำเพจเป๊ะๆไม่ได้นะครับอาจารย์เขาจะเอาตัวเลขมาสรุปในแง่ของสถิติและ data ว่าสัดส่วนการไหม้ที่เกิดขึ้นจริงๆและไม่ได้เป็นข่าวด้วยนะทั้งเป็นและไม่เป็นนะอัตราของรถไฮบริดอ่ะมีอัตราที่น่าจะสูงที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดไฟฟ้าสัดส่วนต่ำมากรองมาเป็นน้ำมันและสูงสุดเป็นไฮบริดฉันผมว่าเวลาก่อนจะ perceive เรื่องอะไรเชื่อเรื่องอะไรว่าจริงอ่ะอยากให้กลับไปดูสถิติภาพรวมก่อนไม่งั้นมันจะเหมือนเราเป็นผู้บริหารในห้องอาจารย์ผมว่าอาจารย์น่าจะเคยเจอเอ้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมคิดว่าผมเชื่อว่าไอ้เชื่อมันเป็น gut feeling แต่จากสถิติและ data เนี่ยมันคือสิ่งที่มันสะท้อนภาพรวมความเป็นจริงที่เราไม่ได้เห็นทีนี้กลับมาที่อาจารย์แล้วเคสใครสิทธิ์ในอดีตที่อาจารย์เคยเจอขอหนักๆประมาณเคส
18: บนโต๊ะหน่อยหรือว่ามีในตำรา
19: เคยเห็นในตำราก็ได้อะเคยได้ยินกับหูครับ
18: ก็ทารินอลไง
19: ทำอะไร
18: ทารินอลไงคนกินแล้วตายไง
19: ทารินอล
18: ในอเมริกาเนี่ยคนกินแล้วตายเขาก็เรียกคืนกลับหมดเลย
19: ครับ
18: แล้วเขาก็ประกาศรับผิดชอบแล้วเขาก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเลยตายทั้งสองครั้ง
19: ครับ
18: ก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าตัว Volvo เนี่ย Volvo เนี่ยมันเป็น positioning เดิมคือพูดตรงๆก็คือ Volvo มันอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยคือถ้าในแง่ของรถสวยมันก็คือทุกวันนี้ Volvo สวยแต่สวยเมื่อเทียบกับตัว Volvo เองไงว่าเพราะว่า Benz เนี่ยมันก็สวยเยอะมากถ้าเทียบกับ Volvo
19: ครับ
18: อายุตัวอย่างเช่นไอ้ Volvo ไอ้ Benz ที่คุณซื้อกับ Volvo X30 ใครสวยกว่ากันนะไม่ต้องถามเลยใช่ป่ะ
19: อ่ะผมโนคอมเมนต์เดี๋ยวจะหาว่าใบแอบ
18: ไม่ต้องถามเลยหรือ BM มันก็สวยกว่าอยู่แล้วใช่ไห
19: ม
18: แล้ว Benz เนี่ยคนซื้อเพราะครับว่าดูรวย
19: แบรนดิ้ง
18: คือรวยเลยแหละ
19: positioning
18: คือ Benz เนี่ยคือ Benz เนี่ยไม่ได้ positioning ไม่ใช่รวยนะคนเห็นแล้วว่าถ้า Benz เนี่ยรปภ.เนี่ยหาที่จอดรถให้ก่อนเลย Benz เนี่ย
19: อันนี้เรื่องจริง
18: BM เนี่ยขับสนุก
19: ครับ
18: กำลังสนุกแล้วดูแบบว่าผู้หญิงชอบอะไรเงี้ย
19: ดูเป็นหนุ่มซิ่งแบดบอยหน่อย
18: ๆแต่ Volvo เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นลูกกล่องเลยนะ Volvo เพราะว่าการออกแบบสไตล์กล่องเนี่ยมันปลอดภัยเวลาชนมันปลอดภัยไงแต่มันไม่สวย
19: เ
18: พราะฉะนั้นเนี่ย Volvo อยู่ได้ด้วยคำเดียวเลยคือปลอดภัย
19: safety
18: สวยมันก็อาจจะไม่สวยเท่า Benz BM ราคาขายต่อก็สู้ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ Volvo เนี่ยมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเนี่ย Volvo เนี่ยจะแก้ยากคือถ้าแบรนด์อื่นเป็นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ไง
19: มันไม่ใช่จุดขายหลัก
18: แต่ตอนนี้สิ่งที่ Volvo จะเสียหายเนี่ย นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือ Volvo เนี่ยจะกลายไปเป็นรถจีนเลย
19: เพราะอะไรเพราะถูกเปรียบเทียบกับแบรนด์แม่อย่างเงี้ยหรอ
18: คือมีรถ2ยี่ห้อในไทยที่บริษัทแม่เป็นจีนแต่คนปฏิบัติไม่เหมือนกัน
19: ยังไงคร
18: ับ แบรนด์หนึ่งก็คือ MG
19: MG
18: เนี่ยเป็นแบรนด์อังกฤษนะ
19: ครับ
18: แล้วก็บริษัทเนี่ยไอ SAIC เนี่ยไปซื้อมา
19: ครับ
18: แล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่จีนเลยออกแบบโดยจีนอะไรเงี้ยเป็นจีนไปหมดเลยเอาแต่ชื่อมาเท่านั้นเองที่ยังเป็นอังกฤษนะแต่จีลี่เนี่ยไปซื้อ Volvo มาจาก Fordจีลี่เนี่ยซื้อเนี่ยแต่ให้สวีเดนเนี่ยบริหาร
19: ยังคงให้
18: สำนักงานใหญ่เอ่ยอะไรการบริหารผลิตอะไรเลยเนี่ยยังอยู่ในสวีเดนคือพูดง่ายๆเหมือนจีนเอาลูกฝรั่งมาเลี้ยง
19: okay.
18: คนหนึ่งพากลับไปจีนเลยให้กินอาหารจีนพูดภาษาจีนเป็นจีนไปเลย
19: ครับ
18: กลายเป็นเด็กตีละนะอังกฤษกลายเป็นเด็กตีส่วนไอ้จีลี่เนี่ยมึงรับลูกฝรั่งมาเลี้ยงเนี่ยก็เป็นฝรั่งยังกินอาหารฝรั่งอะไรพวกนี้อยู่เมืองฝรั่งอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโวโว่เนี่ยตั้งราคาฝรั่งนะ
19: ครับ
18: คือราคาเนี่ยอาจจะต่ำกว่าBM กับ Benz นิดหน่อยแต่ก็พูดตรงๆคือระดับหลักล้าน2ล้านอะหลัก2ล้านอะใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ไอ้คุณดู MG ดีมันคือรถญี่ปุ่นมันคือรถญี่ปุ่นราคาเท่ารถญี่ปุ่นหรือจะถูกกับญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าตัว Volvo EX30 เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติในแง่หนึ่งก็คือเป็นรถที่ผลิตในจีน
19: ครับ
18: ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่ามันก็มี BM ที่ผลิตในจีนก็มาขายในไทย
19: ก็ไม่แปลกคือเทสลาผลิตในจีนก็เยอะต้องบอกเลย
18: มันก็มีมินิซึ่งผลิตในจีนก็มาขายใช่ไหม
19: ครับครับ
18: แต่พอไฟไหม้ครั้งนี้มันกลายเป็นคุณภาพรถจีนไง
19: มันถูกตีแบรนดิ้ง
18: คุณไม่ได้ขายราคารถจีนไงใช่ป่ะหมายถึงว่าคุณผลิตในจีนแต่คุณไม่ได้ขายรถจีนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ซูมซิกเกอร์เอ็กซ์ไม่ดีกว่าเหนือที่รุ่นเดียวกับ Volvo เลยหน้าตาเหมือนกันเลย
19: โอ้โหเทคโนโลยีว้า
18: วใช่เปล่าแล้วก็ใช้แบต TATL ด้วยก็รถรุ่นเดียวกันเนี่ย Seeker X เนี่ยเป็นรถจีนเนี่ยของจีลี่ด้วยบริษัทแม่เดียวกันเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่อีกแบบนึง
19: อ้
18: าวแล้วทำไมมันไม่ไหม้ล่ะไอ้รถรุ่นเดียวกันอะแสดงมันอยู่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มันคนละยี่ห
19: ้อ
18: แบตเตอรี่ CATL นี่อันดับหนึ่งของโลกนะของคุณก็ใช้ CATL ไปดูดิ
19: โอ้โหขอบคุณมากผมยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โห
18: คือในจีนเนี่ยก็ห้ามแบตเตอรี่ชาติอื่นมาน
19: ะอ๋อเหรออันนี้ผมเพิ่งทราบนะ
18: ซัมซุงกับพานาโซนิกไปตั้งโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยแบตเตอรี่แบบไม่ใช่แบตเตอรี่ 3M 3K นะแบตเตอรี่ใหญ่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้เขาไม่ให้ใช้คุณก็ต้องส่งออกใช่ไหมฮะเพราะนั้น CATL เลยกลายเป็นแบตเตอรี่

0: มันก็มีแบบนี้นะอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นลายที่ผลิตแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาบางส่วนนิดหน่อยเลยทำให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผมว่าอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องบอกเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าไออย่างหลายๆแบรนด์อังกฤษก็ถูกซื้อไปเนาะไออย่างอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นรถยนต์กลุ่มที่เป็นแบบลักชัวรี่คาร์ซูเปอร์คาร์ก็อยู่ในเครืออย่างจีลี่นะอย่างเช่นLotus ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมชอบนะหน้าตาก็ดูโฉบเฉี่ยวดูแปลกดูอาจารย์มีความเห็นยังไงกับอันนี
1: ้ทำไมฮะก็Lotusมันก็ทำราคาถูกลงราคา5-6 ล้านบาทก็ซื้อได้ไงใช่ไหมก็เป็นราคาจีนไปแล้วแล้วรถLotusนี่พี่คนขับไอ้ฉังองค์ฉังงานไปบางคนกันถึงก็เป็น
0: รถ
1: ตัดทั้งไปใช่ป่ะ
0: จริงๆ
1: ก็คือรถตัดคือใช่ไหมคือรถตัดเนี่ยออกแบบเป็นจีนไปแล้วตอนนี
0: ้คือต้องบอกแบบนี้อาจารย์ช่วงหนึ่งอะผมเคยชอบรถตัดแล้วก็อยากได้เนาะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ซื้อนะต้องบอกก่อนนะเพื่อนก็บอกว่าซื้อรถตู
1: ้
0: นะ
1: ร้านเอง
0: มันก็ไม่เองนะมันก็แพงอยู
1: ่ไม่ก็ถือว่าราคาถูกเพราะว่ารถตัดราคามันเหนือกว่าปอร์เช่นะ
0: ครับ
1: แต่แบรนด์มันเหนือกว่าปอร์เช่นะแต่ราคามันถูกกว่าปอร์เช่อ่ะใช่ป่ะ
0: แต่อย่างที่อาจารย์ว่าหน้าคล้ายกับตัวดีเปิลที่แบบผมเองก็ใช้
1: เหมือนเลยคล้ายๆเลย
0: เคยครั้งหนึ่งมองแล้วเผลอๆนี่ก็มีจำผิดเหมือนกันนะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วทีนี้ผมมีคำถามแล้วถ้าเกิดแหมพอคนตีภาพเป็นแบรนด์จีนเนี่ยฉะนั้นในมุมนึงอ่ะก็จะมีคนมาดีเฟนต์ว่าเฮ้ยแต่วันนี้แบรนด์จีนก็ดูล้ำนะดูทันสมัยนะดูอย่างหัวเว่ยดูอย่างเสี่ยวมี่สิทำไมยังมีนิยามคำว่าแบรนด์จีนหรือว่าจริงๆแล้วแบรนด์จีนมันมีหลายมิติสำหรับอาจารย
1: ์คนซื้อรถก็ไม่ได้ซื้อผ่านแค่ผ่านะนี
0: ่
1: เขาสถานะนะคุณ
0: ครับ
1: ใช่เปล่าคนซื้อรถเนี่ยไอ้คือขับให้คนอื่นดูใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไปซื้อรถไอ้รุ่นที่ถูกที่สุดของจีนนี่ขับพอไปได้ก็พอในเมืองกรุงเทพเนี่ยมันก็ติดขับคันเล็กๆก็ได้มันมีรถคันเล็กๆคันละ 400,000 ก็มีใช่ป่ะ
0: จริงจริงจริงครับ
1: รถเนี่ยคุณขับเพื่อไปไหนมาไหนอย่างเดียวที่ไหนล่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วส่วนนั้นท่านนายกยังขับโรลส์รอยซ์เลยเห็นป่ะแต่ปัจจุบันเขาก็มาขับดีใบดีใช่ไหม
0: เห็นอยู่
1: แล้วคุณซื้อเบนซ์ทำไมล่ะคงไม่ใช่เพราะสวยอย่างเดียวหรอกใช่ไหม
0: แม่ก็สวยแล้วก็อุดหนุนกันแล้วอย่างที่อาจารย์บอก
1: คุณต้องรับว่าจีนสมรรถนะเนี่ยก็ราคาก็ถูกกว่าแต่ว่าท่านคือสมรรถนะก็ดีราคาก็ถูกคุณไปซื้ออวตารสิถูกกว่าไอ้ Mercedes Benz คุณดิคันเบิ่มเลยน่ะไม่ซื้ออวตารล่ะ
0: ฮะไอ้ยอม
1: ใหญ่เลยอวตารเห็นป่ะใช่ไหม
0: จริงจริง
1: เออแล้วตอนนี้ไอ้รถที่ไอ้จีนเนี่ยประเทศจีนมันสูงราคามันถูกก็ดีก็จริงแต่มันไม่มีนามสกุลไงเข้าใจไหมเหมือนคนเนี่ยเอ้าหมายถึงว่าคุณรวยมันจะขายออนไลน์กับคุณเป็นผู้ดีเก่าอ่ะเขาจะ
0: ครับ
1: คนเขาจะโอเคเขาก็ดูนามสกุลคุณไง
0: เข้าใจใช
1: ่เปล่าคนบางคนเนี่ยเห็นนามสกุลถึงแม้คุณจะเป็นญาติห่างๆเนี่ยยังดีกว่าคุณนามสกุลอะไรก็ไปดูแล้วรวยจะค้าขายออนไลน
0: ์ก็แสดงว่ายังมีการมองเรื่องมิติของแบรนด์ยังคงสำคัญกับคอน sumer ในวันนี้อยู่อาจารย์จะบอกแบบนี้ใช่ไหม
1: แบรนด์มันแบ่งชนชั้นใช่ไหมล่ะแบรนด์เนี่ยมันคือชนชั้นจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณไปแค่คุณนั่ง business class กับ first class เนี่ยคนละเรื่องเลยนะ
0: หูมัน
1: คือ business class ก็แพงนะแต่ถ้าคุณเจอ first class เนี่ยคนละเรื่องนะ first class เนี่ยผู้ประกอบการหรือ CEO เท่านั้นนั่ง
0: ยากหายากต้องบอกตามตรง
1: business class อาจจะเป็นแบบว่าระดับผู้ในการฝ่ายหรืออะไรนั่งได้เอาง่ายๆอย่างผมอะผมไม่มีปัญญานั่งหรือมีผมก็ไม่เอาเฟิร์สคลาสกูไม่เอา
0: เข้าใ
1: จไปนิวยอร์กในเกิน5-6 แสนนี่กูไม่เอาเด็ดขาดแต่ว่ามันก็เป็นผู้ประกอบการไง
0: ครับ
1: โรลส์รอยซ์เงี้ยคุณซื้อทำไมคันบางรุ่น60 ล้านน่ะ
0: บางคน
1: มันเป็นสถานะมันเป็นสถานะถามว่าโรลส์รอยซ์มันเหนือกว่ารถจีนหรือรถจีนสมรรถนะเท่าโรลส์รอยซ์ก็มีราคาถูกกว่าก็มีหงฉีนี่ก็มี
0: ผมว่าแบบนี้ผมเติมนิดนึงเลยเดี๋ยวผมอยากถามอาจารย์ก่อนให้สรุปทิ้งท้ายหน่อยอ่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ซื้อโรลส์รอยซ์นะครับผมก็ถามตรงๆด้วยความเป็นเพื่อนกันก็ถามแบบทำไมซื้อโรลส์รอยซ์อยากรู้ส่วนหนึ่งที่ผมเจอคำตอบคือหลายคนเป็นคนเซลฟ์เมดแล้วก็รู้สึกว่านี่คือเหมือนถ้วยเทอร์ปี้ของเขาที่เขารู้สึกว่าถ้าได้ซื้อรถแบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เขาติดขัดในไอ้สิ่งเขาอาจจะเป็นล็อกในใจเนี่ยมันคลายล็อกว่าเขามันคือเครื่องหมายสเตตัสของคำว่าความสำเร็จแล้วกันเนาะมันก็อันล็อกในสิ่งที่แบบโอเค

0: ค่อยไปหาเป้าหมายต่อไปแต่ที่ผมอยากถามอาจารย์ว่าแล้วถ้าเกิดอาจารย์ได้มีโอกาสสมมุติว่านั่งคุยกับทีมผู้บริหารวอลโว่จะเคสคริสิสแบบนี้หรือว่าจะเผื่อคนในอนาคตที่มีเคสคริสิสที่แบบโปรดักต์มีปัญหาจากไลน์ผลิตเองโดยไม่ตั้งใจแล้วก็กำลังหาทางแก้ไขอยู่แต่บังเอิญระหว่างหาทางเนี่ยมันก็บังเอิญซวยเกิดเหตุการณ์ไม่ตั้งใจขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เอฟเฟคกับคอน sumer จริงอาจารย์อยากแนะนำเขาว่าควรทำยังไงดีครับในครั้งหน้า
1: คุณต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งใช่ไหม
0: ยังไงซื้อคืนหมดเลยเหรออย่างนั้นไหมคิดว่าไง
1: อาจจะไม่มีปัญญาซื้อคืนหมดหรอก ใช่ไหมอันนี้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแบตทุกอันนะเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นโมดูล
0: เลือกดูแต่ละโมดูลว่าเสียไหม
1: อันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นโมดูลปุ๊บเนี่ยคนมันไม่ไว้ใจ
0: ครับ
1: เหมือนกับเวลาคุณซ่อมอ่ะค
0: ุ
1: ณซ่อมของอ่ะอันนี้คือแบตเนี่ยเป็นชิ้นส่วนนะ
0: ครับ
1: คือพูดตรงๆคนไม่ต้องซื้อไม่ต้องรถใหม่หรอกไม่มีใครหรอกที่จะไปซื้อรถคืนไม่มีทางน้อยเบนซ์ไม่ว่าจะเปลี่ยนได้ก็ลำบากถึงแม้จะมีข้อบกพร่องเพราะเขากลัวว่าทุกคนเอากันหมด
0: คร
1: ับบริษัทโวโว่ก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณโวโว่ประเทศไทยนี่การทุนมาสาเลยถ้าซื้อคืนหมดนะแต่ว่าการเปลี่ยนแบตเนี่ยมันอาจจะควรเปลี่ยนให้ทั้งชิ้นนะ
0: เปลี่ยนทั้งหมดทุกชิ้นเลยไม่ใช่แค่บายโมดูลมันมี3โมดูล
1: เปลี่ยนทั้งแบตเลย
0: เปลี่ยนแบตใหม่หมด
1: เพราะว่าการเปลี่ยนโมดูลเนี่ยคนก็ไม่แน่ใจว่าคือช่างมันจะเก่งหรือเปล่าอ่ะแกเป็นโมดูลอ่ะคือถ้าช่างไม่เก่งเนี่ยแล้วสมมุติว่าเปลี่ยนปุ๊บเป็นโมดูลปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีปัญหาอีกทำไงอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยไอ้1668คันเนี่ยเขาอาจจะรับซื้อ2คันที่มันไหม้นะแต่5คันใหม่ไปเลย2คัน
0: ครับครับ
1: 1666คันเนี่ยเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนโมดูลอ่ะแบตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนบางคันบางคันก็เปลี่ยนโมดูลบางคันก็เปลี่ยนแบตใหม่ให้นะใครบางคันที่เปลี่ยนโมดูลเกิดมันไหม้อีกทีทำไงอ่ะ
0: โอ้โห
1: เสร็จเลยนะ
0: แบบไหนอีกอ่ะ
1: เสร็จเลยนะแล้วตอนเนี้ย Volvo มันไม่ได้ไหม้แต่ X30 มันมี XC60 ไหม้3คันในเวลาปีนึงเนี่ยไหม้เร็วๆนี้เพิ่งว่าไหม้เร็วๆนี้แต่ไม่รู้เหตุเขาบอกอีก2คันที่ไหม้เนี่ยเป็นรถไอ้น้ำท่วมหัดใหญ่แล้วมาซ่อมได้ไม่ดี
0: อืม
1: ไฟฟ้าไม่ดีแต่ผมถามในใครจะมาสนใจไหมว่าเฮ้ยอ๋อนี่มันหัดใหญ่แล้วมันร้านซ่อมไม่ดี
0: คนจำไม่ได้
1: เขาบอกว่าโวโว่เนี่ยมันไหม้5คันในเวลา1ปีใช่เปล่าเขาไม่ได้มาสนใจเวลาคนอ่านเขาอ่านแค่บรรทัดเดียวแต่ประเด็นโวโว่เนี่ยแต่ประเด็นโวโว่เนี่ยถ้าเปลี่ยนแบตแล้วต้องไม่ไหม้อีกนะ
0: ครับ
1: ใช่เปล่าเอาแล้วถ้าเกิดคันที่เปลี่ยนโมดูลแล้วเกิดมีไหม้อีกกับเปลี่ยนแบตทั้งชิ้นไม่ไหม้โอ้โหจะทำไงอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: ใช่เปล่า
1: คืองานเนี้ย
0: ความเชื่อมั่น
1: โวโว่ต้องยอมขาดทุนน่ะ
0: ขาดทุนเพื่อรักษาแบรนด์ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่คือแบรนด์สำคัญที่สุดแล้วไม่งั้นมันจะกลายเป็นอย่างที่ผมบอกปัญหาโวโว่โวโว่มันจะกลายเป็นแบรนด์จีนไปเลยเพราะรถคันนี้เป็นรถจีนคือผลิตในจีนก็ทำราคาถูกด้วยไงโวโว่ราคาขนาดนี้คุณซื้อได้ที่ไหนเล่า
0: ไม่มีต้องสองพัน
1: เออราคาคือมันถูกไงแต่เนี้ยคนให้ถูกและดีนี่ว่ารถจีนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ BYD กับจีนก็ขับกันเต็มไปหมดเหมือนจะเป็นไรเลยไงแต่ตอนนี้ไอ้รถจีนเหมือนกันเนี่ยราคาถูกกว่าอีกไอ้ซีก็ถูกกว่าโวโว่อีกมันไม่เป็นไร
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ก็แปลว่าจากนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมไปซื้อซีกดีกว่าสิซีก
0: ็ควรรักษาแบรนด์อันดับหนึ่ง
1: ใช่ไหมต้องรักษาแบรนด
0: ์มา
1: แน่นอนคือต้องรักษาไว้ก่อนไม่งั้นแบรนด์คุณจะอยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วคนไทยนี่ไม่เอาเลยนะ
0: คนไทยไม่เอา
1: คนไทยนี่หันหลังเลยนะคุณบอกไปก่อนเลย
0: แสดงว่าถ้าเกิดตัดใจแล้วคือตัดเลย
1: ใช
0: ่โอ้
1: คนไทยนี่บทรักมากบทไม่เอาเลยนะเพราะฉะนั้นในโวโว่
0: ท้ายหน่อย
1: คือโวโว่ต้องยอมอ่ะต้องยอมไปเอาแบต
0: ระยะสั้น
1: 800ไปเอาแบตมาอีก800ตอนนี้แบต
0: ท
1: ั้
0: งหมด
1: 800มันต้องเข้ามา 1,600
0: ครับ
1: เออแล้ว800นี่ภาวนาว่าต้องไม่มาอีกนะ
0: โอเค
1: คือทำธุรกิจเนี่ยรักษาแบรนด์ไว้ยิ่งชีวิตเสียชีพเสียสัตว์เสียแบนไม่ได
0: ้ครับ
1: นะเป็นกำลังใจให้โวโว่แล้วกันนะครับ
0: เช่นกันครับผม
1: ต้องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมจัดทำแผนจังหวัดกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2571-2575 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยแผนจังหวัดจะครอบคลุมทุกมิติภายในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ส่วนแผนกลุ่มจังหวัดต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง18จังหวัดจะทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมคผ.เร่งหาต้นตอปนเปื้อนห้วยตะเข้สระบุรีพบกลิ่นสารเคมีทุกจุดตรวจย้ำเอาผิดถึงที่สุดนายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองเกตคลองน้ำเขียวและห้วยตะเข้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังได้รับรายงานปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ำทั้ง3สายมีลักษณะสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายสารเคมีทุกจุดที่ตรวจสอบเมื่อนำเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามวิเคราะห์ค่าสารเคมีระเหยพบค่าระหว่าง 2.5 ถึง 2.6 นอกจากนี้ยังพบการนำไฟฟ้าในน้ำสูงบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวม23พารามิเตอร์ครอบคลุมกลุ่มโลหะหนักสารที่ละลายในน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา7วันสำหรับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรวม9แห่งพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำไปเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อหาความเชื่อมโยงและระบุต้นตอของการปนเปื้อนหากผลการตรวจสอบสามารถระบุผู้กระทำผิดได้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีอาญามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงดำเนินการเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หาต้นตอของสารเคมีอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้เมื่อเวลา 10:30 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาถึงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีพระเทพวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค17และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางธงอำเภอเอ่าลึกจังหวัดกระบี่รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมกว่า 2,500 คนเพื่อร่วมกันสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสมทบทุนการก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือหลังจากเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพบปะประชาชนที่คอยอยู่ในเต็นท์พิธีด้านล่างโดยท่านอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีเงินใช้อายุยืนยาวมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขมีความเจริญและเดินทางไปรับประทานอาหารในเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนเดินทางกลับสนามบินนานาชาติกระบี่เพื่อกลับกรุงเทพมหานครนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา14:00 น.
5: สิรินาถชนนีพันปีหลวง สิริปวงประชานนบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: การผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
4: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
5: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับวันนี้มาพร้อมกันนะครับมีคลิปไหมบอกทัศน์มีคลิปเพื่อนๆเราไหม
3: โอ้มีเยอะนะครับม
5: ี
3: เยอะ
5: จังจัง
3: วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องเรียบเรียงจัดสรรเวลาให้ดีนะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเน
5: า
3: ะเดี๋ยว
5: ต้องจ
3: ัดเวลาให้คุณหมอสมศักดิ์อันที่สองเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกตามเด็กพฤษภานะครับก็มีก็โชคดีที่คุณหมอจิรยศก็นำเรื่องนี้มาพูดอันที่สามก็มีคลิปนะครับของคุณแป้งกับหมอจิรยศแล้วก็พวกเราสามคนเนี่ยก็ต้องมาจัดสรรแบ่งเวลากันเพราะนั้นเนี่ยเราไปฟังคลิปเลยดีกว่านะคุณแป้นเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาจากออสเตรเลียด้วยเชิญรับฟังครับหลายอย่างรู้สึกจะมาเร็วไป
6: สวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เรื่องที่จะมาคุยกันเป็นเรื่องที่มาจากบทความที่ไปเจอเข้าเกี่ยวกับเรื่องของโรคแบบหนึ่งของผู้สูงอายุก็คือดิเมนเชียหรือว่าโรคภาวะสมองเสื่อมโดยที่เขาบทความฉบับเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องว่ามันมีงานอดิเรกหรือฮ็อบบี้เนี่ยที่จะช่วยลดโรคดิเมนเชียได้จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยถือว่าไอ้โรคดิเมนเชียหรือโรคภาวะสมองเสื่อมนะคะเป็นสาเหตุนำเลยของการเสียชีวิตในออสเตรเลียตอนนี้นะคะมีคนมากกว่า 400,000 คนในออสเตรเลียที่ตอนนี้มีชีวิตอยู่ด้วยสภาวะของสมองที่มีผลต่อความจำความคิดแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็เขาคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในปี2065ซึ่งก็อีกประมาณ40ปีข้างหน้าคือฟังดูแล้วก็น่ากลัวโดยเฉพาะสำหรับสวแบบเราหรือว่าคนใกล้ชิดสวแต่ว่ามีรายงานทางการแพทย์บอกว่าความเสี่ยงของการเป็นดิเมนเชียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าอายุมากขึ้นหรือว่าโชคร้ายอะไรเท่านั้นแต่ว่าเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงถึง 40% ของดิเมนเชียทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วหนึ่งในไลฟ์สไตล์นี้ก็คืองานอดิเรกหรือฮ็อบบี้ที่เรามีกันนั่นเองมาดูกันว่าจากรายงานวิจัยนี้ทำไมฮ็อบบี้ถึงดีต่อสมองแล้วก็ความนึกคิดแล้วก็ฮ็อบบี้อะไรที่จะช่วยทำให้สมองยังเฉียบคมได้นะคะคือเรื่องแรกก็ต้องมาดูที่ต้นเหตุก่อนคือทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้ความเสี่ยงในการเป็นดิเมนเชียเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีรายงานจากสถาบันด้านการป้องกันโรคดิเมนเชียชื่อ Lancet Commission เขานำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็สรุปออกมาว่าปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคเนี้ยก็ซึ่งเป็นปัจจัยซึ่งสามารถจะเลี่ยงได้ด้วยนะตั้งแต่ว่ายังไม่ต้องอายุมากเลยนะคะก็ถ้าปัจจัยพวกนี้ถ้าเผื่อทำได้เนี่ยมันจะลดความเสี่ยงในการเป็นดิเมนเชียตอนที่อายุเยอะได้นะคะปัจจัยที่เขาสรุปออกมาได้เนี่ยมี14เรื่อง 1. การศึกษาน้อย 2. สูญเสียการได้ยิน 3. ขาดการออกกำลังกาย 4. เป็นโรคอ้วน 5. เป็นเบาหวาน 6. คอเลสเตอรอลสูง 7. ความดันโลหิตสูง 8. สูบบุหรี่9ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป10การเสื่อมด้านสายตาที่ไม่ได้รับการรักษา11มลพิษทางอากาศ 12การบาดเจ็บทางศีรษะอย่างรุนแรง13ภาวะซึมเศร้าและ14การโดดเดี่ยวทางสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ปัจจัยทั้งหมดนี้มันจะทำให้คุณเป็นดิเมนเชียนะแต่จากผลการวิจัยเนี่ยเขาแนะนำว่าทางเรื่องในชีวิตประจำวันซึ่งมันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยเนี่ยนะอาจจะช่วยทำให้สมองเรามีสุขภาพดีได้นานขึ้นด้วยแต่นี่ทำยังไงเขาบอกสมองเรามันถึงจะแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานักวิจัยเขาก็มักจะอธิบายโดยใช้คำว่า cognitive reserve ซึ่งก็คือสมรรถภาพสำรองของกระบวนการรู้คิดมันเป็นไอเดียที่ว่าการศึกษาการทำงานและกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นสมองเนี่ยจะสามารถสร้างการเชื่อมโยงของเส้นประสาทหรือที่เรียกว่า neural connections เนี่ยได้มากขึ้นซึ่งก็อธิบายถึงการที่ทำไมบางคนถึงมีความสามารถที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาหรือทำงานที่ยากซับซ้อนได้ดีกว่าคนที่มี cognitive reserve สูงกว่าเนี่ยจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็การเกิดโรคด้านสมองเนี่ยได้ดีกว่าคนที่มี cognitive reserve ที่ต่ำนะคะการวิจัยเนี่ยเขาเสนอแนะว่าฮ็อบบี้และงานอดิเรกที่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายเนี่ยจะช่วยกระตุ้น cognitive reserve ได้นักวิจัยเขาก็แบ่งกิจกรรมพวกนี้ออกมาเป็น3ประเภท1ทางด้านร่างกายเช่นการเดินการวิ่งการขยับแข้งขยับขาโยคะอะไรพวกนี้นะคะสองด้านใช้สมองเช่นเล่นพัซโซหรือปริศนาตัวต่อหรือที่กำลังฮิตก็คือซูโดกุนะคะสามคือ social activities กิจกรรมทางสังคมเช่นไปร่วมสมาคมจะไปร่วมสมาคมเต้นรำร้องเพลงวาดรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการมี social interact กับคนอื่นนะคะเฮ้ยมันมีฮ็อบบี้อะไรล่ะที่ก็มีคนถามว่าแล้วมีแบบเป็นแมจิกฮ็อปปี้ไหมคือแบบว่าถ้าตัวนี้เราปิ๊งเลยนะปิ๊งเลยต้องช่วยได้แน่นอนอันนี้ทางนักวิจัยเขาบอกว่ามันก็ตอบยากนะแต่ว่าเขาพบว่ามีการศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยจากใช้ตัวอย่าง 22,000 คนเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นดิเมนเชียนะคะแล้วก็ติดตามพฤติกรรมไป11ปีเขาพบว่าคนที่มีฮ็อบบี้อย่างน้อย1อย่างเนี่ยในช่วงวัยกลางคนเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าการต่ำกว่าในการเป็นโรคดิเมนเชียถึง 19% และถ้าเผื่อมีฮ็อบบี้มากกว่า1อย่างก็จะลดความเสี่ยงไปได้ถึง 23% บทความเนี้ยมันก็บอกอะไรเราได้บอกให้เรารู้ว่าคือถึงแม้เราจะยังไม่เป็นผู้สูงอายุอ่ะแต่การมีกิจกรรมต่างๆหลายอย่างโดยเฉพาะฮ็อบบี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะลดความเสี่ยงที่จะเป็นดิเมนเชียได้ในอนาคตว่าแล้วก็พรุ่งนี้คงต้องไปซื้อซูโดกุมาหัดเต้นสักเล่มหนึ่งแล้วค่ะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพกายและก็สุขภาพสมองดีนะคะสวัสดีค่ะ
7: โอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่โดนใจพวกเราเหมือนกันนะหมอไปทัดใช่ไหมเพราะว่าพออายุมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาเขาขี้หลงขี้ลืมนู่นนี่นั่นนะลืมชื่อคนที่เราคุ้นชินอย่างเงี้ยเช่นน้องๆที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันมันตั้งแต่ไหนห้าหกสิบปีห้าปีหกปีที่แล้ว
3: ปัจจุบันนี
7: ้งงชื่อเล่นชื่ออะไรนี่อะไรเงี้ยแต่เห็นหน้าจำได้นะเห็นหน้าจำได้แต่ว่าถามชื่อดิมันต้องคิดหน่อยคิดหน่อยมันก็ยังเว้นยังเช่นชื่อภรรยานี่จำได้แน่นะถ้าจำไม่ได้ก็บอกให้เรียกว่าที่รักกันก่อนนะปลอดภัยมากๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจ
3: พอดีคุณเป้นพูดเรื่องนี้ผมก็เคยอ่านเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยคู่กรณีสามเศร้าแต่เป็นจริงๆเป็นสองฝ่ายก็คืออิหร่านสู้กับสหรัฐกับอิสราเอล
7: คร
3: ับ เราก็รู้ว่าคนที่เก่งมากๆเนี่ยฉลาดปราดเปรื่องเจ้าเล่ห์แสนคนอยู่ในคนเดียวกันหมดเนี่ยคืออิสราเอลใช่ไหมคือยิงเนี่ยนะครับผมเคยอ่านบทความมาหนึ่งที่ว่าเอ๊ะคนยิงเนี่ยที่เก่งเขาจำอะไรได้แม่นยำมันมีกลเม็ดหรือวิธีอะไรไหมที่เขาทำให้จำได้อย่างมีคนรวบรวมไว้นะครับอยากฟังไหมสนใจไหม
7: อยากฟังจะสนใจคนยิวดิดังมานานแล้วคนยิ
3: วซึ่งถ้าดูไปดีๆแล้วเนี่ยนะครับ อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสามหมอนี่เรากำลังทำอะไรคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่านี่เขาบอกอย่างนี้ครับข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องวิธีการอ่านและบางคนอ่านตำรานะเพราะเปิดอ่านตำราไปได้หน้าหนึ่งนี่ก็คือจบเลยนะจบแปลว่าหลับ บางคนอ่านหนังสือหน้าเดียวจบหลับเลยนะแต่ว่าสำหรับคนอยู่เนี่ยเขาบอกวิธีการอ่านของเขาให้คำว่าอ่านเชิงรุก อ่านเชิงรุกเป็นยังไงนะครับอ่านเชิงรุกเนี่ยเขาทำสองอย่างร่วมกันอย่างที่หนึ่งนะเขาใช้คำว่าชับรูตาชับรูตานะแปลว่าอะไรนะอ่านโดยมีพาร์ทเนอร์มีคู่หูร่วมกันอ่านเอ๊ะมันอ่านพร้อมกันได้ยังไงครับจริงๆแล้วการอ่านที่มีคู่หูนี่ก็คืออ่านไปพร้อมกับวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ปุจฉาวิสัชนาสิ่งที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะต่างคนก็ต่างก็อ่านแล้วก็มาวิเคราะห์วิพากษ์นะปุจฉาวิสัชนาดังนั้นการทำวิธีเนี้ยก็จะทำให้มีการแตกแขนงของความรู้นอกเหนือจากสิ่งที่อ่านไปได้ลึกซึ้งมากขึ้นไปในชีวิตประจำวันไปในโลกกว้างต่างๆมากขึ้นฟังตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับรายการสามหมอเราเหมือนกันนะพอมีผมเล่าเรื่องอะไรมาสักเรื่องนึงนะเราก็จะช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์เรียกว่าอ่านเชิงรุกอ่านเชิงรุกอันที่หนึ่งเรียกว่าหาคู่หูร่วมกันอ่านอันที่สองนะครับอ่านแบบชำแหละสี่ชั้นเป็นยังไงชำแหละสี่ชั้น
7: โอ้โห
3: ชั้นที่หนึ่งคือความหมายตรงๆตามตัวอักษรนะชั้นที่สองดูว่ามันมีใบอะไรไหมอยู่ในนั้นมีคำอ้างอิงอะไรซ่อนอยู่ไหมในนั้นนะครับชั้นที่สามก็คือความหมายเชิงเทศนาเชิงเปรียบเทียบนะช่างเชิงเทศนาเชิงเปรียบเทียบซึ่งคุณหมอสมศักดิ์ชอบทำหน้าที่นี้แหละเทศนานะครับและชั้นที่สี่คือความหมายที่ซ่อนเร้นและลึกลับนี่ไม่รู้ผมจะเข้าข่ายได้ป่ะลึกเป็นลึกลับเนี่ยเพราะนั้นอันที่หนึ่งนะครับ active engaged text ก็คืออ่านเชิงรุกวิธีที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าท่องและอ่านออกเสียง มอปยาเคยท่องไหมอาขย
7: าท่องตลอด
3: ท่องตลอด
4: สวดมนต์ก็เป็นนะสวดมนต์ก็จะ
3: ท่องและอ่านออกเสียงประกอบไปด้วยอะไรครับอันที่หนึ่งอ่านออกมาดังๆการอ่านออกมาดังๆเนี่ยมันทำให้สมองเนี่ยได้รับข้อมูลจากทางสายตาแล้วจากทางปากเนี่ยเปล่งเสียงออกมาแล้วก็เข้ามาทางหูเพราะฉะนั้นการรับข้อมูลเนี่ยมันจะเข้ามาสามทางพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องมีเพื่อนอยู่คนเดียวทำได้นะครับเท่ากับมันตอกย้ำซ้ำความคิดลงไปในสมองเรื่อยๆบันทึกลงไปในสมองซ้ำๆวิธีที่สองของการท่องและการอ่านออกเสียงก็คืออ่านแบบมีทำนองสนองนี่ต้องใช้คำว่าทำนองแล้วกันถ้าเราจะเคยได้ยินอย่างสวดมนต์เนี่ยมนต์สัตว์ก็คงคุ้นเคยเนาะว่าเวลาตั้งสวดเนี่ยหรือเวลาเราไปฟังสวดเนี่ยฟังหลายๆครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเสียงสวดเนี่ยเป็นเพลงเลยแล้วเราก็ท่องคำสวดเนี่ยได้โดยอัตโนมัติเลยนะโดยเฉพาะคำสวดที่ว่าให้พรให้ศีลให้พรหรือไปสวดในงานศพเนี่ยเราจะรู้เลยสี่ตอนเนี่ยจะมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ
4: เรื่องรัตนาสีเนี่ยนะ
3: เป็นต้นนะฮะอันนี้เรื่องที่สองก็คือท่องและอ่านออกเสียงนั้นบางคนก็จะท่องเป็นเพลงนะครับเป็นเพลงเลยวิธีที่สามครับวิธีที่สามก็คือจัดระเบียบและสรุปย่อให้กระชับวิธีนี้เนี่ยมีสองวิธีย่อยก็คืออันที่หนึ่งใช้ตัวย่อหรือเข้ารหัสให้ตัวย่อหรือเข้ารหัสหมอปัญญาชอบเรื่องนี้มากนะครับการจำวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของเด็กตั้งแต่1ขวบ1เดือนจนครบ12เดือนเนี่ยเขามีอะไรบ้างมีสูตรท่องเขาอยู่นะส่วนวิธีที่2เนี่ยวิธีที่2ก็คือจัดทำแฟ้มเฉพาะเรื่องนั้นนะแฟ้มอันเนี้ยมันอาจจะอยู่ในรูปร่างของในสมองเราก็ได้อาจจะอยู่เป็นเขียนกระดาษลงมาก็ได้เป็นต้นนะครับส่วนข้อที่4ในเรื่องของการทำให้สมองมีความจำเป็นเยี่ยมนั่นก็คือการกินและการอยู่ครับการกินและการอยู่ก็คืออย่ากินอิ่มเกินไปสมองคุณจะไม่แล่นอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับก็คือต้องเป็นโฮลิสติกหรือ brain care ก็คือดูแลสมองในภาพรวมมีทั้งการฝึกสมาธิมีทั้งการนอนให้พอแล้วก็ฝึกให้สมองได้พบกับความท้าทายได้ทำงานอย่างที่คุณตั้งเล่าเมื่อกี้ซูโดกุก็ดีเล่นเกมก็ดีเล่นไพ่บางอย่างก็ดีที่ไม่ใช่การพนันนะเป็นไพ่ที่ต้องจำต้องจับคู่ต้องมีความจำจำนวนมากเลยประมาณนี้นั้นนี่ก็เป็น4วิธีของทางพวกอิสราเอลหรือยิวนะครับที่เขาสั่งสอนสะสมกันมานะตั้งแต่พวกปู่ย่าตายายยุคนานกว่านั้นทำให้คนอิสราเอลเนี่ยก็ ป็นสมองที่ดีความจำแม่นแล้วก็ความที่เขาเนี่ยใช้วิธีแรกก็คืออ่านเชิงรุกนะการอ่านเชิงรุกนี่คือวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์บทชาววิสัชนาครับกับการชำแหละสี่ชั้นเนี่ยก็ทำให้การอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเราอ่านกับเขาอ่านไม่เหมือนกันนั่นเองครับอันนี้ก็เป็น
7: นี่ก็เป็นสิ่งที่หมอทัศน์พูดที่ตรงกับกระบวนการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษานะที่เราสอนนักศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก
3: ครับ
7: ผมสอนที่สอนนักศึกษาแพทย์ที่ที่โรงพยาบาลที่ทำงานอยู่เลยนะมันใช้หลักนี้แหละครับวิเคราะห์วิจารณ์วิจารณ์คือพูดคุยกับครูบาอาจารย์เพื่อนๆกับนักศึกษาคนที่เราสอนเท่านั้นครับและสุดท้ายคือสังเคราะห์ต้องสร้างองค์ความรู้ในสมองให้ได้ให้เกิดความแตกฉานให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ซึ่งกระบวนการนี้คือเราใช้ที่คณะแพทย์เราสอนนะครับได้วิชา journal ครับเอา journal กระบวนการในการตีพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยมาเป็น subject ไล่เข้ามาวิเคราะห
3: ์ให้รายนี้
7: วิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์กันมี journal ครับกันคุยกัน อาจารย์ด้านฟังอยู่ด้วยแล้วก็ discuss สุดท้ายสังเคราะห์นักศึกษาทั้งหมดทั้งระดับปตรีปโทและปเอกเนี่ยต้องสังเคราะห์ว่าคุณได้อะไรใหม่มาจากการเรียนวิชานี้วันนี้เปเปอร์นี้นะครับอันนี้คือวิเคราะห์วิจารณ์สังเคราะห์ก็เป็นกระบวนการสอนระดับอุดมศึกษาที่ลูกๆท่านที่ฟังที่ฟังอยู่นะครับลูกๆท่านไปเรียนในมหาลัยครูบาอาจารย์ทุกคนจะสอนกระบวนการที่หมอท่านพูดนี่แหละครับแบบอิสราเอลเลยนะครับแต่ในไทยเราใช้วิธีการวิเคราะห์วิจารณ์และสังเคราะห์ในการสอนเด็กๆที่โตขึ้นมาเป็นด็อกเตอร์นะครับ
4: ผมเลยเสริมหมอปัญญาหน่อยนะว่าอย่างที่ออกฟอร์ดเนี่ยพอดีลูกสาวก็ไปทำปริญญาเอกที่นั่นแหละปีแรกเนี่ยแอดไวเซอร์ก็จะให้ทำสโคปรีวิวแล้วก็บอกว่าจะต้องคริติกก็ได้นะคริติกอะไรที่บอกคริติคอลซิงกิ้งอะไรเนี่ยคริติกเนี่ยอันนี้คริติกว่าไอ้ที่ตีพิมพ์ออกมาทั้งหลายเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะถึงแม้ว่าจะเป็นวารสารที่มีชื่อเสียงมากๆนะก็จะต้อง
3: เจาะให้ได้ชำแหละให้ได้ความวิจารณ์ให้ได
4: ้มันมีจุดอ่อนยังไงนะแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้บอกว่า NCD เนี่ยเป็นสาเหตุการตายของโรคของคนเนี่ยนะตั้ง 70% นะสมัยก่อนเป็น CD ใช่ไหมอย่างนี้ NCD อ่ะแต่ก่อนอะไหนที่บอกว่าให้กินเค็มน้อยลงกินหวานกินมันอะไรเนี่ยคุณเชื่อเหรอไอ้อ่านมาให้ได้แล้วพยายามเจาะให้ได้ว่าอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าบางพื้นที่มันไม่เป็นไปตามนั้นเลยอะไรเป็นต้นนะ
3: อันนี้
4: ก็ยกตัวอย่างทางมหาวิทยาลัยทีนี้วันนี้วันวิสาขะขอยกตัวอย่างพระมั่ง
3: เอาเลย
4: นี่นะ
3: ผมเป็นชั้นที่3
4: ผมมีโอกาสอยู่ปฏิบัติถวายอุปถากพระอรหันต์หลายองค์เลยนะแล้วก็อย่างหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบหลวงตามหาบัวเนี่ยอายุ90กว่าทั้งนั้นเลยนะแล้วก็สงสัยทำไมท่านสติสุดยอดและความจำดีมากเลยนะขณะที่พวกเรานี่บางทีโอ้แย่แล้วเยอะเท่านี้ตั้งเก้าสิบกว่าแล้วนะก็วันนี้ที่
3: ไปทำบุญ
4: นะทำบุญแล้วก็เราก็ต้องอาราธนาศีลนะมาอย่างทางวันเตวิสุงอิสุงอะไรมันก็ตรงกันที่คุณหมอไว้ทำพูดการพูดออกมาการอะไรทั้งหลายซ้ำๆอะไรเนี่ยมันจะมีฉากในสมองเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็คงจะช่วยเร่งไม่ให้ความจำเสื่อมอะไรได้ด้วยแต่พระนี่นะเขาจะต้องมีโอวาทปาติโมกข์นะอย่างเมื่อกี้เรากราบลาว่าท่านกำลังเข้าสวด
3: โอวาทปาติโมก
4: ข์แล้วก็อันนี้สวดนี้คือศีล227ข้อนะแล้วต้องเท่าให้ได
3: ้หมด
4: ต้องเท่าให้หมดแล้วในนี้มันก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนเลยนะแล้วมีสูตรมีอะไรเยอะแยะหมดเลยเพราะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเป็นการอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นฮอบบี้หรือเปล่าหรือล่ะอาจจะไม่ใช่ฮอบบี้แต่เป็นภารกิจที่ทำเนี่ยนะแล้วก็การที่ท่านฉันมือเดียวแล้วก็เดินจงกรมมีการกวาดลานบ้างหรือว่าไปทุ่งลมอะไรที่ต่างๆเหล่านี้รวมกันเบ็ดเสร็จแล้วอาจจะครบทั่วตามที่คุณหมอปัญญาพูดให้ความรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยว่ามีการเดินมีการทานอะไรต่างๆนานาด้วยนะแล้วก็กินก็กินเท่าที่พออิ่มนั่นแหละนะไม่ได้กินเพื่อด้วยความอยากหลายๆดังนั้นเนี่ยมันคงมีหลากหลายมากอ่ะถ้า ถ้าฝรั่งอย่างออสเตรเลียเขียน14ข้อก็เขียนไปตามวิทยาศาสตร์นั้นแต่เป็นทางพวกยิวพวกอิสราเอลเขาก็ทำแบบของเขาอะไรต่าง
7: ๆครับปัจจุบันนี้ก็เราก็ถือว่าพี่ชาที่คุณแป้นตอนเราพูดมาไล่ฟังเนี่ยนะท่านฟังครับหมายท่านครับเราเรียกชื่อใหม่เลยนะในทางแต่ในตอนต่อมาอะไรเราเรียกก็เป็นเอพิจีเนติกเป็นกระบวนการศึกษาในการที่คนเราจะมีความจำในการเติมเติมตัวนี้ตัวที่นอกจากจีนที่เรียกว่าเจเนติกกรุ๊ปนะครับอันนี้ส่งต่อทางกรรมพันธุ์มีโรคกรรมพันธุ์ต่างๆนะครับอีกกลุ่มคือรอบๆตัวเราเองเรียกเอพิจีเนติกเป็นชื่อใหม่ถ้าฟังไปเจอเรื่องนี้เจอชื่อนี้ก็เข้าใจว่ามันคือทั้งอาหารทั้งออกกำลังกายทั้งอะไรในการอนิเรกต่างพวกนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยเรียกเป็นกลุ่มของเอพิจีเนติกครับ
3: โอเคก็เป็นยอดนะครับในสิ่งที่คุณแป้นได้เล่าให้เราฟังนี่ก็เป็นกระบวนการทำให้สมองเนี่ยมีการตื่นเต้นต่อสิ่งเร้ารอบๆจากเพื่อนๆเราสองสามคนที่มาพูดจาในเรื่องเดียวกันก็เป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องไปเข้าเรียนเป็นคุณหมอเป็นอะไรต่อไม่อะไรนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้แล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาในแต่ละวันกับเพื่อนการวิเคราะห์เจาะลึกการให้เหตุให้ผลต่างๆโดยไม่ต้องทะเลาะกันนะครับอันนี้คือการสร้างความฉลาดหรือสร้างปัญญาให้กับพวกเราโดยไม่รู้ตัวครับก็จะทำให้เรามีเหตุมีผลคิดอะไรต่อมีอะไรได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่เหมือนกับที่สหรัฐก็ไปเลือกใครก็ไม่รู้มาเป็นประธานาธิบดีเลยทำให้ปวดไปทั่วโลกเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่มาพบกับช่วงที่สองคุณหมอชยศก็มีคลิปมาเช่นเดียวกันจะเป็นอะไรบ้างติดตามกันนะครับสักครู่ครับ
2: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
8: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้
11: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
11: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่องง
11: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
12: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
13: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดี โดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: เข้ามาช่วงที่2รายการ3หมออารมณ์ดีครับวันนี้ก็ลืมพูดเรื่องโปรยไปเลยนะครับหมอปัญญาชวนคุยไปไหนไม่รู้ก็ไปด้วย ผมก็โปรยไว้ว่า3เดือนเต็มหลังจากเสียงระเบิดตูมแรกที่อิรักครับ
7: ครับก็เริ่มมีคนที่4เดือนแล้วนะหมอครับเข้าถึงที่4แล้วนะตอนนี
3: ้แล้วว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันนะไม่รู้หมอปัญญาคุณสมศักดิ์สังเกตหรือเปล่าถึงแม้เนื้อข่าวมันจะพูดไปคนละเรื่องเลยทั้งฝั่งนี้พูดเรื่องนี้เรื่องนี้ฝั่งนี้พูดเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่จับสังเกตได้คือเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าการต่อรองครับก่อนหน้านี้ไม่มีการต่อรองมี yes กับ no yes กับ no yes กับ no yes กับ no นะครับแต่ตอนแรกเริ่มมีการต่อรองมีการลดราวาสองกันมีการอย่างเช่นแยกแร่ยูเรเนียมก็มียืดหยุ่นระยะเวลากันมีพูดต่างๆนานาหลายๆอย่างอย่างฮอร์มุสก็ดีอะไรก็ดีนะช่องแคบนั้นเดิมเนี่ยมีแต่ yes or no ตอนนี้มันมีความว่าเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าการเจรจาเนี่ยย่อมเริ่มมีการโอนออกไปทางฝ่ายตรงข้ามแบบมีเขามีเราเกิดขึ้นแล้วนะครับก็แสดงว่าเริ่มจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วแหละแต่แสงสว่างนี้ก็ยังถูกสัญญาณรบกวนอยู่ตลอดเวลานะครับโดยแต่รับทั้งสหรัฐเองอิสราเอลเองหรืออิหร่านเองก็มีสัญญาณรบกวนอยู่แต่ยังไงก็ตามนับว่าเป็นความหวังนะครับที่โลกจะกลับไปสู่ความสงบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่คงไม่ได้กลับ ไปเป็นเหมือนเดิมแหละทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ได้ถูกรบกวนทำลายแตกหักกันไประยะครับเอาละครับทีนี้เรามาฟังหมอจุลยศจินตนาดิลกนะครับกับ5นาทีของเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้บ้างเชิญฟังครับ
14: สวัสดีครับพี่หมอเวทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจุลยศวันนี้เนี่ยข่าวที่น่ายินดีของชาวโลกก็คือว่าอัตราการสูบบุหรี่เนี่ยโดยรวมในประเทศที่พัฒนาแล้วนะโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมีการลดลงอย่างเป็นประวัติการนะครับเป็นข่าวดีของหมอปอดในโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับหมอปอดในโรงพยาบาลเอกชนอัตราการสูบบุหรี่เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันลดต่ำเป็นประวัติการในอเมริกาเป็นครั้งแรกที่มันลดลงน้อยกว่า 10% นะครับณปัจจุบันนี้อัตราการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยลดลงเหลือ 9.8% หรือว่า1ใน11คนนะที่จะสูบบุหรี่มันลดลงไปจาก 10.8% ก่อนหน้านี้กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยอเมริกาต้องผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างนะฮะเพราะว่าบริษัทบุหรี่ในอเมริกาเนี่ยเป็นบริษัทที่ทรงพลังมากมันมีมาตั้งแต่สมัยที่เป็นโคโลนีแล้วนะฮะตอนที่ชาวอังกฤษเนี่ยย้ายไปอยู่อเมริกาอาชีพหลักแรกก็คือทำบุหรี่ขายชาวโลกเนี่ยแหละครับเมื่อปี1960หรือว่าประมาณสัก60ปีที่แล้วเนี่ยคนอเมริกาเนี่ยสูบบุหรี่กัน 42% นะฮะความลับของความสำเร็จก็คือการรณรงค์ด้านสาธารณสุขที่ผ่านไปหลาย10ปีเลยนะฮะมีทั้งการสั่งห้ามโฆษณาอย่างเข้มงวดความตระหนักรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมโยงกันระหว่างบุหรี่กับโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะเรื่องของสารก่อมะเร็งอย่างไรก็ตามนะฮะบริษัทที่ผลิตบุหรี่มันก็ไม่ได้จะคิดยอมแพ้แต่ประการใดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะเขาก็มาตามเทรนด์อ่ะไม่ต้องสูบบุหรี่แต่เรามีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนนะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านในรูปของสารนิโคตินที่ทำให้ติดมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดทางโซเชียลแทนอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7% เป็นการก้าวกระโดดค่อยๆก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะปีที่แล้วเนี่ย 6.5% เมื่อปี2020หรือเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 3.7% 2เท่าแล้วนะครับการเพิ่มของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มยังอาดัลหรือในคนวัยหนุ่มสาวซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยระบุว่าประมาณ 13% ของคนที่อายุ18ถึง24ปีเนี่ยจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำเมื่อเทียบกับคนที่สูงวัยมากกว่า65ปี ซึ่งจะมีสัดส่วนอยู่แค่ 1.1% เท่านั้นถึงแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยการลดการสูบบุหรี่การลดการใช้งานของปอดจากการที่ต้องไปต่อสู้กับทานะฮะน้ำมันทาคาร์บอนมอนอกไซด์สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้แต่บุหรี่ไฟฟ้ามันก็ก่อให้เกิดปัญหาไม่แพ้กันบุหรี่ไฟฟ้านี่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายเรียกว่า VOC นะฮะมีทั้งละอองฝอยโลหะหนักแล้วก็สารแต่งกลิ่นรสตรงนี้แหละทำให้เกิดอาการปอดอักเสบจากน้อยๆไปจนถึงการอักเสบอย่างรุนแรงที่เรียกว่า EVALI EVALI จนกระทั่งเกิดปัญหาที่เรียกว่าchronic airway hyperresponsiveness หรือว่าหลอดลมเนี่ยตอบสนองไวต่อสิ่งกระตุ้นมากเกินไปแบบเรื้อรังอันนี้ยังไม่นับนะฮะตรงจมูกเนี่ยอาจจะมีการอักเสบเรื้อรังได้ด้วยเช่นเดียวกันณขณะนี้เนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่เนี่ยมาเป็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเฉยๆตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนที่เป็นกลุ่มมากกว่า18ปีเนี่ยเริ่มที่จะเป็นเรียกว่าสูบบุหรี่มวนนึงในที่นึงสูบบุหรี่ไฟฟ้าในอีกที่หนึ่งทำให้ภาพรวมของการใช้นิโคตีนก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่ 18.8% ส่วนทางเลือกใหม่ๆในเรื่องของนิโคตีนแพทช์นิโคตีนที่เป็นยาอมลูกอมก็พยายามที่ทำให้คนเนี่ยหยุดจากสารนิโคตีนให้มากขึ้นไปลดการติดให้มากขึ้นเมื่อไหร่ที่มีการสูบนะฮะนิโคตีนเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดและเข้าสู่สมองในเวลาเพียงแค่7ถึง10วินาทีไอ้เจ้านิโคตีนเนี่ยจะจับกับตัวรับที่ชื่อว่านิโคตินิกอะซิติลโคลีนรีเซปเตอร์ทำให้มีการหลั่งสารโดปามีนสารความสุขในสมองส่วนที่ให้รางวัลเรียกว่า reward pathway ทำให้ผู้สูบรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขได้อย่างชั่วคราวนะครับแต่เมื่อไหร่ที่สมองเนี่ยได้รับนิโคตีนบ่อยๆขึ้นไอ้ตัวรับเนี่ยจะเริ่มช้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้ร่างกายต้องการนิโคตีนในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดอาการติดเมื่อไหร่ที่หยุดระดับนิโคตีนลดลงก็จะเกิดปัญหาไปลดสารที่เรียกว่าโดปามีนสารความสุขก็ทำให้เกิดอาการกระสับกระส่ายหงุดหงิดวิตกกังวลปวดหัวไม่มีสมาธิก็ต้องสูบไปอีกซ้ำๆซักๆไม่มีที่สิ้นสุดกลไกทางสังคมมันก็เป็นเช่นนี้นะฮะอย่าไปเสพติดของฟรีเคลือบยาพิษจากรัฐบาลให้มากนักนะฮะใครคิดว่าไทยช่วยไทยพลัสมันจะฟรีนะฮะคิดดูดีๆอีกทีนึงก็แล้วกัน
3: พูดเรื่องบุหรี่นะครับแต่วกมาการเมืองนิดหนึ่ง
5: บุหรี่ฟ้าที่หมอเฉยยกพูดเนี่ยครับมันมามันตอนแรกๆก็ทำเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเครื่องสูบนะครับเพื่อไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยไม่จำไม่ทราบว่าเป็นของลูกหลานเรา
3: ปลอมตัวมา
5: ปลอมตัวใช้รูปร่างหน้าตาแต่งอุปกรณ์มาครับท่านดูแลเหมือนกับเด็กเล่นตุ๊กตาตั้งบนโต๊ะแม่พ่อจับดูยังไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเลยก่อนรู้แต่ตอนเริ่มๆแต่ข้อเสียมันก็คือว่าในบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสาร evaporization สารระเหยมันต่างกับบุหรี่ที่เราสูบจากใต้ยาสูบทั่วไปนะอันนั้นเป็นการเผาวัตถุธรรมชาติใบยาสูบก็ทำให้เกิดนิโคตินอย่างหนึ่งแต่นี่มันเป็นการเจตนาทำนิโคตินเข้าไปสูงมากกว่าธรรมดาถึง20เท่ากระตุ้นแรงมากแต่การติดแบบนี้ครับทำให้เราเนี่ยติดแบบไม่ได้เป็นลมแดงนะบุหรี่ในต่างกับเหล้ายาเสพติดต่างยาบ้าต่างตัวสิ้นเชิญที่เวลาติดนั้นเนี่ยไม่ทำให้เกิดการลมแดงครับเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าถ้าจะเลิกบุหรี่เลิกที่ใจตอนนั้นตัดขาดจากมันถ้าแค่โดปามีนเป็นสารสื่อประสาทที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วกระตุ้นให้เราอยากจะสูบเพราะว่ามันลดลงไปแต่ว่ามันไม่ได้ไปทำให้เกิดอาการลงแดงที่หมอทัศน์เจอบ่อยแล้วแค่ลงแดงในท่านที่มีอุบัติเหตุแรงๆพวกนั้นเช่นพวกสุราลงแดงแบบติดแบบขาดไม่ได้เลยมีอาการลงแดงเป็นเดือนกว่าจะจบจะสิ้นกระบวนการนั้นแต่บุหรี่จะไม่มีครับไม่มีอาการลงแดงเป็นแค่ใจไม่ยอมที่จะหยุดเท่านั้นเองถ้าใจหยุดก็คือจบบุหรี่ในข้อดีของมันครับนั้นที่เรารู้ความรู้วันนี้ครับสสสเองก็นำมาประยุกต์ใช้ในการรณรงค์เพื่อจะต่อสู้กับบุหรี่นะครับเพื่อจะสร้างใจโดยใช้ระบบของจิตสำนึกไปบิวอัพจิตสำนึกเป็นคนที่สูบบุหรี่
7: จริงๆครับลดบุหรี่ที่สูบจากใบยาสูบเนี่ยลดลงจริงๆด้วยในปัจจุบันนี้ก็ยืนยันตัวเลขว่ามันลดลงนะในผู้ใหญ่แต่ว่ามันไปเพิ่มในเด็กคือบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้ามีข้อเสียคือท่านฟังครับมันมีการแต่งกลิ่นเป็นสารอีโวโพไรต์สารระเหยทั้งสิ้นแต่งรสชาติเพื่อกันไม่ให้กลิ่นไปบอกคุณพ่อแม่ว่าเราสูบบุหรี่มาเด็กๆเขาชอบตรงนี้ครับสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่มีกลิ่นบุหรี่ติดตามเสื้อผ้าไม่เหมือนบุหรี่อย่างไปยังสูบที่มีการติดข้อสองคือมันผสมธาตุหลายอย่างนี่จะเป็นสารระเหยมันจะเป็นต้องใส่สารพวกกลุ่มฟอร์มาลดีไฮด์พวกอาร์ซินิกสารหนูต่างๆเป็นสารพิษเมื่อเข้าไปอยู่ร่างบุหรี่เหล่านี้ก็ทำให้ร่างกายเด็กนั้นเป็นหาที่หมอเคยพูดถึงว่าโรคอีวาลีเป็นโรคใหม่ที่ต้องระวังมากนะครับเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยคนไทยตายไปหลายคนแล้วครับจากอีวาลีจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นตัวสำคัญกรุณาช่วยกันรณรงค์ให้เด็กลูกเราหลานเรามีจิตสำนึกที่ดีกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะหนึ่งที่แม้มันจะไม่ติดไม่มีการลงแดงก็จริงนะครับแต่ว่ามีการติดที่รุนแรงเพราะเขาอัดนิโคตินมาในบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 20-30 เท่ากว่าบุหรี่ทั่วไปที่ลุงป้าและอาเคยสูบมาก่อนอันนี้คือประเด็นสำคัญครับ
4: พวกเด็กเนี่ยจะเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเด็กเนี่ยปอดอะไรก็ยังไม่สมบูรณ์อย่างผู้ใหญ่นะฮะแต่ข้อมูลก็ออกมาว่าปอดพังกันเป็นแถวตอนแรกเนี่ยมันระบาดอยู่ที่ทางตะวันตกคืออย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการศึกษาเยอะก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็เพราะว่าเออมันอันตรายมากแล้วก็มีการปราบพอปราบได้แล้วเด็กก็ไปติดไอ้นิโคตินแบบเป็นแผ่นๆแบบอมเลยแทนเนี่ยแต่ไอ้วงการนี้มันมีอะไรมาอยู่เลยสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยทางสมาคมกุมารแล้วก็ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เนี่ยแข็งขันมากในเรื่องนี้ได้ประสานงานทุกหน่วยแล้วก็ทางตำรวจก็ไปจับหลายโรงงานเลยเพราะว่าประเทศไทยกลายเป็นที่พวกสีเทาอ่ะเข้ามาใช้เป็นแหล่งผลิตโดยจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยผลิตบุหรี่ไฟฟ้าอะไรแล้วดูมันทำง่ายดายจังเลยแต่มันเป็นสารพิษเยอะไปหมดก็จับได้อยู่เรื่อยๆนะฮะมันไม่หมดสิ้นสักทีครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากที่คุณหมอปัญญาพูดถึงนะครับ
3: ครับผมมีข้อมูลเพิ่มให้อีกครับเมื่อกี้หมอเจริญบอกว่าสหรัฐในการมีคนติดบุหรี่และสูบบุหรี่เนี่ยเหลือ 9.8 9.9% ไม่ถึง 10% แล้วคนไทยเท่าไหร่ครับสถิติที่ผมค้นดูนะครับล่าสุดจำนวนผู้สูบคนไทยที่ติดบุหรี่มวนนะบุหรี่มวนบุหรี่ธรรมดาเนี่ยมีควันเหม็นเหม็นเนี่ย17.4% 17.4% ก็มองหน้าของหมอปัญญานะครับสอนมีงานอีกเยอะเลยงานในแล็บและทำคนเดียวไม่ได้นะครับ
7: ไม่
3: ทำคนเดียวไม่ได้สถิติผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เรียกว่าเวฟส์นะสูบบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ธรรมดาในสูบประมาณ 9.9 ล้านคนบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มสูบขึ้นมา 1.6 ล้านคนแล้วนะครับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วที่น่ากลัวก็คือประชากรกลุ่มไหนล่ะที่ติดบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดก็คือกลุ่มวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นวัยทำงานนะครับ 35% เนี่ยเป็นเยาวชนครับที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 35% ก็คือ 560,000 เป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีแล้วประชากรคนที่กำลังวัยชักกันเนี่ยก็คือ40ปีลงมาเนี่ยเป็นถึง 90% เป็นถึง 90% ของผู้สูบบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นงานใหญ่และงานหนักที่หมอปัญญาต้องไปคุยกับในทีมแล้วก็ทำยังไงถึงจะหาพันธมิตรมาร่วมเพื่อให้ลดความเดือดร้อนที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคตกับประเทศของเรานะครับเพราะว่าเด็กก็เกิดน้อยอยู่แล้วแถมยังติดบุหรี่ไฟฟ้าอีกนี่ดูไม่จืดนะครับต้องให้ความรู้กันมากๆเลยครับโอเคก็ผ่านไปทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับคุณหมอสมศักดิ์ครับช่วงนี้มีแดชบอร์ดเกี่ยวกับภาวะโรคระบาดอะไรที่น่าสนใจไหม
4: ครับเอา follow up ไปเรื่องอีโบลาก่อนนะฮะ
3: อีโบลา
4: อีโบลานี่ก็สถานการณ์ที่ท้องถิ่นที่ระบาดของโกยูกันดาอะไรพวกนี้เนี่ย
3: ครับ
4: แล้วก็จะให้เป็นสีแดงนะครับว่าเสี่ยงมากไม่ให้ใครเข้าไปนะฮะแล้วก็ คนเป็นก็เพิ่มขึ้นมาเป็นพันละจากเป็นร้อยเนี่ยก็เป็นพันแต่ก็มีการช่วยเหลือเข้าไปเยอะนะครับ แต่ทีนี้มันมีการที่อย่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกคำสั่งมาเลยว่าไม่ให้คนจากพื้นที่เสี่ยงมากอะนะเข้ามาที่อเมริกาเลยมันก็เกิดเรื่องสิครับเพราะว่ามันมีสายการบินฝรั่งเศสที่ก็บินจากฝรั่งไปลงเดทรอยนะฮะแต่ว่ากำลังจะถึงแล้วเขาก็สั่งกันไปหมดเนื่องจากมีคนหนึ่งมาจากยูกันดานะแล้วก็อาจจะสัมผัสอะไรมาดังนั้นตามกฎของอเมริกาไม่ให้ลงจอดแล้วนักบินก็เขาจะทำไงเนี่ยแล้วน้ำมันมันจะบินกลับไปก็ไม่ได้โชคดีนะแคนาดาก็รับไว้นะก็รับไว้แต่ก็คน300กว่าคนที่อยู่บนเครื่องกันลำบากไปหมดนะไอ้เรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณาทางเอทิคทีหลังนะแต่เบสโอคงต้องเอาไปเข้าคุยกันแล้วว่าตกลงกันว่าไง IHR คือกฎอนามัยระหว่างประเทศเนี่ยตกลงว่าห้ามทำอะไรที่ไปรบกวนการบินการเที่ยวการส่งของซัพพลายเชนอะไรทั้งหลายนี่นะไม่ว่าทางอากาศทางน้ำทางบกเลยอันนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยแต่เขาจริงๆมักจะอย่างเงี้ยมักจะไม่เคารพกฎกันนะแล้วประเทศไทยเราทำไงประเทศไทยเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ยกระดับขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าทีแรกบอกว่าถ้ามาจากอันเนี้ยก็ขอให้มีงานรายงานตัว21วันนะว่าไม่ป่วยนะแล้วก็ขอที่อยู่ไว้ติดตามนะเพราะว่ามี5คนนะบอกว่าจะไปพักโรงแรมนั้นโรงแรมนี
3: ้
4: แต่หายไปเลย
3: เ
4: ขาก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันอันตรายแล้วก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ทุกคนเข้ามาเนี่ยต้องมาที่เป็นมาที่กรมควบคุมโรคจัดไว้เลยนะเป็นที่พักอย่างดีนะแล้วก็มีแพทย์มีพยาบาลคอยดูไว้ตลอด

0: ปรับโลกนั้นสีเขียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับครับ
1: ก็แต่ว่าเปิดหูฟังข่าวนะครับที่เป็นข่าวทางการนะไม่ใช่เป็นข่าวที่กุกขึ้นมาเอง
0: ครับแต่ที่นี้มันมีเรื่องที่น่าจะขึ้นดัชบอร์ดที่ไม่ใช่โรคติดต่อนะแต่ว่ามันก็เกิดมาอาทิตย์ที่แล้วแล้วอ่ะจริงที่แล้วเราเวลาไม่พอที่จะพูดก็ตอนนี้ถ้ามีเวลาผมจะขอพูดได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคมันในประเทศไทยเราเนี่ยนะไอ้เวลาเราบอกว่ามันเป็นการระบาดเนี่ยมันก็เทียบกับว่าการเกิดขึ้นของกรณีอะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นใหม่นะครับมากกว่าเดิมที่เคยมีถ้าสมมติว่ามีเรื่องสถิติเยอะแยะเราก็จะทำเป็นเส้นเรียก threshold ที่จะวัดเลยนะว่าจะเกินอย่างนี้ถือว่าระบาดแต่สำหรับกรณีบางอันที่เป็นอีเวนต์ที่เราไม่ได้เฝ้าระวังเป็นข้อมูลเหมือนอย่างโรคไอ้พวกหัดโรคตับอักเสบโรคอะไรพวกนี้ครับเป็นอีเวนต์คือ
1: เหตุการณ
0: ์การไฟไหม้และระเบิดของรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ว่าแล้วรถก็ข่าวบูรณ์เลยออกข่าวออกมาชัดเจนแล้วต้องรอดโว้นะรถไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่คนที่จะใช้รถอันนี้ก็จะมีฐานะที่ดีแล้วก็หวังในความปลอดภัยปรากฏว่าในอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์ไม่ใช่คันเดียวมันเหตุการณ์หนึ่งวันนี้คันหนึ่งต่อไปอีก2คันอะไรเงี้ยนะจะย้อนกลับไปดูระยะที่ก่อนหน้าก็มีรุ่นอื่นก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวถึงขั้นที่ว่ามีการฟ้องร้องกันแล้วมีการแถลงการออกมาจากบริษัทครับว่าเขาจะรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาได้ทำหน้าที่แล้วเตือนแล้วบอกว่าใครเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าวอลโว่เนี่ยในรุ่นนั้นรุ่นนี้แต่ตอนหลังมันมากกว่าหนึ่งรุ่นก็ต้องไปดูว่ารุ่นไหนนะครับและเขาบอกว่าอย่าไปเติมไฟฟ้า
1: ชาร์จ
0: แบตเตอรี่อย่าชาร์จนะถึง 100% นะไอ้ชาร์จแค่ 70% เขาบอกเขาประกาศมาตั้งนานสักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็อย่างนี้แต่ว่าลูกค้าก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาซื้อรถด้วยในราคาที่ค่อนข้างจะแพงกันนะแต่ตอนหลังนี้ก็มีการคุยตกลงกันก็เรื่องราวคงจะเรียบร้อยดีแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ก็ไม่มีการระเบิดขึ้นมาอีกนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันก็ส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยกว่าที่จะใช้ได้กันแบบปลอดภัยเหมือนอย่างไอ้รถที่สันดาปนี่มันก็ใช้เวลานานนะวัคซีนก็เหมือนกันนั่นแหละนะถ้ามันออกมาใหม่ๆก็ต้องติดตามกันนานเลยเป็น10-20 ปีขึ้นไปถึงจะไว้ใจได้สรุปแล้วเทคโนโลยีทุกอย่างอ่ะก็ต้องระวังด้วยนะก็มาขึ้นแดชบอร์ดให้ทราบกันนะต้องระวังนิดนึงครับ
1: ท่านผู้ฟังครับรายการสามหมอรับดีขณะนี้ก็เหลือเวลาหน่อยนะครับเราไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาพูดคุยเท่าไหร่ตอนนี้พอมีเวลานะครับท่านหมายเลขโทรศัพท์022481657เข้ามาติดตามดูตามรายการได้ครับเชิญนะครับรัฐบาลครับเชิญครับจะมีอะไรเพิ่ม
2: ก็เรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีคำถามจากเครื่องฟังเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมว่าดีแต่เมื่อเกินเวลาที่เราเหลือเนี่ยเหลือน้อยจังเข้าใจตัวไม่สามารถจะตอบได้เป็นแบบญาติมิตรนะตอบก็เร่งรีบเกินไปเลยก็ทำไม่ได้เนื้อหาวันนี้ท่านฟังลองดูนะครับขอให้ท่านบอกว่ามีเวลาเหลือ6 นาทีท่านถามได้นะครับว่าจะต้องการทราบเรื่องอะไรก็ตามใจจะช่วยกันตอบในกลุ่มพวกเรานะครับเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับเป็นสิ่งที่งานอนาคตถ้าไม่เร่งมือในการจัดการเนี่ยมันจะไปทำให้เยาวชนกลุ่มคนวัยทำงานระยะต้นจำต้นซึ่งมีอนาคตแจ่มใสจะนำประเทศให้รอดพ้นต่อไปอนาคตเนี่ยวงเวียนขึ้นไปอยู่ในเรื่องของโรคปอดที่ร้ายแรงรุนแรงนะครับ E-Vary เนี่ยคือโรคปอดที่เกิดจากการที่ได้รับสารพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่กัวสารหนูอาร์เซนิกฟอร์มาลดีไฮด์ยาดองศพที่เราใช้ในการเผากับคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งพวกตะกั่วพวกต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีอยู่ในสารบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูงมากเนื่องจากต้องทำให้มันเป็นสารอิระเหยอะระบบการจุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้ไอ้ตัว อุปกรณ์ทำให้เกิดมีความร้อนขึ้นนะครับเป็นควัน

0: ฝรั่ง
1: เป็นเตาเผา
0: เป็นเตาเผาจริงๆเป็นเบอร์กบุรีวนๆที่ปู่ย่าตายายก็สูบมาแต่ก่อนดูแล้วนะอันนั้นคือจุดไฟเผากันดื้อๆเลยแต่นี่มันใช้ระบบการทางด้านเคมีครับมันเป็นสารที่มีการระเหย evaporation substance ในบุหรี่ไฟฟ้าไอ้ตรงนี้นะครับที่ทำให้ติดปัญหารวมทั้งต้องการจะทำให้หลบคุณพ่อคุณแม่ไม่มีกลิ่นติดตัวเด็กๆชอบตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ครับทำให้ต้องใส่สารบางอย่างที่เกี่ยวกับการลบกลิ่นของสารบุหรี่ลงบวกกับรสชาติต่างๆถ้ามีรสแบบมีวานิลาเลยนะหน่วยชาติจะบอกซะก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีรสชาติต่าง
1: ๆคุณบุไรอยู่ในสายของมาบรรยาย
0: ครับเชิญครับ
1: ฟังได้เลยคุณบุไรครับเชิญครับ
2: ค่ะกราบสวัสดีค่ะคุณหมอคะคือกราบเรียนถามว่ามันเหงื่อออกเยอะมากเลยค่ะตอนที่หน้าเพิ่งล้างหน้าอยู่ก็ต้องล้างอีกเหงื่อไหลเข้าตาแล้วตัวมันก็เหงื่อแฉะทุกวันเลยอย่างนี้แปลว่าฮอร์โมนผิดปกติหรือเปล่าฮะ
1: คุณบุไรอายุประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้
2: 90ค่ะ
1: โอ้โหทำไมเสียงใสยังไง
0: ใช่ยังสาวๆแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรากับสามหมอตอนนี้เต็มนี้อุณหภูมิที่บ้านเท่าไหร่ครับมีที่วัดไหมครับอยู่แถวไหนคร
2: ับ แต่ไม่ได้มีแอร์นะคะก็ปกติค่ะ
1: ไม่อยู่แถวไหนครับ
2: เท่าไหร่
1: คุณอะไรอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่สุขุมวิทค่ะ
1: สุขุมวิทโอ้ไม่ได้เอาอยู่แอร์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ไม่มีแอร์ค่ะไม่ได้เปิดแอร์
1: ถ้าสุขุมวิทนี่ก็เป็นแหล่งที่เขาเปิดแอร์กันหมดเลยแล้วก็พ่นความร้อนออกมานอกอาคารใช่ไหมคุณหมอของวิทยา
0: คร
1: ับ แถวนั้นเป็นตึกสูงเป็นคอนโดเป็น
2: กินยาฮอร์โมนด้วยเพราะมันร้อนเหลือเกิน
1: ใช่ใช่ใช่
2: น้ำหยกหยกก็เหงื่อออกละ
1: น่าจะปกติแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาวะแวดล้อมโลกร้อนภาวะโลกร้อนมากกว่าที่ทำให้คุณอะไรเป็นรู้สึกร้อนมากแบบแล้วช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากมากด้วยนะครับเราต้องดูผมสนใจดูแลเรื่องสุขภาพว่าทำยังไงที่มันร้อนมากแล้วเราจะไม่ป่วยมากกว่า
2: ถามข้อเดี๋ยวว่าไอค่ะมันอยู่มันก็ไอมาไอแห้งๆไอแบบกระแทกไอกระโชกค่ะ
1: อืมผมบริการต้องแนะนำให้ดื่มน้ำแน่ๆ
2: ไม่มีเสมหะค่ะไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นหวัดค่ะอย่างนี้มันมาจากหลอดลมอักเสบ
1: เป็นไปได้ที่ว่าการที่เราไม่ได้อยู่ห้องแอร์นี่ก็เสียเปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศภายนอกซึ่งคุณภาพอากาศมันมีพวกมลภาวะสูงโดยเฉพาะในกรุงเทพจะเข้ามาถึงตัวเราได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าอยู่ในอาคารที่ค่อนข้างปิดมิดชิดมีแอร์เนี่ยมันก็ช่วยกรองได้บางส่วนนั้นเป็นไปได้ที่เราจะได้รับไอ้พวกของเสียของไม่ดีเนี่ยมากับอากาศแล้วก็ทำให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ทำให้ไอได้นะก็คุณไรครับช่วยดื่มน้ำเยอะๆนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ภายในบ้าน
2: แต่มีเครื่องฟอกอากาศตั้งอยู่หน้าบ้านค่ะ
1: อ๋อก็คงพอช่วยได้บ้างนะครับ
0: ดี
1: ครับ
2: ค่ะไม่เกี่ยวกับปอดไม่เกี่ยวกับหลอดลม
3: ความเย็นเอาความเย็นอย่างเช่นเจลแช่ช่องฟรีซจนเย็นจัดเลยนะเวลาร้อนมากๆแล้วเหงื่อมันออกผมก็เป็นแล้วเหงื่อเข้าตาอะไรด้วยเนี่ยเอามาประคบคอหรือว่าส่วนอกส่วนบนเนี่ยมันช่วยได้นะครับช่วยลดความร้อนได้คนจีนสมัยก่อนเนี่ยผมเคยได้รับคำแนะนำจาก
2: ทานยาแก้ไออยู่บ่อย
1: ๆ
2: แล้วก็ทานสเต็ปซิลด้วยค่ะ
1: ครับสาเหตุน่าจะเป็นจาก
2: ผนังคอมันอักเสบหรือเปล่า
1: อ๋ออันนี้ต้องไปให้คุณหมอส่งตรวจดูละครับแต่ว่าในเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้สารพิษต่างๆนะครับดูอะไรครับต้องขอโทษได้หมดเวลาสำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับสามหมอลุงบีครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่แบบตรงๆนะครับกลับลาไปก่อนครับหมอปัญญาทัพสำเสียงครับ
3: ผมศักดิ์วัชรศรีครับ
0: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
4: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยะลาจัดเวียนเทียนกลางวันชาวยะลาจัดพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมรับศีลฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเที่ยงวันเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีกองกำลังผสมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองคอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวดทั้งนี้วัดทั้ง17แห่งในอำเภอเมืองยะลาได้ปรับเวลาการเวียนเทียนมาเป็นช่วงกลางวันและช่วงเย็นแทนเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดร.โจไม่หวั่นกระแสโพลหนุนผู้อิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิดาโพที่เปิดเผยว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองว่าอาจจะตีความผลโพได้หลายแบบแบบหนึ่งคือการมองระบบอีกแบบหนึ่งคือความเข้าใจในบทบาทระหว่างสกและผู้ว่ากทมตนคิดว่าตนและผู้สมัครสกของพรรคประชาชนกำลังรณรงค์สื่อสารสองด้านสองมุมคือวาระเมืองและวาระเขตซึ่งการจะพัฒนาทั้งวาระเขตวาระเมืองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้จำเป็นต้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกที่มาจากพรรคเดียวกันหากดูผลโพลหลายอย่างประกอบกันยังมีอีก 38% ที่ต้องการเลือกผู้ว่ากทมและสกจากพรรคเดียวกันน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องวาระเขตและวาระเมืองและเข้าใจกลไกการทำงานว่าการจะผ่านนโยบายต่างๆของฝ่ายบริหารคือผู้ว่ากทมได้นั้นจำเป็นต้องมีสกเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยส่วนผลโพออกมาในลักษณะนี้ทำให้เสียเปรียบหรือไม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าจะมองแบบนั้นเพราะผลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้33เขตกว่าทั้งกรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเพราะประชาชนชาวกทม.เล็งเห็นถึงการทำงานของพรรคประชาชนพรรคมีผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องอุดมการณ์และแนวทางการทำงานต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นคนทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นสหรัฐปัดปล่อยทรัพย์สิน 12,000 ล้านดอลลาร์ของอิหร่านที่อายัดไว้สถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านรายงานรายละเอียดในร่างข้อตกลงอ้างว่าสหรัฐจะยอมปล่อยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถูกผู้นำสหรัฐปฏิเสธทันควันอย่างเป็นทางการระบุว่าเป็นเรื่องกุขึ้นมาเองทั้งหมดในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงขยายการหยุดยิงอีก60วันแต่ยังมีข้อขัดแย้งสำคัญเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างอิงร่างบันทึกความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการว่าสหรัฐจะต้องให้สิทธิ์อิหร่านเข้าถึงเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ภายใน60วันโดยสามารถโอนและใช้จ่ายในธนาคารปลายทางที่อิหร่านต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดแหล่งข่าวฟังอิหร่านระบุว่าการคืนเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดหากยังไม่มีการจ่ายเงินจริงอิหร่านจะไม่เดินหน้าเจรจาในขั้นตอนต่อไปร่างข้อตกลงของฝั่งของอิหร่านยังอ้างด้วยว่าอิหร่านจะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ทันทีโดยระบุว่าสื่ออิหร่านนั่งเทียนเขียนข่าวนี้ขึ้นเองพร้อมกับย้ำอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือ

0: ไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14นาฬิกา9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเทียมช้อยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงไปถึงบ่าย4โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ปราชานไปเซินก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปรบใครนะอยากให้ท่านฟังลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับอัตราของตัวเองนะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยสองลบสองอย่างนี้ได้ก็จะลบชนะทุกสนามลบนะฮะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569แล้วนะครับเป็นวันสิ้นเดือนนะฮะแล้วก็เป็นวันมาวิสาขบูชานะฮะก็เป็นวันที่องค์การระหว่างเป็นวิสาขบูชานี่ก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะฮะองค์การสหประชาชาติยูเนสโกก็ยอมรับนะครับก็ทำบุญกันนะฮะแต่วันนี้ท้องฟ้าก็น่าจะครึ้มนะน่าจะมีฝนอะไรบ้างนะก็เป็นอย่างนี้ทุกปีเป็นวันเพ็ญที่มีฝนนะครับแล้วก็หลายท่านก็ติดตามข่าวนะฮะที่ประธานาธิบดีเวียดนามนะผู้นำเวียดนามเลขาธิการพรรคไทยโตเริ่มเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยในผู้นำของเราก็จะเดินทางไปเยือนประเทศจีนอีกแม่รู้สึกว่าในภูมิภาคเอเชียเราก็มีการมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะมากนะมีความแลกเปลี่ยนทางการทูตกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็วันก่อนสัปดาห์ก่อนนู่นก็มีปัญหาเรื่องของคนไปติดในถ้ำนะที่ล่องแจ้งนะฮะที่ชัยสมบูรณ์ประเทศสาธารณประชาชนลาวนะครับก็ทำให้ต้องมีแล้วคนไทยเข้าไปช่วยหลายประเทศไปช่วยนะฮะก็เป็นเรื่องของความร่วมมือกันนะครับก็ได้มีคนสามารถช่วยชีวิตคนออกมาได้แล้ว5คนนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทีเดียวนะแต่ตรงนี้มีบางคนก็เข้าใจผิดผมต้องพูดนิดนึงนะเพราะว่าบางคนไปเชื่ออาจารย์ทรงผีทรงเจ้าเข้าผีนะบอกว่าโอ้มันมีการขุดไอ้นี่ไปขุดทองเป็นเหมืองแร่อะไรต่ออะไรนะเหมืองทองคำอะไรนะซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นการไปหาเข้าไปหาทองคำไปหาของป่าอะไรต่ออะไรไปด้วยนะก็เลยไปติดในนั้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องของเหมืองแร่ทองคำเลยซึ่งแหมก็พูดไปไกลเลยว่าตอนนี้จีนเข้ามามีผลประโยชน์นะให้สร้างรถไฟความเร็วสูงก็มาเอาแร่ธาตุเอาอะไรต่างๆนะมีเหมืองทองคำต่างๆเหมืองข้อมูลผิดนะครับผมขอบอกนี้ว่าเหมืองแร่ต่างๆนั้นเป็นของออสเตรเลียเป็นของสหรัฐนะเป็นของฝรั่งเศสนะครับเป็นของอินโดนีเซียนะในอดีตนะครับเขาขุดไปจนหมดแล้วตอนหลังเนี่ยจีนถึงเข้ามาเทคโอเวอร์ที่หลังนะตรงแร่ไปหมดไปแล้วล่ะนะก็ขนกลับประเทศไปกันหมดแล้วข้อมูลอย่างนั้นบางทีบางเรื่องเนี่ยก็คือพยายามบอกว่าจีนทำนู่นทำนี่อะไรก็ผิดหมดนะเข้ามาก็มาหาผลประโยชน์อะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาก็จะต่อต้านเรื่องเขื่อนอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะต้องรู้เขารู้เรานะฟังอะไรต้องฉลาดนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะนิดหนึ่งนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอพูดถึงเรื่องของแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะก็แหมเหมือนกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหมืองแร่ในที่เขาไปขุดเหมืองแร่ในของลาวที่อัตตะปือนะที่อัมพอที่แถวสุวรรณเขตนะนะโอ้ยเขาเป็นเหมืองใหญ่นะมีคนงานไทยมีวิศวกรไทยเข้าไปทำนะก็ใช้เครื่องมืออะไรเครื่องจักรอะไรอย่างมากมายไม่ใช่ไปคนสองคนอย่างนี้ไม่ใช่นะเขาทำงานเป็นระบบเป็นอุตสาหกรรมนะในที่ต่างๆนะไม่ใช่เป็นข้างบนภูคำภูเขมอะไรต่างๆนะฮะก็มีการทำเป็นแบบอุตสาหกรรมนะแล้วก็หลายคนก็สงสัยเรื่องของการแข่งขันเนี่ยแม้บางทีคนก็เป็นพวกผู้สื่อข่าวอดีตผู้สื่อข่าวของฝรั่งนะฮะก็เลยมีอคติต่อจีนค่อนข้างเยอะนะเหมือนกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีจะเห็นว่าจีนเองนี่ก็ขับเคลื่อนของการที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันสหรัฐให้ได้นะโดยเฉพาะการผลิตชิปหลายคนมาตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ชิปรุ่นใหม่ของ Huawei เนี่ยที่จะใช้ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยหรือในคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะ 9ทันมันจะทันสุดยอดของชิปของ Nvidia ได้ไหมนะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะเจนเซ่นหวงก็ไปรู้ว่าโอ้ไปทำความตื่นเต้นในเมืองจีนนะคนจีนก็สนใจค่อนข้างจะมากนะครับเออตรงนี้มาคุยกันลึกๆดีกว่ากับดร.สมภพบรรณสรรค์นะครับว่าเออชิปรุ่นใหม่ของหัวเว่ยเนี่ยจะสามารถโค่นแชมป์สุดยอดชิปของ Nvidia ได้หรือไม่ครับสวัสดีครับดร.สมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับโอ้จีนก็มีการพัฒนาเรื่องของชิปเรื่องของเทคโนโลยีชิปไปค่อนข้างจะมากแล้วจะสู้ตามทันแชมป์อย่าง Nvidia ได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อครับคือในวันจันทร์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นมานะฮะเมื่อสัก5วันที่แล้วเนี่ยเป็นไงครับก็ President ว่าด้วยฝ่าย Semiconductor ของ Huawei ได้ไปบรรยายนะครับได้ไปพูดนะเป็นนักเรียกก่อนรับเชิญนะฮะในงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่จัดขึ้นแถวเซี่ยงไฮ้นี่นะ
0: คร
1: ับ ก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกใน5วันที่ผ่านมานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเหอถิงโปนะคนนี้เป็นสุภาพสตรีนะฮะเป
0: ็
1: นหัวหน้าของประธานของฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ของโว้ยติดต่อไปแล้วหลายปีนะแล้วก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากที่กำลังจะเห็นเราสิ่งที่เรียกว่าเหอรอนะเหอรอก็คงมาจากคำว่าเหอถิงโปก็เป็นแท้ของเหอถิงโปนั่นแหละนะ
0: ครับ
1: นะครับขึ้นมาสู้กับมัวร
0: อ
1: นะครับอันนี
0: ้
1: สร้างความสะเทือนมากนะฮะและทำให้หุ้นของจีนเนี่ยดีขึ้นเป็น 40% ทันทีทันใดนะไม่ว่าจะเป็น SMIC ก็ดีเป็นพวกของก็ดีนะฮะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปของจีนนะครับนะที่กำลังก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้บริษัทท้องถิ่นของจีนเนี่ยที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ผลขึ้นเป็นดอกเห็ดนะทั่วทั้งประเทศจีนด้วยการส่งเสริมของรัฐบาลจีนด้วยนะแล้วขณะเดียวกันก็ด้วยไฟบังคับก็คือถูกปิดกั้นตลาดก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ยอมให้ขายชิปนะตัวอย่างเช่นกรณีของหัวเว่ยนี่นะครับนะก็ปรากฏว่าถูกตัดออกไปจากวงจรของ IT ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปี2019แต่ปีที่2ของโดนัลด์ทรัมป์สมัยทรัมป์ครั้งแรกนะฮะที่เป็นประธานาธิบดีนี่นะฮะปี2018เขาเอาสงครามนะครับการค้าเล่นงานจีนก่อนแล้ว2019ก็เล่นตามต่อด้วยสงครามเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ถึงขนาดมีการจับลูกสาวหัวเว่ยนะอย่างที่เราคุยกันมาแล้วหลายครั้งนี่นะฮะเป็นไงครับเขาก็เลยฮึดสู้เลยครับก็คือเหอถิงโปนี่นะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะไม่ได้เรียนต่อต่างประเทศมากมายไม่ได้จบด็อกเตอร์ด้วยนะจบปริญญาโทนั่นเองนะแต่ว่าสายทางด้านเนี่ยเอนจิเนียร์เกี่ยวกับเรื่องชิปนี่แหละนะจากมหาวิทยาลัยในจีนนะยังไงครับก็ได้มีการซุ่มพัฒนาชิปนะซึ่งเป็นทางเลือกของจีนนะฮะท่ามกลางการที่จีนรับรู้แล้วว่าจีนจะต้องเจอกับสงครามเทคโนโลยีเนี่ยอย่างหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเรื่องแน่นอนตั้งแต่ปี2019แล้วนะฮะเป็นไงครับจะได้แล้วเนี่ยประมาณสัก6ปี7ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มลงมือพัฒนาเออทำยังไงจีนเนี่ยจึงสามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับขึ้นมาสู้กับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าไอ้เลกาซีชิปหรือว่าชิปมวลชนเนี่ยจีนไม่ห่วงแล้วจีนเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปในขณะนี้แต่ถ้าเป็นพรีเมียมชิปจะเรียกว่าควอลิตี้ชิปเนี่ยนะจีนก็ยังผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนะอย่างมากก็ต้องพยายามอย่างมากที่จะผลิตไอชิปตัว7นาโน5นาโนลงมาเนี่ยนะฮะก็ยังไม่สามารถสู้กับกรณีของ TSMC ก็ดีนะครับ Samsung ก็ดีนะครับหรือว่า Intel ก็ดีซึ่งตอนนี้ก็สามารถผลิตชิปลงไปได้ถึง3นาโนและ3 2นาโนก็กำลังตามขึ้นมาติดๆนะฮะนะครับฉะนั้นแต่ว่าของจีนเนี่ยเขาไม่ได้ลดละเพราะเขารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือจะต้องไปพึ่งนะครับเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยมันเคยเกิดสภาวะเลยครับเกิดสภาวะหลังปิงฝามันก็เลยเกิดคำพังเพยใหม่ขึ้นมาในจีนนะฮะ
0: ว่าอะไรครับ
1: ก็บอกไอ้คำว่าการล่าถอยล่วงหลังปิงฝาเนี่ยคือลู่ทางไปสู่ชัยชนะ
0: โอ
1: ้คุณสุริยจักรไม่ได้แต่ต่อไปเอาคำนี้มาพูดแทนที่ลูกเขาลูกเราซะหน่อยนะฮะนะครับตอนรายการนี้นะครับกระบอกสภาวะของการล่าถอยโลหลังพิงฝาคือลู่ทางที่นำไปสู่ชัยชนะเพราะว่าถ้าคุณไม่เจอสภาวะของการล่าถอยหรือว่าหลังพิงฝานะครับ ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่พัฒนาเพื่อใช้จมูกตัวเองหายใจไงใช่ไหมครับอาจจะได้แล้วเนี่ยการพัฒนาตัวเองเพื่อใช้จมูกหายใจมันก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณถ้า6ปีที่แล้วก็คือปีหลังจากที่หัวไวเริ่มถูกทรัมป์เล่นงานจะปีแรกๆเลยแหละนะครับนะครับเขาก็เริ่มพัฒนาตัวนี้มาแล้วตัวนี้เขาก็เลยออกมาประกาศออกตัวนะครับในการประชุมที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกนะแบบที่เราได้รับรู้กันนะฮะเพราะอะไรครับเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไอ้คำว่ามัวรอเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดพัฒนาการของไอ้เซมิคอนดักเตอร์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มที่เป็นพรีเมียมชิปเนี่ยนะฮะที่ตัวมันเล็กลงไปเรื่อยๆนะฮะคือมัวรอเองเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากเหอรอยังไงนะครับก็คืออะไรครับก็คือการใช้มาตรการเชิงปริมาณนะก็คือนะครับพยายามทำให้ชิปทรานซิสเตอร์ตัวมันเล็กลงไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ฉะนั้นเมื่อมันตัวมันเล็กลงไปเรื่อยๆในเวเฟอร์เนี่ยเวลาคุณใส่เข้าไปในตัวชิปเนี่ยในตัวชิปเนี่ยมันก็จะทำให้ใส่ได้มากขึ้นไงและยิ่งคุณใส่ได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเป็นไงครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลเนี่ยหรือว่าในการทำฟังก์ชันต่างๆมันก็จะทำหน้าที่ได้หลากหลายใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้สมาร์ทโฟนเครื่องเล็กในมือเราเนี่ยมันจะทำหน้าที่ได้เยอะแยะมากมายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมฮะมันก็มาจากไอ้ชิปแบบบรรดาชิปคุณภาพสูงทั้งหลายอย่างที่ผมกล่าวนี่แหละใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนะครับกอร์ดอนมัวร์นะครับเรียกว่าเป็นปรมาจารย์แห่งซิลิคอนแวลเลย์นะว่าเราตามการพัฒนาการของระบบ IT ของอเมริกาซึ่งอเมริกาเป็นผู้นำนะฮะซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ซิลิคอนแวลเลย์เมื่อหลายสิบปีก่อนนี่นะฮะแล้วก็จะเห็นการพัฒนาการนะครับแล้วมันก็เกิดไอ้กอร์ดอนมัวร์ก็คือนะครับกอร์ดอนมัวร์ก็คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Intel คุณจำไม่ง่ายเลยนะครับ
0: คร
1: ับเป็นไงครับกอร์ดอนมัวร์ก็เลยมีคำว่ามัวร์ก็คืออะไรเขาบอกทุกๆปีครึ่งหนึ่งสองปีเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาการแบบ exponential ของประสิทธิภาพของชิปนะก็คือมันจะกระโดดขึ้น2เท่าตัว2เท่าตัวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับนะเป็น exponential ก็คือเป็นลักษณะของปัจจัยเลขาคณิต
0: เลขาคณิต
1: ก็คือ geometry นะครับscaling นะครับก็คืออะไรครับก็คือเมื่อตัวชิปคุณเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไงครับมันก็ทำหน้าที่ประสิทธิภาพมันก็เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะนั่นคือความเชื่อของมัวรอนะฮะหรือว่ากฎแห่งมัวนะครับซึ่งเชื่อกันมาแล้วก็เป็นที่ยึดถือกันทั่วโลกนะครับก็เป็นเลยครับมันก็เลยแข่งขันกันค้นคว้าเรื่องการติดชิปตัวเล็กๆไงฮะนะครับการที่ชิปคุณจะตัวเล็กๆได้เนี่ยทรานซิสเตอร์คุณต้องตัวเล็กลงไปเรื่อยๆไงโดยใช้ตัวแปรของประสิทธิภาพในเชิงปริมาณเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมครับนะแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันลงไปเท่าถึง2นาโนแล้วใช่ไหมครับนะแล้วถ้ามันลงไปกว่านี้นะครับ2นาโนนี้ตามองไม่เห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมนะไอ้ตัวชิปเนี่ยนะครับนะหรือว่าไอ้ตัวทรานซิสเตอร์ชิปแต่ละตัวเนี่ยคุณมองไม่เห็นแล้วนะครับนะครับแต่ถ้าคุณจะเล็กไปกว่านี้คุณมันจะเล็กไปได้มากน้อยขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วมันก็เริ่มติดตามติดตันของสมองไอ้มัวรอนี่แหละนะโดยใช้ไอ้เชิงปริมาณที่เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาชิปเนี่ยนะแล้วข้อสำคัญครับเมื่อชิปเป็นตัวมันเล็กลงไปเรื่อยๆเช่นต่ำกว่า2นาโนเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้มันกำลังเริ่มมีการพัฒนาขนาดแองสตรอมใช่ไหมครับนะเช่น 14A ก็คือ 1.4 นาโนใช่ไหมครับนะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเรียกเป็นแองสตรอมด้วยเพื่อให้ตัวเลขมันฟังง่ายขึ้นใช่ไหมครับนะเป็นไงครับคุณก็ต้องเป็นไงครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องเออร์เลอร์ไงนะเรื่องไฟฟ้าไอเรื่องประสิทธิภาพของตัวชิปเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นนะเรื่องของอะไรทั้งหลายอันนี้ผมยังไม่ลงไปลึกในแง่ของปัจจัยทางด้านความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนะแต่กล่าวง่ายๆคือว่ามัวรอเนี่ยมันเริ่มเจอกับสภาวะติดตันนะและเมื่อมันเจอกับสภาวะติดตันเนี่ยใครเจอปัญหาใครเดือดร้อนครับก็บรรดาผู้ผูกขาดติดชิปทั้งหลายตัวอย่างเช่น TSMC หรือว่า Samsung นะหรือว่า SK Hynix นะพวกนี้จะเป็นผู้ผลิตชิปทั้งลอจิกชิปแล้วก็ชิปหน่วยความจำรวม Memory Chip นะฮะ Memory Chip ตอนนี้มันก็ไปถึงไอ้นะครับ High Bandwidth Memory แล้วนะ SBM นี่นะฮะซึ่งทำงานได้มากกว่าไอ้ตัวแรมตัวแดนเดิมเนี่ยอย่างมากมายใช่ไหมครับนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับบริษัทนั้นเนี่ยมันก็เจอไปครับพอมาเจอเหอรอเข้าไปครับเหอรอก็ทำไงครับคุณตุ้ยครับที่ทำให้ชิปเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไอ้geometry scaling
0: ไม่ต้องเล็กมาก
1: ลดขนาดลงมาเล็กลงเรื่อยๆเพื่อให้
0: ไม่ต้องลดขนาด
1: มันได้ยังมีประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดดแบบ exponential อย่างที่โมเขาอ้างเอาไว้ใช่ไหมครับนะครับเป็นไงครับ เขาก็ใช้วิธีการอะไรครับใช้เรื่องของความเร็วนะไอชนะไอเหอรอเนี่ยมันมีชื่อเป็นทางการนี่เลยครับก็คือเทาสเกลลิ่งร
0: อ
1: นะครับก็คือนะครับคือใช้ความเร็วใช้ความรวดเร็วของการประมวลผลเนี่ยมาสู้กับขนาดของตัวชิปที่เล็กลง
0: ครับ
1: เพราะว่าขนาดของตัวชิปที่เล็กลงเนี่ยคุณต้องใช้ในแนวราบไงคุณต้องใช้ในระดับของอะไรของไอตัวพื้นนะฮะนะก
0: ็
1: คือแนวราบขนาดไอตัวที่เป็นเวเฟอร์นั่นเองยิ่งคุณใส่ซันดิเซอร์ได้มากเท่าไหร่มันก็ทำงานได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเหอทอหรือว่าไอเทาสเกลลิ่งรอเขาทำไงครับ
0: ทำไง
1: ครับเขาก็ใช้วิธีการเรื่องของความเร็วของการประมวลผลนะฮะ
0: เน้นความเร
1: ็วของการประมวลผลเนี่ยเขาใช้ครับเขาใช้วิธีการพับชิปครับนะคือแทนที่คุณจะลงไปเรื่อยๆเหลือ2นาโนเหลือต่ำกว่า2นาโนนะครับอย่างกับลงไปถึง 1.4 นาโนตามที่ TSMC ได้ประกาศเอาไว้ว่าในปี2028เนี่ยของเขาเนี่ยถึง 1.4 นาโนได้ใช่มั้ยครับนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าตอนนี้ทำไมไอ้นะครับไอ้เครื่องของ ASML ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะมันจึงได้ออกรุ่นใหม่ออกมาไม่ใช่ EUV แบบเดิมแล้วไงนะครับเดิมแล้วเขาใช้ EUV lithography ใช่มั้ยครับนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเป็น High NA EUV lithographyนะเครื่องนึงจะ3-400ล้านเหรียญน่ะนะคุณจำง่ายๆเลยนะครับนะนะเครื่องนึงนี่แหละครับนะซื้อวันนี้จนเลยนะครับนะนะครับ
0: จนไปนาน
1: เป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยครับคุณก็ต้องไปใช้ที่ตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยครับนะแต่ว่าเป็นไงครับและเมื่อมันทับได้เนี่ยเป็นไงครับแทนที่คุณจะใช้พื้นที่เล็กลงไปเรื่อยๆเพื่อใส่ทรานซิสเตอร์ได้มากๆเนี่ยคุณก็ทับมันเป็นหลายๆชั้นได้ไง
0: Oh,
1: แต่นั้นแล้วเนี่ยไอ้5นาโน6นาโนมันเท่ากัน3ชั้นมันก็ใช้พื้นที่ไปแค่2นาโนเองใช่ไหม
0: ครับ
1: จะไม่ง่ายเลยนะครับแต่ของเดิมเนี่ยมันมีความพยายามทำไอ้เรื่องอย่างนี้กันอยู่นะแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งซิลิคอนเวลเลย์ต้องยกเลิกไปนะฮะบรรดาไอ้เอนจิเนียร์ในซิลิคอนเวลเลย์ทั้งหลายนี่นะฮะทางด้านไอทีทางด้านคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเมื่อมันคุณภาพแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างชั้นนะครับที่ทำให้มันเกิดสภาวะรัดวงจรหรือว่าการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพหรือว่าทำงานที่ไม่ได้ผลได้นะครับที่มันก็จะกลายเป็นดีเฟกต์หรือว่าเซ็กไปเรื่อยใช่ไหมครับนะนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เดิมมันแก้ไม่ตกแต่ว่าตอนนี้นะครับเหอถิงโปเขาประกาศเลยครับว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ตกแล้วนะครับนะนะก็คือสามารถที่จะลดไอ้ซึ่งอันนี้ผมไม่ลงไปทางเทคนิคนะครับทางเทคนิคน่าสนใจมากแต่ถ้าเป็นคุณยศลองไปถามใช้จิตดูนะครับนะว่าใช้จิตมันทำงานยังไงนะครับนะต้องใช้เวลาอีกไม่ชั่วโมงหนึ่งผมจะอธิบายให้คุณยศฟังได้
0: ไม่แป๊บเดียวเนี่ยอธิบายแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ครับโอเค
1: ครับฉะนั้นเขาบอกเนี่ยฉะนั้นโหไวเลยครับก็เลยเป็นผู้นำทางด้านนี้ไงครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มใช้ไอ้เทาสเกลลิ่งรอซึ่งใช้ความรวดเร็วแทนที่จะใช้ขนาดของไอตัวทรานซิสเตอร์ในเซมิคอนดักเตอร์ที่มันที่หรือว่าในตัวชิปที่เล่นลงไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: คร
1: ับ นะเขาใช้ความเร็วก็คือแล้วก็คือทำให้มันสามารถประมวลผลได้อย่างมากมายและอย่างรวดเร็วทำงานได้ไม่ด้อยไปกว่าชิปของ Nvidia นะครับอันนี้แหละครับมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเชนเซ็นของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจึงดิ้นรนอย่างหนักว่าทำยังไงก็ตามเนี่ยอเมริกาไม่สามารถตัดขาดตัวเองออกจากตลาดชิปของจีนได
0: ้
1: นะครับเพราะอะไรครับพอยิ่งคุณไปตัดขาดคุณไปต้อนให้จีนหลังพิงฝาไปไงครับหลังพิงฝาหรือว่าการล่าถอยก็คือเส้นทางสู่ชัยชนะเนี่ยนี่คือคำบังเพยใหม่ของจีนนะครับ
0: การล่าถอย
1: จับเขาด้วยนะครับนะ
0: การล่าถอยนะคือเส้นทางสู่ชัยชนะ
1: เพราะงั้นแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ตามไปเรื่อยๆไงนะถึงเวลาที่ Nvidia มีชิปตัวดีๆขึ้นมาคุณก็ต้องตามไปของ้อขอซื้อนะครับแรกๆก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันยังไม่มีปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็มาเกี่ยวพันแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ไงนะคุณอยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะซื้อไอ้ Black Bell ของอเมริกาของ Nvidia เนี่ยถามว่าเขาขายให้คุณได้ไหม
0: ไม่ขาย
1: เจนที่หนึ่งคงอยากขายใจแทบขาดเพราะมันรายได้มันมหาศาลใช่ไหมครับเพราะตลาดจีนเนี่ยมันเป็นตลาดอย่างน้อยในช่วงที่ผ่านมาเคยสูงถึง 20% ของรายได้ของ Nvidia นะครับนะถ้าคุณเสียตลาดนี้ไปโอกาสที่คุณจะนะครับพัฒนาบริษัทของคุณต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักษามาร์เก็ตแชร์ของคุณเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าไอ้ปัญหาของไออุตสาหกรรมชิปของทั้งตะวันออกไม่ว่าของไต้หวันของเกาหลีของญี่ปุ่นและรวมเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเจ็ดนางฟ้าทั้งหลายในสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นNVIDIA ก็ดีนะครับแล้วก็แม้แต่บรรดาพวก AMD ก็ดีนะ Intel ก็ดี Qualcomm ก็ดี Broadcom ก็ดีอะไรทั้งหลายนี่นะเป็นไงครับ ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยปัญหาของคุณเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องเจอกับคู่แข่งตัวฉกาจของจีนที่เขาพัฒนาตามตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังตรงนั้นนะ
0: ครับ
1: คุณยังต้องมีปัญหาอะไรด้วยครับปัญหาคุณจะไม่สามารถรักษามาเก็ตแคปหรือว่าทำให้มาราคาหุ้นของคุณเพิ่มอย่างต่อเนื่องไงนะเพราะตอนนี้เราก็ต้องยอมรับแหละว่าไอ้รายได้หลักๆของไอ้บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทางด้านไอทีเนี่ยมันไม่ใช่มาจากไอ้การกำไรจากการประกอบการอย่างเดียวคุณได้กำไรทั้งปีเท่าไหร่นะชิวครับยังไม่แต่ไอ้เอ็นวีดีเนี่ยนะครับสมมติยอดขาย200,000 ล้านเหรียญคุณกำไรสักครึ่งหนึ่งคุณก็กำไรอย่างมากแค่แสนล้านเหรียญใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าเป็นไงครับแสนล้านเหรียญเนี่ยแต่ว่ามูลค่ามาเก็ตแคปขนาดนี้มันไปเคยเข้าไปใกล้ๆ6 ล้านล้านเหรียญไงนะครับหรือว่าทะลุเกินกว่า 5.5 ล้านล้านเหรียญบริษัทเดียวนี่นะครับจะได้แล้วได้ยอดกำไรคุณ100,000 ล้านเหรียญเนี่ยโอ้โหคุณต้องใช้เวลากี่สิบปีครับนะกว่าที่คุณจะคุ้มทุนนี่นะครับนะครับด้วยผลประกอบการทางการกำไรนี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแคปิตอลเกนเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปอย่างมากแคปิตอลเกนคือผลได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นนี่นะเพราะว่ามาเก็ตแชร์คุณเพิ่มขึ้นราคาผู้ถือคุณเพิ่มขึ้นอย่างมากไงคำถามคือว่าถ้าเผื่อว่าจีนเนี่ยนำร่องโดยหัวเว่ยแล้วไปนำพาเอาบรรดาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันทั้งหลายในจีนเนี่ยพังงาขึ้นมาครอบการไว้แล้วภายในเวลาไม่เกิน4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะทำแบบแมสโปรดักชันได้แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเอามาทดลองใส่เข้าไปในมือถือของเว่ยแล้วของเว่ยแล้วตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปนะแล้วเขาประกาศไว้เลยนะครับว่าต่อไปเนี่ยนะครับอาชีพของเขาเนี่ยจะไม่ด้อยกว่า Nvidia แน่นอนถึงแม้ว่าบางเรื่องใหม่จะทำงานได้ไม่เท่า Nvidia นะครับนะ
0: บ
1: แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคุณสามารถผลิตเองในประเทศได้และคุณสามารถใช้จมูกตัวเองหายใจได้แค่นั้นไม่พอครับราคามันจะถูกกว่าของ Nvidia อย่างมากเลยใช่ไหมครับราคาถูกกว่าของไอ้ค่ายตะวันตกหรือแม้แต่ค่ายของตะวันออกเช่น TSMC หรือว่าอะไรครับอีกหลายๆบริษัทนะครับซึ่งตอนนี้หุ้นกับพุ่งทะยานนี่มั้ยครับนะถ้าเกิดดาวรุ่งใหม่ๆอย่าง SK Hynix ของเกาหลีเนี่ยราคา market cap เนี่ยมูลค่า market cap เนี่ยก็ทะลุ1 ล้านล้านเหรียญไมครอนนะครับแต่ก่อนนี้ก็มีผลประกอบการลบๆคู่การนะฮะตอนนี้
0: ก็ market cap
1: เพิ่ม1 ล้านล้านเหรียญทะลุ1 ล้านล้านเหรียญเหมือนกันนะฮะคำถาม
0: ม
1: ีว่าถ้าเผื่อว่าคุณเจอเทคโนโลยีของจีนขึ้นมาและไม่ได้ขายเฉพาะในจีนเขายังญาติตากองทัพไอ้เทคโนโลยีอันนี้ออกมานะครับโดยใช้บริการแบบป่าล้อมเมืองนี่นะฮะนะครับยังไงครับก็คือเจาะเข้าไปในบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกเป็น10-100 ประเทศนะฮะซึ่งนอกจากคุณสามารถใช้ชิปวีคุณภาพสูงที่จีนผลิตได้แล้วเนี่ยจีนก็ยังประกาศปัจจัยนะครับถูกและดีไงนะครับเป็นไงครับถูกด้วยราคาถูกด้วยแรงต่างด้วยและดีด้วยเป็นไงครับแล้วเป็นไงครับแล้วคุณจะรักษายอดขายของคุณเรเวนิวของคุณรายได้ของคุณและอย่ารักษาไอ้กำไรของคุณและโดยว่าอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรครับรักษา market cap หรือว่ามูลค่าตลาดของคุณต่อไปได้ไหมและถ้าเบื่อ market cap มันปรับฐานรุนแรงอย่างมากมายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดยังไงหรือกระทบยังไงต่อระบบพัฒนาการของทุนนิยมของสหรัฐอเมริกาครับคุณยศลองช่วยผมถาม OpenAI หน่อยครับนะ
0: นี่ก็น่าคิดมากคร
1: ับครับ
0: ครับครับโอเคครับแม่ก็จำง่ายๆนะครับกฎของมัวรอก็คือการทำให้ทรานซิสเตอร์มันเล็กลงนะฮะทำให้ชิปมันเล็กลงในขณะที่ของทาวสเกลลิ่งรอเนี่ยจะทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าง่ายๆคือย่อไอ้อีกคนหนึ่งพยายามย่อขนาดอีกคนหนึ่งพยายามย่นเวลาแข่งกัน2อย่างไม่เหมือนกันนะไม่รู้ใครจะชนะนะฮะแต่ก็จีนก็ไปกันได้ไกลแล้วนะช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาแล้วรังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ูทแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง 3 คน
4: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14นาฬิกา37นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทางFM 96.5คลื่นความคิดนะครับดำเนินรายการด้วยผมสมฤทธิ์เชมชอยครับหลายท่านอาจจะกำลังขับรถอยู่นะก็ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงบางพื้นที่มีฝนตกโปรยปรายมาแล้วนะฮะก็มีฟ้าร้องป่านะฮะก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางสักนิดนึงนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง YouTubeนะก็มีเยอะนะก็ต้องขอขอบคุณคุณประสิทธิ์นะจากจังหวัดแพร่นะคุณอรรถพรนิติสินสวัสดีมานะฮะคุณสุรพลคุณสุรพลออกสวัสดีวิทยากรทั้ง3นะครับติดตามตลอดทั้งวันนะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตต้องขอขอบคุณนะฮะแต่ท่านก็เป็นแฟนประจำนะท่านก็ไม่เอ่ยชื่อก็ดูเฉยๆนะก็ประมาณสักเกือบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะก็กำลังเข้ามากันหลายท่านก็ติดภารกิจอะไรต่ออะไรอาจจะฟังอย่างอื่นบ้างอะไรก็หลากหลายนะชีวิตนี้ก็ต้องมีความหลากหลายในการทำดำรงชีวิตให้มันราบรื่นไปได้นะก็ทำชีวิตที่มีความสุขนะฟังอะไรก็พยายามเมื่อกี้นี้ก็ต้องรู้ข่าวรู้เราแหละนะจะไปหลังพิงฝาอย่างที่จะสมภพป้าก็มันนั่นหมายถึงว่ามันสุดท้ายแล้วการล่าถอยคือเส้นทางสู่ชัยชนะเราคงไม่ล่าถอยนะมันก็คงต้องเดินหน้าต่อไปจีนเองก็คงจะแม้เขากฎของ power sharing law เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ที่ฝรั่งยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าเอามาพูดเฉยไม่ใช่ที่อาจารย์สมภพมาพูดนี่คือเป็นแบบเรื่องที่เรามาอวยจีนไม่ใช่พูดตรงไปตรงมาก็คือเอามาจากข้อมูลที่ฝรั่งเขายอมรับอันนี้ผมเช็คข้อมูลมาแล้วนะก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามความก้าวหน้านะแล้วก็ดูว่าเรื่องของการผลิตชิปเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆนะคือแต่เดิมเนี่ยเราลืมไปนะคนที่ผลิตชิปเก่งๆนั้นก่อนที่จะมาไต้หวันญี่ปุ่นเก่งกว่านะฮะบริษัทของอเมริกานี่ย้ายมาที่ญี่ปุ่นเยอะเลยนะฮะตอนนั้นนะครับก็จะเห็นว่าหลายบริษัทประสบความสำเร็จดีมากๆสมัยก่อนยี่ห้อมือถือฟูจิสึไม่ใช่มือถือนะครับโทษไอ้แท็บเล็ตอันเล็กๆนะของฟูจิสึผมเคยซื้อนะสมัยก่อนเนี้ยตัวหนึ่งแสนกว่าบาทนะเป็นเท่าฝ่ามือเนี้ยก็โอ้โหรุ่นแรกๆเลยก็คนฮือฮามากนะครับแล้วก็ยังมีของโตชิบ้านะฮะซึ่งโอ้ก็ดังนะฮะก็ใครๆก็คนฝรั่งเองก็ใช้ข้อมูลก็ค่อนข้างจะนั้นแล้วสังเกตดูนะคือญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยรวบผลิตชิปได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาแต่ชิปอย่างเดียวนะสื่อทางเพลงทางอะไรต่ออะไรเนี่ยอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยก็มาผลิตแผ่นเสียงอะไรต่อในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะมากนะนี่ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยแผ่นเสียงเพลงญี่ปุ่นเนี่ยมีปกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่แผ่นข้างในเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับเหมือนกับแผ่นในอเมริกานะฮะเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าตลาดของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองก็ผลิตได้ราคาถูกนะครับแล้วก็มีคุณภาพสูงด้วยเป็นเสียงของญี่ปุ่นนะตอนนั้นก็ทำให้ญี่ปุ่นเองก็มีการพัฒนาไปเยอะต่อมาถึงมีการพัฒนาในไต้หวันนะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยจีนก็เรียกว่ามาทำหน้าที่แทนนะเพราะว่าก็อุตสาหกรรมต่างของสหรัฐอเมริกาก็ย้ายโรงงานย้ายอะไรมาอยู่ในประเทศจีนกันอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าจีนเป็นโรงงานของโลกแล้วก็จีนประสบความสำเร็จในการในแง่ของซัพพลายเชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะแรงงานอะไรต่างๆก็มีพร้อมหมดทุกอย่างรวมทั้งตอนหลังเนี่ยสามารถจีนสามารถสร้างตลาดภายในประเทศให้รองรับการผลิตได้ด้วยรองรับการส่งออกได้ด้วยก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จของธุรกิจต่างๆที่เข้าไปลงทุนในจีนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยแหมมันก็มีทั้งความร่วมมือแล้วก็มีการแข่งขันกันนะในแต่ละนโยบายของรัฐบาลอย่างโดนัลด์ทรัมป์มองว่าจีนเป็นคู่แข่งขันที่จะต้องเอาเป็นเอาตายนะต้องกลับมาอเมริกาเฟิร์สก็พยายามที่จะดึงโรงงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะโรงงานเขาย้ายมาญี่ปุ่นมาจีนมาไต้หวันมาเนี่ยมาฮ่องกงมาที่อื่นเนี่ยเพราะว่าเขาจะหนีเรื่องมลพิษเรื่องมลภาวะนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เกิดมีปัญหากันเราจะเห็นว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆโดยเฉพาะของจีนกับสหภาพยุโรปซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้กันด้วยนะเดินทางทางบกไปก็ได้นะจีนไปยุโรปเนี่ย เออเรามาดูกันเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสภาพยุโรปสักนิดครับเพราะตอนนี้มันหวานชื่นหรือมันขื่นขมมาคุยลึกๆครับกับอาจารย์สุภพมนังสรรค์ครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อครับก็แล้วแต่มองในจุดยืนของใคร
0: ครับ
1: ถ้ามองในจุดยืนของนักธุรกิจของผู้ประกอบการแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะหวานชื่น
0: โอ้ครับ
1: แต่ถ้ามองในสายตาของบรรดานักการเมืองในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักการเมืองในสภายุโรปนี่นะฮะ
0: ครับ
1: ตลอดถึงนะครับประธานยุโรปก็คือเออร์ซูล่าวันเดอร์เลเยนนะ
0: ฮะโอ้เออร์ซูล่าครับ
1: นะครับก็เปลี่ยนไปแทนนะ
0: ครับ
1: ครับทำไมจึงกล่าวว่าในทางธุรกิจเองแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเออตอนนี้หวานชื่นด้วยกันเพิ่มมากขึ้นนะครับประการแรกเราดูการเพิ่มขึ้นมาใหม่ของการเข้าไปลงทุนในยุโรปของจีนนะของนักธุรกิจจีนนี่นะฮะก็ปรากฏว่าในขณะเนี้ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าการลงทุนของจีนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถอยร่นเป็นอย่างมากนะครับแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยรองรับการลงทุนโดยตรงจากจีนมากที่สุดในโลกนะนะครับคือตั้งแต่จีนเริ่มออกไปลงทุนเมื่อสักประมาณสักสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจำนวนมากรู้ว่ากว่าครึ่งเนี่ยเขายังลงทุนใน Global North นะฮะนะครับแล้วก็ Global North ประเทศที่สำคัญที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะเคยมีการลงทุนสะสมรวมกันตัวหลายแสนล้านเหรียญนะครับนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็เริ่มเกิดสงครามการลงทุนไม่ใช่สงครามการค้าสงครามการเงินสงครามที่มีอย่างเดียวนะก็คือมีการปิดกั้นการลงทุนของจีนในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแต่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็ติดล่างแหไปสู่ยุโรปด้วยนะซึ่งก็มักจะทำอะไรตามสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับเริ่มมีการกีดกันเริ่มมีการอะไรต่อมีอะไรสารพัดนะตั้งกำแพงภาษีเพิ่มมากขึ้นอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลล่าสุดนี่นะสถานการณ์เป็นเริ่มแปรเปลี่ยนนะก็ปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าการลงกลับไปลงทุนใหม่ของจีนในยุโรปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างมีนัยสำคัญนะครับก็คือมีการลงทุนถึงประมาณกลมๆคือประมาณทั้งร่วม 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐในยุโรปเฉพาะปีที่แล้วปีเดียวนะครับนะครับอันนี้ยุโรปหมายถึงว่าทั้ง EU และก็อังกฤษด้วยนะครับนะแล้วก็เพิ่มขึ้นถึง 67% เทียบกับปี2024คือเพิ่มขึ้นเยอะมากนะเพิ่มขึ้นถึง 67% นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับนะไอ้การลงทุนนะครับจำนวนมากเนี่ยคุณสมยศลองดาวว่ามันคืออุตสาหกรรมอะไรครับ
0: อุตสาหกรรมน่าจะเป็นรถยนต์มั้งครับ
1: ก็คือ EV นะครับนำร่องเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไล่อะไรดูว่าบริษัทอะไรบ้างที่ขยายการลงทุนในยุโรปแบบกรณีบริษัทของจีนนี่นะครับแล้วก็ไปครับมีการลงทุนทั้งลงทุนใหม่นะที่เราเรียกว่าเป็น greenfield investment คือลงทุนในที่ยังไม่มีโรงงานไม่มีอะไรไม่มีกิจการอยู่เลยนะอันนี้เราเรียกว่า greenfield นั้นก็ขยายตัวถึงอะไรครับถึง 51% greenfield นี่นะครับแต่ว่าที่ขยายตัวมากกว่าก็คือเลยครับก็คือไอ้ merger and acquisition ก็คือไปซื้อกิจการในยุโรปที่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดำเนินกิจการต่อไม่ไหวหรือว่าเห็นว่าขายให้จีนดีกว่าก็ขายให้จีนนะอันนี้มันเพิ่มขึ้นถึง89 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าร่วม 17,000 ล้านยูโรนี่นะครับนะครับก็ลงทุนเป็น2กลุ่มอย่างที่ผมกล่าวถึงนะฮะก็แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็ยังลงทุนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อช่วงกลางทศวรรษที่ผ่านมาเกิดทศวรรษที่2010เนี่ยนะฮะปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหจีนเนี่ยเคยเข้าไปลงทุนในยุโรปเนี่ยมากกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าตัวนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลับไปลงทุนในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตามนี่นะฮะแต่ว่าเคยลงทุนมากกว่าเนี่ยเป็นเท่าตัวนะคราวนี้เรามาดูครับว่าบริษัทของจีนที่กลับไปลงทุนในยุโรปเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือใครบ้างนะครับถ้าเป็น Greenfield นะฮะคือลงทุนใหม่นะครับคือตั้งโรงงานใหม่เลยก็อันดับหนึ่งแล้วก็คือ CATL นะครับไปทำอะไรครับก็ไปทำเรื่องของแบตเตอรี่ในยุโรปหรือไม่ยิ่งไปลงทุนในฮังการีนะครับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับนะครับก็มีความนะครับสนิทสนมใกล้ชิดทั้งกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนที่เพิ่งจะแพ้เลือกตั้งใหม่นี่นะครับนะดังนั้น CATL ก็มีโครงการลงทุนในฮังการีเนี่ยถึงกว่า 7,000 ล้านนะครับยูโรนะครับนะก็ 8-9,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนะในการผลิตเพราะว่า CATL เนี่ยเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของจีนและของโลกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ BYD ก็จะไปลงทุนโรงงานรถยนต์ EV ในฮังการีเนี่ยมูลค่า 4,000 กว่าล้านยูโรนะครับนะแล้วก็ยังมีเลยครับยังมีค่ายCALB นะครับไปลงทุนในโปรตุเกสนะฮะมูลค่าร่วม2 2,000 ล้านยูโรนะครับนะแล้วก็จะมี Red Rock Power นะครับไปลงทุนในอังกฤษนะทางด้านพลังงานนะครับเช่นพลังงานไอ้กังหันลมนี่นะฮะก็2,000 กว่าล้านยูโรนะครับนะแล้วขณะเดียวกัน M&A นะครับไปซื้อกิจการเนี่ยก็เช่นเลยครับเช่นหงซานแคปิตอลไปลงทุนในสวีเดนนะครับผลิตพวกสินค้าอุปโภคบริโภคไปกิจการเกี่ยวสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับนะ
0: ครับ
1: ซื้ออยู่อยู่ภายใต้มาเชลกรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็พันกว่าล้านยูโรแล้วก็เทนเซนต์ไปลงทุนในฝรั่งเศสนะครับว่าด้วยเทนเซนต์นี่เก่งเรื่องอะไรครับคุณดุยครับ
0: โอ้
1: เทนเซนต์เนี่ยนะก็เก่งเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเรื่องเกมเนี่ยพวกนี้ไงเร
0: ื่อง
1: ธ
0: ุ
1: รกิจหลักเอาใช่ไหมครับนะ
0: ก็
1: เป็นลงทุนในฝรั่งเศสนะครับพันกว่าล้านยูโรนะแล้วก็ยังมีอะไรครับมีอาวอรอนแอโรสเปซนะเป็นลงทุนในไอร์แลนด์นะครับนะว่าด้วยเกี่ยวเรื่องภาคการเงินนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของการขยายการลงทุนหรือว่ากลับไปลงทุนในยุโรปใหม่นะครับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายยุโรปที่ลงทุนในจีนนี่ไม่เบาเหมือนกันครับคุณยศนะเป็นไงครับสื่อตะวันตกยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของโลกอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกานี่นะ
0: ครับ
1: เขาได้ลงข่าวไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับนะว่าปัจจุบันเนี่ยการลงทุนของยุโรปซึ่งแต่ไหนแต่ไรมามันจะมากกว่าการที่จีนไปลงทุนในยุโรปนะครับนะแต่ไหนแต่ไรมาเลยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าอเมริกากับจีนเนี่ยก็อเมริกากับยุโรปเนี่ยก็เป็น2กลุ่มประเทศแรกๆแหละ
0: ที่เขาไปลงทุน
1: ที่เขาไปลงทุนในจีนอย่างต่อเนื่องกันมาอย่างนะครับนะก็ปรากฏว่าเป็นครับก็ปรากฏว่าเขาก็มีการไปสำรวจครับโดยอะไรครับโดย European Chamber of Commerce in China ก็คือของการค้าของ
0: สหภาพยุโรป
1: ของสหภาพยุโรปนี่ครับหรือว่าของยุโรปเนี่ยประจำจีนนี่นะครับบอกปัจจุบันเนี่ยทัศนคติของนักธุรกิจยุโรปที่ลงทุนอยู่ในจีนมีความเห็นยังไงจะถอนตัวหรือว่าจะลงทุนต่อหรือว่าจะขยายการลงทุนหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคุณลองเดาว่ากลุ่มนักธุรกิจของยุโรปที่ลงทุนอยู่ในจีนอยู่แล้วเนี่ยนะครับจากการสำรวจของ European Chamber of Commerce เนี่ยนะในไชน่าเนี่ยนะครับเขามีความเห็นยังไงครับ
0: อะไรครับ
1: ปรากฏว่าจากการสำรวจเนี่ยนะครับนะ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประกาศว่าจะลงทุนต่อขยายการลงทุนและอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงรวมแล้วเนี่ยไอ้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับลงทุนต่อขยายเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ย 70%นะครับคนยศฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือกว่า2ใน3อ่ะนะ68 69% เนี่ยนะครับประกาศว่าจะลงทุนในจีนต่อไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็น

0: อยู่ในประเทศจีนยังไงครับมันจะสร้างความสะดวกหรือว่าการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของคุณยังไงครับคุณครับหนึ่งเนี่ยแน่นอนเลยคือต้นทุนมันก็จะถูกกว่าใช่ไหมครับเพราะว่ากระบวนการบริหารจัดการซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงไงและข้อสำคัญครับมันมีจำนวนมากไงของผู้ประกอบการใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อมันมีจำนวนมากของผู้ประกอบการมันก็จะแข่งขันกันไงต่างกันใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อเขาแข่งขันกันเนี่ยไอ้ pricing เนี่ยมันก็เป็นไงครับมันก็จะทำให้คุณสามารถเลือกช้อปปิ้งได้ไงป่าวว่าคุณจะซื้อชิ้นส่วนเชื่อไอ้นั่นซื้อในตัวนี้หรือว่าจะลงทุนต่างๆอะไรทั้งหลายทั้งในจีนเองหรือว่าส่งกลับไปลงทุนในยุโรปนะครับเพราะโรงงานในยุโรปโรงงานทั่วโลกทุกวันเนี่ยคุณจะเชื่อว่าเขาสามารถมองข้ามหรือว่าละเลยจีนได้ไหมแม้แต่ในเมืองไทยเอง
1: ครับได้ผมว่าไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะอะไรครับ
1: จิตอะไรไหมทุกอย่างเลยมันซัพพลายเชนก็ใหญ่นะ
0: ตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่บรรดาวัตถุดิบต่างๆก็นำเข้าจากจีนเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งฟิกคอร์ทั้งวาเลเบิลคอร์ทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนปลายผันเนี่ยคุณต้องนำเข้าจากจีนเนี่ยอย่างมีระยะสำคัญคุณลองดีครับคุณลองไม่นำเข้าไปไงครับโรงงานของคุณจะหนึ่งคุณจะสามารถแข่งขันได้แม้แต่ในประเทศของคุณเองกับบริษัทอื่นๆไห
1: ม
0: และสองคือครับถ้าคุณต้องการส่งออกไปสู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยคุณจะแข่งขันกับชาวบ้านเขาได้ไห
1: ม
0: ถ้าคุณไม่มีต้นทุนราคาถูกแล้วก็มีเทคโนโลยีของจีนซึ่งตอนนี้มันก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับมาช่วยเสริมนี่แหละนะครับฉะนั้นแล้วเป็นไงครับบรรดาพวกเกลียดตัวกินไข่ทั้งหลายเนี่ยเป็นไงครับต้องคิดกันให้เพิ่มมากขึ้นหนักขึ้นนะครับนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อเหตุผลนะอันนี้ผมไม่ได้ไปแอดนะครับว่าจะไปเห็นต่อไปดีมองว่าจีนไปอยู่ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะครับ
1: อัน
0: นี้ความเห็นของคุณรังเขาเองก็คือสื่อยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของโลกที่อยู่ในอเมริกานี่แหละเป็นคนรายงานข่าวนี้นะครับนะผมก็เก็บตกมาเล่าเป็นต่อนะก็บอกนอกจากนี้เองครับนอกจากนี้แล้วเวลาคุณผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นไงครับคุณจะมีตลาดในประเทศใหญ่โตโหฬารในจีนเนี่ยเป็นแหล่งรองรับขายได้ทีอย่างเดียวบางทีมันก็ได้เบรกอีเวนต์แล้วได้จุดของคุณแล้วนะครับและถ้าเผื่อคุณคุ้มทนจากการขายในตลาดจีนจากประชากรผู้บริโภคพันกว่าล้านคนได้เนี่ยคุณจะส่งไปขายในที่ไหนในโลกเนี่ยมันคุณจะขายราคาได้ต่ำลงกว่าเยอะเลยฮะเพราะว่าคุณคุ้มทุนแล้วไงไอ้ที่เหลือคือกำไรใช่ไหมนะครับเป็นไงครับฉะนั้นอันนี้แหละคือสองเหตุผลหลักๆนะครับที่ว่าทำไมยุโรปเนี่ยจึงบริษัทใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยที่เรียนกล่าวว่าโอ้โหตอนนี้ถอนตัวมาอยู่เวียดนามถอนตัวมาอาเซียนถอนตัวไปอินเดียนะครับนะเริ่มเป็นไงครับเริ่มไม่อยากกินมันโผไปกินจาปาตีมันดีกว่าอะไรพวกนี้ครับนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเป็นรัฐเป็นเบนใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปถามต่อว่าไอ้บริษัทที่มันถอนตัวไปยิงเนี่ยมันมีแค่กี่เปอร์เซ็นต์คุณยศลองเดาว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: ปรากฏว่ามีทั้งหมด 7%
1: โอ้ผมคิดว่าสัก 20%
0: นะที่ถอนตัวมาเนี่ยเขาบอกเนี่ยที่ถอนตัวมาก็ 7% นะฮะแต่ว่าแน่ๆคือเกือบ 70% เนี่ยไม่ลงทุนขยายการลงทุนมากกว่าเดิมก็ต้องการรักษาระดับขั้นของการลงทุนภายในจีนเอาไว้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการลดทอนนะครับไม่มีการเคลื่อนไปหาประเทศอื่นนะครับนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่นักธุรกิจทั้ง2ฝ่ายทั้งจีนที่ไปลงทุนในยุโรปเนี่ยก็หวานชื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับและนักธุรกิจยุโรปในจีนเองก็รู้สึกว่าก็ยังค่อนข้างจะนะครับหวานชื่นอยู่นะครับแต่ว่าไอ้กลุ่มที่คืนขมนี่คือใครครับคุณผู้ชมครับ
1: ใครครับ
0: ก็คือบรรดานักการเมืองในยุโรปไงนะโดยไม่ยิ่งในเพราะว่า EU เนี่ยมันเขามีสภายุโรปอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีทั้ง EU Commission นะยูโรเปียนพาร์ลาเมนต์อะไรทั้งหลายนี่นะเป็นไงครับปรากฏว่าเออร์ซูล่าวันเดอร์เลเยนนะครับซึ่งเป็นประธานยุโรปเนี่ยเป็นแชร์แมนของไอ้ยูโรเปียนคอมมิชชั่นประกาศด้วยครับประกาศโครงการไชน่าช็อค 2.0
1: โอ้ my god
0: เป็นไงครับนะแล้วก็อย่างที่เรารู้รับรู้กันอยู่ว่าเออหรือว่าเออเออร์ซูล่าเดอร์เลเยนนี่คือใครใช่ไหมครับนะแล้วขณะเดียวกันนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับคนที่เป็นนะครับเป็นไอ้นะครับเป็นประธานของยุโรปคนรองลงมาก็คือเป็นเทรดคอมมิชชันเนอร์นะครับเทรดคอมมิชชันเนอร์คุณจะช่วยแปลว่ามันคือใครนะครับนะ
1: ครับ
0: ชื่อมารอสเซฟโควิดคนนี้ดูแลเรื่องการค้าระหว่างจีนกับยุโรปเป็นไงเฉพาะระหว่างยุโรปกับจีนนี่นะ
1: ก็เป็นกรรมาธิการที
0: ่
1: ด
0: ู
1: แลด้านยุโรป
0: เขาประกาศว่าไงครับเขาประกาศว่าต่อไปนี้จะต้องทำอะไรครับมีคำว่า diversification instrumentเครื่องมือในการกระจายตัวออกจากจีนครับ ว่าคุณจะไปเอาไข่ไปวางไว้ในตะกร้าจีนหลายๆใบเนี่ยไม่ได้จะต้อง

0: ชายไข่ไปสู่อะไรครับไปสู่บริษัทอื่นแล้วประเทศอื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับบรรดาผู้ผลิตในยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ย่ำแย่อยู่แล้วแบกรับต้นทุนแบกรับพลังงานที่กันโอมอะไรใช่ไหมครับเพราะมันเป็นทะเลาะกับรัสเซียนี่นะเป็นไงครับก็มาต่อไปเนี่ยเวลาคุณจะนำเข้าเนี่ยนะครับสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้ววัตถุดิบต่างๆนี่นะฮะถ้าคุณนำเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นอย่างจีนเนี่ยนะครับคุณจะต้องอะไรครับคุณจะต้องมีอย่างน้อย3ซัพพลายเออร์และอยู่คนละประเทศด้วย
1: โอ้
0: นะครับเป็นไงครับ
1: ก็บอก
0: ค
1: ุ
0: ณต้องคุณจะไปนำเข้าจากซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งที่คุณติดต่อเป็นขาประจำกันมาไปอย่างยาวนานเนี่ยไม่ได้นะครับถึงแม้ราคามันถูกกว่าอะไรต่างกว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคุณต้องมีซัพพลายเออร์หลายรายและข้อสำคัญครับไอ้ซัพพลายเออร์หลายเนี่ยไม่ใช่กระจุกตัวอยู่รอบในเมืองจีนนะคุณจะต้องมีอีกอย่างน้อยอีก2ประเทศที่เป็นแหล่งซัพพลายเออร์ของคุณถ้าคุณเป็นยศเป็นผู้ลงทุนในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นไงครับ
1: กุมใจ
0: กุมขมับไหมครับ
1: กุมขมับแต่ต้องเพิ่มต้นทุนด้วยนะไปกระจายกันเงินลงทุนมหาศาล
0: แต่นั่นเราเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวแปรทางด้าน geopolitics เนี่ยมันมีความรุนแรงร่วมมีการสร้างปัญหาให้มากมายแค่ขนาดไหนในโลกของอะไรครับของ geoeconomics นะก็คือภูมิรัฐศาสตร์มันไปสร้างปัญหาให้ภูมิเศรษฐศาสตร์มากมายขนาดไหนนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณลองถ้าคุณกระจายแบบนี้เป็นไงครับต้นทุนคุณจะลดลงได้ไหมครับคุณยูครับ
1: ไม่ได
0: ้เห็นไหมครับแต่เห็นไหมฉะนั้นไอ้นี่คือแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นนี่คือทัศนคติแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อย่างกว้างขวางไม่ว่าในสหรัฐอเมริกาเราไปถามเถอะในสภาคองเกรสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีเนตวุฒิสภาสมาชิกก็ดีนะครับหรือว่าเฮาส์นะฮะประธานเลขาธิการหรือว่าผู้แทนเนี่ยมันก็คิดแบบเดียวกันแบบนี้นะก็คืออะไรก็คือมีทัศนคติแบบนะครับมองว่าจีนเป็นคู่อดีตมองว่าเป็นจูนจีนเป็นอะไรครับเป็นทั้งไรวอลเป็นทั้งคอมเพติเตอร์นะครับที่จะต้องหาทางที่จะลดทอนแล้วก็หาทางที่จะเตะสกัดขาลงให้ได้นะครับนะและนักการเมืองของยุโรปเองคิดแบบเดียวกันเลยคำถามมีว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอนาคตของยุโรปเองนะครับที่จะต้องตกเป็นดีล่างของฝ่ายการเมืองอยู่บ่อยๆเพราะว่าเขาเป็นผู้คุมกฎผู้ออกระเบียบต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ขอคุณลองช่วยผมคิดต่อไปนะฮะตอนนี้ก็ย่ำแย่อยู่แล้วทั้งยุโรปอย่างที่เรารู้รับรู้กันอยู
1: ่ใช่ไหมครับปัญหาภาวะเงินเฟ้อก็จะตามมาแน่นอนถ้าเผื่ออย่างนี้นะก็ต้นทุนก็คงจะสูงขึ้นราคาสินค้าก็จะเรียกว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมากขึ้นในอนาคตแม่หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับให้ข้อมูลวันนี
0: ้สมบูรณ
1: ์ครับครับก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์พบเล่าให้เราฟังก็นี่ผมก็ดูในเว็บในต่างประเทศก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องว่าการจะย้ายอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีการที่จะใช้เรียกว่ามาตรา301ด้วยนะเหมือนกับที่อเมริกาใช้เนี่ยนะสหภาพยุโรปจะใช้เพราะว่าจีนเกินดุลการค้าจริงๆแล้วการเกินดุลการค้าคือถ้ามองลึกลงไปมองอย่างความเป็นจริงนะคือมันเป็นบริษัทของต่างชาติที่ส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศในสหรัฐและก็ในสหภาพยุโรปนะฮะไม่ใช่บริษัทของจีนโดยตรงเท่าไหร่นะเป็นบริษัทของประเทศเหล่านั้นเองอ่ะที่นำเข้าสินค้าจากจีนต้นมันถูกกว่านะเหมือนกับที่มองกับมองแง่ของต้นทุนของอะไรนี้มันก็ไม่คุ้มในแง่ของธุรกิจกับนะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยจะเปลี่ยนขึ้นไปไหนในรายการเจาะตลาดกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวอนนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหลังทางการมาเลเซียประกาศห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เริ่มพรุ่งนี้โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องจับกุ้งส่งขายแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากการประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของทางการมาเลเซียที่จะเริ่มมีผลในวันที่1มิถุนายนนี้นายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลากล่าวว่ากุ้งที่เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและพัทลุงในระยะนี้ได้ขนาดที่จะจับส่งขายโดยหากเลี้ยงต่อไปก็จะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจึงร้องขอให้นายอนุทินชาญวีรโกนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของเกษตรกรนายปรีชากล่าวว่าแต่ละปีจะส่งกุ้งไปมาเลเซียนับหมื่นตันมูลค่า 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรที่จะปล่อยตลาดนี้ไปหากมาเลเซียไปนำเข้ากุ้งจากอินเดียหรือเอกวาดอร์แทนตลาดส่วนนี้จะสูญเสียให้กับต่างชาติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะในเรื่องนี้เจรจาเร่งด่วนหากช้าไปจะกระทบต่อผลผลิตกุ้งที่กำลังออกสู่ตลาดเกษตรกรเสี่ยงถึงขนาดล้มละลายได้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: สกัดจับรถบรรทุกน้ำมันซุกไอซ์ยาเคมูลค่ากว่า200ล้านบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายวิทยาอายุ30ปีคนขับรถบรรทุกนายพงศักดิ์อายุ45ปีเจ้าของรถบรรทุกและนายอนุชาอายุ38ปีคนขับรถยนต์นำทางพร้อมของกลางไอซ์ 1,687 กิโลกรัมเคตามีน50กิโลกรัมรถพ่วงบรรทุกถังยางมะตอย1คันรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ากว่า210ล้านบาทโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสืบทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เตรียมขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมาซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกยางมะตอยดัดแปลงให้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมจนกระทั่ง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถบรรทุกยางมะตอยขับตามรถยนต์อีกคันที่ใช้นำกระบวนโดยขับผ่านไปยังตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นรถทั้ง2คันจึงพบของกลางดังกล่าวและควบคุมตัวไปดำเนินคดีการจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยได้รับคำสั่งจากบอสใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศให้นำยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปเก็บที่โกดังที่จังหวัดสระบุรีและส่งต่อแก่ผู้ค้ารายย่อยแก๊งนี้มีนายพงศักดิ์เป็นหัวหน้ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนและทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.netอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 5:10 นท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ประจิตพิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศจำชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงถึงบ่าย4 โมงตรงนะครับ2 ชั่วโมงเต็มเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ปายจั่นไพซ่นก็คือรู้ขารู้เล่ารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผมไม่อยากให้ท่านฟังไปรับประใครนะแต่ให้ฟังท่องเป็นคติประจำใจไว้นะว่าต้องรู้อะไรทั้งสองด้านนะอย่าเชื่ออะไรด้านเดียวตลอดเวลานะฮะบอกให้ท่านผู้ฟังได้คิดนะฮะได้คิดนะครับแล้วก็ให้สู้กับกิเลสที่มันเข้ามานะฮะสู้กับอัตตาของตัวเองนะฮะหลายท่านก็ติดตามทาง YouTube นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะคุณบุญชัยพรประเสริฐสุขนะมาช่วงหลังเนี่ยนะมาแล้วนะคุณการพอคุณกฤษฎิ์คุณกสิทธิฤทธิ์คุณกสิทธิฤทธิ์นะฝนตกเยาวราชนะฮะคุณการกิจสฤทธิ์นะฮะบอกฝนตกเยาวราชอาจารย์สุนทรชัยช้อยครับอาจารย์สมภพมหานังสรรอ้อโอเคครับอันนี้ครับก็มีหลายท่านนะฮะก็พูดถึงเรื่องของโอ้มีหลายท่านเลยนะฮะคุณจัสติกนะฮะพูดถึงว่าสีจิ้นผิงยังไม่ได้ไปเยือนเกาหลีเหนือมาเจอยังไม่ไปฮะแล้วก็คิดเรื่องเศรษฐกิจนะฮะโอเคค่อยคุยนะฮะกับตอนนี้ก็เรียกว่าเรื่องของจีนก็ต้องติดตามให้ดีนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจจีนเองเป็นเศรษฐกิจที่หลายคนก็ต้องติดตามแล้วเมื่อก่อนนี้รายงานช้ามากนะจีนนะเพราะใช้ตัวเลขเขียนแต่เดี๋ยวนี้เร็วกว่าของอเมริกานะแล้วก็ข้อมูลมาตรงสดตรงมากเลยเศรษฐกิจจีนก็ขยายตัวไตรมาสแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายสูงกว่าที่หลายคนคาดคิดนะก็ต้องเป็นธรรมดาในสูงกว่าเพราะว่าสูงกว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ที่คาดคิดกันนะก็เลยทำให้ดูเศรษฐกิจจีนก็จะดีแต่มาบอกจีนทำไมถึงรักษาทรงทางเศรษฐกิจตรงนี้ได้นะเป็นเพราะอะไรตรงนี้น่าคิดทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับดร.ประจิตพิบูลย์ธนสารนะฮะซึ่งขณะนี้ยังอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไม่ได้อยู่บนเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินแล้วหรือยังหรือกำลังขึ้นเครื่องบินจะไปไหนนะฮะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันสดตรงมาจากเมืองจีนเลยครับสวัสดีครับดร.ประจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับวันนี้ตอนนี้ดร.ประจิตอยู่ที่ไหนนะครับ
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แต่อยู่บนเครื่องของการบินไทยเลย
0: โอ
1: ้ครั้งแรกที่สัมภาษณ์ผ่านฟ้าบนเครื่องบินเลย
0: เครื่องจะไปไหนฮะหรือจะลง
1: มา
0: เสียงมองแมงฮะครับฮะว่าไงฮะ
1: เชียงไฮ้ครับเพิ่งมาจากเมืองไทยครับ
0: เพิ่งมาจากเมืองไทยนะฮะอ๋อ
1: ครับมาจากที่เมืองไทยครับ
0: อ๋อกำลังจะลงนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับยังแท็กซี่อยู่เลย
0: ยังแท็กซี่อยู่นะโอเคบนเครื่องเลยก็ของเราเนี่ยก็ฟังกันสดๆจากต่างประเทศเลยนะเนี่ยก็ใครที่อาจจะไม่เห็นภาพสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอยู่บนเครื่องก็อาจจะยากลำบากเดี๋ยวอาจจะมีสายหลุดบ้างอะไรบ้างนะฮะฝนก็เมืองไทยก็ตกนะฮะทำให้เสียงว่องแว้งบางทีคลื่นสัญญาณของผมอาจจะทางสถานีอาจจะผิดอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยนะครับทำไมเศรษฐกิจจีนยังรักษาทรงอยู่ได้เป็นเพราะอะไรในช่วงไตรมาสแรกนี่ครับดร.ประจิตคร
1: ับถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้ว ผมว่าเป็นแฟนรายการเนี่ยพอติดตามข่าวโดยเพราะยิ่งผ่านสื่อตะวันตกในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงแล้วเศรษฐกิจจีนไม่ค่อยดีนะมีคำเชิงลบที่หลุดออกมาจากสื่อตะวันตกอยู่เป็นระยะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวนะการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอนะครับหรือแม้กระทั่งในมิติด้านการลงทุนก็บอกว่าไอ้การลงทุนเนี่ยการเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตเนี่ยมันก็ไปเบียดบังการบริโภคและอื่นๆนะหลายด้านด้วยกันนะครับยิ่งพอจีนปีนี้กำหนดเป้าหมายการเติบโตด้านเศรษฐกิจ 4.5-5% นะก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นให้ถูกตีนะเพราะว่าเดิมจะกำหนด 5% พอเป็น 4.5 พ่วงเข้ามาด้วยนะครับก็ทำให้สื่อตะวันตกก็มองว่าเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีเลยต้องปรับเป็นช่วง 4.5-5% นะครับแต่จะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะมันมีสภาพปัจจัยหรือตัวแปรนะที่มันผุดขึ้นในหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของไอ้สงครามการค้า 2.0 ที่เราเคยคุยกันมา หรือแม้กระทั่งไอ้ตอนสงครามตะวันออกกลางนะครับที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปโทษปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไอ้ตรงนี้ก็เป็นตัวแปรที่มันเข้ามากระทบทำให้จีนต้องกำหนดแต่ปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะยิ่งในไตรมาสแรกเนี่ยเรากลับเห็นอัตราการเติบโตนะในหลายๆส่วนที่มันไปได้ดีนะประเด็นของผู้ถือหุ้นคือว่าเอ๊ะแล้วจีนทำได้ไงจีนทำตัวไหนได้ดีนะอันนี้สำคัญมากผมว่าตัวแรกเลยที่จีนทำได้ดีเลยก็คือเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศนะคือในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราเคยพูดกันว่าจีนเนี่ยเขาปรับเทคนิคปรับวิธีการปรับความเร็วในการวิ่งการวิ่งที่นี่หมายถึงการวิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจของเขา
0: ครับ
1: ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนจากมิติที่พึ่งพาหรือมุ่งเน้นความเร็วนะหันไปให้ความสำคัญกับมิติเชิงคุณภาพและความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้สองส่วนเนี้ยมิติเชิงคุณภาพและความยั่งยืนเนี่ยบอกโอ้มันจะเกิดขึ้นได้ดีนะถ้าอันแรกมันย้อนกลับมาก็คือที่ผมเรียนไปภาคการบริโภคภายในประเทศที่จีนใกล้บ้างเนี่ยมีระดับของการพึ่งพาหรือการกำหนดควบคุมได้ดีกว่าปัจจัยภายนอกเพราะอันนี้มันอยู่ภายในประเทศ
0: ครับ
1: นะจีนเลยบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยหัวใจสำคัญนะเราเห็นภาคการบริโภคของจีนวันนี้เนี่ยขึ้นทะยานขึ้นไปแต่ทะลุ7ล้านล้านเหรียญ7ล้านล้านเหรียญก็ตีซะประมาณสักเกือบ50ล้านล้านหยวนใช่ไหมแล้วก็ยังคงขยายตัวค่อนข้างดีนะครับในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้นะครับกลายเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ที่เมื่อสักครู่คุณสมยศบอกว่าโอ้ยเติบโตนะไตรมาสแรก 5% อย่างชัดเจนเขา ตัวนี้เนี่ยมีบทบาทถึง 52% ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะที่มันพุ่งทะยานในปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเราเห็นมิติของภาคบริการนะที่มันผุดขึ้นเพราะว่าจีนเนี่ยเวลาเขาผลักดันการดำเนินนโยบายเนี่ยเขาเอานั้นนวัตถุของเอามาตรการต่างๆออกมาเยอะนะครับเราเคยคุยกันเรื่องแคมเปญเก่าแลกใหม่ในส่วนของสินค้านะครับเราได้ยินข่าวเรื่องของความพยายามในการผนวกนะตลาดให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อขยายตลาดให้มันกว้างกว่าแต่จีนบอกว่าไอ้ส่วนพวกนั้นนะบางทีมันอาจจะเติบโตในระดับที่ต่ำกว่าแม้กระทั่งบริการช่วยได้ซ้ำไปนะจีนก็หันมาบูมเรื่องภาคบริการปรากฏว่าภาคบริการของจีนกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนนะทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตดีขึ้นไปอีกนะครับเราเห็นเดี๋ยวนี้คนนิยมจัดคอนเสิร์ตนะไม่รู้จะจัดที่ไหนนะนึกถึงประเทศจีนนะเพราะว่าแฟนคลับอยู่เยอะจัดที่ไรก็ต้นนะตั๋วขายหมดนะครับเราเห็นการเดินทางเราพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนใช่ไหมที่มันเติบโตนะครับเขาไม่ปล่อยไปเที่ยวต่างประเทศเท่าไหร่เขาก็เที่ยวในประเทศเขา
0: ครับ
1: นะไอ้การเดินทางต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตุ๊ดจีนที่ผ่านมานะครับหยุดยาวันแรงงานโอ้โหเติบโตในอัตราที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นมิติภาคบริการซึ่งก็ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักอะไรต่างนะครับมันขยายตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยอีกอันหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงภาคบริการด้านดิจิทัลของจีนยังคงเติบโตดีมากนะครับอะไรที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของโลจิสติกนะในการขนส่งสินค้าซื้อสินค้าออนไลน์รุ่นนี้นะครับบริการ e-gong e-game ไอ้พวกนี้มันผุดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วจีนบอกว่าอะไรอ๋อการเติบโตของภาคบริการนี่มันดีนะเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับจิตใจนะครับมันว่าง่ายเหมือนจับต้องไม่ได้ถ้าทำโดนใจถูกใจนะขยายตัวจีน
0: เร็วครับ
1: นะคนยินดีจะจ่ายตังค์แพงขึ้นรวมไปถึงตอนหลังเนี่ยเขาทำแม้กระทั่งการกระตุ้นการบริโภคใหม่นะครับไอสินค้าพรีเมียมของแพงนะครับเขาตัดลดนะการคืนภาษีแบบเงินต้นเพื่อดึงดูดคนนะให้มาจับจ่ายใช้สอยในเมืองจีนนะครับหรือแม้กระทั่งสินค้า IP กล่องสุ่มที่เราเคยคุยกันนะครับไอ้พวกสินค้านวัตกรรมของเด็กเล่นนะสัตว์เลี้ยงนะที่มันมี AI ประกบไอ้พวกเนี้ยขยายตัวเนี่ยตราสูงแล้วก็กลายเป็นการบริโภคใหม่นะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับส่งผลทำให้จีนแน่นอนยิ่งฉายแววในการเป็นตลาดการบริโภคนะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐในเชิงมูลค่าแต่แน่นอนในเชิงของ ต้องบอกว่ากำลังซื้อไอ้ตัว PPP เนี่ยนะครับจีนแซงหน้าสหรัฐตั้งแต่ปี2019แล้วก็เนื่องจากว่าต้นทุนต่างๆมันถูกการจับจ่ายใช้สอยเขาใช้เม็ดเงินน้อยมันเลยทำให้ว่ายง่ายพอคิดคำนวณกำลังซื้อจากมิติด้านนี้นะมันเติบโตดีนะฮะมันคอมเพทิทีฟมากขึ้นนะครับถ้ามองจากอันนี้จีนแซงสหรัฐมาหลายปีแล้วนะครับไอ้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นท่ามกลางการชะลอตัวของการจับจ่ายเพราะเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวก็อาจจะทำให้คนในหลายๆประเทศนะชะลอการจับจ่ายใช้สอยมันก็เลยส่งผลทำให้จีนยิ่งโดดเด่นเพราะจีนไม่ชะลอกับเขาด้วยจีนยังคงขยายตัวนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นกลไกประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับซึ่งมันอยู่ในแผน15ด้วยเช่นกันนะครับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญระดับที่สองก็คือเรื่องของนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีเราเคยคุยเรื่องของ New Quality Productive Force เรื่องต่างๆพวกนี้นะ
0: ครับ
1: จีนบอกว่าตัวเนี้ยมันสร้างประโยชน์ในหลายมิติด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องมองว่าโอ้บางทีเราจะพัฒนาอะไรเนี่ยนะเราก็มองประโยชน์โดยตรงเท่านั้นแต่จีนเขามองประโยชน์ในมิติค่อนข้างบูรณาการนะยกตัวอย่างเช่นเขามองในเรื่องของสินค้านวัตกรรมต่างๆเหล่านี้พอมันผลิตดีนะด้วยต้นทุนที่ถูกลงมันกลับไปกระตุ้นภาคการบริโภคครับ
0: โอ้ครับ
1: สังเกตไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเราจะไปนึกฝันตอนเด็กๆโอ้โหถ้าเราจะซื้อทีวีสักเครื่องหรือโทรศัพท์มือถือสักเครื่องโอ้โหเราจะต้องเก็บเงินกี่เดือนเราจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง
0: ต้องเป็นหลายปีนะ
1: ใช่ไหมฮะแต่ผลจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆเราเนี่ยมันให้สินค้าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยราคาถูกลงไปเรื่อยๆต่อหน่วยถูกลงไปเพราะมันถูกลงไปมันก็ทำให้ผู้คนของเขาอะซึ่งมีกำลังซื้อในระดับปานกลางเนี่ยมันสามารถจับต้องสินค้าต่างๆเหล่านั้นได้ภาคบริภาคการบริโภคของจีนก็เลยเติบโตเขาได้ซื้อหาสิ่งที่ผู้คนต้องการอย่างแท้จริงเราจะไปนึกหรือว่าเดี๋ยวนี้คนทั่วไปของจีนเนี่ยนะสามารถที่จะติดตั้งระบบอุปกรณ์ดิจิตอลภายในบ้านจะเข้าบ้านสแกนใบหน้าสแกนนิ้วนะหรือ
0: ต้องสแกนใบหน้าได้เลย
1: ใช่ครับซื้อนาฬิกานะแบบสวมใส่วัดนะเรื่องสุขภาพวัดเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สวมใส
0: ่
1: นะครับรวมไปจนถึงแม้กระทั่งอุปกรณ์การแพทย์ไอ้พวกเนี้ยมันมี AI ทั้งนั้นแล้วมันอยู่บนต้นทุนที่ถูกลงนะครับยิ่งในเมืองจีนตอนหลังนะผมไปโรงแรมไหนๆนะเดี๋ยวนี้ใช้กันแต่อะไรหรือเปล่าไอ้ใจเป่าผมของที่บอกว่าไปเรียนแบบไดสันมา
0: อ๋อครับ
1: ไดสันน่าจะขาย
0: คัตเตอร์เป็นโล่งๆเปล่าๆเนี่ยนะฮะที่เป็นกลม
1: ๆผมครับอาจจะขาย 10,000 20,000 30,000
0: นะแล้วผมเคยจะซื้อมาเหมือนกันน่ะหลายหมื่นมันแพง
1: ไ
0: หม
1: ปรากฏว่า
0: จะได้เปิดผมธรรมดา
1: ปรากฏว่าพอสิทธิบัตรหมดอายุปุ๊บ
0: โอ้ครับ
1: จีนก๊อปปี้เรียบเลย
0: หลายคนไม่เข้าใจเรื่องบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิบัตรนะเพราะมันสิทธิบัตรมันจะมีอายุการคุ้มครองอยู่นะ
1: ครับ
0: ไม่ต่อแล้วพัฒนาไม่ได
1: ้ไดสันอยากครองตลาดอยู่ก็ต้องพัฒนารุ่นใหม่ๆออกมาร
0: ุ่นใหม่มา
1: แต่รุ่นเก่าจีนก็ก๊อปซะละนะครับกลายว่าจาก 10,000 20,000 เหลือ 1,000 2,000 3,000
0: ครับโอ้ครับ
1: มันก็เนี่ยนะราคาที่มัน
0: ต้องใช้แล้วมีโรงแรมใช้ทั่วไปใช้แล
1: ้วไม่รู้นะในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยผมประเมินว่าถ้า 80% ของโรงแรมนะในมณฑลต่างๆในเมืองจีนที่ผมไปพักเนี่ยใช้ไดเป่าผมนะเรียนแบบของไดสันเนี่ยคือเห็นแล้วแล้วขายแตกนะเขาแตกเป็นประมาณสักผมว่า50แบรนด์ได้มั้ง
0: คร
1: ับ ใช้หน้าตาคล้ายๆกัน
0: อาจจะเหมือนกับไอ้ฝาโถส้วมอัตโนมัติอ่ะที่เมื่อก่อนนี้เป็นของญี่ปุ่นน่าจะหมดน่าจะหมดลิขสิทธิ์กับจีนทำเยอะแล้วนะฝาโถส้วมที่เป็นอัตโนมัตินะญ
1: ี่
0: ปุ่นมีเย็นมีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับนอกจากมิติเรื่องการบริโภคครับคุณผู้ชมแบบมิติที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือมันสร้างรายได้ในมิติเชิงคุณภาพนะห้องงานในรูปแบบใหม่เนี่ยคือพอมันมีการผลิตการเรียนต่างเนี่ยแล้วเขาสร้างคนที่มันสามารถไปกำกับดูแลไปควบคุมอุปกรณ์ AI นะไปเป็นผู้ช่วยอีคอมเมิร์ซไปทำเรียนต่างหรือเป็นผู้จัดการชุมชนอัจฉริยะนะตามแหล่งต่างๆคนเหล่านี้เนี่ยมีรายได้มีผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น
0: ครับ
1: นะมันเท่ากับว่าเขากำลังสร้างคนที่มีคุณภาพสูงขึ้นไม่พอแต่มันอยู่บนพื้นฐานของรายได้ที่สูงขึ้นไปด้วย นะไอ้นี้ก็เป็นประโยชน์นะที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเพราะพอรายได้สูงขึ้นก็ต้องคนจีนมีกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นวนกลับไปมิติด้านการบริโภคการอดออมที่เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับส่วนที่เชื่อมโยงกันพอเราพูดถึงจากมิติเชิงปริมาณที่ไปสื่อเชิงคุณภาพเนี่ยก็คือว่าวันนี้ถ้าเราไปสังเกตนะอาจจะสมภพอาจจะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนพูดเรื่องการพัฒนาเรื่องหลักสูตรสาขานะครับการผลิตบุคลากรถลาย138สาขาหลักสูตรนะของจีนที่เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับพวกสเต็มที่เราพูดเนี่ยถึงอย่างนั้นเนี่ยตัวเลขวันนี้จีนบอกว่าจีนเนี่ยผลิตนักศึกษาบัณฑิตนะระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยนะครับปีละมากกว่า5ล้านคนครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนเรายังบอกว่าแค่ปีละล้านคน
0: ครับ
1: วันนี้จีนบอกว่า5ล้านคนครับเท่ากับว่าอะไรถ้าเศรษฐกิจดิจิตอลมันเติบโตแบบนี้นะมันไปทดแทนมันไปแบกรับภาระการชะลอตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มันก็กลายเป็นว่าวันนี้คนจีนกำลังจะมีแหล่งรายได้ใหม่จากอุตสาหกรรมใหม่
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะเขาสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาได้ไปหมดเลยนะคนที่มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นเหล่านี้เขาไม่กดรายได้ให้ต่ำเขาทำให้คนเหล่านี้มีรายได้สูงเพื่อจะจูงใจให้คนเข้ามาในระบบให้เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: นะคนจะได้อยากทำงานนะอยู่ในวงการเหล่านี้หรือนักเรียนนักศึกษาในอนาคตก็จะได้นั่งทำงานมาต้องบอกว่ามาเรียนนะครับแล้วก็อยู่ทำงานในวงการเหล่านี้นะครับในระยะยาว
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าต่างชาติเนี่ยกังวลใจมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหการผลิตบุคลากรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลอย่างนี้ของจีนเนี่ยนะครับมันเขย่าวงการมากเลย
0: ครับ
1: ทั้งเทคโนโลยีเรื่องการลงทุนต่าง
0: ๆครับผมฟังฝรั่งดูเนี่ยโอ้โหทั้งบูมเบิร์กทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยก็วิเคราะห์เขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้นะทั้งนั้นเลยนะครับว่า AI มันเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็พัฒนาก็ตั้งแต่มากเขาก็วิตกกังวลนะครับว่ามันจะไปยังไงแน่แล้วก็บางคนก็วิตกกังวลกลัวว่ามันจะมาแทนที่เราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แทนที่นะคือมันมาเหมือนก็มันมาเสริมเรามากกว่า AI เนี่ยนะมันทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นผมก็ใช้ AI เยอะแยะนะไม่ได้ในชีวิตประจำวันแต่ไอ้ physical AI ที่เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นอะไรนี่สิคือจีนเขาไปทำได้ไกลนะเรียกว่า physical AI นะไม่ใช่เป็น large language model เป็นแบบ chat GPT อะไรอย่างเงี้ยจีนไปได้ไกลค่อนข้างจะมากแล้วคนหลายคนถามมาว่าเอ๊ะแพลตฟอร์มของจีนกับแพลตฟอร์มของไทยเนี่ยใครละเอียดกว่ากันท่านผู้ว่าบ้านถามมานะ
1: ผมว่าของจีนไปไกลกว่าเราหลายสิบปีแล้วตอนนี
0: ้
1: นะครับถ้าในแง่ของการพัฒนาเพราะเวลาเขาพัฒนาอะไรก็ทำทั้งระบบ
0: อ๋อครับ
1: อันนั้นมันไปไกลนะอย่างเรื่องของคนเนี่ยไอ้ที่เราพูดชอบพูดเรื่อง up skill re skill new
0: skill นะ
1: พวกเนี้ยเขาทำอย่างจริงจังมันทำให้คุณภาพของคนเขาเนี่ยมันไปอยู่บนหัวคลื่นนะของการพัฒนาในต้องบอกว่าอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่เขาเดินหน้าไปนะครับนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแตะเราสังเกตไหมว่าจีนเนี่ยเขายอมไว้ง่ายยอมเฉือนเนื้อตัวเองเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาเนี่ยยอมคืนเลือดที่จะทำให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มันชะลอตัวลงเพื่อความยั่งยืนระยะยาว
0: ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันบนพื้นฐานเนี่ยเขาจะต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าจีนเนี่ยเขาวิ่งสู้ฟัดแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลเหล่านี้ขึ้นมาได้ดีมันก็เลยทำให้สามารถไปทดแทนการชะลอตัวนะของอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดีเศรษฐกิจในภาพรวมเขาก็เลยไม่กระทบมากนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนคือถ้าเรามองเนี่ย จีนเขาไม่ใช่แต่ผลิตอย่างเดียวนะครับตัว industrial output ของเขาผ่านมา 3-4 เดือนเนี่ยขยายตัวมากกว่า
0: 6%
1: นะครับทั้งที่เมื่อสักครู่บอกว่าไตรมาสแรกเขาโต 5% ใช่ไหม
0: 5%
1: แต่ภาคการผลิตเขาโตมากกว่านั้นอีกนะสะท้อนอะไรมันไม่ใช่แล้วเราบอกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวนะแล้วเขาไปไหนอ่ะเขาผลิตแล้วเขาก็ส่งออก
0: นะเนี้ย
1: มิติส่วนนี้ก็คือเรื่องของการส่งออกไอ้สินค้าขั้นสูงต่างๆเหล่านี
0: ้
1: พวกเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ของจีนเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากนะมันก็เลยทำให้เขาได้ประโยชน์จากภาคการค้าระหว่างประเทศตามไปด้วยนะเพราะสินค้าไฮเทค นะ EV ที่เราชอบพูดเนี่ยก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยทำได้ดีและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมวลมนุษยชาตินะที่รอสินค้าต่างๆเหล่านั้นอยู่ได้ดีนะครับ
0: ตอบสนองตลาดได้อย่างดีอ่ะ
1: มันดีทั้งในแง่ของคุณภาพสินค้าแล้วก็ดีทั้งในแง่ของตัวราคาด้วย
0: ราคาแข่งขันได้ราคาดี
1: ครับดังนั้นเราถึงเห็นเนี่ยตลาดอาเซียนบ้านเราตลาดเกิดใหม่ตลาดประเทศแม้กระทั่งประเทศกำลังพัฒนาก็ไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้เนี่ยผมจึงมองว่าโอกาสของการส่งออกของจีนที่จะแสดงบทบาทนำนะเติมขึ้นไปทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยรักษาทรงได้ดีนะในปีนี้และปีต่อไปเนี่ยก็เกิดขึ้นจากภาคการค้าระหว่างประเทศนี่เองนะครับไอ้ความถูกและดีของเขามันมีพลังดีนะมันแสดงบทบาทนำได้ค่อนข้างดีครับ
0: ครับตรงนี้เองเป็นทำให้ยังให้ทรงอยู่ได้นะครับแม้กระทั่งของรถของญี่ปุ่นยังก็ไปผลิตในเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนฐานการผลิตเป็นเมืองจีนแล้วนะใครจะรู้ว่า
1: ครับอันนี้เป็นแท็กติกใหม่เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่บริษัทจีนไอ้บริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในจีนปรับกลยุทธ์นะเอาตรงนี้หันกลับไปนะว่ายง่ายออกไปส่งออกเพราะแทนที่จะไปพัฒนาฐานการผลิตที่อื่นบอกว่าสู้ซัพพลายเชนนะของอยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆนะรัศมีนะ 3,000 5,000 กิโลอย่างเงี้ยนะเอาฐานการผลิตที่อยู่ในเมืองจีนนะครับผลิตเพื่อการส่งออกเลยครับ
0: ก็อย่างอินเดียเองก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของญี่ปุ่นนะฮะก็เขาก็ชะลอลงเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรับรู้กันไว้นะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีจะเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดเทมังกรต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: รอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 15:35ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซด์ไชน่ากับดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารดำเนินรายการด้วยผมสมเด็จชุมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งฟังกัน2ชั่วโมง2ช่วงเวลานะครับกับดร.สมภพ นางสารและก็ดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารนะครับก็เป็นผู้มาอัดบรรยายให้เราฟังนะเรื่องราวต่างๆนะผมก็เสียดายนะจริงๆแล้วอยากให้สถานี FM 96.5 เนี่ยแชร์ไปทางสถานีวิทยุในต่างจังหวัดนะที่เป็นจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยอยู่นะน่าจะเป็นประโยชน์นักศึกษาในมหาลัยจะได้ฟังตรงนี้ได้นะแล้วผมต้องขอขอบคุณคนที่ติดตาม Facebook ผมนะก็มีจำนวนมากทีเดียวนะฮะก็ประมาณมีผมโพสอะไรไปก็มีคนเข้ามาดูประมาณ 400,000 กว่านะฮะในช่วง1เดือนที่ผ่านมา 430,000 คนนะฮะในเทรดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนมาฟังเพลงผมก็นอกจากเขียนข้อความเลยเอาข่าวที่มันทันสมัยมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เนี่ยให้รู้ทันทำแบบฟรีๆนะไม่มีผลตอบแทนไม่ได้ปักตะกร้าไม่ได้ปักหมุดที่จะอะไรเลยนะฮะเป็นจิตสาธารณะนะฮะที่จะทำให้คนท่านผู้ฟังได้รู้ข่าวรู้เหล่าเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็บางสิ่งอย่างที่มันไม่ถูกต้องก็พยายามที่จะให้รู้อะไรที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีคนมาฟังเพลงคนทั้งเยอะด้วยนะก็เขาบอก10นาทีมีคนมาฟัง200วิวนะฟังเพลงที่ผมเปิดแล้วก็ผมอธิบายให้ฟังเพลงมาอย่างไรนะก็เป็นการผ่อนคลายแล้วก็ให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นนะที่คนอื่นเขาอาจจะทำเขาก็ทางเมตาก็พยายามให้ผมจะจ่ายเงินให้ผมนะแต่เขาก็จะบังคับให้เราทำนู่นทำนี่นั่นคือเหมือนกับ AI มาบังคับเราอะนะเราต้องเป็นเจ้านาย AIนะครับไม่ใช่ให้ AI มาเป็นเจ้านายเรานะครับเหมือนกับเราใช้AI ต้องใช้ให้เป็นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะก็พยายามบอกท่านผู้ฟังว่าในโลกของเทคโนโลยีต่างนะฮะไม่ว่าท่านผู้ฟังจะแก่หรือจะหนุ่มจะเด็กจะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มันเท่ากันหมดนะฮะเพียงแต่ว่ารับรู้หรือเปล่าเปิดใจหรือเปล่าแล้วก็มีความสามารถในการรับเรื่องราวต่างๆหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะก็เดี๋ยวต้องถามก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยมันเรียกว่าโอ้โหมันบางทีเนี่ยมันมาไกลนะแบรนด์ในต่างประเทศเนี่ยมาส่งขายในไทยสมัยก่อนเราเห็นนะแบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะแพคเกจจิ้งจะดีมากนะแพคเกจจิ้งเนี่ยดีแต่ตอนหลังเนี่ยของจีนเนี่ยก็เรียนแบบกันนะฮะเหมือนแพคเกจจิ้งของญี่ปุ่นเหมือนกันนะกล่องใส่สินค้ามาเนี่ยก็จะดีนะจะมีไม่น่าทิ้งเลยไม่อยากทิ้งเลยนะเหมือนสมัยก่อนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยซื้อสินค้ามาก็ไม่ทิ้งอ่ะถุงยังไม่ทิ้งเลยนะเก็บไว้จนตั้งถึงวันนี้หลายสิบปีนะเพราะว่ามันสวยเหมือนของญี่ปุ่นจีนเหมือนกันเนี่ยกล่องเขาสวยจนแพคเกจจิ้งก็สวยก็เรียนแบบนั่นมาคือระบบการออกแบบแพคเกจจิ้งก็เป็นเรื่องที่สำคัญหน้าตานะแบรนด์ที่สำคัญเนี่ยของโลกเนี่ยบางทีเนี่ยประสบความสำเร็จทั่วโลกเลยแต่พอไปถึงเมืองจีนกลับล้มเหลวเออเป็นเพราะอะไรมาคุยเรื่องนี้กันลึกๆดีกว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าดร.ไพจิตรลงจากเครื่องบินหรือยังนะฮะแล้วก็ไปอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อดร.ไพจิตรตอนนี้ลงมาจากเครื่องบินหรือยังครับ
1: ลงมาแล้วครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่เทอร์มินอลก็เลยมานั่งหลบมุมตรงเทอร์มินอล
0: ครับมาคุยกันต่อกันครับว่าเรื่องของจีนแบรนด์อินเตอร์รวมประสบความสำเร็จทั่วโลกเลยไปที่ไหนก็ใครก็ยอมรับนะฮะแต่พอมาถึงเมืองจีนกับล้มเหลวไม่เป็นท่าเป็นเพราะอะไรครับดร.ไพจิตรครับ
1: ครับครับเนี่ยเขาต้องบอกว่าบางทีจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าไม่หมูนะเป็นเหมือนตลาดปราบเซียนก็ว่าได้นะครับเรื่องแพคเกจจิ้งอย่างเงี้ยผมแชร์นิดหนึ่งประมาณจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะไปดูงานต่างประเทศทำโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนครับสมัยผมมาเป็นทูตพาณิชย์นะประจำที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะเราก็เห็นโอ้ความพยายามในการพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ของเขานะครับเขาก็โกย SME ต่างๆเข้ามาร่วมโครงการพัฒนาสินค้ามันทำให้สินค้าของเขาเนี่ยสามารถผลิตนะแล้วก็ขายนะครับได้ดีขึ้นเพราะบางทีสินค้าบางอย่างเนี่ยเห็นแต่ตัวสินค้าเนี่ยไม่มีบรรจุภัณฑ์ดีๆมันไปไม่ได้ไกลเพราะมันอาจจะไม่สวยมันอาจจะไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกไม่ได้หรือบางทีสินค้ามันเปราะบางมันเป็นเซรามิกมันเป็นแก้วมันเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จีนก็เริ่มทำตั้งแต่ยุคนั้นนะแต่สัญญาณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแค่บรรจุภัณฑ์แต่ในเวลาต่อมาก็ขยับจนกระทั่งวันนี้เข้ามาสู่ยุคของการสร้างแบรนด์นะครับ อันนี้กลับมาว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์ต่างชาติจึงมาล้มเหลวนะครับที่เมืองจีนโอ้โหมีหลายเหตุผลเลยครับผมนั่งดูนะบริษัทต่างชาติที่เข้ามาว่ายง่ายตกระกำลำบากนะแล้วบางรายถึงขนาดถอนตัวออกจากตลาดจีนเริ่มตั้งแต่เอาเป็นว่าผมคิดว่าอันแรกเลยนะเป็นความล้มเหลวในการที่จะวิ่งไล่ตามตัวไชน่าสปีดหรือความเร็วของจีน
0: อ๋อครับ
1: คือ

0: จีนเนี่ยตลาดมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
1: ค
0: ือการเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยบางทีเรามองมิติด้านหนึ่งนะมันเป็นวิกฤตถูกไหมฮะเพราะคุณต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่จีนเนี่ย เขาเอาไอ้การเปลี่ยนแปลงความเร็วต่างๆแบบนี้กลับมาเป็นโอกาสเพราะจีนเขาปรับตัวได้เร็วนะมีงานวิจัยนะแล้วก็ทำสรุปออกมาบอกว่าบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองจีนนะครับแล้วก็ใช้ฐานงานวิจัยศูนย์วิจัยพัฒนาที่อยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ที่สำนักงานใหญ่เฉลี่ยแล้วจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึง2ปีคือ12ถึง24เดือนในการที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสักตัวนึง
1: ครับ
0: นะครับแต่ปรากฏว่าที่เมืองจีนนะใช้เวลาไม่กี่เดือน
1: โอ้ไลฟ์สไตล์ไลฟ์ทานของอันนี้มันสั้นไป
0: ครับครับอันนี้มันก็ทำให้ว่ายง่ายสินค้าจีนเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีขึ้นหรือสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องรอยัลใช่ไหม
1: เ
0: หตุผลที่รอยัลต้องมาตั้งสูตรวิจัยและพัฒนานะไอ้สูตรเครื่องสำอางเครื่องประจินผิวในเมืองจีนเพราะว่าไม่อย่างนั้นวิ่งไล่ตามความเร็วของจีนไม่ได
1: ้
0: ถ้าแต่นี่อยู่ต่างกัน
1: เหมือนกฎของมัวเหมือนกฎของมัวมาเจอไอ้มาเจอเทาสเกลลิ่งสเกลลิ่งรอของเนี่ยมัวรอมาเจอเทาสเกลลิ่งรอเนี่ยมันไอ้ฝรั่งเนี่ยเน้นของการเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่จีนไม่เล็กให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมีคุณภาพขึ้น
0: ถูกครับ
1: นี่แหละมัน
0: อย่างเครื่องสำอางเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วบริษัทต่างชาติยังเร็วที่สุดใช้เวลา2เดือน
1: โอ
0: ้แต่ปรากฏว่าในเมืองจีนต่อสูตรนะต่อสูตรเครื่องสำอางที่จะออกมาเนี่ยแต่ที่เมืองจีนใช้เวลา2วันครับ
1: โ
0: อ้รวมทั้ง L'Oreal ศูนย์วิจัยพัฒนาของ L'Oreal ในเมืองจีนปัจจุบันใช้เวลาแค่2วันในการสร้างสูตรใหม่ๆของเครื่องสำอาง
1: คร
0: ับ นะอันนี้ก็ทำให้ L'Oreal อย่างที่เราคุยกันไปสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาทำไมถึงประสบความสำเร็จ
1: ครับแม้เมื่อก่อนนี้ผมนึกถึงทำไมได้ผมนึกถึงซาร่านะฮะซาร่าแมนซาร่าเนี่ยเขาก็ถือว่าเร็วนะเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าซาร่าเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความเร็วเดี๋ยวนี้มาเจอจีนยังไม่ใช่แล้วผมดูไม่ใช่แล้ว
0: แล้วมันไม่ได้มีเฉพาะไอ้เครื่องสำอางนะเยอะแยะไปหมดอ่ะอ้าวเราพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์เห็นไหมนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับไล่ไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเดี๋ยวนี้มันเร็วไปหมดมันออกมามันก็ทำอย่างที่คุณสมยศตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่ตัวไอ้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรืออายุของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยมันสั้นลงเด็กๆเราบอกรถมันต้อง5ปีถึงจะออกมารุ่นหนึ่งต่อมาเหลือ3ปีเหลือปีหนึ่งเดี๋ยวนี้6เดือนรวมทั้งโทรศัพท์มือถือและอื่นๆมันออกมาแทบจะไม่เว้นแต่ละเดือนก็พูดอย่างนั้น
1: คร
0: ับ นะอันนี้มันก็ทำให้ต้องบอกว่าบริษัทข้ามชาติที่ยังยึดโยงโครงสร้างแบบเดิมเอาศูนย์วิจัยและพัฒนาเอาลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจซึ่งมันยาวมันก็เลยช้านะที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะมาเป็นตัวตัดสินใจเพื่อที่จะตอบสนองต่อความรวดเร็วของตลาดจีนเนี่ยมันพลาดไปนะครับอันนี้เป็นอันแรกอันที่สองที่ผมคิดว่าเราจะไปบอกเฉพาะต่างชาติที่มีปัญหาก็ไม่ได้จีนภายในเองเขาก็พัฒนาดีนะครับเราเห็นความพยายามในการพัฒนา SME ของจีนนะครับอย่างปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเขาประสบความสำเร็จนะตามเป้าที่เขาตั้งเป้าproduct champion 1,000 รายการที่เขาทะลุ 1,000 รายการ 1,000 แบรนด์นะไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เกิดว่ายง่ายความมั่นใจในสินค้าผนวกกับสังเกตไหมครับว่าเวลาต่างชาติทะเลาะกับจีนจีนรัฐบาลจีนนะจะว่ายง่าย activate เรื่องของกระแสความรักชาติ
1: ครับใช่
0: ถ้างั้นเอ้ยเออคุณทะเลาะกับโทษนะประเทศผมเหรองั้นผมไม่ซื้อสินค้าคุณ
1: เนี่ยเสร็จเลย
0: หันมาซื้อหาสินค้าของจีนเองแล้วยิ่งสินค้าจีนเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปเร็วอ่ะนะอย่างเราคุยเรื่องเทคโนโลยีที่ผ่านมาใช่ไหมประสิทธิภาพต่างๆรวมทั้งราคาที่จับต้องได้นะยิ่งช่วงหลังใช่ไหมยุคหลังโควิดเศรษฐกิจมันไม่ได้เติบโตแรงนะเหมือนในอดีตนะก็พูดกันเรื่องสัก 5% อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เหมือนสมัยก่อน 8-90% อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นคำตอบมันตอบโจทย์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกทั้งในแง่ของตัวต้องบอกว่าตัวคุณภาพสินค้าและตัวราคานะครับเราได้ยินไอ้เรื่องนะ small consumption คือการบริโภคขนาดเล็กนะซื้อหาความสุขคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจีนเขาก็เหมือนกับล้างสมองคนจีนแบบเฮ้ยคุณก็ไม่ต้องไปซื้อแบรนด์ดังๆเว แบรนด์ดังๆมันของใครแบรนด์ดังๆมันของต่างชาติใช่ไหมที่เข้ามาคุณซื้อแบรนด์ในประเทศเองใช่ไหมมันก็สร้างความสุขให้คุณได้ในระดับคุณภาพนะที่คุณต้องการทั้งๆที่ราคาถูกกว่ามากนะครับ
1: มันเห็นนั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพออาจารย์พอดรประจิตพูดตรงนี้เหมือนกับ Starbucks กับที่ของจีนก็มีของ
0: มีเสวย
1: ลิกมี
0: เสวยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันใช่มั้ยทำไมจะต้องไปจ่ายเงินซื้อกาแฟแก้วละ 3-40 หยวนนะในเมื่อคุณสามารถซื้อแก้วละ10หยวน5หยวนนะหรือไอศกรีมมาตอบสนองความรู้สึกของคุณได้นะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะของอารมณ์ความรู้สึกนะที่มันอาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะพูดถึงกาแฟ Starbucks ก็อาจจะนึกถึงลักกินคอฟฟี
1: ่ลักกินคอฟฟี่เนี่ย
0: ลักกินก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ก็มาทดแทนนะครับไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันก็เติมเต็มความรู้สึกความสุขภาคประชาชนได้นะครับประการที่3ที่ผมมองนะคือเรื่องของจะเรียกว่าวิธีการคิดการทำตลาดนะแบบสไตล์ของแบรนด์อินเตอร์คือแบรนด์อินเตอร์เนี่ยเขาพยายามจะคงรักษานะต้นทุนบวกกำไรบวกโลจิสติกบวกด้วยหมดนี้และบวกมูลค่าแบรนด์นะเพราะว่าเขาสร้างแบรนด์ขึ้นมาเขาก็บอกไอ้ตัวนั้นน่ะมันซ่อนไม่ได้มูลค่าแต่ลึกลงไปไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรมันบวกไปเยอะ
1: บวกเยอะค่าการตลาดถ้าในทางเศรษฐศาสตร์เป็นค่าการตลาด
0: ค่าการ
1: ตลาดเยอะ
0: แต่พอเจอของจีนไม่ใช่ครับจีนเอาปรับเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตทำให้ต้นทุนการผลิตเขาถูกใช่ไหมเน้นสเกลนะอันนี้จีนเขามีตลาดภายในที่ใหญ
1: ่
0: และไอ้ตัวความประหยัดเนื่องจากขนาดเนี่ยมันทำให้ต้นทุนเขายิ่งถูกลงทำให้สินค้าจีนสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ดีนะแล้วมุมมองความคิดของผู้ประกอบการจีนเนี่ยเขาต้องบอกว่าเน้นขนาดหรือปริมาณการขายที่เยอะก่อนนะครับส่วนเรื่องมาร์จิ้นหรือผลกำไรนะมาที่หลังเพราะถ้าเมื่อไหร่เขาสามารถขายได้เยอะเขาไปต่อรองกับสมมติว่าสถาบันการเงินขอดอกเบี้ยต่ำลงอัตราเบี้ยเงินกู้สินเชื่อในอัตราที่ต่ำลงได้นะครับหรือไปคุยกับซัพพลายเออร์อย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องมีเสวยมีเสวยเนี่ยเก่งในการลดต้นทุนกับซัพพลายเออร์เพราะผมซื้อได้วอลุ่มที่มากขึ้น
1: อ๋อครับ
0: ดังการที่เขาขยายสาขาออกไปอย่างรวดเร็วมันทำให้ปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบเขาเนี่ยนะมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนนะผมเป็น
1: ไม่ใช่เร็วในเฉพาะเมืองจีนนะมาถึงข้างบ้านผมแล้ว
0: ถูกครับเดี๋ยวนี้ไปทั่วโลกถูกครับไอเนี้ยก็ทำให้อำนาจต่อรองของมีเสียที่มีกับซัพพลายเออร์ดีขึ้นแน่นอนซัพพลายเออร์โอ้โหดีลกับลูกค้ารายเดียวผมโทษนะกินสบายแล้วอ่ะ
1: สบาย
0: เพราะฉะนั้นจะปรับลดกำไรน้อยๆนะมาร์จิ้นต่ำๆก็ยังดีแต่ขอให้ปริมาณมันเยอะ
1: และสม่ำเสมอเนี่ย
0: ครับส่วนเนี้ยผมคิดว่าคนที่โดนไปจังหนับเลยนะ
1: ค
0: ือแบรนด์อย่างแพนโดร่าของเดนมาร์กคือแพนโดร่าเขาทำเครื่องประดับใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้ามาตีตลาดในเมืองจีนปรากฏว่ามันดีคืนดีเห็นตลาดจีนใหญ่ย้ายมาตั้งฐานการผลิตครับ
1: อ๋อครับ
0: ปรากฏว่ามีข้อมูลรั่วออกมาบอกว่าต้นทุนการผลิตไอ้พวกกำไรใสสร้อยอะไรต่างๆนะของแพนโดร่าเนี่ย คิดเป็นแค่ 8% ของราคาขาย
1: โอ
0: ้เท่านั้นนะตลาดพังเลย
1: เจ็บเลยเนี่ย
0: เพราะคนจีนบอกต่อๆกันบอกว่าเฮ้ยโทษนะเราจะต้องโง่ไปซื้อสินค้าแล้วจ่ายค่าการตลาดแพงๆแบบนี้ทำไม
1: คร
0: ับ นะฮะทั้งที่อุตสาหกรรมในบ้านเราก็ผลิตสินค้าดังเหล่านั้นได้การออกแบบการให้ความสำคัญกับมิติเชิงคุณภาพก็สามารถทำได้นะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นประการที่4ที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากเลยคือแพลตฟอร์มของโลกดีกว่าของโลกตะวันตกกับแพลตฟอร์มของจีนเนี่ยมันต่างกันนะเวลาใครไปทำการตลาดในต่างประเทศคนเรา บางทีบ้านเราก็จะเหมารวมหมดนะโอ้ยไม่ได้แล้วต้อง Google ต้อง Meta ต้องไปทำ Expand ต่างๆนะไอ้พวกเนี้ยทำไม่ค่อยได้นะในเมืองจีนเหตุผลก็เพราะว่าจีนเขาบล็อกเรื่องพวกนี
1: ้
0: คุณอยากเข้าเมืองจีนคุณก็ต้องไปจับกับมินิแอปอยู่ใน WeChat ใช่ไหมไปใช้โตอินไปใช้เสี่ยวหงชูคุณไม่เข้าไอ้พวกนี้ คุณตกยากนะหรือคุณจะไปเข้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะกับเขาเป่า

0: ไม่ขาด
1: โอ
0: ้ผมพยายามเอาอินฟลูเอนเซอร์ดังๆนะฮะมาโปรโมทในเมืองจีนแต่ปรากฏว่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นไม่ดังในสายตาของคนจี
1: น
0: แล้วคนจีนก็เข้าไม่ถึงแพลตฟอร์มเหล่านั้น
1: นี่ครับที่ทำให้ผมนึกถึงของไอ้สิงหรือไอ้ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าไทยหรืออะไรเนี้ยนะสงการงานสงการเนี่ยนะเสี่ยวหงชูหรือของเถาเป่าเสี่ยวหงชูเนี่ยเขาโพสต์เนี่ยฮะโอ้โหคนดูเป็นร้อยล้านแป๊บเดียวอ่ะนี่ถึงประสบสำเร็จผมดูทาง YouTube ดูทาง TikTok ก็โอเคก็ยังมันช้ากว่านะใน YouTube เนี่ยนะแต่ผมจีนไปพวดไปไกลแล้วนะฮะคนขึ้นเครื่องบินมาแล้วซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินมาแล้วอย่างนี้เลยดีกว่านะมาสงกรานต์ที่เมืองไทยอ่ะหลังจากดูไอ้เสี่ยวหงจูเนี่ยเป็นเน
0: ี่
1: ยวันลุกขึ้นมาเลยหรือเอาตั๋วไอ้ทัวร์ไฟไหม้เนี่ยมาเมืองไทยเลย
0: ครับผมถัดมาที่ผมคิดว่าแบรนด์ต่างชาติพลาดนะในตลาดจีนก็คือชอบไว้ง่ายคิดว่าแบรนด์ตัวเองนะมีโพสิชันที่ดีมีน้ำหนักที่สูงผู้บริโภคจีนต้องตามแบรนด์ต่างประเทศก็ copy positioning และทุกๆอย่างที่เคยประสบความสำเร็จในต่างประเทศมาใช้ในเมืองจีนนะครับปรากฏว่าคนจีนบางทีไม่ไปตามนั้นนะเราจะไปหวังว่าคนจีนจะมีพฤติกรรมแบบนั้นคุณไม่โลคอลไลซ์อ่ะคุณไม่เข้ากับท้องถิ่นอ่ะบางทีมันตอบโจทย์หลายๆอย่างไม่ได
1: ้
0: นะ อันนึงที่ผมนึกออกเลยนะแมทเทลเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะตอนผมอยู่เซี่ยงไฮ้ประจำเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามาลงทุนนะสร้าง House of Barbie นะเขาก็ดังจาก Barbie ใช่ไหม
1: ครับ Barbie
0: สูง6ชั้นเลยนะในนั้นเนี่ยผมเดินเข้าไปดูเอ๊ะเขามีอะไรบ้างนะโอ้โหมีสปามีร้านทำผมมีนู่นมีนี่ร้านขายตุ๊กตาบาร์บี้เต็มไปหมดเลยนะ6ชั้นนะเขาเนี่ยคิดว่าเออคนจีนเนี่ยคงจะเหมือนกับฝรั่งชาติตะวันตกใช่ไหมเวลาคนทั่วโลกประเภทแบบว่าบาร์บี้ดังคนก็อยากจะเป็นแบบตุ๊กตาบาร์บี้อยากจะทำผมทรงเหล่านั้นอยากจะใส่เสื้อผ้าแบบนั้นนะอยากจะไปประทินผิวแบบนั้นนะกินอาหารแบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับจะปรากฏว่าคนจีนบอกไม่ใช่โลกของเด็กเล่นกับโลกของความเป็นจริงนะมันไม่เชื่อมโยงกันในมุมมองความรู้สึกเขา
1: อ๋อความความคิดเขาไม่เหมือนกันเนี่ย
0: ไม่เหมือนกันครับ
1: เป็นคนละ culture นะเนี่ยมันก็ลำบากนะเนี่ยตรงนี้ไม่เข้าใจ culture logo กับ culture ครับ
0: ครับบ่อยครั้งเราเห็นอะไรเราเห็นแบรนด์ตะวันตกเหล่านี้เนี่ยด้วยความที่ต้องการยึดหลักของตัวเองไว้ก็เลยเอาผู้จัดการที่อยู่ในต่างประเทศนะมาประจำ
1: นี่
0: ส่งมาประจำเขาส่งมาประจำก็จะยึดจะทำอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการนะลองคิดดูแล้วกันอีเบย์เนี่ยบอกว่าไม่ได้เราต้องเก็บนะเรามีเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที่อเมริกาโน่นนี่พอถึงเวลานะเริ่มต้นตลาดนะอีเบย์ประสบความสำเร็จนะ
1: คร
0: ับ ปรากฏว่าพอเริ่มไปปุ๊บผู้จัดการคนนี้มาก็บอกเฮ้ยงั้นเราต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์เรากลับไปอยู่อเมริกาเพราะกลัวโดนแฮกข้อมูล
1: โดนอะไร
0: ต่างๆพอย้ายกลับไปอเมริกาผลอะไรหรือเปล่าคนใช้เวลาในการเข้าสู่ระบบเพื่อจะไปดูข้าวดูของไปสแกนของเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวคือมันอืดมันดีเลย
1: ครับ
0: คนบอกเอ้ยงั้นโทษนะจะไปเสียเวลาเข้าทำไมเพราะไอ้ระบบเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยมันว่ายังไงมันหน่วงอ่ะ
1: ครับ
0: นะไม่สามารถตอบสนองต่อความรวดเร็วต่อ
1: ของใหม่ๆอะไรมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะหรือ
0: ใช่ครับ
1: คนซื้อไปแล้ว
0: เร็วจะตาย
1: ครับมันต้องประมูลด้วยมีการประมูลด้วย eBay อ่ะนะมีกับ
0: ถูกครับ
1: มีการบิดดิ้งครับ
0: อีกอันนึงที่ผมคิดว่าผิดกันเยอะมีปัญหาแยะมากเลยคือเรื่องงานโฆษณาครับมีงานโฆษณาเยอะมากเลยของชาติตะวันตกที่มาพลาดในตลาดจีนนะครับไอ้เพราะอาจจะเรียกว่าค่านิยมหรือว่าแรงบันดาลใจหรือว่าแม้กระทั่งอิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกัน
1: ครับ
0: แต่พอแบรนด์ตะวันตกบอกเฮ้ยฉันจะต้องไปแบบนี้ฉันจะต้องทำแบบนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยโฆษณาแบบนี้มันก็น่าจะได้แต่โฆษณาในเมืองจีนไม่ใช่นะเราสังเกตโฆษณาในเมืองจีนบางทีเราดูแล้วเราก็แรกๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พอเราดูว่าอ๋อคนจีนมาอธิบายเหตุผลเพราะอย่างนี้อ๋อนี่คำกล่าวพวกนี้มันไปเชื่อมโยงกับปรัชญาความคิดของหงจื
1: ้
0: อนะกับสุภาษิตเดิมๆที่เขามีอยู
1: ่
0: นะแล้วบางทีบางแบรนด์นี่ไปไกลกว่านั้นมันเหมือนกับไปดูถูกเขาก็มีเคยจำได้ไหมฮะไอ้ D&G ดอยเซนจาบาน่าใช่ไหม ที่เอาตะเกียบ

0: ที่พิซซ่าแล้วก็ทำงกๆเงิน
1: ๆ
0: คนจีนโกรธนะปีนั้นปีเดียวเนี่ยกำไรหายไปเพียบเลยนะครับสวอชก็เหมือนกันนาฬิกาต้องการอย่าจับข้อมือให้เห็นนะเมื่อขายนาฬิกาสวอชอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอากัปกิริยาคือกำลังไปถอดจะเรียกว่าอะไรไอ้คิ้วที่ทำตาสองชั้นน่ะนะคือการทำแบบนั้นมันเหมือนกับไปล้อเลียนไปบูลลี
1: ่
0: คนจีนว่าคุณตาชั้นเดียวนะปีเดียวนะสวอชยอดผลกำไรลดลง 88% ครับ
1: โอ้
0: ปีนั้นปีเดียวพอที่โฆษณานี้ออกมานะครับหรือไอ้ความไม่เข้าใจในค่านิยมเดอร์เบียก็เคยผมจำได้ว่าเพชรเดอร์เบียเนี่ยมาขายแล้วผมคิดว่าอู้นะต้องเป็นแหวนแต่งงานพยายามจะโปรโมทแหวนมั่นแหวนแต่งงานนะแล้วก็บอกว่ามันควรค่าสำหรับตอนที่จะแต่งงานแต่สำหรับคนจีนนะเพชรเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะครับ
1: อ๋อคนละความหมายกันคนละ
0: กว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงจีนซื้อเพชรเองครับ
1: โอ้ครับ
0: คือซื้อเพชรเพื่อบ่งบอกสถานะไม่ต้องรอวันแต่งงานไม่ต้องรอคนมามั่น
1: นี่สำคัญมากเลยเนี่ย
0: ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่สัญลักษณ์ของพันธสัญญาแต่เป็นสัญลักษณ์เชิงสถานะทางสังคม
1: อ๋อครับครับเนี่ย
0: เดอร์เบียก็โทษนะไปไม่เป็นเลยพอเจอแบบนั้นไอ้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะครับรวมไปถึงบางแบรนด์นี่บางทีโฆษณาแล้วลืมใส่แผนที่นะครับบางภูมิภาคอย่างเช่นไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าอันนี้เราเห็นเป็นประจำ
1: เลยแล้วเห็นโดนไปแล้วนะพวกนั้นอ่ะ
0: ครับหรือไม่ก็ต้องขาย
1: คนจีนเขาละเอียดอ่อน
0: เขาละเอียดอ่ะขายเสื้อทีเชิ้ตนะเป็นรูปแผนที่ประเทศจีนใส่ไชน่าใส่ต่างๆไม่ใส่ภูมิภาคต่างๆเหล่านั้นเท่านั้นนะร้านแทบถูกถล่มฮะคนบอยคอตไม่ยอมซื้อนะต้องขอโทษขอโพยกันใหญ่เลยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งนะครับพวกกฎระเบียบนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าต่างชาติอาจจะปรับหรือเรียนรู้ช้านะเพราะว่าจีนตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเขาปรับตัวได้เร็วนะครับเราเห็นรัฐบาลเขาให้การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆอะไรต่างนะสร้างแบรนด์ขึ้นมาในขณะที่แบรนด์ตะวันตกนะว่ายง่ายมาแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเอง
1: คร
0: ับ และก็ไม่เข้าใจนะหลักการวิธีการต่างๆนะครับที่รัฐบาลจีนกำหนดเถอะเผยยังโดนปล่อยของเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมเรื่องคอปปี้เรื่องอะไรต่าง
1: ๆครับครับที่ถือว่าเป็นหลงทางนะเหมือนกันซูเปอร์แอปของต่างชาติเหมือนกันมาเจอเรื่องหลงหมดเวลาพอดีครับดร.พิจิตรแหมกำลังสนุกพอดีเลยครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับในเมืองจีนครับวันนี
0: ้
1: ในการ
0: จ
1: อดตลาดได้มังกรหมดเวลาลงพอดีนะครับผมสมเด็จชุมชนดร.พิจิตรวิบูลย์นสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาแล้วรังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ
5: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่สูงสุดที่เขตปทุมวันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานปริมาณฝนเวลา 15:30 นพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทุ่งครุพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนต่อเนื่องฝั่งพระนครเช่นบางแคหนองแขมจอมทองตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตวังทองหลางบางกะปิห้วยขวางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่โดยปริมาณฝนสูงสุดที่เขตปทุมวัน 88.0 มมมาริกาเปิดแผนปฏิบัติการแก้น้ำท่วมโดย AI และเรดาร์ นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่หน้าสถานีช่อง9อสมทซอยทวีมิตรหลังเซ็นทรัลพระราม9ติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมเข้าระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์ทั้งเมืองทำให้เห็นทันทีว่าเขตใดกำลังเสี่ยงถนนใดกำลังท่วมจุดใดต้องเร่งสูบน้ำจุดใดต้องส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่นำร่องระยะเร่งด่วน12เดือนได้แก่เขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตจตุจักรเขตลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางเขนเขตสายไหมเขตหลัก4เขตบางนาเขตประเวศเพราะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากและมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูงโดยจะมีการติดตั้ง AI Water Center ทั้งเมืองติดตั้งเซ็นเซอร์กว่า 3,000 ถึง 5,000 จุดซึ่ง AI จะสามารถคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าทำให้รู้ความเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าได้30นาทีถึง6ชั่วโมงจากนั้นระบบจะสั่งการเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติก่อนน้ำท่วมจริงซึ่งปัจจุบันหลายจุดยังใช้คนตัดสินใจแต่ระบบใหม่ AI จะสั่งการอัตโนมัติและจะบริหารจราจรช่วงน้ำท่วมได้อีกด้วยโดยจะเปลี่ยนไฟจราจรปรับเส้นทางแจ้ง Google Map แจ้งรถเมล์แจ้งรถฉุกเฉินทันทีทำให้รถไม่ติดซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมทรัมป์โจมตีศิลปินที่ถอนตัวคอนเสิร์ต250ปีการก่อตั้งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่ากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตชุดใหญ่ Freedom 250เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหลังมีศิลปินจำนวนมากพร้อมใจการถอนตัวจากการแสดงและอาจเปลี่ยนเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แทนทรัมป์ระบุว่าไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางศิลปินเกรด3ที่ได้รับค่าจ้างสูงเกินจริงและมีแต่เรื่องบนพร้อมสั่งการให้ทีมงานตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดงานอเมริกา Is Back Rally ในเวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อดึงมวลชนแทนและเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับหนึ่งของโลกเพราะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมกลุ่มใหญ่ได้มากกว่าเอลวิสเพลสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้ล่วงลับในยุครุ่งเรืองซะอีกและเขาก็ทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องใช้กีตาร์สักตัวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบลดไมเคิลนักร้องนำของวงร็อกชื่อดังเป็นศิลปินรายที่5ที่ประกาศถอนตัวจากคอนเสิร์ตนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าพวกเขาถูกทำให้เข้าใจผิดว่างานนี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ภายหลังพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเมืองกับองค์กร Freedom 250ที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์อย่างชัดเจน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wellวันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ร้อนร้อนร้อน ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบกันแบบนี้ฮะทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกามาบอกเล่าข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นบทบาทของจีนในเวทีโลกเพราะว่าโลกทุกวันนี้เหมือนไม่มีจีนเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ไม่ได้แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องรับรู้เรื่องราวไว้บ้างและทุกสัปดาห์นะครับเราจะมาพบกับท่านอาจารย์หลี่มิ่งขวัญอาจารย์ปอภากรจากเพจไอจงครับสวัสดีครับอาจารย์ปอสวัสดีครับอาจารย์หลี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับทุกท่านครับ
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันพร้อมหน้านะครับอาจารย์ปอสบายดีนะฮะ
4: ครับสบายดีครับกลับไปแล้วครับโดดหลายรอบมากเลยสบายดี
2: โดดหลายรอบไม่ว่างกับผมแต่ผมเห็นไปโผล่กับอาจารย์สุทธิชัยอยู่เรื่อยเลยนะ
4: ไม่ขนาดนะ
2: มันเป็นจังหวะบังเอิญถูกต้องไหมครับเพิ่นว่ามันมาธุระมันมาชนกับวันอาทิตย์ของผมพอดีนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ได้มีประเด็นร้อนๆในประเทศกับต่างประเทศมากเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะผ่านไประหว่างการพบปะกันระหว่างท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่านสีจิ้นผิงนะครับท่านสีจิ้นผิงท่านปูตินนะฮะเราก็ยังมีผู้นำปากีสถานมาเยือนที่กรุงปักกิ่งต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องที่สื่อไม่ได้รายงานเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเยือนเกาหลีเหนือเนี่ยรู้สึกสื่อพูดถึงน้อยมากตรงนี้เนี่ยมีข่าวออกมาบ้างไหมครับอาจารย์ปออาจารย์หลี่ครับ
3: โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่รีบเช็คข่าวให้นะคะ
4: เท่าที่ผมทราบมีข่าวออกมาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนว่าเตรียมนะครับแต่ว่าคือก็ยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการหรือเปล่าครับอันนี้ต้องฝากอาจารย์หลีดู
2: คือยังไม่ได้ยืนใช่ไหม
3: ยัง
4: นะครับคือสัปดาห์ก่อนเขาบอกว่าเตรียมยืนนะครับ
2: เขาใช้คำ
4: ว่
2: าเตรียมยืน
3: บอกว่าเร็วที่สุดอาทิตย์หน้า
4: ใช
2: ่อ๋อโอเคผมก็กำลังคิดว่า
4: ไม
2: ่
4: ได้ระบุออกมาชัดเจนครับ
2: นั่นน่ะสิผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะพวกเราพลาดอะไรไปหรือเปล่า
3: ใช่
2: สรุปชื่อจะเอ๊ะหรือจะออกครับอาจารย์
3: ไม่เพราะว่าเห็นข่าวเก่าค่ะก็บอกว่าเดินทางถึงคือปี2019
2: ครับอ๋อปีนี้ยังไม่มี
4: คือผมเช็คแล้วนะครับเนี่ยผมเช็คทางจาก Global Times จาก China Media Group เองจาก People Daily ยังไม่ได้มีแถลงหรือเผื่อแม้แต่เมื่อกี้เข้าไปในเว็บของกระทรวงต่างประเทศจีนก็ยังไม่ได้มีระบุอย่างเป็นทางการนะว่าเยือนแล้วนะครับ
2: ยัง
4: คือมีแค่ข่าวในสัปดาห์ก่อนสื่อต่างประเทศสื่อไทยเนี่ยรายงานตรงกันว่าเตรียมเยือนเร็วที่สุดก็คือนะสัปดาห์หน้าก็คือหมายถึงว่าสัปดาห์นี้แหละนะเพราะว่าเขามีข่าวออกมาช่วงประมาณวันที่21 22นะครับแต่เมื่อพอเครือเช็คจากแหล่งข่าวจีนจริงๆอ่ะยังไม่ได้มีระบุนะครับเครือแม้แต่ในกระทรวงต่างประเทศจีนก็ยังไม่ได้มีระบุว่ามีการเยือนเป็นทางการของนะครับท่านสีจิ้นผิงนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีการเยือนแหละครับแต่ว่าปกติแล้วอ่ะในส่วนของทางกระทรวงต่างประเทศจีนเนี่ยอาจจะมีการระบุแบบเป็นทางการว่าเยือนจริงๆเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์เนาะอาจารย์หลี่เนาะนะครับเพราะมันเป็นโปรโตคอลของทางการต่างประเทศเขาอย่างเอาง่ายๆอย่างในข่าวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับบอกมาเป็นเดือนเลยนะว่าจะเยือนจีนนะครับมีการเลื่อนออกมาเป็นช่วงกลางเดือนเมย์นะครับพฤษภาคมนะแต่จริงๆแล้วทางจีนนะก็ออกยืนยันว่าเยือนจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเยือนประมาณสักไม่ถึง7วันด้วยซ้ำใช่ครับดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นโปรโตคอลของ ของทางจีนอยู่แล้วในการที่มีการรักษาความเกือบปลอดภัยและ security อะไรต่างๆผู้นำนะครับทั้งเวลาไปเยือนเขาและเขาไปเยือนจีนนะครับ
2: ครับครับครับ
4: อ่ะอย่างกรณีของเผื่อท่านสีก็ได้ครับครับนะครับทางท่านคืออย่างท่านสีที่เผื่อต้อนรับท่านปูตินนะครับก็มีข่าวออกมานับก่อนหน้าที่ท่านปูตินจะเยือนไม่ถึง 4-5 วันด้วยซ้ำนั้นก็คือหลังจากที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นมันก็มีข่าวแล้วก็เยือนวันที่นะ 19-20 เนี่ยอันเนี้ยเราจะเห็นโปรโตคอลที่ชัดเจนเลยนะครับของทางกระทรวงต่างประเทศจีนดังนั้นเนี่ยถามว่าข่าวมีมูลไหมโดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่ามีมูลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะมีอย่างเป็นทางการเนี่ยต้องรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าทางกระทรวงต่างประเทศจีนนะครับมีการแถลงออกมาจริงๆผมเชื่อว่าข่าวที่จะมาอยู่ที่เราคุยกันในวันนี้นะครับจากไชน่า
2: ต้องมีแน่นอน
4: เนี่ยต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเป็น
2: ข่าว
4: ใช่ครับผมครับ
2: นะฮะ
4: ขอยืนยันแบบนี้ครับ
2: โอเคก็เป็นว่าเราไม่ได้พลาดอะไรไปก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังเราอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าเราคอยอัปเดตตลอดเวลานะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้นำที่เยือนจีนก็เห็นจะมีท่านประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิชจากเซอร์เบียนะครับซึ่งท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์อรัฐมิตราภรณ์นะฮะให้กับท่านประธานาธิบดีจากเซอร์เบียด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องอิสริยาภรณ์ตัวนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีหลายชั้นอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์หลี่
3: ใช่ค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยมอบให้กับสมเด็จ
2: ประเทศ
3: ใช่ค่ะรู้สึกก็คืออันนี้ค่ะเป็นเครื่องอิสราเอลิยาพรที่มอบให้กับมิตรชาวต่างชาติที่ระดับสูงสุดของประเทศจีนค่ะ
2: ครับครับครับก็คือเครื่องอิสราเอลพรชั้นสูงสุดแล้วนะฮะที่มอบให้กับชาวต่างชาตินะฮะกรมสมเด็จประเทศของเราก็เคยเสด็จไปรับมาแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่พัฒนาไม่หยุดนะครับก็คือกลุ่มประเทศคาซัคสถานตอนออกกลางนะฮะก็ปรากฏว่าท่านเจ้าเลื่อจี้เนี่ยได้เดินทางไปเยือนนะฮะเพื่อที่จะกระชับมิตรเพราะว่าคาซัคสถานเนี่ยเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของสายแถบและเส้นทางนั่นก็คือ Belt and Road นะฮะตัวนี้นี่มีสรุปอะไรไหมครับเรื่องของคาซัคสถานยังไม่
3: ม
2: ีประมาณนี
4: ้มีครับมีคือจริงๆต้องบอกว่าในประเด็นเรื่องของนะครับคาซัคสถานเนี่ยก็อย่างตามข่าวครับก็คือว่านะครับท่านเจ้าเลอร์จี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักประธานคณะกรรมการนักประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนนะหรือว่า NPC ก็ได้เยือนคาซัคสถานนะครับในช่วง25-27พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะโดยในการเยือนในครั้งนี้นะครับก็คือนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรของคาซัคสถานเนี่ยก็นะคือรับเป็นคนเชิญคือเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกันเนาะนะครับเป็นประธานรัฐสภาของนับทั้งสองประเทศซึ่งในระหว่างการเยือนเนี่ยนะครับท่านเจ้าเลอจีก็ได้พบทั้งนะครับประธานรับของคาซัคสถานนะครับมีการนะครับพบนะประธานนะครับเกี่ยวกับที่สภาเนาะนะครับโดยเขาคุยอะไรกันบ้างล่ะเขาก็มีการคุยกันในเรื่องของนะครับการเกื้อเสริมนะเสริมสร้างนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอย่างที่นะครับครูพี่ป๊อปได้บอกไปเนี่ยนะครับด้วยความที่เขาทำโครงการ Belt and Road ด้วยกันมาอย่างยาวนานดังนั้นเนี่ยเขาก็จะผลักดันในความร่วมมือคุณภาพสูงนะครับภายใต้โครงการ BRI เนี่ยแหละนะ Belt and Road แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างในตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันมีนะวิกฤตเรื่องของนะครับเขื่อนพลังงานเนาะเราก็เลยได้เห็นว่าทางจีนในตอนเนี้ยจะร่วมมือกับรัสเซียและเอเชียกลางนะครับมากขึ้นในการที่จะร่วมมือในด้านของนะพลังงานแล้วอันนี้เป็นเรื่องน้ำใหญ่เลยที่คุยกันแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนนี้นะครับจีนกำลังนะเขื่อนพัฒนาด้านอะไรนะปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมนะครับเศรษฐกิจดิจิตอลอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนก็คุยกันเรื่องนี้ครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นในตอนนี้เราเห็นนะการเติบโตของจีนในด้านของอะไรครับ Creative Culture นะครับหรือวัฒนธรรมนะครับเชิงสร้างสรรค์ซึ่งในการพูดคุยในครั้งนี้นะครับก่อให้เกิดความร่วมมืออันหนึ่งขึ้นมาครับว่าจะเป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีนคาซัคสถาน นะครับเพราะว่าทางจีนเองในตอนนี้นะครับก็มองเห็นแล้วว่าในนะครับ2ประเทศเนี่ยนะครับจะร่วมมือกันอย่างยั่งยืนคือไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าอะไรอย่างเดียวนะแต่ต้องทำความเข้าใจในรากของวัฒนธรรมของทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยนะครับคาซัคสถานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนด้วยแล้วก็ถือว่านะครับมีรากวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็จะมีการนะครับทำงานในด้านของนะครับสอดประสานนะครับกรอบพหุภาคีคือเวลาครับจีนในตอนนี้นะครับเวลาเขาคุยกับประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ได้คุยแค่ทวิภาคีละนะครับแต่เขาจะคุยได้ว่าแล้ว2ประเทศรวมกันนะครับกับประเทศอื่นๆนะรวมถึงองค์กรระดับชาติยังไงบ้างนะอย่างเช่นร่วมมือกับสหประชาชาตินะครับร่วมมือนะครับร่วมมือในฐานะนะองค์กรนะความร่วมมือนะเซี่ยงไฮ้นะครับและกลไกจีนเอเชียกลางนะครับจะขับเคลื่อนไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่ได้เห็นค่อนข้างเป็นรูปธรรมและอีกอันนึงที่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับชัดเจนเลยก็คือว่านะครับทางคาซัคสถานเนี่ยก็นะครับได้นะครับบอกว่านะครับซัพพอร์ตจุดยืนของจีนอย่างมั่นคงเลยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนเดียวครับนะครับกับไต้หวันนะครับซินเจียงฮ่องกงนะครับแล้วก็สีจันนับดูที
2: ่
4: เนี่ยครับก็คือนะเป็นรูปธรรมเลยที่จะเห็นเลยว่าเวลาที่จีนนับคุยกันในระดับทวิภาคีนับจะไม่ใช่แค่เรื่องของการค้านะครับเศรษฐกิจนะครับแต่จะรวมไปถึงนับรากวัฒนธรรมและสิ่งที่เป็นข้อกังวลทั้งระดับทวิภาคีและระดับนับกลุ่มบ้อง
2: โอเคพออาจารย์ปอได้พูดถึงเรื่องประเด็นคาซัคสถานเนี่ยนะฮะก็ชัดเจนนะครับว่าคาซัคเนี่ยสนับสนุนนะครับประเด็นทั้งซินเจียงไหหวันฮ่องกงนะฮะว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนซึ่งอีกประโยคหนึ่งที่สำคัญก็คือทางคาซัคสถานเนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยเป็นเสาหลักแห่งเสถียรภาพของโลก
4: ถูกต้อง
2: นะครับ
4: ใช่คร
2: ับ ผมว่าประเด็นนี้เนี่ยเราเริ่มมองเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยภาพที่เราเห็นสหรัฐในฐานะมหาอำนาจโลกเราก็จะเติบโตมากับภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะอาจารย์ว่าที่ไหนที่แรมโบ้ไปถึงเนี่ยก็จะสงบสุขนะครับที่ไหนที่อาร์โนลด์ชวาร์ทซเนเกอร์เข้าไปหรือว่ามีมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมี FBI มี CIA เข้าไปกู้โลกเนี่ยนะฮะที่นั่นก็จะสงบสุขแต่ว่าในความเป็นจริงนอกเหนือจากภาพยนตร์ที่เราดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรามองเห็นแต่ความวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับในขณะที่เรามองภาพลักษณ์ของจีนทุกวันนี้เราจะเห็นว่าจีนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าไปอย่างน้อยๆก็ไกล่เกลี่ยนะฮะเพื่อที่จะทำให้แต่ละประเทศเนี่ยมาจับมือคุยกันแล้วก็เน้นเรื่องของการค้าเป็นหลักมากกว่าการจะทำสงครามนะฮะล่าสุดเนี่ยก็คือเราเห็นเป็นรูปธรรมมากเพราะว่าทางองค์กรสหประชาชาตินะครับโดยท่านอันโตนิโอกูเตเรสเนี่ยนะฮะก็ได้มาพูดถึงบทบาทของจีนอย่างเป็นทางการโดยมีการหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศท่านหวังอี
4: ้
2: นะฮะซึ่งบอกว่าบทบาทของจีนเนี่ยตอนนี้ครบรอบ55ปีที่จีนได้เข้ามานั่งใน UNแล้วกลายเป็นว่าจากเด็กนักเรียนหน้าใหม่อ่ะในห้องเนี้ยนะฮะทุกนี้กลายเป็นนักเรียนดีเด่นนะฮะที่แบบว่าทั้งสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีกลายเป็นเสาหลักของ UN ไปแล้วนะครับ ซึ่งท่านหวังอี้เนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจีนมีเป้าหมายชัดเจนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสหประชาชาติโดยใช้ประสบการณ์ของจีนมาช่วยสร้างธรรมาภิบาลโลกเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติผมว่าจีนเนี่ยกำลังดึงเอาคำว่ามิ่งยื่นก้งถงถี่ตัวนี้ที่เราพูดกันเป็นประจำแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเวลามาพูดกับประเทศไทยว่าเฮ้ยเราต้องแบบมิ่งยื่นก้งถงถี่นะคือมีชะตาร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะแต่ทุกวันนี้เราเห็นแล้วว่าใช่จีนทำได้แล้วคือจีนเอาไปใช้อยู่ใน UN แล้วแล้วท่านกูเตเรสเนี่ยก็ชื่นชมอย่างมากแล้วก็ขอบคุณที่จีนเนี่ยเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือในการพัฒนาชีวิตมนุษย์ไม่ใช่แค่มนุษย์ชาติจีนนะแต่เป็นมนุษย์โลก นะครับอันนี้เรื่องราว
3: ของความสำคัญนะคะของการเยือนไม่ได้อยู่ๆก็เป็นเปล่าๆนะคะทั้ง3การเยือนที่เราพูดถึงที่ใช่ไหมคะที่ของเซอร์เบียของคาซัคสถานก็คือแต่ละการเยือนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีประเด็นหลักอย่างเช่นหวังยี่เนี่ยหวังยี่เป็นคือเขาจู่ชิเลียงเขากลัวอันหลิงคุยเก้าจีเปียคุยอีกเขาเป็นประธานประชุมระดับสูงของคณะมนตรีพม่าของสหประชาชาติที่นิวยอร์กก็เลยมีหลายประเทศค่ะก็ไปเข้าร่วมกันแล้วก็ประเด็นสำคัญนั้นก็คือปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ55ปีของสาธารณรัฐรับประชาชนจีนฟื้นฟูที่นั่งในสหประชาชาติและก็เริ่มสหประชาชาติเริ่มดำเนินการหลักการจีนเดียวอันนี้คือน่าจะเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่หวังยี่จะคุยกันถึงกับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติเพราะว่ามีมติของสหประชาชาติ2758ก็คือเกี่ยวข้องกับจีนเดียวเกี่ยวข้องกับไต้หวันเพราะว่าตั้งแต่จีนเข้าไปมีที่นั่งในสหประชาชาติเป็นทางการนะคะอย่างเป็นทางการก็คือไต้หวันต้องออกจากสหประชาชาติไปเลยเมื่อ55ปีก่อนตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เป็นรัฐบาลเดียวประเทศเดียวค่ะที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าเป็นตัวแทนของจีน
2: ครับ
3: แต่เพียงประเทศเดียวแล้วหวังยี่ก็ขอบคุณสหประชาชาติที่ยึดหลักยึดถือหลักการนี้มาโดยตลอด55ปี
2: ครับ
3: ตรงนี้
4: ต้องบอกด้วยว่าผู้นำสหประชาชาติก็ชื่นชมจีนอย่างมากนะครับมีประโยคนึงที่ผมอยากเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับผม
2: ครับ
4: คือต้องบอกว่าทางผู้นำสหประชาชาตินะครับได้บอกว่านะครับจีนเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือนับที่สุดนะครับในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
3: และ
4: มีความ
2: สำคัญในการ
4: รักษาสันติภาพของสหประชาชาติแล้วก็อย่างที่อาจารย์นะครับป๊อปแล้วก็อาจารย์หลี่ได้บอกครับว่าโครงการของจีนต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ทำแค่ให้นับคนจีนอย่างเดียวนะครับซึ่งทาง UN ก็เห็นในตรงนี้นะครับทางนับเลขา UN นะครับเขากล่าวเองเลยนะครับว่านับ UN เนี่ยขอชื่นชมข้อริเริ่มระดับโลกหลายประการที่จีนเสนอนะครับในด้านนะครับความมั่นคงและสันติภาพนะครับแล้วการนะเพื่อพัฒนาแล้วก็หวังว่าจะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขนะครับความขัดแย้งนะครับในเรื่องของนะรักษานะครับเอาไว้นะครับด้วยนะกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเล่าแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับอาจจะเคยอ่านข่าวมานะครับแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ข่าวว่านะครับจีนขอคัดค้านนะครับจีนขอนะครับประท้วงนู่นประท้วงนี่นะครับซึ่งถ้าเราลองมองข่าวเหล่านั้นเราเห็นเลยว่านะครับจีนได้ยึดหลักว่าเนี่ยในสิ่งที่นะครับประเทศนั้นทำขึ้นมาอเมริกาทำขึ้นมา EU นะครับตั้งกำแพงการค้าขึ้นมาเนี่ยนะครับขัดต่อนะครับหลักของการร่วมมือกันนะครับทั้งนะครับกฎหมายในจีนเองแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศ
2: ครับ
4: และอย่างที่ถ้าเรามองในวิกฤตนะอิหร่านอเมริกาตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับจีนก็จะย้ำตลอดว่าพร้อมเป็นคนกลางที่มีอะไรครับบทบาทนะครับชาติอย่างนะสร้างสรรค์ในการจะเข้ามาไก่เกี่ยและแก้ปัญหานะครับซึ่งคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เราได้เห็นตลอดเลยนะครับจีนคือไม่ได้ว่าอยู่ดีๆคือนับจากกระโดดเข้าไปก้าวก่ายนับจากจีนนะบอกว่าเคารพในอธิปไตยและเคารพในเรื่องนะภายในของนะประเทศนั้นๆนะครับแต่นะครับพร้อมที่จะช่วยเป็นตัวกลางในการที่จะแล้วก็เห็นว่านะครับจีนก็ไม่ได้ทำฝ่ายเดียวอย่างเช่นในประเด็นของอิหร่านนะจีนมีการร่วมมือกับอะไรครับนะปากีสถานนะครับและนะครับอีกหลายประเทศนะครับในตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องอย่างประเด็นหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากนะครับท่านหวังอี้เนี่ยนะครับที่นะครับท่านไปเพื่อประชุมที่ UN เนี่ยนะครับก็มีการนะครับได้คุยกับใครอีกนะครับก็ได้คุยกับหลายประเทศนะครับรวมถึงอินโดนีเซียเองก็ด้วยนะ
2: ครับ
4: ที่ในอาเซียนบ้านเราเนี่ยก็จะมีการนะครับกระชับในเรื่องของความร่วมมือแบบพหุภาคีนะครับปกป้องนะบทบาทและสถานะของนะครับระหว่างประเทศนะครับอย่างเวทีสหประชาชาตินะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าบางประเทศเนี่ยอาจจะบอกว่าเนี่ยนะครับ UN นะครับหรือว่านะครับ WTO ก็ดีนะครับอาจจะเป็นลักษณะของแบบค ื่อไม่ได้มีบทบาทจริงๆนะครับแต่จีนเองก็ยังคงมุ่งเน้นในตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังคงต้องรักษาบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศตรงนี้เอาไว้นะเพราะอะไรนะครับเพราะช่วยในการนะครับบาลานซ์นะครับปัญหาของโลกคือพูดง่ายๆว่าขัดแย้งกันได้นะครับแต่ต้องอย่าบานปลายนะครับเหมือนกับที่ทางครับเผื่อท่านสีจิ้นผิงได้นะครับพูดกับท่านโดนเล่าทำในตอนเยือนที่ปักกิ่งว่าขัดแย้งกันได้นะนะครับแต่อย่าบานปลายดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีระเบียบระหว่างประเทศที่ยังคงต้องทำลงเอาไว้ครับ
2: ครับก็มันจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรระหว่างประเทศไว้ในการวางกฎหมู่นะฮะกฎของโลกให้มันเป็นระบบระเบียบนะครับเพราะว่าจะไปยึดเอาชาติของเรา first ตลอดเวลาทุกด้านมันก็ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเมื่อวัดด้วยจำนวนประชากรแล้วถือว่ามีความสำคัญมากๆของโลกนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมาโดยตลอดถ้าเราย้อนเวลากลับไปไม่รู้ว่าตอนที่อาจารย์ปอเรียนอยู่ที่เหอเฝยเนี่ยนักเรียนต่างชาติชาวอินโดเยอะไหม
4: เยอะนะครับจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของที่จีนเนี่ยอย
2: ่
4: างเช่นตั้งแต่ผมเรียนที่ปักกิ่งแล้วเนี่ยก็จะถ้าสมมติเห็นใครแบบใส่รองเท้าแตะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นชาวอาเซียนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอินโดนะครับก็จะเป็นไทยอันนี้ก็บอกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยจะเจอนะครับตลอดอย่างผมไปทำวิจัยที่นะครับซีอาร์อินโดก็เยอะ
2: ม
4: ันต้องบอกว่าทั้งอาเซียนนะครับไม่ใช่แค่อินโดหรือไทยอย่างเดียวเนี่ยไปเรียนที่จีนเยอะมากเพราะหลายมหาวิทยาลัยเขาจะมีโครงการนะครับรับนักเรียนอาเซียนโดยตรงนะครับรวมถึงนะครับในโครงการนะครับ BRI นะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านักศึกษาที่มาจากย่านนี้ค่อนข้างเยอะแล้วพอพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยผมขอเล่าอีกนิดนึงนะครับในทางที่ได้ไปเจอกันนะครับระหว่างท่านหวังอี้นะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียนะครับ
2: ท่านซูกิโอโนะ
4: นะครับได้คุยกันบ้างก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเขามีการคุยกันเรื่องของรัฐภาคีนะครับการทำลงไว้นะครับระหว่างระเบียบระหว่างประเทศนะครับอย่างองค์กรนะครับ UN นะครับและเขามีการคุยกันอีกว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะครับจะเอื้อนะครับเผื่อสภาพแวดล้อมนะครับทางธุรกิจต่อเกี่ยวกับบริษัทจีนมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าอินโดนีเซียนะครับพร้อมที่จะเปิดรับในส่วนของนะครับภาคธุรกิจจีนนะครับไปลงทุนที่มากขึ
2: ้
4: นและเขาวางเป้าเพื่อยกระดับนะครับกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศมีการทั้งส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
2: ครับครับ
4: ก็ไม่ใช่แค่ระหว่างอินโดกับจีนนะครับแต่ก็รวมถึงอาเซียนด้วยนะครับเพราะจริงๆก็ต้องบอกว่าในตอนนี้ในอาเซียนบ้านเราเนี่ยอินโดนีเซียถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีการนะครับเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง
2: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดนะครับระหว่างประเทศนะครับ
2: มากยิ่
4: งขึ้นนะครับอาจจะเป็นจีนอินโดแล้วก็รวมถึงอาเซียนด้วยและถ้าเรายังจำกันได้เนาะว่าที่อินโดนีเซียกับจีนเนี่ยมีโครงการสำคัญอย่างหนึ่งกันนะ
2: ครับ
4: ก็คือในเรื่องของอะไรครับรถไฟนะครับรถไฟนะความเร็วสูงในอินโดนีเซียนะครับผมก
2: ็
4: มีในส่วนของการร่วมมือระหว่างจีนด้วยนะครับซึ่งรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียเนี่ยได้รับการนะครับซัพพอร์ตจากจีนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการแรกเลยนะครับในลักษณะเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2: ้เหมือนกับสปป.ลาวอย่างเงี้ยนะฮะ
4: ใช่ถูกต้อง
3: เขาเรียกอย่างว่าเกาเทียค่ะอันนั้นคือสปป.ลาวก็เชื่อมกับจีนแต่อันนี้คือภายในประเทศอินโดนีเซียสร้างมาแค่จริงๆช่วงหนึ่งค่ะ
4: ส่งไปอินโดใช่ครับ
3: จากจาการ์ตาไปบันดุงค่ะความยาวทั้งหมด142กิโลเมตรจริงๆเป็นช่วงที่ถือว่าค่อนข้างจะสั้นค่ะกำลังจะต่อเติมอีกระยะหนึ่งแต่กำลังเจรจากันอยู่ค่ะ
2: ครับอันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวรับกับการมาลงทุนของจีนนะฮะเขาก็จะมีนโยบายในการที่จะดึงดูดนักลงทุนแตกต่างกันออกไปนะครับเหมือนอย่างที่ BOI เราทำนะครับรวมถึงก ก็ต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดรัดกุมในการป้องกันด้วยนะฮะเช่นป้องกันสินค้าทะลักเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นผมว่าทุกประเทศเนี่ยนะฮะก็ต้องหาโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานอีกสิ่งหนึ่งที่ไทยเราต้องคิดเนี่ยก็คือไทยเราเนี่ยจะสามารถใช้โอกาสจากการลงทุนของจีนได้มากน้อยขนาดไหนถ้าหากว่าเราไม่เอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาเลยป้องกันจนกระทั่งขั้นตอนเนี่ยมันเยอะแยะมากเกินไปเขาก็จะไปลงทุนที่อื่นแต่ถ้าเปิดกว้างมากเกินไปจนกระทั่งไม่มีกฎระเบียบอะไรเลยนะฮะอันนั้นเนี่ยผลสุดท้ายผลเสียมันก็จะอยู่กับผู้ประกอบการของเรานะครับ okay. ซึ่งเราต้องคิดให้รอบด้านมากๆนะฮะแต่เราต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้ทั่วโลกเขาอ้าแขนรับการลงทุนของจีนนะทีนี้ไอ้การเติบโตหลากหลายด้านของจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI นะฮะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT หุ่นยนต์ Humanoid มันก็จะมีผลกระทบต่อการสร้างงานสร้างอาชีพเหมือนกันแม้กระทั่งในประเทศไทยของเราเองทุกวันนี้เนี่ยผู้คนก็ยังหางานลำบากนะครับแล้วในจีนเนี่ยการแข่งขันยิ่งสูงขนาดนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าสถานการณ์การที่เด็กเนี่ยบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยเขาหางานกันได้ยังไงซึ่งทาง CMG เนี่ย China Media Group เนี่ยนะฮะก็มีการจัดแคมเปญหางานระดับชาติอันนี้ผมต้องให้อาจารย์หลี่อธิบายนิดนึงว่าแคมเปญนี้เนี่ยมันคืออะไรครับ
3: เพราะว่าจริงๆอ่านข่าวอันนี้ที่เพิ่งรู้ว่า CMG ยังทำงานด้านนี้ด้วยคือจากเป็นองค์การสื่อมวลชน
4: จับมานานแล้วนะพี่
3: ไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่องค์กรสื่อเลยค่ะเป็นองค์กรที่แบบโอ้โหครอบจักรวาลเลยค่ะคือทำงานอะไรหลายอย่างที่เหนือกว่าความเป็นสื่อจริงๆแล้วก็เป็นสื่อที่ใหญ่ที่สุดของจีนของกระทั่งของโลกด้วยอยู่แล้วและก็ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนของรัฐบาลค่ะมันต้องทำหน้าที่หลายอย่างโดยเฉพาะต้องมีความรับผิดชอบด้านสังคมต้องช่วยเหลือสังคมอันนี้คือหลักๆเลยค่ะไม่ใช่เราก็รายงานข่าวอะไรอย่างเดียวตรงไหนมีชนรถตรงไหนมีอะไรรถชนกันตรงไหนมีอะไรอุบัติเหตุไม่ใช่อย่างเดียวอย่างอันนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ๆเนี่ยหางานยากนะคะทั่วโลกหลายประเทศก็เผชิญกับปัญหานี้เหมือนกันเพราะตอนนี้หน่วยงานต่างๆเขาก็ต้องการความเก่งงานเด็กความมีความเก่งใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะอบรมบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาออกมามันเป็นจำนวนเยอะแล้วอย่างชุดที่แล้วอ่ะยังหางานไม่ทันเลยอ่ะชุดใหม่ก
2: ็ชุดนี้ออกมาอีกแล้ว
3: จะออกมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นทาง CMG เนี่ยเขาก็ได้แบกรับภารกิจทางสังคมตรงนี้ไว้และก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้เด็กที่จบใหม่ๆเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการก็เลยมีโครงการเขาชื่อว่ากัวพินสิงตงเป็นปฏิบัติการเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะเพื่อหางานให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่และก็โดยที่ CMG ได้ร่วมมือกับหลายๆกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการอย่างเช่นคณะกรรมการทรัพย์สินแห่งชาติของคณะรัฐมนตรีและก็กระทรวงประกันสังคมและทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรแรงงานและก็ถวันจงยังก็คือคณะกรรมการเขาเรียกว่าอะไรนะถวันจงยังคือกุ้งชิงถวันจงยังคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนซ
2: ึ
3: ่งเป็นกลุ่มที่รับช่วงพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะก็คือเป็นผู้สืบช่วงอะค่ะแล้วก็เฉิงหัวฟูเหลียนก็คือสหพันธ์สตรีแห่งชาติแล้วก็เฉิงหัวกงช่างเหลียนสหพันธ์อะไรองค์กรธุรกิจต่างๆทั่วประเทศจีนค่ะก็คือร่วมกันเพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้เขามีตำแหน่งงานที่เขาจะต้องรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่จบไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้น CMG ก็ทำสร้างแพลตฟอร์
2: ม
3: สร้างแพลตฟอร์มทำให้พระ CMG ก็มีผู้ชมเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ CMG ก็เป็นมัลติมีเดียนอกจากมีทีวีมีวิทยุมีพวกนิวมีเดียพวกอะไรมีหมดเลยค่ะพวกแพลตฟอร์มที่มียอดวิวสูงๆอ่ะ CMG ก็เปิด ID ของตัวเองอยู่แล้วค่ะก็คือได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครขององค์กรเหล่านี้ให้สังคมเขารับทราบและก็ได้จัดงานอีเวนต์ค่ะเพื่อรับสมัครทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์
2: แล้วก็มีการตัว AI เข้ามาช่วยนะ
3: แล้วก็มีการบริการให้กับช่วยกันแบบว่ารับใบสมัครคัดกรองใบสมัคร แล้วก็วางแผนการทำงานชี้นำการหางานให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่แล้วก็促进高校毕业生退役军人等重点群体就业นอกจากมีนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆแล้วยังมี退役军人ก็คือทหาร
2: ครับ
3: ทหารที่เขาเรียกว่านะปลดประจำการที่退役ไม่ใช่退休นะคะ
2: ทหารที่ทหารปลดประจำการก็คือบางทีอายุอาจจะยังน้อยอยู
3: ่
2: ย
3: ี่
2: สิบสามสิบก็ปลดประจำการแล้วก็มีก็คือไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ปลดประจำการออกมาแต่ว่าเขาได้เสียเวลาในช่วงที่เขาไปประจำการเนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะหรืออาจจะมีเรียนวิชาชีพเขาเรียกว่าวิชาเฉพาะชีพอะนะฮะในกรมทหารออกมาเนี่ยจะมีงานอะไรไว้รองรับ
3: เพราะโครงการนี้ได้เริ่มมาแล้วตั้งแต่ปี2020ค่ะหลายปีแล้ว
2: ผมประเด็นนี้มันทำให้ผมเห็นประโยชน์หลายอย่างที่รัฐบาลจีนทำนะครับประเด็นแรกก็คือเขาไม่ได้แค่พัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียวคือบางประเทศเนี่ยถ้าเอาแต่พัฒนาว่าเฮ้ยประเทศฉันต้องเจริญฉันต้องมีเทคโนโลยีสูงโดยไม่คิดถึงผู้คนเลยอย่างเงี้ยคนตกงานเดือดร้อนแล้วใครจะไปใช้เทคโนโลยี
3: แล้วครูป๊อปพูดถึงตรงนี้ก็เมื่อกี้เห็นคลิปนึงบอกว่าที่อเมริกาเขาเริ่มให้ใช้ขนยนต์ส่งของเป็นอะไรไอ้รถคันเล็กๆอะส่งของแล้วก็โดนแบบคนท้องถิ่นที่นั่นแบบทำลายอะ
2: ทำลายขนยนต์ของเขา
3: พวกไอ้โลจิสติกอะแล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างมาว่ามีนักธุรกิจชื่อดังคนนึงก็บอกว่าขนยนต์
2: อ
3: ะน่าจะทำงานที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่ไปแย่งงานที่มนุษย์เขาถนัดทำ
2: ใช่
3: ไหมคะ
2: ไ
3: อ้พวกที
2: ่
3: ก
2: ู้
3: ภัยไปดับเพลิงที่มาอันตรายมากไปขุดเหมืองแร่ไปขุดเหมืองไอ
2: ้พวกนี้ควรจะต้องใช้หุ่นยนต์
3: ที
2: ่
3: ม
2: ัน
3: ระเบ
2: ิ
3: ดได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่มันอันตรายเสี่ยงมากที่ไปซ่อม
2: เครื่อง
3: บ
2: ิน
3: ที่อยู่บนอวกาศอยู่บนฟ้าอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ทะเล
2: ใช่
3: แรกๆน่ะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทำใหคนมนุษย์ที่เขาสูญเสียอาชีพงานที่เขาถนัดน่ะมันก็จะเกิดปัญหาอีกค่ะ
2: ไม่
3: ทำไมแย่งอาชีพแรกคนขุดยุงคนทำอะไรที่มันยากที่มนุษย์ทำไม่ได้ก่อน
2: ใช่แล้วผมก็เห็นอีกประเด็นหนึ่งนะก็คือการทำงานที่มันนโยบายมันสอดประสานต่อเนื่องอย่างที่อาจารย์หลีบอกว่าเฮ้ย CMG เนี่ยมันหน่วยงานสื่อไม่ใช่เหรอแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยทำงานร่วมกับหลากหลายกระทรวงมากเลยนะฮะในการที่จะรับสมัคร
3: น
2: ู่นนี่นั่น
3: เขาบอกว่า 140,000 องค์กรค
2: ่
3: ะ
2: ก็คือมีภาคเอกชนมีบริษัทด้วยใช่มั้ย
3: ตําแหน่งมากกว่า13ล้านตําแหน่ง
2: ครับครับผมมองแล้วเนี่ยผมก็อยากจะส่งสารไปนะให้รายการเราเป็นกระบอกเสียงอย่างของเราเนี่ยเรามีกระทรวงศึกษาธิการนะฮะเรามีกระทรวงอวการอุดมศึกษาซึ่งผลิตความรู้ออกมามากมายนะฮะแต่เราก็ต้องไปคุยกับอีกหลากหลายกระทรวงนะฮะเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังรวมไปถึงภาคเอกชนแล้วถ้าหากว่าเรามาจากคนละพรรคการเมืองกันอย่างเงี้ยเราจะคุมคนละกระทรวงเราทำงานกันได้ไหมในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะต้องทำให้ได้ถือว่าเป็นการบูรณาการอย่างแท้จริงอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆว่าแต่ละข้อดีของระบอบเนี่ยมันมีเราแค่ต้องเรียนรู้จากโมเดลของจีนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตอาจารย์ปอมีอะไรจะเสริมสำหรับข่าวนี้ไหมฮะก่อนที่เราจะไปพักกัน
4: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยผมขออีกสักข่าวเดียวเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีเข้ารายการพิเศษ
3: จะปิดเร็วนะคะ
2: ใช่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสัก2นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันตอนนี้พักสักครู่ครับ
1: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
5: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: กลับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นนะครับยังอยู่กับอาจารย์ปอภากรอาจารย์หลีมิ่งขวัญครับเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับผมอีกสักข่าวหนึ่งครับอาจารย์ครับเชิญครับ
3: จริงๆอยากจะพูดถึงเรื่องหนังอะที่กำลังดังมากๆในประเทศจีนอาจารย์ปอรู้เลยใช่ไหมครับพยักหน้าที่แบบเขาเรียกว่าเป็นม้าดำที่เป็นหนังที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับวงการหนังสร้างความอึ้งของใครกับวงการหนังของจีนมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็แล้วก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโซเถาแต้จิ๋วด้วยค่ะก็คือจดหมายรักถึงอาม่าโอ้จนกระทั่งทุกวันนี้ได้เงินถึงประมาณ
2: เป็นพันล้านแล้วอ่ะ
3: พันพันกว่าล้านไอ้14 ล้านประมาณ14 ล้านค่ะ
2: 14 ล้าน
3: 1,400 ล้าน
2: 1,400 ล้านหยวน
4: ก็คือจะบอกว่าจริงๆใช้ต้นทุนอ่ะประมาณ10 ล้านหยวนเองนะ
2: ครับ
4: คือจะบอกว่ารายได้นี่คือเป็น100 เท่านะครับ
2: ครับครับ
4: ว่าต้นทุนจริงๆในการใช้ในการผลิต10 ล้านหยวน
3: เขาบอกว่าทำให้วงการภาพยนตร์ของจีนหุบปากเลยไม่มีใครพูดออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเมื่อก่อนที่ลงทุนสร้างหนังนี่เป็นแบบมหาศาล
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: ต้องเดี๋ยวต้องนู่นตรงนี้แต่เรื่องนี้ไม่ได้ใช้เงินทุนเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ใช้แม้กระทั่งนักแสดงก็ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพเขาเรียกว่าสู้เหรินก็คือคนธรรมดาแต่เพียงแต่ว่าได้เชิญนักแสดงคนไทยที่แสดงเป็นอาม่าของหลานม่าค่ะมาเป็นตัวประกอบแต่จริงๆเป็นนางเอกแต่ตอนแสดงตอนที่นางเอกอายุมากแล้ว
2: อันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมเนี่ยรอคอยมากที่สุดเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับชาวไทยเชื้อสายจีนมาก
4: ดูมาก
3: เขาบอกว่าใกล้จะมาฉายที่เมืองไทยแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าคนไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนจีนแต้จิ๋วอะไรที่พูดภาษาแต้จิ๋วหนังนี่เป็นภาษาแต้จิ๋วเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันทำให้ทุกคนงงไปหมดเลยค่ะไม่ใช่ภาษาจีนกลางพูดเป็นภาษาแต้จิ๋วแล้วเล่าเรื่องสมัยรุ่นคุณโซเถาแต้จิ๋วรุ่นแรกที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเสือผืนหมอนใบแล้วก็เก็บเงินยังไงแล้วก็ส่งเสียไปเลี้ยงครอบครัวในแผ่นดินใหญ่ในประเทศจีนแล้วก็มันเจออุปสรรคหลายๆอย่างทั้งที่บางคนค่ะคือสามีอยู่ทางที่มาหาเงินที่มาใช้แรงงานอยู่ที่เมืองไทยตายไปแล้วหลายสิบปีแต่ว่าเพื่อนๆญาติค่ะก็ไม่อยากส่งข่าวร้ายให้กับครอบครัวในจีนให้เขารับทราบให้เขาจะได้มีกำลังใจอยู่ต่อสู้ต่อนะคะก็คือเขียนจดหมายและพร้อมส่งเงินไปด้วยเป็นเวลา20-30 ปี
2: ส่งเงินเลี้ยงถ่ายที่เมืองไทยเยอะมากเลยนะอาจารย์หลีอาจารย์ปอ
3: เขาบอกอันนี้คือมาจากชีวิตจริงค่ะของ
2: ชีวิตจริงในเมืองไทยนี่แหละ
3: ชาวจีนคนทะเลที่อยู่กระจายหลายๆประเทศทั่วโลก
4: คือมันเลยทำให้คนจีนเริ่มสนใจชีวิตของชาวจีนคนทะเลนะมากขึ้น
2: ครับครับครับ
4: เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีข่าวออกมานะว่าทำให้คนจีนในตอนนี้เริ่มหันมานะครับศึกษานะครับเกี่ยวกับคนจีน
2: ได้ชื่อศึกษา
4: ใช่
3: มันมีอะไรที่
4: เรียนรู้ลากมากขึ้น
3: ที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆก็คือประวัติศาสตร์จริงๆมีหลายอย่างเขาไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในภาพยนตร์ได้มันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องจริงแต่ว่ามันต้องภาพยนตร์มันต้องช่างๆอ่ะก็คือทางบวกอ่ะก็คือพลังสร้างพลังบวกแล้วก
2: ็
3: สะท้อนความรักอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ระหว่างผู้หญิงผู้ชายค่ะความลับอันยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษย์แม้กระทั่งระหว่างคนที่ไม่รู้จักกันแต่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วทั้งแล้วคนที่ถูกช่วยเหลือก็ยังไม่ทราบ
2: มันมีทุกอารมณ์อ่ะมันมีทั้งความรักความผูกพันความกตัญญูในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีเลยต้องรอจดหมายเป็นเดือนเป็นปีนะฮะแล้วบางทีเนี่ยอย่างที่อาจารย์หลีเล่าให้ฟังไอ้จดหมายเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่เขียนเนี่ยจริงๆแล้วคือใครหรือเงินที่ส่งมาจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนหามานะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยแค่นั่งเรือออกจากแผ่นดินใหญ่มาปุ๊บเนี่ยเราก็แทบที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วที่เหลือเนี่ยก็แค่ส่งเงินกลับไปเท่านั้นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยที่เดียวนะครับถ้าหากว่าเราไปมองชุมชนชาวจีนเนี่ยมาเลเซียก็จะเป็นอีกเรื่องนึงสิงคโปร์อีกเรื่องหนึ่งอินโดนีเซียอีกเรื่องหนึ่งแต่ละประเทศที่ชาวจีนนั่งเรือไปเนี่ยมันก็จะมีโมเดลชุมชนชาวจีนแบบเฉพาะพื้นถิ่นตรงนั้นสร้างขึ้นเป็นอัตลักษณ์ขึ้นมาแต่สำหรับเรื่องนี้พิเศษมากๆสำหรับคนไทยเพราะว่าเขาสร้างเรื่องจากชาวจีนที่นั่งเรือมาลงที่ทรงวาดของเราเนี่ยครับ
3: จริงๆเขามาถ่ายทำที่เมืองไทยค่ะและก็ในสมัยนั้นเขามีการรวบรวมข้อมูลนะคะว่าชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่หลายๆประเทศค่ะช่วงนั้นตลอดเวลาเกือบหลาย60ปีเกือบ100ปีค่ะคือที่ผ่านมาค่ะชาวจีนพ้นทะเลได้ส่งเงินกลับไปประเทศจีนค่ะแผ่นดินใหญ่ค่ะรวมแล้วอี้ไปหลิงป้าอี้เหมยหยวน
2: อี้ไปหลิงป้าอี้
3: เหรียญ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐในสมัยนู้นนะสมัย100ปีก่อนนะคะ
2: เออ
3: แล้วก็นอกจากได้ส่งเสียได้ช่วยเหลือได้เลี้ยงครอบครัวในประเทศจีนแล้วยังส่งเสริมการสร้างสรรค์ประเทศจีนด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งสำคัญของที่มาของเรียกว่าของไว้หุ้ยเงินตราต่างประเทศที่เข้าประเทศจีน
2: ครับครับก็จะเป็นการจุดชนวนให้ทั้งชาวจีนพ้นทะเลที่มีลูกหลาน
3: และช่วง
2: สายจีนเนี่ยกลับมาสนใจเรื่องราวของบรรพบุรุษอีกครั้งหนึ่ง
3: แล้วในช่วงที่ต่อต้านสงครามต่อต้านญี่ปุ่นนะคะที่มาเลเซียหรือที่โดยเฉพาะที่มาเลเซียเขาระดมเงินทุนซื้อปืนใหญ่ซื้อเครื่องบินซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือซื้ออะไรให้กับกองทัพเลยค่ะให้ไปต่อต้านคือเขาทุ่มเทมากมากทั้งที่คนจีนที่ไม่ได้อยู่ในจีนค่ะคือชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเขาใจยังรักชาติคือความรักยิ่งใหญ่ค่ะความรักยิ่งใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหนังนี้มาลอกมาฉายที่เมืองไทยต้องไปดู
2: ต้องไปดูฮะทุกคนก็ยังรออยู่นะฮะทีเนี้ยอย่างผมเนี่ยเป็นคนจีนที่เกิดย่านเยาวราชทรงว่าอยู่แล้วผมเชื่อว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างดีแน่นอนผมก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ปออาจารย์ปอนี่เกิดโตเชียงใหม่ใช่ไหมฮะ
4: อ๋อจริงๆแล้วผมเกิดที่นะกรุงเทพนะแล้วจริงๆแล้วผมเป็นคนนะครับย่านตลาดพลูนะครับบ้านผมอยู่นะครับแถวเรียนนะครับ
3: จีนชาวจีนนะคะใช่ไหมคะ
4: ใช่จริง
2: ครับจีนทั้งนั้นแหละ
4: จริงๆแล้วผมเรียนอนุบาลที่นะครับแถวตลาดพลูนั่นแหละนะครับแล้วจริงๆแล้วผมโตมานะครับท่ามกลางนะครับโกะเขื่อยายนะครับแล้วก็อาอาเนี่ยที่นะครับพูดภาษาน้ำแต้จิ๋วนะถึงแม้ว่าผมจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็พอได้บางคำนะครับแล้วก็โตมานะครับกับการที่นะครับที่บ้านนะพาไปดูงิ้วนะครับที่ผมไปบ่อยเลยนะครับเขื่อนวัดบางสแกนนอกนะครับเพราะว่าเป็นเขื่อนวัดที่ทางครอบครัวเนี่ยนะครับเขื่อนผูกพันมาก
2: ครับ
4: ใช่ตอนนั้นผมจะคุ้นเคยกับย่านตลาดพูจริงผมอินมากนะครับหนังเรื่องมากเพราะถ่ายแถวตลาดพูนะครับ
2: เข้าใจ
4: นะครับเราจริงๆอ่ะในตอนเด็กเนี่ยนะครับผมเดินนะครับจากเดอะมอลล์นะท่าพระนะครับเดินเดินแถวนั้นนะครับเดินกลับบ้านอยู่ตลอดนะครับเดินผ่านตลาดครูนะครับกลับบ้านเดินกับป้าอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
4: แล้วเสือสมัยก่อนนะครับป้าผมที่เลี้ยงผมมาเนี่ยเสือขายน้ำเต้าหู้นะครับมันก็จะคล้ายๆนะครับกับในเรื่องนะครับที่ขายโจ๊กขายอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เราคุ้นเคย
2: เฮ้ยนี่เขาสร้างหนังชีวิตอาจารย์ปอแล้วเนี่ย
4: ฮ ทำคลิป

0: อย่างหนึ่งครับอย่างอาจารย์ปอบอกว่าไปเล่นงิ้วอยู่ในวัดใช่ไหมฮะมันจะมีประเทศไหนไหมที่สามารถเอางิ้วแต้จิ๋วเนี่ยไปเล่นอยู่ในวัดได้ถ้าหากว่าวัฒนธรรมเนี่ยไปเกิดที่มาเลเซียอินโดนีเซียคนจีนตรงนั้นเนี่ยโอ้โหแลกมาด้วยชีวิตนะผมจะบอกให้เขาถึงมีความรักชาติรักวัฒนธรรมในการที่จะอ่านเขียนภาษาจีนมากนะครับแต่อย่างเมืองไทยของเราเนี่ยมันเป็นความแบบสมัครสมานกลมเกลียวเพื่อให้คือความสบายๆอ่ะเรียนตามตรงมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะอย่างคนจีนเราสมัยก่อนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมาถึงศาลเจ้าเต็มไปหมดเลยนะฮะมีศาลเจ้ามีโรงงิ้วมีนู่นนี่นั่นแล้วบางทีก็อากงก็มาได้คนเดียวทิ้งอาม่าอีกคนหนึ่งไว้ที่เมืองจีนนี่เป็นเรื่องราวที่คลาสสิกมากๆคำว่าคลาสสิกในที่นี้ก็คือเกิดขึ้นแทบจะ
1: ทุกครอบครัว
0: มุมถนนหลากหลายครอบครัวนะครับมีเมียอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งมาตรงนี้อาจจะมีเมียอีกคนหนึ่งเพราะว่าจากบ้านมาเป็นสิบปีส่งแค่เงินกลับไปอย่างเดียวนะฮะซึ่งเรื่องราวนี้ผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าพอมาถึงวันนี้นะวันที่ประเทศจีนเนี่ยเจริญจนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยจะมีคนคิดทำเรื่องชาวจีนพ้นทะเลขึ้นมาแบบนี้นะฮะผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยก็ต้องรอดูแล้วจะเข้าเมื่อไหร่อาจารย
1: ์ก็ยังไม่ทราบค่ะแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้เพราะว่าได้รับเสียงสะท้อนดีมากๆในประเทศจีนค่ะแล้วนึกไม่ถึงเลยค่ะมันผิดกฎการสร้างหนังของตลาดภาพยนตร์จีนมันอธิบายยากไม่อธิบายยากมากเลยแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าคือความดีความงามในจิตใจของหัวใจของคนค่ะคือมันสามารถที่จะตอบโต้คำกล่าวที่ว่าการที่จะไม่มีหนังดีๆก็เพราะว่าไม่มีผู้ชมดีๆไม่ใช่เลยค่ะเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยก็เพราะว่าผู้ชมดีๆค่ะดันหนังดันเรื่องนี้ดังขึ้นมาเพราะว่าสายหนังสายโรงหนังที่จีนอ่ะแรกๆยังไม่ยอมจัดฉายเลยอ่ะจัดตารางให
0: ้ไม่กล้าฉาย
1: ไม่กล้าฉายเนื่องว่าไม่มีคนดู
0: ก็กลัวว่าจะขาดทุน
1: ใช่พอเข้าไปดูแล้วเขาเชิงชวนอ่ะ
0: เขา
1: ไม่มีเงินไปทำตลาดไปทำโฆษณา
0: อ
1: ุปกรณ์อะไรก็แบบถ้าที่จะมีน้อยมาก
0: ผมเห็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ตรงนู้นน่ะดูแล้วน้ำตาไหลกันใหญ่เลยผมก็ยังถามว่าจะหลี
2: ว่ากลายเป็น
1: ก็คือมันขุดความดีงามในก้นเบื้องหัวใจออกมาแล้วแล้วก็ทำให้พี่เชื่อว่าเอ๊ะทำไมอยู่กันอย่างอยู่ด้วยกันอย่างเช่นเราทำงานด้วยกันกับครูพี่ป๊อปหรือว่าอาจารย์ปอเนี่ยเอ๊ะทำไมก็เข้าใจยิ่งขึ้นว่าทำไมคนไทยลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนเขามีอะไรที่มันมากกว่าคือความเป็นจีนน่ะมากกว่าคนจีนเสียอีกค่ะมันก็คือเขาเรียกว่ายู่ชู่ผินจื่ออะพวกศิลธรรมพวกอะไรต่างๆนิสัยอะใจคอความรักที่ข้ามแบบนี้ค่ะข้ามประเทศอะไรแบบนี้ค่ะคือมันใส่ในใจแล้วก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็ก
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์หลีอาจารย์ปอเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมพวกเรา3คนนะครับลำดับถัดไปเนี่ยจะเป็นการรับสัญญาณพิเศษนะครับเป็นการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนครับเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2519ครับโดยจะถ่ายทอดสดมาจากจังหวัดนครปฐมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอให้ทุกท่านทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับอนุโมทนาสาธุให้กับทุกท่านในวันวิสาขบูชาครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชวังได้กำหนดจัดในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมและการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับและในกรรมการวันนี้ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์จะได้เดินทางโดยรถยน

0: ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเวลา17 นาฬิกาเมื่อผู้แทนพระองค์ได้มาถึงพุทธมณฑลแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์นะครับท่านรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ได้นางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนเรียนพปรราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3 รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระพาพิธีและประเคนจัดจุปจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เลือกจำนวน100 รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2 รายผู้แทนลงไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพาพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน 6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน 7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3 วันโดยทั้ง3 วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3 วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับส ำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระสวิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปริศนานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลโทตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรนิตยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วจะได้นั่งเก้าอี้เจ้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลใน

ามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิติเรนะสุขติงยันติ

0: วิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปิศานันตกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดลปิศานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กับผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปิศานันตกุลได้กล่าวรายงานและได้กราบเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดย

0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี้
1: ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการทอดผ้าป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงลุ่มห่มนั่นเองครับ
2: อาภากังทีก็ตังทิตายะสุขายะ
0: ผู้จัดลงนะครับในรัฐพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดผ้าไตรระหว่างแขนพระดมมือกล่าวคำชมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานพระราชบิดาประโคมของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาภาพ

0: เมื่อสมเด็จพระมหาราชวงศ์คุมนีได้พิจารณาพระปานเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้แทนพระองค์ก็ได้ขึ้นดังลานประทักษิณในชั้นบนสุดของลานประทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนพระองค์จะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะมาดำเนินงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปในขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นพุทธนิยมวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูลขีเลสมานบ่มีมนมีมองมัว

จะพิทักษ์ทักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

บุญข้าขอประนตน้อมศีลกล่าววังคมคุณสัมพุทธะการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตตังเมธิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกคำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริส

คราเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติทรงใดสาวกศาสดาพระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ไก่และเกิดพิบูลภูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกนับเลือดราหากพ่อนบหมู่พระสลาพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยขจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสาปนินิปินิมมิสาวุตังตังชีเมคลังอุทิตาโกรัสเซนมารังทานาทิธรรมวิธินาจวามุเนนโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธทวิสุทธัสสดา

0: านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับทูตแผนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งในขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะแนะนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณ

0: ด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาทย์พระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยดอกเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระการำหนึ่งต้นตระการำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาส

0: ู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแตรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทธราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่ผู้แทนลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยจะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปจัยจะทำถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายอธิเ
2: บศยะคาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: จากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: สำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษ์คิตตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณียสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษ์คิตตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของวงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ครับเพื่อรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเทพรัตนราชสุดาสิริมงคลมหาสุคุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจ

0: พระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐกาลลิขิตกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: งคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงาม
3: เวลา18นาฬิกา

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเลยนะครับ31พฤษภาคม2569หลังครบธงชาติช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับปกติจะเจอผมวีรศักดิ์ขอบเขตกับสาวๆนะครับแต่ว่าวันนี้สาวๆติดภารกิจในช่วงของวันหยุดยาวนะครับเลยได้หนุ่มละกันคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับมาทำหน้าที่ร่วมกันในเย็นวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวิรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
4: ขอบคุณคุณวิเชษฐ์ด้วยนะวันนี้มาช่วยทันสาวๆ
5: เจอวันพอดีเลยคุณวิรศักดิ
4: ์
5: ท่านผู้ชมเจอวัน
4: เดี๋ยวที่นะผมก็เจอคุณวิเชษฐ์ช่วงเช้าอีก
5: ใช่ก็เป็นปกติอย่างนี้แหละแต่ว่าคนที่จัดรายการเราก็ติดภารกิจโดนภารกิจนี่นะคุณวิรศักดิ์แ
4: ม่ครับ
5: ก็จะผมเปลี่ยนสลับกันไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะวันอาทิตย์วันนี้นี่นี่บริษัทกรุงเทพฝนตกที่อะไรผมนี่อยู่กบิลบุรีนะมีแต่ฟ้าร้องฟ้าครึ้มต้องไม่ยอมตกแปลก
4: ถ้าบ้านตกไปแล้วคุณวิเชษถ้าบ้านตกไปเมื่อช่วงประมาณ3โมงบ่าย2บ่าย3เนี่ยตกไปเรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานนี้นะอากาศมันค่อนข้างที่จะเมื่อวานนี้ผมอยู่แถวแถบวิภาวดีรังสิตที่ NBT กันตั้งแต่บ่ายๆเลยนะเชื่อไหมฮะ NBT ไม่ตกเลยนะตรงวิภาวดีรังสิตไม่ตกเลยสักนิดเดียวแต่พอเรานั่งเช็คข่าวกำลังจะอ่านข่าวโอ้โหแจ้งวัฒนะน้ำท่วมคุณวิเชษฐ์แล้วซอยแถวบ้านเนี่ยตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงวานน้ำท่วมขังรอการระบายคือฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆในฝั่งกรุงเทพเนี่ยแห้งสนิทนะแต่ทั้งแถบแถบชานเมืองแถบแถบประชาชื่นจ้างวัฒนะเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักรถติดเลยคุณวิเชษ
5: ก็นี่แหละสภาพอากาศช่วงนี้มันก็ยังร้อนจับอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝนก็อาจจะมาแรงหน่อยกรมอุตุก็พยายามรับกรองอากาศนะว่าจะมีฝนตกหนักตรงโน้นตรงนี้นะแต่บางทีก็อาจจะตรงบ้างไปตรงบ้างนะคุณสัตว์นี่เป็นเรื่อง
4: วันนี้วัน31พฤษภาคมเนี่ยมีตรงเหตุการณ์ตรงกันหลายๆอย่างทีเดียวที่แน่ๆเป็นวันวิสาขบูชาวันที่3เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาคือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนนำมาสู่อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาง่ายๆคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันคืออะไรจะมีวิธีการในการที่จะหาเหตุการดับทุกข์อย่างไรแล้ววิธีการนั้นจะนำไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างไรก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรควันนี้คุณวิเชษฐ์เขายังบอกเลยนะเป็นวันที่12ปีมีครั้งหนึ่งบรรดาสายมูทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยวันมหาอุดใช่ไหมฮะเขาบอกว่าฤกษ์ดีมหาอุดเนี่ย2เวลาคือ19นาฬิกา19นาทีแล้วก็21นาฬิกา45นาทีผมว่าถ้าไม่เหลือบากกวาดแรงนะอย่างเช่นเขาบอกง่ายๆนะผมไปดูแอปนึงก็บอกว่าสำคัญเลยนะชำระร่างกายให้สะอาดอาบน้ำสระผมก่อน 3:45 แล้ว 3:45 ก็สวดมนต์สวด ูชาพระพุทธคุณสักบทหนึ่งอะไรก็ได้สวดมนต์ปกติก็ได้นี่แหละเหมือนถือว่าเป็นการเริ่มสิ่งที่ดีเริ่มงามยามดีรับกับดาวพฤหัสย้ายเขาบอกแบบนี้คุณวิเชษผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถ้าไม่เหลือบากระแรงก็ทำได้นะแต่ประมาณว่าโอ้ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเนี่ยบางทีอาจจะทำให้หลายๆคนแบบจะไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนี้ก็ได้นะใครที่มีโอกาสไปเวียนเทียนด้วยนะคุณวิเชษวันนี้วิสาขบูชาใช่วันนี้เวียนเทียนได้ก็อาจจะทำพิธีเนี้ยไปในตัวเลยก็ได้นะอธิษฐานไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและนอกจากนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณวิเชษคุยเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยในฐานะที่คุณวิเชษเนี่ยเป็นคนทำงานด้านนี้เพราะวันนี้31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนะคุณวิเชษวันนี้คำขวัญของปีนี้เลยนะเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกก็คือนิโคตินเสพติดจนตายเขาบอกว่ามุ่งเน้นเนี่ยของสหประชาชาติเพื่อสร้างความเข้าใจการตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบแต่ต้องยอมรับก่อนว่าณขณะนี้บุหรี่มันไม่ใช่ว่าเป็นภาพจำบุหรี่แบบเดิมๆมวนแบบเดิมๆไงคุณวิเชษบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เข้ามาแทนค่อนข้างจะยากสสส.ก็เพิ่งมีการจัดงานไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณวิเชษเป็นหนึ่งในบอร์ดสสส.น่าจะพูดเรื่องนี้ได้ก็คือว่าเขามีตัวเลขที่น่าสนใจจากตัวเลขสถิติเลยนะจากรองศาสตราจารย์ดร.สรัญญาเบญจกุลจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็บอกว่าตอนนี้คือถ้าลองไปดูตัวเลขอัตราการสูบบุหรี่มวนแบบเดิมเนี่ยมันลดลงมาอยู่ที่ 8.1% ตัวเลขล่าสุดนะคุณวิเชษแต่ถ้าเราลงไปดูบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วกราฟเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปี67เนี่ยกราฟเนี่ยมันพุ่งสูงแบบชันมากขึ้นเรื่อยๆคุณวิเชษแล้วเขาบอกว่าเด็กเดินมา4คนเลยเนี่ยนะ1ใน4เนี่ยต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะคุณวิเชษแล้วมันทะยานพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวเลขของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเราอยู่ถูกไหมคุณวิเชษแต่พอดูการสำรวจตัวเลขออกมาเนี่ยเขาบอกไทยครองแชมป์ในอาเซียนเลยนะเรื่องของอัตราการตักก้าวและเติบโตแบบชันดับในกราฟแบบเนี้ยโดยเฉพาะในกลุ่มข้อมูลเด็กอายุ13ถึง15ปีเขาบอกว่าของเราเนี่ยสูงสุดเติบโตเป็นอันดับหนึ่งแต่เป็นแบบนี้มันไม่น่าพอใจไงเอาคุณวิเชษในฐานะบอร์ดสสสรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าด้วยวันนึงก็สูบบุหรี่โลกแบบเนี้ยต้องคุณวิเชษแล้วครับ
5: คืออย่างนี้คุณเดสักถ้ามองในภาพใหญ่นะก่อนจะมาดูที่ว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างต้องบอกว่าธุรกิจบุหรี่เนี่ยเดิมเป็นธุรกิจเริ่มคือบุหรี่มวนเป็นหลักถูกไหม
4: ใช
5: ่ไทยเราก็มีโรงงานยาสูบเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทบุหรี่ขนาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยที่มีฐานมาตั้งอยู่ในเอเชียในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่ขายบุหรี่มวนหลักๆเนี่ยนะก็พยายามที่จะเข้าถึงภาคนโยบายในบริษัทแล้วก็พยายามที่จะก็เรียกเปลี่ยนโหมดเหมือนเราเปลี่ยนโหมดพลังงานอันนี้ก็เหมือนกันธุรกิจบุหรี่มวนเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนโหมดจากบุหรี่มวนเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเหมือนการชิปอ่ะก็คือถ้าเราเห็นว่าบุหรี่มวนเนี่ยมันมีการรณรงค์เยอะในบริษัทนะผลการรณรงค์ในประเทศไทยเราก็เยอะต่างประเทศก็เยอะนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ปรากฏว่าแต่บุหรี่มวนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไทยเราทำมาจนกระทั่งถึงตอนขณะนี้ที่ว่าหนึ่งก็คือสถานที่ที่กฎหมายกำหนดห้ามสูบบุหรี่เนี่ยมันกระจายไปทั่วหมดแล้วบริษัทก็เห็นใช่ไหม
4: ใช่
5: สองการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ก็ต้องค่อยไปจับไปอยู่นอกคนสูบบุหรี่ก็จะถูกมองใช่ไหมบริษัทถูกมองด้วยสายตาของคนเนี่ยว่าทำไมสูบบุหรี่มวนเนี่ยก็ต้องอ้อมไปสูบไกลๆไปสูบในที่ที่ห้ามสูบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะธุรกิจบุหรี่เห็นปรากฏการณ์แบบนี้ก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนจากบุหรี่มวนไปสู่บุหรี่ชนิดหนึ่งซึ่งเนี่ยหนึ่งมีรูปลักษณ์ที่หลากหลายสองมีความหอม
4: นะ
5: มีชาติต่างๆมีกลิ่นต่างๆเยอะแยะมากเลยสี่การทำให้เห็นว่าการไปสู่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาเรื่องการติดบุหรี่มวนได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่เป็นอันตรายไม่มีอันตรายต่อสุขภาพซึ่งไม่เป็นความจริงนะเพราะบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีโลหะหนักแล้วก็มีนิโคตินอย่างรุนแรงและพยายามบอกว่าอันที่สามเนี่ยนะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเท่เป็นเรื่องอะไรสมัยใหม่อ่ะล่าสุดเห็นไหมบริษัทที่มีข่าวที่กล่าวเวิร์กพอยต์กับบริษัทที่ผลิตรายการชิงช้าสวรรค
4: ์
5: ปรากฏว่าพนักงานเนี่ยเผลอมีการถ่ายทอดภาพของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะ ในออกไปในรายการตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวที่ขนาดบริษัทที่รับผิดชอบผลิตนะรายการอินชาสวัสดิ์เนี่ยสั่งพักงานพนักงานคนนี้แล้วอันนี้แสดงว่ามันก็ยังมีการสูบเป็นอย่างแพร่หลายเนี่ยในหมู่บรรดาพนักงานคนทำงานหรือว่าในเด็กในเยาวชนเหล่านี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้การสูบบุหรี่ก็ลงลึกไปถึงเด็กเล็กเด็กอายุ5ขวบ6ขวบเนี่ยมันลงอันตรายมากตัวนี้เด็กไม่รู้ไงเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายเจนไงตอนนี้มันมีเจน1เจน2เจน3เจน4เจน5นะเจนที่5แล้วอาจจะไปสู่เจนที่6แล้วก็คือปรับรูปแบบมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นเหมือนปากกาเป็นเหมือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นตุ๊กตาเป็นของเล่นเป็นทุกอย่างที่ปรับรูปแบบไปจนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้เท่าทันว่าลูกอ่ะนี่ก็มีของเล่นอยู่ในกระเป๋า
4: บางอย่างเราดูไม่ออกเหมือนกันนะคุณวิเชษรูปลักษณ์บุหรี่ไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ย
5: ใช่แล้วเด็กก็ไม่รู้ไงเป็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันชัดเจนนะว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันลงไปสู่เด็กเล็กๆมากขึ้นแล้วคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็คนทำงานแต่ว่าคนที่อาจจะอายุเยอะหน่อยก็จะไม่ค่อยดีเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่สูบบุหรี่คนที่เป็นเนี่ยเห็นที่บริษัทพูดถึงนั่นแหละบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งกรมศุลกากรทั้งสำนักงานสคบก็ผิดกฎหมายทีนี้ถามว่าแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามาจากช่องทางไหนมากที่สุดตอนนี้ข้อมูลการวิจัยชัดเจน 90% ซื้อขายทางออนไลน์เวียสั่งแล้วก็อีก 10% ก็คือขายในแผงที่เป็นตลาดนัดแผงที่เป็นร้านค้าตั้งขายเป็นต้นเนี่ยนะงั้นวิธีการดาวไปจะแก้ยังไงก็หนึ่งต้องจัดการเรื่องการช่องทางการขายออนไลน์ให้ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามทำอยู่นะอันที่สองก็คือเมื่อมีการปิดช่องทางการซื้อขายแล้วนะก็ต้องเร่งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคือการปรับคือการก็เรียกว่าจับกุมอ่ะจับกุมทั้งออนไลน์ในจับกุมทั้งในส่วนของการขายนะที่เป็นพื้นที่ศักยภาพแผงต่างๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อจับได้แล้วได้ของกลางแล้วบริษัทตอนนี้สิ่งประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าการทำลายของกลางผมเคยไปเจอที่ปรึกษากรมศุลกากรนะไปนั่งคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าบริษัทเพราะว่ามีการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามาทางเรือมาทางอะไรก็แล้วแต่ละที่ต้องผ่านด่านประกาศก่อนปรากฏจับได้เยอะมากเลยสินค้าที่กรมศุลกากรศุลกากรจับได้มีหลายชนิดแต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละแล้วก็ไปคุยกันว่าจะทำลายยังไงเขาบอกเขายินดีเลยนะถ้าหากว่าสมมติว่าสสสจะประสานกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะเพื่อเอาบุหรี่ไฟฟ้าที่พวกมีอยู่ในโกดังเนี่ยเอาไปทำลายนะปัญหามันอยู่ตรงนี้กับบริษัทปัญหาอยู่ที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสารที่เป็นอันตรายมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษอยู่ด้วยการทำลายไม่ใช่เหมือนเอาไปให้รถปลดนะเหมือนสินค้าต่างๆนี่เป็นต้นแต่เพราะว่ามันมีสิ่งที่มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยปัญหาก็คือต้องหาวิธีการที่จะทำลายโดยที่ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะผมว่าตรงนี้สำคัญอันที่สองคือหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายที่จับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นของกลางตำรวจเองก็อยากจะทำลายนะผมเคยคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำเรื่องนี้เขาบอกทำไงดีเพราะว่าจับแล้วเนี่ยมันต้องทำลายแต่ตำรวจไม่มีหน้าที่ตรงนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่เอาไปทำลายด้วยเพราะไม่อย่างนั้นคืออะไรคุณเดชไม่งั้นเนี่ยของกลางเหล่านี้มันจะมีการวิ่งเต้นแล้วมันจะเอากลับมาขายใหม่ไงอันนี้มีคนไล่ผมฟังเลยตรงๆเลยรองเลขาสคบก็ไล่ฟังตำรวจสอบสวนกลางก็ไล่ฟังบอกว่าจับที่กองถมอ่ะตลาดกองถมอ่ะจับบุหรี่จับได้เยอะเลยตำรวจก็เอาไปเป็นของกลางพอหลังจากนั้นปั๊บปรากฏว่ามีคนไปวิ่งเต้นเอากลับมาขายใหม่เอากลับมาขายใหม่อีกเหมือนเดิมเยอะที่บอกว่ามันก็ต้องแก้หลายอย่างนะการทำลายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องจะป้องกันเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่มันเข้ามาหนึ่งก็จัดการช่องทางออนไลน์ถูกไหมคุณเบนซ่าสองไอ้ช่องทางที่เป็นกายภาพก็ต้องบังคับใช้กฎหมายสามเนี่ยก็มีการทำลายแต่การทำลายเนี่ยก็ต้องมาดูแลเรื่องของการที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เป็นต้นนะฮะก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าก็ต้องช่วยกันแต่เพราะว่าธุรกิจบุหรี่เนี่ยก็เปลี่ยนหมดในเรื่องของการที่จะขายบุหรี่มวลบริเวณขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จับตัวหมายที่เป็นเด็กในเด็กเล็กเด็กผู้หญิงเยาวชนคนวัยทำงานซึ่งหลายคนก็คิดว่าเลิกบุหรี่มวลดีกว่ามาสู่บุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะก็เยอะจริงแบบนี้นะและบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่เป็นอันตรายแต่อยากจะบอกว่าที่ภาคอีสานมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนักเรียนอยู่เลยปรากฏว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดโรค E-Valley E-Valley ก็คือปอดอักเสบอย่างรุนแรงเพราะว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแล้วเสียชีวิตอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่ดีเลยว่าสูบบุหรี่ติดต่อบุหรี่ไฟฟ้าติดต่อกันยาวนานเนี่ยปอดเนี่ยโดนทำลายแต่มันก็ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง E-Valley เนี่ยแล้วก็เด็กนั้นเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้ำกันอย่างเงี้ยว่าเราต้องช่วยกันดูแลหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ช่วยดูแลลูกหลานนะและขณะเดียวกันคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วนะครับมีกำลังในการหาเงินแล้วก็ให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะว่ามันอันตรายนะครับอันตรายผมก็คิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลเองก็เห็นด้วยนะว่าจะไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายอย่างที่พยายามเรียกร้องกันอยู่นะเราต้องควบคุมกันต่อไปเราต้องทำหลายอย่างเลยวิทยาศาสตร
4: ์ทำ
5: นะ
4: ก็อย่างที่บอกไม่งั้นนะตัวเลขในกราฟของเราเนี่ยขึ้นชันอยู่ขนาดเนี้ยมันก็คงเป็นตัวเลขที่ไม่ดีนะมันเป็นไม่ตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจเขาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยอย่างลองไปดูนะ 7,000 คนเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมถึงปริญญาตรีเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าภาพรวมถึง 23% เนี่ยเกือบครึ่งแล้วคุณวิเชษเฉพาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวเลยนะมัธยมถึงปริญญาตรีแล้วตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็บอกว่าตอนนี้สสสเขาตั้งเป้าไปที่เจาะไปสถานศึกษาเขาเลยโฟกัสไปที่สถานศึกษาเจาะไปตามโรงเรียนต่างๆตั้งเครือข่ายครูขึ้นมาคุณวิเชษตั้งเครือข่ายครูขึ้นมาเขาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน15 เดือนจากเนี้ยเพื่อจะลดตัวเลขอันเนี้ยลงมาให้ได้แต่มันก็เป็นความท้าทายนะคุณวิเชษ15 เดือนปีกว่าๆนะผมว่าปีกับอีก3 เดือนในการที่จะลดตัวเลขของผู้ที่สูบหน้าใหม่อ่ะเยาวชนน่ะลงมาให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไว
5: ้คือผมก็เพิ่งประชุมนะคุณเดือนสั่งท่านผู้ชมท่านฟังมีการตั้งเป็นคณะทำงานสสนี่เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเป็นวาระกลางก็แล้วกันวาระกลางที่จะต้องทำที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันทำผมก็เป็นที่ปรึกษานะเขาก็ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาก็มีผู้จัดการสสสได้เป็นประธานประชุมกันมา 3-4 รอบแล้วอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือเอาสื่อในคุณวิศักดิ์สื่อและเครื่องมือที่แต่ละสำนักของสสสทำลงไปสู่พื้นที่ลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนนะที่คุณวิศักดิ์พูดถึงโรงเรียนใช่ไหมหรือว่ามหาวิทยาลัยนี่แหละเป็นเอาสื่อต่างๆเนี่ยที่เป็นการให้ความรู้เนี่ยนี่อะไรนี่จะสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพไงแล้วก็รู้เท่าทันเรื่องพิษภัยเหล่านี้ก็จะลงไปสู่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยนะทีนี้สื่อต่างๆมันมีเยอะล่ะถ้าหลังจากนี้จะเอาสื่อเนี่ยลงพื้นที่และไปสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อทุกคนจะได้รู้ใครที่ยังไม่สูบจะว่ามี3 กลุ่มนะ1 กลุ่มที่ยังไม่สูบก็จะได้ไปสูบ2 กลุ่มที่อาจจะพอเริ่มสูบอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ติดนิดหน่อยนะ3 คือกลุ่มที่สูบแล้วติดแล้วมันก็ทั้ง3 กลุ่มกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็ต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะกลุ่มที่สูบแล้วติดแล้วนี่จะทำยังไงก็ต้องพยายามให้คนเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบการบำบัดให้ได้บริษัทในการบำบัดที่สำคัญเนี่ยบำบัดก็คือการเลิกบุหรี่ก็เหมือนเรื่องยาเสพติดอ่ะมันก็คล้ายๆกันนะแต่วิธีการที่ทำสำคัญที่สุดคือการให้ชุมชนช่วยกันแกลต้องติดช่วยกันดูแลแล้วก็บำบัดคนที่ติดอยู่แล้วที่ต้องการจะเริ่มก็อยากให้กลับมาติดซ้ำนี่สำคัญส่วนคนที่เพิ่งจะเริ่มก็ต้องทำให้หยุดให้เห็นพิษภัยแต่คนที่ยังไม่เริ่มเนี่ยหน้าใหม่เนี่ยก็ต้องอยากไปเริ่มก็มี3 กลุ่มประมาณนี้คุณเมษา
4: ครับก็รอดูนะคือมันก็คงต้องหลายๆภาคส่วนร่วมกันนะคุณวิเชษในการที่จะในการจัดการกับปัญหาแบบนี้เพราะมันถามว่ามันผิดกฎหมายแต่มันยังคงตัวเลขพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองน่าจะเป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันนะคุณวิเชษนอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ปัญหาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยลดน้อยลงนะครับ
5: ก็ไหนก็พูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ข้ามไปเรื่องยาเสพติดหน่อยคุณเอซ่า
4: ครับ
5: บ้านเราเนี่ยถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นเลยว่าจับยาเสพติดกันได้ทุกวันเลยนะกับไม่ว่าจะเป็นยาบ้านะเบสแอมเฟตามีนไอซ์บ้างยาเคบ้างอะไรอย่างทุกอย่างแล้วจับทีแล้วเยอะๆด้วยนะบ้านเราเนี่ยแต่ว่าไปดูข่าวดีๆก็บอกว่าสหรัฐโจมตีเรือขนยาเสพติดในแปซิฟิกนะตายไป3ยอดผู้เสียชีวิตนะที่ตายก็บอกว่าตอนนี้พุ่งกว่า200นะไปดูหน่อยรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐ กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำ3รายและบอกว่าข้อมูลกล่าวเกี่ยวว่าเรือมันเรือลำนี้นะครับกำลังเดินทางตามเส้นทางที่ใช้ในการลักลอบค้ายาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการค้ายาเสพติดทั้งนี้ไม่มีนายทหารของสหรัฐที่รับอันตรายนะบอกนี่เป็นการโจมตีครั้งที่3ของสัปดาห์แล้วทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมจากปฏิการดังกล่าวก็บอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่202คนนะแล้วบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำสั่งของผู้ว่าการสูงสุดในสหรัฐนะในอาลาตินอเมริกาแล้วก็ขณะเดียวกันโดนทรัมป์ก็ประกาศนะว่าสหรัฐยังอยู่ในภาวะความขัดแย้งกับกลุ่มค้ายาเสพติดในอาลาตินอเมริกาซึ่งมองว่าเป็นต้นตอของการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐอเมริกาภาพเดิมที่เราเคยได้ยินนะคุณเวลาโคลอมเบียหลายประเทศเลยนะที่นำยาเสพติดเข้าอเมริกาเนี่ยนี่ถือว่าอเมริกาที่ระเบิดเรือเลยอ่ะแต่โจมตีเรือขนยาเสพติดเลยนะแต่ของเราเนี่ยก็ไม่เจอภาพแบบนี้แต่เราก็เจอบ่อยรถขนยาเสพติดจับกันนะมาในรูปแบบหลายรูปแบบเกินแต่อเมริกาทุกประเทศเล่นก็เล่นแรงโจมตีนะอย่างรุนแรงต่อเรือขนยาเสพติด
4: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสำคัญยาเสพติดนะคุณวิเชษถ้าพูดถึงอเมริกาแล้วตอนนี้เราก็จับตาตกลงแล้วยังไงกันแน่เนี่ยสถานการณ์กับอิหร่านก็ยังคงพูดจากันคือถ้าเราฟังสองคนที่รับผิดชอบตอนนี้ในสถานการณ์ตอนออกกลางโดยเฉพาะที่อิหร่านนะคุณวิเชษอย่างเราฟังพีทเฮกเซนรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็จะได้อีกแบบจะไปฟังโดนัลด์ทรัมป์ก็จะได้อีกแบบเหมือนกันนะอย่างที่เท็กซัสเขาออกมาพูดเพราะตอนนี้เขาประชุมด้านความมั่นคงและกลาโหมที่สิงคโปร์กันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เขาบอกแบบนี้คุณวิเชษบอกว่าสถานะของสหรัฐณขณะนี้ดีมากเลยนะเพราะมีคลังอาวุธสำรองในปริมาณที่เพียงพอทั้งในประเทศและทั่วโลกนะครับโดยทรัมป์ยังคงมีความอดทนและต้องการทำข้อตกลงที่ดีที่จะรับประกันว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกว่าสหรัฐไม่ได้หันหลังให้กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะแม้จะยังคงดำเนินการตามพันธะกรณีระดับโลกเช่นเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับแต่ว่าอย่างไรยังคงสามารถร่วมงานกับจีนได้อยู่นะครับแล้วก็ต้องการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่ไม่จำเป็นในภูมิภาคอันนี้คือพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกมาแต่พอไปดูทรัมป์ที่ล่าสุดเพิ่งมีการรายงานออกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดถึงเรื่องของอิหร่านสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อตกลงในทุกๆครั้งที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ตอนออกกลางก็คือตัวทรัมป์จะย้ำอยู่เสมอว่าอิหร่านเนี่ยต้องไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วนะต้องหยุดในเรื่องของการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์นะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างคำกล่าวของทรัมป์บอกแบบนี้ว่าเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยได้รับคำรับรองจากอิหร่านแล้วทรัมป์บอกอย่างนี้นะว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยลำดับความสำคัญของในเรื่องนี้กับข้อตกลงใดๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่ออิหร่านนั้นยอมทำตามรวมถึงการหยุดยั้งอิหร่านในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งพอทรัมป์พูดออกมาแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นการตั้งคำถามตรงๆว่าอิหร่านพูดจริงไหมอิหร่านยอมจริงหรือเปล่าที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้ส่งกรอบข้อตกลงใหม่แบบนี้แหละกลับไปให้อิหร่านพิจารณาโดยมีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าเดิมแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรนะครับขณะที่การปรับเปลี่ยนข้อเสนอใดๆเพื่อให้มีการยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการนั้นเขาบอกมีขึ้นเนี่ยมีความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันมาหลายสัปดาห์แล้วคุณวิเชษแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้เลยแม้กระทั่งทรัมป์ออกมาบอกเนี่ยอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วนะก็ยังไม่มีฝ่ายอิหร่านออกมาบอกแต่อย่างใดเลยว่าเอ๊ะตกลงหยุดได้จริงหรือเปล่าอิหร่านจะหยุดจริงไหมในเรื่องของข้อตกลงนี้แล้วช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะเปิดเดินเรืออย่างเสรีเหมือนเมื่อก่อนได้เมื่อไหร่อันนี้ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามโตๆที่ยังไม่มีใครสามารถตอบได้เลย
5: ก็อย่างน้อยเนี่ยการที่ทรัมป์เนี่ยขยายข้อตกลงหยุดยิงไปนะอ
4: ี
5: กประมาณ2เดือนใช่ไหม
4: ใช่
5: 60วันมันก็เป็นอะไรที่หนึ่งก็ความตึงเครียดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคุณเรนสันแล้วก็มันก็ได้แต่มีผลดีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันเด่นชัดรุนแรงเกิดขึ้นใน2เดือนเนี้ย ก็คงจะตึงกันไปแบบนี้แหละคุณเอกศักดิ์แต่ว่าไอ้ข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างนี้ข้อเรียกร้องของพิราเชื่อว่าอันนี้สำคัญคือหนึ่งคุณเอกศักดิ์อเมริกาแน่นอนเขาต้องการเรียกร้องเรื่องของการที่จะลดในการครอบครองนะอาวุธร้ายแรงของอิหร่านไปให้อิหร่านมีสภาพที่ไม่สามารถที่จะแสดงแสนยานุภาพทางอาวุธได้เหมือนอย่างที่ผ่านมาอิหร่านสามารถสู้กับอเมริกาได้นานขนาดนี้ผมไม่มีใครคิดเหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นต้องลดศักยภาพเหมือนที่เราพูดกับกัมพูชาใช่ไหมเราพยายามที่จะต้องทำให้กัมพูชาหมดสภาพและศักยภาพในการต่อสู้กันเช่นเดียวกันอันนี้ผมว่าอเมริกาต้องการแบบนี้แต่อิหร่านตรงข้ามอิหร่านเนี่ยผมว่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้มากที่สุดในมุมมองของคุณเอกศักดิ์เขาต้องการอเมริกาปลดล็อกการอายัดทรัพย์สินของอเมริกาไอ้ของอิหร่านทั้งที่อยู่ในอเมริกาและอยู่นอกประเทศอเมริกาซึ่งเยอะมากถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยจำนวนมหาศาลนะเอาเฉพาะที่อยู่ในตะวันออกกลางอย่างเดียวเนี่ยก็มหาศาลมากหลายแสนล้านนะคิดเป็นเงินบาทประมาณ7 แสนล้าน
4: อ
5: ืมบริเวณสักลองนึกภาพดูถ้าปลดล็อกให้หมดแล้วอิหร่านมีเงินประมาณ7 แสนล้านบาทเนี่ยกลับไปนี่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาเงิน7 แสนนี้ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมายอย่างเพื่อจะมาสร้างโครงหลังกันอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะผมว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้มันกำลังต่อรองกันอยู่นะยังไม่นับทรัพย์สินที่โดนอายัดในสหรัฐอเมริกาอันนี้เฉพาะนอกสหรัฐเนี่ยมันก็มูลค่ามหาศาลนะที่อเมริกาอายัดเอาไว้ในหลายประเทศนั่นคือสิ่งที่อิหร่านต้องการแต่ตอนนี้ผมก็แต่ว่ามันก็ยังคุยกันไม่ลงตัวไงทั้งสองทั้งเรื่องวุฒิวิเคราะห์ทั้งเรื่องการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนี่ไปนับเรื่องช่องแคบของพุชนะแต่ว่าสองเรื่องนั้นคือเรื่องใหญ่ผมคิดว่านะที่มันยังไม่ลงตัวจะลงตัวกันยังไงเราต้องรอดูต่อไปสมมติว่าอเมริกายินยอมอิหร่านว่าโอเคผมจะปลดล็อกการอายัดทรัพย์สินและเงินของอิหร่านในต่างประเทศจำนวนเท่านี้แต่ไม่ปลดทั้งหมดนะสมมติมี700 ล้านบาทเนี่ยขอปลดสักครึ่งหนึ่งเนี่ยอิหร่านโอเคไหมอะไรเงี้ยนะเอาไป300,000หรือถ้าไม่ครึ่งหนึ่งขอสัก20-25%แล้วกันอิหร่านจะยอมไหมสมมติอย่างเงี้ยนะแล้วอิหร่านก็คุณก็ต้องยอมเรื่องนิวเคลียร์สมมติอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องต่อรองกันไงเรื่องแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องต่อก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะต่อรองกันจบยังไงที่เราไม่รู้
4: แต่ที่แน่ๆอิหร่านออกมาบอกเมื่อก่อนหน้านี้คุณวิเชษว่าในช่วงที่พักการหยุดยิงเนี่ยช่วงที่หยุดยิงแบบนี้แหละอิหร่านเขากลับมาพร้อมแล้วนะเขามีโอกาสที่จะซ่อมแซมกำลังพลถูกไหมซ่อมแซมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเขาบอกเลยในช่วงหยุดยิงแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีเราจะได้ในการที่จะอาวุธต่างๆที่มันคล่องสะสมใช่เขาพูดเองอิหร่านออกมาบอกเองด้วยซ้ำว่านี่แหละหยุดยิงเนี่ยช่วงเวลากำลังดีเลยเราก็จะพร้อมกลับมาพร้อมอีกครั้งหลังจากที่บางทีขอบเขตเวลามันหมดไปแล้วเนี่ยถูกไหม60 วันหมดไปเขาจะกลับมาฟื้นคืนเรื่องของสมรรถภาพเขาในการที่จะรบต่อไปก็ได้เขาบอกเองว่าเป็นสิ่งดีเลยหยุดยิงแบบนี้ฉันกำลังดีเลยได้ซ่อมแซมได้เพิ่มเติมอาวุธอีกนะมีผลิตออกมาใหม่ๆอีกนึงฮะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าเอ๊ะใช่แบบเนี้ยยังไม่เห็นเลยนะมันจะจบลงตรงไหนถูกไหมคุณวิเชษ
5: คือยิ่งนานวันไปมันก็กระทบต่อทั่วโลกประเทศไทยเราก็โดนหางเลขไปเต็มๆเลย
4: โ
5: อ้เรื่องผลน้ำมันก็ผลผ้าผ่านเพราะไม่ได้ใช่ไหมปุ๋ยเหมยต่างๆเราก็เอามาไม่ได้มันก็กระทบหมดอ่ะนะมันก็มีผลต่อเราทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันจบเร็วก็กระทบกับเราน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าจบช้ายิ่งนานมันก็ไปผมก็ทบไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะมันจะไปถึงปี70หรือเลยเป็นปี71ด้วยกระทบทุกมิติของเราอ่ะและตัวเลข GDP เราเห็นไหมเราต่ำสุดในอาเซียนตอนนี้ใช่ไหมตัวเลขการลงโดยตรงจากประเทศเราก็ต่ำเป็นนายกก็ต้องพยายามไปฝรั่งเศสนะเพื่อจะไปชวนไปลงทุนเราที่เป็นต่อเนี่ยก็ได้แหละผลกระทบที่มันจะตามมาแต่เราอยากให้จบเร็วนะคุณเวียร์ศักดิ์แต่ว่าดูแล้วมันไม่รู้ว่าผ่าน60 วันไปแล้วเนี่ย

0: จะจบลงยังไงอีก
1: ม
0: ันยืดเยื้อ
1: จะที่แน่ๆตัวนี้ทรัมป์เขาอาจจะไปจะจดใจจ่ออยู่งานฉลองครบรอบ250ปีวันประกาศเอกราชของประเทศหรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่าปีนี้เขาฉลองใหญ่เลยนะที่สหรัฐคุณวิเชษคุณผู้ฟังฉลองประกาศอิสรภาพเนี่ย4กรกฎาคมถูกไหมฮะในเรื่องของวันประกาศเอกราชของเขาเขาบอกว่าปีนี้จะฉลอง16วันเลยนะตั้งแต่25มิถุนายนไปจนถึง10กรกฎาคมที่ลาน National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีแต่ปรากฏว่าแม้ว่าศิลปินต่างๆที่ก่อนหน้านี้ที่ได้รับเชิญขึ้นเวทีในการฉลองเอกราช250ปีตอนนี้ออกมาปฏิเสธแล้วนะไม่ก็ร่วมคอนเสิร์ตไม่ก็ร่วมที่จะในงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าศิลปินในกลุ่มหนึ่งเขาบอกที่มีการถอนตัวบอกว่าตอนแรกเสนอว่าเป็นการฉลองของประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีความแตกแยกทางการเมืองจนเกินไปก็เลยมีอกก็เลยอยากที่จะถอนตัวเพราะไม่อยากฝักใฝ่ทางการเมืองนะครับแต่ทีเนี้ยทรัมป์ก็บอกมาเลยนะว่าศิลปินที่ถอนตัวไปเนี่ยนะโพสต์ใน Truth Social เลยเป็นการตำหนินะเป็นพวกระดับ3ระบุว่าพวกนั้นเกิดอาการตื่นตระหนกไปเองที่ไม่ยอมมาร่วมในการที่จะฉลองเอกราชนะหลังจากที่ประกาศเอกราชมา250ปีนะครับก็เอาเป็นว่ายังไงก็ตามทีเขาก็จัดกันต่อ16วันเต็มๆแต่ทีเนี้ยมันก็มีอะไรที่เหมือนกับอวยนะรัฐมนตรีเขาก็อวยเขาเหมือนกันนะคุณวิเชษอย่างสก็อตแบนเซนเนี่ยแบนเซนเนี่ยรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเขาบอกว่าเรากำลังจะจัดพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์มูลค่า250ดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาใหม่นะปกติธนบัตรฉบับนี้ไม่มีนะ250โอ้โหมันใช้ยากเหมือนกันนะคุณวิเชษเวลาทอนถูกป่ะ
0: 100 200
1: มี5มีแบงค์บาทอีกทั้ง1ดอลลาร์5 10นะแล้วก็มา50แล้วก็มา100ตอนเนี้ยจะมี250ดอลลาร์ขึ้นมาในโอกาสเฉลิมฉลอง250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาแต่ที่มากกว่านั้นคือเขาจะพิมพ์รูปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในธนบัตรฉบับนี่ไงฉบับละ250ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยออกมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้มันจะมีกฎหมายเลยนะว่าห้ามพิมพ์ภาพประธานาธิบดีหรือว่าบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าใครก็ตามทีที่จะมาพิมพ์เนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่สามารถเอามาพิมพ์ลงในแบงค์ดอลลาร์ของสหรัฐได้เลยนะแต่เขาว่าปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามีการแก้กฎหมายฉบับนี้ไงแก้กฎหมายฉบับนี้ไปพอมาปีนี้ปุ๊บจะครบ250ปีแล้วพิมพ์ธนบัตรฉบับ250ดอลลาร์ออกมาก็เลยเขาบอกว่าสุดท้ายจะเอารูปทรัมป์ลงมาพิมพ์ในธนบัตรฉบับละ250ดอลลาร์แต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากทีเดียวว่าเหมาะควรหรือไม่ในการที่จะเอาโดนัลด์ทรัมป์มาพิมพ์ในฉบับดอลลาร์250ดอลลาร์
0: แต่ก็แก้กฎหมายแล้วนี่ใช่ไหม
1: แก้แล้ว
0: ก็ทำได้แล้วล่ะแต่ในเอกทรัมป์ก็ถือว่าจะเป็นแฟนมีคนแรกฮะ
1: ที่จะมี
0: รูปของทรัมป์อยู่ในธนบัตร250ดอลลาร์สหรัฐโตอาจจะเป็นอะไรที่นะนิยมก็ได้นะบริษัทนะนิยมที่สุด
1: มาแต่ตอนนี้ต้องรอฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเนี่ยเขาลงคะแนนเสียงกันก่อนว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะให้เป็นธนบัตรที่ออกมาใช้กันปกติทั่วไปเลยในท้องตลาดหรือจะเป็นแค
0: ่ธนบัตรที่ระลึก
1: แต่ทีเนี้ยก็ต้องไปดูเสียงในสภาว่าตอนเนี้ยพรรคไหนมากกว่ากันระหว่างหรือพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตในทั้งสองสภาไงแต่ที่แน่ๆคือตอนเนี้ยมีความพยายามของรัฐมนตรีคลังเบสเซนเนี่ยนะครับออกมาว่าจะผลิต250ดอลลาร์แล้วก็มีทรัมป์อยู่ในธนบัตรนั้นต้องตามกันต่อนะฟังกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลัดจำกัด
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เ ี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
1: กลับมาในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเราทักทายคุณผู้ฟังหน่อยนะครับวันนี้ก็ยังคงมีบางส่วนอยู่กับเรานะครับหลังจากที่หยุดยาวๆแบบนี้บางคนอาจจะหยุดยาวไปเลยนะคุณวิเชษฐ์วันอังคารเนี่ยหยุดลาอีกสักหนึ่งวันนะคุณวิเชษฐ์ได้ยาวเลยทีเดียวคุณพันนิพานะครับทักทายมาคุณชมนันท์ก็ทักทายมาเช่นเดียวกันคุณอาร์มซ่านะครับอมรเทพบอกว่าถามว่าวันนี้มันเสาร์หรอไม่ใช่วันนี้มันอาทิตย์นะฮะบอกแซวๆแล้วก็บอกว่าท่านฟังบอกว่าฟังมาจากวัดเบญจมบพิตรครับคุณวิเชษฐ์ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชาคนเยอะมากบอกคนเยอะมากคุณวิเชษฐ์ที่วัดเบญก็อนุโมทนาบุญด้วยละกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชาตามวัดวาอารามต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามรณรงค์เรื่องของมลพิษเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าบางที่เขาเป็นแล้วนะเวียนต้นไม้ใช่ไหมปลูกต้นไม้แทนในส่วนของการเวียนเทียนนี่นะเป็นวิเศษก็เป็นอีกหลายๆช่องทางในการที่จะเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันมาช่วงนี้นะคุณวิเชษคุยกันต่อประเด็นนี้แล้วกันพรุ่งนี้คุณวิเชษเติมเงินหรือยังปอดต
0: ังยัง
1: พรุ่งนี้60-40เริ่มวันแรกนะ
0: วันแรกก็เดี๋ยวก็จะต้องดำเนินการใช่ไหมวันแรก
1: เขาบอกว่าพันหนึ่งต่อเดือนเนี่ยใช้ได้วันละ200ถ้าเกิดว่าเขาคิดคำนวณตอนแรกผมเข้าใจแบบนี้คุณวิเชษเอ๊ะถ้าเกิดพันหนึ่งเนี่ยแสดงว่ารัดออก60เราออก40เราได้จะเติมแค่400เราแล้วเรามีส่วนลด600โอ้ไม่ใช่ไปดูนักคณิตศาสตร์เขาคำนวณอะไรให้ดูเนี่ยอ๋อเราต้องเติมเงินถ้าเราจะได้60-40เนี่ยพันหนึ่งต่อเดือนเนี่ยเราจะใช้เงินประมาณ667บาท666.7 จุดๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็น667บาทเพราะฉะนั้นคืออ่ะก็เติมเงินกันไปวันละไม่เกิน200ที่จะหักเนี่ยนะครับที่จะต่อวันนะครับสูงสุดแล้วก็เราเติมทั้งเดือนเนี่ยก็คือ667บาทโดยประมาณนะครับก็เริ่มพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าการใช้จ่ายเนี่ย6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มก็ต้องเติมตังค์ในแอปเป่าตังค์กันก่อนนะครับ60 40แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นพวกร้านค้าตอนนี้ร้านค้าหลายร้านเนี่ยเขาก็ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ย 726,444 ร้านค้าเป็นรายเดิม 650,000 แล้วก็รายใหม่เข้ามาเพิ่มอีก 61,000 นะครับส่วนอยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครและยืนยันสิทธิ์สำหรับร้านค้าก็คือ 329,454 ร้านนะครับส่วนร้านค้าเนี่ยรอให้กฎมายอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเนี่ยก็คือ 302,000 คือเขาพยายามที่จะเพิ่มให้เรื่องของร้านค้าให้ได้มากกว่าครั้งก่อนๆเนี่ยคุณวิเชษฐ์เขาตั้งเป้า1ล้านร้านค้าให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็คือ 720,000 เพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังรออีกเพิ่มอีกประมาณ 320,000 น่าจะประมาณ1ล้านร้านค้าให้เป็นไปตามนั้นนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้รอนิดนึงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หลายคนชอบสั่งอาหารประเภทฟู้ดเดลิเวอรี่มาฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้คือ15มิถุนายนนะครับไปจนถึงจบพร้อมกันคือ30กันยายนเพราะฉะนั้นจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ก็รอกันสักนิดหนึ่งนะครับก็โครงการคุณวิเชษฐ์ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านั้นว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะครบหรือไม่ครบนะในส่วนของ30 ล้านสิทธิ์ถูกไหมฮะสำหรับไทยช่วยไทย plus 60 40ตอนนี้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับคือ26ล้าน40,000กว่าคนเท่านั้นน่ะยังขาดอยู่ประมาณประมาณเกือบ4ล้านสิทธิ์ที่ยังไม่ครบกันอยู่ก็ต้องรอดูมาตรการกันต่อไปถ้าเกิดว่ารัฐจะทำอย่างไรกันต่ออ่ะมีปัญหาก็เข้าไปที่021111112นะครับได้ทุกวัน24ชั่วโมงเขาบอกว่าพร้อมจะตอบปัญหา
0: ก็คืออันนี้ยังไม่รู้เพราะรัฐบาลก็ยังไม่แสดงท่าทีออกมาในเรื่องสักว่าไอ้สิทธิที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ครบ30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมไอ้สามล้านกว่าเกือบ4ล้านเนี่ย
1: ใช
0: ่ต้องเอาตัวเลขออกมาให้เห็นนะว่ามันมีคนที่ลงทะเบียนแล้วมีปัญหาเท่าไหร่หรือมีคนที่อาจจะลงทะเบียนไม่ได้เพราะอะไรยังไงหรืออาจจะมีคนที่รอคำตอบยืนยันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้ามีตัวเลขตัวนี้ออกมาชัดปุ๊บมันก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคสิทธิ์ที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยนี่ก็อยู่ที่รัฐบาลว่าจะมีการขยายเวลาไหมใช่ไหมเพราะว่าก็ขยายได้นะผมว่านั้นขยายอ่ะแต่ไหนก็ตั้งใจแล้วว่าจะให้ได้30ล้านสิทธิ์ก็ลองขยายเวลาเผื่อจะทำให้คนที่มีปัญหาหรือคนที่ตกหล่นอยู่หรือคนที่อาจจะมีไม่สามารถจะลงทะเบียนได้อะไรเงี้ยนะก็จะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีจากรัฐบาลชัดเจนนะหรือไม่งั้นก็อาจจะบอกว่าเอาแค่นี้แหละลงได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็จบนะจะได้ไม่ต้องไปยืดเยื้อคลากระซังอะไรแบบนี้เป็นต้นก็รอดูท่าทีแต่ยกไม่ได้ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะว่าสมบูรณ์จะเก็บสิทธิ์ที่เหลือนะตัวเองครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันต่อนะครับคุณวิเชษฐ
0: ์พูดถึงเรื่องนายกแล้วอยากจะพาไปดูเรื่องนี้วันนี้เนี่ยมีข่าวว่าพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะผนึกกำลังกันยื่นหนังสือร้องนายกอนุทินว่าขอให้ช่วยเจรจาด่วนนะปลดล็อกปัญหามาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งไทยมีผลวันที่1มิถุนายน
1: พรุ่งนี้แล้วฮะ
0: พรุ่งนี้สิเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสูญเสียการส่งออกไปตลาดส่งออกไป 8,000 ตันนะนี่วันนี้มีข่าวมาจากนายกสมาคมกุ้งไทยคุณเอกพจน์ยอดพินิจเนี่ยรวมทั้งเลขาสมาคมเนี่ยเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีต่อนายกรัฐมนตรีเลยนะที่วัดทับเสือจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงชายฝั่งอย่างเร่งด่วนนะโดยเร่งเจรจาแก้ไขปัญหามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียผู้เอกพจน์บอกว่าหลังจากสมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงได้รับทราบประกาศจากทางการมาเลเซียแล้วเนี่ยเรื่องนี้มาเลเซียต้องการยกระดับมาตรฐานการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศไทยโดยเฉพาะการนำเข้าการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีกุ้งอะไรบ้างกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชร์บวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟาโอสำคัญนะเอ้ยเกรียสักมีผลลัพธ์ใกล้1มิถุนายนเนี้ย ทางพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยนะซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาคเกษตร19องค์กรกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการทางการเพราะมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดของตัวสำคัญนะของไทยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันนะคิดเป็นสัดส่วน 5% ของการส่งออกของไทยนะนี่ก็เลยเป็นปัญหานะครับก็อยากให้นายกนั้นช่วยนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยก็มันจะทันหรือเปล่าวันวันบริษัทพรุ่งนี้วันที่1แล้วอ่ะแล้วมาตรการก็ประกาศไปแล้วด้วยนะน่าจะเรียกร้องเติมวันนี้ซะหน่อยนะบริษัทนะก็รู้น่าจะรู้ก่อนว่าเขาจะประกาศมีผลตั้งแต่วันที่1นะครับจริงก็น่าจะให้ร้องรัฐบาลให้ช่วยดูปัญหานี้ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเพิ่งมาร้องวันนี้บริษัทก็เลยมีผลทำให้การแก้ปัญหาก็จะยากนะเนี่ยต้องคุยกันต่อไปว่าจะเอาอย่างไรนี่ก็เป็นปัญหากระทบจากผู้เลี้ยงกุ้งนะคร
1: ับ ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องดูนะเลี้ยงกุ้งจริงๆแล้วเลี้ยงยากนะคุณวิเชษผมเคยไปทำข่าวเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแบบไม่มีระเบียบเพียงพอเนี่ยโอ้พร้อมตายยกบ่อเลยนะคุณวิเชษอันเนี้ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยจะเยอะมากเขาสตริกกันมากเลยนะน้ำเข้าก็ต้องมีการกรองนะแต่น้ำเข้าบ่อเนี่ยน้ำเข้าก็ต้องกรองคือเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยไม่มีทางรอดอ่ะบอกเลยในลักษณะของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นกุ้งที่เป็นบ่อต่างๆเนี่ยโอ้เขาต้องแบบพิถีพิถันน่ะอุณหภูมิด้วยนะบางทีเขาเช็คถึงอุณหภูมินะอาหารเลี้ยงกุ้งต่างๆหลายอย่างคุณวิเชษเป็นมูลค่ามหาศาลในการลงทุนแต่ละบ่อ
0: ใช่ก็พักพวกผมเนี่ยก็เลี้ยงกุ้งมาเยอะนะก็ยังกันเนี่ยพี่ชายผมคนหนึ่งก็เลี้ยงกุ้งเนี่ยยุคที่กุ้งกุลาดังกำลังดังนะคุณเดียร์สักตอนนั้นมาแรงมากเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเจ้าของกุ้งกันมาจับกุ้งทีนึงมานะ
1: รวย
0: ไปเลยกุ้งหนึ่งสมัยหนึ่งนะแต่กุ้งมันก็อย่างว่าปีนะโอกาสที่เสี่ยงอยู่พอสมควรนะอย่างที่คุณเบียร์สักพูดถึงนั่นแหละแต่มันมีหลายอย่างนะโรคกุ้งเนี่ยมันเยอะนะโรคของกุ้งมันเยอะนะถ้าเกิดมันเป็นโรคก่อนที่เราจะจับแว๊บเดียวมันเป็นติดกันทั้งบ่อเนี่ยนะเรียบร้อยขาดทุนเลยคราวนั้นนะแล้วเวลาเขาเลี้ยงเสร็จปั๊บถ่ายน้ำออกปั๊บเดี๋ยวต้องเอาปูนขาวมาเพื่อจะใส่ตลอดทั้งบ่อนะเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันปัญหาเรื่องโรคต่างๆอะไรเป็นต้นผมก็เห็นผมก็ไปดูแล้วแต่ที่เวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่ว่าโอเคนะเมื่อก่อนรายได้มันก็ดีจริงนะเลี้ยงกุ้งหนึ่งจะได้ดีแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปหน่อยนึงคนเลี้ยงก็หันไปทำอย่างอื่นแทนแต่ก็ยังมีคนอีกเยอะที่เลี้ยงเนี่ยก็เจอปัญหาจากมาเลเซียแบบนี้ก็เดือยเลยนะแล้วก็ห้ามนำข้าวไปกระทบกันเยอะเลยแบบคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็เห็นใจเป็นผู้ใหญ่นะครับ
1: ครับขณะที่บรรยากาศการเมืองตอนนี้หลายคนโฟกัสไปที่การเมืองท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาภูมิเชษพัทยานี่ก็น่าสนุกเหมือนกันนะในการท้าชิงแต่ทีเนี้ยถ้าดูในกรุงเทพเนี่ยผู้สมัครนะขณะนี้ก็เรียกว่าแต่ละคนลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเต็มที่เขาบอกว่าก็ต้องดูว่าผู้ว่าชัดชาติล้าน3คะแนนในคราวที่แล้วเนี่ยคราวนี้จะได้เท่าเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมากขึ้นหรือว่าจะน้อยลงเพราะว่าอย่างผู้แข่งอย่างพรรคประชาชนเขาก็มีการหาเสียงเขาบอกไม่มีป้ายเลยนะแต่ขึ้นคัตเอาท์ที่เป็นแบบดิจิทัลตามตึกตามมุมใหญ่ๆแทนอะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือให้ดูสกมากกว่าพอดีผู้ว่าอาจจะไม่สนุกแต่ดูสกเนี่ยว่าสุดท้ายเนี่ยที่สภากทมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะบริหารกิจการบริหารนโยบายต่างๆมันต้องผ่านงบผ่านเงินจากที่สภาหรือว่าสกนี่แหละนะครับสภากทมในการจะอนุมัติอ่ะก็นั้นคือการเมืองท้องถิ่นแต่ถ้าลองดูดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมส่วนผู้สิทธิ์โพวันนี้มีโพที่น่าสนใจคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังฮะเรื่องของดัชนีการเมืองไทยเขาจะมีเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนออกมาสำหรับส่วนดูสิทธิ์โพมาดูในหัวข้อต่างๆที่เขาสำรวจกันอย่างเรื่องแรกเขาบอกเรื่องของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดอันนี้อันดับหนึ่งแน่นอนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูล 37%อันดับ2คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 29.06% อันดับ3คุณเอกนิติธันประภาส 16% อันดับ4คุณสบิดาคือคุณสบิดานะ 10% อันดับ5 7% คุณเสียสักพวงเกียรติแก้วอันนี้รัฐบาลนะฐานะการเมืองฝ่ายค้านที่มีโดดเด่นบทบาทโดดเด่นมากที่สุดคุณวิเชษฐ์คุณอภิสิทธิ์มาเป็นอันดับ1
0: เออไม่ใช่คุณเทง
1: คุณเทงไม่ได้อันดับ2ด้วยนะอันดับ3ด้วยนะคุณวิเชษฐ์อันดับ1คุณอภิสิทธิ์ 25% อันดับ2คุณรักชนกสีนอก อันนี้ 24.96% แต่คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เกาะกลุ่มกันมา24เหมือนกันแต่เป็น 24.59% ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์อาจจะสูงกว่าประมาณเกือบไม่ถึงเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์มาอันดับ1คุณไอซ์รัชนกมาอันดับ2คุณเท้งอันดับ3อันดับ4คือคุณสิริกัญญา 13% อัน

0: กมาอย่างไรอ่ะความคาดหวังต่อฝ่ายค้านบ้างล่ะ 49% อยากให้ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล 29% คือให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่และ 20% คือแก้ปัญหานะครับพัฒนาประเทศร่วมกันกับฝ่ายรัฐบาลขณะที่ภาพรวมของคะแนนดัชนีการเมืองไทยลดลงจากเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเนี่ย 3.79 คะแนนแต่เดือนนี้คะแนนของการสำรวจเหลือเพียงแค่ 3.66 คะแนนอ่ะก็ถือว่าเป็นดัชนีการเมืองไทยที่ออกมาแบบนี้คุณผู้ชมมันสะท้อนอะไรไหมฮะภาพของสวนดุสิตโพออกมาแบบนี
1: ้ผมดูแล้วนะเรียนตักถ้ามองจากฝั่งรัฐบาลนะคะแนนนิยมต่อจันทร์ยุทธชนันท์นี่ถือไม่ธรรมดา
0: โอ้จริง
1: เพื่อไทย
0: ฮะ
1: เห็นไหมมาอันดับสองติดไปกับนายกเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าภาพน่าจะดีถ้าที่ผมได้มีโอกาสได้คุยกับหลายคนที่เจออาจารย์ยศนันท์ผมว่าบุคลิกของอาจารย์ยศนันท์เนี่ยเป็นบุคลิกที่เข้าถึงได้ง่ายนะ
0: ม
1: ียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเป็นนักวิชาการประกอบสูงเพราะเนี่ยการเข้าถึงคุณยศนันท์เนี่ยดูง่ายเนี่ยอันนี้ผมถ้าที่คุยกับบรรดาผู้คนที่เคยไปคุยกับอาจารย์ยศนันท์เนี่ยพวกเอ็นจีโอทั้งหลายพวกนักการศึกษาพวกทำงานด้านเด็กด้านเยาวชนไปเจอมาเยอะ
0: คร
1: ับได้เจอง่ายบริษัทนั้นผมว่าก็ไม่แปลกใจว่าผมเรียกบุคถ้าเป็นบุคคลในวงการศึกษาในวงวิชาการวงการมหาวิทยาลัยถ้าไปสำรวจเนี่ยคะแนนของอาจารย์ยศนันท์จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมจะเรียกอันดับ2ได้คะแนนนิยมดีมากใกล้ๆกันนี่นายกก็ต้องคิดละคุณอนุทินต้องคิดนะว่าโอ้ยไปโอ้ยออกมาทำไมอาจารย์ยศนันท์ออกมาดีนะ
0: อ
1: ันนี้ต้องตีความตีโจทย์ให้ดีเนี่ยส่วนฝ่ายค้านเนี่ยคุณเท้งก็ต้องไปทำการบ้านเยอะเพราะตัวเองนั้นเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ
0: ใช่
1: เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดแต่คุณอภิสิทธิ์มีเสียง20กว่าเสียงอ่ะแต่ทำไมสำรวจคะแนนนิยมออกมาคุณอภิสิทธิ์ที่บ้านหนักเป็นอันนี้แน่นอนภาพคุณอภิสิทธิ์แน่นอนเนี่ยเขาเคยเป็นนายกตีมาก่อนก็มีประสบการณ์ถูกไหมอันนี้คือความได้ผลแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายฝั่งไปทุกประเทศเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นี่สามารถที่จะแสดงบทบาททางการเมืองนะในมิติต่างๆได้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์สูงไงในจังหวัดต่างๆเราออกไปสัมภาษณ์ออกมาทางการเมืองเหล่านี้ป้าปุ้ยวิสิทธิ์เนี่ยก็เชี่ยวอยู่แล้วทีมงานไปวิปัสสนาทุกเก่งอยู่แล้วตัวคุณวิสิทธิ์ก็เป็นนายกมาก่อนนะคุณวิศักดิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบในประเด็นนี้อยู่แล้วแต่คุณเท้งเนี่ยจะขึ้นมาเป็นนายกเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาคือประสบการณ์ในทางการเมืองเนี่ยนี่คือข้ออ่อนของพรรคประชาชนทั้งหมดเลยแหละถ้าเราพูดกันอย่างไปตรงไปตรงมาประสบการณ์ในการเมืองประสบการณ์ในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจบริหารธุรกิจต่างๆเป็นต้นเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนที่แก้ยากแต่ว่าได้ภาพของคนรุ่นใหม่ความพยายามเสนอสิ่งใหม่ๆแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็สนับสนุนแต่ปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของประสบการณ์ในการเมืองเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจว่าตอนเป็นผู้พิเศษเนี่ยถึงมาดับหนึ่งเป็นสำรวจอ่ะนะเพราะทุกครั้งคุณเวียสักลองสังเกตดูนะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยในแต่ละประเด็นคุณวิสิทธิ์เนี่ยเขาจะให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็เนื่องจากดูแล้วมีหลักการมีหลักปีการอะไรเงี้ยแล้วออกมาแล้วโอเคอะไรเงี้ยเท้งลองดูเอาแต่ว่าเรื่องนั้นเรื่องเดียวอ่ะเห็นไหมเรื่องประเด็นองคมนตรี
0: อ
1: ๋อใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องหนึ่งก็โอ้โหโดนนะทัวลงเลยสวเสียเงินก็ลงกันเลยหลายฝ่ายก็ลงอันนี้ก็เรียกเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของประสบการณ์ในทางการแล้วเรื่องการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญก็เรียนรู้กันไปเรียนศักดิ์นะ
0: ก็แต่ตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาเด่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงคุณวิเชษฐ์ถือว่าเด่นมากโดยเฉพาะเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ไงโอ้ที่เขาแบบดาน่าออกมาพูดแล้วเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยอ่ะคุณกรคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณชัยชนะโอ้โหพูดเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าจะเอางบ1ล้านล้านเนี่ยที่จะทำโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยสู้เอาไปทำอย่างอื่นทำมอเตอร์เวย์ไงที่คุยกันที่เราคุยกันทำมอเตอร์เวย์เนี่ยโอ้โหบางทีไปถึงใต้สุดได้เลยเนี่ยแล้วยิ่งล่าสุดตอนเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสภาเขามีมติไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก่อนที่บอยโยนเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยส่งให้ครม.พิจารณาเลยพอไม่มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นการปิดปากหรือเปล่าถูกป่ะไม่ทำไมไม่คุยกันทำไมไม่สภาได้ตั้งได้ตั้ง

0: พอสังเกตได้ดูพิจารณาร่วมกันแต่ที่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยที่ไม่ต้องตั้งเนี่ย266ไม่เห็นด้วยคือ174ดังนั้นก็เลยส่งเรื่องให้ครม.พิจารณาไปเลยโอ้แล้วประชาธิปัตย์เขาก็ออกมากันดับเกือบทุกคนเลยนะไม่ได้เกือบทุกคนของประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาในประเด็นนี้ไงของแลนบริดจ์มันก็เลยกลายเป็นที่แบบเป็นกระแสกันเยอะพอสมควรคุณวิเชษ
1: ก็เนี่ยเป็นจังหวะทางการเมืองไงประชาธิปัตย์ก็มักจะช่วงชิงจังหวะทางการเมืองเหล่านี้ได้ดีกว่าแต่ต้องยอมรับอันที่หนึ่งอันที่สองการที่ไม่ตั้งแน่นอนก็มาสัญญาณมันมาจากพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วเว็บบริษัทเราไม่เอาไม่ตั้งอันที่สามคืออะไรรัฐบาลบอกเอาไม่ตั้งแล้วไงตั้งด็อกเตอร์นะ
0: เอกนิติ
1: เป็นประธานชุดใหญ่อยู่แล้วศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วด็อกเตอร์เอกนิติก็ตั้งคณะอนุกรรมการอีกสามชุดเพื่อมาศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะงั้นสภาไม่ต้องก็อาจจะบองอย่างนี้ไงทีนี้การตั้งชุดใหญ่ของทางรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาและตั้งอนุกรรมการสามชุดมาศึกษาเรื่องนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าต้องรอไงว่าจะศึกษาออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วในมุมนี้เนี่ย
0: ยังไง
1: คือในมุมเนี้ยถ้าจะโต้ไปที่ปากให้คุณเวียนสักรัฐบาลต้องโต้ในมุมที่ว่าอันนี้รัฐบาลไม่ได้ลงทุนเองรัฐบาลจะประกาศให้ต่างชาติไปลงทุนอย่างสิงคโปร์ก็สนใจจะมาทำจีนก็สนใจนะซาอุดิอาระเบียก็สนใจอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะโต้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ลงทุนเองนะแต่ว่ามีเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆมาลงทุนแล้วรัฐบาลก็จะได้รายได้จากตรงนั้นตรงนี้กว่าไปใช่ไหมอันนี้เพราะโครงการที่รัฐบาลไม่ได้ลงทุนเองอยู่แล้วแต่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอาจจะมีบางส่วนที่รัฐอาจจะลงทุนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ผมก็คิดว่าเรื่องแลนด์บริดจ์มันก็เป็นการศึกษาทั้งไปนะเดี๋ยวพอมันจบวิกฤตเรื่องตะวันออกกลางปุ๊บเนี่ยกระแสมันอาจจะซาลงไหมแล้วเราก็กลับมาเหมือนเดิมเราก็มาบอกว่าเอ้ยทำเรื่องของการเปลี่ยนโหมดพลังงานดีกว่านะแลนด์บริดจ์ไม่ต้องแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าภูเก็ตไทยจะทำสองเรื่องไงหนึ่งก็คือทำเรื่องของรถไฟทางคู่ที่จะไปจังหวัดอันดามัน6จังหวัดนี่ก็เอาแน่ก็จะทำแน่นะครับนะผมว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาหวังมากกว่าแลนด์บริดจ์นะก็คือจะทำเรื่องรถไฟทางคู่ไปยังจังหวัดระนองพังงากระบี่ภูเก็ตแล้วก็เชื่อมกับตรังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เขาหวังไงอันที่สองอาจจะทำเรื่องทางด่วนที่ว่าเนี่ยนะลงภาคใต้มีทางเลือกมากขึ้นเป็นสายพิเศษไม่ใช่ว่าเกิดเหตุน้ำท่วมสายเดียวปังภาคใต้โดนตัดขาดอะไรเงี้ยนี่เป็นต้นผมว่าก็จะทำไอ้แบบนี้มากกว่าไอ้แลนด์บริดจ์ก็คงโอเคก็ศึกษาไปใช่ไหมพอถึงที่สุดแล้วสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มเบาลงกลับมาปกติปั๊บศาลก็อาจจะบอกไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนตัวไป
0: ก็ต้องรอดูเพราะว่า5ประเด็นหลักที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงโครงการนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออยากให้ดูเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยังขาดการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบสิทธิ์ของประชาชนในภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับโลกต่างๆอย่างเหมาะสมแนวโน้มการผันแปรของโครงการไปสู่อุตสาหกรรมหนักประเภทปิโตรเคมีและก็ประการสุดท้ายที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งไว้คือปัญหาความมั่นคงระดับประเทศอันนี้คือ5เรื่องที่เขามีการท้วงติงกันมาต้องรอดูนะครับในความคืบหน้าของโครงการต่างๆหมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณวิเชษฐ์วิชัยรัตน์นะครับที่ช่วยดำเนินรายการแล้วโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับสัปดาห์หน้ากับผมวีรศักดิ์ขอบเขตวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์นะคะ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มค่ะพร้อมกับเจ้าของห้องรับแขกจะมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยกับแขกรับเชิญที่หมุนเวียนกันมาแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนจะแตกต่างกันไปแล้วก็ห้องรับแขกวันนี้นะคะดร.บุ๋มปนัดดาผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรมาประจำการรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋ม
7: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะรายงานตัวค่ะมาแล้ว
6: ค่ะมาถึงแบงคอกไทยแลนด์แล้วใช่ไหมคะ
7: ไทยแลนด์ใช่ค่ะด้วยตอนนี้ก็พยายามที่จะตอนนี้ในทีมก็ฝึกฝนกันอยู่ค่ะฝึกฝนกันอยู
6: ่ฝึกฝนอะไรคะ
7: ไม่ถือว่าเป็นหน้าฝนค่ะพี่เก่ง
6: อ๋อรับมือหน้าฝนน้ำท่วมดินถล่มอะไรพวกนี้สถานการณ์ภัยพิบัติอีกแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ใช่ก็เป็นการที่เรียกว่าเราก็ต้องดูว่าเรือยังโอเคไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตกแล้วก็ซ้อมทีมงานด้วยค่ะ
6: เพราะว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะในช่วง 2-3 วันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ห่วงใยประชาชนที่อยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงของพายุฟ้าฝนก็คงต้องฟังข่าวติดตามสถานการณ์กันนะคะพี่บุ๋ม
7: ค่ะใช่ค่ะก็ต้องคอยดูแล้วก็ส่งกำลังใจกันค่ะเพราะว่าฝนฟ้าคะนองมันคาดเดายากจริงๆนะพี่เก่งโดยเฉพาะยุคนี้
6: ใช
7: ่พอยุคนี้กลายเป็นว่ามันมาแรงมากเลยเนาะ
6: ก็เป็นผลกระทบจากโลกร้อนใช่ไหม
7: โอ้จริงจริงค่ะแล้วล่าสุดผมก็ไปเช็คตรงแม่สายพี่เก่งฝั่งนู้นอ่
6: ะ
7: ทํากําแพงนะ
6: กั้นน้ําเหรอคะ
7: ฝั่งนู้นทํากําแพงขึ้นมาใช่ทํากําแพงขึ้นมาแล้ว
6: ก็คงต้อง
7: แต่ถามว่ามันจะแต่ถามว่ามันจะกั้นอะไรได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพี่เก่ง
6: อาจจะถ้าทำเป็นเหมือนกับฝายลดความแรงกับความเร็วของกระแสน้ำความเสียหายก็อาจจะลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ตามความพื้นที่สูงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการสร้างฝายชะลอกระแสน้ำกันอยู่พอพูดถึงเรื่องสถานการณ์ฝนตกนะคะแล้วก็ความรุนแรงของอุบัติภัยต่างๆที่เราจะต้องเตรียมรับมือเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนก็คงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะเวลาได้ยินเสียงฝนตกนะพี่บุ๋มเนาะ
7: ใช่ค่ะก็ต้องคอยเฝ้าระแวดระวังกันเยอะพอสมควรค่ะแต่ก็คาดเดายากว่าพื้นที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะก็เลยต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดค่ะ
6: ค่ะอันนี้ก็เชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่มีการวัดระดับน้ำมีการพยากรณ์แล้วก็มีการคาดเดาของเจ้าหน้าที่น่าจะช่วยลดความเสียหายได้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามันคงจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแม้ความรุนแรงของ อุทกภัยจะมากขึ้นแต่ก็ต้องถือว่าเรามีเทคโนโลยีมาช่วยกันอ่ะพอพูดถึงความห่วงใยค่ะก็เพิ่งเห็นมีข่าวใหญ่จบไปนะคะพี่บุ๋มค่ะเราได้เชิญแขกรับเชิญคนสำคัญที่พี่บุ๋มบอกว่าติดตามเป็นแฟนคลับอยู่ว่าท่านวิ่งมาเป็น10ปีแล้วก็วิ่งแบบมีภารกิจมีความหมายมีนัยยะแล้วก็บอกว่าประกาศแขวนรองเท้าครบ 10,000 ไมล์แล้วค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะพี่บุ๋มบอกว่าอยากเจอตัวจริงมากเลยยังไม่มีโอกาสได้เจอใช่ไหม
7: คือเคยเรียนยิงปืนกับครูเข้ามาค่ะครูเขามีกิจกรรมเยอะมากเลย
6: ค่ะมาดูกันนะคะว่าท่านนี้ท่านมีภารกิจอะไรมากมายแล้วก็วิ่ง 10,000 ไมล์ทั่วประเทศมาแล้วครูพรามพรมจำปาค่ะนักวิ่ง 10,000 ไมล์ของเราสวัสดีค่ะครูพรามอยู่ในสายแล้วครับครูพรามได้ยินไหมคะครูพามค่ะ
7: ครูพามได้ยินไหมคะ
6: คุณครูพามอาจจะได้ยินเสียงเราคุยกันจุงจิงจุงจิง คุณครูพามเนี่ยก็คือเห็นมีข่าวว่าท่านจะวิ่งในภารกิจพิเศษใช่ไหมคะพี่บุ๋มแล้วก็วิ่งมาหลายปีที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือใส่รองเท้าบูทวิ่งใส่รองเท้าบูทวิ่งแล้วครูก็วันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจอะไรก็บริการมีการแข่งขันบริการนานาชาติครูครับ
7: ค่ะ
8: ครับ
6: สวัสดีค่ะครูครับ
8: สว
6: ั
8: สดีครับผม
6: ค่ะอยู่กับพี่บุ๋มและพี่เก่งนะคะครู
8: ครับสวัสดีครับคุณเก่งครับพี่บุ๋มครับผมคุณบุ๋มครับ
7: ครับครูครามค่ะขอถามหน่อยเป็นยังไงบ้างกับภารกิจวิ่ง
8: ภารกิจวิ่งเหรอครับภารกิจวิ่งครั้งสุดท้ายเลยเพิ่งวิ่งจบมาได้ไม่กี่วันผมจบวันที่18พฤษภาปีนี้2569นะครับอันนี้ครั้งสุดท้ายเป็นการวิ่งแล้วก็ผมตั้งใจจะวิ่งแล้วก็จะแฝงรองเท้าในการจบครั้งนี้เลยก็ทำสำเร็จครับครั้งสุดท้าย 1,500 กิโลครับแล้วก็ครบ10,000ไมล์พอดีคือ 16,000 กิโลครับที่วิ่งมาทั้งหมด21ปีแต่ไม่ได้วิ่งทุกปีครับ
7: วิ่งจากไหนไปไหนคะครูคะคราวนี้ล่าสุด
8: เฉพาะครั้งสุดท้ายนี้วิ่งจากด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคือชนแดนพม่าเนาะแล้วก็มาสิ้นสุดที่ช่องเม็กนะครับอำเภอสิรินธรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็คือชายแดนประเทศลาวครับวิ่งจากพม่าสู่ลาวครับระยะทางโดยประมาณ 1,500 กิโลครับผม36วันครับครั้งสุดท้าย
7: โอ้โหอะไรคือแรงบันดาลใจให้เริ่มวิ่งคะ
8: ถ้าบอกแรงบันดาลใจจริงๆมันต้องนับจากครั้งแรกครับครั้งแรกผมวิ่งปี2548วิ่งวันที่13เมษายนคือวันสงกรานต์ครับครั้งนั้นผมวิ่งแรงบันดาลใจมาจากคือทำงานภาคใต้ผมทำงานภาคใต้มาหลายปีแล้วก็มีภารกิจหนึ่งที่ผมได้รับเป็นหัวหน้าทีมเรียกว่าปี2545นโยบายนายกอดีตนายกทักษิณปราบผู้มีอิทธิพลครับผมทำงานที่ภาคใต้สรุปสั้นๆก็คือทำให้คนเสียชีวิตโดยบทบาทหน้าที่ที่ได้รับภารกิจพิเศษอันนี้พูดได้เพราะว่า มันก็เป็นทางการคนก็รู้ทั้งนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มันก็นานมาแล้วครับอายุความก็ไม่มีแล้วผู้ใดในส่วนนี้ครับทำให้ผมอยากจะวิ่งไถ่บาปจริงๆนะครับไม่เคยพูดที่ไหนนะออกสื่อไม่เคยนะแต่อันนี้พูดคนจริงได้ว่าอยากวิ่งไถ่บาปให้คนสนใจภาคใต้คราวนี้ผมคิดว่าจะทำอะไรก็ได้ที่ให้คนสนใจภาคใต้ในตัวผมเนี่ยเป็นคนแข็งแรงจบรถเสียมามากมายก็เลยว่าเอ๊ะเราจะวิ่งนะวิ่งวันนึงมันต้องเป็นข่าวแต่วันแรกเราไม่กล้าประกาศว่าเราจะวิ่งจากแม่สายไปเบตงเพื่อสันติภาพนนท์เนี่ยกลัวแล้ววิ่งไม่ถึงก็จะอายคนอันนั้นความคิดตอนนั้นก็เลยว่าเอาเป็นว่าเราซ้อมมา4เดือนเราน่าจะวิ่งได้เสร็จแล้ววิ่งไปเถอะเป็นเดือนๆเนี่ยมันน่าจะเป็นข่าวสักวันอาจจะมีนักข่าวมาเจออันนี้คิดในใจอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เวลาการวิ่งเวลาพุ่มกับตอนนั้นเป็นกองกับที่ข้านาเรศวรบอกว่าขออนุญาตครับพุ่มกับครับผมขออนุญาตพุ่มกับลาไปวิ่งครับพุ่มกับเห็นแล้วแต่งตัวชุดวิ่งคอมแบทเอาผู้พันก็ชุดวิ่งก็ไปเลยครับไม่ต้องลาเอาไม่ใช่ครับพุ่มกับไม่ใช่วิ่งแค่ในค่ายแบบนี้ครับผมจะวิ่งฟังให้ดีนะครับไกลมากผมจะวิ่งจากเหนือสุดแดนสยามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพุ่มกับบอกว่าไปไหนไปสิ้นสุดที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตงจังหวัดยะจังหวัดยะลาหมายก็ว่าวิ่งจากประเทศพม่าไปประเทศมาเลเซียเชิญหน่อยใช่รู้ไหมระยะทางเท่าไหร่รู้ครับ 2,000 กว่ากิโลเอาแล้วจะวิ่งยังไงพุ่มกับจะมีอำนาจอะไรให้ลาจะลากี่เดือนพุ่มกับลาให้ผมแค่15วันเอาแล้ววิ่งยังไงเนี่ยผมลาพักร้อน30วันก็เป็น45วันผมกะจะวิ่งประมาณ40วันคือวัน2วันต่อ100กิโล 2,000 กิโลก็อยู่ที่ประมาณ40วันผมซ้อมมา4เดือนผมว่าผมทำได้ท่านพุ่มกับก็เลยหัวเราะโอ้ยกูพามอย่าเลยทำไม่ได้หรอกอย่าไปพูดนักวิ่งมาราธอนเขาสอนเป็นเดือนเขาวิ่งมาเดียวเขาก็หยุด42กิโลนะแต่นี่จะวิ่งวันละ50กิโลมันจะไว้ได้ยังไงพุ่มกับฟังผมถ้าผมทำไม่สำเร็จก็อีกเรื่องนึงผมซ้อมมา4เดือนผมมั่นใจว่าผมจะวิ่งได้ต้องเอาจริงว่าเอาจริงครับมาลาครับถ้าพุ่มกับไม่ให้ลาผมไปเฉยๆนะครับโอ้ต้องให้ลาให้ลาครับก็ได้เล่นวิ่งครับผมก็วิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆวิ่งมาประมาณ20วันไม่เป็นข่าวไม่มีคนรู้จักเลยครับวิ่งเหมือนคนบ้ามาถึงกำแพงแสนครับแล้วผมไปนอนอยู่คล้ายๆกับลาป้อมตำรวจแล้วผมเขียนว่านักวิ่งเพื่อสันติภาพแม่สายเบตงผู้การกรมจำปาตำรวจคนนั้นเดินมาถามว่าพี่เป็นตำรวจเหรอใช่พี่วิ่งมาจากแม่สายเหรอใช่โอ้พี่ผมไม่เห็นเป็นข่าวหรอกก็ไม่เป็นครับก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมบอกเจ้านายก่อนพุ่มกลับมาจากค่ายนเรศวรอ่ะลองพุ่มกลับท่านมาจากค่ายนเรศวรก็เลยเรียกนักข่าวรู้สึกจะเป็นไทยรัฐทีวีไอ้ไทยรัฐทีวีไทยรัฐก็ไปทำข่าวที่กำแพงเสียนวันนั้นถ่ายรูปผมถือชูนิ้วคล้องผมอะไรโดยนายกเทศบาลเมืองกำแพงแสนนั่นแหละแล้วก็ขับรถขึ้นกลับเป็นข่าววันนั้นคนก็รู้จักผมไปเรื่อยๆจนถึงภาคใต้เหมือนวีรบุรุษเลยก็ดีใจมากกับปีนั้นอันนี้ครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วอีก2ปีมันเหมือนเอ๊ะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะรู้สึกว่าเราทำได้ก็เลยอยากจะวิ่งอีกก็เลยคิดโครงการเรื่องเดียววิ่งเพื่อในหลวงร.9วิ่งเพื่อพ่อวิ่งเฉลิมพระเกียรติท่านอันนี้พูดจะยาวมั้ยเนี่ยมันจะยาวหน่อยนะ

0: ได้ยังถึง40นาทีเลยค่ะ
1: คุณผมถาม
0: ถึงทุ่ม40
1: อันนี้คุณผมผ่านไปแล้วสำเร็จครับผมแล้วครั้งที่2ก็วิ่งจากนี่แหละจากด่านเจดีย์สามองค์อำเภอสันคบุรีพูดสรุปสั้นๆก็แล้วกันผมวิ่งแม่สายเบตงนี่3ครั้งนะครับปี48 2148แล้วก็ปี2158แล้วก็ปี2161แม่สายเบตงนี่วิ่งไปกลับไปกลับอยู่เนี่ย3ครั้ง
0: ค่ะ
1: ปีผมวิ่งจากด่านเจดีย์3องค์อำเภอสันคบุรีมาอุบลเนี่ยมาประเทศลาวเนี่ยก็3ครั้งนี้เพราะนั้นเหนือใต้ออกตกผมวิ่งอย่างละ3ครั้งแล้วไม่มีใครมาทำลายสถิติผมแน่นอนแล้วก็ผมเคยวิ่งจาก12ปันนาเชียงรุ้งประเทศจีนถึงสนามหลวงจีนลาวไทยก็วิ่งมาแล้วนะครับปี2552นะครับรายละเอียดอาจจะไม่ต้องลงแล้วก็วิ่งตามรอยหลวงปู่มั่นในประเทศไทยวิ่งสกลนครอุดรเชียงใหม่อุบลเองก็วิ่งมาแล้วอันนี้ก็ 2,000 กิโลครับเพราะฉะนั้นผมคงกี่คำวิ่งมารวมเบ็ดเสร็จ9ครั้ง9สนาม 16,000 กิโลเป๊ะตามที่ตัวเลขผมนะครับเสร็จแล้วก
0: ็พิเศษมากๆเลยนะคะ9สนามนะพี่บุ๋มเนาะเป็นตัวเลขสวยงามด้วยนะคะ
2: ไม่ได้
0: เลย10,000ไมล์
1: วิ่งจากปี18ถึงปี69ครับระยะเวลา21ปีแต่ไม่ได้วิ่งทุกปีครับ2ปีวิ่งคนหนึ่งครับประมาณนั้นครับผมใช้ผมแบบตลอดนะครับไม่มีผ้าใบนะครับ
0: ด้วยความแข็งแรงของครูพรามเนาะพี่บุ๋ม
1: ปี4ปี61ครับใส่โซ่ไปจากแม่สายไปตรงครั้งสุดท้ายแม่สายไปตรงใส่โซ่ไป7กิโลครับที่ข้อเท้าครับ
0: ใส่โซ่เพื่ออะไรคะครู
1: เพื่อตอนนั้นจะบันทึกสถิติจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดสมัครไปแล้ว 30,000 บาทแต่สุดท้ายเขาไม่บันทึกให้เพราะเขาบอกว่าคุณวิ่งหลายภารกิจเกินไปคุณไม่ได้วิ่งเพื่อบันทึกสถิติอย่างเดียว1คุณวิ่งบันทึกสถิติ2คุณวิ่งรู้สึกจะรับเงินบริจาคด้วยครั้งนั้นปี61นะครับแล้วก็มันเป็นดราม่าเยอะเขาเลยบอกว่าไม่บันทึกให้ผมเลย
0: อ
1: ันนั้นก็คือไม่ได้สถิติครับใช่โซ่ไปจนถึงก็เบตงไงครับแต่ไม่สายไปครับ
0: เดี๋ยวได้เหมือนกันนะคะแต
1: ่ภารกิจครบหมื่นไมล์ตั้งเป้าสุดท้ายว่าวิ่งมาเป็นหมื่นแล้วเอาให้ครบ16,000เลยก็เลยจบที่ครั้งสุดท้ายนี่ครับแค่ต้องเท่าแล้วครับ
0: ขอปรบมือขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจจริงของครูพรามเนาะพี่บุ๋มเน
1: า
0: ะอุ
1: ดมการณ์อย่างเดียวครับผม
0: 20ปีวิ่งเพื่ออุดมการณ์แล้วก็แต่ละปีก็จะมีกิมมิคแต่ละครั้งก็จะมี
1: ธีมในการวิ่งมันจะบอกว่าแรงบันดาลใจมันจะมาแต่ละครั้ง2ครั้งปีมันอยากเห็นอยากจะทำสักครั้งหนึ่งประมาณนั้น
0: แล้วครูก็ระหว่างที่ไม่ได้วิ่งครูก็ทำงานอาชีพประจำใช่ไหมพี่บุ๋ม
2: ใช่แต่ที่สำคัญคือวันนี้อยากให้ครูมาพูดว่าดูแลสุขภาพยังไงอ่ะวันนี้อายุเท่าไหร่นะคะครูคะ
1: ถ้าอายุยังจริงบอกได้อยู่ครับคุณบุ๋มเคยถามผมเมื่อหลายปีผมอยู่38ใช่ไหมครับจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าอายุก็คือ65ครับผม
0: โ
1: อ้แต่อายุอย่างนี้ผมหาคนแบบผมไม่ได้หรอกครับ35ก็ไม่กล้าวิ่งกับผมครับผมเคยชวนลูกศิษย์ผมนะครับแข็งแรงอยู่เฮ้ยไปวิ่งกับครูสักครั้งไหมต่ออายุให้ตั้ง30ปีไม่กล้าลงครับมันบอกครูทำไปแต่ผมก็ไม่ไหวเพราะว่าบาดเจ็บไปเรื่อยนะครับทุกครั้งบาดเจ็บนะครับเล็บหลุดไป 4-5 เล็บนะครับแต่ละครั้งเนี่ยรองเท้าเปลี่ยนไป 4 คู่นะครับคนแบบนี้ครับเปลี่ยนไป 3-4 คู่ตลอดเลยนะครับ
0: วิ่งแต่ละครั้งเปลี่ยน 3-4 คู่เลยนะฮะ
1: ต้องมีถ้า 2,000 กิโลประมาณโดยประมาณ500กิโลต่อคู่หนึ่งครับพื้นมันจะไปหมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้วิ่งบนถนนนะครับถามว่าแข็งแรงซ้อมยังไงครับผมจะซ้อมแบบขั้นบันไดที่ผมคิดเองทำเองว่าการวิ่งแบบนี้ต้องทำแบบนี้มันถึงจะไปรอดถ้าเราจะซ้อมแบบนักมาราธอนไปไม่รอดครับเพราะว่านักมาราธอนเขาจะซ้อมแล้วก็วิ่งทุกวันผมไม่วิ่งทุกวันนะครับสัปดาห์หนึ่งผมวิ่งแค่4วันครับทุกวันผมก็มันจันอังคาร2วันนี้วิ่งวันพุธหยุดพฤหัสศุกร์วิ่งแล้วก็วันเสาร์วันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์วิ่งแต่นี้ผมวิ่งก็4วันครับแต่การที่วันนี้จะเพิ่มสเต็ปสู้อาจารย์วิ่งที่10กิโลอังคาร15วันพุธพักวันพฤหัสผมจะวิ่ง25พอวันศุกร์ผมจะวิ่ง35แบบนี้ครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้แล้วมันจะทำให้ไม่ผอมครับกินอาหารเยอะร่างกายไม่ผอมเสร็จแล้วการวิ่งแบบขั้นบันไดเนี่ยมันทำให้เรามีเวลาพักสัปดาห์หนึ่งพัก3วันแล้วมันก็ได้รีแลกซ์มันได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็มีมัดกล้ามเลยตอนก่อนจะวิ่ง 3-4 เดือนมีมัดกล้ามแต่พอไปวิ่งเป็นเดือน 30-40 วันมันก็พร้อมลงครั้งสุดท้ายก็ประมาณ6กิโลครับที่ลดลงไปครับ
0: โ
1: อ้มันนี่ครับผม
0: ฉะนั้นต้องมีเทคนิคเรื่องวิ่งให้อดทนวิ่งให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงวิ่งให้ร่างกายสมบูรณ์ไม่ใช่วิ่งแล้วแบบ
1: ผมจะไม่วิ่งกลางวันนะครับก ทั้งวันแบบว่า9โมงถึง15นาฬิกาบ่าย3โมงผมไม่วิ่งผมนอนนะครับนอนกินนอนกินรอผมจะวิ่งที4ครั้งสุดท้ายผมวิ่งเพราะว่าอายุมากขึ้นก็อาจจะไม่ได้วิ่งเยอะอาจจะเดินเร็วเอาก็เลยออกตั้งแต่ประมาณที2ครับที2 8โมงเงี้ยมันก็รอบไปประมาณ 5-6 ชั่วโมงใช่มั้ยก็ได้ประมาณ20กิโล25กิโลแล้วบางเช้าๆพอตอนเย็นมันก็จะออกประมาณบ่าย3โมงไปแล้วถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นเช้าเย็นรวมแล้วไม่ต่ำกว่า40กิโลครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพล่ะคะทานอาหารเป็นปกติไหมหรือมีอะไรพิเศษไหมคะครู
1: การช่วงที่ซ้อมผมทานอาหารเป็นปกติเอาเป็นว่าร่างกายต้องการอยากกินอะไรผมไม่กินไปตามที่มันต้องการประมาณนั้นแต่ว่าก็เสริมพวกโปรตีนเสริมแต่ว่าถามว่ามีอาหารเสริมไหมผมไม่ค่อยจะเอาอาหารเสริมนะครับก็คือกินโดยทั่วไปก็คือเป็นประมาณว่าตามที่ปากมันอยากจะกินมันจะบอกเองว่าร่างกายตอนนี้มันต้องการอะไรโดยวันไหนที่หนักๆมันก็จะบอกเองครับก็จะทำไปตามใจปากนี่แหละครับเป็นหลักเลยครับผม
0: ก็บอกว่านักวิ่งจริงๆต้องกินโปรตีนเยอะพวกเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับผมแนะนำครับแต่การวิ่งแบบนั้นคือวิ่งแข่งขันครับไอ้ผมไม่ได้แข่งขันกับใครแต่ผมต้องเอาระยะทางให้ได้ต่อวันเท่านั้นเองครับว่าต้องไปให้ถึงแรงอึดให้ถึงประมาณครับต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักครับเพราะว่าโดนรถชน2ครั้งนะครับที่วิ่งมา
0: อุ้ย
1: ใช่
0: วิ่งริมถนนยังโดนรถชนเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นเวลาเช้าหรือเวลากลางคืน
1: ครับชนที่บ้านเพิ่มบ้านไผ่รถ18ล้อรถพ่วงชนแต่ว่าผมอยู่ข้างหน้ามันมีน้องคนหนึ่งมาวิ่งอยู่สี่ห้าวันมาแจมผมสี่ห้าวันคนนั้นโดนเจ็บเลยครับตั้งตายคนนั้นนะครับแต่ว่าครั้งที่สองนี่โดนรถมอเตอร์ไซค์ชนแต่ไม่โดนผมอีกโดนทุกครั้งที่ชนจะมีคนอยู่กับผมคนนั้นมาแจมแค่สองสามวันนี่แหละจะซวยไปเลยครับมารับเคราะห์แทนสองครั้งแต่ครั้งสุดท้ายล่าสุดที่ไม่กี่วันเนี้ยรถไม่ได้ชนผมแต่ไปชนรถผมรถที่เป็นพี่เลี้ยงผมจอดอยู่ข้างถนนมอเตอร์ไซค์มาชนครับแต่ไม่โดนผมไม่โดนรถครับแล้วก็พังนิดหน่อยครับ
0: โอ้มีอุปสรรคตลอด
1: โดนชนคนสองครั้งโดนรถชนยกรถตัวเองสองหนึ่งครั้งครับ
0: ครูวิ่งแล้วต้องมีทีมงานกี่คนนะคะอย่างพี่บุ๋มหรืออย่างหลายๆคนนี่เขาจะมีวิ่งก็มีปีกลุ่มมีบัดดี้มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครู
1: ผมเวลาจะวิ่งแต่ละครั้งผมจะเตรียมอยู่สามสี่อย่างครับอันดับแรกเลยผมต้องเตรียมเงินตัวเองก่อนเพราะวิ่งทุกครั้งใช้เงินตัวเองเกือบทั้งนั้นมีสปอนเซอร์นิดหน่อยครับบางครั้งสินเคยให้ผมอยู่ความ 5-6 หมื่นครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้เงินตัวเองก็คือ1เตรียมเงินของผมนี่คือพูดง่ายๆว่าเงินผมจะใช้ประมาณวันละ 1,000 บาททั้งค่าน้ำมันรถค่ากินกับทีมงานไปด้วย 2-3 คนผมไม่ใช่ทีมงานเนี่ยครับ 2-3 คนทั้งบางครั้ง
0: 2-3 คน
1: ครั้งสุดท้ายคนขับคนเดียวเลยครับไปกับผมแค่2คนแล้วเคยมีมากที่สุด8คนใช้รถ2คันอันนั้นใช้เงินประมาณ100,000อย่างแม่สายที่สุดมีคนของเงินช่วย 80,000 ครับตอนนั้นนะครับเพราะนั้นเตรียมเงิน2เตรียมร่างกายซ้อมตัวเอง 4-5 เดือน6เดือน3คือเตรียมทีมงานว่าเราจะขอร้องให้ใครที่เราพอรู้จักว่าเขาจะว่ามาขับรถเป็นพี่เลี้ยงให้เราไหมต้องติดต่อคนเหล่านี้นะครับ
0: อ
1: ันสุดท้ายก็ต้องมีรถยนต์ของตัวเองครับมี4อย่างนี้ไปได้ครับตามที่ซ้อมมาผมก
0: ็
1: ภารกิจตลอดแล้วผมไม่เคยหยุดพักแม้แต่วันเดียวเวลาวิ่งทุกวันเคยเป็นไข้เคยให้น้ำเกลือเคยให้น้ำเกลืออยู่ 2-3 ครั้งแต่ก็ไปครับเพื่อให้โค้ชด้วยก็ไปพอให้ก็ไปต่อมันแบบว่าอย่างขี้หมูขี้หมาวันหนึ่งต้องได้35กิโลอันนั้นคือวันที่ไม่ค่อยสบายนะครับจะเล่นกันอยู่กับเป็นไข้ก็ไปครับอย่างนี้มาโดยตลอดครับผม
0: ความแข็งแรงอ่ะพี่บุ๋มต้องเป็นเพราะว่าคุณครูเป็นครูฝึกหน่วยรบพิเศษตำรวจคนล่มค่ายนเรศวรด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับมาจากตำรวจนั่นแหละครับทำแผลเองครับคุณบุ๋มผมจะมีเข็มมีเตรียมเวชภัณฑ์ไปใส่ในกระเป๋าอยู่ในตัวผมจะมีเข็มน้ำเกลือไปแทงน้ำเหลืองแล้วก็จะมีพัสดุยาติดปั๊บเลยแล้วก็ผมก็ไปต่อแทงสองสามที่ผมก็ไปต่อแบบนี้นะครับรักษาตัวเองทั้งหมดเลยครับมียาเขียวผมใช้ยาเขียวยาเรียกยาเหลืองครับก็นวดด้วยตัวเองครับ
0: อ๋อน้ำมันนวดน้ำมันเหลืองใช่ไหมคะ
1: เขาเรียกน้ำมันเหลืองนะครับที่แบบนวดปั๊บมันจะเย็นเลยนะถ้าคืนนวดไม่ได้ก็นอนไม่หลับมันเย็นมากครับต้องนวดกลางวันครับแล้วมันทำให้รู้สึกว่าอาการดีครับผมรู้สึกว่าผมใช้นี่มาเป็นประจำเลยครับ
0: ครูไม่ใช้ยาฝรั่งนะใช้ยาไทยสมุนไพรไทย
1: นี่แหละครับผมแม่สมจะยินดี
0: เออน้ำมันเหลืองนวดแล้วก็มียาเขียวกินแก้ไข้แก้ปวดตัวด้วยใช่ไหมครู
1: ยาฝรั่งต้องมีครับยาแก้ไข้นี่มียาแก้ท้องเสียมียาแก้อักเสบสามอย่างที่เตรียมไปครับยาแก้ท้องเสียยาแก้อักเสบบางวันไหนที่แบบเจ็บกล้ามเนื้อมากๆขึ้นเขาเยอะเนี่ย ต้องทานยาแก้ไข้ด้วยยาแก้เสียไปด้วยครับเตรียมไปด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะที่เคยวิ่งมาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังสอบถามว่าเส้นไหนที่ครูบอกว่าลำบากหรือว่ามันทรมานที่สุดๆยากๆสุดๆนี่นะ
1: เอาอย่างนี้ครับเอาเป็นแบบว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็แบบถ้าเป็นคนอื่นท้ออาจจะเลือกมี 2-3 ที่ครับเอาเฉพาะในประเทศไทยช่วงเบตงครับเบตงมันมี2ทางให้เลือกตอนแรกผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันจะมีทางที่ไม่ค่อยได้ขึ้นเขาเรียบน้ำไปอะไรไปเนี่ยอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบบมันใกล้กว่าขึ้นเขาอันนี้มันเป็นช่วงท้ายๆมันก็ลำบากครับผมได้ให้น้ำเกลือได้แทงกูโคสก็ก่อนจะถึงเบตงอยู่ประมาณสัก 15-20 กิโลนี่แหละวันนั้นจำได้อยู่ครั้งแรกนะครับอันนี้ถ้าเริ่มจากเบตงก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเขามันเยอะแต่ตอนหลังถือว่าผมจะยอมไปทางที่มันไกลกว่าหน่อยแต่ว่ามันทางลาดเป็นส่วนใหญ่ก็ดีก็ไม่เท่าไหร่ครับที่หนักกว่าเบตงก็จะเป็นจากด่านเจดีย์สามองค์ครับมาถึงประมาณทองผาภูมิมันประมาณเกือบ200กิโลครับอันนี้มีแต่เขาครับขึ้นแต่เขานี่เป็นไข้ครับครั้งสุดท้ายก็เป็นได้ครั้งแรกก็เป็นไข้ถ้าวิ่งจากทางอำเภอคงเทียมหรือว่าทางประเทศลาวไปเนี่ยมันก็จะเป็นหนักช่วงท้ายเพราะว่าหมดแรงแล้วนะครับหมดแรงแล้วก็จะหนักแต่ถ้าเกิดว่าสตาร์ทที่ทางเจดีย์สามองค์แรงดีอย่างครั้งสุดท้ายเนี่ยแรงดีอายุมากขึ้นผมก็เริ่มจากตรงนี้แหละด่านเจดีย์สามองค์มานี่ก็จะรอดได้ก็เป็น10วันครับปกติผมจะวิ่งตอนที่อายุน้อยครั้งแรกในปี2550ผมวิ่งด่านเจดีย์สามองค์ไปที่โขงเทียมเนี่ยประเทศลาวเนี่ยใช้เวลาเพียง20วันถนนเส้นเดียวกันเนี่ยแต่ครั้งที่สองใช้เวลา25วันเพราะมันห่างกันหลายปีครั้งสุดท้ายเลยเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยใช้เวลาถึง36วันครับเส้นทางเดียวกันแต่ครั้งสุดท้ายผมเลือกเส้นทางสี่เลนเป็นหลักคือไม่ลัดเลาะตามหมู่บ้านตามทางเล็กไม่ไปก็เลยมันจะระยะทางอาจจะมากกว่าหน่อยครับแล้วก็เราก็อายุมากขึ้นเราต้องการไปถนนหลักเป็นหลักเพราะว่าครั้งสุดท้ายประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะถ้าให้แนะนำเรื่องการวิ่ง
2: แล้ว
0: พี่บุ๋ม
2: ค่ะค่ะความประทับใจระหว่างทางมีอะไรบ้าง
1: ครับว่าวิ่งยาวประเทศจีนเขาเยอะครับมีแต่เขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงต่
2: อ
1: แต่อันนั้นก็คือฟิตมากตอนนั้นผมวิ่งปีประมาณ2552ครับก็ยังฟิตอยู่ครับไปวิ่งกับทหารเรือคนหนึ่งมนุษย์กบวิ่งกับทหารอากาศคนหนึ่งกับคอมมานโดวิ่งกัน3คนครับมาจากประเทศจีน3คน3แผ่นดินมาด้วยกันครับตอนนั้นครับ
2: ว้าวแล้วความประทับใจระหว่างทางมีอะไรบ้างคะครู
1: ความประทับใจระหว่างทางก็คือเราได้สัมผัสกับสิ่งแต่ละวันเนี่ยเราจะ1เราเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆหลักกิโลลดลงไปเรื่อยๆ2ไอ้ที่เราจะพักเราจะนอนเราจะได้วัดมั้ยเราจะได้ศาลาข้างทางมั้ยคนที่เป็นที่เลี้ยงเขาไปหาอะไรให้เราหรือเราจะได้นอนปั๊มน้ำมันมั้ยหรือเราจะได้นอนป่าไม้มั้ยอะไรประมาณลักษณะประมาณนั้นอีกอย่างนึงที่ชาวบ้านบางทีเขาถามเราก็ถามว่าไปไหนกันแบบนี้แล้วพอเราพูดไปฟังเขาตกใจนะเขามองว่ามันมีด้วยเหรอทำแบบนี้อะไรนี้ก็มีกับก็เซอร์ไพรส์กับคนข้างทางด้วยถ้าพอเขารู้ว่าเราจะวิ่งแบบนี้แบบนี้เขาก็จะหาของมาฝากเราซึ่งเป็นนักใจแต่ละชุมชนไปเรื่อยๆอย่างนี้โดยที่ไม่เป็นข่าวแต่เขาก็ถามเราว่าจะทำอะไรกันประมาณแบบนี้แล้วเขาก็ดูตัวเราว่าโอ้อันนี้เชื่ออยู่หรอกดูผอมขนาดนี้เสื้อผมยังมีเสื้ออยู่เลยประมาณนี้แหละครับแล้วดูเท้าเราเวลาเราถอดแล้วก็เห็นโอ้แบบนี้ของแท้เขาจะพูดประมาณนี้ครับผ
0: ม
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาโดยประมาณนี้ครับ
0: ค่ะบาดเจ็บที่เท้ามีบ้างไหมฮะครูค่ะใส่คอมแบทเนี่ย
1: มันมีหลายครั้งที่แบบว่าจนเอาอย่างนี้เห็นเลือดเลยฝ่าเท้าเป็นเลือดเลยแล้วต้องเจาะเอาเข็มเจาะเลยพูดมาเลยแล้วก็ใช้แคสเตอร์ยาประมาณ 4-5 แผ่นปิดเท้าไม่เจ็บไม่เจ็บครับแต่ผมจะทำแบบว่าเดินไปก่อนประมาณ2กิโลมันจะชาครับพอมันชามันก็ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเบรกพักกลางวันนั่นแหละก็จะทำไปเนี่ยแล้วเวลามันเป็นแผลนี่อยู่โดยทั่วไปประมาณ3วันมันจะหายไปเองครับความเจ็บปวดจะหายไปเองโดยที่เราต้องฝืนใจระหว่าง 2-3 วันเนี้ยมันเจ็บแล้วมันต้องเราต้องไปต่อต้องตัวนี้แหละมันหนักกว่าที่จะแบบว่าความแข็งแรงครับมันอยู่ที่ใจว่าเราจะถอดใจไหมเราจะหยุดไหมถ้าเราถามตัวเองว่าวิ่งทำไมเนี่ยมันก็หยุดเลยครับหยุดก็คือไม่สำเร็จครับอันนั้นไม่ใช่ผมครับผมก็ผมนี่มีแต่คนบอกผมว่าโอ้ยพอแล้วมั้งกูไหวมั้ยนี่มีจะแบบนี้ครับที่คนที่ไปด้วยจะพูดเลยครับผมว่าเฮ้ยเฉยๆมึงไม่ได้วิ่งมึงอยู่เฉยๆผมพูดประมาณนี้ครับ
0: ทุกคนเห็นแผลครูก็ต้องกลัวครูจะเป็นอะไรไปแหละเพราะถ้าบอกว่าเลือดออกแล้วมันเหยียบทุกวัน
1: จะไปไหวมั้ยมันจะเห็นเท้าที่เราเป็นแผลเยอะๆครับ
0: ใช่
1: เวลาเราเป็นไข้เป็นอะไรเงี้ยครับแต่ผมไปครับไปตลอดครับจนนี่แหละจนสำเร็จได้ครับ
2: ค่ะ แล้วเคยคิดไหมครับว่าเอ๊ะหรือเราจะลองเปลี่ยนเป็นรองเท้าวิ่งธรรมดาไม่เอาคอมแบทอะไรเงี้ย
1: ไม่เคยครับมีคนบอกว่าบางคนจะซื้อรองเท้าผ้าใบให้ผมได้สมัยเคยมีทีมงานเอาผ้าใบมาเปลี่ยนให้ผมตอนนั้นผมป่วยตอนนี้แหละมันปี2550ผมวิ่งนี่แหละด่านเจดีย์สามองค์เนี่ยมีตำรวจภาคใต้ที่อยู่ยะลาตอนนั้นผมขอนายดุลแสงสิงแก้วว่าวิ่งเพื่อพ่อหลวงแล้วก็รับเมล็ดพันธุ์เพื่อไปให้กองทัพอากาศเพื่อไปป่วยเวลาเขาบินในป่าในเขาเนี่ยนายดุลแสงสิงแก้วตอนนั้นเขาเป็นผบ.สบก.ตร.ยะลาจัดตำรวจติดตามผม24คน2โหลเอารถ6 คันเพื่อมารับเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีพันตำรวจโทหญิงเป็นหัวหน้าชุดร้อยตำรวจเอกชายเนี่ยเป็นรองหัวหน้าชุดติดตามผมวิ่งคนเดียวเนี่ยตอนนั้นผมเป็นไข้อยู่น่าจะเป็นวันที่3ที่4มีลูกศิษย์ผมบอกว่าครูผมว่าครูไม่น่าจะรอดนะเป็นไข้ขนาดนี้แล้วผมว่าครูไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนปีที่ครูวิ่งแม่สายไปตรงนั้นเขาบอกอย่างนั้นแล้วเขาก็ให้แบบฉีดยาให้ผมกินยาผมว่าก็ดูไปเรื่อยๆแล้วครูต้องไปทุกวันก็ยังวิ่งอยู่จนสุดท้ายพอผมมาถึงแถวสระบุรีเขาบอกครูพามรอดผม8วันถึงสระบุรีแล้วครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมบอกว่าจะวิ่ง20วันให้ถึงตอนนั้นวิ่งไปที่ผาชนะใดครับตำรวจลูกศิษย์บอกว่าครู5วันครูยังอยู่จังหวัดเดียวเลยนะกาญจนบุรีนะใช่เพราะว่ามัน250กิโลก็วิ่งมา50กิโลเสร็จแล้วพอเลยกาญจนบุรีแล้ววันเดียวผมทะลุมาเนี่ยสุพรรณบุรีแล้วก็มาอยุธยาเลยวันพอ8วันที่8ผมถึงสระบุรีแล้วเห็นไหมผมบอกมันมาตามสเต็ปผมบอกนี้และอีก12วันผมถึงภาชนะใดอุบลเลยอันนั้นตอนนั้นร่างกายปิดครับวิ่งเป็นหลักครับเดือนนี้ที่หนึ่งครับไม่เหมือนทางเดินให้เดินเป็นหลักวิ่งเล็กน้อยประมาณนี้ครับ
0: ถ้ามีคนบอกว่าครูพรามคือนักวิ่งเพื่อสันติภาพตลอด21ปีครูจะสรุปว่าครูได้อะไรแล้วสังคมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้จิตสำนึกมารักกันมากขึ้นอย่างที่ครูหวังไหมคะ
1: มีคนถามอยู่ครับมีคนถามผมเยอะว่าวิ่งแบบครูพามเนี่ยวิ่งทำไมวิ่งเพื่ออะไรมีคนถามเยอะมากผมบอกว่าถ้าจะบอกว่าวิ่งทำไมคืออันดับแรกผมบอกแรงบันดาลใจต้องบอกว่าแรงบันดาลใจครั้งแรกจริงมาจากการทำงานภาคใต้แล้วก็จุดที่ทำให้เราอยากจะวิ่งแบบเพื่อให้คนสนใจภาคใต้อันนี้ก็แล้วกันครั้งที่หนึ่งแต่พอครั้งต่อไปเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเคยทำได้เราอยากจะทำไปสักระยะหนึ่งเรื่อยๆอายุเรายังไม่เยอะลองทำดูแต่พอเราคิดจะเป็นโครงการแล้วแต่เราต้องคิดโครงการในหลวงตอนนั้นพอคิดโครงการในหลวงปั๊บเรามีกำลังใจแล้วไปวิ่งทุกครั้งผมมาธงชาติไปด้วยทุกครั้งหมายความว่าผมนอนที่ไหนผมจะปักธงไว้หลักกิโลที่เท่าไหร่แย่งที่เท่าไหร่ปั๊มน้ำมันที่เท่าไหร่ผมจะปักธงไว้ตลอดคือเวลาไปนอนก็นั่งรถไปกินข้าวไปนอนนั่งรถไปพักผ่อนแต่เวลาจะวิ่งต่อไปก้าวต่อไปมาเอาธงขึ้นรถแล้วก็เริ่มตอนนั้นต่อไปนี้เรื่อยๆคราวนี้ที่บอกว่าวิ่งแล้วมันได้อะไรเนี่ยอันดับแรกเลยที่ผมจะตอบว่าจริงๆแล้วผมคนได้สุขภาพแข็งแรงถ้าผมไม่คิดโครงการเหล่านี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นสุขภาพแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนผมนี่ก็หลายคนที่แบบไม่ได้แบบผมเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมได้เรื่องสุขภาพตัวเองนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็ผมไม่เป็นคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เพราะนั้นถ้าคิดเรื่องออกกำลังกายมันก็ต้องตัดคนนั้นไปไม่เป็นอยู่แล้วมันทำให้เราสุขภาพดีอันนี้ได้แน่ๆนะครับอันที่สองเลยแล้ววิ่งไม่ได้รับเงินบริจาคไม่รับอะไรเลยอย่างเงี้ยเคยรับคนเดียวมีคนด่าเยอะผมก็เลิกรับตามพันนะครับประมาณนั้นเสร็จแล้วก็ใช้เงินตัวเองผมบอกว่าการใช้เงินตัวเองถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขาไปกินเหล้าเขามากกว่าเรานะเพราะว่า4-5 ปีผมใช้เงินประมาณ40,000-50,000นานๆจะเป็นแสนก็จะนานๆเดี๋ยวแต่ว่าเวลาเป็นแสนบางทีผมก็ได้สปอนเซอร์เหมือนกันเพราะนั้นผมจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ40,000-50,000นี่แหละต่อการครั้งหนึ่ง40,000-50,000ถามว่า30 ปีคนกินเหล้ามากกว่าผมนะถ้าทำคนกินเหล้าสูบบุหรี่ซื้อเงินมากกว่าผมคิดแบบนี้นะเพราะนั้นผมไม่ได้เสียอะไรในเรื่องค่าใช้จ่ายผมคิดว่ามันเป็นการซื้อสุขภาพตัวเองครับแล้วสุดท้ายผมวิ่งไปมาเฮ้ยเราน่าจะสร้างตำนานได้เป็นนักวิ่งหนึ่งเหมือนไม้ซึ่งไม่มีในประเทศไทยอย่างเดียวในโลกก็ไม่มีไปเสิร์ชหาข้อมูลที่ไหนในโลกว่าคนที่ใส่คอมแบทวิ่งเป็นหมื่นกิโลเนี่ยไอ้เป็น16,000 กิโลหรือว่า10,000 ไมล์ยังไม่มีครับอันนี้ผมได้เป็นตำนานที่ผมประสบสำเร็จตามที่ผมตั้งใจทุกประการเลยครับ3-4 ข้อนี้ผมก็ตอบแบบนี้ก็คือได้วิ่งได้สุขภาพแล้วก็ได้เป็นตำนานอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแรกครับไม่คิดว่าจะสำเร็จแล้วครับแต่พอทำไปทำมาเอ้ามันอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับก็เลยทำได้ครับก็เชื่อว่าไม่มีใครกล้าทำลายสถิติผมแน่นอนใครจะมาทำลาย10,000 ไมล์ใช้เวลามากกว่าน้อยกว่า21 ปีก็เราก็ลองดูครับแล้ววิ่งอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เงินได้ทอนเขาจะมาเหรอเขาจะมีว่าวิ่งแล้วมันได้ก็คือถ้าถามแบบนั้นก็คือคุณก็ไม่กล้าวิ่งอยู่แล้วแต่ผมมันหลุดตัวนั้นมาแล้วครับ
0: ค่ะครูเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่คิดว่าอะไรที่ทำไม่ได้ก็สามารถทำได้จริงแม้จะสะสมมาแล้วก็อาจจะไม่มีสื่อให้พื้นที่มากมายแต่วันนี้ต้องขอบคุณได้รับเกียรติได้รับเกียรติจากครูพรามมาบอกเล่าให้ได้แชร์ประสบการณ์นะพี่บุ๋ม
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเราก็สูงวัยเยอะนะคะอาจจะรู้สึกเออแก่แล้วไม่ทำอะไรหรอกไปจริงเริ่มต้นได
1: ้ผมยังวิ่งอยู่นะคุณบุ๋มตอนนี้แต่ว่าจะไม่วิ่งอุดมการณ์แบบนั้นครับออกกำลังกายปกติครับเดินกำลังกายปกติครับ
0: อาจารย์มาวันนี้ครูก็ยังไปแข่งขันงานบอดี้การ์ดด้วยใช่ไหมคะครู
1: เมื่อวันทั้งวันเองครับนะครับ
0: ค่ะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณคุณครูพรามพรหมจำปานะคะเจ้าของฉายานักวิ่งใส่รองเท้าคอมแบท 10,000 ไมล์คนเดียวในโลกเลยนะเอาอย่างนี้นะคะได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็อาจจะมีโครงการดีๆขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะไปติดตามครูพรามได้ใน Facebook นะคะพรามพรหมจำปามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยค่ะได้แรงบันดาลใจในการวิ่งแน่นอนขอบคุณค่ะครูพรามพี่บุ๋ม
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะแหมฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมอาจจะตื่นวิ่งตอนดึกเราไม่ผิดนะถ้าเราวิ่งตอนดึกเราจะไม่ผิดมีครูเป็นแรงบันดาลใจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาอัปเดต
2: ช่วงหน้ามาอีก
0: อัปเดตเรื่องแก้หนี้เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขคนเป็นหนี้สูงขึ้นทุกวันนะพี่บุ๋ม
2: จริงค่ะเราต้องมาแก้หนี้กันค่ะ
0: พักสักครู่ค่ะ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่บุ๋มค่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะว่าคลื่นความคิดเนี่ยเราตั้งกันมา22ปีแล้วนะคะแล้วก็รายการ CEO Vision เนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานีเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นความคิดมี CEO สัมภาษณ์ผ่านรายการเราเนี่ยมากกว่าเป็นพันแล้วนะคะพี่บุ๋มค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของ CEO แต่ละท่านที่มาแบ่งปันกันในรายการเนี่ยมีทั้งฟังย้อนหลังผ่าน YouTube ได้บ้างนะคะแล้วก็มาทำรายการใหม่ตอนนี้เรามีรายการใหม่บนออนไลน์เพื่อขยายต่อจาก CEO Vision บนวิทยุค่ะพี่บุ๋มเรามีทีมทำคุยอย่างเสือให้ CEO แต่ละท่านที่ประสบความสำเร็จมาคุยว่ากว่าจะได้เป็นเสือแบบทุกวันนี้เขาผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วก็มีมุมมองในแง่ของการดูแลลูกน้องยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นรายการคุยอย่างเสือออนไลน์บน YouTube กับอีกรายการนึงค่ะ CEO Cozy ค่ะเราจะเห็น CEO แต่งสูทผูกไทยนั่งประชุมระดับร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะคะแต่เขามีฮ็อบบี้มีชีวิตมีไลฟ์สไตล์มีกีฬาหรือมีของที่ชอบมีเมนูที่โปรดหรือมีมุมอะไรที่ทำแล้วมีความสุขเยียวยาฮีลใจทำให้เขาฝ่าฟันวิกฤตผ่านอุปสรรคจนมาประสบความสำเร็จเป็น CEO ก็ชมกันในรายการ CEO Cozy ค่ะชมได้ที่ช่อง YouTube ของ Thinking Radio นะคะพี่บุ๋มค่ะ
2: ค่ะเราหรือว่าเป็นรายการวิทยุที่มีความองค์ความรู้เยอะมาก
0: ใช่ใช่เราก็ได้รับเกียรติจาก CEO ทั่วประเทศนะคะทุกองค์กรก็ได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์การพูดคุยกันในรายการ CEO Vision เนี่ยนับว่าปีหนึ่ง50สัปดาห์เนี่ยนะคะแล้วก็20กว่าปีเนี่ยก็เป็นพันแล้วแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็มี 2-3 รายการที่จะได้คุยกันอยู่แล้วก็จะมีกิจกรรมสัมมนาฟรีวันที่20มิถุนายนค่ะพี่บุ๋มคะเราเห็นว่า SME SME ตอนนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพจากมือโปรระดับโลกเลยเราก็เลยจัดให้พี่แชมป์ของเรานะคะคุณสมชนะซึ่งเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้ชนะรางวัลระดับโลกเลยคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตค่ะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ซึ่งคว้ารางวัลมามากมายนะคะในการออกแบบแพคเกจจิ้งทั่วโลกแล้วก็จะมาเป็นผู้ที่ทำโชว์เคสมาแนะนำบอกเทรนด์โลกเขาต้องการอะไรกันตอนนี้โอกาสทางธุรกิจของ SME เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เราเห็นตัวอย่างจากหลายๆสินค้าแล้วนะคะที่ประสบความสำเร็จคือ product ไทยเนี่ยดีแน่นอนนะพี่บุ๋มเนาะมันก็อยู่ที่ว่าจะนำความรู้ความสามารถมาทำให้ SME ของเราฝ่าวิกฤตช่วงนี้ไปได้มีความสามารถอยู่ในตลาดได้เพิ่มยอดขายได้ปังๆได้นะคะเราจัดกันวันที่20มิถุนายนนี้ที่ Auditorium อสมทชั้น6นะคะมาสมัครกันได้เลยที่ LINE @thinkingradio จะมีฟอร์มกรอกข้อมูลว่าทำธุรกิจอะไร SME อะไรแล้วอยากได้อะไรนะคะ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะเรารับสมัครทาง LINE แอดนะคะแล้วก็จะประกาศผลผู้ที่ได้เข้ารับอบรมฟรีประกาศผลภายในวันที่12มิถุนายนนี้ค่ะตอนนี้ยังรับสมัครอยู่นะคะ
2: โอ้รีบสมัครกันด่วนเลยนะคะไลน์แอดนะคะแอด thinking radio
0: ครับผมแล้วก็พี่บุ๋มเจอเรื่องปัญหานอกจากเรื่องเงินเข้าระบบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมเราจะต้องเริ่มใช้เงินกำลังจะหมุนไปเงินหนึ่งก็เรียกว่าอะไรนะหนึ่งโครงการที่มากระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40%ไม่รู้ว่ามันจะลงไปสู่ผู้ที่กำลังประสบปัญหาได้เยอะไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผู้ที่มีหนี้อยู่นะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าจัดการหนี้กันไปถึงไหนแล้วเพราะว่านี่กลางปีแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็วันที่1มิถุนายนวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนตุ้มตุ้มตุ้มต่อมเพื่อจะเตรียมตัวใช้เงินวันพรุ่งนี้กันนะพี่บุ๋ม
2: ค่ะก็ยังไงก็อยากจะให้เรียกว่าต้องปรับหนี้กันนะมีหลายคนที่งงมากเลยอ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นหนี้ตั้งแต่ยังหมูจะเรียกเรียน
0: ยังเรียนอ่ะยังเรียน
2: เงินเดือนมาเหลือร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยล่าสุดอ่ะ
10: ให้กินอยู่ในรถ10 นาที
2: โดนหักโดนสหกรณ์ด้วยระบบนี้มันไม่ควรเนี่ย
0: ใช่ใช
2: ่พี่อาจินมาแล้ว
0: สวัสดีค่ะพี่อาจิน
10: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเราเจอกันมาอัปเดตกันหน่อยว่าโอ้โหตอนนี้ประชากรเป็นหนี้ตัวเลขน่ากลัวมาก
2: ก็เห็นล่าสุดไปที่จังหวัดเลยตอนแรกกะไปช่วยเคสเดียวกลายเป็นว่าช่วยหลายเคสเลยถูกต้องไหมคะพี่อาจิน
10: ค่ะพอดีทางโรงพยาบาลน่ะให้มีการตรวจสอบนะคะท่านผอ.เมตตาให้ตรวจสอบว่าคนที่มีหนี้หรือว่าโดนหักเงินเดือนแล้วเหลือต่ำกว่า 9,000 มีจำนวนเท่าไหร่จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 1,400
0: คน
10: ปรากฏว่า500กว่าเคสค่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งนึงอะ
10: ต่ำกว่า 9,000
0: เกือบครึ่งนึงของพนักงานเลยใช่ไหมพี่อาจิน
10: ค่ะ
0: ห้าร้อยในพันสี่
2: ก็ทำไมเขาถึงปล่อยให้พนักงานโดนหักหนี้ตั้งแต่ยังไม่ทันจะได้เงินเลยอ่ะ
10: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของร่างพรบ12/1ของสากลนะคะที่กรมส่งเสริมเนี่ยออกระเบียบมาว่าสามารถหักเงินชำระหนี้เป็นได้เป็นรายแรกแล้วก็เหลือเงินเดือน 6,000 บาทก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสากลเนี่ยก็ยังไปหักข้างนอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อไม่มีเงินกินใช่ไหมคะเขาไปกู้ฉุกเฉิน
0: ค่ะ
10: เพราะนั้นก็จะต้องมีจ่ายนอกอีกนะคะการกู้ฉุกเฉินเนี่ยทำให้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะก็ต้องจ่ายในซองด้วยนอกซองด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหนี้รายอื่นเพราะนั้นวงจรของปัญหาหนี้สินที่พยายามที่จะแก้เนี่ยค่ะมันไม่เคยมีการทำแผนฟื้นฟูแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยไม่เคยเห็นหนี้ทั้งหมดของตัวลูกหนี้รายนั้นก็คือพนักงานก็ไม่รู้ว่า 100% ของหนี้กับ 100% ของรายได้เนี่ยเขาจะอยู่จะกินอย่างไรเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่ผู้บริหารเองขององค์กรเองเนี่ยไม่เคยลงมาแตะเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณบ่มนะคะที่ช่วยให้คนคนหนึ่งหนึ่งครอบครัวหรือหนึ่งชีวิตเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมาหาทางออกแล้วก็กรมกู้กองสิทธิ์ได้เมตตาให้เข้ารับการอบรมเป็นหมอหนี้เพื่อทำแผนฟื้นฟูด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: โอ้ดีจังแล้วในการแผนฟื้นฟูอย่างคนอื่นถ้าเกิดไม่ได้เจอพี่อาจินอย่างเนี้ยเขาควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
10: จุดแรกถ้ายกตัวอย่างของโรงพยาบาลเลยนะคะก็อาจจะต้องขอแรงนะคะที่จะทำให้ทางผู้บริหารเนี่ยลงมาบริหารจัดการเงินกับจัดการหนี้ให้กับลูกน้องนะคะก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลเลยเนี่ยเป็นต้นแบบนะคะในการทำแต่ถ้าเกิดกรณีที่การทำโครงการเนี่ยบางทีมันก็จะมีมาเฟียเนาะมาเฟียการเงินอย่างเช่นที่นอกระบบที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกขาใหญ่เนี่ยปล่อยนะคะอย่างกรณีของโรงพยาบาลในกรุงเทพที่เราเคยไปทำนะคะเรียกโรงพยาบาลกลางเนี่ยแม้กระทั่งยามอ่ะก็เป็นเจ้าหนี้นอกระบบรายวันค่ะแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเรียกปล่อยกันเหมือนเซลล์ขายของอ่ะแต่เจ้าใหญ่จริงๆอาจจะเป็นคนข้างนอกที่ปล่อยผ่านระบบ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: นะคะเพราะนั้นเนี่ยในโรงพยาบาลเลยเองก็มีเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปล่อยรายวันด้วยร้อยละ20ต่อวันต่อเดือนด้วยเพราะนั้นเนี่ยการเข้าไปบริหารจัดการหนี้กับจัดการเงินครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่มีความกล้าหาญนะคะผู้บริหารองค์กรเนี่ยก็ไม่แตะส่วนใหญ่จะไม่แตะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังเห็นว่าท่านผอ.เนี่ยให้ความจริงใจเพราะว่าท่านเนี่ยเพิ่งย้ายมานะคะอยู่ไม่ถึงปีแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นหนี้สากลแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้อะไรที่เกี่ยวข้องเลยนะคะแล้วก็ปัญหาของสากลเองที่เข้ามารับฟังปัญหาแต่ก็ยังไม่ได้ตอบเราเลยค่ะว่าสากลจะทำแผนให้เขากิน15,000แล้วใช้หนี้ 15,000 บาทก็ยังไม่ได้ตอบค่ะประเด็นนี้เพราะนั้นคนที่มีโอกาสได้เข้าถึงการช่วยเหลือแบบนี้นะคะถ้าเราได้ทำโรงพยาบาลเลยเป็น นำร่องเนี่ยก็จะช่วยให้องค์กรอื่นๆของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่กำลังเป็น KPI ในเรื่องของ Happy Money อยู่ทุก

0: เงินแล้วเขาสุดแทนเลยนะเงินหายไปหมดเลยแต่เดือนจะกินยังไงวันหนึ่งยังไม่รู้จะเงยรอดเลยอ่ะพี่เก่งรู้ป่ะ
1: นึกออกเลยเพราะว่า
2: ร้อยกว่าบาทต่อเดือนอ่ะที่เหลือ
1: มันเป็นเหมือนกับวงจรนะใช่ไหมฮะงูกินหางกันต่อๆไปหมดคือเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้วงนี้แล้วก็ไปยืมวงนู้นมาแปะวงนี้ไปยืมอีกครอบครัวหนึ่งมาแปะอีกคนหนึ่งยืมกันไปยืมกันมาก็สรุปแล้วเป็นหนี้ตลอดไม่มีทางหมดหนี้เลยอ่ะพี่อาจิน
2: ก็เมื่อจากกรเจ้าใหญ่หักไปมากที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าเล็กๆอย่างภาษีหรืออะไรพวกนั้นด้วยเนี่ยเขาก็แทบจะไม่มีเงินเหลือกินที่ไปเจอน้องที่ขึ้นมาขอคำปรึกษาเนี่ยค่ะมีอยู่สี่คนอะเงินเดือนเหลือไม่ถึง 3,000 โดนหักไปแล้วในซองนะคะไม่ถึง 3,000 ทำให้เกิดหนี้นอกระบบเนี่ยอีก31ราย
1: อ
2: ีก 600,000 บาทปั่นไปปั่นมามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่
2: ค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าวันละร้อยเนี่ยมันก็ไม่พอกินนะคะแล้วก็คิดว่าคุณภาพของเจ้าหน้าที่หรือคุณภาพงานของโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ดีอ่ะองค์กรก็เซอร์วิสตรงนี
1: ้
2: มันยิ่งลุกลามไปในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็รวมไปถึงการทุจริตเนี่ยอาจมีมากขึ้น
1: คนเป็นหนี้แล้วคนทำงานในองค์กรก็ต้องหาช่องทางที่จะนำเงินมาใช้หนี้ก็อาจจะไปทุจริตในองค์กรอีกถูกไหมฮะมันก็พานกันไปใหญ่โตเลยเนาะจากปัญหาแค่นี้ไม่กี่หมื่น
0: ค่ะตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันนั้นอ่ะตั้งใจส่งคือให้พี่อาจินกับป้าโก้ไปขึ้นไปช่วย
1: จ้ะ
0: ขึ้นไปช่วยแค่คนเดียวพอไปถึงปุ๊บโอ้โหเยอะมาก
2: ค่ะ
0: มีคนแบบประสบปัญหานี้เยอะมากแล้วเชื่อว่าไม่ใช่ที่โรงพยาบาลเลยที่เดียวนะมีอีกหลายที่
2: โรงพยาบาลนี้
1: ไม่มีโรงพยาบาลไหนที่ไม่มีลูกหนี้เอาอย่างนี้ละกันโรงเรียนก็เหมือนกันนะคะพี่อาจินพี่บุ๋มใช่ไหมโรงเรียนทุกโรงเรียนก็ต้องมี
2: ข้อมูลของครูเสร็จส่งเข้าไปในไลน์นะคะ434รายมีหนี้รวมทุกเจ้าแล้วทุกเจ้าหนี้แล้วนะคะ 2,100 ล้านในขณะที่เงินเดือนของคุณครูนะคะ 1.6 ล้านหนี้ 2,100 ล้านแต่เงินเดือนที่ให้หัก
1: ที่ได้รับ
2: และนอกซองเนี่ย16ล้านแล้วติดลบอยู่อีกประมาณ2ล้านต่อเดือน
1: อู้ยนี่มัน
2: 400กว่าคน400กว่าคนที่เป็นหนี้น่ะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นหนี้ที่เกินศักยภาพถ้าเราไม่สามารถที่จะสำรวจหนี้แล้วก็เอาออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขได้จริงจังว่าหนี้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วเงินเหลือเท่าไหร่จ่ายในซองจ่ายนอกซองเท่าไหร่ผู้ไก่เกลี่ยเองหรือคนกลางที่จะมานั่งหัวโต๊ะในการทำงานเรื่องนี้เนี่ยค่ะก็ได้แค่ให้พาราเซตามอลไปกิน
1: ดีไม่ดีเรื่องต้มยาเขียวแผลมีนะครูทั้งหลายค่ะโอ้โหนี่แค่ไปเจอข้อมูลแค่400คนนี่ 2,000 กว่าล้านนะ
2: 2,000
1: จากเงินเดือน16ล้านโอ้ยมันเป็นหนี้หลายเท่าเออมันหลายเท่ามากเลยอ
2: ่ะจ่ายไม่ได้มันจ่ายแต่ดอกนะคะเนี่ย
1: ตายหนี้นี้ผ่อนจนตายก็ไม่หมดใช่ไหมคะคุณอาจินค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นโครงการที่นำร่องส่งให้ท่านอธิบดีนะคะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์เพื่อจะได้มองภาพของการเจรจาหนี้แบบกลุ่มองค์กรแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือเป็นข้าราชการบำนาญที่มีรายได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้เพราะนั้นแผนฟื้นฟูเนี่ยจะทำง่ายแล้วก็การจัดการก็ไม่ยากนะคะเพราะเดี๋ยวทางมูลนิธิกับเครือข่ายก็จะร่วมกันคัดแยกเจ้าหนี้ออกมาว่าธนาคารออมสินเท่าไหร่สหกรณ์เท่าไหร่แล้วก็กรุงไทยหรือทอสหรือเจ้าหนี้อื่นๆเท่าไหร่เพราะนั้นการเจรจาครั้งนี้จะเป็นการเจรจาแบบมีวัฒนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูด้วย
1: ค่ะ เจรจาเพื่อหา

0: างออกให้ทุกคนได้ไหวคือใช้หนี้ไหวแล้วเจ้าหนี้ก็ได้รับเงินผ่อนหนี้ด้วยแล้วก็มีชีวิตพอยังชีพกันได้ด้วยนะฮะอย่างมีคุณภาพนะพี่อาจินบอกช่องทางติดต่อหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้หมดเวลาแล้วค่ะพี่อาจินค่ะ
1: ตอนนี้ก็มีอยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวก่อนนะคะ0817763606ถ้าเป็นไลน์นะคะให้โทรมาที่เบอร์นี้ก่อนนะคะแล้วแอดไลน์ NAR1318
0: NAR1318 นะคะได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาจินจุ้งโลกมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลให้กับแฟนๆกันค่ะ
1: ยินดีและอนุโมทนาบุญในวันพระใหญ่ด้วยนะคะ
0: ค่ะพี่อาจินจุ้งโลกประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามห้องรับแขกนะคะขอบคุณพี่บุ๋มเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา10 นาฬิกาคณะกองประกวดนางงาม Heritage International เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 น.มูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมทเทียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวประณิต New Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรมนครวัดประดับวัดตะโกนรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดพลาวงายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปในช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 12:00 น.มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่โด ้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดInside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมทิติวัฒน
4: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber กับผมสแตมทิติวัฒน์และพี่ Andy Liu ชิว IT สวัสดีครับพี่ Andy
5: สวัสดีครับน้องสแตมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ Andy Liu ชิว IT ครับ
4: อาทิตย์นี้ต้องขออนุญาตวันอาทิตย์ผมติดธุระเรามาเป็นแบบอัดเทปนะพี่แต่ว่าข่าวเนี่ยสดใหม่แน่นอนนะครับและขอแจ้งถึงผู้ฟังทุกท่านนะครับแฟนคลับรายการ Inside Cyber นะครับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปอาทิตย์ที่7มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยรายการเราจะปรับเวลานะครับไปออกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับจะอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตอนเที่ยงเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะติดตามฟังย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังได้ที่ YouTube นะครับ YouTube Thinking Radio ได้นะครับ
5: ครับเป็นเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องปรับผังชีวิตตัวเองด้วย
4: วินนะพี่แต่ว่ามันก็ดีนะเพราะว่าในตอนเที่ยงไงคนบางทีคนขับรถแล้วเปิดฟังรายการสดอะไรเงี้ยเพราะว่าคนน่าจะสัญจรช่วงเวลานั้นเยอะเขาจะได้ฟังเรื่องดีๆจากเราสองคนนะครับเพื่อจะระมัดระวังไม่ให้มิจฉาชีพหรือว่าอะไรก็ต่างต่างเนี่ยเข้ามาหลอกลวงเขาได้
5: ครับฝากถึงแฟนคลับเราทั้งสองคนด้วยนะฮะพี่อัชราพี่ศศิมานะฮะพี่เทศยะนะฮะแล้วก็ท่านอื่นๆนะฮะที่อาจจะฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงตัวนะฮะตอนนี้ก็คือนะฮะเราตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเราสองคนจะเจอกับคุณผู้ฟังได้ในเวลาเที่ยงครึ่งนะตอนเที่ยงครึ่งนะครับถึงบ่ายโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกทีนึงอาทิตย์หน้านะฮะในเวลาที่ว่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะยังเป็นเรียกว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะที่เรื่องจัดในรอบต้มค่ำ
4: ครับซึ่งวันนี้ก็จะรายการนี้ก็จะไปออกวันที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวัน
5: งดสูบบุหรี่โลกไหม
4: ใช่ครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงวันงดสูบบุหรี่โลกผมเหมือนวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับผมซึ่งคำขวัญประจำปีนี้คือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดติดจนตายนะครับผมก็มุ่งเน้นเรื่องรณรงค์นะครับเพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของสารนิโคตินนะครับซึ่งถือเป็นสารเสพติดอันตรายและนำไปสู่การเสียชีวิตครับพี่แอนดี้
5: ครับ
4: และ
5: ถูกไหมถูกไหม
4: ครับ
5: ถูกไหมถูกไหม
4: เคยครับตอนนี้ไม่นะครับ
5: อ๋อเคยสูบบุหรี่ด้วยเลิกแล้ว
4: เลิกแล้วครับ
5: ทำไมถึงเลิก
4: เลือกซื้อครับพี่อันนี้แหมเราเห็นครับมุกต้องเป็นเรื่องเพราะตอนนั้นออกกำลังกายครับจะเหนื่อยง่ายตอนนั้นต้องตามเพื่อนด้วยแหละมันก็พอไปออกกำลังกายไม่ค่อยได้พอมันออกกำลังกายมันเหนื่อยเร็วมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลือกเองครับ
5: ครับดีฮะดีฮะ
4: ครับอ่ะเราเข้ามาสู่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งเขามีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับมันมีโครงการจากรัฐบาลที่ช่วยประชาชนคือไทยช่วยไทยพัดเพื่อนที่ได้ลงทะเบียนไหมครับ
5: ไม่ได้ลงฮะไม่เคยลงเลยนะต้องบอกก่อนยังไม่เคยลงทะเบียนพวกนี้เลย
4: ครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ว่าขอเตือนภัยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีลิงก์ SMS ให้เพิ่มส่งมาทางโทรศัพท์นะครับของประชาชนนะครับให้แอดไลน์หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒนะครับซึ่งส ลิงก์นี้นี่อยากกดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นมิจฉาชีพส่งมาทาง SMS หลอกให้คนกดเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าอิงจากสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองเลยพี่อันตรายอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่อยากจะลงทะเบียนแล้วไม่รู้ว่าลงยังไงอะไรยังไงกดลิงก์เข้าไปโดนหลอกใช่ไหมครับพี่
5: ใช่ฮะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะเล่าถึงเรื่องของการหลอกลวงนะครับแสดงพี่คิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องพูดถึงการลงทะเบียนแบบปกติก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าเอ๊ะแบบไหนที่น่าจะเป็นแบบมิจฉาชีพ
4: ครับผม
5: แต่ดีไม่ได้แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะได้ที่อาจจะไม่เคยลงหรือลงแล้วนะครับถ้าเกิดมันมีอะไรแปลกๆมาเราจะได้คิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นมิจฉาชีพไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีตัวเลขด้วยนะนะเท่าที่ทราบนะฮะก็คือเขาจะใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสวงเล็บ60/40
4: ครับ
5: ถูกไหมฮะ
4: ถูกครับ
5: ไว้นะฮะต้องอัปเดตแอปเป่าตังค์ด้วยนะฮะ
4: ครับ
5: แล้วก็เปิดใช้งาน G-Wallet ก่อนนั้นหลักการคือถ้าใครจะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะต้องมีแอปกระเป๋าตังค์อยู่นะครับแล้วต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะแล้วก็ต้องมีการเปิดG-Wallet ด้วยดังนั้นเนี่ยฮะถ้ามันเป็นนอกเหนือจากนี้นะสาวจะเกิดมิจฉาชีพนะฮะวิธีการคือเมื่อเราเข้าแอปเป๋าตังแล้วนะครับมันจะมีแบนเนอร์ขึ้นนะครับเขียนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะวงเล็บ60/40นะครับแล้วก็แตะปุ่มนะฮะอ่านก่อนนะฮะอ่านก่อนนะครับแล้วก็เมื่ออ่านแล้วเนี่ยครับถ้าเรายอมรับนะก็ตกลงนะครับแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนนะครับทีนี้เมื่อยืนยันลงทะเบียนนะฮะการแจ้งผลการลงทะเบียนนะฮะจะผ่านการแจ้งเตือนบนแอปนะบนแอปนะฮะ
4: ครับผม
5: และ SMS ด้วยนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายท่านจะได้ไม่สับสนนะฮะแล้วเดี๋ยวดูว่ามิจฉาชีพมันจะอาศัยช่องโหว่จากตรงนี้ยังไงนะครับ
4: ครับ
5: ก็คือแจ้งผลลงทะเบียนผ่านนะครับการแจ้งเตือนบนแอปคือมีแอปมันจะแจ้งผ่านแอปเป่าตังค์แล้วก็ SMS ด้วยนะครับภายใน3วันนะฮะ3วันนะ
4: ครับผม
5: ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมันมีใครทักเข้ามาแล้วแบบมันเร็วกว่านี้นะหรือช้ากว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องดูนะฮะนะ
4: ครับ
5: ทีนี้การใช้สิทธิ์นะฮะจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet นะฮะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับการใช้สิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับไปจนถึง30กันยานะครับ
4: ครับ
5: ช่วงเวลาการใช้สิทธิ์นะฮะอันนี้ดูจากเว็บไทยรัฐนะฮะ 6:00 ถึง 17:00 นะแล้วก็สามารถตรวจประวัติการใช้สิทธิ์นะคงเหลือเนี่ยนะครับได้บนแอปเป๋าตังค์นะ
4: ครับ
5: อันนี้หลักการเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวจำลองดูซิว่าเนื้อข่าวที่มีการหลอกลวงเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันบอกไหมฮะว่าแจ้งยังไงมาผ่านอะไรมีขึ้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะ
4: ก็ทางมิจฉาชีพเนี่ยจะส่ง SMS มานะครับหรือทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อแล้วกดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวครับพี่ตรงเนี้ยอันนี้คือจุดอันตรายเลยคือกดลิงก์เข้าไปแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปเนี่ยเพื่อเขาจะได้เข้าถึงข้อมูลของเราได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เอาตัวข้อมูลเราเนี้ยไปหลอกเข้าหลอกลวงต่างๆเนี่ยครับหลอกเอาเงินได้ครับพี
5: ่โอเคจับประเด็นนะครับคือแอปไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยจะไม่ได้มีการโฆษณาฮะจะไม่มีการส่งนะ SMS นะฮะเข้ามาที่เครื่องลูกค้าก่อนนะฮะถ้าของจริงนะเมื่อกี้จำได้ไหมเล
4: ่
5: าให้ฟังแล้วของจริงคือต้องไปใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วต้องมี G-Wallet ด้วย
4: คร
5: ับ ซึ่งต้องหมายความว่าเราต้องไปแอปแต่ต้องไปอัปเดตนะฮะแอปเป๋าตังค์ให้มันเป็นแอปแอปพลิเคชันรุ่นล่าสุดก่อนนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันไม่ได้มีเรื่องของการส่ง SMS มาเพื่อโปรโมทก่อนนะฮะไม่มีนะฮะ
4: ครับ
5: คุณผู้ฟังที่ได้รับ SMS โดยที่ตัวเองยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับนะฮะอันเนี้ยแสดงว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: ครับ
5: นะฮะอยู่ดีๆได้ SMS นะนะแบบนี้ไม่มีนะฮะแต่ว่าส่วนที่อาจจะมีก็คือว่าเมื่อเรามีการลงทะเบียนผ่านกดแบนเนอร์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรามีการกดตกลงยอมรับไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีแจ้งนะเรื่องของการยืนยันการลงทะเบียนเนี่ยผ่าน SMS แล้วก็ผ่านการแจ้งเตือนบนแอปนะดังนั้นใครก็ตามที่ได้รับ SMS ก่อนนะโดยที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะนี่คือมิจฉาชีพนะฮะอันนี้ที่1 นะครับอันที่สองเมื่อกี้สแตมบอกว่ามันสร้างเพจปลอมนะหรือทักแชทไม่มีฮะก็ยืนยันอย่างเมื่อกี้พอเรารู้เรื่องจริงแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการใช้งานเนี่ยมันต้องลงทะเบียนแล้วมันต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ฮะมันจะไม่มีพาเราไปที่เพจนะถ้าเป็น Facebook เพจขึ้นมานี่ไม่ใช่แล้วนะฮะ
4: ครับ
5: ประเด็นหนึ่งคือมีใครทักแชทมาแล้วบอกว่าเปิดลงทะเบียนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเหมือนกันนะฮะจะเป็นทักแชทใน LINE หรือว่าทักแชทอินบ็อกซ์ผ่าน Facebook ก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้กรอกข้อมูลก็จะไม่มีอีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอะไรฮะมันลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ไงฮะ
4: อย่างเดียวเลย
5: อย่างเดียวเลยนะที่เราคุยกันเมื่อกี้เห็นไหมฮะเพราะงั้นอันนี้ดูให้ดีนะฮะจะไม่มีกรณีไหนละนะ ไม่มีการเปิดเพจทักแชทนะหรือ SMS ไปบอกก่อนนะไม่มีนะฮะถ้าที่เหลือเนี่ยเป็นของปลอมหมดนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นประมาณนี้
4: หรือถ้ามีลิงก์ส่งมาทาง SMS แล้วกดลิงก์เข้าไปเนี่ยมันจะพาไปถึงเพื่อนทาง LINE อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่
5: แน่นอนอันนี้มิจฉาชีพเพราะว่าของจริงคืออาจจะมี SMS ส่งเข้ามาเพื่อยืนยันการลงทะเบียนมันจะไม่มีลิงก์ต่อฮะไม่มีลิงก์อาจจะมีการข้อความเนาะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้เองนะครับอันนี้ดูจากข่าวก็คือมีข้อความเข้ามาแต่จะไม่มีลิงก์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้ามีลิงก์นะครับแนบมากับ SMS นะแล้วอ้างเรื่องไทยช่วยไทยพัดเนี่ยของปลอมนะอันนี้ยืนยันนะฮะเป็นมิจฉาชีพครับผม
4: และก็ถ้ามีเจ้าหน้าที่หน่วยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาขอ OTP อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อันนี้ก็คือมิจฉาชีพแน่นอนใช่ไหมครับพี่
5: มิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่าปกติคือเราต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เนาะมันก็มีการให้ข้อมูลในนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะมีบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าบอกว่าเป็นพนักงานแบงค์แล้วมาขอเลขบัตรขอวันเกิดขอพิน OTP นะไม่มีฮะถ้ามี
4: คร
5: ับอันนี้มิจฉาชีพหรือแม้แต่โทรศัพท
4: ์
5: เข้ามานะครับเพื่อบอกว่าเป็นพนักงานหรือตัวแทนของโครงการก็ไม่มีนะฮะเราจะคุยกับเขาได้คือผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ช่องทางอื่นเป็นมิจฉาชีพทั้งหมด
4: ครับผมก็โครงการนี้ไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับก็ลงอย่างที่พี่เรียนที่บอกเลยลงผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้ามีคนติดต่อมาหรืออะไรมาเนี่ยเราไม่ให้เด็ดขาดนะครับหรือว่ามีลิงก์ส่งมาทาง SMS เนี่ยก็อย่าไปกดเด็ดขาดนะครับผมอันนี้ก็สำหรับข่าวไทยช่วยไทยพาร์ทเนอร์ที่เนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะซึ่งจะหมดมันหมดแล้วล่ะถ้าณวันที่รายการออกวันนี้นะครับ
5: ฮะถึงวันที่29นะครับเป
4: ิ
5: ดให้ลงทะเบียนครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาถึงวันที่29นะครับระหว่างเวลา6โมงเช้านะถึง4ทุ่มนะฮะก็เรียกว่าปิดให้ลงทะเบียนสุดท้ายคือวันที่29นะครับอีกพรุ่งนี้นะถึงพรุ่งนี้นะ
4: ครับ
5: พรุ่งนี้คือวันที่เราอัดรายการเนี่ยนะครับ
4: ครับ
5: นี่วันที่28นะครับ
4: ครับผมแล้วอีกประเด็นหนึ่งข่าวรอบสัปดาห์ครับพี่แอนดี้ครับคือมีก๊องขออภัยครับมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับดีเฟควิดีโอคอลหลอกลวงเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่เอกชนด้วยปลอมเป็นผู้ใหญ่ปลอมเป็นเจ้านายแล้วก็โทรมาหรือว่าติดต่อทางลูกน้องให้โอนเงินเข้าบัญชีนั้นๆครับพี่อันนี้คือมันเป็นกลโกงแบบใหม่ไหมมีรูปแบบใหม่ไหม
5: โทรเข้ามาแล้วหมายถึงอ้างนะว่าเป็นผู้ใหญ่เหรอ
4: ครับ
5: ใช่ครับลักษณะก็เป็นการโทรเข้ามาถูกไหมแล้วก็ได้รับเสียงข้อความเสียง
4: ใช่
5: ประมาณไม่ใช่
4: เสียง
5: หรือว่าเป็นการปลอมหน้าตาด้วย
4: ปลอมหน้าตาด้วยครับเสียงก็มีเหมือนกันทั้งสองแบบเลย
5: หรอโอเคอันนี้อาจจะเรื่องของการปลอมหน้าตาแล้วมาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะฮะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เพราะว่ามันคืออย่างนี้ดีเฟกต์เนี่ยโดยปกติคือเวลาปลอมเนี่ยนะครับก็จะปลอมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะที่ไม่ได้เป็นความรู้จักกันแต่การถ้าเกิดการขอยืมเงินเนี่ยแล้วเราปลอมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วอยู่ดีเราไปยืมคนอื่นนี่แปลกนะปกติมันต้องมีความสัมพันธ์กันนะเป็นคนที่ทำงานเป็นญาติพี่น้องอย่างเงี้ยอย่างนี้คือมันน่าจะเป็นสตอรี่แบบนี้มากกว่านะครับในการที่จะปลอมโดยใช้หน้าแล้วเป็นดีเฟกแล้วไปขอยืมเงินนี่อันนี้พี่ไม่มั่นใจนะฮะว่าแหล่งข้อมูลมันเป็นยังไงหรือถูกต้องไหมนะครับแต่ว่าในกรณี แรกก่อนนะครับในเรื่องของการใช้เสียงอันนี้มีนะอันนี้มีนะครับที่ผ่านมามีก็มีเรื่องราวที่คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ส่วนของพี่ได้ได้รับฟังหรือว่ามีการคอนซัลท์เนี่ยหลายเคสตัวเองก็เคยโดนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่มิจฉาชีพเนี่ยนะครับใช้เบอร์แปลกนี่ต้องย้ำก่อน
4: ใช้เบอร์แปลกใช่ไหม
5: ใช้เบอร์แปลกไม่ใช่เรียกว่าแปลกเบอร์ใหม่นะเป็นเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์เพื่อนเราหรือญาติพี่น้องที่เขาอ้างถึงนะครับแล้วเขาก็จะโทรมาโดยใช้ชื่อนะเป็นชื่อคนที่เรารู้จักเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนเก่านะนี่มีอยู่สองแบบที่เห็นเยอะๆนะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนเก่านะครับบางทีก็เป็นคนในครอบครัวเป็นลูกสาวเป็นหลานอย่างเงี้ยอันเนี้ยเจอบ่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่โทรเข้ามาเนี่ยโทรไปที่ผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็มีการอ้างเหตุผลต่างๆนานาอยู่โรงพยาบาลนะครับหรือว่ามีเรื่องของการจ่ายค่าปรับนะนู่นนี่นั่นแล้วก็พอดีตอนนี้ไม่ได้เอาเงินติดตัวมานะครับก็โทรศัพท์เข้ามาบอกโดยใช้เบอร์ใหม่นะซึ่งโดยปกตินะให้คิดถึงในเรื่องความเป็นจริงเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราติดต่อกับพวกญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับเราอาจจะเมมเบอร์ไว้ถูกไหมฮะเมมเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ขึ้นเช่นสแตมป์โทรขึ้นมามันก็ขึ้นที่เครื่องพี่ว่าสแตมป์นะเราก็รู้ว่าเป็นสแตมป์นะวันนี้คืนดีเป็นโทรเข้ามาบอกว่าเป็นสแตมป์พี่เอกสแตมป์เองสแตมป์ตอนนี้อยู่โรงพักพอดีปรากฏว่าพอดีไม่ได้เอาเงินมาแล้วก็โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหมดนะอาจจะต้องจ่ายค่าปรับช่วยโอนเงินมาหน่อยปรากฏว่าเป็นสแตมป์ที่เป็นเบอร์ใหม
4: ่ครับ
5: สแตมป์ก็จะกุเรื่องขึ้นมานะก็บอกว่าตอนนี้ต้องการเงินนู่นนี่นั่นส่วนเบอร์เนี่ยพอดียืมของคนอื่นโทรมาเห็นไหม
4: ว่าครับ
5: ตอรี่นะครับซึ่งโดยแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรารู้จักใครเนี่ยเขาก็จะมักจะใช้เบอร์โทรเขาถูกไหม
4: ครับ
5: แต่สิ่งที่เหยื่อเนี่ยไม่ได้สังเกตหรือว่า เหยื่อทุกรายเนี่ยนะครับไม่ได้สังเกตคือความจริงแล้วเนี่ยมิจฉาชีพในรูปแบบลักษณะนี้ครับจะถูกนะครับคนร้ายเนี่ยนะครับหรือมิจฉาชีพเนี่ยนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นเบอร์ใหม่ก็ไม่แปลกหรอกคือเป็นเบอร์ที่ไม่ได้มีเมมอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแล้วก็ทำสตอรี่ขึ้นมาอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับทีนี้ประเด็นมันคือถามว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับมิจฉาชีพเนี่ยได้ใช้ AI ไหมได้การเมย์ปลอมเสียงไหมก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะที่เท่าที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเหยื่อมักคิดว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะครับอาจจะเรียนเสียงหรือใช้เครื่องมือในการเรียนเสียงนะครับว่าอ้างว่าเป็นคนนี้เป็นญาติพี่น้องนี่นั่นเนี่ยแต่จากการได้พูดคุยหลายคนแล้วเนี่ยครับอันนี้ส่วนตัวพี่เลยนะ
4: ครับ
5: ฟังส่วนตัวผมเองนะฮะก็ผมมองว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่อง AI หรอกนะครับแต่มันจะเป็นความเข้าใจของเหยื่อเองนะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนนั้นเพราะว่าเคยเจอตัวเอง2เคสนะครับเพื่อนโทรศัพท์กลับมาแต่ว่าผ่านเหตุการณ์มา 2-3 วันแล้วคือมีคนบอกว่าเป็นเราเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนร่วมรุ่นฮะแล้วก็บอกว่าขอยืมเงินนะฮะก็ให้ผลนู่นนี่นั่นไปนะครับแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยก็สงสัยแต่ก็แบบว่าก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่เรานะเพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่น่าจะขอยืมเงินนะไม่ได้รวยนะแต่ว่าคงไม่กล้าไปขอยืมใครเหมือนกันนะครับเพื่อนเราก็เลยเหมือนกับอ้างนู่นอ้างนี่ไปแล้วก็วางสายนะครับได้รับ2สายนะเวลาห่างกัน 2-3 วันนะเพื่อนโทรบอกแล้วเพื่อนก็โทรมาเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาอะรู้สึกว่าเสียงมันแหบเกินไปนะแล้วพอคุยกับคนนั้นเนี่ยที่อ้างว่าเป็นเราเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเขาป่วยไม่ค่อยสบายนะเสียงก็เลยแหบๆหน่อยซึ่งจริงๆแล้วเสียงเล็กๆแหบๆหน่อยก็คล้ายๆเสียงเราแหละแต่ปรากฏว่าเพื่อนจับพิรุธได้รู้สึกนะก็เลยตัดสินใจไม่โอนวันนี้ก็เลยโทรศัพท์มาถามเราน ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรานะครับเจอใกล้ๆกัน2เคสเลยเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนเสียงหรือการที่เขาใช้เครื่องมือพิเศษหรือ AI แต่ว่าเหยื่อทุกคนเนี่ยมักเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วพอเวลาผ่านไปแล้วมาให้การตำรวจอ่ะก็จะมักจะพูดคำว่าเป็นเสียงของลูกเป็นเสียงของญาตินะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเข้าใจไปตอนนั้นไงนะจากเรื่องราวต่างๆที่เขาเมคขึ้นเนี่ยตัวเหยื่อเองเนี่ยนะจะมีความรู้สึกว่านั่นน่ะคือคนคนนั้นจริงมันถึงได้มีการตัดสินใจโอนไงฮะนี่จริงๆเป็นอย่างนี้นะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปลอมหรือใช้เครื่องมือนะครับแต่จะเป็นลักษณะของการที่เรามีความเข้าใจตรงนี้มันถึงทำให้เป็นการโอนนะครับ เรื่องนี้ทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าหลายเคสที่เขามีการอัดเสียงนะครับแล้วก็แบบมาเผยแพร่บน TikTok ตรงนี้นั่นมาแชร์เนี่ยปรากฏว่าพอเขาฟังดีๆเนี่ยนะครับที่บางทีอ้างว่าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยฟังดีๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะพอมาฟังด้วยกันแล้วแต่ว่าเวลาพอคนมันโทรศัพท์อ่ะบางทีมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ขนาดแบบไปจำเสียงหรือไปแบบต้องจับผิดขนาดนั้นบางครั้งก็บางทีเสียงด้วยข้อจำกัดที่มันไม่ได้เห็นหน้าเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ซีเรียสมากนักก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะมันสิ่งที่อยากจะเตือนผู้ฟังนะสแตมป์นะ
4: ครับ
5: คุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อเวลาลักษณะของการหลอกด้วยเสียงทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะตั้งสติให้ดีก่อน
4: อันนี้สำคัญครับ
5: แล้วนะเพิ่งไปพอดีไปบรรยายให้ผู้สูงอายุแถวใกล้ๆบ้านนะฮะพอดีท่านก็โดนหลอกแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็เหมือนที่เราเล่าเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็มีสตินะคือโทรศัพท์กลับไปที่หลานนะฮะที่มาขอยืมเงินเนี่ยนะครับแล้วทำถูกด้วยคือโทรศัพท์กลับไปที่เบอร์ที่หลานเนี่ยคือคิดถูกแล้วแต่ปรากฏโชคร้ายนะฮะคือตอนนั้นหลานไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่าเกรงใจคือเหมือนสงสารหลานอ่ะกลัวหลานจะเดือดร้อนนะ
4: ครับ
5: ก็โอนเงินไปให้ 20,000 บาท
4: 20,000 ครับ
5: 20,000 บาทแล้วก็หลังจากที่ติดต่อหลานได้แล้วก็รับรู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพนะอันนี้คือ 20,000 สําหรับคุณป้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนนักเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีอันจะกินแต่ว่าหลายๆคนเนี่ย 20,000 นี่อาจจะเป็นทั้งชีวิต
4: แต่ละคนไม่เท่ากัน
5: ไม่เท่ากัน
4: ครับ
5: ประมาณ
4: เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆนะครับคือนอกเหนือจากการที่โทรมาบางทีมันอาจจะพะวงได้นะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วทำให้คนที่รับสายอ่ะอาจจะตกใจด้วยแล้วก็ไม่ได้สังเกตเสียงนั้นจริงๆว่าเป็นอีกฝั่งเป็นโทรมาตัวจริงโทรมาหรือเปล่าใช่ไหมครับอันอย่างเช่นในกรณีสมมติถ้าผมอยู่โรงพักหรือแบบว่าโทรมาบอกว่าเนี่ยอยู่โรงพักใช้เบอร์คนอื่นโทรมาเพราะโทรศัพท์ถูกยึดหรืออะไรก็แล้วแต่โทรหาพี่แอนดี้อะไรเงี้ยนะหรือว่าโทรหาใครก็แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถรู้ได้นะว่าเออมันเป็นเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลายทางที่รับโทรศัพท์เนี่ยต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็อย่าเชื่อแบบ 100% ใช่ไหมครับ
5: อาจจะต้องถามละเอียดนิดนึงนะฮะในความเป็นจริงก็มีสิทธิ์แต่ว่า มันเล่นกับใจอ่ะนะบางทีสมมุติสแตมเดือดร้อนอยู่เงี้ยพี่ก็เฮ้ยสแตมแล้วพี่ก็จะไปให้สแตมเล่านู่นนี่อาจจะอันนี้ต้องยอมรับนะต้องอาจจะเป็นกติกากลางแล้วกันว่าถือว่าณปัจจุบันนี้มันมีวิธีการในการหลอกลวงแบบนี้นะครับก
4: ็
5: ต่างคนก็ต่างที่จะระมัดระวังตัวมากขึ้นนะก็อยากให้กำลังใจทุกคนอ่ะอยากรู้ว่าบางครั้งในสถานการณ์จริงมันยากถูกไหมเราก็รู้สึกว่าให้เราสงสารเขามันต้องเล่นหน่อยเนี้ยนี่แต่มันก็คือวิธีของมิจฉาชีพเช่นเดียวกัน
4: นะครับผมนอกจากนี้ที่ผมเอาข่าวนี้มาพูดเพราะว่านอกจากที่จะดีเฟกแล้วคุยหลอกเงินหรืออะไรแล้วแต่มันมีกรณีที่ปลอมตัวเป็นหัวหน้าโทรหาลูกน้องอย่างเงี้ยครับพี่แล้วก็หลอกให้ลูกน้องส่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในออฟฟิศหรือว่าหน่วยข้าราชการเองเนี่ยมาให้ตัวมิจฉาชีพในกรณีนี้มีเหมือนกันใช่ไหมครับพี่แอนดี้
5: ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับก็คือตัวมิจฉาชีพเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเนาะ
4: คือ
5: เขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวิธีการพวกนี้มิจฉาชีพเนี่ยเขามองทาร์เก็ตนะหมายความว่าเขาตั้งแต่แรกแล้วนะว่าคนที่เขาจะติดต่อด้วยหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นว่าที่เหยื่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นใครทำงานอะไรเขาศึกษาก่
4: อ
5: นนะครับเขาก็จะดูความสัมพันธ์ซึ่งถ้าเกิดสมมติใครมีเพื่อนใน Facebook แล้วแบบมีการโพสต์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการทำงานนะครับมีเพื่อนคนนี้เป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเนี่ยตัวมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะศึกษาจนเขารู้ว่าเอ๊ะมันต้องทำยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเขาได้ข้อมูลส่วนตัวมานะฮะหรือเบอร์โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเ
4: ม
5: คสตอรี่ว่าเขาเนี่ยคือใครนะ
4: ครับ
5: จากนั้นก็จะใช้วิธีการหลอกเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือว่าเพื่อเป็นเรื่องของการหลอกให้มีการโอนเงินเกิดขึ้นเรื่องนี้สอนอะไรครับที่แซมก็คือจะบอกว่าการที่เราเปิดเผยข้อมูลนะครับบนโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยครับถ่ายไลฟ์สไตล์ถ่ายชีวิต วันนี้ไปกินเลี้ยงวันนี้ไปเอาติ้งนะไปทําบุญบ้านนะครับกลับมาที่ทํางานจัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับเป็นข้าราชการใส่เครื่องแบบมีป้ายชื่อ
4: ครับ
5: นะหรือบางทีไปอบรมโชว์ชื่อโชว์บัตรนะบัตรอบรมบัตรพนักงานนะฮะถ่ายรถนะแบบรถสวย
4: ทะเบียน
5: รถดีๆขับอ่ะโชว์ป้ายทะเบียนนะรุ่นยี่ห้อต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะถูกมิจฉาชีพเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ที่หลังได้นะมิจฉาชีพก็ชอบเลย
4: โอเคเพราะฉะนั้นนี่ต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเองหรือความเชื่อใจเนาะบางทีคนที่โดนหลอกเนี่ยเขาไม่อยากโดนหลอกหรอกแต่ว่าด้วยเสี้ยววินาทีเนี่ยเราเผลอใจกับมันไปเนี่ยเราก็อาจจะโดนมิจฉาชีพเล่นงานได้ใช่ไหมครับพี่
5: ใช่ฮะก็คือต้องบอกก่อนคนยิ่งเป็นคนโซเชียลอ่ะคนที่ใช้ประโยชน์จากเรื่องโซเชียลมีเดียต้องโพสกิจกรรมในชีวิตนะหรือมีเพื่อนฝูงในโซเชียลมีเดียเยอะก็จะเป็นคนที่มีโอกาสนะที่จะถูกมิจฉาชีพในการหลอกลวงง่ายขึ้นนะหรือการเปิดโปรไฟล์เป็นพับลิกนะเป็นสาธารณะนะครับใครก็เข้าถึงได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการหลอกนะแล้วก็เท่าที่พี่ได้สัมผัสเนี่ยนะครับบรรดากลุ่มผู้ฟังที่มีโอกาสได้เจอกันเนี่ยนะครับจะบอกว่าคนเรียกว่าน่าจะเกือบทุกคนเลยนะที่เคยถูกมิจฉาชีพหลอกแต่อาจจะหลอกไม่สำเร็จก็มีนะคือการแบบเหมือนทักเข้ามาเพื่ ทำงานหรือทักเรื่องของการหลอกให้รักเนี่ยนะครับเป็น
4: หลอกให้รัก
5: วายที่หลอกให้รักเนี่ยฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยตัวมิจฉาชีพนะหรือคนร้ายเนี่ยเป็นการทักมาที่โปรไฟล์ของเหยื่อที่มีลักษณะเป็นการเปิดเผยหรือเป็นข้อมูลเปิดข้อมูลสาธารณะทั้งสิ้นเลยนะฮะเห็นไหมเพราะว่าเขาดูก่อนคือใคร
4: คร
5: ับเสร็จแล้วพอดูเสร็จปั๊บอ่ะเล็งแล้วคนนี้น่าจะพอไปไหวนะครับอย่างเช่นพี่วูดดี้เนี่ยนะคู่หูผมคนเก่านะคู่หูเราเนี่ยนะฮะ
4: ค
5: นเก่าเนี่ยมีสาวๆทักมาแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะทักแล้วมาคุยกับพี่ก่อนหมายถึงว่าบอกพี่ว่ามีสาวทักมาแล้วเขาก็จะแอบมีความหวังเล็กๆนะแต่แกหลังจากแกจัดรายการไปเรื่อยๆเนี่ยแกก็ทำใจแล้วไม่ใช่นะฮะแล้วก็มีบางรายนะต้องบอกเล่าให้สแตมกับคุณผู้ฟังฟังคือบางรายเนี่ยฮะมีการทักแล้วไปคุยกับผู้จัดรายการ
4: อ่า
5: ถึงพิธีกรของสมทนะประมาณเกือบ20กว่าคนเนี่ย
4: เกือบ20กว่าคนนะ
5: ใช่พี่ไปดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เขาแอดเป็นเฟรนแล้วก็แอดไลน์ไปนะเพราะหน้าตาคือหน้าคุยมากนะ
4: ครับ
5: แล้วก็เป็นนักจัดรายการหลายๆคนก็มีชื่อเสียงนะฮะคือ
4: ค
5: อันนี้ตรงนั้นเลยแล้วก็พี่วูดดี้เขาบอกว่าให้พี่ดูหน่อยนะพี่ก็เลยต้องจัดหน่อยก็คือหลอกเข้าไปเนี่ยเป็นอีกคนนึงแล้วก
4: ็
5: พูดคุยให้นะก็ไปใช้เวลาไม่นานก็รู้แล้วว่ามีฉาชีพแน่นอนนะพี่วุฒิเขาก็ไปเตือนคนที่เกี่ยวข้อง ประมาณนี
4: ้โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วน่าระมัดระวังมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันที่เบรกที่2ครับผม
3: Inside Cyber โดย Andy Liu Chill IT และ Stem ทิติวัฒน์
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5:00 ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
4: กลับมาสู่เบรกที่2กับรายการ Insight Cyber ครับยังอยู่กับผมสแตนทิติวัฒน์แล้วก็ยังอยู่กับพี่แอนดี้หลิว CYT ครับผมก็มาต่อในช่วงที่2นะครับมันมีเรื่องของเพจตำรวจไซเบอร์ปลอมครับซ้ำเติมเหยื่อรอบ2นะครับคือประชาชนเนี่ยที่โดนหลอกเงินไปแล้วนะครับก็จะหาทางแจ้งความหรืออยากจะแจ้งตำรวจนะครับดันไปเจอแอดโฆษณา Facebook ฟอร์มครับที่อ้างว่าเป็นตำรวจไซเบอร์หรือศูนย์ชื่อเหลือทางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็โดนหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมแบบซ้ำซ้อนนะครับพี่แอนดี้อย่างนี้มันมีจริงใช่ไหมครับ
5: นะมีจริงแล้วก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ามิจฉาชีพได้อาศัยกลไกนะครับสมองหลักหรือว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าอัลกอริทึมนะอาจจะเป็นสมองหลักของโซเชียลมีเดียในการทำงานเนี่ยนะครับเพื่อในการหลอกลวงของเหยื่อในการหลอกลวงเหยื่อเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะมันคือเป็นเครื่องสะท้อนว่านี่คือความจริงความจริงที่ว่าคืออะไรนะอันนี้เรียนรู้ฟังนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาตอนที่เราอยากทำอะไรบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราก็อาจจะมักที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลนะครับหรือมีการถ่ายภาพนะไปเปิดแมปนะหรืออาจจะมีการพูดคุยกันนะครับกับเพื่อนข้างๆนี่แหละนะครับแล้วก็สิ่งที่เราหลายๆคนแบบ Amazing มากก็คือเมื่อเราไปใช้โซเชียลมีเดียแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราสนใจหรือเราคุยเมื่อกี้นะมันอยู่ในหน้าจอเรานะถูกไหมฮะอันนี้แต้มเคยเห็นเนาะ
4: ครับเคยเห็นครับ
5: คุณผู้ฟังหลายคนก็คงเคยเห็นนะครับอันนั้นเป็นผลพวงจากเทคนิคของโซเชียลมีเดียคือมีการส่งสิ่งที่เราต้องการนะไอ้สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตรอบตัวเราก็คือเราผ่านเสียงผ่านภาพผ่านการค้นหาของเราซึ่งตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถที่จะนำมาส่วนนี้เข้าไปแล้วก็ทำให้แสดงผลซึ่งผลลัพธ์ก็คืออะไรทำไมเราถึงได้เห็นสิ่งที่เราต้องการพอเราเห็นสิ่งที่ต้องการแล้วเรารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกอยากใช้แพลตฟอร์มต่อถูกไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการพอดีเช่นสมมติพี่อยากวิ่งใช่ไหมพี่อาจจะอยากวิ่งพี่อาจจะเคยค้นหาพวกนาฬิกาสมาร์ทวอท
4: ครับ
5: หรืออาจจะคุยกับเพื่อนสักพักหนึ่งนะไม่นานก็มีนาฬิกาสมาร์ทวอทขึ้นมาเรื่อยๆก็หมายความว่าพอเราเห็นเราก็อยากกดดูแล้วเราก็อาจจะอยากซื้อใช่ไหมครับมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงขายนาฬิกาได้นะคนที่เป็นเจ้าของนาฬิกาเนี่ยนะครับบริษัทต่างๆก็ไปลงโฆษณานะครับผ่านพวกแพลตฟอร์มต่างๆไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ว่าถ้าเอ่ยชื่อก็ชัดๆแหละนะก็เสียเงินในการที่ทำให้คอนเทนต์ตัวเองเนี่ยมาปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือของเรา
4: ครับ
5: แบบนี้นะซึ่งอาจจะปรากฏไปสักวัน2วัน3 4แล้วแต่คนบางคน แค่เห็นโพสต์เดียวก็ตัดสินใจซื้อนะแต่นั่นแหละทำให้การโฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเพราะว่ามันตรงใจกับสิ่งที่ที่เราต้องการถูกไหมฮะทีนี้มิจฉาชีพรู้วิธีนี
4: ้
5: นะครับก็อย่างสแตมป์ไปดูข่าวได้เลยหลอกทำงานนะครับหลอกลงทุนเนี่ยชัดเจนเลยก
4: ็
5: คือมันเกิดจากตัวเหยื่อเนี่ยนะครับทำกิจวัตรประจำวันแบบเรานี่แหละมีการพูดคุยมีการค้นหาข้อมูลมีการนู่นนั่นนี่นั่นทำให้แอดโฆษณาขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวฮะว่านี่คือแอดโฆษณาของมิจฉาชีพนะฮะเพราะมิจฉาชีพมันฉลาดไงมันมองแล้วว่าทำยังไงให้คอนเทนต์ของมันเนี่ยไปปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือซึ่งมันหมายความว่าถ้าเป็นพ่อค้าดีๆอ่ะที่ขายนาฬิกาก็ยังขายได้เลยโดยการจ่ายเงินให้มันปรากฏที่เครื่องของลูกค้าทีนี้มิจฉาชีพทำเหมือนกันนะอยากได้นาฬิกาเหรอก็สมาร์ทวอทช์เหมือนกันนะอาจจะเป็นการ์มินแต่เป็นการ์มินแบบของปลอ
4: ม
5: ก็ส่งภาพคอนเทนต์ที่ก็ดีทุกอย่างแต่ราคาถูกกว่
4: า
5: ปรากฏว่ามีการ์มินจริงด้วยแต่มีการ์มินปลอมแต่ราคาถูกกว่าครึ่งนึงหรือไม่ก็ซื้อ1แถม1ถามว่าเมื่อเราเห็นเราจะเลือกซื้ออะไร
4: ก็ต้องซื้อที่ราคาถูกกว่า
5: ใช่นั่นแหละครับนี่คือวิธีการของมิจฉาชีพดังนั้นตอนนี้ฮะเป็นแบบนี้ทั้งหมดก็คือมิจฉาชีพเนี่ยนะครับหลอกสมมุติว่าเราโดนผ่านเฟซแล้วเราอยากลงทุนเราก็จะเจอคอนเทนต์กลต. คอนเทนต์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วก็มีหุ้นแล้วก็มีเรื่องของการสอนเรียนรู้เรื่องการเทรดจากนั้นพอเราคลิกเข้าไปนะครับมิจฉาชีพก็สอนเราจนกระทั่งเราตัดสินใจลงทุนกับเขาซึ่งจริงคือมิจฉาชีพ
4: อ
5: ่ะเสียไป 50,000 แล้วนะพอเสีย 50,000 เสร็จทำไงฮะวันนี้โอ๊ยโดนไป 50,000 พอรู้ตัวแล้วโดนมิจฉาชีพแน่นอนทำไงฮะโอ๊ยโดนแล้วหาฮะเหมือนเดิมหาวิธีแจ้งความออนไลน์หาที่ปรึกษากฎหมายคดีเทคโนโลยีแล้วทีนี้คอนเทนต์ที่ว่ามาคือคอนเทนต์ใครฮะ
4: ก็ของมิจฉาชีพที่
5: เดิมมิจฉาชีพเหมือนเดิมเพราะมิจฉาชีพรู้วิธียิงแอดเข้ามาก็จะโดน2รอบนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน
4: ซึ่งสมมติถ้าผมโดนสิ่งแรกที่ผมควรทำคือตั้งสติ
5: โดนรอบแรกหรือว่าโดนรอบสอง
4: โดนรอบแรกครับพี่
5: โดนรอบแรกส่วนใหญ่จะรู้เมื่อมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นโอนเงินไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้ดอกเบี้ยนะแล
4: ้
5: วก็ทางนู้นก็ถ่วงเวลาดอกไม่ได้ระบบเสียมีปัญหาต้องมีการโอนเงินเพิ่ม
4: ครับ
5: ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่หรือตอนนี้ระบบติดขัดนะมันมีค่าธรรมเนียมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อน
4: ครับ
5: นะเป็นสเต็ปนู่นนั่นคือมันจะดึงเอาเงินออกจากกระเป๋าเราให้มากที่สุดอ่ะนะสุดท้ายเราไม่ได้เงินสักทีนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโดนหลอกพอไปถามเพื่อนยืนยันแล้วว่าอันนี้คือถูกหลอกมันรอบแรกเนี่ยการถูกหลอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เร็วหรอกนะกว่าจะตั้งสติต้องบอกก่อนเราจะยังมีความหวังอยู่ตลอดเวลา
4: ครับ
5: ว่าเราได้เงิน
4: เราจะได้เงิน
5: มันถึงได้เสียเงินไปเรื่อยๆไงนะก็เราก็จะเริ่มรู้สึกหลังจากนั้นเนี่ยฮะพอเราเริ่มรู้ตัวเนี่ยเงินมันก็จะสูญเสียไประดับหนึ่งแล้วอาจจะมีการโอนมากกว่า1ครั้งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
4: ครับ
5: นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเสียดายเรารู้สึกว่าเราอยากได้คืนเราเลยต้องโอนหรือทำตามเงื่อนไขที่เขาเสนอมาว่าเดี๋ยวโอนถึงยอดนี้นะครับหรือว่าจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวระบบก็จะอนุญาตให้มีการโอนนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าถูกหลอกเขาเนี่ยนะครับสติที่สแตมพูดเป็นเรื่องสำคัญมากอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องตั้งสติแหละนะฮะไอ้ตั้งสติเนี่ยแล้วควรทำยังไงนะครับที่ดีที่สุดคือจริงต้องรีบดูเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับก็คือถ้าเงินมันยังอยู่ในระบบนะแต่จริงๆแล้วมันแทบจะไปแล้วแหละนะครับก็คือถ้าเรามีการโอนเงินไปที่คนร้ายเนี่ยคนร้ายมักจะมีการถ่ายเทเงินไปยังบัญชีที่2ที่3ที่4แล้วล่ะนะฮะหรือเอาเงินออกไป
4: เร็วเลยใช่มั้ยพี
5: ่เร็วจริงค่อนข้างเร็วนะแต่ก็ยังโชคดีมีบางเคสก็ยังเงินอาจจะไปอยู่ที่บัญชีที่2ที่3ที่4อยู่อาจจะยังไม่ได้ออกไปทั้งหมดนะครับก็อายัดได้นะฮะวิธีการคือโทรศัพท์ไป1441จะเป็นช่องทางที่ดี1441นะครับ1441อาจจะเป็นช่องทางที่ดีสุดตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเฉพาะแบงค์ตัวเองนะครับมันจะมีการประสานงานไปยังแบงค์ที่2ที่3ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะงั้นโอกาสในการที่จะอายัดเงินมันมีดีกว่า
4: ครับ
5: นะอันนี้คือประเด็นที่1นะคือพอตั้งสติเสร็จเราก็ต้องพยายามรีบแจ้งความผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ1441อันนี้ คือเชียร์นะครับ
4: อีกทีหนึ่ง
5: พอหลังจากอันนี้บัญชีได้แล้วนะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ควรทำนะคือถ้าทำตรงนี้มันจะไม่โดนหลอกซ้ำสองเพราะว่าเดี๋ยว141เขาจะบอกว่าเดี๋ยวไปแจ้งความตอนนี้มีเลขคดีแล้วนะคือมีการลงเลขไว้แล้วเดี๋ยวสามารถนัดหมายไปที่โรงพักใกล้บ้านนะครับ
4: จะบอกขั้นตอนต่อไปให้ใช่ไหมครับพี่
5: เขาจะแนะนำขั้นตอนต่อไปให้เขาจะมีเลขคดีขึ้นมานะครับซึ่งทำให้ถ้าเราเดินตามเนี้ยนะครับมันโอกาสมันก็จะมีโอกาสที่อาจจะได้เงินคืนนะ
4: ครับ
5: หรือว่าที่อาจจะผู้ร้ายอาจจะถูกจับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนี้สินะมันไม่เป็นอย่างนี้มันคืออะไรพอแจ้งความแล้วนะ
4: ครับ
5: บางทีเราร้อนใจแล้วบางทีเราร้อนใจอาจจะไม่ได้แจ้งความก็ได้นะหรือแจ้งความแล้วก็ได้แต่ว่าเราร้อนใจสมมติกรณีเราไม่ยังไม่ได้แจ้งความเลยเราร้อนใจเราจะทำไงฮะ
4: ก็โทรหากลับไปที่มิจฉาชีพ
5: เราอาจไม่ใช่เราอาจจะนี่เราอาจจะเข้าไปหาในออนไลน์ว่าทำยังไงได้เงินคืน
4: โอ้วันนี้ก็จะวนกลับมาเข้าสู่มิจฉาชีพ
5: ถูกต้องทำไงได้เงินคืนหรือจะแจ้งความออนไลน์ยังไงมีใครเป็นที่ปรึกษาได้บ้างพอเรากดค้นหาเกิดอะไรขึ้นนะมาแล้วฮะ
4: มาเลยครับ
5: ออกมาแล้วฮะมิจฉาชีพยิงโฆษณาผ่านแอดซึ่งเหมือนกับตอนที่เราโดนครั้งแรกเลยแต่ครั้งแรกเราอาจจะโดนหลอกลงทุนหลอกทำงานแต่ครั้งนี้คือหลอกเรื่องของรับแจ้งความก็แต่พอเราทักไปครั้งนี้มาแล้วมิจฉาชีพยิ้มเลยฮะมาอีกแล้วคนเดิมด้วยเผลอๆเป็นคนเดิมก็มีนะเมื่อกี้เพิ่งหลอกมาครั้งนี้มาอีกแล้วเมื่อกี้โดนไป50,000เดี๋ยวมีค่าธรรมเนียมเอ๊ะเสียหายเท่าไหร่ซึ่งมิจฉาชีพอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยนะ
4: ครับ
5: ทุกคนเนี้ยเสียหายไปแล้ว50,000อ๋อถ้า50,000เนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมในการติดตามอยู่ 10% นะ 5,000 บาทอย่างเงี้ยนะฮะก็โดนอีกก้อนหนึ่งประมาณนี
4: ้ซึ่งทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีวิธีแจ้งคือสามารถทักไปแจ้งในเพจ Facebook หนึ่งได้ไหมครับ
5: จริงๆเขาเปิดช่องทาง
4: หลัก
5: เป็น1441นะครับต้องบอกว่าความเสี่ยงของการที่เราไปทักในเพจหลักเขามีเพจอยู
4: ่ครับ
5: เขามีเพจอยู่แต่ว่าเพจเนี่ยไม่ใช่ช่องทางการรับแจ้งนะครับเพจของเขาเนี่ยจะเป็นช่องทางการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์
4: นะคือโทรศัพท์เท่านั้นใช่ไหม
5: คือโทรศัพท์ใช่ฮะคือตำรวจไซเบอร์หรือบช.สอท.นะเขาจะมีเพจนะคนตามอยู่ประมาณ400,000กว่านะเกือบ500,000
4: ครับ
5: อันเนี้ยจะเป็นเพจนะซึ่งเพจของตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะแนะนำเทคนิควิธีการนะการป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยนะครับเยอะนะครับก็จะไม่ได้เป็นลักษณะที่เอาเพจไว้แจ้งความนะช่องทางที่ออนไลน์ในการแจ้งความที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆคือไปที่ไทยโพลิสออนไลน
4: ์อ๋อครับ
5: ไปที่เว็บไซต์นะไทยโพลิสออนไลน์
4: ครับ
5: ครับอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ1441
4: ก็อันนี้ก็คือถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็คือทำอย่างที่พี่อันนี้บอกได้เลยหรือถ้าสะดวกก็แจ้งความที่โรงพักก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมพี่ไปโรงพักแจ้งความเลย
5: ได้แต่ว่าแนะนำว่าโทรไป1441ก่อนเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องเฉพาะทางที่เราต้องการให้มีการอายัดบัญชีก่อนนะครับเพราะงั้นถ้าโทรไป1441ก่อนเนี่ยมันจะดีในแง่ของเรื่องของการจัดการบัญชีมันมีการอายัดได
4: ้
5: ถ้าไปแจ้งความที่โรงพักมันอาจจะไม่ทันนะ
4: ครับผมมาที่อีกประเด็นหนึ่งครับพี่แอนดี้มีการหลอกทำงานออนไลน์สำรองทุนยิงแอดตอนนี้กำลังระบาดในกลุ่มนักศึกษาเลยครับพี่มันมีเคสนักศึกษาเนี่ยโดนหลอกให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อช่วยปั่นยอดสั่งซื้อสินค้าหรือรับจ้างยิงแอดโฆษณาครับโดยหลอกให้สำรองเงินก้อนแล้วก็จะได้กำไรก่อนที่จะโดนหลอกล่อให้โอนเงินก้อนใหญ่มาหลักหมื่นเลยนะครับพี่เหมือนหลอกก้อนแรกไปก่อนเล็กๆแล้วพอเหมือนกับไม่ได้ต้องเพิ่มเงินเข้าอีกก็โดนเข้าอีกพี่ตอนนี้กำลังระบาดสำหรับนักศึกษาเลยที่อันที่มีข่าวพวกนี้เยอะไหมพวกนักศึกษาโดนน้องนักศึกษา
5: คือต้องบอกว่าทำไมเป็นนักศึกษานะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะก็คือคิดว่าเป็นวัยที่คิดว่าการหาเงินแบบออนไลน์เนี่ยมันมีโอกาสมันง่ายมันมีโอกาสแล้วก็อยากทำงานอะไรที่สามารถ ทำได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากนักมันเลยคือเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นการคีย์ข้อมูลนะฮะหรือการช่วยในการโฆษณานะครับยิงแอดแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็เป็นงานที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่าตอบแทนดูเหมือนจะสมเหตุสมผลนะจะให้แบบวันละเท่าไหร่ต่อข้อความต่อโพสต์เนี่ยนะฮะคือตัวเหตุผลมันดูเหมือนไม่น่าจะหลอกลวงนะหลักๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันการตัดสินใจของพวกนักศึกษาจึงทำได้เร็วทำได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นงานที่ดูจะไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่กระทบต่อชีวิตเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีต้องเสียเงินนะซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าสิ่งที่วิชาชีพทำเนี่ยนะครับที่มันเป็นตัวที่ทำให้เราจับได้ว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันคือการที่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนก่อนที่จะได้เงินใหญ่หรือเงินจ้างนะต้องมีลักษณะของการจ่ายค่าสมาชิกนะ
4: ครับ
5: หรือเป็นค่าธรรมเนียมบางอย่างเพื่อให้ได้มีเครดิตในการทำงานเห็นไหมนะสมมติก็อาจจะโฆษณาว่ารับคนช่วยยิงแอดนะผ่าน Facebook TikTok นะทำงานได้ที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านฟอร์มโฮมก็ได้นะครับรายได้วันละ 3,000 ถึง 10,000 บาทไม่ต้องมีประสบการณ์แล้วก็แค่ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
4: คร
5: ับ หลักๆเนี่ยคือเขาจะเน้นในการที่ว่าให้เหยื่อเนี่ยใช้บัญชีส่วนตัว
4: คร
5: ับ คือมิจฉาชีพหลอกแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการหลอกให้มีการส่งข้อมูลโดยที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีที่เราใช้ด้วยแบบนี้อีกแบบนึงนะจากแค่จากเรื่องของการขอค่าธรรมเนียมนะครับให้มีการโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าสมาชิกส่วนหนึ่งและอาจจะมีการหลอกให้เราเนี่ยส่งข้อมูลส่วนตัวหรือว่าสิทธิ์ในการใช้บัญชีของเหยื่อนะครับไปที่มิจฉาชีพนะแล้ว

0: อืมโอ้โอเคมันก็อันนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะพี่แต่อีกประเด็นหนึ่งผมว่าอันนี้
1: ฮะ
0: ที่เราจะมาคุยกันอีกประเด็นหนึ่งอันนี้รู้สึกว่าอันตรายเกิดขึ้นเดียวกับเคสที่ผ่านมาเลยพี่คือมิจฉาชีพเนี่ยไปดูดทิปพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียง
1: อืม
0: หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูดมา
1: ฮ
0: แล้
1: ะ
0: วก็โพสต์ของตัวเองในเพจของตัวเองแล้วก็ใส่โปรโมชั่นเวอร์ๆแล้วก็หลอกให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาทักแชทมาแล้วก็ใช้ AI แชทบอทเนี่ยตอบพออ
1: ื
0: ลู
1: ม
0: กค้าคนที่สนใจเนี่ยโอนเงินเข้ามาก็ปิดเพจหนีหรือบล็อกผู้ใช้ตรงนั้นออกไปเลย
1: อืม
0: อันนี้ผมเห็นเยอะแล้วผมเองก็เคยโดนเช่นเดียวกันก็ค
1: แต
0: ื
1: ่
0: อ
1: ประสบการณ์เยอะนะเนี่ย
0: เออประสบการณ์เยอะครับพี่
1: ซื้ออะไร
0: คือตอนนั้นซื้อเสื้อกีฬาแล้วก็ชอบหายากก็เลยทักไปแต่ว่าผู้ติดตามเขาก็เยอะนะครับแล้วก็มีภาพที่มันชัดนะครับไม่ได้เจนมาหรือว่าไม่ได้มันไม่ได้แตกมันดูไม่เหมือนก
1: น่
0: ๊
1: า
0: อ
1: เ
0: ป
1: ชื่อถือน่าเชื่อ
0: น่
1: ถ
0: า
1: ื
0: เช
1: อ
0: ื่อถือใช่ครับแล้วก็โอนไปแล้วทีนี้ก็เพจน่าจะปิดไปเลยหรือว่าบล็อกผม
1: เส
0: ส
1: ื้
0: า
1: อ
0: มากร
1: ี
0: ถเข
1: ฬ
0: ้า
1: า
0: ไป
1: ราคาเท่าไหร่ฮะที่แซมซื้อ
0: รู้หลักพันนิดครับ
1: พันนิดๆและราคาท้องตลาดจริงๆราคาเท่าไหร่
0: อันนี้มันผมไม่ทราบราคาตลาดจริงๆเพราะว่ามันเป็นเสื้อแบบว่าปีเก่าอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะหายากคนเขาไม่ค่อยเอามาขายกันเนี่ยครับ
1: เป็นมือสอง
0: เป็นมือสองใช่
1: เป็นมือสองซึ่งเป็นของหายากลักษณะของมันที่พิเศษคือมันเป็นของหายากคือ
0: ใช่ครับ
1: หาไม่ได้ทั่วไปก็แปลว่ามีความต้องการสูงนะครับ
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ่า
0: ่
1: จะมีแฟนๆอย่างสแตมแล้วก็คนอื่นอีกถูกเขาเรียกว่าของชิ้นเดียวกันหลอกหลายคน
0: ครับ
1: ซึ่งหมายถึงว่าอาจจะมีความต้องการสูงนะแ
0: อ
1: ล้
0: ื
1: วก็
0: ม
1: ใช้ตรงนี้หลอก
0: ใช่
1: นะ
0: ค
1: ซ
0: ร
1: ึ
0: ั
1: ่ง
0: บ
1: อันนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการหลอกที่หลอกคนได้จํานวนมากก็จะเป็นเรื่องของของที่มันราคาถูกกว่าตลาด
0: อืมคร
1: เ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่นสมมุติว่าถ้าเป็นเสื้อมือสองอาจจะเป็นเสื้อมือหนึ่งแต่ว่ามือหนึ่งเนี่ยอาจจะ4,000ใช่ไหมเสื้อบอล
0: ครับ
1: สมมุติที่ก็อาจจะไม่ค่อยทราบราคาแต่รู้ว่าราคาคือ3,000-5,000อยู่
0: อื
1: แล
0: ม
1: ้วก็เอาจริงๆคือมองยากก็เป็นของปลอมแต่จะมีการโฆษณาว่าเป็นจริงๆอาจจะเป็นก๊อปเกรด AA อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นของจริงซึ่งซื้อมาจากเมืองนอกนะครับแล้วก็ขายในราคาที่อาจจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งอาจจะเหลือสัก1,500-2,000
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็หลอกได้เยอะนะฮะของสแตมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นเทคนิคของผู้ร้ายเหมือนกันว่ามันคิดเข้าใจเราอย่างดีอ่ะว่าไอคนอยากได้ก็อยากได้น
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ฮะราคาอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยงอะไรเพียงแต่จะตั้งราคาไม่สูงมากนักนะเพราะว่าถ้าเกิดสูงมากเนี่ยมันก็จะคิดเยอะ
0: อื
1: น
0: ม
1: ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อื
0: ครับ
1: ม
0: ซึ่งสมมุติเขาบอกว่าเสื้อบอลตัวเนี้ยของแท้แต่จริงๆแล้วมันคือก๊อปแบบ AAA มาเลยอย่างเงี้ยพี่ซึ่งเขาก็ส่งให้เรานะแต่ว่ามันเป็นของก๊อปเนี่ยอันนี้ถือเป็นมิจฉาชีพนะพี่อย่างนี้ผมอยากรู้ส่วนตัว
1: ก็เป็นมิจ
0: ถ
1: ฉ
0: ื
1: า
0: อเ
1: ช
0: ป็
1: ี
0: น
1: พ
0: มิ
1: อ
0: จ
1: ย่
0: ฉ
1: าง
0: า
1: หน
0: ช
1: ึ่ง
0: ีพ
1: นะครับจริงๆตอนนี้เยอะแล้วนะนะเยอะ
0: ซึ
1: เ
0: ่
1: ย
0: ง
1: อะแล้วก็ไม่ใช่
0: ครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าของแท้ซึ่งเขาไม่ได้บอกมาว่ามันเป็นของแท้เขาแค่บอกว่าเป็นเสื้อไม่มีราคาดีปึ๊บขายมาแต่จริงๆแล้วมันเป็นของก๊อปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นมิจฉา
1: จริงๆก็เป็นแบบหนึ่งแต่เขาเลี่ยงนะเขาเลี่ยงแล้วก็หลายๆเคสเท่าที่ได้ดูเนี่ยเท่าที่พี่ดูเองนะก็ไม่ได้แจ้งความมาเพราะเหยื่อรู้สึกว่าแบบก็ก๊อปอ่ะแต่ไม่ได้บอกมันก็ไม่ได้บอกนะว่ามันไม่ได้โกหกใช่ไหมแล้วข
0: ค
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: มันก็ไม่แพงมากเออไม่เอาไม่เป็นไรไม่แจ้งความ
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าเกิดมันมีข้อความว่ามันว่าของแท้แน่นอนอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกโมโหนะ
0: คร
1: ตั
0: ั
1: ว
0: บ
1: เหยื่อจะรู้สึกว่าหลอกนี่หว่านะเดี๋ยวต้องนู่นนี่นั่นคือโมโหมากแล้วก็จะแจ้งความมันเดี๋ยวนี้เห็นเทคนิคนี้เยอะคือมีการขายของที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนของแท้แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นของแท้ราคาถูก
0: กำกวมนะที่แบบทนไว้ก่อนอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: โอ
1: เทคนิ
0: เ
1: ค
0: ค
1: เหมือนกันเทคนิคเหมือนกัน
0: ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สติในทุกเหตุการณ์นั้นในทุกๆเรื่องเลยผมเชื่อว่าถ้าคุณต้องพยายามมีสติให้ดีที่สุดแต่ว่าถึงณตอนนั้นสติเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ระมัดระวังอย่าเข้าอะไรแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเช็คให้ดีก่อนเอ๊ะทุกเอ๊ะหมายถึงว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจในการทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะสั่งซื้อหรือว่าจะคุยหรือจะลงทุนอะไรก็อยากให้มีสติให้รอบคอบอย่าเพิ่งตัดสินใจแบบรวดเร็วนะครับผมสําหรับอาทิตย์นี้ก็ครบถ้วนครับพี่แอนดี้แล้วเดี๋ยว

0: อาทิตย์หน้าเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับกับ Inside Cyber อาทิตย์นี้ผมสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Inside Cyber โดย Andy Liu Chiu IT และ Stamp ทิติวัฒน
3: ์ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลังพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเริ่มวันแรกพรุ่งนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปเดือนถัดไปสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการธนาคารกรุงไทยมีการเตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารธนาคารกรุงไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดอตก.ราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทจับตาต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังราคาซื้อขายจริงในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกที่เคยอยู่ในระดับ 54-56 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดแตะ13บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์ที่22วันที่31พฤษภาคม2569ทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าทิศทางราคาจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังผ่านช่วงวันวิสาขบูชาเมื่อปริมาณการซื้อขายกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64-66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64-66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ราคาวัตถุดิบสำคัญอื่นยังมีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับเพิ่มขึ้นทั้งข้าวสาลีกากถั่วเหลืองและปลาป่นโดยสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศพายุพัดถล่มพิมายบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย4หลังนายศิวเสกสินโทรำนายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายรัฐราวพิมายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานละหลอดและผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือนายสิริคล่องชอบอายุ73ปีชาวบ้านตำบลทานละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังถูกพายุพัดถล่มจนบ้านพังเสียหายเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยบ้านของนายสิริถูกพายุพัดจนหลังคาหายไปทั้งหลังและมีทรัพย์สินเสียหายอีกบางส่วนนอกจากบ้านของนายสิริแล้วยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านตำบลทานละหลอดอีก3หลังคาเรือนได้รับความเสียหายรวม4หลังคาเรือนนอกจากนี้พายุดังกล่าวยังได้พัดกระหน่ำจนทำให้คอกวัวของชาวบ้านพังเสียหายอีก1แห่งแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุพายุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงบ้านเรือนพังเสียหายจากการถูกพายุพัดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสียหายก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: บอกเล่า965สัญจรตอนท่าฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
5: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

กวีชื่อฝากฟ้าดินสุริยันจันทรายังอาทรรอนเรืองรามอารามล่าสู่สวรรค์คาไลคันไลลาทรงฝากฟ้าดินไว้กับใจเมืองประทับแล้วแนวทางทั้งศาสตร์ศิลป์ฟื้นใจดินใจฟ้ามาต่อเนื่องดังดาวผ่องนภาดินประทินประเทืองทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมดำรงธรรมดำรงไทยหาไทยประเทศสมพระเจตนารมณ์ทรงบ่มร่ำให้รู้อยู่รู้เผชิญดำเนินนำทุกเบื้องบาทญาติย้ำเลิศล้ำเลอเสด็จคู่มิ่งขวัญตะวันเดือนยังแย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์เสด็จคู่มิ่งขวัญตะวันเดือนยังแย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์สายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

ท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าลาวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

ท่านผู้ฟังเคยทราบไหมครับว่าในช่วงสงครามที่ผ่านมาสงครามใหญ่สงครามโลกครั้งที่สองนั้นคนไทยเรานั้นอดอยากมากเพราะเงินไทยใช้แลกกับชาวโลกเขาไม่ได้เลยไม่มีของเข้ามาขายในประเทศไม่มีเสื้อผ้าทำสบู่ใช้จากขี้เถ้านะครับนี่ลำบากมากเลยมีเพียงอาชีพกักตุนเกิดเศรษฐีใหม่ในทุนไทยต่อที่ต่อมาก็เข้ายึดธนาคารกันในปีพุทธศักราช2487ถึง88นั้นกรุงเทพนั้นถูกทิ้งระเบิดโดยเครื่องบินนั้นราว 2,500 ลำนะครับสะพานพุทธสะพานเดียวที่เชื่อมกรุงเทพกับธนบุรีนั้นพังจนซ่อมแทบไม่ได้เลยครับแต่ว่ามาใช้การได้ในปี2493สถานีรถไฟนั้นพังหมดตั้งแต่หัวลำโพงธนบุรีนั่นนะครับทหารญี่ปุ่นที่มาแต่งเป็นเรื่องราวในเมืองไทยคือโกโบริก็ตายที่สถานีนี้นะครับที่บางซื่อทุกแห่งรวมถึงทางรถไฟไปพม่าโรงไฟฟ้าวัดเลียบนั้นถูกระเบิดไม่มีไฟฟ้าใช้กันเลยเรียกว่าระบบสาธารณูปโภคการขนส่งพังหมดเรือนั้นจมไปร่วมร้อยลำเครื่องบินของไทยนั้นปลอดภัยเพราะว่าข้าศึกมองไม่เห็นโดนทิ้งระเบิดข้างเดียวเพราะปตอ.ไทยยิงไม่ถึงสงครามนั้นจบในปี2488ไทยยอมแพ้ต้องทำสัญญากับออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสและต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอีกมากมายหลังจากนั้นก็เป็นเวลาซ่อมเศรษฐกิจและจ่ายหนี้มหาศาลหนี้สงครามนั้นเยอะมากต้องจ่ายข้าวให้อังกฤษ3ล้านตันไม่ใช่น้อยเลยมีสัญญาห้ามขุดคอคอดกระด้วยค่าเงินก็อ่อนไม่มีรายได้ญี่ปุ่นนั้นมาพิมพ์แบงค์พิมพ์เงินฟรีไปมากสมัยรอสี1บาทเราเท่ากับ1ปอนด์อังกฤษเทียวนะก่อนปีพุทธศักราช2500ประเทศไทยเรานั้นจนมากแร้นแค้นไม่มีถนนไฟฟ้าน้ำประปาโรงพยาบาลหมอพยาบาลโรงเรียนนั้นมีบ้างเป็นบางที่คนส่วนใหญ่อาศัยกระต๊อบหลังคามุงจากมีปัญหาว่าข้าวจะไม่พอกินไก่หมูนั่นเป็นของหายากและประเทศต้องใช้หนี้กันยาวนานจากปีพุทธศักราช2475ถึงพ.ศ. 2500ไม่มีประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมีเพียงประวัติบุคคลใครทะเลาะกับใครประเทศเสียเวลาเสียโอกาสมากยุ่งอยู่กับการชำระหนี้ต่างชาติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2489ในสถานการณ์ที่อันตรายมากอันตรายจากคนในรัฐบาลบ้างก็เลือกการปกครองแบบแนวฮิตเลอร์บ้างแนวบอลเชวิคบ้างทรัพย์สินเช่นที่ดินของพระมหากษัตริย์แถวรอบวังสวนจิตสามเสนสารแดงสีลมนั้นถูกเอาไปแบ่งขายกันสถิติในปีพุทธศักราช2503ที่ฝรั่งมาสำรวจให้ UNSCAP สรุปว่าไทยมีรายได้ต่อหัวนั้นต่ำที่สุดในเอเชียต่ำกว่ามาเลเซียเท่าต่ำกว่าเวียดนามกัมพูชาลาวพม่าอินเดียและฟิลิปปินส์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 2,000 บาทต่อคนเท่านั้นเองต่อปีต่ำกว่าญี่ปุ่น8เท่าญี่ปุ่นได้สร้างเครื่องบินเรือรบเหล็กเป็นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1แล้วรัชกาลที่9ในหลวงของเราทรงพลิกฟื้นสถานะไทยกับต่างประเทศสถานการณ์ยุคนั้นคือไทยต้องการมิตรประเทศเพื่อมาป้องกันอันตรายจากภัยคุกคามรอบบ้าน
ทยนั้นต้องการเงินเพื่อมาลงทุนสร้างถนนสร้างนะไฟฟ้าเขื่อนกันน้ำท่วมการศึกษาโรงพยาบาลไทยนั้นต้องการให้มีการลงทุนสร้างอุตสาหกรรมและบริการขยายการเกษตรสร้างงานให้คนไทยต้องการยอมรับนับถือจากต่างชาติให้คนลืมสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องการพัฒนาให้เท่าเทียมประเทศเพื่อนบ้านในหลวงทรงเสด็จประพาสประเทศในตะวันตกถึง14ประเทศ6เดือนเต็มพร้อมสมเด็จพระราชินีมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นแม่กองจัดการท่านผู้นี้เป็นแม่กองจัดการเสด็จต่างจังหวัดอีกด้วยโชคดีของคนไทยพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตรัสได้หลายภาษาอย่างดีมากทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและเข้าใจขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบฝรั่งทั้งความสง่างามทุกสิ่งทุกอย่างไม่แพ้ใครในโลกทรงหน้าเกรงขามแต่นุ่มนวลและเป็นมิตรไม่มีคนไทยคนไหนทำได้ขนาดนั้นการที่ทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นคนยุโรปและอเมริกาถือว่าสุดยอดแห่งอารยธรรมเป็นสังคมที่สร้างคนที่เข้าใจอารยธรรมหลากหลายทั้งสองพระองค์มีบุคลิกภาพที่เป็นที่ชื่นชมของคนในทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้านั้นได้ชื่อว่าเป็นพระราชินีที่สวยที่สุดในโลกรูปถ่ายลงปกหนังสือพิมพ์ออกทีวีกันมากมายในตอนนั้นผมเป็นเด็กภูมิใจมากทั้งสองพระองค์นั้นทรงเป็นนักการต่างประเทศและนักการทูตที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดประสบการณ์ที่ได้เห็นนะครับทรงมีพระนอร์บิลิตี้หรือความเป็นกษัตริย์มากนะครับการเสด็จเยือนจึงได้ความเคารพนับถือจากประมุขประเทศต่างๆโดยทั่วหน้ารัฐบาลต่างประเทศและที่สำคัญประชาชนของประเทศนั้นออกมารอรับกันเนืองแน่นต้อนรับใหญ่โตมากๆข่าวกระจายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในยุคนั้นสถาบันกษัตริย์ในยุโรปสูงส่งมากนี่เป็นคุณต่อประเทศไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์จากการเสด็จเยือนของทั้งสองพระองค์ต่อมาประมุขและหัวหน้ารัฐบาลเหล่านั้นก็มาเยือนประเทศไทยอีกชื่อเสียงประเทศไทยนั้นปักสง่างามบนแผนที่โลกต่อมาทรงเสด็จเยือนประเทศในเอเชียเมื่อทรงได้รับมาตรฐานระดับสูงลิ่วนั้นแถวเอเชียก็ต้อนรับยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกับจะแข่งกับยุโรปนิดๆคนไทยเรานั้นภูมิใจกันสุดๆนี่คือการทูตที่ดีที่สุดของไทยยุคโลกสองขั้วพระองค์ท่านช่วยประเทศไทยยืนอยู่ถูกข้างไม่ล้มระเนระนาดลงไปสมัยที่พวกผมเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นั้นประธานาธิบดีกษัตริย์หัวหน้ารัฐบาลต่างๆจะมาเมืองไทยกันทียิบสมเด็จพระนางเจ้าจะทรงตัดในหอประชุมว่าข้าพระเจ้าจะมีแขกมาเยือนช่วยกันหน่อยนะพวกผมก็ได้ทำประโยชน์เช่นไปยืนเข้าแถวรับบ้างแปลอักษรกันบ้างนั่งปรบมือในหอประชุมบ้างใครที่มากล่าวหาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแบบไม่รู้เรื่องคนไทยเราก็โกรธเพราะพวกเราถือว่าเป็นงานของเราคนไทยทั้งชาติที่ช่วยกันทำประเทศไทยได้อะไรได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเรื่องไทยเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองร่วมกับญี่ปุ่นเยอรมันอิตาลีนั้นหายไปมีเงินช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามาพร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเขื่อนเจ้าพระยายุคนั้นสร้างจากทุนแค่ 3,500 ล้านบาทเองมีนักเรียนทุนนอกเยอะแยะมากตอนนั้นนะครับตลาดสินค้าเปิดมีการลงทุนเข้ามามากตั้งแต่นั้นการท่องเที่ยวก็เริ่มจากราว1ล้านคนมาจนหลายล้านคนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยุคของการฟื้นฟูอารยธรรมวัฒนธรรมอวดแขกเมืองแพร่ไปทั่วโลกเป็นยุคที่ประมุขต่างประเทศเสด็จเยือนต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่จนกลายเป็นเมืองระดับโลก
เป็นจุดเริ่มต้นของการมาทำข่าวประเทศไทยไปทั่วโลกครับคนรุ่นผมนั้นเรียนรู้จากการช่วยงานพระองค์ท่านกันทั้งประเทศเราจึงภูมิใจมากที่พระประมุขของเราทรงฉลาดเยี่ยมยอดเปี่ยมความสามารถสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระราชินีผู้ครองราชยาวนานที่สุดของโลกด้วยนะครับเรื่องสำคัญที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินหรือได้ฟังมาที่ไหนเลยนะครับที่ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากอาเซียน10มั่นคงมานานก็เพราะในหลวงแล้วครับจีนบอกว่าทรงเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง2แผ่นดินพระจักรพรรดิญี่ปุ่นนั้นใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ไทยมากการลงทุนญี่ปุ่นจึงมากันเพียบเลยนะครับประธานบริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นตัดสินใจลงทุนทันทีที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านทรงปิดทองหลังพระให้คนไทยมามากมายจริงๆที่น่าประหลาดก็คือทั้งสองพระองค์ไม่เคยพูดว่าทรงทำอะไรให้ประเทศมามากมายมหาศาลขนาดไหนทรงปิดทองหลังพระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับการต่างประเทศบุญวาสนาของคนไทยและประเทศไทยในสถานการณ์ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อนักข่าวต่างชาติถามในหลวงว่าทำไมถึงไม่ค่อยยิ้มพระองค์ทรงชี้ไปที่สมเด็จพระนางเจ้าและบอกว่า This is my smile ขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้ที่ท่านอาจารย์อารีสวัสดีนายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ส่งมาใ

บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: อกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พร้อมบรรจุ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569นี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันวิสาขบูชาซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3เหตุการณ์นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ยิ่งเพราะทั้ง3เหตุการณ์นั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน6หรือที่เรียกว่าเดือนวิสาขะเหตุการณ์แรกคือการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติใต้ต้นสาละณสวนลุมพินีวันปัจจุบันนั้นก็คือประเทศเนปาลเมื่อเช้าวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีเหตุการณ์ที่2การตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มโพธิบัลลังก์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเมื่อพระชนมายุ35พรรษาและเหตุการณ์ที่3การปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานณใต้ร่มต้นสาระคู่เมืองกุสินาราเมื่อพระชนมายุ80พรรษาความอัศจรรย์ทั้ง3เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันซึ่งทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกและยกย่องวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธองค์และบทเพลงที่ผมได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายคุณความดีของพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับขันธวิมุตติสามัคคีธรรม

ในชีวิตผมตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อยู่บ้านนอกที่อยู่สิงห์บุรีนั้นทุกลมหายใจนั้นแทบจะเป็นเสียงดนตรีเลยครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเสียงคลุยเนี่ยผมบรรเลงมาตั้งแต่เด็กสิ่งหนึ่งที่ผมฝันไว้ผมอยากทำวงคลุยโดยรวบรวมนักคลุยทั่วประเทศเลยอย่างน้อยจังหวัดละ2คนเข้ามาร่วมบรรเลงกับวงคลุยอันนี้ผมฝันไว้และฝันผมเริ่มจะเป็นจริงเมื่อผมได้เริ่มพัฒนาคุยให้มีเสียงสูงกลางต่ำแล้วเล่นแบบแนวใหม่เล่นในแนวทางของดนตรีสากลจะมีเสียงประสานจะมีเสียงสโลออกมาผมมีตัวอย่างครับที่ผมเริ่มทำจากความฝันผมครับบทเพลงที่จะให้ฟังเพลงแรกนั่นคือบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตครับ

0: ที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วย

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
3: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศนะคะเราพูดคุยกันค่ะกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้อาจารย์เขียนบทความนะประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นยักษ์ AI โลกนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะที่บางทีเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราจะไม่ได้มีหุ้นแบบนั้นนะแต่ว่าปลายทางอย่างชิ้นส่วนเนี่ยก็ขึ้นมาแบบร้อนแรงมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ตลาดก็ดันขึ้นมาเนาะกลับไปยืนเหนือไฮเดิมนะอันนี้ก็น่าลุ้นมากเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับท่านอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: เจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เนาะอาจารย์วันนี้เนี่ยตลาดร้อนแรงมากๆเหมือนกันสำหรับบ้านเราเนาะอาจารย์แล้วก็บางตลาดที่เขามีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI เนี่ยก็ขึ้นแรงมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
4: ครับก็อันนี้ขึ้นมาถึงจุดที่ถ้ามองแบบอะไรหน่อยก็ใกล้เคียงกับที่จะเป็นบับเบิ้ลน
3: ะ
4: พร้อมแตกแล้ว
3: นะสบู่เต็มที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตอนน
4: ี้ก็บางคนก็อาจจะบอกว่ายังไปไกลเพราะว่า
3: ค
4: ือวันนี้ผมจะมาลองแชร์ความคิดนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าคือ AI รอบเนี่ยมันเป็นรอบซึ่งก็จริงๆอาจจะไม่ได้แตกต่างจากรอบสมัยที่ปี2000อะไรที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทจริงๆในกับโลกนะแต่ว่าเราลืมไปแล้วไงเราลืมไปแล้วนะตอนนั้นก็คนก็คิดแต่บันเจิดแล้วนะแล้วก็ทำให้หุ้นขึ้นไปโอ้โหลานเลยนะแต่ว่ารอบนั้นนะส่วนใหญ่บริษัทเทคยังเป็นบริษัทเล็กอยู่จะมาจริงๆเข้าขึ้นเป็นเยอะกว่าเดี๋ยวนี้นะเยอะกว่าเยอะในแง่ของเปอร์เซ็นต์นะนะเยอะกว่าเยอะแล้วก็กำไรก็ยังไม่มีนะเพราะมันเป็นเริ่มคนยังไม่ค่อยใช้เทคเท่าไหร่หรอก
3: ค่ะ
4: แต่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรมันก็เลยพูดง่ายๆว่ากำไรไม่มีแล้วพอมันขึ้นไปเยอะผิดปกติสุดท้ายเวลาบับเบิ้ลแตกเนี่ยมันหายไป 90% น
3: ะ
4: ขนาดหุ้น Amazon ซึ่งเป็นเหมือนกับ Nvidia เดี๋ยวนี้นะก็หายไป 90%
3: ค่ะ
4: ทีนี้รอบเนี่ยเนื่องจากคนโลกเราคุ้นกับเทคเยอะขึ้นเขาใหญ่ขึ้นเยอะแล้วจริงๆเขาใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะก่อนที่จะเกิด AI พอเกิด AI ปุ๊บที่ก็ไปเลยทีนี้จริงๆเขาเพิ่มขึ้นอาจจะ3เท่า5เท่าอะไรก็ว่าไปกำไรก็มีเยอะนะมีเยอะมากจนกระทั่งจนบอกว่าเฮ้ยดูจาก PE ratio ก็ไม่สูงน
3: ะ
4: 30เท่าเองมันทำไมจะไม่ได้ทำไมจะขึ้นไปเป็น50เท่า100เท่าไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เขาก็คิดว่าไม่ใช่ละรอบนี้ไม่บับเบิ้ลหรอกมันไปได้ไม่แพงหุ้นนะทุกเว้นแบบคนที่ขอกระแสอย่างหุ้นไทยนะพูดกันตรงๆร้อยกว่าเท่าละ
3: ซึ่
4: งกำไรก็ไม่ค่อยมีอะบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวบางตัวก็ดีแต่ว่ากำไรก็ดีแต่ว่าไม่เยอะหรอกนะไม่ได้เยอะมากแต่ราคาหุ้นขึ้นไปเยอะกว่าเยอะยิ่งถ้าตัวเล็กปั๊บเดียวขึ้นไปละใช่ไหมของเราเกาะกระแสไปเนี่ยไม่รู้เกาะได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยสตอรี่มันมาคำว่าสตอรี่มาก็คือว่าตอนที่คนฮึกเหิมคนรู้สึกว่ามันจะต้องไปนักเก็งกำไรเข้ามาบานอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกมันจะแพงแค่เท่าไหร่ไม่สนใจแต่ว่าให้สตอรี่มาละแล้วเดี๋ยวกำไรก็จะมาแม้ว่ามันจะตอนนี้ปรีเป็นร้อยเท่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกคนไม่สนใจละความถูกความแพงนั่นเพราะฉะนั้นจริงเราต้องเข้าใจปรากฏการณ์พวกนี้นะ อดีตอะไรต่างๆก็ซ้ำแบบไม่ถึงกับซ้ำเป๊ะเขาก็สอดคล้องกันตลอดนะไปศึกษาดูนะว่าทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วทุกครั้งก็จะมีบอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครั้งที่แล้วมันไม่มีกำไร
3: ค่ะ
4: อเมซอนยังไม่ได้กำไรเลยยังเพิ่งจะอะไรต่างๆไอ้นั่นก็ไม่มีกำไร PE 100เท่าตอนนี้เหลือ30 20ไปแล้วล่ะไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนเดิมนะคำคำนี้มันคลาสสิกมากมันก็ไม่เหมือนเดิมมาทุกครั้งอ่ะ เกิดวิกฤตทุกครั้งไม่เหมือนเดิมทุกครั้งเลยก่อนจะเกิดวิกฤตนะเขาบอกไอ้ครั้งนี้ไม่เกิดวิกฤตเพราะมันไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันจริงๆ 90% เหมือนกันมันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างนึงและไอ้นี่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะใช่ไหมคือมันเหมือนเดิมเยอะมาก มีบางอย่างเท่านั้นที่ไม่เหมือนเดิมแล้วคนก็จะจับไอ้บางอย่างมาเพราะคนกำลังบอกว่าทุกวันนี้เราอยากจะให้หุ้นขึ้นไงใจเราไปละใจเราไม่เคยเชื่ออะไรที่แบบว่ามันจะไม่ขึ้นเลย
3: มี bias อยู่ในใจ
4: มัน bias
3: ใช่ไหม positive เนาะมองในแง่
4: คนเข้าไปเล่นเขาไม่ bias อยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: ใช่ไหมเพราะนั้นก็แล้วคนเข้าไปส่วนใหญ่ก็คนใหม่ๆที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ของอดีตนะเพราะบางที่ประสบการณ์ครั้งก่อนมันนานแล้วเขาเพิ่งเข้ามาทีหลังเข้ามาตอนที่ทุกอย่างมันรู้ซี่หมดสดใสเป็นอะไรบ้าเลยนะฝันเลยเคิร์มแบบฟรียานะฟรียา ดูดเข้าไปแล้วแบบสุดยอด ไม่ไหวนะต้องเอาต้องเล่นนะนี่มันก็เป็นความแตกต่างระหว่างเกษตรนักกินกำไรนะกับ VI หรือกับคนที่ลองเทอมหรือแบบวอร์เรนบัฟเฟตใช่ไหมส่วนไอ้นักกินกำไรเนี่ยจะเหมือนใครก็ไม่รู้แล้วเพราะนักกินกำไรอยู่ไม่นานอยู่แล้วนะจะไม่เหมือนวอร์เรนบัฟเฟตอยู่มัน 60 ปีหมายก็อยู่ในตลาดหุ้นนะนักกินกำไรก็จะมาไปนะเขาก็จะเด่นช่วงที่กำลังบูมนี่เขาสุดยอดละรวยเล่เจ้แบบโหเป็นเซียนเป็นสุดยอดนักลงทุนเอกของโลกตอนนั้นอ่ะนะแต่หลังจากนั้นมันก็จะมักจะไม่ค่อยอยู่รอดหรอกเพราะว่าเขาก็จะทำอย่างเดิมไปเรื่อยๆนะนักเก็งกำไรนี่เปลี่ยนไม่ได้หรอกทุกครั้งที่มีเรื่องเก็งกำไรมาเขาต้องโดดเข้าไปเล่นไม่มีการที่จะบอกว่าให้ผมเข็ดแล้วผมเคยเจ๊งรอบที่แล้วไม่มีใช่ไหมบางคนไม่เคยเจ๊งรอบที่แล้วเพราะเพิ่งเข้ามาบางคนถึงเคยแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมรอบนี้ต้องได้ก็ได้จริงอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะนักเก็งกำไรเขาจะไม่ได้แล้วเก็บไม่มีเหมือนกับไปเล่นนะจิตวิทยานักเก็งกำไรเราไปเล่นไพ่อ่ะผมว่าอย่างเงี้ยนานๆแล้วก็สนุกสนานเคยไปคาสิโนเล็กๆบนเรือตอนไปเที่ยวกำไรเยอะๆเลย
3: ค่ะ
4: แต่ไม่หยุดหรอก
3: อยากได้มากกว่านะจะมีปั๊มอาจจะมีความอยากได้เพิ่มเติม
4: ก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆมันสนุกด้วยอะไรด้วยมันแหมกำลังกำลังสุดท้ายคืนมันหมดแต่ว่านั้นมันไม่ใช่อะไรที่จะทำให้เราตายเพราะเราเก่งกำไรนิดๆหน่อย
3: ค่ะ
4: นักเก่งกำไรจริงๆเขาต้องทุ่มสุดตัวไม่พอต้องมาจิ้นด้วยเขาถึงรวยไงเขาถึงเป็นนักเก่งกำไรบัลลีโลกรวยมากนะเขาทำอย่างนี้ไงเขามาจิ้นด้วยใช้อะไรทุกอย่างให้แบบเอาบ้านไปจำนองก็จำบางคนใช่ไหมก็รู้เวลารวยก็รวยแบบบ้าเลยแต่เวลาเจ๊งเนี่ยมันรีเวิร์สที่มันก็แรงพอๆกันใช่ไหมเช่นเกิดวิกฤตถือเอาหุ้นอเมซอนเอาไว้มันลงมา 90% อะไรอย่างเงี้ยนะ มันมักจะเป็นอย่างนั้นนะเราถึงไม่ค่อยเห็นในประวัติศาสตร์ที่นักเก็งกำไรระดับโลกที่แบบรวยแบบมหาศาลแล้วรวยแบบตลอดเวลาไม่เหมือนอย่างพวกนักลงทุนนะนักลงทุนเขาเก็บหุ้นไปเรื่อยๆหุ้นพวกนี้เขาก็ไม่เจ๊งหรอกมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเกิดวิกฤตมันก็อยู่ได้ลงมา 50% เดี๋ยวมันก็ขึ้นกลับไป 50% อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ไปเรื่อยๆอาศัยความทนไปเรื่อยๆอาศัยการทบทวนไปเรื่อยๆอย่างช้าๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้อะไรไว้ก่อนนะปูพื้นไว้ว่าคือรอบเนี้ยเขาก็มองกันว่าโอ้ยมันไม่ใช่หรอกเพราะสตอรี่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะเพราะอะไรเขาก็บอกว่าAI เนี่ยมันมีศักยภาพที่มันจะ เด่นขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนเอามาใช้มากขึ้นเรื่อย
3: ๆ
4: แล้วสุดท้ายเนี่ยมันใช้ขนาดที่ว่าแทน
3: มนุษย์ไปเลย
4: แทนมนุษย์ได้เนี่ยพอแทนมนุษย์ได้เนี่ยธุรกิจทั้งหลายเขาก็จะใช้พวกนี้แทนมนุษย์ก็จะอยากตึงทุนใช่ไหมทำงานเก่งทำ24 ชั่วโมงแล้วที่สำคัญมันเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย
3: ๆ
4: ราคามันก็ลดลงเรื่อย
3: ๆ
4: เพราะเวลาพัฒนาขึ้นไปเนี่ยต้นทุนมันก็เหมือนเดิมอ่
3: ะ
4: ใช่ไหมแต่มันเก่งขึ้นเพราะพอเก่งขึ้นเนี่ยจนถึงวันหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนก็บอกว่าก็มันก็แทนพวกแรงงานไม่มีฝีมือโน่นนี่แรงงานถูกๆแต่หลังๆมันจะแทนหมอผ่าตัดไม่ต้องใช้หรอกอีก20 ปีถ้าไปคุยกับอีลอนมัสก์ก็จะบอก20 ปีเนี่ยหมอมือหนึ่งไม่ต้องไปใช้หรอก
3: นักเรียนเกรด A เหมือนที่อาจารย์เคย
4: เขียนนักเรียนเกรด A เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้พวกนี้ต้นทุนแพงแต่แพงขึ้นเรื่อยๆแต่พวกนี้ AI นี่มันถูกลงเรื่อยๆไงนะถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่าโรงพยาบาลทั้งหลายก็บอกไม่เอาแล้วหมอใช้เครื่องดีกว่า
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มมีไงนะเขียนโปรแกรมอันนี้พวกเก่งทั้งเรียนเกรด A ใช่ไหมถ้าเขียนโปรแกรมเก่งๆผมไม่ต้องใช้ตอนนี้บอกว่าแทนได้แค่นี้อีกหน่อยมันจะแทนได้ทั้งหมดเลยเรียกว่าแค่เขียนเวิร์กโฟลว์เสร็จแล้วใส่เข้าไปมันรันออกมาเป็นซิสเต็มเลยธนาคารทั้งธนาคารไม่ต้องไปคิดอะไรมากเขียนว่าคุณอยากได้อะไรแล้วใส่เข้าไปเดี๋ยวมันทำให้เราหมด
3: ค
4: ่
3: ะ
4: โอ้สบายไหมใช่ไหม
3: ใช
4: ่แล้วใช้เวลาแป๊บเดียวนาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสตอรี่ผมเรียกว่าสตอรี่ว่าทำไมรอบนี้มันถึงแรงใช่ไหมเข
3: า
4: ก็คือสตอรี่พวกนี้มันไปสร้างความรู้สึกของคนนักลงทุนทั่วโลกว่าก็อีกหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะกินโลกเพราะฉะนั้นมันควรจะมีค่าเยอะใช่ไหมเพราะมันทำได้ตั้งแต่เขียนโปรแกรมเป็นหมอเป็นทนายความ
3: ทุกวงการเนาะอาจารย์ไป
4: ในออฟฟิศต่อไปออฟฟิศที่ยิ่งง่ายเลยออฟฟิศเดี๋ยวนี้คนเยอะใช่ไหมทุกบริษัทไปดูอะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเป็นพันแบงค์นี่เป็นหลายพันคนอะไรแล้วแพงทั้งนั้นเลยต้นทุนเพราะพวกนี้ทำงานออฟฟิศระดับสูงทำบัญชีทำยิ่งมาบัญชีก็ไม่ต้องทำรูปที่มันออกมาหมดเลยเออเอาไปโน่นเลยอะคือพูดง่ายว่าเราจริงๆถามว่าเป็นไปได้ไหมในระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นไปได
3: ้
4: เพราะเราเห็นแล้วว่ามันก็ค่อยเก่งขึ้นแต่ว่าที่คุณบอกทำไม่ได้วันนี้อีก3 ปีทำได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยทางทฤษฎีตอนนี้มันเหมือนกับว่าโลกกำลังเปลี่ยนจริงๆนะไม่เหมือนเดิมน
3: ะ
4: เพราะอีกหน่อยมนุษย์เนี่ยถึงวันหนึ่งก็แทบจะไม่จำเป็นละเพราะว่าเขาทำได้หมดอ่ะจะไหมแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะจะไหมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันจะมีบทบาทสร้างทุกอย่างในโลกนี้จะมาทำงานแทนได้ทุกอย่างราคาหุ้นมันก็ต้องสูง
3: ก็วิ่งเลย
4: เราจำไว้อย่างหนึ่ง market cap มันเป็นตัวบอกว่าในตลาดทั้งหมดเนี่ยว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วมีคุณค่ามีมูลค่าเยอะ
3: ๆ
4: มันก็จะมี market cap เยอะแต่ว่าไอ้ที่แตกต่างนิดนึงคือในตลาดหุ้นมันเป็นตัวบอกล่วงหน้าว่าอีก20 ปีเนี่ยนะโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยพวกเรางานอื่นอะไม่มีความสำคัญหรอกง
3: ่
4: ายมากนิดหน่อยไม่มีคนทำแล้วสินค้าอะไรต่างๆที่เรากินใช้อะไรต่างๆทุกวันเนี่ยใช่ไหมไปกินโค้กไปกินอาหารภัตตาคารไปทำนู่นทำนี่อีกหน่อย AI มันทำให้หมดอะ
3: คือ
4: ของคุณก็ยังทำแต่ว่ามันไม่โตแล้วล่ะทำแค่นี้แหละทรัพย์สินส่วนใหญ่เงินส่วนใหญ่ของคุณที่ใช้ไปแต่ประจำวันเลิกละคือไม่ให้เลิกอ่ะคุณยังต้องกินอาหารแต่มูลค่าของการกินอาหารการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันน้อยนิดเดียวส่วนใหญ่คุณจะใช้กับ AI มันทำให้หมดอ่
3: ะ
4: เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันฟ้องมาก่อนแล้วว่านี่ไงดูเดย์มาร์เก็ตแคปของ AI ทั้งหลายละนะมันครึ่งหนึ่งแล้วนะ10 ตัวของ AI ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใน Nasdaqมันเป็น 40% แล้วนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการบอกส่งสัญญาณว่าอนาคตเนี่ยคุณไม่ไปกี่อะไรมากหรอกทุกอย่างมันอยู่ใน AI หมดมันทำได้หมดแล้วก็ลองดูนะในไต้หวันอย่างเงี้ยประเทศไต้หวันทั้งประเทศเนี่ยเล็กกว่าตัวเดียวก็คือ TSMC เพราะ TSMC มันเป็นหัวใจของ AI ใช่ไหม ASML ที่อะไรเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมที่เขาบอกว่าตัวเดียวเนี่ยใหญ่กว่าทั้งที่เหลือทั้งหมดทั้งในประเทศใช่ไหมก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็ไต้หวัน AS อะไรเนเธอร์แลนด์แล้วยังมีอะไรอีกหลายตัวที่ตัวเดียวเนี่ยอย่างตอนนี้มาอีกตัวแล้วใช่ไหมเริ่มมาแล้วซัมซุงใหม่ๆก็เฮ้ย AI ใหม่ AI มันจะแย่หรือเปล่าตอนนี้มันบอกว่า AI ไม่รู้อ่ะพวกนักเล่นรุ่นก็บอก AI อย่างอื่นไม่ทำละอีกหน่อยไม่ทำทำไปถึงนั้นละอีกหน่อย AI ซัมซุงก็วิ่งขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นเกินครึ่งหนึ่งของไต้เกาหลีเกาหลีซึ่งมันประเทศใหญ่ยักษ์เดี๋ยวนี้ในโลกเศรษฐกิจนี่โอ้โหระดับหนึ่งท็อป10อะไรตัวเดียวอ่ะใหญ่กว่าทั้งตลาด
3: ใ
4: ช่ไหม
3: จนพนักงานในฝ่ายชิปของซัมซุงตามข่าวใช่ไหมคะต้องแบบเรียกร้องค่าตอบแทนเลยเพราะว่าโตมากในเซกเม
4: นต์ตกว่าได้ก็คนละ11ล้านนะเฉลี่ยแล้วบางคนอาจจะได้20บางคนอาจจะได้5แต่คุณคิดดูนะว่าเขาบอกว่าโอ้โหเห็นไหมคนที่ทำ AI ที่เกาหลีมันต้องมีมูลค่าเยอะมากเลยเพราะอนาคตมันจะกินกินคุณทุกอย่างทุกอย่างคุณจะมาพึ่งเขาเพราะฉะนั้นฉันอยากได้เงินเอามา10ล้าน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ฟรีนะแต่ฉันก็ยังทำงานอยู
3: ่
4: เขามีมูลค่าคน11ล้านทั้งบริษัทบางคนอาจจะได้ร้อยบางคนอาจจะได้มากกว่านั้นอีกแล้วลองคิดดูต้องให้ไหมไม่ให้ฉันหยุดงานฉันสำคัญ
3: ใ
4: ช่ไหมวันหนึ่งรัฐบาลเกาหลีก็เอาบ้างประกาศบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ประกาศหรือมีข่าวลือเฮ้ยมีกำไรเยอะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะขอตัดนะเรียกวินฟอร์แท็กซ์นะกำไรมากก็เอามารัฐบาลเอามาอาจจะไปแจกประชาชนอาจจะไม่ถึงแจกประชาชนจะมาขาดจะบอกเอาไปใช้ในงบประมาณ
3: นี่คือความเสี่ยงละใช่ไหม
4: ไปช่วยเป็นความเสี่ยงนะแต่นี่เราก็ข้ามขั้นมาเลยว่าโอเคอย่าเพิ่งข้ามดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้สตอรี่ทั้งหมดที่ทำให้หุ้นบ้าขึ้นมาแบบรวมถึงหุ้นหลายประเทศบางทีก็ไม่เกี่ยวอย่างของเราผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวหรอก AI อ่ะเกี่ยวไม่มากขอเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวอ่ะคือชัดบริษัทเราทำนะเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับ AI ใช่ไหมก็เราก็มีบริษัทตัวใหญ่ตัวสมมติมีบริษัทใหญ่ตัวนี้โอ้โหมาเก็ตแคปขึ้นมาหลายล้านไอ้ตัวเล็กก็มาให้วิธีการทำให้รวยเนี่ยพวกเรานะในบริษัทหรือว่าหุ้นเราเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวเราก็ขอเกี่ยวไงเราบอกตอนนี้เราไปทำกล่องให้เขาแล้วทำกล่อง AI เพราะฉะนั้นเราเป็น AI เดี๋ยวมาเก็ตแคปก็วิ่งพรูดขึ้นไปเลยอีกหน่อยก็บริษัทที่ไม่ได้มีอะไรทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไรบางอย่างก็จะไปตั้งเปลี่ยนชื่อบริษัท XX Semiconductor แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราไปรับงานแล้วทำเข็มกลัดให้เขาไม่พูดนะแต่รับงาน
3: ก่อนหน้านี้เนาะอาจารย์นี่จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นแบบน
4: ี้นี่คือการสร้างสตอรี
3: ่
4: ด้านนี้ไม่ใช่ผมพูดแบบแหมเยอะแยะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วสมัยที่อินเทอร์เน็ตมาอะไรมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นแบบทันสมัยตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องเซมิคอนดักเตอร์ XX เซมิคอนดักเตอร์ทำอะไรกันนี่นิดหน่อยอ่ะไปอ้างได้ว่าเฮ้ยเราเป็นซัพพลายเยอะให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่สิ่งที่ซัพพลายไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาจะซื้อที่ไหนก็ได้เพียงแต่เราเสนอตัวขายถูกๆให้เขาจะได้ซื้อเราพอซื้อเราก็ไปบอกว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เดี๋ยวมาเก็ตแคปเราขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านละเราก็รวยตายหลังจากนั้นมันจะเจ๊งกันเรื่องของมันละเพราะว่าส่งไปให้เขามันก็ไม่ได้กำไรอะไรเพราะว่าคุณเป็นอะไรที่เขาไม่จำเป็นอ่ะบังเอิญคุณเสนอถูกเขาก็ซื้อคุณอันนี้นี่คือการสร้างสตอรี่ในช่วงที่บับเบิ้ลจัด
3: ๆ
4: ในอดีตที่เป็นอย่างนี้มาตลอดมีบริษัทที่จะเป็นแบบเปลี่ยนชื่อเลยเพื่อจะพยายามขอเข้าไปเกี่ยวนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวราคาหุ้นมันขึ้นไปหลายเท่ารวยเลยใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วรอบนี้เนี่ยตัวใหญ่ที่สุดก็ต้องยอมรับสตอรี่ว่าจะเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนโลกระดับล้างโลกเลยนะใหม่ๆก็จะเปลี่ยนแบบโอ้โหมันก้าวหน้าขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกเลยว่าเผลอๆเนี่ยมันจะมาแทนมนุษย์เลย นะมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์นะมน
3: ุ
4: ษย
3: ์พันธุ์ทำงบก็ยังออกมาดีต่อเนื่องด้วย
4: ก็ต้องดีเลยเพราะว่าตอนนี้คนกำลังฮือไงเพราะว่าทุกคนตอนนี้เขาก็อยากใช้ไหมเขาบอกโอ้โหถ้าเราไม่ใช้เราตายไหมทุกบริษัททุกวันนี้ตื่นเต้นกันใหญ่ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่กลัวด้วยบอกถ้าเราไม่ทำนะไม่ใช้ AI เดี๋ยวเราจะตกงานเดี๋ยวเราจะแพ้คนอื่นก็เลยต้องไปใช้บริการใช้ใช่ไหมใช้ไปก่อนนะไม่รู้อะจริงๆก็ดูไปแล้วก็เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนอะแต่ถ้าคุณไม่ซื้อเข้ามาใช้ไม่มาเรียนรู้ไม่อะไรคุณตายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีลูกค้ากระตือรือร้นมากเลยเข้ามาซื้อ enterprise บริษัทต่างๆเข้ามาทำ AI กันใหญ่เลยใช่ไหมก็ต้องซื้อบริการบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราก็ต้องใช้แล้วผมก็ใช้แล้วเนี่ยก็ใช้แต่ที่ผมเคยเขียนไงผมจ่ายไปเดือนละ300เองเท่ากับกาแฟ2แก้วใช่ไหมผมกินทุกวันกาแฟบ้านกาแฟผมกินผมยังใช้กินกาแฟเยอะกว่าใช้ AI หลายเท่าไม่ได้คิดว่าต่อไปผมเลิกใช้อย่างอื่นละผมใช้แต่ AI คือตอนนี้ราคาหุ้นมันเหมือนบอกว่าผมอนาคตผมจะไม่ใช้อย่างอื่นละหรือใช้ก็เท่าเดิมนิดๆหน่อยๆแต่รายจ่ายส่วนใหญ่ผมเนี่ยมันต้องเป็น AI
3: เป็น AI ต้องราคาตอบรับแบบนั้นล่วงหน้าม
4: ันตอบรับแบบนั้นมันขึ้นไปแบบนั้นอีกหน่อยบินเครื่องบินก็ต้องเป็น AI บินที่ผมใช้จ่ายเงินมากๆทุกวันเนี่ย1ไอ้หลานๆไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไอ้นี่แพงไปเที่ยวเนี่ยแพงกินอะไรหรูๆเนี่ยแพงใช่ป่ะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่เขาบอกว่าอีกหน่อยคุณไอ้พวกนั้นของถูกหมดน
3: ะ
4: ที่มันแพงจริง
3: ๆ
4: AI
3: ค่ะ
4: มันก็เลยเป็นทำให้สตอรี่นี่มันแรงเหมือนกับสมัยในปี2000อะไรที
3: ่
4: อินเทอร์เน็ตมาอินเทอร์เน็ตมากันใหญ่อะโอเคนะแต่อันเนี้ยไม่พอถ้ามีแค่สตอรี่แค่เนี้ยไม่พอหรอกจะมามันก็กำไรดีอ่ะเขาก็ลงทุนจะมาสร้างกันใหญ่เลย AI แล้วคุณขายให้ฉันขายให้เธออะไรมันก็ดูเหมือนกับว่าโอ้โหคนใช้แบบมหาศาลใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นที่ทำให้หุ้นขึ้นเป็นแบบบ้าแบบนี้มันมีส่วนประกอบที่สำคัญมากคือประเด็นที่สองละประเด็นแรกคือสตอรี
3: ่
4: ประเด็นที่สองคืออะไรโลกตำหลังเนี่ยผมดูนะมันเกิดสิ่งที่ผมเรียกมาตลอดพูดมาตลอดการคอร์เนอร์หุ้นทีนี้มีคอร์เนอร์ระดับโลกแล้วมันไม่ได้พูดถึงเมืองไทยเก่งมากเราพัฒนาการคอร์เนอร
3: ์
4: ทำให้คนรวยนักลงทุนรวยมหาศาลใช่ไหมแต่เราคอร์เนอร์ตัวเล็กๆนะตอนนี้มันเหมือนกับคอร์เนอร์ทั่วโลก
3: แล้วใหญ่แล้วด้วย
4: คอร์เนอร์ระดับโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่านักลงทุนมันตอนหลังนี่มันเปลี่ยนไปเยอะหนึ่งคือใหญ่ขึ้นเยอะสองเนี่ยมันมีเครื่องมือในการแข่งกำไรเยอ
3: ะ
4: คุณปั่นคุณไล่หุ้นคุณอะไรอันแรกก็คือว่ากองทุนพาสซีฟฟันด์สมัยก่อนนี่บอกเฮ้ยพวกนี้ไม่คอร์เนอร์เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อหุ้นเป็นรายตัวเขาซื้อมันหมดแต่ในกระบวนการตรงนั้นน่ะมันดันว่าเนื่องจากคุณใหญ่มากใช่ไหมพอคุณใหญ่มากเนี่ยคุณก็ซื้อตามดัชนีคุณก็ไม่คิดถึงเรื่องฟันเดเมนทัลละแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดด้วยเขาไม่ให้คิดหุ้นตัวไหนใหญ่คุณซื้อมันยิ่งใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องซื้อเพิ่มนี่ไงแล้วก็กลุ่มใหญ่มากที่สุดในโลกตอนนี้คือ passive fund
3: ค่ะ
4: เขาก็จะซื้อหุ้นที่มันกำลังวิ่งก็คือหุ้นยักษ์พวกเนี้ยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งได้คนซื้อเยอะขายไม่ได้เลยคุณต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นเองนี่คือการคอร์เนอร์นะซื้อหุ้นโดยไม่ต้องคิดถึงราคาไม่คิดถึง fundamental คิดว่าตอนนี้มันกำลังขึ้นหรือกำลังลงถ้ามันกำลังขึ้นคุณซื้อมันก็ยิ่งขึ้นนักลงทุนรายย่อยสมัยก่อนไม่มีบทบาทกับตลาดหุ้นโดยเฉพาะในอเมริกาตัวเล็กตัวน้อยซื้อหุ้นทีนึงเขาไม่ให้ซื้อเลยเพราะว่าหุ้นตัวนึงเป็นหมื่นกว่าบาทคุณซื้อกี่หุ้นคุณไม่มีปัญญาซื
3: ้อ
4: สมัยนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนักลงทุนรายย่อยซื้อ passive fund เนี่ยหมื่นบาทก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณเดี๋ยวนี้เขามีการเป็นแฟคชั่นเป็นจะเป็นซีจุดหนึ่งของหน่วยอะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้อะไรสมัยก่อนหรอกซื้อได้แต่ถ้าคุณซื้อแค่นี้นะค่าคอมมิชชั่น 5% ก็จะนะสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าถึงบอกว่านักลงทุนรายย่อยเล่นหุ้นไม่ได้หรอกสมัยก่อนนะ เพราะหุ้นมันตัวใหญ่เกินไปแพงเกินไปเดี๋ยวนี้มันเล่นเป็นแบบเกี่ยวกับซื้อหวยอ่ะใช่ไหมหมื่นบาทก็ซื้อกันใหญ่เลยเล่นเงินใหญ่จะมาเพราะมันผ่านระบบที่เข้าไประบบการเงินไง financial engineering ที่เก่งมากเดี๋ยวนี้คุณจะซื้อทองซื้ออะไรเนี่ยคุณมีไม่กี่ตังค์คุณก็ซื้อได้แล้วก็ต้นทุนไม่แพงด้วยเพราะใช้กดกิ๊กๆๆไม่มีต้นทุนอ่ะก็กิ๊กๆๆคนทั้งโลกเดี๋ยวนี้เล็ดดิดอะไรคนในอเมริกาซึ่งแต่สมัยก่อนนะนักเล่นหุ้นรายย่อยเขาไม่มีบทบาทเดี๋ยวนี้ใหญ่มากเพราะว่าเขาก็ไปเล่นเดี๋ยวอีกหน่อยตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีโปรแกรมเทรดดิ้งไปดูเมืองไทยเนี่ยจริงๆไอ้ตัวที่เล่นทุกวันเนี่ยเป็นโปรแกรมเทรดดิ้งไปครึ่งนึงแล้วมั้งไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกใช้โปรแกรมเล่นแล้วนะกับมีรายย่อยๆซึ่งไม่มีผลอะไรก็เล่นอัดกันเข้าไปพวกโปรแกรมเทรดดิ้งนี่เขาก็รู้ไงเฮ้ยต้องเล่นหุ้นโมเมนตัมตอนนี
3: ้
4: ถ้าโมเมนตัมคือถ้าตัวไหนยิ่งขึ้นต้องรีบเข้าไปช้าตกรถประกอบกันหมดเพราะฉะนั้นการคอร์เนอร์หุ้นในระดับโลกเลยมีส่วนทำให้หุ้นบูมรอบนี้อันที่สามอันนี้เป็นฟันดัมเบลท์เหมือนกันทุกครั้งที่หุ้นขึ้นนานๆเนี่ยเยอะๆนี่นะไปสังเกตดูอะเป็นช่วงดอกเบี้ยต่ำ
3: ค่ะ
4: แล้วดอกเบี้ยต่ำรอบนี้มันเป็น10ปีแล้ว
3: ใช่
4: ตั้งแต่เกิด
3: ตั้งแต่โควิด
4: โควิดตั้งแต่ก่อนโควิดก็ต่ำมาตลอดอะยิ่งโควิดยิ่งต่ำเพราะรัฐบาลอัดฉีดเงินเป็นบ้าเลย
3: ค่ะ
4: อัดฉีดเข้าไปแล้วเงินที่อัดฉีดเข้าไปเนี่ยโทษทีนะคุณอัดฉีดเพื่อเข้าไปซื้อของไงลดดอกเบี้ยลงซื้อของอะไรสุดปรากฏว่าอัดฉีดเข้าไปที่อเมริกาเขาไม่ได้ซื้อของเขาไปเล่นหุ้นคุณอัดเข้ามาเขาได้เงินมาหมื่นสามหมื่นบาทเขาบอกเอาไปเล่นหุ้นดีกว่าเพราะจริงๆไม่จำเป็นต้องฉันได้เงินคุณแล้วสามหมื่นบาทเนี่ยฉันก็มีไม่ซื้อไม่รู้จะซื้ออะไรเอาไปเล่นหุ้นมันดิแล้วเงินตัวนี้เจ๊งไปกระชั่งมันเพราะรัฐบาลให้มาปรากฏว่าเล่นแล้วมันขึ้นเอาไปกันใหญ่เลยเพราะสามประเด็นเนี่ยนะสตอรี่แล้วก็เรื่องคอร์เนอร์หุ้นแล้วก็เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำมากมันเลยส่งเสริมให้หุ้นขึ้นเป็นบ้าและขึ้นเฉพาะตัวถ้าไปดูพวกอื่นเขาก็ไม่ขึ้นหรอกไอ้พวกเศรษฐกิจเก่าไอ้พวกโค้กพวกนู่นพวกนี่ที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ซื้อไปเยอะๆมันไม่ขึ้นหรอกถึงบอกวอร์เรนบัฟเฟตต์ตัวเนี้ยสู้ไม่ได้เลยแพ้เพราะหุ้นเขาไม่ไปขึ้นหรอกมันเป็นหุ้นของเก่าอ่ะเขาก็พยายามชิปมาของใหม่บ้างแต่มันก็ไม่เคยเวิร์กใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้าแบบนี้ไงเพราะนั้นพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคำถามก็คือมันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ล่ะไม่มีอะไรขึ้นไปตลอดหรอกถึงวันก็ต้องลงถ้ามันเกินพื้นฐานไป
3: อะไรจะมาทำให้สะดุดบ้าง
4: ทีนี้ผมก
3: ็มองมานะ
4: ผมจะมองย้อนกลับไปว่าก็สิ่งที่ทำให้มันขึ้นนี่แหละมันเริ่มเปลี่ยนรีเวิร์สกับสตอรี่นี่ก็มีสตอรี่เนี่ยตอนนี้มันไปเพราะว่าหนึ่งดีแมนเยอะมากนะแล้วก็ซัพพลายเนี่ยจำกัดเลยหมายว่าความต้องการ AI มันเยอะมากทั้งบริษัททั้งคนตอนนี้บ้าต้องไปทำ AI บริษัทที่ให้บริการ AI ก็จำกัดแล้วทุกตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยพวกนี้จะเป็นพวกที่สำเร็จหมดอะเป็นคนที่จะให้ AI ตลอดไปอะไรไปก็คือเจ็ดนางฟ้าแล้วก็มีบริษัทอื่นเยอะซึ่งเราไม่พูดถึงแต่ว่ามันก็จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มเนี่ยแต่มันก็กำไรเพราะว่ามีคนมาซื้อของแล้วซื้อกันเองด้วยอะไรด้วยมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหไปดูดิไอ้หุ้นมันขึ้นเพราะกำไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าดีแมนมันเพิ่มซัพพลายจำกัดสินค้าก็ขึ้นเอาราคาก็ดีกำไรมาร์จิ้นก็ดีจะเห็นว่าบริษัทที่ทำ AI ตรงๆเนี่ยกำไรดีหมดเลยตอนหลังเขาก็นี่ไงมันไม่มีทางตกถ้ากำไรยังเพิ่มแต่ตอนหลังนี่เริ่มมีนะมีบางตัวให้กำไรเพิ่มให้แต่ราคาหุ้นตกนะเพราะเขามองยาวกว่านั้นเขาบอกต่อไปอาจจะไม่ได้นะเพราะอะไรเขาก็มีเหตุผลนะเราไม่มีเวลาคุยเอาเป็นว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีบางบริษัทเฮ้ยมีปัญหาขึ้นมานะเพราะว่ากู้เงินมาเป็นล้านล้านแล้วเขาก็ AI เขาก็ไม่เก่งพออะไรต่างๆเริ่มขายไม่ออกทีเนี้ยถ้าเกิดป๊อกว่าเฮ้ยเมตารอบนี้เละเลยตกเพราะว่ารายจ่ายเพิ่มกำไรไม่ถ้าสตอรี่เริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยมาก
3: อาจมีโดมิโนได
4: ้แต่ด้วยโดมิโนเลยคนอาจจะกลัวเพราะบอกเฮ้ยทิ้งก่อนดีกว่าเพราะว่ากำไรเยอะแล้วนะเรียนไลฟ์โปรฟิตสตอรี่เปลี่ยน
3: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
10: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
3: ์ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเยนจิติมาทวาเรศค่ะช่วงของ Money Clinic กับโค้ชหนุ่มกันค่ะ
12: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
3: ์ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้นะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็เป็นช่วงของวันแห่งการตอบคำถามนะสำหรับหลายคำถามที่ฝากมาวันนี้น่าสนใจนะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารนะ26พฤษภาคมนะคะก็ช่วงนี้คึกคักหน่อยอย่างเมื่อวานคึกคักนะคะไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เขาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าเลย6โมงไม่แน่ใจว่าหลายคนมีใครยังไม่ได้ลงหรือเปล่าก็น่าจะลงได้เรื่อยๆนะเห็นเมื่อวานบอกว่าคึกคักช่วง2ชั่วโมงแรกแต่หลังจากนั้นก็เรียกว่าผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนอะไรเงี้ยนะคะที่มีการรายงานออกมาค่ะ
13: ครับเห็นข่าวทางจะเยอะอยู่เนาะตอนเช้าเห็นเมื่อตื่นมาก็เห็นมีวุ่นวาย
3: เอาวุ่นวายประเด็นเรื่องไหนคะพี่หนุ่มคะ
13: เห็นก็บอกว่าเรื่องโรงกันเนี่ยนะเห็นมีความวุ่นวายกันอะไรอย่างเง
3: ี้
13: ยเขาคงจะแบบช่วงที่คนเยอะๆมั้งครับ
3: อาจจะมีช่วงแน่นๆเขาบอก2ชั่วโมงแรกจะแน่นหน่อยค
13: ่
3: ะ
13: เขาให้สิทธิ์กี่คนนะฮะ
3: รู้สึกว่าจะ30ล้านสิทธิ์นะคะก็คิดว่าน่าจะถึงเป้าหมายแต่ก็มีบางคนเหมือนกันถ้าเป็นคนคือถ้าเราเป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิมเคยใช้คนละครึ่งพลัสหรืออะไรมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะราบรื่นนะหลายๆคนแต่ว่าบางคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก3วันระบบถึงจะอนุมัติคงไปตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนอะไรเงี้ยก็มีซุ้มเสียงสำหรับฝากฝั่งบางส่วนที่เจอประเด็นนั้นเหมือนกันที่ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะค่ะ
13: ต 30ล้านเศษนี่ก็คือคนทำงานนะหรือว่าคนในวัยเท่าไหร่18อัพ
3: ใช่18อัพก็จะมีคุณสมบัตินะที่ทางโครงการเขาระบุออกมาอะไรเงี้ยนะคะ
13: คนก็นะก็ดูช่วยแต่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเลยเนาะหลายคนก็เลยไม่อยากจะพลาด
3: ใช่
13: เป็นเรื่องเข้าใจได้เป็นเข้าใจได้
3: ค่ะเพราะว่าเดี๋ยว1มิถุนายนนี้เนาะก็จะเริ่มใช้ได้แล้วแล้วก็ยอด30ล้านสิทธิ์เนี่ยถ้าครบปุ๊บนะก่อนวันที่29พฤษภาคมก็จะมีการปิดลงทะเบียนทันทีเลยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะลองดูเนี่ยตอน 9:47 นเนี่ยเว็บไซต์ไทยช่วยไทย Plus เขาบอกว่ายังมีจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่อีก 5.61 ล้านสิทธิ์ค่ะพี่หนุ่มคะ
13: ครับ
3: ใครยังไม่ได้ลงนะก็ลองกันดูนะคะลองรีบๆกันหน่อยนะจริงๆว่าไปอาจจะมีโอกาสปิดก่อนหรือเปล่านะ29พฤษภาคมใช่ไหมคะถ้าเต็ม30ล้านสิทธิ์ก่อนตอนนี้เหลือ5ล้านกว่านะคะค่ะ
13: โอเคนะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเนาะ
3: ใช่ในช่วงเวลานี้60-40อ่ะนะใช่ไหมคะรัฐก็ช่วย60นะแล้วก็เรากันเองก็ออก40ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเดือนเนาะเดือนละ 1,000 4เดือนนะคะ
13: ค่
3: ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนึงค่ะ
13: นะก็ยังดีนะนะ
3: โอเคก็มากระตุ้นกันนะช่วยผ่านเรื่องการจัดจ่ายใช้สอยแล้วกระตุ้นร้านค้าต่างๆนะอาจจะสามารถที่จะคึกคักมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ
13: ใช่แต่ว่ามีข่าวบอกว่ามันมีระวังร้านค้าไม่อยากเข้าอะไรอย่างเงี้ย
3: ประเด็นเรื่องใช่ก็มีเหมือนกันนะประเด็นเรื่องของไม่อยากเข้าเรื่องตอนนี้หลายๆคนก็เรื่องระบบภาษีเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนก็พูดกันเยอะแล้ววันนี้คำถามก็มีเหมือนกันนะประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีนะคะแต่ไปประเด็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการแจ้งเนาะบางคนอาจจะยื่นเสียแล้วบางคนก็อยู่ในระหว่างเข้าใจว่าน่าจะปิดกรกฎาคมไหมคะประมาณนั้นนะยังมีเวลาอยู่นะคะค่ะทีนี้มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาคุณแหวนเขาบอกว่าเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านด้วยนะที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วเขาก็มาซื้อคอนโดที่กรุงเทพนะกทม.แต่เขาไม่ได้ย้ายชื่อมาในทะเบียนบ้านนะคะล่าสุดเราก็มีเอกสารเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งสองแห่งเลยจริงๆเขาเข้าใจมาตลอดเลยว่าบ้านที่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่าปีนี้เนี่ยได้ทั้งที่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็ได้ทั้งที่คอนโดที่กรุงเทพเลยก็เหมือนกับเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ่ะทั้งสองที่เลยนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาเข้าใจผิดมาตลอดหรือเปล่าเขาคิดว่าบ้านที่เขามีชื่อในทะเบียนบ้านอ่ะน่าจะไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เสียไม่เยอะเป็นหลักร้อยแต่ว่าอยากทราบในแง่ของหลักการนะคะโค้ชค่ะค่ะเลยขอข้อมูลหน่อยค่ะ
13: คือโดยหลักการเนี่ยถ้าเอากรณีของคุณแหวนใช่ไหม
3: คร
13: ับภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสำหรับคุณแหวนมีบ้านสองหลังเขาก็ต้องนับว่าบ้านหลังนึงเป็นบ้านหลังหลักอีกหลังนึงเป็นหลังที่สองนะครับโดยการนับบ้านหลังหลักเนี่ยก็จะดูจากบ้านที่เราเป็นหนึ่งก็ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น
3: น
13: ะครับเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยเราเอาชื่อวางไว้ในชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ใน
3: จังหวัด
13: เพราะฉะนั้นบ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นบ้านหลังหลักนะครับแล้วก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าไอ้จดทะเบียนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนบ้านราคาไม่เกิน50ล้านบาทแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับบ้านหลังนี้ราคาไม่เกิน50ล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนในบ้านหลังที่2ในคอนโดที่อยู่กรุงเทพเนี่ยต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกนะครับแต่ทีนี้ส่งข้อมูลมาทั้งสองที
3: ่ทั้งสองที่
13: เก็บทั้งสองที
3: ่
13: ก็ถ้าเป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.เนี่ยนะที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่อัปเดตหรือไม่ถูกต้องแล้วล่ะฮะ
3: อ๋ออย่างนี้เราสามารถไปบอกเขาได้ใช่ไหมไปทักท้วงหรือว่าต้องยังไง
13: ใช่ใช่ต้องทักท้วงแล้วต้องทักท้วงแล้วก็ให้เอาหลักฐานนะครับโฉนดที่ดินแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน นะครับไปยื่นที่อบต.หรือเทศบาลที่ที่บ้านเราตั้งอยู่อ่ะครับ
3: ค่ะ
13: เพื่อขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องว่านี่อันนี้เป็นที่อยู่อาศัยหลักนะดูสินี่โฉนดถูกมั้ยแล้วนี่ก็ทะเบียนบ้านก็ชื่อท่านอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักเป็นบ้านหลังหลักนะก็จะได้การยกเว้นแต่ส่วนคอนโดที่กรุงเทพก็ต้องจ่ายตามปกตินะครับ
3: พอเป็นหลังที่2แล้วเราก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยถูกมั้ยคะอันนี้ตามหลักการเสียอยู่แล้วค
13: ่
3: ะ
13: ใช่ครับใช่ครับอันนี้มันก็จะมีโอกาสที่มันเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเป็นไปได้เหมือนกันอย่างบ้านที่อยู่ที่เชียงใหม่ของคนหนุ่มเนี่ยตอนแรกซื้อเป็นที่ไว้เขาก็ลงว่าเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่าใช่ไหมฮ
3: ะ
13: พอปีต่อมาเราปลูกบ้านลงไปนะเขาก็ยังแจ้งแบบเดิมแล้วก็
3: เราอ๋อเป็นที่ดินลกล้างอีกก็อัตราภาษีก็จะสูงด้วยถูกไหมคะ
13: ใช่ใช่ใช่ก็ตอนแรกที่ซื้อก็เป็นแบบนั้นพอปีที่สองเราปลูกบ้านเขาก็อาจจะแบบสำรวจได้ไม่ครบอ่ะเขาก็ยื่นมาแบบเดิมเลยอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปนะฮะมีทะเบียนบ้านมีอะไรไปคุยก็ทำได้ครับก็ทำได
3: ้โอเค
13: ก็จะทำให้เรียบร้อยก็ดีครับแล้วปีต่อไปก็จะได้ง่ายและถูกต้องด้วยนะครับ
3: ค่ะจะได้ถูกต้องตามหลักการเพราะฉะนั้นคุณแหวนก็สามารถที่จะเอาข้อมูลไปยื่นที่อบต.หรือเทศบาลในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่เลยได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าตามหลักการแล้วจริงๆบ้านที่ต่างจังหวัดมีชื่อในทะเบียนบ้านและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อันนี้ก็คือเราได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองส่วนคอนโดก็เสียตามปกติถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่คุณแหวนบอกว่าต้องเสียทั้งสองที่เลยมีเอกสารมาเรียกเก็บทั้งสองที่อ่ะอันนี้ก็ไปปรับปรุงข้อมูลได้ถูกไหมคะค่ะโอเคอ่ะเป็นแนวทางเนาะสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะเจอเคสแบบคุณแหวนนะจะได้ทราบว่าบางทีก็สามารถที่จะไปพูดคุยแล้วก็ไปอัปเดตข้อมูลนะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะโอเคตอนนั้นอีกคำถามนึงคุณมงคลค่ะคุณมงคลนี่เป็นประเด็นในเรื่องของสัญญากู้ยืมนะคะสัญญากู้ยืมเงินเขาถามว่าสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่มีพยานเซ็นจะสามารถบังคับใช้ฟ้องร้องเอาเงินคืนได้หรือเปล่าอันนี้คำถามแรกนะคะคำถามที่สองคุณน่าจะมีแค่ผู้กู้กับผู้ให้กู้เซ็นกันอยู่สองคนไม่ได้มีพยานรับรู้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่สองเขาก็ถามว่าแล้วถ้ามันไม่ครบถ้วนเนี่ยสัญญาที่ครบถ้วนเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนยังไงขอคำแนะนำด้วยค่ะ
13: เอาเฉพาะประเด็นพยานก่อนเลย
3: ค่ะ
13: ตัวสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้มีบังคับว่าจะต้องมีพยานนะครับถ้าการกู้ยืมเงินเนี่ยมันเกิน 2,000 บาทขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีการระบุลงลายมือชื่อผู้กู้นะครับมีเนื้อหาหลักฐานที่เป็นหลักฐานได้ก็ถือว่าฟ้องร้องได้นะครับแต่ถ้าให้ครบถ้วนก็เอาง่ายๆฮะหนังสือสัญญาที่เหมาะสมเลยฮะก็คือเอาไม่ใช่เหมาะสมถูกต้องเลยนะครับนี่คือกู้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปนะนะฮะก็ต้องมีตั้งแต่วันที่ทำสัญญากันนะรายละเอียดของผู้สัญญาเราเป็นใครเขาเป็นใครชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้กู้ผู้ให้กู้ก็ต้องครบถ้วนนะครับรายละเอียดการกู้ยืมนะยืมเงินกันเท่าไหร่นะฮะซึ่งในอดีตเขาเคยมีเรื่องตัวเลขว่ามีเรื่องมีปัญหาว่าถ้าใส่เฉพาะตัวเลขเดี๋ยวมีการเอาไปเติมเงินก็มีการใส่ทั้งจำนวนเงินกู้ยืมที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นตัวอักษรด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะก็เอาให้มันถูกต้องนะอัตราดอกเบี้ยที่คิดกันเราต้องระบุให้ชัดเจนนะก็ห้ามเกิน 15% ต่อปีนะหากเกินกว่านี้ก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะทั้งหมดนะ 15% ต่อปีนี่คือเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์นะฮะ
3: กำ
13: หนดการชำระคืนจะคืนยังไง
3: ค่ะ
13: นะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขการผ่อนถ้าจะเป็นการผ่อนเนี่ยเพราะมันก็มีที่ยืมแล้วก็อีก3เดือนจะคืนเต็มจำนวนหรือ3เดือนจะทยอยผ่อนก็เขียนให้ชัดเจน
3: ค่ะ
13: แล้วก็ลายมือชื่อนะครับลงลายมือชื่อนะฮะตรงเนี้ยก็ลงลายมือชื่อของผู้กู้ด้วย
3: ค่ะ
13: นะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยผู้ให้กู้คือคนให้เงินเนี่ยนะฮะจะเซ็นหรือไม่เซ็นก็ฟ้องได
3: ้ค่ะ
13: นะฮะแต่ผู้กู้เนี่ยต้องเซ็น
3: ต้องเซ็น
13: ผู้กู้เนี่ยต้องเซ็นนะฮะพยานเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรื่องตรงนี้เลย นะฮะมีจะมีพยานหรือไม่มีพยานก็ได
3: ้ก็ได้ก็สามารถที่จะ
13: ฟ้องร้องได
3: ้เป็นเอกสารที่นำไปฟ้องร้องได้ใช่ไหมคะ
13: ใช่ใช่ที่สำคัญคือผู้กู้ต้องเซ็นนะครับ
3: ผู้ให้กู้ไม่เป็นไรแต่ผู้ให้กู้เนี่ยต้องเซ็นถูกไหมไอ้ผู้กู้ตัวคนกู้ใช่ไหมคะ
13: ใช่ใช่ผู้ขอยืมเงินเนี่ยต้องเซ็นนะฮ
3: ะ
13: แต่ว่าหลายครั้งเราก็ทำกันแบบเอาให้แน่นๆเลยนะฮะผู้ให้คู่ก็เซ็นผู้กู้ก็เซ็นพยานก็เซ็นหน้าพยานรับรู้อะไรเงี้ยมันก็ดูแข็งขันขึ้นนะ
3: ท่าน
13: ผ
3: ู้ชมครับได้เหมือนกัน
13: แน่นมาก
3: บางคนไม่ได้ทำเป็นเอกสารหรือว่าหนังสือที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแชทไลน์เป็นใดๆขอยืมเงินเป็นสลิปโอนกันอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ในยุคปัจจุบันนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ในการเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องมีน้ำหนักเพียงเทียบเท่ากับหนังสือสัญญาเงินกู้เลยไหมคะโค้ชคะ
13: ครับเท่าที่ทราบแล้วก็ได้คุยกับนักกฎหมายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการแชทเนี่ยมันต้องมีความคมชัดชัดเจนว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันอย่างเช่นถ้าส่งกันไปแค่สลิปอะเราโอนให้แล้วนะ100,000 อย่างเงี้ยแล้วเอาตัวนั้นมาฟ้องกันมันไม่ได้อะเพราะบางทีมันอาจจะหมายถึงการที่เราอู้อะไรนะซื้อของกันแล้วก็โอนเงินจ่ายอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเรียกว่ามีความชัดเจนเลยว่ามีการแชทพูดคุยกันอย่างเช่นบิลพี่โอนเงินที่จะขอที่ขอยืมพี่ให้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับบิลจะคืนพี่ได้วันไหนพี่คิดดอกเบี้ยเท่านี้นะบิลต้องจ่ายทุกวันที่5นะบิลตอบกลับว่ารับทราบค่ะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องครบถ้วนแบบเนี้ยมีการพูดคุยถึงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินนะมันก็จะคล้ายๆกับเนื้อหาในสัญญาเมื่อกี้นะมันมีการลงครบเลยเอาเงิน
3: แต่แค่เอามาพิมพ์ผ่านไลน์ใช่ไหมคะ
13: แล้วก็มีการตอบกลับพูดคุยอย่างเงี้ยมีตัวสลิปที่แจ้งโอนกันไปอะไรเงี้ย
3: ฮะ
13: แต่ถ้าเกิดบอกว่าส่งเป็นสลิปเปล่าๆนะบิวขอยืมเงินก็หนุ่ม100,000นะก็หนุ่มเอาสลิป100,000ส่งกลับไปให้ว่าโอเรียบร้อยอะไรเงี้ย
3: แค่นี้ไม่พอไม่มีน้ำหนักใช่ไหม
13: เอามันเหมือนซื้อของกันก็ต้องส่งแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นสัญญาก็ง่ายดีนะก็แบบดั้งเดิมก็ถือว่าดูปลอดภัย
3: ใช่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารชัดเจนเป็นหนังสือเอกสารชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีลายเซ็นครบถ้วนค
13: ่
3: ะ
13: ใช่ครับใช่ครับซึ่งหลายๆคนในเมืองไทยเราคนไทยเราเวลาเนี่ยยืมเงินกันบอกอาจจะมองแบบเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ย3,000ต้องเขียนสัญญาด้วยเหรอก็พูดยากนะพูดยากนะฮะอย่าว่าแต่3,000เลยแสนนี่ยังโกงเลยนะทำเป็นแบบพี่ไม่ไว้ใจผมเหรออะไรเงี้ยอย่ามันไม่ใช่เรื่องความไว้ใจนะเป็นความสบายใจมันเป็นความสบายใจนะฮะเซ็นดีกว่าเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีของตามกันได้นะสบายใจกว่า
3: ค่ะโอเคชัดเจนนะคุณมงคลก็คือจริงๆพยานเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเนาะว่าจะมีหรือไม่มีเพราะว่าคุณมงคลอาจจะมีแหละสัญญาเนี่ยแต่ว่าไม่มีพยานเซ็นไม่มีพยานไม่เป็นไรแต่ต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและผู้กู้ใช่ไหมคะผู้ที่ขอยืมเงินเขาอ่ะต้องเซ็นชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนยืมอันนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะในการบังคับถ้าจะฟ้องร้องกันนะอันนี้คุณมงคลก็ไม่ได้บอกมาด้วยเนาะว่าเงินจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะคะแต่เข้าใจว่าถ้าถามมาแบบนี้สัญญาน่าจะมีแล้วแหละแล้วคงจะมีคนทักท้วงหรือเปล่าว่าเอาไม่มีพยานรับรู้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะฟ้องได้ไหมค่ะโอเค
13: อ
3: ัน
13: นี้ไม่ต้องเท่านี้รู้ก็โอเค
3: ค่ะจำนี้รูปนี้รู้พอละโอเคนะสามารถใช้ฟ้องร้องได้นะคะโอเคอีกคำถามนึงคุณวัฒนาให้คุณวัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานประจำด้วยแล้วเขาก็ขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้วยนะคะเขาบอกว่าช่วงหลังค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มมันสูงมากเลยค่าธรรมเนียมเนี่ยทำให้กำไรเขาก็น้อยมากๆเลยนะคะแล้วเนี่ยทราบว่าตอนนี้ยอดขายใดๆทั้งหมดเนี่ย ทางแพลตฟอร์มเขาก็ส่งให้สรรพากรด้วยสรรพากรก็รู้รายละเอียดละเราก็ต้องยื่นภาษีเข้าไปอีกใช่ไหมคะเพราะสรรพากรเขาเห็นข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะแบบนี้ควรจะทำยังไงดีนะคะเพราะว่าถ้าโดนภาษีเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหกำไรที่มันบ้างบางเหลือเกินมันก็แทบจะไม่เหลือเลยนะอันนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะยังทำยังจะคุ้มไหมหรือว่าถ้าต้องปรับราคาในยุคนี้ก็คงคิดว่าน่าจะไม่ง่ายหรือเปล่านะถามมาทำนองนี้คือกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
13: ก็เข้าใจฮะเข้าใจความอึดอัดเลยเพราะว่าในชาติธรรมเนียมแพลตฟอร์มก็เห็นก็บอกว่ามีการขยับเพิ่มหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วต้องคุยอย่างนี้ฮะคือเรื่องภาษีเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายนะมันเป็นกฎหมายที่ผู้ค้าขายก็ผู้มีรายได้ก็ต้องเสียภาษีทีนี้สำหรับคนที่ค้าขายแบบออนไลน์เนี่ยนะฮะหรือค้าขายทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรายื่นภาษีเนี่ยมันจะมีการหักค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายของเรามันสูงจริงๆนะฮะเราก็อาจจะใช้เป็นเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงนะแทนที่จะแบบเดิมเนี่ยนะผู้ค้าขายทั่วไปเราอาจจะยื่นภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% แต่ถ้าค่าใช้จ่ายเราสูงจริงๆนะเราก็หักตามจริงได้เลยนะครับเลือกเป็นหักตามจริงแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ครบถ้วนนะครับใบเสร็จรับเงินการซื้อสินค้าใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มค่ากล่องค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหนื่อยในการเก็บเอกสารเพิ่มเติมหน่อยนะครับแต่การหักไอ้ตามค่าใช้จ่ายตามจริงเนี่ยก็จะ
3: ช่วยได้
13: สะท้อนตัวกำไรสุทธิของเราด้วยนะครับคือเวลาหักแบบเหมาเนี่ยโอเคภาษีสรรพากรก็ให้ยื่นแบบนั้นได้นะครับแต่เราก็เลือกได้ว่าเป็นหักค่าใช้จ่ายตามจริงและไอ้การหักตามจริงเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นกำไรจริงๆของเรา
3: อืมค่ะ
13: นะฮะซึ่งถ้ากำไรมันเหลือน้อยจริงๆในภาษีที่มัน

0: นะครับเรื่องของภาษีเราคุยกันเป็นแบบนั้นเนาะว่าจัดการให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นการบอกเราว่าถึงจุดหนึ่งการค้าขายของเราอาจจะต้องปรับไปหาสินค้าและบริการที่อาจจะมีกำไรมีมาร์จิ้นนะฮะแล้วก็อาจจะขยับไปขายสินค้ากลุ่มใหม่หรืออะไรต่างๆเรียกว่าก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ว่ามันก็ต้องปรับตัวนะก็ต้องปรับตัวคือถ้าเราอยู่กับสินค้าเดิมแล้วก็โอ้โหโดนค่าแพลตฟอร์
1: ม
0: เสียภาษีโดนแหวกซึ่งแหวกเนี่ยบางทีอย่างนี้ก็บิลแบตแหวกเนี่ยคนค้าขายไม่ได้กลัวเรื่องที่จะต้องจ่ายแหวกน
1: ะ
0: มากเท่ากับพอขึ้นราคาแล้วลูกค้าหนี
1: ใช่หลายคนก็กลัวประเด็นนี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ยิ่งอยู่ในแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยซึ่งสินค้าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ทะลักกันเข้ามาหมดอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะการแข่งขันสูงมากเนาะเดี๋ยวนี
0: ้ใช่ของ
1: ชาติก็ต้นทุนต่ำอีก
0: ไม่ไหวอะไรอี
1: ก
0: ใช่ใช่ใช่พอขึ้นแบบ 7% อย่างเงี้ยโอ้โหอยู่มันไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องคำนวณกันให้ดีหรือที่เราจะได้ยินคำว่าขายดีจนเจ๊งอ่ะประมาณนี้เลยไหมคะคือหลังบ้านอีลุงตุงนางแบบนี้เลยแหละก็ขายดียอดขายดีเลยแต่ว่าน
0: ี่เราไม่เหลือเลย
1: เออไม่เหลือเลยอันนี้ก็แบบรู้สึกท้อใจเลยเนาะใช่ไหมคะจะขึ้นราคาก็กลัวขายไม่ได้อีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็กลัวว่าลูกค้าหนีอีกค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ได้เห็นใจได้เห็นใจ
1: ค่ะถ้ามาถึงทางนี้อาจจะต้องพิจารณาหาสินค้าใหม่เหมือนที่พี่หนุ่มบอกใช่ไหมอาจจะเป็นอีกช้อยส์หนึ่งนะถ้าใครที่มีอาชีพหลักเป็นพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คงต้องใช้กลยุทธ์นี้แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนตัวสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะค่ะโอเค
0: ก็เหนื่อยหน่อยฮะเหนื่อยหน่อยอันนี้คือเข้าใจเลยครับเวลาเจอมีคำถามแบบนี้ไม่ได้ให้เราแนะนำเลยก็แบบโอ้โหแบบนี้มันไปถึงสุดมันก็คือตันเหมือนกันว่าพอสินค้าและบริการเราทำรายได้ไม่ทำกำไรได้ไม่เยอะเงี้ยแล้วเราทุ่มสีทำไป
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: เหนื่อย
1: ยิ่งยุคนี้เนาะต้องยอมรับว่ามันเป็นยุคที่เนี่ยพอเรามีประเด็นเรื่องสงครามต้นทุนหลายอย่างขึ้นทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าน้ำมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างแล้วเวลาขึ้นแล้วก็เขาก็ลงไม่ง่ายแล้วแหละใช่ไหมคะแต่เราจะไปขยับราคาเนี่ยก็ยากอยู่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นก็รออยู่อีกแบบเยอะเลยอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบมากเลยเหมือนกันใช่ไหมสำหรับหลายคน
0: ค่ะ
1: โอเคก็เป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ช่วยได้อย่างที่บอกอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือตัวการหักค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็อาจจะต้องถี่ถ้วนกับเรื่องของบินต่างๆเอาค่าใช้จ่ายตามจริงมาหักให้ได้เต็มที่มากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็อาจจะช่วยได้นะเรื่องภาษีค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคุณวัฒนาแล้วก็ทุกท่านเลยนะที่ทำการค้าขายอยู่ตอนนี้แล้วก็เนี่ยอย่างคุณวัฒนานี่ก็คือทำงานประจำไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็หาอาชีพเสริมเป็นการขายของออนไลน์ไปด้วยนะคะมาอีกท่านหนึ่งคุณสัญญานี่ถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของพินัยกรรมนะคะคุณสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตนะคะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ให้ชัดเจนว่าอะไรจะให้ใครนะคะแต่ว่าหลักๆกับคุณแม่มีที่ดินอยู่แปลงนึงนะคะแล้วก็มีลูกอยู่3คนค่ะก็ต้องแบ่งให้ลูกทั้ง3คนนะคะแต่ปรากฏว่า1ใน3คนเนี่ยเป็นบุคคลไร้ความสามารถเขาไม่ได้ให้รายละเอียดมาเนาะว่าในดีเทลยังไงแต่ว่าใช้คำว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่มีพี่น้องคนอื่นเนี่ยดูแลอยู่พี่น้อง1ใน3เนี่ยก็ดูแลกันเนี่ยนะคะเขาก็ถามว่าสามารถที่จะยกกรรมสิทธิ์ในส่วนของน้องเนี่ยเพราะว่ามีลูก3คนแล้วคนหนึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถต้องแบ่งที่3คนใช่ไหมคะสามารถจะยกกรรมสิทธิ์ที่ในส่วนของน้องที่เป็นบุคคลไร้ความสามารถอ่ะให้กับพี่ที่เขาเป็นคนดูแลได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าทางกฎหมายเนี่ยสามารถทำได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะโค้ชคะค่ะ
0: โอ้ถ้าเอาตอบสั้นๆก่อนคือไม่สามารถยกให้พี่คนที่ดูแลได้โดยพลการเอางี้แล้วกันนะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโดยหลักแล้วก็คือบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะต้องมีผู้อนุบาลครับในเคสเนี้ยคือคุณแม่เขาจากไปโดยที่เขาไม่ได้ทำพินัยกรรมเพราะฉะนั้นทรัพย์สินก็ต้องหาร3
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะต้องหาร3นะครับแต่ว่าพอมีผู้บุคคลไร้ความสามารถเป็นหนึ่งในทายาทเนี่ยนะครับกฎหมายก็จะต้องเขาก็จะคุ้มครองนะฮะคนกลุ่มนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแต่งตั้งครับแต่งตั้งผู้อนุบาลนะครับอาจจะเป็นพี่คนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผู้อนุบาลไม่มีสิทธิ์นำทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถไป
1: ยกให้ตัวเองเลย
0: นะครับนะหรือทำนิติกรรมที่ให้ทำให้เกิดเป็นการยกหรือขายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลก่อน
1: อ่า

0: ก็คือปกติศาลก็จะไม่ค่อยอนุญาตให้ยกทรัพย์สินของบุคคลและความสามารถในการดีตีนะฮะเพราะมันเจอหนึ่งก็เสียประโยชน์นะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องแบ่งที่ดินแปลงนี้จะไปสามส่วนเท่ากันตามกรรมสิทธิ์นะแล้วก็หนึ่งในสามก็ต้องใส่ให้กับน้องที่เป็นบุคคลและความสามารถนะครับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็แต่งตั้งผู้อนุบาลนะครับเป็นผู้จัดการรายละเอียดต่างๆแทนนะถ้าเกิดว่าในอนาคตความจำเป็นต้องขายที่ดินแปลงนี้เพื่อนำเงินมารักษาหรือดูแลบุคคลและความสามารถพวกนี้เนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตกับศาลก่อนขายนะฮะงั้นถ้าโดยหลักการก็ทำให้ถูกต้องตามสิทธิ์ก่อนนะครับทำให้ถูกต้องตามสิทธิ์ก็คือต้องแบ่ง3นะฮะส่วนการจัดการใดๆหลังจากนั้นนะฮะก็ต้องมีผู้อนุบาลนะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากศาลเป็นผู้ดำเนินการแทนบุคคลผู้ใดความสามารถตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นว่าโอ้เลยดูแลตรงนี้ก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาลที่เอามาดูแลเขา อยากจะขายที่ดินในส่วนของเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไปขอต่อศาลว่า
1: ขอศาล
0: ขายเพื่ออะไรนะฮะชี้แจงว่าต้องการจะเอาเงินมาเนี่ยมาดูแลตัวเขานั่นแหละนะครับก็ต้องไปทำเรื่องให้ถูกต้องครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้ไม่สามารถที่จะยกได้โดยพลการด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือว่าผู้ดูแลบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยโหต้องไปผ่านกระบวนการศาลนะเพราะว่ากฎหมายเองก็ดูแลบุคคลกลุ่มนี้ในแง่ของการคุ้มครองในเรื่องของทรัพย์สินด้วยเนาะเพราะว่าจะต้องเขาอาจจะต้องใช้ทรัพย์สินในการที่จะดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะดูแล
0: ใช่ใช่ก็มีความเจ็บป่วยเนี่ยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วจริงๆก็ศาลท่านก็เท่าที่เคยฟังเนี่ยเหมือนศาลท่านก็ไม่ได้แบบโอ้โหถึงท่านไม่รับฟังไหมนะครับก็สามารถพูดคุยได้จริงแต่ว่ามันก็เป็นกฎหมายที่ต้องทำตามขั้นตอน
1: ใช่
0: แต่จะยกดียกชื่อไปเลยอย่างคำถามเนี่ยโอ้โหมันก็จะมีประเด็นเงี้ย
1: ค
0: ่ะแล้วประเด็นจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องกับศาลด้วยนะกับพี่น้อยคนหนึ่ง
1: กับพี่น้องใช่เพราะว่านี่ไม่ใช่สองคนเป็นสามคนใช่ไหมคะแต่จะยกให้มันเหมือนกับยกให้เป็นสองส่วนอ่ะใช่ไหมคะคนหนึ่งได้สองส่วนไปเลย
0: แล้วก็วุ่นวายฮะผมว่าอย่าห่วงทางกฎหมายอย่างเดียวฮะห่วงทางนั่นแหละฮะทะเลาะ
1: ซึ่งเคสแบบนี้ก็มีเยอะนะเคสแบบนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจด้วยค่ะพี่หนุ่มก็คืออันนี้อาจจะไม่ได้พูดคำว่าบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นเองว่าเขาเป็นบุคคลไร้ความสามารถด้วยใช่ไหมคะคำนี้เป็นคำที่จะต้องเขาเรียกอะไรถูกการแต่งตั้งทางกฎหมายด้วยว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลไร้ความสามารถถูกไหมคะค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องมีพิสูจน์มีหลักฐานทางการแพทย์มีอะไรต่างๆครับอยู่ดีเราไปคิดว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องเข้ากระบวนการนะฮะเข้ากระบวนการน
1: ะ
0: ฮะมันต้องแบบไปยื่นว่าเป็นบุคคลและความสามารถแล้วก็ต้องมีผู้อนุบาลดูแลอย่าคิดเองใช้คำนี้อย่าคิดเอง
1: ใช่เพราะเคสนี้อาจจะต้องบอกหลายๆบ้านด้วยเนาะเพราะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้เราดูแลอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าทางกฎหมายก็จะต้องมีหลักฐานทางการแพทย์มีสารสั่งมีใดๆเป็นทำเป็นเรื่องเป็นราวให้ถูกต้องใช่ไหมคะจะแบบคิดเองไม่ได้ว่าเขาเป็นบุคคลได้ความสามารถค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็โอ้โหไปทำเอกสารอะไรให้มันถูกต้องไง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันเนาะในหลายๆบ้านถ้ามีเคสแบบนี้นะคะก็ทั้งเรื่องของมรดกทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็การดูแลผู้อนุบาลอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆถ้าทำไว้ถูกต้องทุกอย่างก็จะง่ายมากขึ้นรวมถึงมันอาจจะบางบ้านอาจจะมีเรื่องของการทำธุรกรรมมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันอีกหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องทำให้ถูกต้องทำกฎหมายก็น่าจะเคลียร์ไปได้หลายๆประเด็นด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเคเราตอบกันครบถ้วนเลยนะวันนี้คำถามที่ฝากเข้ามามีเพิ่มเติมไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไว้แล้วก็เก็บไว้นะคะในสัปดาห์ถัดไปนะที่เราจะมาคุยกันแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะโค้ชคะที่ช่วยตอบคำถามให้กับเราแล้วก็ให้ข้อมูลค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์ คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเบนจิติมาทวาเรศค่ะช่วง Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
4: ค่ะและช่วง Woman and Money ของเราในวันนี้นะคะก็มาพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งท่านนี้เวลาที่มาแล้วแน่นอนค่ะก็จะมีมุมมองดีๆในเรื่องของการลงทุนมาฝากกันนะคุยกันกับคุณอูนะคะคุณธนันพรจันโกมลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนวันนี้คุณอูจะมาช่วยกันนะคะดูว่า3กองทุนหุ้นต่างประเทศที่มีโอกาสทำกำไรในช่วงนี้เนี่ยมีกองไหนมาโหวันนี้เนี่ยหลายกองเขาก็หลายตลาดก็ยังคึกคักไปไม่หยุดเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกันตอนนี้คุณอูกับพี่การอยู่กับเราแล้วนะคะ
5: สวัสดีค่ะพี่การค่ะสวัสดีค่ะคุณอู๋ค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่การ
7: คุณบิ๊กค่ะอู๋บิวคุณผู้ฟัง
4: ค่ะวันนี้คือจริงๆช่วงนี้ก็ยังคึกคักนะคุณอู๋หลายๆตลาดเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมอนิเตอร์ตลาดต่างประเทศไปดูเกาหลีใต้ก็บวกไปถึง 4% น่ะคุณอู๋ไปไม่หยุดเลยญี่ปุ่นก็ยังบวกค่ะ
6: มีแรงมากมีสิ่งเซอร์ไพรส์มาเล่าให้ฟัง
7: ค่ะวันนี้เกาหลีอยู่ในท็อปิกด้วยแน่นอน
6: มีค่ะเพราะว่ามันพุ่งแรงเนาะก็จากประเทศพื้นฐานด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทซัมซุงที่เขามีประท้วงแรงงานเขาเจรจากันได้แหละแล้วก็ตัวเลขที่เฉลี่ยออกมานี้แบบโอ้โหถ้ามาบริษัทบ้านเราได้หวังจะดีเนาะเฉลี่ยคนละเท่าไหร่คะ
4: โบนัส11 ล้านไหมคุณอู
6: ๋ใช่ตามเวลาเหรียญดอลลาร์เฉลี่ยต่อคนเฉลี่ยต่อ
7: เอาเดี๋ยวหัวข้อก่อนวันนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวคุณผู้ฟังตามไม่ทันวันนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราก็พยายามคุยกันเอ๊ะเอาเรื่องอะไรดีนะอุที่แบบมันน่าจะเป็นคนน่าจะแบบพอทำกำไรได้ในช่วงว้าวุ่นใจก็เลยคิดว่ากองทุนต่างประเทศนี่แหละที่จริงแล้วอ่ะมันยังมีช่องทางมีโอกาสในการทำกำไรได้อีกหลายกองอีกหลายประเภทสินทรัพย์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนคุยเรื่องให้อุช่วยเฟ้น3กองทุนที่ยังมีโอกาสสร้างกำไรได้ในช่วงสถานการณ์วาวุ่นช่วงนี้
6: คือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายลงนะคะแล้วก็จำนวนตรงฮอร์มูสเนี่ยจำนวนเรือมันผ่านได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตลาดก็กลับมาบูอีกครั้งแล้วค่ะพี่การเมื่อคืนตลาดสหรัฐนี่แบบว่า
7: โอ้โห
4: ร้อนแรง
6: วิ่งมากเลยคุ้มมากนะ
4: ค่ะ
6: วันนี้เราก็จะมามองในมุมที่ตลาดปรับตัวสูงขึ้นพอสมควรแล้วแต่ว่ามันยังมีตัวที่น่าสนใจในแง่ของตัวฟันดาเมนทัลที่มันซัพพอร์ตโดยเฉพาะเรื่อง earning forecast ในอนาคตวันนี้เราก็จะมาตีมอะไรดี AI world ค่ะ AI world แล้วก็เป็น engine ใหม่ของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปอย่างเมกะเทรนด์มันก็จะมาเฟ้น3กองทุนนะคะ
4: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็คำเนี้ยก็ยังมีตลอดนะคุณอู๋หลายๆตลาดที่ขึ้นมาแรงหรือว่า AI ที่ร้อนแรงมากๆเนี่ยก็ยังมีคำที่หลายคนกังวลใจคือเรื่องของฟองสบู่และอัพไซด์มันจะเหลืออีกเยอะแค่ไหนซึ่งเราคุยกันแทบจะทุกๆปีแล้วมันก็ยังขึ้นต่อเนื่องมาตลอดเลยเนาะ
6: ยังไม
4: ่ยอมรับยังไม่หยุดเลยค่
6: ะก็จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จริงๆมีสไลด์ให้ด้วยสิ่งที่ซัพพอร์ตตัวหุ้นที่มันแบบไดรฟ์ช่วงนี้จริงๆก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการของไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มเทคสหรัฐนะคะที่ค่อนข้างจะบอกว่าperformดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีทั้ง earning growth ก็ earning surprise ซึ่งดีกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกตลาดหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือตลาดเกาหลีนี่แหละที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นแต่ถามว่ามันแพงหรือยังคะตอนนี้เอาตัวแชร์จ่อขึ้นท่านผู้ชมน่าจะได้อ่ ันนี้น่าจะขึ้นแล้วนะ
4: ค่ะ
7: อืม
6: เห็นแล้วนะรถวอสไลด์หน้านี้ให้ดูดีกว่าอันนี้เป็น valuation ดีกว่าหลังจากที่แบบเกาหลีดูอันนี้ก่อนนะเกาหลีเนี่ย year to date ประมาณ 73% ถามว่ามันขึ้นสูงมากพี
4: ่
6: 73% ค่ะตัวที่2คือไต้หวัน
4: ค่ะ
6: แล้วมาดูนะว่า earning support เป็นยังไงระดับความแพงของเกาหลีเห็นว่าเกาหลีเนี่ยอยู่มุมฝาสุดเลย
7: พี่ถูกมากนะ
6: ถูกมากก็เราก็ยังแนะนำวันนี้ก็เลยเอามาเป็นกองหนึ่งที่แนะนำให้แบบ accumulate เข้าไปได้
7: เป็นหนึ่งในสามนะเป็นหนึ่งในสาม
6: เป็นหนึ่งในสามอันนี้เกินก่อนแล้วก็ไต้หวันน่ะ market cap ของตลาดไต้หวันเพิ่งแซงอันดับ5ขึ้นมาจากตัวหุ้นชิปนี่แหละที่แซงขึ้นมาแต่อินเดียขึ้นมาเมื่อต้นสัปดาห์เมื่อกี้นี่เองแล้วก็เดี๋ยวรอเกาหลีใต้จะแซงอินเดียหรือเปล่าด้วย market cap กลุ่มนี้แซงว่าแบบค่อนข้างมองเชิงบวกนะคะกับกลุ่มนี้พอสมควรแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้มันมาหน้านี้บ้างตัวตีมบ้างนะคะตัวฝั่งขวามือเนี่ยตัว SOXX อันนี้เป็น ETF ที่ลิงก์กับเซมิ
4: ค
6: อนดักเตอร์ Year to date ก็ไม่แพ้กันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหุ้นกลุ่มชิปนะคะ 65% ดีกันถ้าถามว่าแพงหรือยังเดี๋ยวกลับมาดู valuation อีกทีหนึ่งย้อนกลับมาซึ่งกูจะใช้ตัวนี้นะคะอยู่ที่ล่างกลางอยู่ประมาณบวก1 SD ซึ่งถือว่าหุ้นกลุ่มเทคอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แพงเพราะก่อนหน้านี้มันบวก2 SD ยังซัพพอร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของกองทุนที่จะเอามาเล่าให้ฟังนี้แหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาพของเทคทั่วโลกเนาะเทคทั่วโลกที่บอกว่า earning ของฝั่งที่เป็นสหรัฐเนี่ยที่มัน dry up ขึ้นนะคะที่มีผลประกอบการ earning surprise ที่มันดีในไตรมาสหนึ่งมันก็ถูกดรายส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีเซกเตอร์อันนี้ก็จะเป็น3กลุ่มถ้าใครพอตามก็พอจะเดาได้แหละกูจะมากองไหนบ้างครบแล้วนะ3กลุ่มหินไปเรียบร้อยแล้วหินเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าไอ้ตัวนี้มันเป็นภาพที่ซัพพอร์ตข้อมูลกองทุนนะคะเดี๋ยวกูจะเล่าไปเรื่อยแต่จริงๆเป็นกระแสทั่วโลกเลยอะค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเศรษฐกิจมันเป็นกระแสของโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นวันนี้อู๋ก็เลยหยิบตัวเลขญี่ปุ่นเนี่ยเอามาเล่าถึงแรงหนุนนอกจากพวกไฮเปอร์สเกลล่าใช่ไหมที่แบบมีตัว CapEx เนี่ยชั้งใหญ่ๆ$300,000,000แล้วก็ Continue Growth นะคะก็จะมีแบบหลายประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไฮเปอร์สเกลล่าด้วยแต่อย่างญี่ปุ่นประกาศ GDP ออกมาเนาะ Q1ขยายตัว 2.1 Q on Q ขยายตัวดีกว่าแต่มาที่แล้วเนี่ย 2.1% ซึ่งสูงกว่าที่คาดผู้จัดการไลฟ์ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะมาจากการใช้จ่ายในตัวนี่แหละงบลงทุนที่โต 1.1% จากการลงทุนด้านเทคด้านดิจิตอลมันมาหมดมันเป็นแบบโกลบอลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าตีมเนี่ยมันมานะคะแล้วก็มีเกาหลีอ่ะเดี๋ยวเอาเกาหลีมาเล่าให้ฟังเพิ่มธนาคารเกาหลีเป็นประเทศที่การจะเติบโตทางเศรษฐกิจนะไม่ได้สูงมากนะคะโต 1% 2% เนี่ยถือว่าเก่งแล้วดีโอเคธนาคารกลางเกาหลีมีโอกาสที่จะปรับคาดการ GDP ปีนี้ขึ้นเป็น 2.5 ถึง 2.7 หลักๆก็มาจากเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่มันแบบเป็นแรงหนุนนี่แหละนะคะแล้วก็หุ้นที่อยู่ในเกาหลีอย่างที่ทราบเนาะ Samsung SK Hynix แล้วก็กลุ่มอื่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังจะได้แบบยังพอที่จะถือได้แล้วก็อันนี้เป็นคาดการกำไรของกลุ่มบริษัทนี้จะมาไต้หวันกับเกาหลีนะคะไต้หวันก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ของเขาก็คือ JMC เส้นสีเหลืองเข้มๆแล้วก็มี Samsung เส้นสีขาวแล้วก็สีเทาเป็น SK Hynix สัญชาติเกาหลีใต้นะคะก็จะเห็นว่าในเชิงของ net income เนี่ยกำไรสุทธิมันโตขนาดไหนพี่เราดูปี2026นะ estimate นะอันนี้ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งปี Q1 นี้ออกมาแบบเกินคาดนะคะดูแค่แท่งเอาดูเกาหลีก่อนสีขาวกับสีเทาเทียบแค่ส่วนต่างของแท่งกำไรสุทธิ growth จากปี2025เนี่ยเกือบ4เท่า5เท่าเลย
4: ค่ะ
6: 500% นะพี่ valuation มันถึงไม่แพงไงถึงแม้จะพุ่งขนาดนี้แต่มันถูกซัพพอร์ตด้วยกำไรสุทธิมันก็เลยทำให้ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะแล้วก็ accumulate ถือได้นะคะเป็นเทรนด์ของโลกเนาะแล้วก็ปี2027ดูนะคะมันก็ยังโตนะแต่อาจจะโกรทเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่สูงเท่าปีนี้แล้วแต่ยังคงโตอยู่ นะคะทั้ง3บริษัทเลยไต้หวันก็ได้แล้วก็เกาหลีใต้ก็ได
4: ้ค่ะ
6: ก็จะเป็นกลุ่มที่เราแนะนำถ้าเป็นคันที่ selection ก็ยังคงเป็นเกาหลี
4: ค่ะ
6: ก็จะเชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะ
4: คะ
6: ประมาณนี้อันนี้จะเป็น3กองทุนละที่มา recommend
4: ค่ะที่เอา
6: ดาวโอจีเทนอันนี้ทีมเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัว performance นะคะถ้าเรามาดูอันนี้เป็นตัวเลข3เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดดูแบบย้อนหลังนะคะ1 3เดือนเนี่ยมันดูตัวเลขไม่ได้สวยมากเพราะว่ามันติดช่วงน้ำมันสไตร์กันพอดีมันเลยดูดรอปแต่ถ้าเราดูย้อนหลัง1เดือนเนี่ยของตัว GTech เนี่ยอยู่ประมาณบวก 15% เฉพาะ1เดือนนะหลังจากที่ตลาดมันกลับแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น3กองมี Global Tech มีเกาหลีแล้วก็มี
7: Semiconductor
6: นะคะดาวโอ Global Technology Fund ดาวโอเกาหลีแล้วก็ดาวโอ Semiconductor ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีในเรื่องของพอร์ตไส้ในเอามาเล่าอันนี้จะเปิดถึง
7: ลง
6: ทุนอะไรบ้างด้วยนะจะได้แบบมั่นใจมากขึ้นนะคะ
7: ใช่ใช่คนอาจจะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบลงทุนอย่างเดียวอยากรู้ด้วยว่าไส้ในอะไรยังไง
6: จริงๆไส้ในมันคือหุ้นคุณภาพหมดเลยพี่เอ็นวีดีมีหรือไม่รู้จักใช่ไหมคะหลังจากที่เอ็นวีดีจริงๆมีอัพไซด์เพิ่มจากการที่คุณเจนเซนหวงอะค่ะไปวิสิตจีนเมื่อกี
4: ้
6: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนไม่ใหเขาเรียกว่ากีดกันไม่ให้ Nvidia เอ็กพอร์ตชิปไปที่จีน
7: 100%
6: พอไปรอบนี้เนี่ยเปิดรูมให้มากขึ้นแม้ว่ายังจะไม่เห็นคำสั่งออเดอร์แต่เป็นเชิงบวกเพราะว่ารายได้จากจีนแต่ก่อนอะที่แบบประมาณสัก 20% ของรายได้ของ Nvidia จริงๆก็มาจากจีนมันมีอัพไซด์ในช่วงของรายได้เพิ่มจากเรื่องตรงนี้หรือเปล่าจริงๆเป็นเชิงบวกระยะยาวของ Nvidia แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าในเรื่องของงบที่ออกมาล่าสุดบิดเมแล้วก็ไกด์แดนซ์ค่อนข้างดีด้วย
4: ค่ะ
6: อันนี้ก็เลยทำให้หุ้น Nvidia ถ้าเป็นลองเทอมเนาะลองเทอมซีมิคอนดักเตอร์ก็เป็นอีกตัวนึงอ๋อแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ต้องพูดถึงหรอกนะรู้ดีนะเดี๋ยวอู๊ดเบรก2จะมาไล่รายตัวให้ฟังนะคะเดี๋ยวเบรกแรกไปรายกองก่อน
7: ค่ะ
6: ต่อจะมาเล่ารายตัวให้ฟัง
4: ค่ะโอเคถ้าไปรายกองก่อนดาวโอจี
6: ไปรายกองก่อนถ้าเป็นดาวโอจีเทคก็อย่างที่เห็นเป็นเทคโนโลยีทั่วโลกจริงๆในไส้ในเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายเซกเตอร์นะคะหลักๆ ก็จะเป็นพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก็ปลอดมากกันมีเอ็นวีเดียนะคะที่เราเห็นในไส้อยู่ตัวท็อปเลย 9% แล้วก็มี TSMC ไต้หวัน number 1ของไต้หวันอันนี้ก็อยู่ในพอร์ตประมาณ 5.4% บอดคอม AMDยกเว้นแค่ Google ตัวเดียวที่ไม่ได้อยู่ในเซกเตอร์ semiconductor นะคะ4ตัวแรกกับ top 5ใน4ตัวอยู่ในเซกเตอร์นี้นะคะแล้วก็มีพวก tech hardware นะคะแล้วก็อื่นๆกระจายตัวกันอันนี้ก็พันผวนต่ำกว่าอีก2กองที่เหลือสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำสุดใน3กองที่เลือกมาตัวนี้จะพันผวนต่ำสุดแล้วเพราะว่ากระจายมากกว่ากองอื่นนะคะตัวนี้ก็มี master fundคือเราฟีดเนาะดาวโอ GTech เนี่ยฟีดเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ Polar Capital Global Technology อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกองอันดับต้นๆที่ติดแหล่ง Morningstar เหมือนกันนะคะ
7: อ
6: ันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยกองหนึ่ง
4: หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือทำผลตอบแทน 15% ถือว่าสูงมากนะคุณอู๋
7: สูงนะพี่อู๋
4: ใช่
6: 15.9
4: คือถ้าใครยัง
7: ไม่เคยมีแค่เดือนเดียวนะ
4: ใช่แค่เดือนเดียวถ้าใครยังไม่เคยมีแล้วเราต้องยอมรับว่านะวันนี้เราก็มาในจุดที่เขาก็มาไกลอยู่พอสมควรเนี่ยนะคะคุณอู๋ค่ะกลยุทธ์ในการลงทุนหรือว่าอัพไซด์มันจะเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คงต้องบอกทามมิ่งระยะเวลาด้วยเพราะว่าก็เป็นไปได้หมดเนาะคุณอู๋ว่าเข้าไปมันอาจจะมีการเขย่าก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเรามองทามมิ่งในการลงทุนของกองเนี่ยเราให้เวลาเท่าไหร่และคาดหวังผลตอบแทนได้ยังไง
6: โอเคคืออย่างที่อู๋ลีกบอกไปช่วงแรกว่ามันขึ้นมาสูงใช่ไหมแต่ถามว่า valuation เราใช้ตัว Nasdaq 100เป็นเทค100ตัวของสหรัฐเนี่ยเป็น proxy ดูแล้วกันว่ามันแพงไม่แพงม
4: ัน
6: อยู่แค่ average เองคุณบิวคือมันไม่ได้แพงแล้วถามว่า timing ถ้ามันขึ้นอยู่กับการperiod ในการลงทุนของเราถ้าเป็นนักลงทุนที่แบบถือยาวตระกูลลดหย่อนภาษีอันนี้คือทยอยเก็บไปได้เลยอันนี้ไม่ได้
4: กังวลได้ไม่มีปัญหา
6: ใช่
4: เคสนี
6: ้ก็อย่าลืมว่าช่วงนี้มันก็จะมี ความผันผวนอยู่ในเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่มันยังอยู่ในระดับสูงนะคะเป็นตัวเสี่ยงที่อาจทำให้แบบมีการแบบปรับตัวย่อลงมาหรือว่ามีการเซลล์ออฟในบางจังหวะนะคะถ้าคุณทำไปเปิดสึกกับฮอร์โมนอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบบลีไปมันก็จะมีจังหวะที่ตัวย่อลงนะคะแต่คิดว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่จะเอาไทมิ่งจริงอะรอดูให้มันปรับตัวย่อในช่วงนั้นก็ได้แต่ถามว่าจริงๆไม่จำเป็นหรอกเพราะว่ามันคาดการยากแล้วก็ตอนนี้ valuation ก็ไม่ได้แพงถือเป็นคอร์พอไปได้ด้วยกันนะคะมันเป็นเทรนด์ของโลกเลย
4: เพราะมันกระจายอะเนาะใช่ไหม
6: ใช่เป็นเทรนด์ของโลกจากนี้ไป3ปี5ปีเนาะ Global Tech ก็ยังจะมาเพราะว่าอย่าลืมว่าในสหรัฐเนี่ย Tech เนี่ยเป็น Market Cap อยู่ที่อันดับ1ถูกต้องกับทุนใดด้วยตรงนี
4: ้ด้วยนี้เขามีพวกเทคจีนบ้างไหมคะคุณอู๋ดูแล้วถ้า
6: เทคจีนจริงๆอะไม่แนะนำให้ลงหุ้นจีนช่วงนี้เพราะอะไรเพราะมันมีข่าวในเชิงของระยะสั้นว่าทางการจีนอะเขาจะมีการเขาเรียกว่ากล่าวหากันอยู่นะว่าโบรกที่มีชื่อเสียงในจีนเนี่ยให้บริการแบบไม่มีใบอนุญาตเลยทำให้วันนี้หุ้นจีนไม่ขึ้นนะจริงๆก็ไม่ได้วิ่งเท่าหุ้นโลกตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาข่าวนี้เกิดในช่วงท้ายสัปดาห์เมื่อกี
4: ้
6: ผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบในเชิงของตัวหุ้นจีนทั้งเอแชร์ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงเอแชร์ด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยคือผู้แนะนำเนี่ยให้ถือได้ด้วยไชน่าเท
4: ค
6: นะได้ว่าเซกเตอร์อื่นอย่างเงี้ยโอเคอ่ะพลังงานสะอาดซึ่งจีนเป็นลีดเดอร์ลิทงลิเทียมเนี่ยได้แต่พอในช่วงหลังเริ่มมีข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ยเชื่อว่ามีจะมีเซนติเมนต์เชิงลบกับตลาดหุ้นจีนไปถึงเอชแชร์ด้วยทีเนี้ยก็เลยแบบรีคอมเมนต์ช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้านอกจากจะแบบคอลเลกชันลงมาพอสมควรนะคะเพราะว่ามันจะไปกระทบ ADR ที่เป็นลิสต์ที่สหรัฐบาบายน่าจะมีแรงขายพอสมควร
4: ซึ่งตัวนี้ดาวโอจีเทคเราไม่ได้มีเทคจีนอยู่ถูกไหมตอนนี้นะวันนี้ก็คือมันเทคกระจายไปที่คุณอูปอ
6: ค่ะถ้าเป็นของดาวโอจีเทค allocation หลักมันอยู่ที่สหรัฐ
4: ค่ะ
6: แล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปมาร์เก็ตมีญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีอย่างที่บอกมีไต้หวันอะไรเง
4: ี้
6: ย
4: ไต้หวัน
6: อาจจะมีจีนบ้างอาจจะไม่ใช่สัดส่วนที่เยอะมากเลย
4: ไม่ได้มีนัยยะเราคาดหวังผลตอบแทนสำหรับกองนี้ได้ต้องให้เวลาสักเท่าไหร่
6: เฉลี่ยระยะยาวนะเมื่อเทียบกับ Nasdaq 100เลยคือเฉลี่ย 15% ต่อปีไม่ควรต่ำกว่านี้เพราะ selective ด้วย index ประมาณ 15% ต่อปีระยะยาวแต่กองนี้ selective ด้วยมันต้องได้เยอะกว่าวงเล็บนะถ้าถือยาวพอด้วยเพราะว่าเผื่อไปเจอไซเคิลแบบอะไรนะเผื่อมีโควิดรอบใหม่หรือมีช็อครอบใหม่
4: อันนี้เราว่ากันยาวๆอย่างน้อยที่สุดคุณรู้แนะนำถ้าจะลงทุนกองนี้เนี่ยควรจะให้เวลากับกองนี้อยู่กับกองนี้อย่างน้อยกี่ปี
6: 3ปี
4: 3ปี
7: โ
6: อ้3ถึง5ป
4: ี3ถึง5ปี 15% ต่อป
6: ีอันนี้จะเป็นคำพูดที่แบบตามทฤษฎีเนาะแต่บางคนเนาะถือไป1ปีแล้วแบบสไปค์ขึ้นมากๆอย่างเงี้ยขายทำกำไรเก็บไว้ก่อนก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับบางช่วงไงถ้าเกิดตามทฤษฎีเขาก็จะบอกกับ3ปี5ปี
4: ค่ะ
7: ต้องนั่งทับมืออ่ะนั่งทับมือแบบอาจารย์นิเวศอ่ะ
6: โอ้โหเนี่ยขายหมูไปหลายรอบแล้วพี่เพราะว่ากลัวมันมันออทามไฮออทามไฮอย่างเงี้ยขายหมูไปหลายแล้วก็
7: เป็นกันทุกคน
4: โอ
7: ้โหเป็นกันทุกคน
4: เกาหลีเนี่ยหลายคนก็เพิ่งขายไปนะคุณอู๋ก็มีประเด็นซัมซุงพอขายป
7: ุ๊
4: บเปิดสัปดาห์มาซัมซุงคุยได้เด้งใส่หน้าเราเด้งต่อยาวเลย
6: ตามไม่ทัน
4: ค่ะกองแรกที่คุณบอกว่าผันผวนน้อยที่สุดในบรรดา3กองที่เลือกมาวันนี้ใช่ไหมถ้าใครไม่ชอบความผันผวนก็ไปกองแรกเลยนะจาก OG Tech ใช่ไหมคะ
6: ค่ะแล้วก็ตัวที่2เนาะเป็นคันที่ selection in กับทีมที่มากับเทคโนโลยีด้วยอันนี้ก็มีผลหนาเกาหลีดีกว่ามาเกาหลีกันอันนี้เราฟีดไปที่ของดาวโอเกาหลีนะคะฟีดไปที่ Master Fund ชื่อ JP Morgan Funds เกาหลี Equity นะคะอันนี้ก็เป็น selective บนหุ้นเกาหลีทีก็จะมีหุ้นเด่นนะคะ Samsung อันนี้เป็นตัว Top 1นะคะ allocation อยู่ประมาณ 10% SK Hynix นะคะแล้วก็มีลดด้วยนะของฝั่งเกาหลีเนี่ย3เซกเตอร์หลักก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะคะมีไฟแนนเชียลแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นอินดัสเทรียลคือพวกรถยนต์นะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่2เป็นชินหนานไฟแนนเชียลนี่เป็นแบงค์นะของเกาหลีแล้วก็มีพวกรถอย่างฮุนไดมอเตอร์นะคะทีนี้พอเรากลับไปที่ เอาลุกเนาะอย่างที่เห็นในชาร์ตก่อนหน้านี้ที่กูโชว์แล้วว่า valuation ของเกาหลีเนี่ยจริงๆไม่ได้แพงนะคะจากในเรื่องของตัว growth ของ earning ที่ support นะอันนี้เอาตัวเลขอันนี้มาให้ดูว่า earning revision ของเกาหลีเนี่ยนะคะเทียบกับประเทศอื่นเนาะจะเห็นได้ว่าในช่องอะค่ะมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยก็คือเด่นที่สุดแหละนะคะ1ปีที่ผ่านมา earning ถูกปรับ200กว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่การคือเด่นสุดแล้วนะคะจริงๆนะภาพหุ้นโลกค่อนข้างดีเลยนะคะภาพหุ้นโลกเนี่ยยังเป็นปีนี้จะเป็นปีที่หุ้นโลกเปอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในภาพรวมแล้วก็ใน selective country เนี่ยก็จะเป็นเกาหลีเนี่ย number 1เลยเพราะว่า earning มันซัพพอร์ตแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ฝั่งที่เป็น developed market ก็คือ US จะเด่นนะคะจะเด่นกว่ายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะถ้าเกิดเรามองในภาพของ earning เนี่ยนะคะเกาหลีอย่างที่ได้เรียนทั้งประเทศหรือว่าเป็นตัว Kospi Index มูลภาพรวมของตลาดเกาหลีจริงๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะคะที่เป็นตัวพยุงตลาด
4: อันนี้คือเหมือน active ใช่ไหมคะ
6: เป็น active
4: การคัดไม่ใช่เป็น passive ที่อิงดัชนีไปอย่างเดียวใช่ไหมคะคุณลูกค่ะ
6: ใช่ใช่อ๋อแล้วก็มีเรื่องว่าของดาวโอเนี่ยจะออก passive เกาหลีมาด้วยนะ
4: อ
6: ันนี้ active ก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานเนี้ยค่ะสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยน่าจะเป็นอีกกองหนึ่งที่เป็นเกาหลีแพสซีฟที่เป็นกับ SCI เกาหลีซึ่งก็จะมีซัมซุงกับ SK Hynix สูงกว่ากองแอคทีฟเพราะว่าโดยกฎของการออกกองมันแคปไปที่ 10% ตัวท็อปโฮลดิ้งจะไม่เกิน 10% แต่ถ้าเกิดตามอินเด็กซ์ปุ๊บเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าอินเด็กซ์จะอะโลเคทการลงทุนไปที่กลุ่มนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะสูงกว่าถ้าใครชอบสายเมมโมรี่ชิปแนะนำนะคะก็จะเป็นแพสซีฟ
4: น่าจะแพสซีฟได้ใช่ไหมคะ
6: แต่ถามว่าณตอนนี้นะถ้ามุมมองอู๋ก็ว่าแพสซีฟน่าจะเด่นเพราะว่ามันมี SK Hynix กับ Samsung ใน allocation ที่สูงกว่าด้วยเพราะว่าเนี่ยอู๋เลยเอาตรงนี้มาให้ดูเนาะทำไมถึงต้องอู๋ต้องไปพวก memory chip เพราะว่า2บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะของฝั่งเกาหลีเนี่ยจริงๆเขาผลิตพวก memory เยอะDRAM NAND HBM นะคะโดยเฉพาะตัว DRAM เนี่ยที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มและยังเป็นคอขวดอยู่แล้วก็มีการ estimate ในเชิงของภาพ global semiconductor นะคะว่ากลุ่ม memory chip จะ growth ในเชิงของตัว revenue ประมาณ 34% ในปี2026นี้เป็น forecast ถ้าชอบอู้จะชอบ passive อู้มอง passive ดีกว่าเพราะว่ามันลงทุนใน2ตัวแรกเยอะกว่าแต่ถามว่า active ได้ไหมก็ดีในแง่ของการ selection ของ fund manager ที่ช่วยเรานะคะแต่ถ้าเกิดชอบช่วงนี้ก็จะเป็นแพสซีฟเพราะว่าดีแลมนี่แหละนะคะ
4: ค่ะแต่แพสซีฟรอก่อนนะกำลังจะออกใช่ไหมคะคุณ
6: ได้แพสซีฟรอก่อนแต่ถ้าเกิดใครรอไม่ได้นะอยากลงทุนก็เก็บตัวนี้ไปก่อนได
4: ้ค่ะ
6: เราใครโซวิชได
4: ้เราไม่ต้องรอเขาดิสคาวอะไรเลยใช่ไหมนะวันนี้
6: ไม่ต้องรอละ
4: 4%
6: คุณบิวว่าไงคุณบิวคือมันลงวันเดียวตามที่มีข่าวหลังจากสไตร์จบมันก็ขึ้นไม่ค่อยย่อย
4: ไม่พักเลยนะคะ
6: ใช่ไม่พักค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นกองนี้คาดหวังผลตอบแทนได้ยังไงคะคุณอูประมาณเท่าไหร
6: ่ก็คือจะให้ตามภาพของเอาระยะสั้นเนาะเพราะว่าอูบอกว่าเกาหลีเนี่ยถือเนื่องจากว่าเซมิคอนดักเตอร์มันเป็นเชิงของเซกเตอร์แล้วมันอาจจะโฟกัสกลุ่มในกลุ่มที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นดีแรมอูเห็นเอสติเมตประมาณ2026-2027ซึ่งยังถือว่าสูงตามที่เห็นภาพในเมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็เรคคอมเมนต์ในช่วง2ปีคิดว่าน่าจะเปอร์ฟอร์ม Nasdaq 100ด้วยน่าจะเด่นกว่า Nasdaq 100ถึงปี2027เนาะแล้วก็ดูเป็นไซเคิลไปเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์มันมีไซเคิลเหมือนกันมันไม่ใช่แบบจะถือได้เหมือนโกลโบเทคโกลโบเทคยังถือได้ไปแบบพอสมควรค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะต้องดูวอทชิ่งเรื่องของไซเคิลของพวกเมมโมรี่ชิป
4: ค่ะ
6: ด้วยนะคะทุกอย่างต้องมีจุดพักมันจะไปแบบอย่างนี้ตลอดไม่ได
4: ้ก็คาดหวังได้อย่างน้อย2ดิจิตเหมือนกันนะคุณอู๋คาดหวังได้อย่างน้อย2ดิจิตเหมือนกันไหมผลตอบแทน
6: ได้ได
4: ้อย่าง OG Tech ยัง 15% อันนี้ก็น่าจะคาดหวังได้พอๆกันใช่ไหมหรือมีโอกาสมากกว่าม
6: ีโอกาสมากกว่ามีโอกาสมากกว่า2 ปีนี้น่
4: าจะสูงกว่า
6: ต้องดู
7: เป็นตัวเ
6: ลขสองปี
4: ไม่ต้องรอด้วยนะคุณหนูบอก
6: มันไม่ลงให้ซื้อ
4: สนใจไม่ต้องรอแต่อย่าลืมแบ่งสัดส่วนเนาะไม่ใช่ 100% นะคุณอู๋
6: ไม่ใช่
4: ฉันทุ่มคุณอู๋บอกเลยฉันทุ่มเรียนฉันทุ่มคุณอู๋บอกว่าไม่ต้องรอ
6: ไม่ต้องรอไม่ใช่ผู้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะคนกระจายความเสี่ยง
7: พออุพูดนี่พี่พุ่งแล้วนะ
4: ต้องแบ่งสัดส่วนเนาะคุณผู้ฟังทุกอย่างระยะสั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้มีความเสี่ยงความผันผวนเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถูกไหมคะคุณอู
6: ๋ก็เลยคอมเมนต์ไปให้เกินกองละ 20% ของพอร์ตแล้วกันแม็กสุดแล้วนะอย่าเกินนะคะมันจะผันผวนเน
4: า
6: ะ
4: เป็นนามาเซ็ตไลท์พอร์ตนิดนึงก็ได้
6: ใช่อาจจะเรียกเป็นใครที่แบบอยากทุ่มสุดๆก็อย่าเกิน 20% ของพอร์ต
7: สัก10กำลังเน
6: าะ10กำลังดี10กำลังดีค่ะพี่แต่ใครแต่สายทุ่มมันก็อย่าเยอะมากแล้วก็เราก็กลับมาที่กลุ่มสุดท้ายที่กองทุนสุดท้ายที่จะแนะนำในวันอันนี้ก็เป็นหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นโกลบอลนะคะของเซมิคอนดักเตอร์อันนี้เราฟีดเงินไปที่ตัวแวนเอ็กซ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ลิสต์เป็น ETF ที่ลิสต์ที่ตลาดลอนดอนอันนี้ก็จะเพียวเพย์เพราะว่าเป็น IT แบบ 100% เลยพี่ถ้าเรามาดูเซกเตอร์นะเป็นลงทุนในกลุ่ม IT 100% แล้วก็แตกไส้มาเนี่ยจะเป็นหน้าหุ้นที่ซ้ำๆ NVIDIAนะคะ TSMC หรือว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์บอร์ดคอม AMD แล้วก็ Intel จะเห็นว่า3ใน5ตัวเนี่ยจะเป็นหุ้นที่อิงกับ AI เลย AI compute พวก logic chip Nvidia ใช่ GPU 100% เกือบ 100% นะคะบอร์ดคอมเป็น ASIC ก็เป็นพวก logic chip ที่เอาไว้ในคอมพิวหนักๆอ่ะที่เราถามคำถามไปในพวก OpenAI อ่ะแล้วมันก็เอาไปคิดก็ตอบมาให้เราก็คือ Nvidia Broadcom นะคะแล้วก็ AMD AMD จะเป็นคนที่แย่ง market share ของ Nvidia แต่ยังตามหลังอยู่มากนะก็จะเป็น3กลุ่มนี้ทีนี้ estimate ในเชิงของรายได้ใน3ในพวก logic chip เป็นยังไงอันนี้เอาตัวเลขมาให้ดูรายได้ของกลุ่มที่เป็น memory ที่เป็นพวกชิปที่ใช้คอมพิวต์หนักๆเนี่ยคือมีโอกาสโตแค่ไหนอันดับ2รองจาก memory memory ในฝั่งเกาหลีเราพูดไปแล้วเมื่อกี้Revenue 39 estimate ของปี2026 logic chip คืออันแรกนะคะ CPU เนี่ย ASIC เนี่ยสาย Broadcom นะคะอันเนี้ยก็โกรว 32% กลุ่มที่หนุน AI ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆนะที่เป็นพวก CPU CPU อย่างเช่นอะไรกลุ่มเป็นชิปที่ใช้ในการประมวลกูจะชอบแบบพานักลงทุนไปเพราะว่ามันเป็นศัพท์เทคนิคเยอะนะพวกชิปมันจะมีชื่อเฉพาะของมันเยอะแต่กูจะพูดว่าชิป3ส่วนนี้ค่ะมันจะช่วยในการที่ทำให้ระบบ AI พวกแชท Open Chat Open AI หรือว่าเป็น Close AI ก็ตามทำงานได้ดีขึ้นมันทำงานประสานกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถามคำถามลงไปเนาะสมมุติเนี่ยคีย์คำถามเข้าไปไอ้คำถามเอาไปแจกที่ CPU ก่อนนะ CPU จะเป็นคนที่แจกไปที่ไอตัวคอมพิวต์อีกทีว่าคำถามนี้เหมาะที่จะไปคอมพิวต์ที่ไหนโอเคไหมมันจะเป็นลูปๆกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าโตเหมือนกันนะคะกลุ่มCPU เนี่ยโกรทประมาณ 13.9% แล้วก็มีอื่นๆนะคะที่อยู่ในส่วนนี้จริงๆภาพของรายได้โกรทเนี่ยสูงหมดเลยเพราะว่าเห็นเนี่ย 8% 5% นะคะก็คือโกรทสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงบอกว่ามันเป็น new engine ที่จะ drive economy เพราะว่ากลุ่ม AI มาเนี่ยมันไม่ได้จบที่นี่เนาะมันเป็นเรื่องของตัว supply chain พวกกลุ่มพลังงานสะอาดตามต้องการในพวกเงินแร่อื่นๆอีกมันจะมาค่อนข้างเยอะมันก็จะหนุน GDP growth ของโลกไปในระยะแบบพอสมควรเหมือนกันสามปีเนี่ยน่าจะไปได้นะคะน่าจะไปได้ด้วยธีม AI โดยธีมของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็เกาหลีอาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าเป็น specific memory chip อาจจะสั้นหน่อยอันนี้ก็แบบเป็นภาพนะคะของการลงทุนของทั้งสามกองเนาะแล้วก็เดี๋ยวกูก็จะมีพูดถึงรายละเอียดหุ้นหลายตัวบางนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาจะจำกัดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าหุ้นนะคะจะเห็นได้ว่า3กองเนี่ยก็จะมีหน้าหุ้นที่ขายกันวันนี้ก็จะเอามาพูดถึงตัวชิปตัวแรก Nvidia เป็นคร่าวๆนะคะหลังจากที่ไปวิสิตที่จีนมาอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมีการส่งออกตัวชิป S200 ไปที่จีนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็มากเอาไว้เป็น additional แล้วก็ไกด์แดนซ์ออกมาในไตรมาสล่าสุดเนี่ยจริงๆอ่ะเติบโต 85% year on year จากตัวเลขที่ผลประกอบการแล้วก็ กำไรต่อหุ้นก็ beat estimate นะคะแล้วก็ guidance เนี่ยยังโตต่อเป็นต้นอันนี้เป็นภาพของตัว Nvidia แล้วก็อันนี้เอาตัวรายได้อนาคตออกมาให้ดูก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้จะแบ่งเป็นตาม segment รายได้ของ Nvidia นะคะแท่งขาวๆเนี่ยที่ปี2025เนี่ยคือ actual แล้วมันจะเป็นสีเข้มแท่งขาวก็คือชิปตัวเก่งพวกกลุ่ม MaxwellRubin นะคะที่หนุนพวก data center พวก GPU ทั้งหลายอยู่ตรงนี้ logic chip เป็นรายได้หลักของ Nvidia แล้วก็ตรงนี้ก็จะ growth ในปี2026สีจางๆนะขาวจางๆไปอีก3ปีก็ถือว่าเป็นตัว top 1เหมือนกันในเชิงของตัว semiconductor เพราะว่าเป็น1ใน Max 7นะตอนนี้หลายคนก็คงนะคะ
4: โอเควันนี้ขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวรอติดตามครั้งหน้าเนาะคุณอู๋นะคะโอกาสหน้าคุยกันวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
13: จูสังกมาสารวัตร
12: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
13: เรื่องง
12: ่
13: าย
12: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
14: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
15: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
16: The Legend's Tale
15: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
4: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันหมอนัทอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
17: ครับสวัสดีครับคุณดิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
4: ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะวันพฤหัสบดีก็สถานการณ์ดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเองก็อาจจะมีความกังวลใจคือกลับมาเป็นระยะอยู่ละนะเรื่องของสงครามอิหร่านอเมริกาตับใดที่ยังไม่จบนะหมอนัทใช่ไหมคะอะไรกันไหนก็จะสอดแทรกประเด็นเรื่องของ AI ที่ทำให้ตลาดก็โอ้โหบูมกันแต่ละตัวงบออกมาก็ดีสดใสมากนะในช่วงที่ผ่านมาด้วยสลับกันไปเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่ะเอาภาพรวมกันหน่อยบรรยากาศตอนนี้ก่อนที่เดี๋ยวจะไปทองนะเพราะมีคนฝากคำถามเรื่องทองมาด้วยเพราะทองก็ลงเยอะเหมือนกันค่ะหมอนัทค่ะเอาภาพรวมนะตอนนี้ก่อนสำหรับอัปเดตปัจจัยต่างๆสถานการณ์ภาพเศรษฐกิจค่ะหมอนัทมองไงคะช่วงนี้ค่ะ
17: ได้ครับจริงๆก็บอกว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโดยภาพรวมเนี่ยพอสถานการณ์เรื่องของสงครามมันเบาบางลงเนี่ยนะครับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยผมว่าก็แอคชั่นเริ่มเป็นไปตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูทิศทางของธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยเขายังเป็นลักษณะของการคงดอกเบี้ยไว
4: ้คงดอกเบี้ย
17: คงดอกเบี้ยไว้ให้มันสูงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้เขาเรียกว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับมันทุกที่เลยนะที่คงที่อยู่นะครับมันแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ฟังนี้ครับว่ายังไงก็แล้วแต่อยากให้จับตาดูในกลุ่มที่เป็น emerging market ไม่ว่าจะเป็นพวกอินโดนีเซียอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นแบบอินเดียนะครับหรือว่าเวียดนามอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเขาพยายามประคองตัวดอกเบี้ยไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันแบบ 4-5-6% เลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เกริ่นไว้ตอนว่าก่อนนู้นว่าถ้าดอกเบี้ยสูงแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีอัตราแลกเปลี่ยนที่มันไม่ค่อยแข็งแรงมากนักเนี่ยกลุ่มเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นก็พยายามไปกันต่อได้อยู่นะฮะงั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากนักแต่ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงที่อยากชวนคุยครับว่าตัวของพลังงานเงินเฟ้อเนี่ยยังไงก็ยังไม่จบเนาะนะครับแล้วยังมาอยู่จะเห็นว่าราคาของเบรนท์น้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมันยังยืนเหนือ110อยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องก็คิดว่าเงินเฟ้อช่วงระยะสั้นๆเนี่ยน่าจะสูงพอสมควรคราวนี้อีกเรื่องนึงครับคุณบิวที่อยากชวนคุยว่าตอนนี้เฟดเองเนี่ยพอมีผู้ว่าการคนใหม่มานะครับนะฮะซึ่งของคุณเควินเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าเขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรืออาจจะลดดอกเบี้ยระยะสั้นลงสมมุตินะถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะในสหรัฐอเมริกานะครับเขาอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอกระตุ้นเศรษฐกิจปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผลตอบแทนของพันธบัตรจะลดลงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเนื่องจากเงินเฟ้อมันจะสูงขึ้นถูกไหมฮะถ้าเราลดพันธบัตรลงปุ๊บลดดอกเบี้ยลงปุ๊บนะดอกเบี้ยพอดอกเบี้ยระยะสั้นมันตกลงก็จริงนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จริงทุกคนเข้ามาได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจมันเติบโตได้เนี่ยแต่ว่าพันธบัตรนะครับยิวระยะยาวๆเนี่ยดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะสูงขึ้นแทนเพราะว่าเราเห็นว่าเงินเฟ้อระยะยาวน่าจะมาเพราะดอกเบี้ยระยะยาวจะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะผมว่าอันนี้จะมีผลกับการลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยเฉพาะคนลงในพันธบัตรเนาะทุกนี้ผมคิดว่าน่าจะติดลบกันนะครับแต่ว่าในทางกลับกันฝั่งที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือฝั่งของธนาคารนะภาคการเงินต่างๆเนี่ยนะหรือว่าต้นทุนทางธุรกิจระยะสั้นเนี่ยจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ท่านผู้ฟังจะต้องเขาเรียกอะไรนะประมาณการนะประเมินผลกระทบนิดหนึ่งนะครับก็บอกไว้อย่างนั้น
4: ค่ะแล้วถ้าใครที่ลงทุนในกองพันธบัตรแล้วมีติดลบเนี่ยมนัสมองยังไงคะต้องขยับตัวไหมหรือว่าจริงๆยังสามารถถือต่อไปได้ถ้าเราลักษณะของการเป็นลงทุนระยะยาวหรือต้องสลับสับเปลี่ยนหรือว่ายังไงไหมคะมนัสคะ
17: คือจริงๆถ้าใครลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีไอ้ Global Bond ในพอร์ตเยอะเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะลดลงไปแล้วแหละนะครับน่าจะร่วงลงไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังทันถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยไม่ได้กะถือยาวขนาดนั้นอาจจะต้องขายแล้วนะครับต้องขายนะฮะแล้วก็ไปซื้อสินทรัพย์ตัวอื่นแทนไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าใครยิ่งกองไหนเนี่ยที่เขาถือบอนด์เนี่ยระยะยาวเนี่ยอันนี้น่าจะมีผลเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวดอกเบี้ยมันจะขึ้นมาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ
4: เพ ราะว่าจริงๆอ่ะเคยมีคุณผู้ฟังที่สอบถามกองที่เป็นลงทุนกองทุนประหยัดภาษีแต่เขายาวเนาะเราไปลงทุนในพันธบัตรอ่ะจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยรู้สึก 2-3 วันก่อนก็มีส่งเข้ามานะหมอนัทว่าที่เขาเคยคุยหมอนัทจำได้ไหมที่เราคุยกันเขาบอกตอนนี้เขาติดลบประมาณ 7% อะไรอย่างนี้เลยนะคะหมอนัทคะเหมือนค่อนข้างเยอะเลยแหละนะจากที่แต่เขาเข้าใจฟังหมอนัทก็ไม่ตกใจแล้วเพราะหมอนัทบอกว่าถ้าถือยาวไปโดยเฉพาะเป็นกองประหยัดภาษีอ่ะค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะ5ถึงน่าจะ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดที่เขาถามเขาที่แล้วไทย SG เนี่ยก็เลยโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆติดลบมากกว่าตอนที่คุยตอนแรกกับหมอนัทแล้วจากความคาดหวังเดิมที่ไม่คิดว่ากองเนี้ยจะติดลบเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอนัทเนาะที่เราเคยคุยกัน
17: ถ้าเป็นระยะยาวผมไม่ค่อยห่วงครับตรงนี้ก
4: ็
17: ถือต่อแต่คิดว่าน่าจะฟื้นตัวครับผม
4: ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เนาะภาพเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินเฟ้อที่จะต้องจับตากันทีนี้อีกหนึ่งสินทรัพย์หมอนัทคือทองคำนะเพราะว่าถือว่าร่วงลงมาพอสมควรเหมือนกันทั้งที่ตลาดโลกแล้วก็ราคาหุ้นไทยเพราะว่าเมื่อราคาทองไทยนะเพราะเมื่อเช้าราคาทองไทยก็หลุดมาที่ 68,000 บาทแล้วก็ราคาทองสปอตเนี่ยก็ลงมาด้วยนะหมอนัทตอนนี้ก็ 4,467 เหรียญต่อทอยเช้าด้วยค่ะมองทองยังไงคะหมอนัทช่วงนี้สาเหตุหลักๆที่ตอนนี้ร่วงเกิดจากอะไรเป็นสำคัญครับหมอนัท
17: ได้ครับเท่าที่ผมดูเนี่ยจากราคาทองเนี่ยนะครับมี3เรื่องที่มันทำให้ทองมันปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเนี่ยครับถ้าพอเราไม่ได้ทะเลาะกันเนาะสงครามยังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาจับมือกับจีนอีกมันดูแบบนะมันดูเหมือนแบบมีแต่ภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศใช่ไหมฮะพอเกิดแบบเนี้ยมันเป็นRisk on shift ก็คือหมายความว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ทำให้โฟลจากทองคำเนี่ยไหลไปที่อื่นแล้วนะเพราะว่ามันขึ้นนิวไฮต่อกันเยอะๆมากๆเนี่ยแน่นอนสินทรัพย์มันก็ต้องถูกเขาเรียกว่าคนก็เริ่มมองว่ามันแพงไปแล้วนะครับโดยสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ขายออกมาแล้วนะครับสองอย่างที่เราคุยกันว่าของเคนยินวอชเนี่ยที่รับตำแหน่งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะมาในช่วงเร็วๆนี้ก็ทำใหดอกเบี้ยระยะสั้นมันลงใช่ไหมครับดอกเบี้ยระยะยาวมันสูงขึ้นฉะนั้นในคนที่มองระยะกลางหน่อยเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอ้ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้เนี่ยเขาไปลงดอกเบี้ยลงพวกพันธบัตรดีกว่าไหมนะครับเพราะว่ามันได้ยิวแบบโห 4% กว่าเลยนะถ้าเป็นบอลยิว10ปีเนี่ยแตะไป5เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเขาไปลงพวกนี้ดีกว่าหรือเปล่านะฮะก็เลยเกิดคำถามว่างั้นทองก็เลยความน่าสนใจก็ลดลงไปอีกนะครับ
4: ครา
17: วนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝั่งของอินเดียเนี่ยปกติก็นำเข้าทองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อมันตึงตัวที่อินเดียพอสมควรนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องของหนี้สินที่มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะดอกเบี้ยเขาสูงมากใช่ไหมฮะลงไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยฝั่งอินเดียเองเนี่ยก็ซื้อทองน้อยลงนะคุณบิวฮะมันเลยเป็น3ประสานเลยคราวนี้เดี๋ยวไอ้ตัวราคาทองมันก็เลยแบบมีปรับตัวลดลงได้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปจริงๆแล้วก็คุยกันตลอดอะแต่ว่าพอเรื่องนี้พอทุกอย่างมันชัดเจนเนี่ยนะฮะราคาทองก็ยิ่งไปในทิศทางที่เป็นขาลงนะครับคราวนี้พอพูดถึงแบบนี้เนี่ยแล้วเรายังจะลงทุนทองต่อไหมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทองเนี่ยพอมันขึ้นมาระยะหนึ่งมาถึง2เท่าของราคาที่มันเคยเป็นจาก 30,000 กว่าเนี่ยขึ้นมาถึง 60,000 70,000 เนี่ยนะครับมันจะเริ่มหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวรอบถัดไปผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมจะไม่ขึ้นไป2เท่าอาจจะขึ้นไปเป็นแต่แสนนึงนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆซึ่งไอ้จังหวะอยู่นิ่งๆตรงเนี้ยผมว่าเป็นโอกาสสะสมนะครับเป็นโอกาสสะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องอื่นๆที่มันจะเข้ามาอีกเงินเฟ้อที่มันกำลังจะมาถ้าเงินเฟ้อขึ้นระยะยาวเราก็ทำได้อ๋อเดี๋ยวทองมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเองนะครับถ้าใครจำได้นะครับแต่ว่าระยะสั้นมันผันผวนตามสถานการณ์เนาะนะครับแล้วก็แรงซื้อจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังมีอุปสงค์จากทั่วโลกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์จากทางธนาคารกลางนะฮะตอนนี้สมาคมพ่อค้าทองคำโลกนะครับนะหรือว่าโกลด์คอนซิลเนี่ยเขาระบุว่าเฉพาะไตรมาสแรกนะคุณบิวฮะธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยซื้อต่อเนื่องมากกว่า244ตันนะฮะแสดงว่าธนาคารกลางยังไม่หยุดซื้อนะแล้วซื้อเยอะขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทองระยะยาวน่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ในประเทศจีนหรือในประเทศฝั่งเอเชียเนี่ยคุณบิวฮะการซื้อทอง พื่อการเก็บสะสมเนี่ยยังเหนียวแน่นอยู่แล้วก็ทุกคนมองในทางเดียวกันว่าโอกาสเกิดสงครามมันเกิดขึ้นได้เพราะไอ้ปริมาณอุปสงค์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองนะครับถึงแม้ราคาจะผันผวนก็ตามนะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงอีกหลายๆเรื่องเรื่องของหนี้เรื่องของธนาคารกลางเฟดมีเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐอเมริกาที่รออยู่ตอนช่วงเดือนกันยาตุลาหรืออีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทองเนี่ยยังทยอยซื้อสะสมได้แต่ว่าถ้ามันลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 4,500 ต่ำกว่าเงี้ยก็น่าจะเริ่มลองดูนะครับเริ่มลองด
4: ูแสดงว่าจุดแถวนี้ใครที่จะลงทุนก็สามารถลงทุนได้ทยอยได้เหมือนกันเนาะมันนั้นเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ถ้ามองระยะกลางระยะยาวก็ยังมีปัจจัยหนุนนำให้ทองขยับต่อเนื่องไปได้อีกเท่าที่ดูถูกไหมคะมอนัสคะ
17: ใช่แต่ว่ามันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วนะฮะนักทุนอย่าคาดหวังว่ามันเอ้ยเดี๋ยวมันจะเด้งกลับ
4: เพราะว่าเขาเร็วและแรงมาแล้วใช่ไหมคะเขาเร็วและแรงเกินแบบจากปัจจัยทุกอย่างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไม่ได้เร็วไม่ได้ขึ้นเร็วและแรงเหมือนก่อนหน้านี้แล้วมองแบบนั้นใช่ไหมมอนัสถ้าคนที่ถ้าคนที่ขาแบบโอ้มันจะถูกกว่านี้ไหมก็มันมีถูกกว่านี้ก็อยากจะรอให้ถูกกว่านี้หรืออะไรเงี้ยถ้าคนมองแบบนี้มันอาจจะให้คำแนะนำยังไงแต่ตอบยากมากเหมือนกันเน
17: า
4: ะใช่ไหมช่วงสั้น
17: ยากมากครับแต่ว่าถ้ามันต่ำกว่า4,500 ลงมาเนี่ยแบบ 4,400 4,300
4: อย่างตอนเนี้ย
17: ก็ได้แล้วนะก็ได้เก็บไว้ก่อนสักรอบนึงอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะครับผมว่าอย่าไปรอต่ำมากแล้วอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นการสะสมช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาสะสมด้วยกันเพราะว่าเราก็จะเห็นราคาทองอ่ะเนี้ยพุ่งดีดแรงๆสมัยก่อนนะก็ขึ้นไปแตะ 30,000 กว่าแล้วก็ลงมาอยู่ที่ 28,000 ตามเชียร
4: ์
17: นะกว่ามันจะกลับขึ้นมาใช่ไหมผมว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันเหมือนเดิมนะมันซ้ำเดิมนะท่านฟังผมคิดว่ามันจะเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรมากไม่ได้นะเราก็รอจังหวะแล้วกันนะครับ
4: ค่ะโอเคชัดเจนอันนี้ก็แถว 1,400 เหรียญไม่ใช่ 1,400 เหรียญ 4,400 เหรียญก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสในการที่จะทยอยเข้าลงทุนอยู่แล้วนะอันนี้สำหรับนักลงทุนที่ถามเข้ามาด้วยนะคะโอเคอีกหนึ่งเรื่องที่หมอนัทมาฝากกันเรากับเราในวันนี้คือเรื่องของแนวโน้มสินค้าการลงทุนใช่ไหมหมอนัทที่นักลงทุนสนใจว่าจะไปในทิศทางไหนอันนี้น่าสนใจเหมือนกันค่ะ
17: ใช่ครับก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนลงทุนในต่างประเทศเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนไม่ชอบซื้อของไทยแล้วคุณพี
4: ่ใช่ส่วนใหญ่
17: เราก็จะแบบเฮ้ยไปซื้อสินทรัพย์ที่นู่นสินทรัพย์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ย

0: ็ถึงจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปแล้วนะฮะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเพราะอย่างที่มอนัทบอกเลยนะว่าหลายคนก็จะไปต่างประเทศมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการช่องทางก็ง่ายมากเนาะหมอนัททั้งแพลตฟอร์มข้างในเราเองหรือแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาหรืออะไรต่างๆนานาทำให้เรามีโอกาสได้ซื้อสินค้าทางการเงินที่มีความหลากหลายมากโดยเฉพาะแบบโอ้ถ้ายิ่งไปต่างประเทศยิ่งหลากหลายมากด้วยใช่ไหมหมอนัทมีอะไรบ้างตอนนี้หมอนัทคะที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆด้วยค่ะ
0: ผมว่าในเรื่องของAI เนี่ยต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่ามันในประเทศไทยเราไม่มีหุ้นพวกนี้ต้องบอกน
1: ะ
0: ไม่มีหุ้นพวกนี้แต่ในทางกับการตอนนี้มันกำลังเติบโตอย่างเรียกอะไรก้าวกระโดดแล้วรุนแรงมากๆนะครับอย
1: ่
0: างที่เราเคยคุยกันหลายสัปดาห์เนาะทั้งครอสที่มันออกตัวใหม่มาชื่อมีทอสมีนู่นมีนี่โอ้มันแบบพัฒนากันแทบจะรายสัปดาห์เลยฮะคุณดิวแทบจะออกโมเดลใหม่ๆกันรายสัปดาห์รายเดือนเลยนะครับแล้วตัวที่ออกมาใหม่ๆก็เก่งขึ้นน่าสนใจมากขึ้นคนก็แห่ไปใช้บริการมากขึ้นแล้วที่สำคัญยังมี IPO เนาะที่กำลังจะออกมาไม่ว่าจะเป็นของของทาง
1: อีลอน
0: มัสก์เขาเองใช่นะครับหร
1: ือ
0: แม้แต่ของแซมนะก็คือของ ChatGPT อะไรเงี้ยที่กำลังจะออกมาแล้วโอ้โห IPO มันตลาดมันระดับทริลเลียนนะคุณเดียว
1: มันมหาศาลมากใช่
0: มันไม่คุยกันระดับที่แบบบิลเลียนหรือว่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นระดับล้านล้านแล้วอะ IPO เดี๋ยวนี้หุ้นมันใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนจับตา IPO กับพวกหุ้น SpaceX นะครับหรือว่าของ OpenAI หรือจะเป็นตัวอื่นๆที่เหมือนคอร์สที่กำลังจะออกมานะฮะอย่าง Anthropic ที่กำลังจะออกมาเนี่ยผมว่าพวกเนี้ยมันไม่มีหุ้นในไทยแล้วมันโตทีมันโตแบบจาก400,000ล้านไปเป็น800,000ล้านอย่างเงี้ยคือแบบมันโตกันกระฉูดมากแค่แป๊บเดียวเองนะภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถ้าเราไปดูงบนะครับแล้วไปดูงบลงทุนโดยเฉพาะพวกขายของยักษ์ใหญ่เทคห้ายักษ์ใหญ่เนี่ยมันลงทุนกันระดับแบบโอ้โหเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์จริงๆอะไรเงี้ยนะครับมันว่าอันนี้คือห้ามพลาดเลยก็คือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพวก AI เนี่ยผมว่าก็นักลงทุนน่ะทุกคนกำเงินรอหมดแล้วคุณดิวทุกคนกำเงินรอหมดแล้วอันเนี้ยเลยอยากจะชวนทุกคนนะครับไปลงทุนในพวก AI infrastructure นะครับถึงแม้มันจะดูแบบเฮ้ยวันนั้นมันกล่าวไปหรือยังผมบอกเลยว่า AI เนี่ยออกมาทุกๆ3สัปดาห์นะเดือนนึงเนี่ยก็ออกตัวใหม่แล้วนะครับเพราะมันไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแต่ว่าอย่างเรียกอะไรอย่าง IPO ตัวใหญ่ SpaceX หรืออะไรเงี้ยในแง่ของนักลงทุนรายย่อยอ่ะโอกาสในการที่จะเข้าถึงหุ้นพวกนี้ในตอน IPO เนี่ยอาจจะยากหน่อยใช่ไหมหมอนันต้องรอเขาเข้าไปแล้วถูกไหมคะหมอนันคะหรือยังไงคะ
0: ใช่ครับผมว่า IPO เขาจองกันน่าจะก็คือบริษัทที่
1: แบบบิ๊กเลยนะ
0: ตัว SpaceX ใช่เขาได้หุ้น IPO ไปอยู่แล้วนะครับผมว่าเราต้องรออย่างเดียวละนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสโตได้อีกนะครับเพราะว่าดูด้วยระยะภาพอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทันทีนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหุ้น AI ออกมาหลายตัวเป็นคู่แข่งกันผมว่าเชื่อว่าจะต้องมีผู้ชนะแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้ตามเนาะนะจนอันนี้ก็ต้องไปสำรวจกันดีๆแล้วกันนะฮะในการเลือกสินทรัพย์เนาะที่จะลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มบ้านเราทุกคนก็รออยู่ว่าถ้ามัน IPO มันจะมาใช่ไหมฮะทุกคนก็จะกดซื้อพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นต้องก็เรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยเขาไปเช็คกันด้วยเหมือนกันผมคิดว่ามันเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะมีผลละเพราะว่าทุกคนจะซื้อเยอะซื้อบ่อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะมีข้อควรระวังอะไรไหมคะหมอนัทเวลาที่มันเป็นอะไรที่ดูใหม่ๆร้อนแรงอย่างแบบIPO เพิ่งออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยราคาอะไรประมาณนี้ค่ะหมอนัทต้องพิจารณาอะไรเป็นสำคัญไหมคะ
0: ผมว่าต้องเข้าไปดูรายละเอียดของบริษัทให้ดีเลยฮะนะครับอ่านงบการเงินให้เป็นนะฮะแล้วก็เข้าไปดูว่าไอ้โปรดักต์สินค้าของเขาคืออะไรอย่าง SpaceX เนี่ยมันไม่ได้แค่ส่งจรวดขึ้นไปอย่างเดียวแต่มีบริการอื่นๆนะมีดาวเทียมมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูโมเดล business เป็นหลักเลยนะฮะว่าเฮ้ยคุณดูแล้วมันยั่งยืนไหมแล้วคนจะมาใช้บริการกันมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้หลักๆคืออยู่ที่พื้นฐานของหุ้นตัวนั้นแหละนะครับเราต้องเคยอะไรเป็นนักลงทุนที่นิสัยดีคือหนึ่งเลยต้องเข้าใจพื้นฐานของหุ้นที่เรากำลังจะลงเป็นเรื่องแรกนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้านะที่กำลังมาแรงใช่ไหมคะหมอนัทโดยเฉพาะเทรนด์ที่เป็น AI มีอื่นๆอีกไหมคะหมอนัทคะตอนนี้ที่น่าสนใจ
0: จริงๆตอนนี้เขาก็ไปเน้นสินทรัพย์พวก

0: พอร์ต AI เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะครับคุณบิวก็อย่างเช่นพวกกองทุนที่ลงทุนในพลังงานไฟฟ้า data center อะไรเงี้ยทั้งหลายเนี่ยมันหอบกันมาทั้งยวงเลยฮะหรือว่าพวกชิปประมวลผลนะครับทั้งหลายเนี่ยก็โตขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันนะครับอย่างกองทุนในไทยผมก็เจอแล้วนะคุณบิวมีเพิ่งเปิดมาปลายเดือนเนี้ยนะฮะเป็นกองทุนชื่อของ LH มั้งชื่อ LH Gridเขาลงทุนใน ETF ที่เป็นที่ลงทุนในพวกไฟฟ้านะครับ data center อะไรเงี้ยที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานพวกพลังงานสะอาดด้วยแล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าที่มันเป็นสมาร์ทแล้วกันเนาะขออนุญาตกลุ่มสมาร์ทแล้วกันนะครับพวกนี้นะฮะน่าสนใจนะนะครับโดยเฉพาะเขาได้งบประมาณจากประเทศต่างๆในการลงทุนด้วยเพราะว่าโรงไฟฟ้าพวกนี้บางทีภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแลใช่ไหมฮะได้สัมปทานได้อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นผลดีนะครับที่จะรองรับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการเติบโตของ AI นะคุณก็เหมือนได้ค่าใช้ไฟฟ้าฟรีแบบว่าเป็นค่าฟรีเข้ามาครับพวกนี
1: ้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับแถว2แถวถัดมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนะที่เป็นหุ้นที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็โตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมในเรื่องของ AI เนาะ data center อะไรต่างๆนานาจริงๆถ้าพูดถึง AI แล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันเนาะให้เลือกตอนนี้ใช่ไหมคะหมอนะคะ
0: เยอะมากเลยฮะจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีให้เราช้อปปิ้งได้เลยอ่ะนะครับก็อันนี้ลองดูครับอยู่ในเทรนด์ตรงนี้ผมคิดว่าโอกาสที่มันจะเจ๊งจะพังเนี่ยโอกาสค่อนข้างน้อยเพราะทุกคนใช้ AI first ตอนนี้ทุกคนมาใช้เรื่องนี้หมดนะครับแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ที่เกี่ยวข้องผมว่าไปโตไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสเนาะจริงๆหลายๆคนอ่ะก็พยายามพี่เคยเจอบางคนเขากำลังพยายามมองหาด้วยเพราะว่าเขาก็อาจจะชอบอะไรที่ดิสคาวหรือว่าราคายังไม่ไปยังไม่แรงมากไม่ค่อยกล้าในหลายๆตัวที่ราคาขึ้นไปเยอะแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาถ้าเราดูงบดูอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ยังมีศักยภาพเนาะแม้ว่าเหมือนกับแพงแล้วก็แพงได้อีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทในหลายๆตัวเหมือนกันเนาะที่ถ้าใครตามกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากสินทรัพย์ที่เป็นพวกกลุ่มหุ้นแล้วเนี่ยครับตอนนี้คุณบิวผมเริ่มเห็นคนเริ่มเอาพวก private credit นะครับเป็นกองทุนพวก private credit เนี่ยเป็นการให้เงินกู้ระหว่างกันเอกชนด้วยกันเนี่ยนะครับทำมาเป็นพวก private credit เนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับเป็นเงินกู้นอกระบบกันผมเรียกตรงๆนะมันคือเงินกู้นอกระบบกันนะครับคือพอกู้ในระบบเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากขึ้นนะแล้วก็ด้วยสถานการณ์บางทีต้องการเงินกู้เร็วต้องทำนู่นทำนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยมีหลายคนเนี่ยไปใช้เรื่องของตัวระบบ private credit ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายๆกองทุนก็ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเป็นระบบ private credit แบบนี้แหละนะครับก็ได้ yield แบบประมาณ 12-11% เลยนะคุณบิวฮะก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็แต่ว่าพวกนี้เขาจะมีเทคนิคนะคุณบิวจะมี collateral มีอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ความปลอดภัยเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมีเรื่องของใช้ประกันใช้swap นะครับมันจะคล้ายๆเหมือนกลับไปตอนที่เกิดวิกฤตซับพลาสม์แหละคุณดิวแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ฝั่งนี่คนนอกตลาดเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมนะครับก็หลายคนบอกว่ามันจะเป็นความเจ๊งของยุคสมัยนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้หลายๆคนเข้าไปดูตัวเลขแล้วยังไม่ใช่ตัวเลขที่ยังมีความน่าเป็นห่วงมากนักนะครับก็ถ้ามีโอกาสลองดูแล้วกันนะเป็นกลุ่มนึงที่ยิวค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะดอกเบี้ยที่ระยะยาวสูงๆแบบนี้เนี่ยกลุ่มนี้น่าจะได้ประโยชน์นะโดยเฉพาะกลุ่มอย่างที่ผมบอกก็คือกลุ่มธนาคารกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยถ้าดอกเบี้ยเป็นลักษณะแบบนี้เป็นทวิสต์แบบนี้นะครับระยะสั้นน้ำน้อยๆระยะยาวสูงๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะโอเคฟังดูเนาะในภาวะที่มันดูเหมือนมีความอาจจะยังไม่แน่นอนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่าพอมานั่งไล่เลียงในแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือทีมการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูเหมือนว่ายังมีโอกาสซ่อนอยู่มากมายเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนถ้าวางแผนดีๆเนี่ยในแง่ของการลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนน่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมตอนนี้สำหรับพอร์ตหลายๆคนค่ะ
0: ใช่ฮะก็ถ้าเราไปดูว่าตอนนี้แนวโน้มนักลงทุนทั่วโลกเขาลงอะไรกันเนี่ยเขาลงประมาณแบบนี้กันนะครับแล้วก็ผมอาจจะแถมอีกสักอย่างนึงตอนนี้จริงๆพวก exotic product นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันพวก hedge fund นะครับหรืออย่างพวกที่เป็นอะไรนะประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลักษณะของ life settlement อะไรอย่างเงี้ยกองทุนแปลกๆต่างๆเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเริ่มลงทุนเป็นแล้วนะคุณดิวครับผมเห็นfund flow เนี่ยไหลเข้าไปในพวก ETF พวกเนี้ย เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าโปรดักต์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยคนมองความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสูงคนเริ่มหาสินทรัพย์สินทรัพย์ทางเลือกเนาะก็เลยเป็น alternative asset ทั้งหลายพวกเนี้ยนะครับมาลงทุนกันเยอะขึ้นนะครับงั้นแนวโน้มก็คือคนจะพยายาม diversify ไปอะไรที่ตัวเองเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เคยลงทุนมาก่อนเยอะขึ้นนะครับประมาณน
1: ี้ค่ะเราจะด้วยรูปแบบหรือว่าช่องทางในการลงทุนที่มันมีช้อยส์ให้นักลงทุนเลือกมากขึ้นเทียบจากในอดีตด้วยเนาะเข้าหมายถึงสามารถทำให้เราเข้าถึงการลงทุนเหล่านั้นได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นด้วยอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมคะถ้าเมื่อก่อนมันจะจำกัดอยู่ไม่กี่อย่างแล้วก็บางทีก็โอ้มีเขาเรียกอะไรข้อกำหนดมีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ต้องอะไรอย่างบ้านเราเมื่อก่อนจะไปต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้โอ้โหค่อนข้างสะดวกหลากหลายช่องทางมากๆเลย
0: ใช่ครับก็แข่งกันด้วยแหละครับผมว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาในเมืองไทยเริ่มมาแข่งกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เป็นข้อดีครับทำให้นักทุนรายย่อยเราเข้าถึงสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะโอเคปิดท้ายมีนิดนึงคุณผู้ฟังถามคำถามมาค่ะหมอนัทคะด้วยสถานการณ์ทองคำแล้วหมอนัทบอกว่าช่วงนี้จริงๆก็สามารถที่จะเข้าได้นะท่านนี้เนี่ยเขาสนใจเป็นตัวทองที่เราเคยคุย ETF เนาะหมอนัทว่าในตลาดหุ้นไทยมี ETF ที่เป็นทองอ่ะใช่ไหมคะหมอนัทรู้สึกจะเป็นตัว GLD บางที่หมอนัทเคยคุยถ้าจะเข้าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับการลงทุนผ่านกองทุนหรืออย่างอื่นหรือว่าเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการลงทุนทองที่คล้ายๆกับเป็นเรียลไทม์เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบเป็นยังไงคะหรือว่าลงอันนี้ดีไหมหรือควรจะเป็นอย่างอื่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะทองสำหรับทอง
0: จริงๆพอเราเข้าไปที่ตัวที่เป็นทองคำนะครับโดยเฉพาะพวก ETF เนี่ยข้อดีคือมันก็ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ผมว่าจริงๆก็เหมาะกับคนที่เรื่องอะไรอ่ะอยากจะเก็งกำไรนิดนึงเนาะมีจังหวะเข้าจังหวะออกได้ง่ายๆสภาพคล่องดีๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ใช้พวกนี้เป็นตัวหลักได้เลยครับนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าอยากจะเก็บแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมผมว่าซื้อผ่านแอปที่เป็นออมทองทั้งหลายเนี่ยแค่นั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วกันนะครับถ้าอยากจะเคลื่อนไหวเร็วแล้วแบบมีจังหวะให้ได้ซื้อเพิ่มเร็วๆหรืออะไรพวกนี้ผมว่าก็ใช้ ETF พวกนี้จะค่อนข้างสะดวกสบายครับแล้วมันเห็นกราฟเห็นแรงซื้อแรงขายเห็นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนเทรดแต่ว่าถ้าท่านไหนที่มีเขาเรียกว่ามีการเก็บออมระยะยาวๆเนี่ยอยากออมทองเนี่ยผมว่าไปแอปออมทองอ่ะดีกว่าเผื่อว่าได้ขายออกมาเป็นฟิสิคอลได้ได้จับได้รูปได้คำอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครชอบซื้อสายเป็นฟิสิคอลก็ไปซื้อแอปออมทองเอาดีกว่านะครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ละของแต่ละคนนะในการที่จะเลือกเครื่องมือใช่ไหมคะหมอนัทว่าจะไปช่องทางไหนค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คุณผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอนัททำกันบ้างแล้วกลับมาตอบกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะหมอนัทคะค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้สามารถติดตามกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
11: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้หลังครบธงชาติช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับปกติจะเจอผมวีรศักดิ์ขอบเขตกับสาวๆนะครับแต่ว่าวันนี้สาวๆติดภารกิจในช่วงของวันหยุดยาวนะครับเลยได้หนุ่มละกัน คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับมาทำหน้าที่ร่วมกันในเย็นวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
13: สวัสดีครับวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมฟังทุกท่านนะ
12: ต้องขอบคุณคุณวิเชษฐ์ด้วยนะวันนี้มาช่วยทันสาวๆ
13: เจอวันพอดีเลยคุณสักท่านผู้ชมเจอวัน
12: เดี๋ยวที่นะผมก็เจอคุณวิเชษฐ์ช่วงเช้าอีกใช่
13: ก็เป็นตัวตึงอย่างนี้แหละเพราะว่าคนที่จัดรายการเราก็ติดภารกิจโดนภารกิจนี่นะคุณสักแม
12: ้ครับ
13: อาจารย์ผมเปลี่ยนสลับกันไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะวันอาทิตย์วันนี้ที่นี้บริษัทกรุงเทพฝนตกที่อย่างนี้ผมที่อยู่กบิลบุรีนะมีแต่ฟ้าร้องฟ้าครึ้มต้องไม่ยอมตก
12: แถวบ้านตกไปแล้วคุณวิเชษฐ์แถวบ้านตกไปเมื่อช่วงประมาณ3 โมงบ่าย 2 บ่าย 3เนี่ยตกไปเรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานนี้นะอากาศมันค่อนข้างที่จะเมื่อวานนี้ผมอยู่แถวแถบวิภาวดีรังสิตที่ NBT กันตั้งแต่บ่ายๆเลยนะใช่ไหมฮะNBT ไม่ตกเลยนะตรงวิภาวดีรังสิตไม่ตกเลยสักนิดเดียวแต่พอเรานั่งเช็คข่าวกำลังจะอ่านข่าวโอ้แจ้งวัฒนะน้ำท่วมคุณวิเชษฐ์แล้วซอยแถวบ้านเนี่ยตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงวานน้ำท่วมขังรอการระบายคือฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆในฝั่งกรุงเทพเนี่ยแห้งสนิทนะแต่ทั้งแถบแถบชานเมืองแถบแถบประชาชื่นแจ้งวัฒนะเนี่ยโอ้ฝนตกหนักรถติดเลยคุณวิเชษฐ์
13: ก็นี่แหละสภาพอากาศช่วงนี้มันก็ยังร้อนจัดอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝนก็อาจจะมาแรงหน่อยกรมอุตุก็พยายามรับการอากาศนะว่าจะมีฝนตกหนักตรงโน้นตรงนี้นะแต่บางทีก็อาจจะตรงบ้างไปตรงบ้างนะคุณสัตว์นี่เป็นเรื่องปกติ
12: วันนี้วัน31พฤษภาคมเนี่ยมีตรงเหตุการณ์ตรงกันหลายๆอย่างทีเดียวที่แน่ๆเป็นวันวิสาขบูชาวันที่3เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาคือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนนำมาสู่อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาง่ายๆคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันคืออะไรจะมีวิธีการในการที่จะหาเหตุการดับทุกข์อย่างไรแล้ววิธีการนั้นจะนำไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างไรก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรควันนี้คุณวิเชษฐ์เขายังบอกเลยนะเป็นวันที่12ปีมีครั้งหนึ่งบรรดาสายมูทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยวันมหาอุดใช่ไหมฮะเขาบอกว่าฤกษ์ดีมหาอุดเนี่ย2เวลาคือ19 นาฬิกา 19 นาทีแล้วก็21 นาฬิกา 45 นาที ผมว่าถ้าไม่เหลือบากบาดแรงนะอย่างเช่นเขาบอกง่ายๆนะผมไปดูแอปหนึ่งก็บอกว่าสำคัญเลยนะชำระร่างกายให้สะอาดอาบน้ำสระผมก่อน 3:45 แล้ว 3:45 ก็สวดมนต์สวดบูชาพระพุทธคุณสักบทหนึ่งอะไรก็ได้สวดมนต์ปกติก็ได้นี่แหละเหมือนถือว่าเป็นการเริ่มสิ่งที่ดีเริ่มงามยามดีรับกับดาวพฤหัสย้าย

0: เขาบอกแบบนี้คุณวิเชษผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ถ้าไม่เหลือบากกับแรงก็ทำได้นะแต่ประมาณว่าโอ้ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเนี่ยบางทีอาจจะทำให้หลายๆคนแบบเอ๊ะจะไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนี้ก็ได้นะใครที่มีโอกาสไปเวียนเทียนด้วยนะคุณวิเชษวันนี้วิสาขบูชาใช่วันนี้เวียนเทียนได้ก็อาจจะทำพิธีเนี้ยไปในตัวเลยก็ได้นะอธิษฐานไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและนอกจากนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณวิเชษคุยเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยในฐานะที่คุณวิเชษเนี่ยเป็นคนทำงานด้านนี้เพราะวันนี้31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนะคุณวิเชษวันนี้คำขวัญของปีนี้เลยนะเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกก็คือนิโคตินเสพติดจนตายเขาบอกว่ามุ่งเน้นเนี่ยของสหประชาชาติเพื่อสร้างความเข้าใจการตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบแต่ต้องยอมรับก่อนว่าณขณะนี้บุหรี่มันไม่ใช่ว่าเป็นภาพจำบุหรี่แบบเดิมๆมวนแบบเดิมๆไงคุณวิเชษบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เข้ามาแทนค่อนข้างจะยากสสส.ก็เพิ่งมีการจัดงานไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณวิเชษเป็นหนึ่งในบอร์ดสสส.น่าจะพูดเรื่องนี้ได้ก็คือว่าเขามีตัวเลขที่น่าสนใจจากตัวเลขสถิติเลยนะจากรองศาสตราจารย์ดร.สรัญญาเบญจกุลจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็บอกว่าตอนนี้คือถ้าลองไปดูตัวเลขอัตราการสูบบุหรี่มวนแบบเดิมเนี่ยมันลดลงมาอยู่ที่ 8.1% ตัวเลขล่าสุดนะคุณวิเชษแต่ถ้าเราลงไปดูบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วกราฟเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปี67เนี่ยกราฟเนี่ยมันพุ่งสูงแบบชันมากขึ้นเรื่อยๆคุณวิเชษแล้วเขาบอกว่าเด็กเดินมา4คนเลยเนี่ยนะ1ใน4เนี่ยต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าม ันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะคุณวิเชษแล้วมันทะยานพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวเลขของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเราอยู่ถูกไหมคุณวิเชษฐ์แต่พอดูการสำรวจตัวเลขออกมาเนี่ยเขาบอกไทยครองแชมป์ในอาเซียนเลยนะเรื่องของอัตราการตักก้าวแล้วเติบโตแบบชันแบบในกราฟแบบเนี้ยโดยเฉพาะในกลุ่มข้อมูลเด็กอายุ 13-15 ปีเขาบอกว่าของเราเนี่ยสูงสุดเติบโตเป็นอันดับหนึ่งแต่เป็นแบบนี้มันไม่น่าพอใจไงเอาคุณวิเชษในฐานะบอร์ดสสสรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าด้วยวันนึงก็สูบบุหรี่โลกแบบเนี้ยต้องคุณวิเชษแล้วครับ
1: คืออย่างนี้คุณเดชะถ้ามองในภาพใหญ่นะก่อนจะมาดูที่ว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างต้องบอกว่าธุรกิจบุหรี่เนี่ยเดิมเป็นธุรกิจเริ่มคือบุหรี่มวนเป็นหลักถูกไหม
0: ใช่
1: ไทยเราก็มีโรงงานยาสูบเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทบุหรี่ขนาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยที่มีฐานมาตั้งอยู่ในเอเชียในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่ขายบุหรี่มวนเรากลับเนี่ยนะก็พยายามที่จะเข้าถึงภาคนโยบายในบริษัทแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกเปลี่ยนโหมดอะเหมือนเราเปลี่ยนโหมดพลังงานอันนี้ก็เหมือนกันธุรกิจบุหรี่มวนเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนโหมดจากบุหรี่มวนเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเหมือนกันชิปอะก็คือถ้าเราเห็นว่าบุหรี่มวนเนี่ยมันมีการรณรงค์เยอะแล้วบริษัทนะผลการรณรงค์ในประเทศไทยเราก็เยอะต่างประเทศก็เยอะนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ปรากฏว่าแต่บุหรี่มวนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไทยเราทำมาจนกระทั่งถึงตอนขณะนี้ที่ว่าหนึ่งก็คือสถานที่ที่กฎหมายกำหนดห้ามสูบบุหรี่เนี่ยมันกระจายไปทั่วหมดแล้วบริษัทก็เห็นใช่ไหม
0: ใช่
1: สองการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ก็ต้องค่อยไปจับไปอยู่นอกคนสูบบุหรี่ก็จะถูกมองใช่ไหมบริษัทถูกมองด้วยสายตาของคนแบบว่าทำไมสูบบุหรี่มวนเนี่ยก็ต้องอ้อไปสูบไกลๆไปสูบในที่ที่ห้ามสูบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะธุรกิจบุหรี่เห็นปรากฏการณ์แบบเนี้ยก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนจากบุหรี่มวนไปสู่บุหรี่ชนิดหนึ่งซึ่งนะหนึ่งมีรูปร่างที่หลากหลายสองมีความหอมและมีชาติต่างๆมีกลิ่นต่างๆเยอะแยะมากเลยสี่การทำให้เห็นว่าการไปสู่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถนะแก้ปัญหาเรื่องการติดบุหรี่มวนได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่เป็นอันตรายไม่มีอันตรายต่อสุขภาพซึ่งไม่เป็นความจริงนะเพราะบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีโลหะหนักแล้วก็มีนิโคตินอย่างรุนแรงและพยายามบอกว่าอันที่สามเนี่ยนะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเท่เป็นเรื่องอะไรสมัยใหม่อ่ะล่าสุดเห็นไหมบริษัทที่มีข่าวดีข่าวอ่ะ Workpoint กับบริษัทที่ผลิตรายการชิงช้าสวรรค์ปรากฏว่าพนักงานเนี่ยเผลอมีการถ่ายทอดภาพของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะในออกไปในรายการตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดบริษัทที่รับผิดชอบผลิตรายการ อินทราสวรรค์เนี่ยสั่งพักงานพนักงานคนนี้แล้วอันนี้แสดงว่ามันก็ยังมีการส่งเป็นอย่างแพร่หลายเนี่ยในหมู่บรรดาพนักงานคนทำงานหรือว่าในเด็กในเยาวชนเหล่านี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้การสูบบุหรี่ก็ลงเรื่องปฏิเสธเล็กๆเด็กอายุ5 6 ขวบเนี่ยมันลงอันตรายมากตัวนี้เด็กไม่รู้ไงเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายเจนไงตอนนี้มันมีเจน1เจน2เจน3เจน4เจน5นะเจนที่5แล้วอาจจะไปสู่เจนที่6แล้วก็คือปรับรูปแบบมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นเหมือนปากกาเป็นเหมือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นตุ๊กตาเป็นของเล่นเป็นทุกอย่างที่ปรับรูปแบบไปจนถึงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้เท่าทันว่าลูกอ่ะหรือว่ามีของเล่นอยู่ในกระเป๋า
0: บางอย่างเราดูไม่ออกเหมือนกันนะคุณวิเชษรูปลักษณ์ไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ย
1: ใช่แล้วเด็กเขาไม่รู้ไงเพราะเนี่ยตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันชัดเจนแล้วว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันลงไปสู่เด็กเล็กๆมากขึ้นแล้วคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็คนทำงานแต่ว่าคนที่อาจจะอายุเยอะหน่อยก็จะไม่ค่อยดีเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่สูบบุหรี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณวิศักดิ์พูดถึงนั่นแหละบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งกรมศุลกากรทั้งสำนักงานสคบก็ผิดกฎหมายทีนี้ถามว่าบุหรี่ไฟฟ้ามาจากช่องทางไหนมากที่สุดตอนนี้ข้อมูลการวิจัยชัดเจน 90% ซื้อขายทางออนไลน์วิศักดิ์แล้วก็อีก 10% ก็คือขายนี่แผงที่เป็นตลาดนัดแผงที่เป็นร้านค้าบ้านขายเป็นต้นเนี่ยนะงั้นวิธีการถามว่าจะแก้ยังไงก็หนึ่งต้องจัดการเรื่องการช่องทางการขายออนไลน์ให้ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามทำอยู่นะอันที่สองก็คือเมื่อมีการปิดช่องทางการซื้อขายแล้วก็ต้องเร่งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคือการปรับคือการก็เรียกว่าจับกุมอ่ะจับกุมทั้งออนไลน์ในจับกุมทั้งในส่วนของการขายและที่เป็นพื้นที่ทางกายภาพแผงต่างๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อจับได้แล้วได้ของกลางแล้วบริษัทตอนนี้สิ่งประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าการกำไรของกลางผมเคยเจอที่ปรึกษาศุลกากรนะไปนั่งคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าคุณอภิษักเพราะว่ามีการนำเข้าบริเวณไฟฟ้ามาทางเรือมาทางอะไรก็แล้วแต่ละที่ต้องผ่านด่านศุลกากรปรากฏจับได้เยอะมากเลยสินค้าที่กรมศุลกากรศุลกากรจับได้มีหลายชนิดแต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้แหละบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละแล้วก็ไปคุยกันว่าจะทำลายยังไงเขาบอกเขายินดีเลยนะถ้าหากว่าสมมติว่าสสสจะประสานกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะเพื่อเอาบุหรี่ไฟฟ้าที่พวกมีอยู่ในโกดังเนี่ยเอาไปทำลายนะปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณเวสัตปัญหาอยู่ที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสารที่เป็นอันตรายมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษอยู่ด้วยการทำลายไม่ใช่เหมือนเอาไปใช้รถปลดนะเหมือนสินค้าต่างๆนี่เป็นต้นแต่เพราะว่ามันมีสิ่งที่มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยปัญหาก็คือต้องหาวิธีการที่จะทำลายโดยที่ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะผมว่าตรงนี้สำคัญอันที่สองคือหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายที่จับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นของกลางตำรวจเองก็อยากจะทำลายนะผมเคยคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะที่ทำเรื่องนี้ก็บอกทำไงดีเพราะว่าจับแล้วเนี่ยมันต้องทำลายแต่ตำรวจไม่มีหน้าที่ตรงนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่เอาไปทำลายด้วยเพราะไม่อย่างนั้นคืออะไรคุณเดชไม่อย่างนั้นเนี่ยของกลางเหล่านี้มันจะมีการวิ่งเต้นแล้วมันจะเอากลับมาขายใหม่ไงอันนี้มีคนไล่ผมฟังเลยตรงๆเลยรองเลขาสคบก็ไล่ฟังตำรวจสอบสวนกลางก็ไล่ฟังบอกว่าจับที่กองถมอ่ะตลาดกองถมอ่ะไปบุหรี่จับได้เยอะเลยตำรวจก็เอาไปเป็นของกลางพอหลังจากนั้นปั๊บปรากฏว่ามีคนไปวิ่งเต้นเอากลับมาขายใหม่เอากลับมาขายใหม่อีกเหมือนเดิมเรียกได้ว่ามันก็ต้องแก้หลายอย่างนะการทำลายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องจะป้องกันเรื่องบริเวณฟ้าที่มันเข้ามาหนึ่งก็จัดการช่องทางออนไลน์ถูกไหมคุณเบนซ่าสองไอ้ช่องทางที่เป็นกายภาพก็ต้องบังคับใช้กฎหมายสามเนี่ยต้องมีการทำลายแต่การทำลายนั้นก็ต้องมาดูแลเรื่องของการที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นต้นนะก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าธุรกิจแต่บุหรี่เนี่ยเขาเปลี่ยนโหมดในเรื่องของการที่จะขายบุหรี่มวลบริเวณขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมาจับตัวหมายที่เป็นเด็กในเด็กเล็กเด็กผู้หญิงเยาวชนคนวัยทำงานซึ่งหลายคนก็คิดว่าเลิกบุหรี่มวลดีกว่ามาสู่บุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะก็เยอะจริงแบบนี้นะและบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่เป็นอันตรายแต่อยากจะบอกว่าที่ภาคอีสานมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนักเรียนอยู่เลยปรากฏว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดโรค E-Valley ก็คือปอดอักเสบอย่างรุนแรงเพราะว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแล้วเสียชีวิตอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่ดีเลย วัดสูบบุหรี่ติดต่อบุหรี่ไฟฟ้าติดต่อกันยาวนานเนี่ยปอดเนี่ยโดนทำลายแต่มันก็ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงที่วัลลี่เนี่ยแล้วก็เด็กนั้นเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้ำกันอย่างเงี้ยว่าเราต้องช่วยกันดูแลหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ช่วยดูแลลูกหลานนะและขณะเดียวกันคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วนะครับมีกำลังในการหาเงินแล้วก็ให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะว่ามันอันตรายนะครับอันตรายผมก็คิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลเองก็เห็นด้วยนะว่าอย่าไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายอย่างที่พยายามเรียกร้องกันอยู่นะเราต้องควบคุมกันต่อไปเราต้องทำหลายอย่างเลยวิทยาศาสตร
0: ์
1: ท
0: ำนะก็อย่างที่บอกไม่งั้นนะตัวเลขในกราฟของเราเนี่ยขึ้นชันอยู่ขนาดเนี้ยมันก็คงเป็นตัวเลขที่ไม่ดีนะมันเป็นไม่ตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจเขาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยอย่างลองไปดูนะ 7,000 คนเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมถึงปริญญาตรีเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าภาคภูมิถึง 23% เนี่ยเกือบครึ่งแล้วคุณวิเชษเฉพาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวเนี่ยนะมัธยมถึงปริญญาตรีแล้วตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็บอกว่าตอนนี้สสสเขาตั้งเป้าไปที่เจาะไปสถานศึกษาเขาเลยโฟกัสไปที่สถานศึกษาเจาะไปตามโรงเรียนต่างๆตั้งเครือข่ายครูขึ้นมาคุณวิเชษตั้งเครือข่ายครูขึ้นมาเขาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน15 เดือนจากเนี้ยเพื่อจะลดตัวเลขอันเนี้ยลงมาให้ได้แต่มันก็เป็นความท้าทายนะคุณวิเชษ15 เดือนปีกว่าๆนะผมว่าปีกับอีก3 เดือนในการที่จะลดตัวเลขของผู้ที่สูบหน้าใหม่อ่ะเยาวชนนะลงมาให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไว
1: ้คือผมก็เพิ่งประชุมนะกับเรือสั่งท่านประโยชน์ฟังคือมีการตั้งเป็นคณะทำงานสสนี่เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเป็นวาระกลางก็แล้วกันวาระกลางที่จะต้องทำที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือจะทำผมก็เป็นที่ปรึกษานะเขาก็ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาก็มีผู้จัดการสสสได้เป็นประธานประชุมกันมา 3-4 รอบแล้วอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือเอาสื่อในคุณวิทยาศักดิ์สื่อและเครื่องมือที่แต่ละสำนักของสสสทำลงไปสู่พื้นที่ลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนนะที่คุณวิทยาศักดิ์พูดถึงโรงเรียนใช่ไหมหรือว่ามหาวิทยาลัยนี่แหละให้เอาสื่อต่างๆเนี่ยที่เป็นการให้ความรู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพไงแล้วก็รู้เท่าทันเรื่องพิษภัยเหล่านี้ก็จะลงไปสู่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยนะทีนี้สื่อต่างๆมันมีเยอะล่ะก็หลังจากนี้เราเอาสื่อเนี่ยลงพื้นที่และไปสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อทุกคนจะได้รู้ใครที่ยังไม่สูบจะว่ามี3 กลุ่มนะ1 กลุ่มที่ยังไม่สูบก็จะได้ทุกคนไปสูบ2 กลุ่มที่อาจจะพอเริ่มสูบอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ติดนิดหน่อยนะ3คือกลุ่มที่สูบแล้วแล้วติดแล้วมันก็ทั้ง3กลุ่มกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็ต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะกลุ่มที่สูบแล้วและติดแล้วนี่จะทำยังไงก็ต้องพยายามให้คนเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบการบำบัดให้ได้เวสัตในการบำบัดก็สำคัญเนี่ยบำบัดก็คือการเลิกบุหรี่ก็เหมือนเรื่องยาเสพติดอ่ะมันก็คล้ายๆกันนะวิธีการที่ทำสำคัญที่สุดคือการให้ชุมชนช่วยกันแกล้งติดช่วยกันดูแลแล้วก็บำบัดคนที่ติดอยู่แล้วที่ต้องการจะเริ่มก็อยากจับประสิทธิ์สัมอันนี้สำคัญส่วนคนที่เพิ่งจะเริ่มก็ต้องทำให้หยุดให้เห็นพิษภัยแต่คนที่ยังไม่เริ่มเนี่ยหน้าใหม่เนี่ยก็ต้องอยากไปเริ่มก็มี3 กลุ่มประมาณนี้คุณเดียสั่ง
0: ครับก็รอดูนะคือมันก็คงต้องหลายๆภาคส่วนร่วมกันนะคุณวิเชษในการที่จะในการจัดการกับปัญหาแบบนี้เพราะมันถามว่ามันผิดกฎหมายแต่มันยังคงตัวเลขพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองน่าจะเป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันนะคุณวิเชษนอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ปัญหาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยลดน้อยลงนะครับ
1: ก็ไหนก็พูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ข้ามไปเรื่องยาเสพติดหน่อยคุณ
0: สัก
1: บ้านเราเนี่ยถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นเลยว่าจับยาเสพติดกันได้ทุกวันเลยนะกับไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเม็ดแอมเฟตามีนไอซ์บ้างยาเคบ้างอะไรอย่างทุกอย่างแล้วจับทีแล้วเยอะๆด้วยนะบ้านเราเนี่ยแต่ว่าไปดูข่าวดีๆก็บอกว่าสหรัฐจงตีเรือขนยาเสพติดในแปซิฟิกเนี่ยตายไป3ยอดผู้เสียชีวิตนะที่ตายก็บอกว่าตอนนี้พุ่งกว่า200เนี่ยไปดูหน่อยรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน3รายและบอกว่าข้อมูลกล่าวเยือนว่าเรือมันเรือลำนี้นะครับกำลังเดินทางตามเส้นทางที่ใช้ในการลักลอบค้ายาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการค้ายาเสพติดทั้งนี้ไม่มีนายทหารของสหรัฐที่รับอันตรายนะบอกนี่เป็นการโจมตีครั้งที่3ของสัปดาห์แล้วทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมจากปฏิบัติการต่างๆก็บอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่202คนนะแล้วบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำสั่งของผู้ว่าการสูงสุดในสหรัฐนะในอาลาตินอเมริกานะแล้วก็ขณะเดียวกันทรัมป์ก็ประกาศนะว่าสหรัฐยังอยู่ในภาวะความขัดแย้งกับกลุ่มค้ายาเสพติดในลาตินอเมริกาซึ่งมองว่าเป็นต้นตอของการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐอเมริกาภาพเดิมที่เราเคยได้ยินนะคุณเวฟโอลับงโอลับเบียหลายประเทศเลยนะที่นำยาเสพติดเข้าอเมริกาเนี่ยนี่ถือว่าอเมริกาที่ระเบิดเรือเลยอะแต่โจมตีเรือขนยาเสพติดเลยนะแต่ของเรานั้นก็ไม่เจอภาพแบบนี้แต่เราก็เจอบ่อยรถขนยาเสพติดจับกันนะมาในรูปแบบหลายรูปแบบเหมือนกันอเมริกาทั้งประเทศเล่นก็เล่นแรงโจมตีนะอย่างรุนแรงต่อเรือขนยาเสพติด
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสำคัญยาเสพติดนะคุณวิเชษถ้าพูดถึงอเมริกาแล้วตอนนี้เราก็จับตาเอ๊ะตกลงแล้วยังไงกันแน่เนี่ยสถานการณ์กับอิหร่านก็ยังคงพูดจากันคือถ้าเราฟังสองคนที่รับผิดชอบตอนนี้ในสถานการณ์ตอนออกกลางโดยเฉพาะที่อิหร่านนะคุณวิเชษอย่างเราฟังพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็จะได้อีกแบบจะไปฟังโดนัลด์ทรัมป์ก็จะได้อีกแบบเหมือนกันนะอย่างที่เท็กซัสเขาออกมาพูดเพราะตอนนี้เขาประชุมด้านความมั่นคงและกลาโหมที่สิงคโปร์กันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เขาบอกแบบนี้คุณวิเชษบอกว่าสถานะของสหรัฐณขณะนี้ดีมากเลยนะเพราะมีคลังอาวุธสำรองในปริมาณที่เพียงพอทั้งในประเทศและทั่วโลกนะครับโดยทรัมป์ยังคงมีความอดทนและต้องการทำข้อตกลงที่ดีที่จะรับประกันว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกว่าสหรัฐไม่ได้หันหลังให้กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะแม้จะยังคงดำเนินการตามพันธะกรณีระดับโลกเช่นเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับแต่ว่าอย่างไรยังคงสามารถร่วมงานกับจีนได้อยู่นะครับแล้วก็ต้องการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่ไม่จำเป็นในภูมิภาคอันนี้คือพี่เท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกมาแต่พอไปดูทรัมป์ที่ล่าสุดเพิ่งมีการรายงานออกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดถึงเรื่องของอิหร่านสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อตกลงในทุกๆครั้งที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ตอนออกกลางก็คือตัวทรัมป์เนี่ยจะย้ำอยู่เสมอว่าอิหร่านเนี่ยต้องไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วนะต้องหยุดในเรื่องของการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์นะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างคำกล่าวของทรัมป์บอกแบบนี้ว่าเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยได้รับคำรับรองจากอิหร่านแล้วทรัมป์บอกอย่างนี้นะว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยลำดับความสำคัญของในเรื่องนี้กับข้อตกลงใดๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่ออิหร่านนั้นยอมทำตามรวมถึงการหยุดยั้งอิหร่านในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งพอทรัมป์พูดออกมาแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นการตั้งคำถามตรงๆว่าอิหร่านพูดจริงไหมอิหร่านยอมจริงหรือเปล่าที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้ส่งกรอบข้อตกลงใหม่แบบนี้แหละกลับไปให้อิหร่านพิจารณาโดยมีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าเดิมแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรนะครับขณะที่การปรับเปลี่ยนข้อเสนอใดๆเพื่อให้มีการยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการนั้นเขาบอกมีขึ้นเนี่ยมีความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันมาหลายสัปดาห์แล้วคุณวิเชษแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้เลยแม้กระทั่งทรัมป์ออกมาบอกเนี่ยอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วนะก็ยังไม่มีฝ่ายอิหร่านออกมาบอกแต่อย่างใดเลยว่าเอ๊ะตกลงหยุดได้จริงหรือเปล่าอิหร่านจะหยุดจริงไหมในเรื่องของข้อตกลงนี้แล้วช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยจะเปิดเดินเรืออย่างเสรีเหมือนเมื่อก่อนได้เมื่อไหร่อันนี้ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามโตๆที่ยังไม่มีใครสามารถตอบได้เลย
1: ก็อย่างน้อยๆการที่ทรัมป์ได้ขยายข้อตกลงหยุดยิงไปนะ
0: อี
1: กประมาณ2เดือนใช่ไหม
0: ใช่
1: 60วันมันก็เป็นอะไรที่หนึ่งก็ความตึงเครียดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคุณเอกสันแล้วก็มันก็ได้แต่มีผลดีอยู่เหมือนกันนะว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันเด็ดขาดรุนแรงเกิดขึ้นใน2เดือนเนี้ยก็คงจะตึงๆกันไปแบบนี้แหละคุณเอกสันแต่ว่า ไอ้ข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายเรื่องอย่างนี้ข้อเรียกร้องของพี่ดาเชื่อว่าอันนี้สำคัญคือหนึ่งบริษัทบริการแน่นอนเขาต้องการเรียกร้องเรื่องของการที่จะลดในการครอบครองนะอาวุธร้ายแรงของอิหร่านไปให้อิหร่านมีสภาพที่ไม่สามารถที่จะแสดงแสดงอนุภาพทางอาวุธได้เหมือนอย่างที่ผ่านมาอิหร่านสามารถสู้กับอเมริกาได้นานขนาดนี้ผมไม่มีใครคิดเหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นต้องลดศักยภาพเหมือนที่เราพูดกับกัมพูชาใช่ไหมเราพยายามที่จะต้องทำให้กัมพูชาหมดสภาพและศักยภาพในการต่อสู้กันเช่นเดียวกันอันนี้ผมว่าอเมริกาต้องการแบบนี้แต่อิหร่านตรงข้ามอิหร่านเนี่ยผมว่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้มากที่สุดในผมมองนั่นคือบริษัทเราต้องการอเมริกาปลดล็อกการอายัดทรัพย์สินของอเมริกาให้ของอิหร่านทั้งที่อยู่ในอเมริกาและอยู่นอกประเทศอเมริกาซึ่งเยอะมากถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยจำนวนมหาศาลเนี่ยเอาเฉพาะที่อยู่ในตะวันออกกลางอย่างเดียวเนี่ยก็มหาศาลมากหลายแสนล้านนะคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ7 แสนล้านบริเวณสักลองนึกภาพดูถ้าปลดล็อกให้หมดแล้วอิหร่านมีเงินประมาณ700 ล้านบาทเนี่ยกลับไปเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาเงิน700,000นี่ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมายเพื่อจะมาสร้างโครงการอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะผมว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้มันกำลังต่อรองกันอยู่นะยังไม่นับทรัพย์สินที่โดนอายัดในสหรัฐอเมริกาอันนี้เฉพาะนอกสหรัฐเนี่ยมันก็มูลค่ามหาศาลนะที่อเมริกาอายัดเอาไว้ในหลายประเทศนั่นคือสิ่งที่อิหร่านต้องการแต่ตอนนี้ผมก็จะว่ามันก็ยังคุยกันไม่ลงตัวไงทั้งสองทั้งเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ทั้งเรื่องการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนี่ไปนับเรื่องช่องแคบของบุชนะแต่ว่าสองเรื่องนั้นคือเรื่องใหญ่ผมคิดว่านะที่มันยังไม่ลงตัวจะลงตัวกันยังไงเราต้องรอดูต่อไปสมมติว่าอเมริกายินยอมอิหร่านว่าโอเคผมจะปลดล็อกการอายัดทรัพย์สินและเงินของอิหร่านในต่างประเทศจำนวนเท่านี้แต่ไม่ปลดทั้งหมดนะสมมติมี700,000 ล้านบาทเนี่ยขอปลดสักครึ่งหนึ่งเนี่ยอิหร่านโอเคไหมอะไรเงี้ยนะเอาไป300,000หรือถ้าไม่ครึ่งหนึ่งขอสัก20-25%แล้วกันอิหร่านจะยอมไหมสมมติอย่างเงี้ยนะแล้วอิหร่านก็คุณต้องยอมเรื่องนิวเคลียร์สมมติอย่างนี้นะมันก็ต้องต่อรองกันไงเรื่องแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องต่อก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะต่อรองกันจบยังไงอันนี้เราไม่รู้นะคุณเรศักด
0: ิ์แต่ที่แน่ๆอิหร่านออกมาบอกเมื่อก่อนหน้านี้คุณวิเชษว่าในช่วงที่พักการหยุดยิงเนี่ยช่วงที่หยุดยิงแบบนี้แหละอิหร่านเขากลับมาพร้อมแล้วนะเขามีโอกาสที่จะซ่อมแซมกำลังพลถูกไหมซ่อมแซมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเขาบอกเลยในช่วงหยุดยิงแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีเราจะได้ในการที่จะอาวุธต่างๆที่มันคล่องสะสมใช่ เขาพูดเองอิหร่านออกมาบอกเองด้วยซ้ำว่านี่แหละหยุดยิงอ่ะช่วงเวลากำลังดีเลยเราก็จะพร้อมกลับมาพร้อมอีกครั้งหลังจากที่บางทีขอบเขตเวลามันหมดไปแล้วเนี่ยถูกไหม60 วันหมดไปเขาจะกลับมาฟื้นคืนเรื่องของสมรรถภาพเขาในการที่จะรบต่อไปก็ได้เขาบอกเองว่าเป็นสิ่งดีเลยหยุดยิงแบบนี้แหละฉันกำลังดีเลยได้ซ่อมแซมได้เพิ่มเติมอาวุธอีกนะมีผลิตออกมาใหม่ๆอีกนึงฮะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าเอ๊ะใช่แบบเนี้ยยังไม่เห็นเลยนะมันจะจบลงตรงไหนถูกไหมคุณวิเชษ
1: คือยิ่งนานวันไปมันก็กระทบต่อทั่วโลกประเทศไทยเราก็โดนหักเลขไปเต็ม
0: ๆโอ
1: ้เรื่องผลน้ำมันก็ผลผ้าผ่านเขาไม่ได้ใช่ไหมปุ๋ยเหมยต่างๆเราก็เอามาไม่ได้มันก็ต้องหมดอ่ะนะมันก็มีผลต่อเราทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นมันจบเร็วก็กระทบกับเราน้อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าจบช้ายิ่งนานมันก็ไปผลกระทบไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะมันจะไปถึงปี70หรือเลยไปปี71ด้วยกระทบทุกมิติของเราอ่ะและตัวเลข GDP เราเห็นไหมเราต่ำสุดในอาเซียนตอนนี้ใช่ไหมตัวเลขการลงโดยตรงจากประเทศเราก็ต่ำเป็นนายกก็ต้องพยายามไปฝรั่งเศสนะเพื่อจะไปชวนมาลงทุนเราที่เป็นต้นเนี่ยก็ได้แหละกระทบที่มันจะทำแต่เราอยากให้จบเร็วนะคุณเวียสักแต่ว่าดูแล้วมันไม่รู้ว่าผ่าน60 วันไปแล้วเนี่ยจะจบลงยังไงอีกเนี่ยยืดเยื้อ
0: ค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทรัมป์เขาอาจจะไปจะจดใจจ่ออยู่งานฉลองครบรอบ250 ปีวันประกาศเอกราชของประเทศหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เขาฉลองใหญ่เลยนะที่สหรัฐบริเชษคุณผู้ฟังฉลองประกาศอิสรภาพเนี่ย4 กรกฎาคมถูกไหมฮะในเรื่องของวันประกาศเอกราชของเขาบอกว่าปีนี้จะฉลอง16 วันเลยนะตั้งแต่25 มิถุนายนไปจนถึง10 กรกฎาคมที่ลาน National Mall ในกรุงวอชิงตัน DC แต่ปรากฏว่าแม้ว่าศิลปินต่างๆที่ ก่อนหน้านี้ที่ได้รับเชิญขึ้นเวทีในการฉลองเอกราช250ปีตอนนี้ออกมาปฏิเสธแล้วนะไม่ก็ร่วมคอนเสิร์ตไม่ก็ร่วมที่จะในงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าศิลปินในกลุ่มหนึ่งเขาบอกที่มีการถอนตัวบอกว่าตอนแรกเสนอว่าเป็นการฉลองของประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีความแตกแยกทางการเมืองจนเกินไปก็เลยมีอกก็เลยอยากที่จะถอนตัวเพราะไม่อยากฝักใฝ่ทางการเมืองนะครับแต่ทีเนี้ยทรัมป์ก็บอกมาเลยนะว่าศิลปินที่ถอนตัวไปเนี่ยนะโพสต์ใน Truth Social เลยกันตำหนินะเป็นพวกระดับ3ระบุว่าพวกนั้นเกิดอาการตื่นตระหนกไปเองที่ไม่ยอมมาร่วมในการที่จะฉลองเอกราชนะหลังจากที่ประกาศเอกราชมา250ปีนะครับก็เอาเป็นว่ายังไงก็ตามทีเขาก็จัดกันต่อ16วันเต็มๆแต่ทีเนี้ยมันก็มีอะไรที่เหมือนกับอวยนะรัฐมนตรีเขาก็อวยเขาเหมือนกันนะคุณวิเชษอย่างสก็อตแลนเซนเนี่ยเบสเซนเนี่ยรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็บอกว่าเรากำลังจะจัดพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์มูลค่า250ดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาใหม่นะปกติธนบัตรฉบับนี้ไม่มีนะ250โอ้โหมันใช้ยากเหมือนกันนะคุณวิเชษเวลาทอนถูกไหม
1: มี100 200
0: มี5มีแบงค์บาทแบงค์1ดอลลาร์5 10นะแล้วก็มา50แล้วก็มา100ตอนเนี้ยจะมี250ดอลลาร์ขึ้นมาในโอกาสเฉลิมฉลอง250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาแต่ที่มากกว่านั้นคือเขาจะพิมพ์รูปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในธนบัตรฉบับนี่ไงฉบับละ250ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยออกมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้มันจะมีกฎหมายเลยนะว่าห้ามพิมพ์ภาพประธานาธิบดีหรือว่าบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าใครก็ตามทีที่จะมาพิมพ์เนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่สามารถเอามาพิมพ์ลงในแบงก์ดอลลาร์ของสหรัฐได้เลยนะแต่เขาว่าปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามีการแก้กฎหมายฉบับนี้ไงแก้กฎหมายฉบับนี้ไปพอมาปีนี้ปุ๊บจะครบ250ปีแล้วพิมพ์ธนบัตรฉบับ250ดอลลาร์ออกมาก็เลยเขาบอกว่าสุดท้ายจะเอารูปทรัมป์ลงมาพิมพ์ในธนบัตรฉบับละ250ดอลลาร์แต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากทีเดียวว่าเหมาะควรหรือไม่ในการที่จะเอาโดนัลด์ทรัมป์มาพิมพ์ในฉบับดอลลาร์250ดอลลาร์
1: แต่ก็แก้กฎหมายแล้วนี่ใช่ไหม
0: แก้แล้ว
1: ก็ทำได้แล้วล่ะแต่ตัวเองทำก็ถือว่าจะเป็นแบบนี้คนแรกฮะ
0: ที่จะมี
1: รูปของทรัมป์อยู่ในธนบัตร250ดอลลาร์สหรัฐโตอาจจะเป็นอะไรที่นะนิยมก็ได้นะบริษัทนะนิยม
0: ที่สุดไม่แต่ตอนนี้ต้องรอฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเนี่ยเขาลงคะแนนเสียงกันก่อนว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะให้เป็นธนบัตรที่ออกมาใช้กันปกติทั่วไปเลยในท้องตลาดหรือจะเป็นแค
1: ่ธนบัตรที่ระลึก
0: แต่ทีเนี้ยก็ต้องไปดูเสียงในสภาว่าตอนเนี้ยพรรคไหนมากกว่ากันระหว่างหรือพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตในทั้งสองสภาไงแต่ที่แน่ๆคือตอนเนี้ยมีความพยายามของรัฐมนตรีคลังเบสเซนเนี่ยนะครับออกมาว่าจะผลิต250ดอลลาร์แล้วก็มีทรัมป์อยู่ในธนบัตรนั้นต่างๆกันต่อนะฟังกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชาญชัย
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชาญชัย
0: กลับมาในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเราทักทายคุณผู้ฟังหน่อยนะครับวันนี้ก็ยังคงมีบางส่วนอยู่กับเรานะครับหลังจากที่หยุดยาวๆแบบนี้บางคนอาจจะหยุดยาวไปเลยนะคุณวิเชษฐ์วันอังคารเนี่ยลาอีกสักหนึ่งวันนะคุณวิเชษฐ์ ได้ยาวเลยทีเดียวคุณพันนิพานะครับทักทายมาคุณชมนันก็ทักทายมาเช่นเดียวกันคุณอามซ่านะครับอมรเทพบอกว่าถามว่าวันนี้วันเสาร์หรอไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์นะฮะบอกแซวๆแล้วก็บอกว่าท่านฟังบอกว่าฟังมาจากวัดเบญจมบพิตรครับคุณวิเชษไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชาคนเยอะมากบอกคนเยอะมากคุณวิเชษที่วัดเบญก็อนุโมทนาบุญด้วยละกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ไปเวียนเทียนวันวิสาขบูชาตามวัดวาอารามต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามรณรงค์เรื่องของมลพิษเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าบางที่เขาเป็นแล้วนะเวียนต้นไม้ได้ไหมปลูกต้นไม้แทนในส่วนของการเวียนเทียนนี่นะเป็นวิเศษก็เป็นอีกหลายๆช่องทางในการที่จะเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันมาช่วงนี้นะคุณวิเชษคุยกันต่อประเด็นนี้แล้วกันพรุ่งนี้คุณวิเชษเติมเงินหรือยัง
1: เอาตังค์ยัง
0: พรุ่งนี้60-40เริ่มวันแรกนะ
1: วันแรกก็เดี๋ยวก็จะต้องดำเนินการใช่ไหมวันแรก
0: เขาบอกว่า1,000ต่อเดือนเนี่ยใช้ได้วันละ200ถ้าเกิดว่าเขาคิดคำนวณตอนแรกผมเข้าใจแบบนี้คุณวิเชษถ้าเกิด1,000เนี่ยแสดงว่ารัดออก60เราออก40เราน่าจะเติมแค่400แล้วเรามีส่วนลด600โอ้ไม่ใช่ไปดูนักคณิตศาสตร์เขาคำนวณอะไรให้ดูเนี่ยอ๋อเราต้องเติมเงินถ้าเราจะได้60-40เนี่ย1,000ต่อเดือนเนี่ยเราจะใช้เงินประมาณ667บาท666จุดๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็น667บาทเพราะฉะนั้นคืออ่ะก็เติมเงินกันไปวันละไม่เกิน200ที่จะหักเนี่ยนะครับที่จะต่อวันนะครับสูงสุดแล้วก็เราเติมทั้งเดือนเนี่ยก็คือ667บาทโดยประมาณนะครับก็เริ่มพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าการใช้จ่ายเนี่ย6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มก็ต้องเติมตังค์ในแอปเป่าตังค์กันก่อนนะครับ60-40แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นพวกร้านค้าตอนนี้ร้านค้าหลายร้านเนี่ยเขาก็ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ย 726,444 ร้านค้าเป็นรายเดิม 650,000 แล้วก็รายใหม่เข้ามาเพิ่มอีก 61,000 นะครับส่วนอยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครและยืนยันสิทธิ์สำหรับร้านค้าก็คือ 329,454 ร้านนะครับส่วนร้านค้าเนี่ยรอให้กฎมายอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเนี่ยก็คือ 302,000 คือเขาพยายามที่จะเพิ่มให้เรื่องของร้านค้าให้ได้มากกว่าครั้งก่อนๆเนี่ยคุณวิเชษเขาตั้งเป้า1ล้านร้านค้าให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็คือ 720,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังรออีกเพิ่มอีกประมาณ 320,000 น่าจะประมาณ1ล้านร้านค้าให้เป็นไปตามนั้นนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้รอนิดนึงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หลายคนชอบสั่งอาหารประเภทฟู้ดเดลิเวอรี่มาฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้คือ15มิถุนายนนะครับไปจนถึงจบพร้อมกันคือ30กันยายนเพราะฉะนั้นจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ก็รอกันสักนิดหนึ่งนะครับก็โครงการคุณวิเชษที่เราคุยกันไปก่อนหน้านั้นว่าตกลงเนี่ยจะครบหรือไม่ครบนะในส่วนของ30 ล้านสิทธิ์ถูกไหมฮะสำหรับไทยช่วยไทย plus 60-40ตอนนี้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับคือ26,40,000กว่าคนเท่านั้นอ่ะยังขาดอยู่ประมาณประมาณเกือบ4,000,000สิทธิ์ที่ยังไม่ครบกันอยู่ก็ต้องรอดูมาตรการกันต่อไปถ้าเกิดว่ารัฐจะทำอย่างไรกันต่ออ่ะมีปัญหาก็เข้าไปที่021111112นะครับได้ทุกวัน24ชั่วโมงเขาบอกว่าพร้อมจะตอบปัญหา
1: ก็คืออันนี้ยังไม่รู้เพราะรัฐบาลก็ยังไม่แสดงท่าทีออกมาในคุณเบียร์สักว่าไอ้สิทธิที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ครบ30 ล้านสิทธิ์ใช่ไหมไอ้3 ล้านต่อปากเป็น4 ล้านเนี่ย
0: ใช
1: ่ต้องเอาตัวเลขออกมาให้เห็นนะว่ามันมีคนที่ลงทะเบียนแล้วมีปัญหาเท่าไหร่หรือมีคนที่อาจจะลงทะเบียนไม่ได้ก็อะไรยังไงหรืออาจจะมีคนที่รอคำตอบยืนยันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้ามีตัวเลขตัวนี้ออกมาชัดปุ๊บมันก็จะรู้ว่าโอเคสิทธิ์ที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่นี่ก็อยู่ที่รัฐบาลว่าจะมีการขยายเวลาไหมใช่ไหมเพราะว่าก็ขยายได้นะผมว่านั้นขยายอะไหนๆก็ตั้งใจแล้วว่าจะให้ได้30 ล้านสิทธิ์ก็ลองขยายเวลาเผื่อจะทำให้คนที่มีปัญหาหรือคนที่ตกหล่นหล่นอยู่หรือคนที่อาจจะมีไม่สามารถจะลงทะเบียนได้อะไรเงี้ยนะก็จะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีจากรัฐบาลชัดเจนนะหรือไม่งั้นก็อาจจะบอกว่าเอาแค่นี้แหละเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็จบนะจะได้ไม่ต้องไปยืดเยื้อคารากระซังอะไรแบบนี้เป็นต้นก็รอดูท่าทีนายกยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะ ว่าสุโขทัยกับสิทธิ์ที่เหลือนะคุณสัง
5: ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันต่อนะครับคุณวิเชษ
1: พูดถึงเรื่องนายกแล้วอยากจะพาไปดูเรื่องนี้วันนี้เนี่ยมีข่าวว่าพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะพันธมิตรกำลังกันยื่นหนังสือร้องนายกอนุทินว่าขอให้ช่วยเจรจาด่วนเลยปลดล็อกปัญหามาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งไทยมีผลวันที่1มิถุนายน
5: พรุ่งนี้แล้วฮะ
1: พรุ่งนี้สิเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสูญเสียการส่งออกไปตลาดส่งออกไป 8,000 ตันนะนี่วันนี้มีข่าวมาจากนายกสมาคมกุ้งไทยคุณเอกพจน์ยอดพินิจเนี่ยรวมนักเลขาสมาคมเนี่ยเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีต่อนายกรัฐมนตรีเลยนะที่วัดถ้ำเสือจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงชายฝั่งอย่างเร่งด่วนนะโดยเร่งเจรจาแก้ไขปัญหามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียคุณเอกพจน์บอกว่าหลังจากสมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงได้รับทราบประกาศจากทางการมาเลเซียแล้วเนี่ยเรื่องนี้มาเลเซียต้องการยกระดับมาตรฐานการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศไทยโดยเฉพาะการนำเข้าการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีกุ้งอะไรบ้างกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชร์บวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟาโอกุ้งสำคัญในเรื่องเกษต
5: ร
1: มีผลกระทบในมิถุนายนเนี้ยทางพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยนะซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาคเกษตรใน19องค์กรกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าวเพราะมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดของตัวสำคัญนะของไทยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันนะคิดเป็นสัดส่วน 5% ของการส่งออกของไทยนะนี่ก็เลยเป็นปัญหานะครับก็อยากให้นายกนั้นช่วยนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยจอมจะทันหรือเปล่าบนวันนี้เดือนสักพรุ่งนี้วันที่1แล้วอ่ะแล้วมาตรการก็ประกาศไปแล้วด้วยนะน่าจะเรียกร้องเร็วกว่านี้ซะหน่อยนะบริษัทนะก็รู้น่าจะรู้ก่อนว่าเขาจะประกาศมีผลตั้งแต่วันที่1นะครับจริงก็น่าจะแค่ร้องรัฐบาลให้ช่วยดูปัญหานี้ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มาถึงพูดมาร้องวันนี้บริษัทก็เลยมีผลทำให้การแก้ปัญหาก็จะยากนะเนี่ยต้องคุยกันต่อไปว่าจะเอายังไงนี่ก็เป็นปัญหากระทบจากผู้เลี้ยงกุ้งนะคร
5: ับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องดูนะเลี้ยงกุ้งจริงๆแล้วเลี้ยงยากนะคุณวิเชษผมเคยไปทำข่าวเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแบบไม่มีระเบียบเพียงพอเนี่ยโอ้พร้อมตายยกบ่อเลยนะคุณวิเชษอันนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ยจะเยอะมากเขาสตริกกันมากเลยนะน้ำเข้าก็ต้องมีการกรองนะแต่น้ำเข้าบ่อเนี่ยน้ำเข้าก็ต้องกรองคือเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยไม่มีทางรอดอ่ะบอกเลยในลักษณะของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นกุ้งที่เป็นบ่อต่างๆเนี่ยโอ้เขาต้องแบบวิธีพิถีพิถันน่ะอุณหภูมิด้วยนะบางทีเขาใช้ถึงอุณหภูมินะอาหารเลี้ยงกุ้งต่างๆหลายอย่างคุณวิเชษเป็นมูลค่ามหาศาลในการลงทุนแต่ละบ่อ
1: ใช่ก็พักพวกผมเนี่ยก็เลี้ยงกุ้งมาเยอะนะก็ยังกันเนี่ยพี่ชายผมคนหนึ่งเขาก็เลี้ยงกุ้งแต่ยุคที่กุ้งกุลาดำกำลังต่างกันเยอะสักตอนนั้นมาแรงมากแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเป็นเจ้าของกุ้งกันมาจับกุ้งทีนึงมานะ
5: รวย
1: รวยไปเลยทุกทีสมัยหนึ่งนะแต่กุ้งมันก็อย่างว่านะปีนะโอกาสที่เสี่ยงอยู่พอสมควรนะแต่ที่คุณเบียร์สับพูดถึงนั่นแหละแต่มันมีหลายอย่างนะโรคของกุ้งเนี่ยมันเยอะนะโรคของกุ้งมันเยอะนะถ้าเกิดมันเป็นโรคก่อนที่เราจะจับแวบเดียวมันเป็นติดกันทั้งบ่อเนี่ยนะเรียบร้อยขาดทุนเลยคราวนั้นนะเออแล้วเวลาเขาเลี้ยงเสร็จปั๊บถ่ายน้ำออกปั๊บเดี๋ยวต้องเอาปูนขาวมาเพื่อจะใส่ตลอดทั้งบ่อนะเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันปัญหาเรื่องโรคต่างๆริมต้นผมก็เห็นผมเคยไปดูแล้วแต่ที่เวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาทำเป็นยังไงแต่ว่าโอเคนะเมื่อก่อนรายได้มันก็ดีจริงนะเลี้ยงกุ้งหนึ่งจะได้ดีแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปหน่อยนึงคนเลี้ยงก็หันไปทำอย่างอื่นแทนแต่ก็ยังมีคนอีกเยอะที่เลี้ยงเนี่ยเขาเจอปัญหาจากมาเลเซียแบบนี้ก็เดือยเลยนะแล้วก็ห้ามทำข้าวเองกระทบกันเยอะเลยแบบคนเลี้ยงกุ้งแบบต้องเห็นใจเป็นต้นใจนะคร
5: ับ ครับขณะที่บรรยากาศการเมืองตอนนี้หลายคนโฟกัสไปที่การเมืองท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาผู้วิเชษพัทยานี่ก็น่าสนุกเหมือนกันนะในการท้าชิงแต่ทีเนี้ยถ้าดูในกรุงเทพเนี่ยผู้สมัครนะขณะนี้ก็เรียกว่าแต่ละคนลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเต็มที่เขาบอกว่าก็ต้องดูว่าผู้ว่าชาติชาติล้าน3คะแนนในคราวที่แล้วเนี่ยคราวนี้จะ ได้เท่าเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมากขึ้นหรือว่าจะน้อยลงเพราะว่าอย่างผู้แข่งอย่างพรรคประชาชนเขาก็มีการหาเสียงเขาบอกไม่มีป้ายเลยนะแต่ขึ้นคัตเอาท์ที่เป็นแบบดิจิทัลตามตึกตามมุมใหญ่ๆแทนอะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือให้ดูสก.มากกว่าพอดีผู้ว่าอาจจะไม่

0: นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดอันเนี้ยอันดับ1แน่นอนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูล 37% อันดับ2คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 29.06% อันดับ3คุณเอกนิตินิติธรประภาส 16% อันดับ4คุณสบิดาคือคุณสบิดานะ 10% อันดับ5 7% คุณเสียสักพวงเกียรติแก้วอันนี้รัฐบาลนะถ้ารัฐการเมืองฝ่ายค้านที่มีโดดเด่นบทบาทโดดเด่นมากที่สุดคุณวิเชษคุณอภิสิทธิ์มาเป็นอันดับ1
1: เออไม่ใช่คุณเทง
0: คุณเทไม่ได้อันดับ2ด้วยนะอันดับ3ด้วยนะคุณวิเชษอันดับ1คุณอภิสิทธิ์ 25% อันดับ2คุณรักชนกสีนอกอันเนี้ย 24.96% แต่คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เกาะกลุ่มกันมา24เหมือนกันแต่เป็น 24.59% ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์อาจจะสูงกว่าประมาณเกือบๆไม่ถึงเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์มาอันดับ1คุณไอซ์รัชนกมาอันดับ2คุณเท้งอันดับ3อันดับ4คือคุณสิริกัญญา 13% อันดับ5คือคุณพฤทธิ์ 11% นะครับความคาดหวังต่อรัฐบาลอย่างแรกแน่นอนว่าไทยช่วยไทยพลัสจะลดค่าครองชีพได้ถึง 56% แล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะทำได้จริงตามนโยบายที่สัญญาเอาไว้ 23% และก็ 19.75 อยากให้แก้ปัญหาเรื่องพลังงานลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันโอ้โหคาดหวังกันประเด็นสุดท้ายเนี่ยยากเนาะคุณวิเชษน้ำมันก็ทุกวันเนี้ยขึ้นเอาขึ้นเอาค่าไฟฟ้าเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ใหม่ที่เขาให้ลงความคิดเห็นจนถึงวันที่5มิถุนายนก็ไม่รู้ว่าจะสุดท้ายผลสรุปจะออกมาอย่างไรความคาดหวังต่อฝ่ายค้านบ้างล่ะ 49% อยากให้ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล 29% คือให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่และ 20% คือแก้ปัญหานะครับพัฒนาประเทศร่วมกันกับฝ่ายรัฐบาลขณะที่ภาพรวมของคะแนนดัชนีการเมืองไทยลดลงจากเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเนี่ย 3.79 คะแนนแต่เดือนนี้คะแนนของการสำรวจเหลือเพียงแค่ 3.66 คะแนนก็ถือว่าเป็นดัชนีการเมืองไทยที่ออกมาแบบนี้คุณผู้ชมมันสะท้อนอะไรไหมฮะภาพของสวนดุสิตโพออกมาแบบนี้
1: ผมดูแล้วนะเรียนต่อถ้ามองจากฝั่งรัฐบาลนะคะแนนนิยมของอาจารย์ยุทธชนันท์นี่ถือไม่ธรรมดา
0: โอ้จริง
1: เพื่อไทย
0: ฮะ
1: แต่ว่ามาอันดับสองติดไปกับนายกเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าภาพน่าจะดีตอนที่ผมได้มีโอกาสได้คุยกับหลายคนที่เจออาจารย์ยุทธชนันท์ผมว่าบุคลิกของอาจารย์ยุทธชนันท์นี่เป็นบุคลิกที่เข้าถึงได้ง่ายนะ
0: ม
1: ียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเป็นนักวิชาการประกอบสูงเพราะเนี่ยการเข้าถึงคุณยุทธชนันท์เนี่ยดูง่ายเนี่ยอันนี้ผมถ้าที่คุยกับบรรดาผู้คนที่เคยไปคุยกับจันทร์ชนันเนี่ยพวก NGO ทั้งหลายพวกนักการศึกษาพวกทำงานด้านเด็กด้านเยาวชนไปเจอมาเยอะ
0: คร
1: ับได้เจอง่ายเวสันนั้นผมว่าก็ไม่แปลกใจว่าผมเรียกถ้าเป็นบุคคลในวงการศึกษาในวงวิชาการวงการมหาวิทยาลัยถ้าไปสำรวจเนี่ยคะแนนของจันทร์ชนันจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมจะยึดอันดับอันดับสองได้คะแนนนิยมดีมากใกล้ๆกันนายกก็ต้องคิดละคุณอนุทินต้องคิดนะว่าโอ๊ยโอ้ยออกมาทำไมอาจารย์ยึดอันดับออกมาดีนะ
0: อ
1: ันนี้ต้องตีความตีโจทย์ให้ดีแต่ส่วนฝ่ายค้านเนี่ยคุณเท้งก็ต้องไปทำการบ้านเยอะเพราะตัวเองนั้นเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ
0: ใช่
1: เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดแต่คุณอนุทินมีถึง20%อะแต่ทำไมสำรวจคะแนนนิยมออกมาคุณวิสิตขึ้นมาหนักเลยอันนี้แน่นอนภาพคุณวิสิตแน่นอนในเขาเป็นนายกตีมาก่อนก็มีประสบการณ์ถูกไหมอันนี้คือความได้ผลแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคไปฝั่งไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวิสิตนี่สามารถที่จะแสดงบทบาททางการเมืองนะในมิติต่างๆได้เนี่ยถือว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์สูงไงในจังหวัดต่างๆเราออกไปสัมภาษณ์ออกมาทางการเมืองเหล่านี้ก็คุณวิสิตนี่ก็เชี่ยวอยู่แล้วทีมงานไปปัดก็เก่งอยู่แล้วตัวคุณวิสิทธิ์ก็เป็นนายกก่อนนะคุณวิสัทเพราะงั้นเนี่ยเปรียบในประเด็นนี้อยู่แล้วแต่คุณเท้งเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นนายกเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาคือประสบการณ์ในทางการเมืองเนี่ยที่คือข้ออ่อนของพรรคประชาชนทั้งหมดเลยแหละถ้าเราพูดกันอย่างไปตรงไปตรงมาประสบการณ์ในการเมืองประสบการณ์ในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจบริหารธุรกิจต่างๆเป็นต้นเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนที่แก้ยากแต่ว่าได้ภาพของคนรุ่นใหม่ความพยายามเสนอสิ่งใหม่ๆแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ต้องสรุปแต่ปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของประสบการณ์ในการเมือง

0: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจึงมาดับหนึ่งเป็นสับเป็นสับรวดอ่ะนะเพราะทุกครั้งคุณเวียสังลองสังเกตดูนะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยในแต่ละประเด็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาจะให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็เนื่องจากดูแล้วมีหลักการมีหลักปีการอะไรอย่างเออแล้วออกมาแล้วโอเคอะไรเงี้ยเอ็งลองดูเอาจะว่าเรื่องนั้นเรื่องเดียวอ่ะเห็นไหมเรื่องประเด็นองคมนตรี
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ไ
0: หมเรื่องนี้เรื่องหนึ่งก็โอ้โหโดนนะทัวลงเลยสวเสียเงินก็ลงกันเลยหลายฝ่ายก็ลงอันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของประสบการณ์ในทางการแล้วเรื่องการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญก็เรียนรู้กันไปเรียนศักดิ์นะ
1: ก็แต่ตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาเด่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงคุณวิเชษถือว่าเด่นมากโดยเฉพาะเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ไงโอ้ที่เขาแบบดาน่าออกมาพูดแล้วเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยอ่ะคุณกรคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณชัยชนะโอ้โหพูดเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าจะเอางบ1ล้านล้านเนี่ยที่จะทำโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยสู้เอาไปทำอย่างอื่นทำมอเตอร์เวย์ไงที่เราคุยกันว่าทำมอเตอร์เวย์เนี่ยโอ้โหบางทีไปถึงใต้สุดได้เลยเนี่ยแล้วยิ่งล่าสุดตอนนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสภาเขามีมติไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก่อนที่บอยโยนเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยส่งให้ครม.พิจารณาเลยพอไม่มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นการปิดปากหรือเปล่าถูกป่ะไม่ทำไมไม่คุยกันทำไมไม่สภาได้ตั้งข้อสังเกตได้ดูพิจารณาร่วมกันแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยที่ไม่ต้องตั้งเนี่ย266ไม่เห็นด้วยคือ174ดังนั้นก็เลยส่งเรื่องให้ครม.พิจารณาไปเลยโอ้แล้วประชาธิปัตย์เขาก็ออกมากันแบบเกือบทุกคนเลยนะไม่ได้เกือบทุกคนของประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาในประเด็นนี้ไงของแลนด์บริดจ์มันก็เลยกลายเป็นที่แบบเป็นกระแสกันเยอะพอสมควรคุณวิเชษ
0: ก็เนี่ยจังหวัดการเมืองไงประชาธิปัตย์ก็มักจะช่วงชิงจังหวัดการเมืองเหล่านี้ได้ดีกว่าต้องยอมรับอันที่หนึ่งอันที่สองการที่สภาไม่ตั้งแน่นอนถ้ามาสัญญาณมันมาจากพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วเว็บบริษัทเราไม่เอาไม่ตั้งอันที่สามคืออะไรรัฐบาลบอกเอาตั้งแล้วไงตั้งด็อกเตอร์นะ
1: เป็น
0: ประธานชุดใหญ่อยู่แล้วศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วด็อกเตอร์เอกนิติก็ตั้งคณะอนุกรรมการอีกสามชุดเพื่อมาศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะงั้นสภาไม่ต้องก็อาจจะบองอย่างนี้ไงที่ไอ้การตั้งชุดใหญ่ของทางรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาและตั้งอนุกรรมการ3ชุดมาศึกษาเรื่องนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าต้องรอไงว่าจะศึกษาออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วในมุมนี้เนี่ย
1: ยังไง
0: คือในมุมเนี้ยถ้าจะโต้ไปที่ปากในคุณเวียนศักดิ์รัฐบาลต้องโต้ในมุมที่ว่าอันนี้เรารัฐบาลไม่ได้ลงทุนเองรัฐบาลจะประกาศให้ต่างชาติไปลงทุนอย่างสิงคโปร์ก็สนใจจะมาทำจีนก็สนใจซาอุดิอาระเบียก็สนใจอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะโต้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ลงทุนเองนะแต่ว่ามีเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆมาลงทุนแล้วรัฐบาลก็จะได้รายได้จากตรงนั้นตรงนี้กว่าไปใช่ไหมอันนี้เพราะโครงการที่รัฐบาลไม่ได้ลงทุนเองอยู่แล้วแต่เปิดให้โอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอาจจะมีบางส่วนที่รัฐอาจจะลงทุนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ผมก็คิดว่าเรื่องแลนด์บริดจ์มันก็เป็นการศึกษาทั้งไปนะเดี๋ยวพอมันจบวิกฤตเรื่องตะวันออกกลางปุ๊บเนี่ยกระแสมันอาจจะซาลงนะแล้วเราก็กลับมาเหมือนเดิมเราก็มาบอกว่าเอ้ยทำเรื่องของการเปลี่ยนโหมดพลังงานดีกว่านะแลนด์บริดจ์ไม่ต้องแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าภูมิใจไทยจะทำสองเรื่องไงหนึ่งก็คือทำเรื่องของรถไฟทางคู่ที่จะไปจังหวัดอันดามัน6จังหวัดนี่ก็เอาแน่ก็จะทำแน่นะครับแต่ผมว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาหวังมากกว่าแลนด์บริดจ์นะก็คือจะทำเรื่องรถไฟทางคู่ไปยังจังหวัดระนองพังงากระบี่ภูเก็ตแล้วก็เชื่อมกับตรังอะไรนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เขาหวังไงอันที่สองอาจจะทำเรื่องทางด่วนที่ว่าเนี่ยนะลงภาคใต้มีทางเลือกมากขึ้นเป็นสายพิเศษไม่ใช่ว่าเกิดเหตุน้ำท่วมสายเดียวปังภาคใต้โดนตัดขาดอะไรเงี้ยนี่เป็นต้นผมว่าก็จะทำไอ้แบบนี้มากกว่านะไอ้แลนด์บริดจ์ก็คงโอเคก็ศึกษาไปใช่ไหมพอถึงที่สุดแล้วสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มเบาลงนะกลับมาปกติปั๊บศาลก็อาจจะบอกเออไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเนี่ยตัวไป
1: ก็ต้องรอดูเพราะว่า5ประเด็นหลักที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงโครงการนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออยากให้ดูเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยังขาดการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบสิทธิของประชาชนในภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับโลกต่างๆอย่างเหมาะสมแนวโน้มการผันแปรของโครงการไปสู่อุตสาหกรรมหนักประเภทปิโตรเคมีและก็ประการสุดท้าย ที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งไว้คือปัญหาความมั่นคงระดับประเทศอันนี้คือ5เรื่องที่เขามีการท้วงติงกันมาต้องรอดูนะครับในความคืบหน้าของโครงการต่างๆหมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณวิเชษฐ์วิชัยรัตน์นะครับที่ช่วยดำเนินรายการแล้วโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับสัปดาห์หน้ากับผมวีรศักดิ์ขอบเขตวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
12: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
13: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับเราต้องพบกันเป็นประจำนะฮะเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
15: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็สวัสดีวีคที่22ครับวิ่งนี้ถ้าเราคำนวณเนี่ยนะวิ่งที่แล้วเราได้ 38% วิ่งนี้เราจะได้ 39.4 ครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเหลือ39
14: ปัดเสร็จ
15: แล้ว
14: ปัดด้วยนะ
15: ปัดให้เรียบร้อยครับมันจะได้แบบให้เห็นจ่าๆกันเลยนะขยับขึ้นมา 1% แล้วครับวิ่งที่ผ่านมาครับ
14: แล้วก็ถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่2ก็คือแปลว่าเลย30วันเนี้ยก็จะครบครึ่งปีแรกแล้ว
15: ใช่แล้วยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรจริง
14: ๆครับ
15: นะแล้วก็พอเราถึงกลางปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเจอคือ ลานีญาครับ
14: ลานีญา
15: ใช่ครับที่ผ่านมา
14: ชื่ออาหารอิตาลี
15: ปีที่แล้วเอลนีโญเนี่ยมัน มันไม่ร้อนแต่น้ำท่วม
14: เออ
15: นะครับแล้วก็พอน้ำท่วมเสร็จก็เย็นเย็นมา4เดือนเลยจำได้ไห
14: ม
15: เย็นมาเลยแล้วก็
14: เข้ามาเลยเนี่ยนั้น
15: ใช่แล้วก็เข้ามาลานิญาครับนะทีนี้พอลานิญาเนี่ยก็แปลว่าตอนนี้มันจะร้อนนะครับช่วงที่เราพูดอยู่เนี่ยครับมันจะร้อนแต่ไม่แล้งครับนะพอไปถึงประมาณเดือน7เดือน8ครับมันจะร้อนมันจะไม่ร้อนครับแต่มันจะแล้งครับนะครับเพราะเราไปถึงเมษาปีหน้าครับมันจะเป็นซุปเปอร์ลานีญาครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทั้งร้อนและแล้งครับผมยังรู้เลยกรมอุตุนิยมก็รู
14: ้
15: กระทรวงเกษตรก็น่าจะรู
14: ้
15: ยังไม่เห็นมีใครทำอะไรเลย
14: อย่าว่าแต่อะไรอย่างนี้เลยนะก็ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ที่กระแทกเรื่องเหตุการณ์ข้างนอกน้ำมันเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยังขนาดมันมาจวนตัวขนาดนั้นนะการรับมือมันเป็นยังไงอ่ะ
15: ทำไงดีช่วยเหลือตัวเองครับพี่น้องชาวไทยนะเราโดนแล้ว
14: ก็คือต้องสตาร์ทจากตัวเองอันนี้ยังไงก็แน่นอนแต่ว่าใช่ไหมเราก็หวังว่าจะมีแรงหนุนแรงเสริมบ้างแต่ไม่เป็นไรเรายังไงเราต้องสตาร์ทจากตัวเองให้ได้เต็มที่ก่อน
15: พอพูดถึงเรื่องนี้นะในวงธุรกิจนะ
14: เข
15: าก็จะเดจาวูกันหลายๆเรื่องมีอยู่ช่วงนึงครับที่มันแรงมากๆน้ำไม่มีครับรัฐบาลเลือกท่องเที่ยวไม่ซัพพลายน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรม
14: โ
15: อ้นิคมอุตสาหกรรมต้องปิดครับแต่โรงแรมเปิดครับปีนี้ไม่รู้จะเลือกอะไร
14: โอ้มันก็จะมีเหตุแบบนี้ที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ทราบถ้าเราไม่ได้อยู่ในนิคมใช่ไหม
15: ใช่ครับ
14: เออ
15: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความเสียหายที่มันป้องกันได้หรือมันผ่อนได้ถ้าเราเตรียมตัวกันพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องบูรณาการกันเนาะ
14: มันต้อง
15: เข้าใจได้นะวันนั้นผมฟังใครนะเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลห้ามบอกว่าเราไม่รู
14: ้
15: ไม่ได้เออก็ถูกนะไม่รู้ไม่ได้คุณจะต้องสกีนาริโอขึ้นมาให้ได้ครับ มีตั้ง15-16เครื่องมือกลยุทธ
14: ์
15: นะฮะถ้ารัฐบาลฟังอยู่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับขอแนะนำอาจารย์ทนายชนินนะครับ เรียกไปทำกลยุทธ์ทำฟอร์ซงฟอร์ไซส์กับอาจารย์ไก่ที่มสวครับทำกันให้เรียบร้อยเลยครับแล้วมาช่วยกันทำ
14: เครื่องมือมันมีพร้อมอยู่แล้ว
15: หมดทุกอย่างครับ ข้อมูลก็มีทุกอย่างก็มีครับคุณอาทิตย
14: ์ผมก็ได้ยินเวลาคำที่คนพูดนะเช่นคนเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งที่ต้องคาดหวังไว้เลยคือไม่ใช่คาดหวังว่าให้บ้านเมืองหรือสถานการณ์มันสงบราบเรียบแต่ให้คาดหวังว่าวิกฤตยังไงมันก็ต้องเกิดมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเกิดกี่ทีเราก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้
15: ถูกแล้วเราก็เตรียมไปครับแล้วเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่ใช่ก็แก้ครับเท่านั้นเองครับ
14: ครับ
15: นะฮะอ่ะกลับมาบาร์นี่ของเราดีกว่าสถานการณ์ที่เราพูดเมื่อกี้เหมือนจะเปราะบางเลยนะ
14: เออ
15: แล้ว
14: เปราะบาง
15: เราก็แอนเซียนด้วยดูวิตกกังวลมากนะ
14: ก็คือเรารู้สึกเปราะบางเป็นพิเศษเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในยานมานะแบบไหนที่มีคนขับแบบไหนอะไรอย่างนี้นะเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่คนมอง
15: เพราะนั้นผมก็ต้องเตรียมตัวครับที่บ้านก็เตรียมตัวแล้วครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างอะไรบ้างก็ไปเตรียมกันนะครับเตรียมยังไงก็เตรียมกันนะครับไม่มีปัญหา
14: อ
15: ่ะกลับมาตัว N ของเราครับ
14: นอนลีเนียใช่ไหม
15: ลีเนียครับใช่
14: ไม่เส้นตรงมันแปลว่าอะไรไม่เป็นเส้นตรงเนี่ย
15: คือโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มี1บวก1เท่ากับ2แล้วมันไม่ได้แปลว่าผมกับคุณเป็นเพื่อนกันแล้วเราจะไปด้วยกันอย่างตลอดเวลานะครับหรืออย่างใครจะคิดครับว่าอิหร่านจะสามารถทนได้ถึงตรงเนี้ย
14: ใ
15: ช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนอนลีเนียสาเหตุและผลของมันมีความหลากหลายมากมันคาดเดาได้ยากมาก
14: แค่แต่คุณสมพลแต่ผมเมื่อกี้พอฟังแล้วผมก็แวบขึ้นมาอันหนึ่งนะว่าเฮ้ยก็โลกเรามันก็คือถ้ามองไปตรงไหนเราก็เห็นเชฟเห็นอะไรที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงเห็นคือแล้วโลกเรามันเป็นเส้นตรงมาไหนมาตอนไหนวะ ทั้งนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะนอนลีเนียมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ใช่เหรอ
15: เหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปอธิบายด้วย chaos theory อีกนะครับตอนเริ่มการทำ initiate เนี่ยมันมีความ sensitive อ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นน่ะไปจนถึงจุดปลายอ่ะมันเลยทำให้ส่งผลอเนกอนันต์ไม่เท่ากันผมยกตัวอย่างเช่นlitentin make a difference นะสิ่งเล็กๆที่มันจะสร้างความแตกต่างยกตัวอย่างนะคุณอาทิตย์ถ้าเราออกกำลังกายวันนี้10นาทีนี่เราแข็งแรงไหมครับ
14: น่าจะยังฮะ
15: ยังอีก7วันเราจะแข็งแรงไหม
14: ก็น่าจะยัง
15: ยังครับ3เดือน
14: ก็อาจจะมีวิแววที่ดีขึ้นบ้าง
15: ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะแข็งแรงอีกทีนึงคือปีนึงครับแต่เราต้องเริ่ม10นาทีทุกวันครับเนี่ยครับอันนี้คือกระบวนการของความชัดเจนในการที่เราจะเห็นว่ามันจะค่อยๆทำและมันให้เกิดก่อให้เกิดกำเนิดอะไรได้บ้างทีนี
14: ้เอ็นนอนพร้อมกับพ้องคล้ายๆปรัชญาที่กลายเป็นชื่อหนังสือของบุคคลคนหนึ่ง
15: ก็คือ
14: วอร์เรนบัฟเฟตต์และหนังสือที่เขาชื่อว่าสโนว์บอลใช่ไหมถ้ามองในแง่นี
15: ้ใช่สโนว์บอล
14: ก็คือหิมะ
15: เรื่อย
14: ก้อนใหญ่เนี่ยมันก็คงเริ่มจากก้อนกระจิ๋วหลิวแล้วก็ค่อยหมุนมันก็เก็บหิมะปูนเข้าไปในกรณีของบัฟเฟตต์ก็คงพูดในบริบทของดอกเบี้ยทบต้นหรือผลตอบแทนในการลงทุนแบบเท่าทวีเนาะเมื่อเวลาผ่านไป
15: เพราะนั้นระบบที่ไม่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าความไวของความไวต่อจุดเริ่มต้นมากๆครับนะฮะมันจะมีข่าวเล็กๆบางข่าวที่ทำให้ตลาดหุ้นตกทั้งตลาดเลย
14: อ
15: ย่างเงี้ย
14: เป็นต้น
15: หรือบางทีเราว่าลูกน้องเราแบบไม่ได้ตั้งใจเล็กๆแล้วมันตัดสินใจไปเผาโรงงานเราเนี่ยครับคือระบบที่ไม่เป็นเส้นตรง
14: หรือไปตะวาดแล้วอยู่ดีเขาเกิดหยิบมีดมาเสียบเราอะไรอย่างเงี้ย
15: ไม่เห็นจะมีอะไรเลยทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอันนี้คือนอน
14: บนถนนนะเวลาปาดกันอะไรกันอะไรเงี้ยมองนี่แหละฟุบเดียว
15: แล้วยิงกันเลยอะไรอย่างเงี้ย
14: เกมชีวิตเปลี่ยนทันที
15: ถูกครับนะแล้วก็ตัวไอครับคำว่าบาร์นี่ตัวไอก็เป็น incomprehensive ครับ comprehensive หมายความว่าทำให้มันเข้าใจได้ง่ายแบบเรียนต่างๆเนี่ยเป็นแบบเรียนที่ทำให้เราอ่านแล้วเราเข้าใจได้เพราะมันมีหลักการมันมีเฟรมเวิร์กมันมีซีเควนซ์ที่ดี
14: อธิบายเป็นฉากๆๆจนพอประกอบทั้งหมดเราจะกระจ่างในเรื่องนั้น
15: ใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยมันไม่รู้จะอธิบายมันไม่รู้จะเริ่มต้นมายังไงดีนะครับหรือเราพูดง่ายๆถามง่ายๆว่าทำไมสหรัฐบุกอิหร่านด้วยเหตุผลข้อใด ด้วยความชอบธรรมข้อใดอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจไม่ได้เลยนะ
14: ไปแล้ว
15: ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถจะยกกองเรือไปปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ก็แปลว่าใครก็สามารถยกไปปิดอะไรใครก็ได้อยู่ๆอังกฤษมาปิดอ่าวไทยได้ไหม
14: ใช่ไหมใช่ไหม
15: กินก็ได้ก็ได้มันก็แล้วแต่จะกล้าสู้ไหมแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจไม่ได้จริงๆผมอ่ะส่วนหนึ่งก็ต้องการ์ดูเอทกราติจูดทำมันมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้การสอนของผมอะยกตัวอย่างได้คนเข้าใจได้มากขึ้นเพราะเขาเป็นวายการ์ดที่แบบโอ้โหสับเปล่อยเฮ้ยมากมายังไงก็ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้อยากทำอะไรทำได้หมดทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้เห็นว่าเนี่ยครับคือตัวอย่างของ non linear นี่คือตัวอย่างของ incomprehensive ที่เราอธิบายไม่
14: พอถ้าไม่มี
15: ทางไม่ได้
14: บางทีเราก็แบบมันไม่ชัดเอ้ามันก็ต้องเข้าใจได้สิอะไรเงี้ย
15: แต่คนอเมริกายังยอมได้อย่างเงี้ยเราก็ยังเขาไม่เข้าใจได้แล้วมันยังไงวะสมมตินะถ้าผู้นำเราเป็นอย่างนี้เราทำไง
14: โอ้
15: โถไม่ต้องแค่นี้หรอกแค่ตุ้ยขึ้นมาเนี่ยยังเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโมโหลานเลยใช่ไหม
14: เออใช่ใช่อ
15: ย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ประชาชนด้วยอยู่ที่อะไรด้วยซึ่งเราไม่สามารถจะเข้าใจมันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบาร์นี่นะครับ ทีนี้ในบาร์นี่เนี่ยเขาก็มีวิธีแก้อีกเหมือนกันนะคุณอาทิตย์เหมือน
14: บุ
15: ก
14: เลยไหนมันเขาว่ายังไงบ้างฮะ
15: อย่างบาร์นี่เนี่ยบริสตอลเนี่ยเปาะบางง่ายเนี่ยเราต้องเลสซิเลียนครับเราต้องยืดหยุ่น
14: ล้มแล้วลุกใช่ไหมโดนหวดก็ต้องกระเด้งกลับขึ้น
15: ถูกต้องแล้ว
14: ใช่ไหมไม่พอเราก็ไม่พังอ่ะเอากับเราสิ
15: เนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นว่าเราจะต้องยืดหยุ่นยังไงนะพอยืดหยุ่นมันก็จะไม่แตกหักง่ายไง
14: ใช่
15: ลองคิดดูนะถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายมาเลยนะหัวคงหัวเข่าเราก็จะไม่ได้มีการยืดหยุ่นมากนะครับพอเราไปวิ่งเนี่ยหักเลยนะบางทีอย่างนี้เป็นต้นตัว A ครับความวิตกกังวลครับแอนเซียนความวิตกกังวลครับสิ่งที่เราทำได้มี2 อย่างครับ 1. attentiveness ครับคือถ้าเราเป็นวิตกกังวลเราก็ต้องไปตั้งใจไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ๆนะพอมันไม่รู้เราก็ไปทำให้รู้เราก็จะรู้พอเรารู้เราก็จะไม่เครียดไง
14: อ
15: ๋
14: อแต่เพราะถ้ามันไม่ไป attentive เนี่ยมันปล่อยไปเฉยๆความกังวลมันก็จะมาคุบเรา
15: ถูก
14: แทนที่เหมือนเรา
15: ชิง
14: บุกเข้าไปแต่ว่าความเข้าใจผมเคยได้ยินมันมีประโยคนึงเขาบอกว่า action kill fear หรือ kill fear แล้วเราจะพูดคือเวลาเรากลัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแล้วเราก็อยู่เฉยๆแล้วทีนี้ความกลัวเนี่ยมันก็จะครอบงำแต่ขอให้ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเถอะอย่างน้อยความกลัวมักจะบรรเทา
15: ใช่ถูกต้องอีกอันนึงครับเขาบอกว่าถ้า attentive ไม่ได้ก็ mindfulness ไปเลย
14: แปลว่าอะไรดี mindfulness เนี่ย
15: ปล่อยใจไปตามกระแสลมแสงแดดปล่อยไปเลยแล้วเราก็ทำใจสบายๆ What happened
14: What happened Let it be
15: มันจะถึงไหนกันนะมันตีแล้วยังไงเปลี่ยนข้างแล้วยังไง
14: เอ
15: าคุณอาทิตย์เอาง่ายๆเลยถ้าเราวิตกกังวล
14: อันนี้ปล่อยจอยฮะ
15: ถ้าวิตกกังวลเรื่องประเทศไทยมาก
14: ๆ
15: ผมถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะแพ้ลาวแล้วไง
14: ก็แล้วไงไงใช
15: ่ว่าสมมติเราแพ้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเน
14: ี่ยสีจะทำให้เราตายเดี๋ยวนี้เลยไหม
15: เราก็
14: ตายเดี๋ยวนี้เลยไหม
15: คือโดยพื้นฐานของคนนะเราชอบแข่งขันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ถึงที่สุดบางทีเราก็ไม่สู้นะ
14: ใช่
15: เพราะฉะนั้นพอถึงจุดที่เราจะแพ้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำครับแล้วเราชนะทีหลังก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะบางทีเดี๋ยวนี้ชนะทีหลังเนี่ยดีด้วยนะเพราะว่ามันได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะแยะเหมือนอย่างพม่าไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วสุดท้ายพอเขาจะต้องมีเขามี 5G ไปเลยเว้ยเทเลนอร์เข้าไปตั้งเสายิงสัญญาณเลยไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งไลน์สายอะไรกันเยอะแยะวุ่นวาย
14: ผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาเจอไอ้นี่แบบเนี้ยที่แบบเวียดนามแซงแล้วหรือยังนี่รู้สึกตลอดเวลาเลยนะว่ามีประโยชน์อะไรวะที่จะไปนั่งเทียบอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่ามันเหมือนมันเป็นการปลอบใจให้เราสบายใจเล่นอะอยู่เรื่อยๆอะว่าข้ายังเหนือกว่าเป็นไงล่ะข้าคือประเทศอารยะช่วยอะไรไหมในการพัฒนาให้เราเก่งขึ้นอะไม่ช่วยผมรู้สึกตลอดเลย
15: ไม่เลย
14: ยิ่งรู้ว่ายังเหนือกว่าในแปลว่าเราจะอยู่เฉยๆไง
15: ครับ
14: หรือเราจะทำในสิ่งที่มันชิวๆหรือน้อยลงไปไงคือพูดอีกแบบก็คือมันปลอบใจตัวเองเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแพ้ไปเลยดีกว่าบางเรื่องนะแพ้ถ้าแพ้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราอาจจะเจ็บปวดจิตใจบ้างในการเปรียบเทียบอะไรก็ว่ากันไปนะแต่มันย้อนกลับมาทำให้เราทำในแอคชั่นที่ถูกต้องอันนั้นแม่งสำคัญมากๆเลยแหละ
15: ถ้าเราอยากจะล้มเหลวอย่างสำเร็จก็ต้องมาถอดบทเรียนกันครับแล้วเราจะรู้ว่า successful fail rule มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแค่นี้เราก็จะสามารถแก้ไขบางเรื่องได้ละ
14: ใช
15: ่ผมก็มีความเชื่อว่าแอสประเทศนะมันไม่มีชนะถาวรและไม่มีแพ้ตลอดไปหรอกนะผมหมายถึงเวียดนามด้วยนะนะแพ้อยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแพ้ตลอดการเขาชนะอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชนะตลอดการสมมุตินะถ้าพม่าตอนนี้นะเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรได้เรียบร้อย แล้วเขาตั้งประเทศขึ้นมาได้เราแพ้เลยนะคุณอาทิตย
14: ์ก็นี่ไงก็ตอนช่วงก่อนที่เขาจะทะยานนั่นน่ะแล้วก็ทุกคนนะครับทุกคนก็ไปรุมพม่าหมดแล้วตอนนั้นน่ะจำได้ใช่ไหมคุณ

0: สมมติเอ
1: ประเด
0: อ
1: ็นที่เราแพ้แน่ๆเพราะอะไรครับหนึ่งทรัพยากรเขาสดใหม่กว่าเราเยอะตอนนี้เนี่ยคนลงใต้เที่ยวทะเลพม่าทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่มันหายน้อยลงไปเพราะพม่าปิดทะเลแค่นั้นปิดเกาะอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไปไม่งั้นพม่าทะเลพม่าสวยกว่าเราเยอะเพียงแต่
0: ใช่ไหม
1: ไม่มีไฟเขายังไม่มีโปรโมทถ้าเขามีขึ้นมาเราแพ้เลย
0: ใช่ไหมแล้ว
1: เออป่าไม้เขาอุดมสมบูรณ์มากกว่าเราต่อให้เขาตัดเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังเยอะมากกว่าเราเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ไปตลอดหรอกครับ
0: ใช่ไหม
1: แต่ก
0: แ
1: ็
0: ต่ผมนั่งนึกนะคุณบนไอการที่ไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าจะใช้การเปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์ยังไงต่อความก้าวหน้าที่แท้จริงใช่ไหมเพราะในลักษณะถ้ามุดเราแข่งขันน่ะต่อให้เป็นบริษัทหรือเป็นบุคคลน่ะสิ่งที่เราควรจะโฟกัสจริงๆอ่ะไม่ใช่การเปรียบเทียบเท่ากับการมองเข้าไปในตัวเราหรือว่าเป้าหมายของเราว่าจริงๆแล้วคุณต้องการเป็นอะไรประเทศเราเหมาะการเป็นอะไรใช่ไหมถ้าเรา
1: ถ
0: ค
1: ู
0: ิ
1: ก
0: ดแล้วเราแน่วแน่หรือเราชัดเราเข้าใจตัวเราอ่ะเราเข้าใจตัวเราเราจะแคร์เรื่องการเปรียบเทียบน้อยลง
1: คร
0: ผ
1: ับ
0: มว่ามันเป็นทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศระดับบริษัทอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนว่ามันจะมีต้นแบบบริษัทหลายๆที่ที่แบบเขาไม่มายในคนการใครจะไปจัดก็เรื่องของเขาแต่เราไม่ใช่โฟกัสของเราเพราะเราคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ดูบ้างประกอบบางวันบางเวลาก็โอเคเพื่อแบบให้มันไม่หลุดจากไม่ได้ไปอยู่ในโลกของตัวเราจนเกินไปเนี่ย
1: ครับมาทีนี้เรามาต่อกันตัว N ครับตัว N คือ non-linear นะวิธีแก้ก็คือใช้ adaptation ครับนะ
0: adaptation ปรับการปรับตัวเหรอ
1: ปรับตัวปรับมาใช้ครับ non-linear คือมันความมันมีสาเหตุหลากหลายมันมีอะไรหลากหลายเพราะนั้นเราก็ต้อง adopt ให้ทัน responsive ให้ทันนะฮะคือ responsive ไม่ใช่ respond ไม่ใช่ react ไม่ใช่ respond แบบ respond นะครับ responsive หมายถึงว่าเราสามารถที่จะปรับตัวเหมือนเวลาเราเข้าเว็บไซต์ครับเข้าทางแล็ปท็อป
0: มือถื
1: ก
0: อ
1: ็หน้
0: ก
1: า
0: ็เป็
1: ต
0: น
1: า
0: แบ
1: แ
0: บ
1: บบ
0: หนึ
1: น
0: ่ง
1: ี้
0: เอ
1: เข้า
0: อ
1: ทางมือถือก็หน้าเหมือนกันเลยแค่มันยืดหยุ่นได้อะไรประมาณอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ส่วนตัว I ครับ incomprehensive ครับอันนี้เราจะแก้ได้ด้วย transparency ครับ
0: โอ้
1: ยิ่งต้องมีความ
0: เล
1: โป
0: ย
1: ร
0: โป
1: ่
0: ร
1: ง
0: ่ง
1: ใส
0: ใส
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอาทิตย์เห็นบาร์นี่มาอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยปี2010เนี่ยจึงไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้คำพวกนี้เนี่ยมันถึงกลายเป็นคำที่มันกลายเป็นบัสเวิร์ดในช่วงเวลานี้Resilient Agility Mindfulness Adoption Transparency หมดเลยครับคุณอาทิตย์มันม
0: มั
1: าน
0: เป
1: เ
0: ็
1: พ
0: น
1: ราะว่ามันเป็นแบบนี้
0: บริบทแห่งยุคสมัย
1: ใช่ครับเพราะนั้นมันมีปัญหาอยู่8คำมูก้าบานี่มันก็เลยมีวิธีแก้อยู่8ตัวด้วยเหมือนกันนะฮะแคลริตี้อาจิลิตี้วิชั่นกลับมาอีกทีนึงก็จะมาประมาณอย่างนี้
0: ซึ่งเนี่ยเราก็คุยไปทั้ง44ลักษณะและอีก44ของการแก้เนาะในบริบทแบบนี้ไปแล้ว
1: เรามาดูอีกสัก4นึงแล้วกันครับ
0: อ่ะ
1: นะฮะ
0: มาคร
1: ม
0: ั
1: ัน
0: บ
1: มีทฤษฎีที่4ครับเรื่องของ disrupting world ครับ
0: โลกที่มันโดน disrupt น่ะเหรอ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าโลกแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างด้วยกันครับนะมันมีอยู่สี่อย่างครับอย่างแรกครับโลกแรกก็คือยังมีชีวิตต่อไปได้ครับเรียกว่า viability ครับมันยั
0: ย
1: ง
0: ังไม
1: ส
0: ่
1: า
0: ต
1: ม
0: า
1: าร
0: ย
1: ถมีชีวิตได้ครับนะฮะโลกแบบนี้เนี่ยเวลาที่มันจะเจอมันก็จะเจออยู่ด้วยวิธีการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือต้องอยู่ทั้งสองโลกครับเหมือนกับ AIS หรือว่าเทลโก้วันนี้ครับถามว่าวันนี้เขาตัดไว้ออกได้ไหมครับ
0: โอ้ก็ไม่น่
1: ไ
0: า
1: ปอยากจะตัดไว้ทิ้งเมื่อไหร่จะเริ่มใช้ไว้ทันทีนึงมันเปลืองแบนด์วิดธ์
0: ใช่ไหมไปโทรวันอื่นแทนแล้วกันเออ
1: ไปโทรอินเทอร์เน็ตก็ได้
0: เออ
1: แต่มันไม่ได้มันติดกฎหมายไงม
0: เอ
1: ันก็
0: อ
1: เลยกลายเป็นว่าไอ้อย่างเงี้ยมันยังใช้ได้อยู่เพราะคนยังไงก็ยังโทรด้วยใช่ไหมครับถึงแม้จะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะใช้ไลน์เยอะใช้โน่นใช้นี่เยอะแต่ก็ยังคุยกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในโลกที่มันถูกดิสรัปแต่ยังสามารถยืนอยู่ได้นะเช่นพวกเทเลคอมมูนิเคชันเซอร์วิสซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งพับบิชเชอร์ครับโรงพิมพ์นะฮะอุตสาหกรรมที่ทำเกี่ยวกับแมชชีนทั้งหลายคุณต้องอยู่ในสองโลกให้ได้
0: โอ้ยังแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่อยู่ดีก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้

0: ช้าเอออย่างนั้นเลย
1: ใช่ไหมมีความแบบ
0: อีกตัวอะไรอะของฟูจิไอ้กล้องที่มันถ่ายแล้วรูปออกมาเลยอะ
1: โพลารอยด์อินสแต็ก
0: เนี่ยInstaxเอออย่างเงี้ยอยู่ๆก็กลับมาอีกทีนะฮะหรืออย่างโรงงานตุ๊กตาในเมืองจีนครับเมื่อก่อนนี้ก็มีตุ๊กตาพวกดิสนีย์มาทำเนอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรครับอาร์ตทอยอาร์ตทอยถามว่ายังต้องทำกันดั้มอยู่ไหมก็ยังต้องทำกันดั้มให้ด้วย
1: แต่ก็มันจะมีตลาดอื่นที่มันขุดขึ้นมา
0: ใช่มันยังเป็นแบบนี้โลกที่สองครับก็คล้ายกับมูก้านะครับคือ volatility ครับแต่ว่า volatility ในที่นี้คือเป็นโลกที่ต่อให้มันมีความผันผวนแต่มันยังทนทานได้อยู่ครับธุรกิจที่อยู่ในโลกพวกนี้ได้แก่ consumer technology อู๋นะครับทนทานแน่นอนครับยังไม่มีอะไรมาไอ้นี่มันแบงค์ครับโรงแรมครับรีสอร์ทครับเรือเดินสมุทรครับเรือแบบคลุยทั้งหลายครับinvestment banking ครับนะแบงค์กระทั่งโบรกเกอร์มีเดียหรือรีเทลรีเทลเราคิดว่าจะตายเพราะอีคอมเมิร์ซจะตายไม่ตายง่ายๆหรอกครับอีคอมเมิร์ซยังไปไม่ถึง 40% ของรีเทลเลยนะอีกยาวไกลครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเขาจะต้อง take bold step ครับเขาจะต้องกล้าในการที่จะต้องปรับแต่งอะไรบางอย่างเห็นพวกค้าปลีกไหมครับแม้กระทั่งร้านที่เพิ่งตกแต่งไปยังต้องตกแต่งใหม่เลยอ่ะ
1: วงรอบมันจะเร็วขึ้นไปอีก
0: ครับเพราะเขาจะต้องกล้าในการทะลุร้านทำให้ experience ของมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้ต้องแบ่งเป็นล็อกชัดเจนของใครของมันมาวันนี้ต้องทะลุให้หมดเลยแล้วก็ให้คนมันเดินแบบโฟล์
1: ตื่นกันไปหมดเส้นแบ่งไม่ชัดเจนฮะ
0: ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
1: ประสบการณ์ที่ได้รับก็เป็นอีกแบบนึง
0: เนาะโลกแบบที่3ครับเราเรียกว่า durability ครับนะอันนี้แปลว่ามันยังทนมันยังถึกทนอยู่มันยังทนอยู่ได้นะฮะพวกไลฟ์ไซแอนครับพวก tool service ต่างๆพวกแอลกอฮอล์ beverage ครับโอ้ยังไงสบายมากถูกไหมนะ
1: ก็คืออยู่คู่มนุษยชาติ
0: บนโลกนี้หรือยางรถยนต์ตราบเท่าที่เรายังต้องการ resistance ยางก็ยังอยู่ครับ
1: ใช่ไหมจะ EV จะน้ำมันยางกูเหมือนกัน
0: ครับถึงแม้จะมีโดนอ่ะก็อีกสัก10ปีแล้วครับกว่าโดนมันจะเริ่มแพร่หลายจนฆ่ายางรถยนต์ได
1: ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำในการแก้ไขบนโลกนี้ก็คือ make slow risk move ครับค่อยๆลงทุนบางอย่างที่มันมีความเสี่ยงต่ำแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้บริษัทยังสามารถจะ cherry pick ได้เนาะนะมันยังสามารถ enjoy กับ
1: เก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ได้อยู
1: ่คืออย่านิ่งซะทีเดียวแต่ก็ไม่ต้องทีปายว่าจะตายวันพรุ่งนี้แล้ว
0: ใช่แล้วก็ไปลงทุนในอย่างอื่นที่คิดว่ามันน่าจะทดแทนได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะและสุดท้ายครับ vulnerability ครับคือเป็นโลกที่ถูก disrupt แบบอ่อนแอครับเช่นโรงงานไฟฟ้าแบบ individual นะฮะ
1: โอ
0: ้นะฮะหรือ producer เกี่ยวกับ energy trader ทั้งหลายนะฮะ insurance company healthcare distributor พวกนี้ครับ
1: อัน
0: นี้จะเข้าโซนเพราะว่ามันถูกทดแทนได้ง่ายขึ้นไม่เกิน4ปี5ปีนี้เราจะได้คุณหมอที่เป็นฮิวแมนอยด์ครับคุณอาทิตย
1: ์
0: มีความแม่นยำในระดับที่มองเขามองที่ผิวหนังเราอะเขาไม่ได้มองเห็นแต่ผิวหนังครับเขามองไฟเบอร์บาสเขามองเส้นเลือดเขามองเส้นประสาทเลยคร
1: ับมิติมองเหมือนเห็นภาพ MRI นั่นแหละใช่ไหมแต่ว่า
0: OCR มันยิงด้วยเลเซอร์มันยิงด้วยอินฟราเรดแล้วมันจะเห็น
1: นักกายกรรมเราก็เห็นละที่เป็นฮิวแมนนอยด์จีนเขาก็ว่าถ้าเห็นแล้วจุบฉับโดดเต้นเลยเต็มไปหมด
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออยู่ตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือต้อง build agility ครับต้องทำเป็น rapid move จริงๆเลยครับเช่น healthcare หรือโรงพยาบาลตอนนี้กำลัง adopt กันเต็มรูปแบบเลยนะครับนะที่จะเอา AI มาใช้จะเอาหุ่นยนต์มาใช้เมื่อก่อนนี้เรามีหุ่นยนต์ที่ช่วยผ่าตัดอยู่แล้วชื่อดาวินชีก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่เป็นอย่าเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์เลยเป็นแขนกลดีกว่าโผล่ขึ้นมา10อันแล้วก็คอยส่งนั่นส่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แขนกลแต่จริงๆคือหุ่นยนต์นั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นคราบประกอบเป็นร่างมนุษย์
0: นี่หมอไทยเริ่มสามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ในการปลูกเส้นผมได้นะหุ่นยนต์เนี่ยจะเริ่มมองหัวเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เล็งว่าตรงไหนเป็นที่มันมีเส้นเลือดอยู่ก็จะปักเข้าไปตรงนั้นมีเส้นเลือดจะปักก่อนจะปักก็จะมีฉีดยาชานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันปลูกได้เร็วมากปลูกได้เร็วกว่าหมอ5 เท่าอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพอนะฟังแล้วเป็นยังไงครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ผมว่าก็เรารู้คนเราจะพูดเรื่องทำนองนี้บ่อยเข้าระยะหลังและมันพอมันโลกที่มันมี AI โลกที่มันเห็นหุ่นยนต์ประจักษ์ตรงหน้าและโลกที่มีทรัมป์อยู่ให้เราเห็นและเห็นเหตุการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้แรงปะทะต่อไอ้หลักหรือลักษณะแบบนี้คนมันมีประสบการณ์ได้แบบโดยตรงมากขึ้นจริงๆจัง
0: ๆมันเริ่มจับต้องได้อย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: มันเหมือนเป็นแทนที่จะแต่ก่อนมาจะคล้ายๆว่าอธิบายโลกที่เรารู้แหละว่ามันเกิดขึ้นอยู่แต่เราอาจจะยังไม่ได้ประสบโดยตรงแต่ผมว่าเนี่ยปี2ปีปีเนี้ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยว่าปีนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่านี่คือการบรรยายสภาพที่เป็นอยู
0: ่นี่เรายังไปไม่ถึงสิ่งที่เราอยากจะคุยเลยนะเราลองไล่ theory ที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาจากหลายๆกูรูนะครับเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ครับวันอาทิตย์ครับ
1: เหลืออีกประมาณ1 นาที 25 วินาทีครับ
0: 1 นาทีงั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาคุยเรื่อง tipping point กับแบ็กสวอนกันครั้งหน้าแล้วกัน
1: จ
0: ริงแบ็กสวอนนี่ต้องให้คุณอาทิตย์เป็นคนเล่านะเนี่ย
1: โอ้โหไม่ขนาดเราครับ
0: เวิร์กมากเลย
1: ก็คือทั้งคู่เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือเป็นชื่อแนวคิดที่เป็นชื่อเดียวกับหนังสือ
0: ครับ
1: เล่มหลักของทั้งสองคนที่ว่าก็คือ tipping point เนี่ยของ Malcolm Gladwell ใช่ไหมแบ็กสปอนเนี่ยของตาเล็บนะนี
0: ่ครับ
1: นะฮะที่เป็นนักเรียกว่านักอะไรดีนะผู้บริหารทางด้านการเงินนะเนาะแล้วนี่เขาเหมือนเป็นปราชญ์ในโลกปัจจุบันอะที่อยู่ในคราบของคนที่จัดการกองทุนแล้วเขาก็จะเขียนถอดรหัสทฤษฎีความคิดต่างๆที่รีเลทมาจากแง่มุมในโลกของแวดวงการเงินเป็นหลักก่อนแล้วก็ขยายมาที่โลกที่กว้างกว่านั้น
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเราเข้าใจว่ากระบวนการมันเกิดขึ้นได้แบบไหนแล้วมันมีหลักอะไรให้เราไปติดตามนะไอ้หลักเนี่ยมันคือเฟรมเวิร์คลักษณะหนึ่งที่เราคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาถกกันครับว่าเอ๊ทรัมป์จะเป็นอะไรจะเป็นแบ็กสวอนหรือเปล่านะ เป็นตัวอะไร
1: น่าสนใจพอคุณส่วนพูดที่บอกว่ามัน incomprehensible อะไรที่คือจริงๆทรัมป์เนี่ยก็คือเหมือนหงส์ดำอ่ะที่เราไม่คิดว่าจะปรากฏมาจากโดยเฉพาะมาจากอเมริกาด้วย
0: มันเป็นแบ็กมอนสเตอร์ครับไม่ใช่แบ็กสวอนครับแบ็กสวอนมันดูสวยไปหน่อยครับ
1: นี่ไม่กระทบอะไรทางการทูตเราใช่ไหมพูดประโยคแล้วเนี่ย
0: ไม่เป็นไรครับ
1: อาจจะพูดเบาไปจะไหม
0: ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ามันจะยังไงดี
1: โอเค
0: ก็แต่ก็ดีใจที่มีตัวอย่างนี้ให้เห็นนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆครับท่านผู้ฟัง
1: นี่แหละนะฮะ
0: เพราะแบ็กสปอนเนี่ยนะความหมายหนึ่งของตัวมันเองอ่ะมันคือการ ambiguity นะครับคือมันเป็นการแก้ความกำกวมนะครับ อะไรที่มันกำกวมเนี่ยเราอธิบายด้วยแบ็กสวอนเข้าไปเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่แหละมันก็จะเริ่มไม่กำกวมแล้วเพราะมันจะเริ่มเห็นเด่นชัดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนละมีหลักฐานที่จับต้องได้
1: ซึ่งเดี๋ยวเรามาถกความคิดกันในเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า
0: ได้เลยครับ
1: นะครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับ
1: ครับขอบคุณคุณสมบัติมากครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ฟังครับ
1: ครับผมท่านผู้ฟังครับขอพักมาอีกครู่นึงนะเดี๋ยวหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
9: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
8: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
9: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
10: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
14: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะอยู่กับคุณอาทิตย์นะครับ
1: ครับผม
14: แล้วก็นะฮะจริงๆแล้วเราคุยกันยาวเลยเพราะว่าคือตอนนี้อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปหลายวันแล้วอะในคือไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นนอนโปรฟิตนะถ้าคุณไม่ manage หรือว่าคุณไม่บริหารจัดการเนี่ยหรือว่าบริหารจัดการแต่เหมือนไม่บริหารจัดการเนี่ยมันจะเละเทะมากนะคือหมายถึงว่าคือถ้าเป็นองค์กรเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ทรงดีแต่ว่าคนบริหารจัดการเนี่ยไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับทีมอย่างเรอัลมาดริดหรือว่าเชลซีเนี่ยโหนักเตะดีมากเลยอ่ะโค้ชเนี่ยมีปัญหาโค้ชไม่ถึงมือไม่ถึงอ่ะเละเทะเลยไม่ได้ถ้วยเลยเลยอ่ะคือหมายถึงว่าตัวศักยภาพนักเตะเนี่ยมันสูงขนาดที่จะได้แชมป์แต่ว่าโค้ชเนี่ยมันไม่ได้เก่งมากที่จะ ใช้นักเตะแล้วจะพาทีมไปสู่แชมป์อ่ะก็เหมือนกับถ้าเป็นประเทศอ่ะมันก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังอ่ะตัวประเทศอย่างอินโดนีเซียเงี้ยสมัยซูฮาโตเงี้ยเขาบริหารแบบร่วมอำนาจก็จะมีกลุ่มทุนในเครือก็จะโตมากใช่ไห
12: ม
14: แล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มักในผลอะไรจากการบริหารของซูฮาโตใช่ไห
12: ม
14: ทีนี้พอตัวจูโควีขึ้นมาประมาณสัก10ปีเนี่ยนะโอ้ศักยภาพสูงมากเลยนะในอาเซียนเนี่ยตีคู่กันกับเวียดนามเลย
12: ทยานเลยตอนโอเวียนนามพวกนี้เนาะก็ปรากฏขึ้นมาเพียบเลย
14: พอซูเบนโตขึ้นมาเหี่ยวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะว่าคือมันอยู่ที่คนแมเนจใช่ไหมทีนี้อย่างที่เราพูดไปอ่ะในแบบเรียกว่าสโตอิกอ่ะสโตอิกฟิโลโซฟีนะครับใครสนใจก็ไปอ่านตัวเลตเตอร์นะครับ
12: ครับ
14: ชื่ออะไรนะเซเนกาเลตเตอร์อ่ะนะผมซื้อมาเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆนะLife is very short Life is very short นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวซูอิกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าcontrol what you can control
12: ควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้
14: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราเนี่ยเราก็จะพูดถึงสถานการณ์โลกอะไรเงี้ยสถานการณ์ของประเทศอะไรเงี้ยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเนี่ยให้รู้ไว้แค่นั้นเองเพราะว่าเวลาที่ท่านจะทำอะไรพวกนี้ท่านต้องเอาปัจจัยพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่า หนึ่งโลกเงี้ยมันก็ถ้าก็บอกให้ท่านฟังไปแล้วอะโลกมันแบ่งเป็นหลายขั้วจีนกับอเมริกาสีจิ้นผิงเจอกับทรัมป์ก็นุ้งนิ้งกันอะไรพวกเนี้ยนะสีท่านสีก็คุยเรื่องไต้หวันทรัมป์ก็คุยเรื่องอิหร่านอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
12: ครับ
14: พอปุ๊บเนี่ยไอ้รัสเซียก็ต้องมาแล้วเนี่ยมึงคุยอะไรกันวะรัสเซียเนี่ยก็มาบ่อยเพราะว่าถ้าจีนไม่ช่วยรัสเซียก็มวยไงใช่ไห
12: ม
14: ก็ตอนที่นิกเซนไปเยือนจีนตามคำแนะนำคือพูดง่ายๆก็คือตัวเฮเลนคิสซิงเจอร์เนี่ยตอนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาเป็นความมั่นคงเขามองแล้วว่าตัวคอมมิวนิสต์อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเนี่ยคือสหภาพโซเวียตกับจีนมันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียบก็ไปเลยดีกว่าดึงจีนเข้ามาพ่วงอะไรแบบนี
12: ้
14: ไอ้ปูตินนี่ก็กลัวอยู่เหมือนกันไงใช่ไห
12: ม
14: เพราะว่าตัวทรัมป์เนี่ยก็ชอบออโตริเทเรียนอยู่แล้วเขามองสีเป็นเฟรนด์นี่จริงๆเลยนะถ้าเขาไม่ติดเขาไม่ทันพอดีเนี่ยเขารักสีมากเลยนะ
12: คือแอส
14: เขาชอบ
12: แอสแบบ
14: เขาชอบคนอย่างนั้นสีมากเลยอ่ะ
12: ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแต่ทีนี้บทบาทเรา
14: ในฐานะมนุษย์ในฐานะเพื่อนเขาชอบมากเขาแบบโอ้โหท่านสีนี่เป็นคนที่มีความสามารถมากปกครองประเทศจีน 1,400 ล้านคนสั่งไซหันไม่มีใครกล้าคว้าหันเลยอ่ะใช่ไหมถือว่าเป็นดึงเขาชอบมากเลยว่าในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถ้าไปทำกับจีนอย่างเงี้ยแบบไปฝ่าปื้มอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันถูกบังคับโดยตำแหน่งใช่ไห
12: ม
14: อันนี้ท่านก็เห็นแล้วว่าตัวไอตัวอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยยังไม่เดินสายกลางคือหมายความว่าทรัมป์เนี่ยตอนแรกจะไม่ให้อิหร่านเนี่ยenrich ตัวยูเรเนียมเลยไม่ให้มีตลอดไปเลยนะเป็นไปไม่ได้ตอนหลังเนี่ยก็เริ่ม20ปีก็พอแล้วเข้าใจไห
12: ม
14: คือแต่สุดท้ายเนี่ยก็คงจะเหมือนกับของโอบามาทำแต่ต้องการดีกว่าโอบามา นะครับแล้วก็เนี้ยก็คือพูดง่ายๆคือถ้าไม่พบกันครึ่งทางเนี่ยมันก็คาแบบเนี้ย
1: ต
14: อนนี้พอคาแบบนี้
1: มันต่อรองอ่ะ
14: แต่ถ้ามันคาแบบเนี้ยผมจะเรียนท่านผู้ฟังนะว่ามีหลายสำนักบอกไว้แล้วว่าตอนเนี้ยราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนวิกฤตที่แท้จริงนะคือน้ำมันมันหายไปประมาณเกือบ 20% ของโลกเนี่ยแล้วราคาน้ำมันจริงๆเนี่ยมันแค่ร้อยกว่าเหรียญเองเนี่ยไม่ใช่นะถ้ามันสะท้อนจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันมันจะพุ่งมหาศาลเลยนะและเร็วๆนี้ในเดือนของเดือนนี้แหละเราก็จะเห็นแล้วน้ำมันแอบขึ้นราคาไปเรื่อยๆเห็นป่ะวันนี้ใกล้ๆค่อย
1: ๆไปค่อยๆไปมันไม่อยู่ในเป้าสายตาแล้วตอนนี้มันมีเรื่องอื่น
14: ใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นที3บาท4บาทมันขึ้นที8 5 7 5แต่ขึ้นทุกวันนึงมันก็ไม่ไหวเว้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันมาเยือนแน่ใช่ไหม
1: ครับ
14: แต่เนี้ยทรัมป์เนี่ยถ้าคุณไม่รีบดีลคาไปคามาไอ้บอมเนี่ยมันไม่เกิดผลอยู่แล้วคุณจะไปบอมไอ้โรงไฟฟ้ามันผิดกฎหมายแล้วประชาชนเขาไปกอดกันล้อมโรงไฟฟ้าคุณทิ้งระเบิดไปแล้วคนตายเป็นพันเป็นหมื่นคุณรับไหวไหมเล่าใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันจะต้องเจรจาแต่อย่างที่บอกไปอิหร่านเนี่ยมันIRGC ไงก็เผื่อก็ต้องIdentifyให้ว่าใครคือIRGCตัวที่ใหญ่ที่สุดไงเพื่อจะเป็นเจ๊กให้เจ๊กไงแต่ว่าคุณศึกสมัยจีนมันมีหลายคนไงใช่ไห
1: ม
14: แต่อเมริกาเลือกดีกว่าเจียงไคเช็กชนะเลยอ่ะเออใช่ไหมแต่เจียงไคเช็กที่แพ้ท่านประธานเหมาว่าไปลบกับญี่ปุ่นหนักไงโสมเลยถ้าไม่ลบกับญี่ปุ่นนี่ท่านประธานเหมานี่ไม่ชนะนะเออนี่อ่านจากอาจารย์วัฒนามาอาจารย์วัฒนานี่ก็ไม่ได้คุยกับไอ้น้องชายเลยใช่ไหมไม่งั้นมันต้องมีคลิปมาให้เรามีความรู้เรื่องจีนใหม่บ้างใช่ไหมก็เนี่ยแต่ปัญหาในจีนต้องออกจะต้องมานั่งพูดแล้วท่านสีเจอกระทำเนี่ยใช่ไหมนี่ไม่มีเลยในคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พอระดับโลกเป็นแบบนี้แล้วไทยเราเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณอาทิตย์ดูท่านนายกอนุทินไหม
1: ฮะในแง่ไหนคุณธีรวัตร
14: ผมว่าท่านเหนื่อยๆนะเวลาท่านพูดอ่ะ
1: สีหน้านะสีหน้าจะเว้นตอนเล่นมุกนะยกเว้นตอนเล่นมุกนะเออ
14: เลยถ้าข่าวถามมาท่านพูดค่อนข้างช้าแล้วก็ท่านตอบไม่ได้จับกระเจงคืองานมันเยอะไงใช่ไหม
1: อ
14: ืมแล้วก็ตั้งแต่บอลโลกเนี่ยตกลง
1: ค
14: ุณบอกว่าถ้าให้คนดูอันละคนดูคนละ 1,700 ล้านบาทอย่างเงี้ยใครจะไปจ่ายจีนเนี่ยจ่ายแค่ 1,600 ล้านบาทมีคนบอกว่าเวียดนาม100ล้านคนจ่ายแค่550ล้านไทยเราจะไปจ่าย 1,700 ล้านเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายหรอกเขาจะเอาจีนต้องเท่าไหร่ล่ะเป็น100ล้านเหรียญนั่นน่ะสุดท้ายจีนก็ยอมแค่60ล้านไม่เอาก็ไม่เอา
1: ผ
14: มเองเนี่ยถ้าให้บอลโลกมาดูนี่ผมยังไม่รู้ว่าจะตื่นมาดูเปล่าเพราะขนาดพรีเมียร์ลีกเนี่ยขนาด5 ทุ่มครึ่งผมยังนอนฟังผมก็ไม่ดู
1: อ
14: ะไอ้ยูฟ่าจะเป็นลีกที่3เนี่ยผมตื่นได้นะที่3เนี่ยผมตื่นเพื่อจะเตรียมตัวไปวิ่งผมไม่มาดูอะผมดูแค่ผลนั่นเอง
1: ครับ
14: ผมก็ไม่สนแต่ผมเห็นด้วยนะไม่ควรจะเอาเงิน 1,700 ล้านบาทเนี่ยไปซื้อฟุตบอลโลก
1: ความจำเป็นในการใช้งบประมาณนะลำดับความสำคัญนะมีหลายปัจจัยมากเลยนะ
14: ใช่ไหมทีนี้ในฐานะที่เราคุยกันท่านผู้ฟังเนี่ย
1: ท่าน
14: ผู้ฟังเลือกฟังรายการเราเนี่ยผมก็คิดว่าท่านผู้ฟังกันแนวโน้มก็จะทำธุรกิจนี่แหละใช่ไห
1: ม
14: หรือบางคนก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังก็มันก็หนักหนาสาหัสมากขึ้นใช่ไหมทีนี้เราก็บอกท่านผู้ฟังว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้โฟกัสในสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลง
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
14: ตอนนี้ก็ถามว่าหนังสือที่เวิร์กนี่แหละนะแต่ว่าเราก็เอามาส่งสารบรรทัดเท่านั้นเองใช่ไห
1: ม
14: ทีนี้อะไรบ้างล่ะที่ไม่เปลี่ยนแปลง
1: นะสมมติเขายกตัวอย่างว่าถ้าบริษัทใช่ไหมคุณเห็นว่า

0: แต่คือบางทีตัว product ไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่สิ่งที่แวดล้อม product เปลี่ยนแปลงนะ
1: รายละเอียดรายละเอียด
0: อย่างพูดว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีอาหารอย่างเงี้ยวิธีการสั่งอาหารการส่งอาหารนี่เปลี่ยนแปลงนะ
1: โอ้โดยเฉพาะโควิดนะเข้ามาช่วยเปลี่ยนมากมากเลย
0: คือสมัยก่อนเนี้ยเวลาเราจะไปกินอาหารนอกบ้านอย่างเงี้ยร้านอร่อยอร่อยเราต้องขับรถไปเอง
1: เราต้องวิ่งเข้าหาอาหาร
0: มันก็จะมีบางร้านเท่านั้นที่มีไอตัวมอเตอร์ไซค์ที่ส่งซึ่งค่าส่งก็แพง
1: สมัยก่อน
0: ตัวอย่างเช่นไอเนี้ยไอยำแหนมเพชรบุรีซอย5เงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องไปรอไปยืนรอคุณอาทิตย์ก็ไม่รู้ก็ไปยืนนึกว่าใน4ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นน่ะคุณลองไปรอกับผมอ่ะนะ
1: นอนนอนได้ครึ่งคืน
0: นอนนอนประจำนะคุณนี่แต่พี่ครับนอนเนี่ย4ชั่วโมงจะไปจะขอตัวไปก่อนก็ไม่ได้มันน่าเกลียดใช่มั้ย
1: เออนอนได้ครึ่งคืน
0: น่ะเออตอนเนี้ยครั้งนึงผมไปทำงานอยู่แถวลาดพร้าว101ผมเนี่ยก็สั่งมอเตอร์ไซค์มาส่งเนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์200นะแต่ว่าค่ายำแหนมเนี่ย100เดียวเอง
1: โอ้ก็เหมือนก
0: ันใช่ไหมพอเวลาที่ตัวอาหารเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอาหารไม่เปลี่ยนแต่วิธีการส่งอาหารเนี่ยเปลี่ยน
1: เออ
0: ท่านก็ทำธุรกิจที่ก่อไปกับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนจี
1: เออ
0: แต่ไม่ต้องก่อไปที่ตัวนั้น
1: เอออ
0: ยู่ไปที่เข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มของตัวนั้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนก็เรียกแท็กซี่อ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกถ้าคุณไม
1: ่วิธีเรียกเปลี่ยนวิธีเรียกเปลี่ยน
0: ถือว่าคุณขึ้นรถ
1: ที่บอกทาง
0: แต่ถ้าคุณไม่มีถ้าคุณมีรถคุณก็ขับรถคุณเองหรือไม่คุณก็ขึ้นรถเมย์เนี่ยมีสองวิธีหรือไม่ก็คุณก็ต้องเรียกแท็กซี
1: ่
0: หรือมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ตัวแท็กซี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เปลี่ยนก็คือมันก็มาขับให้เราไปเนี่ยไม่ต้องขับเองแล้วก็จ่ายไปมีตรงมิเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่วิธีการเรียกอ่ะ
1: มันเปลี่ยนนะเนาะ
0: และตัวรถที่ไปแล้วตัวรถที่ไปส่งเราอ่ะมันเปลี่ยนตัวรถที่ไปส่งเราอ่ะมันเปลี่ยนมันไม่แท็กซี่ที่ข้างบนจะต้องเขียนคำว่าแท็กซี
1: ่โอ้ใช่
0: ใช่ไหมตัวอย่างเราดีกว่าไหมเห็นไหม
1: โอ้คุณแล้วแต่
0: มันเวลา
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพบกันใหม่ครับเพื่อนทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทัน

0: ที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเพื่อนท่านฟังครับ
2: เสียงหายๆนะวันนี้ก็เป็นวัน Happy Birthday Eve ของทุนอาทิตย์นะแล
3: ้
2: วก็เป็นช่วงที่ผู้คนในประเทศไทยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะยินดีนะเพราะว่าไปลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะผมเองเนี่ยไปลงทะเบียนคือผมว่าไปแค่ไปสมัครไว้ไอ้เนี่ยไอ้เป๋าตังค์อ่ะแล้วผมลงทะเบียนหรือไงก็ไม่ทราบนะให้ผมยังไม่ได้ลงเลยมันบอกว่าผมกดไปลงทะเบียนผมบอกว่าเดี๋ยวรอผมลงทะเบียนอีก3วันนะผมคงไปลงก่อนยังไงก็ไม่ทราบแต่ผมคงไม่ได้หรอกเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ของบริษัทไง
3: โอ
2: ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกก็ลงไปงั้นเองอ่ะนะก
3: ็
2: ให้คนที่เขาอยากได้ดีกว่านะครับตัวไปหากูเจบอกกูเจลงไทยช่วยภัยพัทยากูเจบอกเฮ้ยผมไม่รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนี่
3: โอ้โหนี่
2: พูดถึงรัฐบาลเนี่ยนะ
3: ครับ
2: เมื่อพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเป็นกรรมการตัดสินนะรางวัล Agree Plus Award 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะจัดโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศนะครับผมเนี่ยเพิ่งทราบว่ามีสถาบันเกษตรนวัตกรรมนะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแสดงว่าตอนนี้ทางกระทรวงเนี่ยก็ผลักให้จริงๆอันนี้ก็มีมาหลายปีแล้วนะก็จริงๆแล้วอย่างที่คุณสุปจีบอกอะทำดีก็ไม่มีใครเห็น
3: เออใช่ไหม
2: จริงก็เนี่ยแล้วก็มีงานไอ้ไทยเฟกเนี่ยนะแล้วก็สถาบันเนี่ยส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมนี่ส่งสินค้าไปเต็มเลยนะแต่จริงๆเนี่ยก็ส่วนจำนวนมากเลยมาจากการประกวดเนี่ยนะครับ
3: เป็นเกษตรบวกนวัตกรรมใช่ป่ะคุณ
2: เกษตรบวกนวัตกรรมแต่ในงานเนี่ยมีเยอะมากเลยมีเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็มีเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยแบบ2วันนี่แบบสุดโหดเลยอ่ะ
3: โอ้โหน่าสนใจมากน่าสนใจมาก
2: 50อ่ะผมไม่เคยตัดสินรอบสุดท้ายมากขนาดนี้เลยผมบอกปีหน้าถ้าเกิดว่าจัดแล้วเชิญผมก็รอบสุดท้ายนี่คัดลงมันให้มันเข้มข้นหน่อย
3: โอ้อันนี้มันเยอะไปใช่ไหมมันเหนื่อยเป็นนิดนึง
2: ไหมไม่งั้นมันมีเวลาน้อยไงเวลาน้อยก็แต่จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ดีทั้งนั้นนะแต่ว่าในแง่นี้คือหมายถึงว่าทุกสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าของผู้ประกอบการ SME มันดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เนี่ยทางหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยที่ผมเคยไปตัดสินเนี่ยเป็นหลายสิบเวทีเลยเนี่ยจะเป็นร้อยด้วยซ้ำไปมันก็กล่อมมันก็แบบคล้ายๆว่าพัฒนาให้ผู้ประกอบการเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ผมก็จะต้องเรียนว่ามันในเชิงแบบอย่างเนี้ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยผมพฤหัสเนี่ยผมจะคุยกับพี่ฮิปปี้ใช่ไหม
3: เรื่อง
2: เนี้ยไอ้แพลตฟอร์มอ่ะของจีน
3: อ
2: ่ะมันก็ขี่ผู้ประกอบการไทยใช่ไหมแต่เนี้ยพี่ฮิปปี้เนี่ยก็จะมีแกเป็นเจ้าของแบรนด์ไอ้ลีโอบูดของแกนะคือเป็นเจ้าของโรงงานแล้วแกก็สร้างแบรนด์ด้วยผ่าน CEO Branding เดี๋ยวแกก็ไปทำแพลตฟอร์มอะไรแกก็สำเร็จหมดเลยนะจริงๆผมเจอแกครั้งแรกเนี่ยที่ คลับเฮาส์คลับเฮาส์นี่ก็จะไปเจอคนที่แบบเข้าถึงไม่ได้อะไรเงี้ย
3: โอ้ยนี่ก็หลายปีเหมือนกันแล้วสิ
2: เยอะแยะเลยผมยังเคยคุยลักชนกเลยนะตอนนั้นมันยังไม่ดัง
3: จริงป่ะ
4: ลักชนกมันดั

0: ดังมาจากอันนี้นะและเครื่องมันดังมาจากอันเนี้ยเอานะเรื่องเจอเจ้าของนี่เลย image อ่ะ
1: image
0: นะเจ้าของ image นี่สาร image อ่ะนะ
1: โอ้พี่นั่นนะเออในชื่อ
0: เนี่ยเจอกันเยอะแยะเจอหลายคนมากเลยอะไรพวกเนี้ยนะก็น่าเสียดายพอมันก็วายไปตลาดวาย
1: กระแสวายไปเร็วมากเลยเนาะครับ
0: ผมไม่ค่อยได้เข้าแล้วไม่รู้ใครไปแจ้งอะไรไม่รู้ผมก็โดนบล็อกผมเลยไม่เข้าเลย
1: เข้าเหรอโดนบล็อกเลย
0: เหรอไม่รู้ใครไปแจ้งอะไรผมก็ออกโรงพยาบาลมาเนี่ยผมโดนบล็อกเลยนะผมก็เลยไม่ได้เข้าเลยตลาดมันวายไปแล้วด้วยไงใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็พี่ปี้เนี่ยแกก็จะบอกอีกแบบนึงว่าสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นวัฏจักรอ่ะไอ้พวกแพลตฟอร์มจีนมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมคือเราเองเนี่ยก็จะคือพูดง่ายๆถ้าเป็นแบบสโตอิกก็คือว่า control what you can control อ่ะ
1: เลือกที่เราควบคุมได้
0: ใช่คุณก็
1: ส่วนไหนอะส่วนไหนล่ะใช่ไหม
0: อันไหนที่มันคือมึงก็ไปสร้างเว็บไซต์อะไรขึ้นมาเองนะแล้วก็รอคนเข้าเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ถูก
0: คือคุณก็อย่าไปคือแค่ว่าไอ้พวกจีนเนี่ยมันก็มาหลอกให้หลงอ่ะ
1: นะถูกไหมคุณเออผมว่าก็ดีคนอ่ะพยายามจะเตือนอ่ะว่าทราฟฟิกในแพลตฟอร์มไม่ใช่ทราฟฟิกของเราสุดท้ายแล้วอ่ะ
0: มัน
1: แต่ว่าคล้ายๆว่าพอเราอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็สบายเนื้อสบายตัวนะตอนที่มันขายได้อ่ะหรือตอนที่มัน
0: เหมือนในแก๊งที่มันหลอกให้หลงแล้วก็รีดเงินอ่ะมันก็คล้ายๆกันใช่ป่ะ
1: ฟิลแฟนเนี่ยฟิลแฟนมาฟิลแฟน
0: ใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าคุณรู้อ
1: ่
0: ะก็จะต้องคุณก็ต้องอย่าถูกซีดิวส์นะคุณก็ต้องเรียกว่าสติมีสติอ่ะ
1: มันต้องฮึบฮึบนิดนึงแล้วก็ทำในทางยากนิดนึงอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเราต้องขึ้นทุกอย่างด้วยตัวเราเองใช่ไหมแล้วทราฟฟิกต้องหาเองก็โอ้มันต้องมันข้อต่อที่ต้องทำมันหลายท่อนนั่นแหละผมว่ามันก็เลยทำให้คนก็ไปทางนู้น
0: อ
1: ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนแบบนี้มันก็จะมีน้อยไงเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยอย่างไทยช่วยไทยอย่างเงี้ยนะแจก30ล้านสิทธิ์โอ้คนรวยคนจนอะไรก็เอาก็ไปนั่งกันหมดอะพูดได้ง่ายใช่ไหมแต่ยังแบบกูเชก็หายากไงผมไม่เอาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เอานี่ก็มันก็คือมันสะท้อนนะสะท้อนมันก็จะเป็นแบบว่าซึ่งแปลกนะมีแต่คุณสะท้อนนะคุณอาทิตย์ของผมตัดแต่คนอื่นก็ไม่สะท้อนนะช่วยดูนิดนึงนะฮะก็คือเวลาเราคนละครึ่งเนี่ยนะมันก็บางคนก็เก่งเรื่องภาพลักษณ์ไงใช่ไหมอะไรเงี้ยนะบางคนก็เนี้ยมันคนไทยมีเท่าไหร่ล่ะ65ล้านแล้วก็คนที่ได้สิทธิ์เนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก50ล้านหมายถึงว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยน่าจะมี50กว่าล้านน่ะแต่ทำไมอันเนี้ยคราวที่แล้วนี่ก็28ล้านเองไอ้ครั้งแรกอ่ะใช่ไห
1: ม
0: แสดงว่าคนมวลหนึ่งก็จะไม่เอาใช่ไหมอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยพอผมพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะนึกไปถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะนึกไปถึงคนประเภทหนึ่งด้วยหนังสือเล่มนั้นนั่นคือ outlier นะครับ
1: outlier
0: หมายถึงว่าอีกคนอย่างพี่ฮิปปี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเฮ้ยคุณก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับคุณก็เข้าไปสร้างแบรนด์คุณก็สร้างไอ้ช่องทางของคุณสิ
1: ก็
0: คือมันร้องไห้กันเจอ
1: เลย
0: มันร้องไห้กันเจอคุณก็แก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้มาแก้ไขปัญหาในตรงนี้คือพูดไปก็เสียเวลานะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะอันเนี้ยก็จะเด็กร้องโน่นเด็กร้องนี่แล้วเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไปเรียกร้องมันก็ไม่มีทางได้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีคุณอยากได้อย่างหนึ่งเขาก็ให้มาอย่างหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: อย่างก็ไอ้เงินแสนล้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปช่วยผู้ประกอบการสักปีหนึ่งสามสี่พันล้านเนี่ย
1: โอ้ทำอะไรได้เยอะเหมือนกันนะสามสี่พันล้านเนี่ย
0: สามสี่พันล้านเนี่ยก็ไปแจกคูปองไปช่วยค่าขนส่งอะไรพวกเนี้ยนะไอ้เงินจำนวนเนี้ยไอ้เงินจำนวนเนี้ยมันก็จะเอาไปทำให้เงินมันไหลเวียนในประเทศใช่ไหม
1: ตรงจุดตรงประเด็นบางอันใช่ไหมลงไปเลย
0: คุณก็จะต้องรณรงค์ด้วยว่าเฮ้ยคนเราไว้ต้องใช้ของไทยนะ ถึงแม้ว่าของไทยอาจจะแพงกว่าของจีนบ้างนะแต่เงินเนี่ยมันจะไหลในประเทศไทยเราก็จะต้องมีการรณรงค์ว่าชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อของจีนนะคุณขาดดุลกับจีนมากไปเรื่อยๆอย่างปีนี้จะขาดดุลประมาณ 2.2 ล้านล้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลหายนะที่มันเกิดคืออะไรใช่มั้ยคือคนเราอ่ะไอ้คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีใครถ้าเราไม่นับพ่อแม่มันรวยมาแต่วันแต่ออกเนี่ย
1: ครับ
0: มันลำบากทั้งนั้นนะและไอ้คนที่แบบทำอะไรง่ายๆอะไรพวกนี้มันก็มีจำนวนน้อยนะมันอาจจะโชคดีบ้างอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าโชคดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดไปทีนี้ไอ้คนที่เป็นเอาไลเออร์เนี่ยนะก็เหมือนก็มีไอ้ไลน์มันอยู่ในแถวอะเอาเอาเนี่ยมันออกมานอกแถวอะ
1: คือเด่นโดดเด้งโดดเลยนะรู้มันเลย
0: นะครับเหมือนมีศัพท์ภาษาอังกฤษตัวหนึ่ง outstanding คือ stand out ออกมาเลยอะยืนออกมาเลยอะ
1: อัน
0: นี้ก็เลยมันก็มีคนนี้ผมก็ชอบหยิบของเขามาเขาก็ชอบไปฟังนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยไปฟังคนนู้นคนนี้มาเนี่ยแล้วเขาก็จะมาถ่ายทอดเนี่ยคุณณัฐกรรัตนชัยศิริคนนี้เขาเป็น CEO ของบริษัท Adaptive AI นึงเนี่ยนะครับ
1: โอ้โห
0: เขาก็ไปฟังงานหนึ่งมันมีงานหนึ่งที่คุณธนาธินอัจฉริยะเป็นแม่งาน WTF เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ที่เขาก็จัดเอาผู้ประกอบการเอาอะไรผู้รู้อะไรมาร
1: ุ่นใหม่ๆนะที่ส่วนใหญ่จะเป็น Gen Z ใช่ไหมแล้วก็บวก
0: อะไรเงี้ยนะ
1: ทั้งส่วน
0: แล้วก็ในเซสชันนี้เมื่อวันทั้งวันนี้มันก็มีเซสชันที่เรียกว่า The Outlier Blueprint มาจากงานนี
1: ้
0: นะครับแล้วคุณณัฐกรเนี่ยแกก็ไปหยิบมาถ่ายทอดนะผมส่งให้คุณอาทิตย์แล้วคุณจะลองอ่านดูก็ได้นะ
1: ครับ
0: อยู่ใน
1: ก็คือ
0: Messenger
1: ฮะเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ผมเปิดใน Facebook คุณธัญวัฒน์ดู
0: เขาก็เริ่มต้นด้วยบอกว่าพี่กระทิงเปิดเซสชันมาน ะแล้วก็ถามคนฟังว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับเศรษฐกิจดีหรือแย
1: ่
0: นี่ก็เป็นคำถามที่ไม่ต้องถามหรอกมันก็รู้แล้ว อันนี้เจอยังครับเจอยังถ้าเจอ
1: แล้วครับก็คือเกือบทั้งห้องเนี่ยก็เลยยกมือว่ามันแย่มีเพียงไม่กี่คนอะที่กล้าตอบว่าเศรษฐกิจดีความรู้สึกเนี่ยมีหลักฐานสนับสนุนเนาะเพราะข่าวร้ายเนี่ยเต็มฟีดทุกวันเศรษฐกิจซบเซาค่าของชีพสูงหนี้ครัวเรือนเนี่ยแตะระดับสูงสุดแล้วก็ข่าวพวก AI ต่างๆจะมาแย่งงานอีกนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ใช่ยุคของการสร้างความมั่งคั่งอีกต่อไปนะแต่ว่าสิ่งนี้มันจะเป็นพาราด็อกซ์หรือเรียกว่าความย้อนแย้งก็ได้ที่ฉายขึ้นบนจอในวินาทีต่อมานะครับก็คือเขาขึ้นโคดอันนึงนะฮะที่เชื่อว่าจะเปลี่ยน mindset ของคุณไปเลยนะครับไอ้ประโยคนั้นแหละที่ขึ้นบนจอคือบอกว่า ordinary see obstacles entrepreneurs see opportunity outlier see infinitynะฮะก็คือคนธรรมดาเนี่ยก็จะมองเห็นอุปสรรคผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสแต่คนที่เรียกว่ามันแหวกออกมาเป็นเอาท์ไลเออร์เนี่ยก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าอันนันเนาะอินฟินิตี้เนี่ยไม่จำกัดออกไปนะครับหรือความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะโลกใบนี้ก็คือเป็นโลกใบเดียวกันคนบางคนเนี่ยก็จะเห็นกำแพงคนบางคนก็จะเห็นประตูคนบางคนอาจจะเห็นจักรวาลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลึกแบบนี้แล้วเนี่ยความแตกต่างจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่โลกนะคือโลกไม่ได้เปลี่ยนอุปสรรคเนี่ยก็เป็นความจริงโอกาสก็เป็นความจริงแต่สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่จำกัดหรืออินฟินิตี้ก็จริงเช่นกันงั้นความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เลนที่ใช้มองต่างหากนะฮะ
0: ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึง10ข้อเนี่ยที่เอาไลเออร์เนี่ยคือเป็นมายเซ็ตของเอาไลเออร์ว่างั้นเถอะนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะต้องเรียนทุกท่านฟังอย่างนี้ว่าเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีมาแล้วเนี่ยผมกับคุณอาทิตย์เนี่ยได้ไปสัมภาษณ
1: ์
0: คือตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ดีแท็กในกำลังเฟื่องฟูนะ ในเชิงสื่อเนี่ยก็จะเป็นสื่อเก่าผมกับรุ่นทิศก็ทำสื่อเก่านะครับก็คือวิทยุร่วมกันแล้วก็ตัวแมกกาซีนร่วมกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนั้น D-Tag เนี่ยก็กำลังบูมมากซิกเว่ยตอนนั้นประมาณนัก40ปลาย
1: โอ้ฮอตฮอตจัด
0: แล้วก็ธนาเนี่ยน่าจะประมาณสักยังไม่ถึง40เลยมั้งใช่ไหมครับ
1: ก็เป็นดาวรุ่ง
0: อันนี้การตอนนี้ซิกเว่ยเนี่ยเขาไม่ใช่ CEO ธรรมดานะเขาเป็น CEO ที่มีความเป็นฟิโลโซเฟอร์ด้วยนะครับเขาก็อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ชื่อว่าคาราโอเก
1: ะ
0: นะฮะเป็นเดลิซึมนะ
1: คือซิกคุณซิกเว่ยก็เหมือนเป็นนักปราชญ์หรือเป็นนักปรัชญาคนหนึ
0: ่งแต่ซิกเว่ยพอกลับมานี่ก็เงียบเหงามากเลยนะตอนที่มาเป็น CEO True อ่ะนะครับคือมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเรามันมีช่วงมันมียุคทองของมันว่ะ
1: ช่วงพีคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมช่วงพีคของแต่ละคน
0: มันมีช่วงยุคทองอ่ะคือพอยุคทองมันหมดไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเหมือนผมเนี่ยยุคทองผมก็ผ่านไปละก็จะไม่เหมือนเดิมนะเออมันเป็นยุคช่วงยุคทองเนี่ยมันแบบมันอะไรมันดีไปหมดอ่ะ
1: พีคจัดพีคจัด
0: เหมือนผมอ่านหนังสืออยู่เล่มนึง Peak Human เนี่ยมันจะพูดถึงเนี้ยยุคทองของแต่ละอันเนี้ยแต่ละอะไรอารยธรรมพวกกรีซพวกกรีกพวกโรมันพวกจีนเนี่ยอะไรทํานองเนี้ยคนเรามันก็มียุคทองไงใช่มั้ย
1: สูงสุดของมันว่างั้นเถอะโผล่มาแล้วบางทีมันก็อยู่ได้ระยะนึงแล้วก็ผ่านไป
0: ทีนี้คนเขียนไอ้คาราโอเกะแคปิตาลิซึมเนี่ยผมว่าคุณก็ไปสัมภาษณ์นะ
1: คุณโจมนาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ย
0: ผมว่าคุณเนี่ยก็จะมีแพชชั่นอย่างหนึ่งนะก็คือกูรูฮันเตอร
1: ์กูรูฮันเตอร
0: ์ก็จะไป
1: ล่าฮันเตอร์คือล่า
0: คือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยุคของกูรูได้ไง
1: เออ
0: นะมันก็จะมีคนที่เก่งๆแล้วเขียนหนังสืออะไรพวกนี้ทอมปีเตอร
1: ์
0: ปีเตอร์เอ็ก
1: ซ์ดักเชอร์ก่อนโซเชียลมีเดีย
0: ฟิลิปคอตเลอร์อะไรเงี้ยไมเคิลพอร์เตอร์ซีเกปาลัดแกลลี่ฮาร์เนลแล้วก็ไอ้ฮาร์วาร์ดดอนชูสหร
1: ือ
0: ว่าจะเป็นไอ้คนเขียนไอ้แบนเซนส์อะไรเงี้ยนะ
1: มาร์ตินลินสตรอม
0: หรือว่าจะเป็นจอห์นเนสบิตอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นพอนครุกเมนอะไรเงี้ยนะพวกนี้มันก็จะเดินสายมานะมาในเมืองไทยด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้ผมก็จะพลาดอยู่ประมาณสัก 2-3 คนมีโอกาสอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ไปก็คือผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์ทอมปีเตอร์ตอนนั้นทอมปีเตอร์มาเมืองไทยไงผมก็ไม่ได้ในคู่แข่งก็บอกให้ไปสัมภาษณ์นะผมก็ไม่ได้ไป
1: อ้าวเหรออืม
0: หรือว่าCK ผ้ารัดเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปฟังไงใช่มั้ย
1: อืมอืม
0: พอร์เตอร์เค้ามาก็ไปอยู่ไกลๆอะไรพวกนี้มั้ย
1: อืม
0: แต่หลายคนเนี่ยผมก็ได้สัมภาษณ์นะอย่าง
1: ครับ
0: แต่บิวจานคิมก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรอกเค้ามาแถลงข่าวแล้วเราโยนคําถามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เราได้คุยหลังงานมั้ยไม่ได้คุยใช่มั้ยบัวเชียนนี
0: ่ไม่ได้คุย
1: คุยถามในงานน่ะเนาะ
0: เคนิชิโอมาเออันนี้ได้คุยดอนชูสอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่คนเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ดังนะไอ้โจนาสเนี่ยนะหนังสือก็ไม่ได้ดังแต่ว่าก็เป็นกูรูยุโรปนะครับ
1: ครับ
0: เขาพูดอยู่เรื่องหนึ่งฮะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าให้คนเราถ้าเป็นครูเนี่ยเราเนี่ยคือครูส่วนใหญ่บางทีมันก็เลือกที่จะไปสนับสนุนเด็กที่แบบคือไปเลือกแบบเด็กกลางๆอ่ะให้มันผ่านแต่ว่าบางทีเด็กเก่งอ่ะก็ปล่อยไปเพราะมันเก่งอยู่แล้วไง
1: ใช่ไหมไม่ดันที่สุด
0: เด็กมันเก่งอยู่แล้ว
1: ไม่ผ่านมากกว่า
0: ใช่ไหมฮะอันเนี้ยก็เหมือนกันก็คือว่าไอ้เอาไลเออร์นี่คือมันเก่งมากอ่ะ
1: ยิ่งกว่าโดดเด่นนะเน
0: า
1: ะ
0: คือมันเป็นจีเนียสอ่ะมันเป็นจีเนียสอ่ะนะก็เนี่ยก็เนี่ยผมก็เนี่ยถ้าคุณอ่านเนี่ยผมก็ซื้อให้คุณไปนั่นแหละวอเตอร์ไอแซคสันก็จะอยู่ตรงนี้หมดวอเตอร์ไอแซคสันเนี่ยจะเขียนแต่เรื่องพวกนี
1: ้นะจับ กับมนุษย์เหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็เขียนชีวิต
0: เขา
1: เข
0: ีย
1: น
0: ความคิดเขาเบนจามินแฟรงกินอันเบิร์ตไอน์สไตน์ลีโอนาร์โดดาวินชีสตีฟจ็อบส์หรือว่าจะเขียนพวกอินโนเวเตอร์ทั้งหลายแหละ
1: ในแวดวงไอทีตอนนั้น
0: อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมหรืออีลอนมัสอะไรเงี้ยใช่ไหมอีลอนมัสที่ผมก็เนี่ยผมก็ซื้อ The Book of Mars มาเงี้ยมันก็ไม่ใช่คนธรรมดาทีนี้ไอการอันไอการที่แบบว่าหรือว่าไอกับคุณกระทิงเนี่ยก็ไม่ใช่คนเป็นคนทั่วไปแต่ในอเมริกาเนี่ยแกดัดดื่นนะเยอะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยแกเป็นเอาไลเออร
1: ์
0: คือท่านมาต้องเข้าใจว่าบางทีในประเทศไทยเนี่ยเรามันประเทศเล็กบางทีคนเก่งอะไรเราก็คือฮาอะไรเงี้ยแต่บางทีพอไปอยู่ในประเทศใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นคนทั่วๆไปอ่ะใช่ไหมก็เหนื่อยถ้าไปอยู่ก็เหนื่อยมุดผมเนี่ยอาจจะโอ้ยโน่นนี่อะไรเงี้ยไปอยู่จีนนี่โอ้โหกลายเป็นแบบแอฟเวอร์เรจเลย
1: โอ้ขึ้นอยู่กับบริบทอ่ะเนาะพอบริบท
0: ไปอยู่อเมริกานี่อาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นล้างชามอยู่เมืองไทยมีตัวตน
1: ไม่ถนัดอาจจะไม่ถนัด
0: อยู่จะเป็นล้างชามอยู่ตั้งสิบปีแม่ทั้งเลยเพราะว่ากินแมคโดนัลด์ไปกินอะไรพวกนี้ทุกวันก็ไม่มีปัญญาจะไปซื้อหรือไปทำอาหารอะไรกินแพงใช่ไหม
1: เฮลตี้
0: เราก็จะต้องกินแมคโดนัลด์ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคำหมายหนึ่งว่าคนธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราฟังคนที่แบบว่ามันโดดเด่นจริงๆที่เรียกว่าเอาไลเออร์เนี่ยมันจะท้อหรือเปล่า
1: โอ้จะเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบแล้วรู้ว่าทำไมเรามันทุลีดีขนาดนี้
0: เพราะว่าไอ้เอาไลเออร์เนี่ยมันเป็นเทียร์วันไงแต่คนทั่วไปอาจจะเป็นเทียร์สามเทียร์สี่อะไรจำนองเนี้ยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไร
1: เวลาเห็นจะมาเห็นคนเก่งเนี่ยมันก็ดาบสองคมบางทีก็คือเกิดแรงบันดาลใจบางทีก็เปรียบเทียบแล้วก็เลยรู้สึกว่าท้อแท้ไปเลย
0: เดี๋ยวผมจะแปลให้ละกันว่าเขาจะพูดมาเนี่ยเราก็จะวิจารณ์เขาข้อหนึ่งเขาว่าไงนะ
1: ข้อหนึ่งเขาบอกว่า outlier เนี่ยจะอ่านโลกออกก่อนที่โลกจะเปลี่ยนนะก็คือในที่ขณะที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจกำลังจะตายแต่คนที่เป็น outlier เนี่ยก็จะมองว่ารู้ว่าสิ่งที่เรายืนอยู่จริงๆมันคือปากประตูของทศวรรษที่สร้างความมั่งคั่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์มากกว่านะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าตัวเร่งของการสร้างความมั่งคั่งเชิงโครงสร้างนะฮะในปีภายในปี2035นะครับคืออะไรคือว่ามันอาจจะยังไม่เคยมีคนในประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่กำลังจะเกิดนักวิเคราะห์ระดับโลกก็คาดการว่าคนที่ระดับเรียกว่าทริลเลียนอ่ะคือล้านล้านเนี่ยนะทริลเลียนแนเนี่ยคนแรกของโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้นะ อาจจะเป็นใครอีลอนมัสก์เหรอเจฟเบโซสเหรอหรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเหรอนะฮะแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า 10x billionaire นะฮะหมายความว่าไงหมายความว่า2026เนี่ยคนที่เป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยจะมี 3,000 คนแต่ในปี2035เนี่ยนะจะเพิ่มเป็น 30,000 ล้านคนเอ้ย 30,000 คนเนี่ยนะเพิ่มเป็น10เท่าเนี่ยหรือเปล่านะฮะแล้วก็เนี่ยก็จะดูว่าถ้าเราไปดูเนี่ยโครงสร้างของคนมั่งคั่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะในส่วนที่กระจุกตัวขึ้นเนี่ยนะฮะทีนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า3โครงสร้าง3ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนนะคุณธัญวัฒน์ท่านฟังหนึ่งก็คือ AI Revolution นะครับหรือว่าการปฏิวัติ AI เนี่ยจะไปขยายขีดความสามารถของมนุษย์10ถึง 1,000 เท่านะเราก็ทราบอยู่แล้วปรากฏการณ์บริษัทเล็กๆที่อาจจะมีคนเพียงไม่กี่คนบวก AI เนี่ยก็จะสามารถสร้างมูลค่าเท่ากับบริษัทที่อาจจะมีคนหลายร้อยคนได้นะสองก็คือ Digital Infrastructure นะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงผู้คนเนี่ย 5,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและข้อที่3เนี่ยนะฮะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการโอนถ่ายความมั่งคั่ง นะฮะระดับ84ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือมองว่าผู้ใหญ่รุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่ครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ของโลกกำลังส่งต่อทรัพย์สินมูลค่า84ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับเจนอื่นๆนะตั้งแต่เจน X Millennial หรือว่าเจน C เนี่ยในอีก20ปีข้างหน้า
0: อ่ะเนื่องจากว่ามันยาวนะเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่แล้วกัน
1: นะครับผม
0: 25นาทีละเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
4: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่กับอะไรการบรรยายก็ได้นะของคุณกระทิงพูดผลในงาน WTF นะครับถ้าจะให้พูดก็คือคนระดับโลกเนี่ยเขาคิดยังไงมหาเศรษฐีระดับโลกคิดยังไงนะครับข้อแรกก่อนแล้วกันว่าไอ้ mindset ของมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยมันก็นะครับเห็นโอกาสอนันต์นะ
5: นะครับไม่สิ้นสุด
4: แล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้จริงๆไอ้ตัว Wall Street Journal ก็มีบทความชิ้นหนึ่งนะเรื่องที่เบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็จะเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการส่งผ่านนะบอกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยครอบครองสินทรัพย์อยู่เท่าไหร
5: ่โอ้
4: แล้วเบบี้บูมเมอร์เนี่ยการส่งผ่านเขาไม่ได้ส่งผ่านทั้งหมดนะเขาไม่ได้อยู่ๆก็จะไปให้ไปเลยอะไรพวกนี้นะมันมีหลายอย่างเป็นมูลนิธิเป็นโน่นเป็นนี่อะไรทำนองเนี้ยนะแล้วเราก็จะเห็นอะไรพวกเนี้ย
5: หลายเครื่องมือเนาะหลายวิธีการ
4: มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆยกให้ลูกไปเลยอะไรเงี้ยนะ
5: ก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะว่าในโลกอ่ะ
4: ใช่ไหมบางทีเขาก็นั่งทับอยู่อย่างกรณีรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเนี้ยต้องเรียกว่าต้องฟ้องร้องกันน่ะนะอย่างกรณีรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็เข้าไปอ่านในแอบไปดูก็ได้ใน Netflix อ่ะมันจะมีไอ้สารคดีรูเปิร์ตเมอร์ด็อกอยู่ซึ่งอันเนี้ยรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเนี้ยก็จะเป็นรากฐานสำคัญของซีรีส์อันหนึ่งเรื่องการสืบทอดหรือ Succession ซึ่งดังมาก
5: อ๋อเหรอ
4: HBO นะครับหรืออย่างเนี้ยของไอ้ผมรู้ผมสั่งซื้อมาว่าก็ไม่รู้นะ
5: ครับ
4: ผมว่าผมได้จะสั่งนะไอ้เรื่อง Unscripted เนี่ยนะครับก็คือไอ้พาราเมาท์เนี่ยไอ้ก่อนที่เจ้าของจะตาหูสู้กันแย่งสมบัติกันหนักเลยระหว่างพ่อลูกอะไรพวกเนี้ยนะมันไม่ยังไงนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมสามข้อใช่ไหม AI digital infrastructure แล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้เงิน
5: ที่
4: บูมเมอร์ส่งผ่านใช่ไหม
5: ซึ่งไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่นะข้อ3เนี่ยเออ
4: ซึ่งไอ้3ข้อเนี้ยคนธรรมดาจะคิดยังไง
5: โอ้คนธรรมดานี่คิดถึง AI ก็จะต้องรู้สึกหดหู่นะผมว่าตอนหลังเนี่ยก็คือจะโดนแย่งงานใช่มั้ย AI จะแย่งงานแต่ถ้าเป็นคนที่เป็น outlier เนี่ยก็คงมองอีกแบบนึงนะครับก็ต้องมองว่ามันจะมาช่วยเนาะเช่นจะมองว่า AI จะขยายขีดความสามารถของฉันขึ้นอีกเป็นร้อยเท่านะครับในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่ AI ที่จะแย่งงานคุณแต่จริงๆก็คือจะเป็นคนที่มันใช้ AI ที่มันเก่งกว่าคุณนี่แหละที่มันแย่งงานคุณนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านวิธีคิดนะชุดความคิดเนี่ยคนที่มีความคิดธรรมดาเนี่ยก็จะมองว่า AI แย่งงานฉันต้องป้องกันตัวเองฉันต้องห้ามใช้ AI ในบริษัทฉันต้องสู้กับ AI เนี่ยนะมองเป็นฝั่งตรงข้ามคนที่เป็นผู้ประกอบการนะคิดแบบผู้ประกอบการก็อาจจะมองว่า AI เนี่ยลดต้นทุนฉันก็จะใช้ AI เนี่ยแทนบางตำแหน่งงานเพิ่มกำไรให้สูงขึ้นนะแต่ถ้าคนที่คิดแบบแหวกไปเลยเป็น outlier เนี่ย AI จะขยายขีดความสามารถของฉัน10เท่า100เท่า1000เท่าและฉันเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ใช้มันให้เก่งที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเหตุผลว่า outlier เนี่ยนะมักจะเป็นคนที่ใช้ AI เป็นกลุ่มแรกนะไม่ใช่เพราะว่าอยากจะตามเทรนด์แต่เพราะว่าพวกเขาเห็นว่ามันคือเครื่องมือที่จะปลดปล่อยขีดความสามารถให้ไปสู่ระดับใหม่ได้นะครับคำถามสำคัญที่ outlier เนี่ยมักจะถามตัวเองนะฮะคือทุกครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยเราเครียดเรารู้สึกท้อเนี่ยก็อยากให้นึกถึงตัวเลขเหล่านี้นะว่าเฮ้ยมันจะมีเศรษฐีพันล้านเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ใน9ปีถึง 30,000 คนนะแล้วก็จะมีไอ้ตัวเนี่ยความมั่งคั่งเกิดเพิ่มขึ้นใหม่เนี่ยใน14ปีเนี่ยนะฮะ2ล้านนะครับแล้วก็จะมีเศรษฐีระดับล้านเนี่ย188ล้านคนเพิ่มขึ้นใหม่ในอีก4ปีนะและโลกเนี่ยบริบทมันจะมีเศรษฐีล้านล้านคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยผู้สำเร็จในประวัติศาสตร์เหล่านี้ไหมนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยท่านสามารถเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นได้นะครับเพียงสิ่งที่คุณกระทิงเล่านี่ก็คือว่าเขามองว่ามันเป็นการเคลื่อนเชิงโครงสร้างของการสร้างความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับและมันเกิดขึ้นในตอนนี้ในขณะที่เนี่ยเรากำลังคุยถึงเรื่องนี้กันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคำถามที่คนที่เป็น outlier เนี่ยถามตัวเองทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจจะแย่อีกนานแค่ไหนเพราะอันนี้มันเป็นคำถามของคนที่นั่งรอนะแต่คำถามที่ outlier ต้องถามเนี่ยก็คือว่าไอ้ทำไมถึงจะไม่เป็นเรานะทำไม1ใน100ล้านคนที่จะรวยขึ้นในทศวรรษนี้จะไม่ใช่เรานะทำไม1ในล้านคนเนี่ยนะฮะเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศไทยนะทำไม1ใน 30,000 คนที่จะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยจะไม่ใช่เรานะโอกาสนี้มันไม่ได้เปิดให้ทุกคนแต่ว่ามันเปิดให้คนที่อ่านโลกออกก่อนที่โลกจะเปลี่ยนนะในขณะที่คนทั่วไปก็ยังบ่นว่าเศรษฐกิจแย่เพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดที่มันแตกต่างโดดเด่นเนี่ยเขากำลังวางหมากกำลังสร้างธุรกิจแล้วกำลังวางตำแหน่งตัวเองให้พร้อมรับคลื่นที่กำลังจะมา
4: ผมรู้เลยว่าคุณอาทิตย์อ่านไปเนี่ยคุณอาทิตย์สะบดในใจอยู่หลายครั้งนะครับอ่านข้อแรกเนี่ยนะในเรื่องของการไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับ ข้อแรกเนี่ยมันเป็นดาร์กไซด์ของแคปิตาลิซึมนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คาร์ลมาร์กเนี่ยได้พยากรณ์ไว้นะคือพูดง่ายๆก็คือแคปิตาลิซึมเนี่ยมันคิดอยู่อย่างเดียวว่าคือในทุนเนี่ย คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้เรารวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น
5: เออใช
4: ่แล้วก็จะใช้คนอื่นหรือว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือ
5: สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง
4: ใช่ก็คือพูดง่ายๆคือจ้างงานโดยจ่ายให้น้อยที่สุดขายของหรือขายสินค้าบริการหรือทำแพลตฟอร์มที่ขูดรีด
5: เออ
4: ให้ได้มากที่สุดให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองมีเลเวลเหนือกว่าคนอื่นสูงสุดนะครับ
5: ใช่ไหมดีที่สุดก็คือผูกขาดไปเลยถ้าทำได้
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเศรษฐีพวกเนี้ยนะคือเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาอันเนี้ยก็คือไอ้คนพวกเนี้ยมันมีไม่กี่คนเนี่ยไม่กี่สิบคนไม่กี่ร้อยคนเนี่ยแต่มันครอบครองทรัพย์สินนะซึ่งมันก็ไปเอามาจากทรัพยากรไปขุดลิดอะไรพวกเนี้ยมาอยู่ในคนไอ้คนพวกเนี้ยไม่กี่คนนะมันคือพูดง่ายๆก็คือความมั่งคั่งมันมากระจุกนะครับ
5: ใช่แล้วใช่ไหม
4: ไอ้คนเหล่านี้มันก็คือมะเร็งของสังคมไงเพราะว่าพอความมั่งคั่งมันกระจุกปุ๊บเนี่ยมันก็ไปดูดเหมือนกับเหมือนมะเร็งอะมันไปดูดอาหารน่ะ
5: ไปดูดสารนะเอาไว้ยาวอื่นก็เสียหาย
4: คือมันควรจะอยู่อาหารมันควรจะไปกระจายให้มีความสมดุลไงนะไอ้นี่ไอ้ปอดมันก็อยู่ตรงนี้ตับไตอะไรเงี้ยแต่ที่มันไปดูดมาอยู่ที่ตรงนี้อะมันก็โตขึ้นไปโตขึ้นไปเรื่อยๆไงใช่ไหมแต่ไอ้ตัวโฮสอะก็อยู่ไม่ได้ก็ตาย
5: ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเวลามองเศรษฐกิจมองสังคมอ่ะไม่ใช่มองแต่ว่าเราเป็นอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแล้วเราจะโตให้ถึงที่สุดไปเลยนั่นแปลว่าเราลืมไปว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
4: อันนี้มันก็อยู่ไม่ได
5: ้
4: คือวิธีคิดแบบนี้มันคือตอนนี้มันก็จะมีหนังสือที่ออกมาโจมตีพวกนี้เยอะคือตอนนี้นะไอสังคมนี่ไอทุนนิยมมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคือมันวิวัฒนาการมาสูงสุดจนกระทั่งที่ว่ามันมีเทคโนโลยีที่ว่าไม่ต้องจ้างคนด้วยไงมันจ้างคนน้อยที่สุดด้วยไงคือ AI เนี่ยทำให้มันจ้างคนน้อยที่สุด
5: เออ
4: หรืออีเวนต์ไม่ต้องจ้างคนเลยคือมีคนเดียวนึงเป็นยูนิคอร์นได้เลยอะไรเงี้ยนะครับพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอความสมดุลมันไม่มีไงคือพอคุณไม่จ้างคนปุ๊บเนี่ยแล้วก็แต่ว่าคุณก็ผลิตของ
5: เรารายได้เป็นยังไงใช่ไหม
4: คุณผลิตคุณผลิตบริการคุณทำแพลตฟอร์มอะไรมาเร็วกว่าดีกว่าถูกกว่าแต่อะไรพวกเนี้ยแต่คำถามก็คือแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ
5: เพราะคนตกงานหมด
4: ในเมื่อคุณ
5: ก็ไม่ได้ตกงานหมด
4: ใช่คุณไม่ได้จ้างเราเดี๋ยวคุณก็สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมความหมายคือว่าคุณจะรวยอยู่บนท่ามกลางอะไร
5: อยู่ไม่ได้ไง
4: ใช่ไหม
5: เราคิดแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะมองการที่เราสำเร็จ สุดๆคนเดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีระบบนิเวศของสังคม
4: อย่างสมมติว่าเนี่ยคุณมีไอ้ทริลเลียนเนี่ยไอ้คนที่รวยกันระดับล้านล้านเหรียญล้านล้านเหรียญเนี่ยไม่ใช่บิลเลียนแน่และเป็นทริลเลียนแน่เนี่ยเพื่อฟอร์วาร์ดนี่คนพวกนี้มาในโลกแล้วมันมีมันสร้างคุณประโยชน์อะไร
5: คุณค่าอะไรแก่โลก
4: มนุษย์เทียบกับมหาตมะคานธีนี่ถ้าไม่มีค่าพันกายได้ซ้ำเนี่ยเห็นไหมที่นั่งนั่นน่ะอหิงสานั่นน่ะคุณเห็นแม่จีนเซเดซ่ามีอะไร
5: ใช่ไหม
4: ไอคนที่มันเกิดมาแล้วมันอยู่แล้วมันทำให้โลกดีขึ้นเนอะอาจอย่างเงี้ยมันถึงจะต้องมีอย่างไอ้บัฟเฟตอ่ะมันก็ให้เงิน
5: เขา
4: เลยที่มันมีอยู่
5: giving pledge ก็ต้องมี giving pledge ออกมา
4: ตัวเองก็ไม่ได้ซื้อรถกับคันเดิมบ้านกับบ้านหลังเดิมแต่เงินเนี่ยเอาไปให้สังคมเลยเนี่ยบอกเลยเนี่ยให้ลูกหลานได้มากที่เหลือเนี่ยไปมูลนิธิแม้กระทั่งบิลเกตเนี่ยมันก็ยังต้องไปไอ้รถไอ้อะไรอ่ะไอ้มาเลเรียรถโน่นรถนี่เลย
5: แก้ปัญหาไม่ได้อยู่เฉย
4: ไอ้มีลอนมัสมันไปช่วยใครบ้างล่ะเห็นไหมไอ้คุณเจฟเบโซสจะไปช่วยใครบ้างล่ะจริงป่ะเขาแต่งงานใหม่มีเมียเจฟเบโซสนี่ที่เลิกก
5: ัน
4: ใน
5: เจฟเบโซสเนี่ย
4: ช่วย
5: เออกลับกลายเป็นภรรยา
4: เจฟเบโซสเนี่ยเอาเงินไปช่วยแบบไอ้มูลนิธ
5: ิเลย
4: ไอ้เจฟนี่ไม่เลยเจฟนี่ก็ ไปเนี่ยเจฟก็คิดแล้วว่าอันนี้ปุ๊บเลยไปอวกาศไปอยู่สู้กับอีลอนมัสก์ในอวกาศอันโน้นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหม
5: อ
4: ื
5: ม
4: ตอนเนี้ยอย่างกรณีที่เขาบอกอ่ะอย่างผมก็เป็นแค่อันที่สองเองว่าเป็นองค์ตัวบันเดอร์ผมก็ได้คิดเลยว่าอะไรผมแม่ก็ทั้งบอกเนี่ยเหมือนแฟนรายการเนี่ยก็บอกเนี่ยเออแล้วก็เอา AI มาลดต้นทุนยังไงคนอื่นใช้ AI เราต้องใช้บ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดเลยว่า AI เนี่ยมันจะเป็น10เท่า100เท่าแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมันร่ำรวยมั่งคั่งขึ้น
5: แบบสุดๆไปเลยใช่ไหม
4: แต่ผมก็จะบอกเลยนะไอในไทยเนี่ยไม่มีทางหรอกที่มึงจะรวยเป็น100เท่ามึงต้องผูกขาดเท่านั้น
5: ใช่ไหมโครงสร้างเศรษฐกิจเราต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจนะ
4: อันนี้เหตุผลอันนี้ก็ทำให้ท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องคอมมอนพอสเซอริตี
5: ้โอ้รวย
4: รวยอะไรพวกนี้มีโพนี่มามีไอ้เลย์จุนอะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไอ้คนทั่วไปนี่ไอ้ไรเดอร์จะกินที่จีนนี่กันโอ้โหนั่งกินไปท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บก็ต้องดูโทรศัพท์ไปว่ามันจะมีไอ้คำสั่งซื้อนู้นก็รีบกินรีบไปก็ไปดีบางทีก็เป็นทำงานนอนไม่กี่วันกินไม่ดีก็ตาย
5: หนูปั่นจัก
4: แล้วเงินคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แล้วมึงรวยแล้วมึงจะอยู่ยังไงใช่ไหมคือความหมายคือว่า
5: ถามว่าดีแล้วล่ะคือ forward จะมีมากกว่านี้เป็นหมื่นล้านแสนล้าน
4: คำถามคืออีกีกายของคุณคืออะไร meaning of life ของคุณคืออะไรเพื่อสุนคืออะไรใช่ไหมแต่มันก็จะมีคนคิดแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไปสุดหัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มันก็จะมีถึงมีประธานาธิบดีเป็นแบบนี้ไง ใช่ไ
5: หม
4: เพียงแต่ว่าเราอะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังอะเราก็ไม่ได้ว่าคนพูดเนี่ยเขาไม่ดีนะเพราะว่าเขาก็ต้องพูดในเรื่องที่คนก็ต้องว้าวใช่ไห
5: ม
4: เพียงแต่ว่าเราอะมันจะต้องมี judgment แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าดูฟังก็ไม่ได้อยากรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านหรอกนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับสมัยก่อนน่ะนะมันมีไอเนี้ยสมัย30ปีที่แล้วมันก็จะมีหนังอย่างไอ้ Wall Street อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแ
5: ต่มันก็จะมีใช่ไหมจำไม่ผ
4: ิดตอนเก็ตโกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันก็จะมาให้เด็กใหม่มาไอ้โกงหุ้นอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปยึดไอ้บริษัทที่มันไปกู้หนี้ยืมสินมันก็ไปยึดซื้อบริษัทแล้วก็ตัดคนก็ตกงานอะไรกันพวกเนี้ยนะ
5: อ
4: ันนี้มันก็จะทำให้สังคมมีปัญหาแล้วตอนเนี้ยมันยิ่งหนักขึ้นไปแล้ว AI เนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้สังคมมากถามว่าแล้ววันนี้แล้วคุณจะไปปรับตัวยังไง AI มันปรับตัวเร็วคุณเป็นพันเท่าอ่ะคุณปรับไม่ทันคุณปรับไม่ทันแล้วคนเราพอมันอายุมากขึ้นน่ะมันก็มีบางทีมันมีภาระคือพูดง่ายๆนะมันต้องอะไรเงี้ยมันก็กินนอนออกกำลังกายทำงานบาลานซ์พวกนี้ยังไม่ไหวเลยโรคภัยไข้เจ็บเต็มหมด
5: ต่อให้โลกยังไม่วุ่นวายขนาดนี้ใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่ไหมเออนะข้อแรกนี่ไงคุณอาทิตย์ผมรู้เลยคุณอาทิตย์ต้องสะบดในใจแน่นอนอ่าน
5: ใช่ไหมจะเป็น
4: สายสังคมอยู่แล้วไงใช่ไหมสายทาง
5: ด้านนี้ก็คือบอกมาแบบคิดแบบเขาเรียกทุนนิยมสุดตรงหรือว่าแบบว่าโตแบบสุดขีด
4: เอ็กซ์ตรีมิสต์อ่ะ
5: คือ
4: เอ็กซ์ตรีมิสต
5: ์มันไม่ใช่ว่าอะไรนะคือมันมีคนที่คิดแบบนี้แล้วขับเคลื่อนโลกใบนี้อยู่
4: ใช่
5: เราอยู่ในสังคมเดียวกันกับคนที่คิดหลายๆแบบอ่ะอันนี้เราก็
4: ไปยังไปอย่างเงี้ยอย่างข้อหนึ่งที่เขาพูดเลยอ่ะเอาไลเออร์อ่านโลกก่อนโลกจะเปลี่ยนแล้วก็มันอ่านโลกมันง่ายเหรออ
5: ่ามันพูดง่ายมัน
4: ผมยกตัวอย่างเมื่อสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะมีอยู่ตัวหนึ่งคาดว่าจะมาก็คือเมตาเวิร์ส
5: โอ้ถึงขั้นบริษัทหนึ่งเปลี่ยนชื่อบริษัทไปเลย
4: เมตาเนี่ยก็ลงทุนใหญ่เลยเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ลูกศิษย์ก็อตเลอร์ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขียนมาร์เก็ตติ้ง 6.0 เลยเมตามาแล้วอะไร
5: เดิมพันเรื่องนี้เลยทำได้
4: ลด 50% ไม่เอาเลยเห็นหรือเปล่าอันนี้คืออ่านโลกไง
5: อ่านโลกของคนอื่น
4: ไม่ใช่ง่าย
5: มันไม่มีอะไรแง่ๆใช่ไหมคุณธีรวัฒน์ไอการเดาทางอนาคตอ่ะมันเดิมพันส่วนใหญ่มันเดิมพันเป็นความ
4: อย่างกระทิงหรืออย่างคนระดับบนเนี่ยเขาไปเจอคนเยอะไงเห เจอคนเยอะปุ๊บเขาไปเจอคนระดับบนเยอะเขาก็รู้ไอ้พวกนี้มัน
6: ผู้กำหนดเกมไหมคุยยังไงผู้กำหนดเกม
4: ใช่เป็นพวกเกมเชนเจอร์เป็นพวกเรียกว่ามูเวอร์และเชคเกอร์ตอนนี้อย่างเราจะไปใครล่ะ
6: เขาไม่ถึงคนส่วนใหญ่เขาไม่ถึง
4: เราก็เป็นผู้ตามเป็นพวกเอ็กโคแชมเบอร์มึงว่ากันไปอยู่ที่ไหนกูคิดแบบใช่ไหมฉะนั้นความหมายคือว่าจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าอ่านเกมอ่านกลยุทธ์เราเมื่อก่อนรายการเราอะสโลแกนเราคืออ่านเกมอ่านกลยุทธ์นะรายการเมื่อก่อนเราทำกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยเมื่อประมาณ23ปีแล้วอะใช่ไหม
6: คิดธุรกิจ
4: แล้วก็ผมกับคุณอาทิตย์ก็เขียนหนังสือร่วมกันพ็อกเก็ตบุ๊กอะอันนั้นเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับอ่านเกมอ่านกลยุทธ์เลยที่ชื่อว่าเคสสตี้อะใช่ไหมเวลาหมดแล้วนี่ขนาดไปข้อเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อข้อที่2ดูเด็ดกับมันแน่นอนนะมีเป็น10ข้อพบกันใหม่นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเฮือท่านผู้ฟังครับ
2: มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอาทิตย์นะเป็นวัน
3: คล้าย
2: ว
3: ันเกิดขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ปีเดียวกับนิ้วกลมด้วยนะ
3: นะ79นะ79
2: 79 79 79นะครับเป็นปี creativity นะครับ
3: ครับ
2: เมื่อวานนี้คุยกับคุณอาทิตย์เรื่องของคำบรรยายของคุณกระทิงปูนผลนะครับ ซึ่งไปพูดที่งาน WTF นะครับ2026แล้วก็คุณณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไปบรีฟมานะครับไปบรีฟมานะครับก็เอามาจากเนี่ยแหละครับ Facebook ของเขาเองเนี่ยณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์ถ้าดูฟังสนใจก็เข้าไปดูนะNUWTAKON แล้วก็รัตนชัยสิทธิ์ให้กับสะกดแบบอังกฤษละกันนะมันยาวมากเลยนะครับข้อแรกพูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็น Outlier Mindset
3: ครับ
2: คนที่ระดับท็อปของโลกคิดยังไงที่เป็นทุนนิยมนะไม่ใช่คนที่คิดที่จะช่วยคนอื่นนะครับ
3: อ่
2: ะข้อ2ว่าไงครับ
3: บอกว่า Outlier เนี่ยก็จะมองหาตลาดที่จะครองเกมนะฮะmarket is destiny นะแปลว่าคุณเก่งแค่ไหนไม่สำคัญถ้าเล่นในสนามที่ผิดนะก็คือต้องเลือกสนามที่ชนะในการเล่นนะเนาะพูดอีกแบบนึงบอกว่าคนที่ว่ายทวนน้ำคือปลาแซลมอนและปลาแซลมอนก็คือเรานั่งกินกันอยู่ตรงนี้อ้าวว่ายทวนน้ำเป็นแซลมอนโคตรเหนื่อยแล้วปลายทางคือถูกจับถูกกินบนโต๊ะอาหารในธุรกิจนี่ก็เหมือนกันนะฮะคุณกระทิงบอกว่า6น่านน้ำที่ต้องอ่านให้ออกนะครับว่าอันนี้มันเป็นน้ำตกหรือเป็นแม่น้ำใหญ่หรือเป็นทะเลสาบหรือเป็นลำธารแคบหรือเป็นแม่น้ำแห้งหรือเป็นหนองน้ำนะคุณกระทิงอธิบายต่ออย่างนี้อันนี้เขาจั่วมาแล้วมันมี6แบบน้ำตกคืออะไรน้ำตกคือตลาดเทรนด์ระยะสั้นมันใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนนะ
2: เช่น
3: ถ้าแม่น้ำ
2: เช่น
3: ใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนอะไรบ้าง
2: มีอะไรว่าใหญ่แต่ไม่ยั่งยืน
3: เออ
2: นะถ้าเราบอกว่าน้ำตกใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนแล้วมันคืออะไรอ่ะนะตลาด
3: ค้ากระแสอย่างนี้เหรออาหารที่มาแล้วไปไวๆอย่างนี้เหรอเครื่องดื่มที่มันเป็นแฟชั่นหรือเปล่า
2: ชานมไข่มุก
3: โอ้แต่ก็ดูเป็นเทรนใหญ่เหมือนกันนะชานมไข่มุกเนี่ย
2: ใช่ไหมไม่ได้เป็นเฉพาะไทยด้วยนะ
3: เป็นทั้งยั่งยืนแถบเอเชีย
2: ไต้หวัน
3: ไต้หวัน
2: ใช่ไหมครับ
3: ถึงขนาดขนานนามว่าเป็นอะไรอ่ะบับเบิ้ลทีเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยนะเออ
2: มันไปถึงอังกฤษเลยอ่ะไอ้คนอเมริกันเคยลงใช่ไหม
3: ใช่ใช่ไหม
2: ครับ
3: ใช่ไหมหรือกระแสมัทฉะนี่จะเป็นยังไงมันบูมหรือว่าสุดท้ายก็คงไม่หาย
2: ไปหรือเปล่าเป็นเทรนระยะสั้นหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยมาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยเป็นเทรนระยะสั้นเปล่า
3: โอ้
2: มากันวานเลย 3-40 ล้านอะไรเงี้ยวันดีคือดีหายไปเลยก็ได้เปล่า
3: ใช่ไหม
2: ใช่ป่ะอันเนี้ยเป็นน้ำตกไง
3: เราต้องมองเชิงวิพากษ์ไว้ก่อนนะ
2: โครมอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
3: เราอาจจะคิดว่าน้ำตกมันมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออแต่เราคิดเองทีนี้แม่น้ำใหญ่คุณเนิร์ดแม่น้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่เป็นตลาดใหญ่ที่ยังเติบโตอนาคตสดใสอันนี้ก็เช่นเรื่อง AI Climate Tech Healthcare ก็คือ Mega Trend นะถ้าพูดอย่างนี้คือ Mega Trend นะ
2: แม่น้ำใหญ่ Mega Trend พวก Aging อะไรเงี้ยนะนะ
3: นี่ทะเลสาบทะเลสาบคืออะไรตลาดอิ่มตัวใหญ่แต่ไม่โตนะ
2: ก็นี่แหละก็ประเภทเนี่ยธุรกิจเครื่องดื่มอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์เงี้ยเหล้าเบียร์เงี้ยเหล้าเบียร์บุหรี่เงี้ยใหญ่แต่ไม่โต
3: ใ ใช่ใช่ใช
2: ่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยญ
3: ี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ใช่
2: อะไรเงี้ยไม่โต
3: อ่านกงหลีอะไรเงี้ยจะใช่แล้วนะปีนี้ปีหลังๆเนี่ยเ
2: ออ
3: ลำธารแคบคืออะไรลำธารแคบก็คือตลาดเฉพาะ niche market นะสวยงามแต่จำกัดนะแม่น้ำแห้งล่ะคืออะไรนะก็คือตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าตะวันตกดินนะถ่านหิน
2: ถ่านหินตกดินจริงเปล่าทุกวันแค่คนมาขุดใช้ถ่านหินเต็มเลย
3: แต่ข่าวมาจีนเนี่ยตกดินกัน
2: แล้วเนาะเนี่ยจีนแม่งขุดถ่านหินกันแหลกลาเลยเห็นเปล่าจนตลาดมันเป็นถล่มอ่ะ
3: คือซันเซ็ตในที่หนึ่งแต่ว่าจะเป็นซันไรส์อีกที่หนึ่ง
2: ไม่ก็คือพอน้ำมันมีปัญหาแล้วก็แก๊สมีปัญหาคุณจะใช้อะไรอ่ะ
3: เออ
2: ถ่านหินโตเพียบเลยในผมอ่านใน Wall Street Journal ตอนเนี้ยใช่ป่ะ
3: ถูกถูกก็เลยพอร์ตโฟลิโอของการสร้างใช่กำเนิดความร้อนพลังงานก็เปลี่ยนไปตามราคา
2: ซันเซ็ตก็ลดน้ำมัน
3: ลดน้ำมันหนองน้ำคือตลาดที่ตายแล้วนะฮะไม่มีน้ำหมุนเวียนอะไรทั้งนั้นแล้วมั้งทีนี้คำถามแรกที่เอาไลเออร์ต้องถามก็คือว่าตอนนี้คุณกำลังเล่นอยู่ในน่านน้ำแบบไหนใน6ประเภทเมื่อกี
2: ้ก็ไม่อยู่ในไม่อยู่6ประเภท
3: เออ
2: ไม่อยู่ใน6ประเภทนะครับ
3: เ
2: ออว่าถ้าเราดูอีลอนมัสเนี่ยนะมุดอีลอนมัสเนี่ยไอ้6ประเภทเนี้ยEV ที่อีลอนมัสก์เล่นอยู่ในตลาดไหนล่ะ
3: เหมือนขุดตาน้ำออกมาเองนะอีลอนมัสก์เนี่ย
2: นะ
3: ใช่ไหมถ้าตอนแรกฮะขุด
2: สะท้อนสะท้อนนะ
3: ขุดตาน้ำหรือเปล่าสร้าง
2: คือคุณดูดิถ้าคุณดูดิเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ย EV เนี่ยในไหนอ่ะ
3: ในไหนอ่ะ
2: น้ำตก
3: EV
2: ใช่ไม่ใช่เป็น
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้ำใหญ่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดก็ไม่ใหญ่ไม่ใช่ทะเลสาบไม่ใช่ลำน้ำแคบไม่ใช่เป็นน้ำแห้งคือตัวเอาไลเออร์เนี่ยสร้างตลาดใหม่จากสิ่งที่มีอยู
3: ่
2: ก็คือทรานสฟอร์มสิ่งที่มีอยู
3: ่
2: ก็คือขุดทะเลสาบขนาดใหญ
3: ่
2: ไว้เก็บกินคนเดียวในระยะเวลา1ที่เรียกว่ามีเวลาผูกขาดอยู่ช่วงหนึ่ง
3: ชั่วคราวใช่ไหมชั่วคราวชั่วคราว
2: เทมโบลารีโมโนโพลีใช่ไหมเดี๋ยวตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบเนี่ยตอนทำไอพอดเนี่ย
3: ครับ
2: สตีฟจ็อบเนี่ยสร้างไอพอดขึ้นมาเป็นคนแรกหรือเปล่าคือพูดง่ายๆสร้างไอตัว
3: MP3 น่ะเหรอ
2: เพลงเปล่าไม่ใช่
3: ไม่ใช่สิ
2: เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเครื่องฟังเพลง MP3 อยู่แล้วนะดาวยี่ห้อเนี่ยอยู่ในสิงคโปร์นี่แหละนะแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเปลี่ยนแค่วิธีพรีเซนต
3: ์
2: สไตล์ดีไซน์แล้วก็ใส่เพลงเข้าไปเยอะ
3: ๆโ
2: อแล้วก็มีร้านขายเพลงที่ถูกกฎหมายไปคุยกับทางค่ายเพลงให้มันขาย
3: ทีละแยกเป็นเพลง
2: เออขายเพลงได้แล้วก็ไม่แพงไม่แพงคือหมายถึงว่าคือคุณผิดกฎหมายก็ถูกกฎหมายอ่ะคือถูกกฎหมายอ่ะดีกว่าแล้วมันไม่แพงใช่ไหม
3: ทำให้ราคามันไม่แพงเยอะ
2: สร้างทะเลสาบแล้วเก็บกินอยู่คนเดียว
3: ทะ
2: เลสาบใหม่นะขุดขึ้นมาใหม่นะเป็นทะเลสาบขุดขึ้นใหม่ซึ่งไม่ใช่ทะเลสาบที่ในไม่ใช่ทะเลสาบในความหมายนี
3: ้
2: คือพูดง่ายๆสร้างระบบปิดขึ้นมา
3: ครับ
2: ใช่ไหมอย่างกรณีของ Apple แล้วก็จากนั้นเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็ไม่ได้สร้างโทรศัพท์มือถือ แต่ว่านิยามโทรศัพท์มือถือใหม่เป็น iPhone กับเนี่ยกับที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกัน iPad เขาก็ไม่ได้สร้างใหม่แต่เราก็สร้างระบบนิเวศขึ้นมาระบบนิเวศก็คือทะเลสาบที่ใครก็ดึงเข้ามาไม่ได้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมไออีลอนมัสก์ก็เหมือนกันไอทำไอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนสร้าง EV ไม่ได้เป็นคนสร้าง EV แต่ว่าเป็นคนทรานสฟอร์ม EV ให้เป็น EV ปัจจุบันก็เหมือนสตีฟจ็อบส์ไม่ได้เป็นคนสร้างมือถือแต่ทำให้มือถือเป็นมือถืออย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี้ย
3: มันเวิร์กให้มันเวิร์ก
2: ก็คือนิยามใหม่เลยว่าต้องเป็นแบบนี
3: ้
2: หรือว่าเขาก็ไม่ได้สร้างจรวดแต่เขาเนี้ยเขาก็คิดว่าจรวดเนี้ย
3: มันรีไซเคิลได้ไหม
2: อะไร
3: ยังไง
2: ก็ได้แล้วก็ต้นถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมมันไม่อยู่ในหกนี้เลยนะโอ้โหนี่เราต่อยอดนะ ที่เราล้ำหน้าเอาไรเออนะ
3: เจ็ดน่านน้ำแล้วเป็นเจ็ดน่านน้ำแล้วเดี๋ยวต้องมีน่านน้ำของเอาไรเออ
2: หรือโทมัสแอมบาร์ดิสันเนี่ยก็ไม่ใช่คนแรกที่คิดตอนนั้นมีคนคิดคู่กันด้วยเจียงติด
3: โอ้บี้น่าดู
2: แต่โทมัสแอมบาร์ดิสันเนี่ยมีความเป็นองค์ตัวเบนเนอร์อยู่ด้วยก็คือเขารู้ว่าไอ้ตัวหลอดไฟเนี่ยคีย์หลักมันคือมันไม่ใช่แค่จุดติดแต่มันต้องจุดแล้วสว่างนานคือใช้ได้ตลอดอะไม่ใช่ว่าจะไม่
3: ใช้แล้วขาดเดี๋ยวขาดไม่เอาอันนี้มันคนไม่เวิร์ก
2: เพราะฉะนั้นคีย์มันอยู่ที่หลอดไอ้ไส้ไอ้ที่เขาบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าพยายามไม่ได้ล้มเหลวไอ้1999ครั้งนะหาเส้นทางที่ไม่ประสบความสำเร็จ999ครั้งมาสำเร็จที่ครั้งที่พันเนี่ยอันนี้คือไปหาหลอดไส้
3: กว่าจะไปเจอไอ้คาร์บอนอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
2: ใช่ไหม
3: พิเศษขนาดนั้นอยู่ในน้ำเนี่ยเออโหดันด้นนะ
2: เพราะฉะนั้นคำถามที่สองที่เอาละเอ้ควรถามคือไอ้ตลาดหน้าน้ำหกห้าอันหกอันที่ว่าเนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าไม่ตอบโจทย์คุณต้องหาตัวที่หกที่เจ็ดถ้าไม่ใช่แม่น้ำใหญ่ทะเลสาบลำต้นแคบแม่น้ำแห้งลองน้ำมีตัวอื่นไหม
3: อาจจะเป็นหน้าน้ำพิเศษของตัวเอง
2: เป็นทะเลสาบที่ขุดไว้เก็บกินโดยตัวเองเปล่า
3: แล้วก็ขยายวงไปได้เรื่อยๆด้วยไม่ให้ทะเลสาบแบบจำกัดอยู่ที่เดิม
2: แต่เป็นทะเลสาบส่วนบุคคลขนาดใหญ่หรือเปล่า
3: โอ้โหนี่ระบบปิดแบบแอปเปิ้ลใช่ไหมคุณนิยม
2: ก็คือสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาไงใช่ไห
3: ม
2: นะ
3: แต่ก็ท่าน
2: บอกว่า
3: เอาไลเออร์เนี่ยจะไม่ใช่แค่ปลาในแม่น้ำใหญ่แต่จะเป็นยอดสุดของห่วงโซ่อาหารในแม่น้ำใหญ่นะ
2: เอาไลเออร์ที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นคนสร้างห่วงโซ่ขึ้นมาเองเลยนะไม่ใช่ไปอยู่ในห่วงโซ่
3: เ
2: ข้าใจถ้าคุณอยู่ในห่วงโซ่คุณอยู่ในห่วงโซ่เนี่ยถ้าคุณอยู่ในห่วงโซ่เนี่ยคือหมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนที่สร้างห่วงโซ่ที่ใหญ่กว่าครอบคุณ
3: แล้วก็มากินเราไปอยู่ดี
2: ใช่ไหมถ้าคุณคิดในเชิงห่วงโซ่คุณต้องเป็นคนครีเอทคือพูดง่ายๆคุณต้องไม่เป็นหมากบนกระดานคุณต้องสร้างอีกระดานหนึ่งขึ้นมา
3: โอ้คือสร้างเกมใหม่
2: ค
3: ุ
2: ณคิดแบบห่วงโซ่เนี่ยคุณเป็นตัวที่สูงสุดในห่วงโซ่เนี่ยสุดท้ายอ่ะพอห่วงโซ่นั้นเนี่ยมันดีคลายแล้วอ่ะคือมันไปไม่ได้อาจจะพูดว่าโตโยต้าเนี่ยสุดยอดห่วงโซ่รถน้ำมันอย่างเงี้ยเขาเป็นอีวีอ่ะเขาสร้างกระดานใหม่ขึ้นมาคือกระดาน EV อ่ะใช่ไหม
3: เกมเลย
2: ใช่ไหม
3: แล้วตัวใหม่แล้ว
2: ใช่ไหมแล้วจีนเนี่ยมันไม่ต้องเป็นคนสร้างมันก็เลือกมันก็ล่อไอ้อีลอนมัสก์เข้ามาไงมันซีดียูอีลอนมัสก์เข้ามา
3: แล้วก็ดูดเทคโนโลยีใช่ไหม
2: ก็ให้อีลอนมัสก์เข้ามาเอามาเป็นตัวเร่งให้กับไอ้คนจีนรถจีนอื่นๆเนี่ยที่มันไปก๊อปรถญี่ปุ่นไอ้รถอะไรที่มันไปร่วมกันนะเจนมีใบดินร่วมกับโตโยต้าจังงานร่วมกับอันเนี้ยให้มาเปลี่ยนตัวที่คุณไปเกาะคือเมื่อก่อนเนี่ยทีมมันก็เป็นกาฝากใช่ไหมอ่ะร่วมกันเมื่อทางเทคโนโลยีมันก็ไปเกาะมันก็ไปเกาะไอ้มาสด้าเกาะ GM เกาะ
3: GM เกาะแก่แล้วก็นี่เฉย
2: ๆไอ้เฉียงเนี่ยก็บอกเฮ้ยถ้างั้นเอาอีลอนมัสก์ดีกว่าแล้วก็ล่อมันโดยที่ว่าให้มัน 100% เลยมันไม่ต้องคือปกติไอ้รถต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องถือหุ้น50
3: มีเงื่อนไขอ
2: ีกแบบนึงให้มันเลยให้มันแล้วก็หาที่ให้มันด้วยถ้าหลอกมันเข้ามาพอหลอกเข้ามาปุ๊บก็ให้รถจีนเนี่ยมาก๊อปแต่นั้นก็สร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาแล้วก็ใช้เรกูเลเตอร์เนี่ยบีบเลยว่าให้รถน้ำมันเนี่ยมันไม่ค่อยหายไปก็คือไอ้เรื่องปล่อยคาร์บอนเรื่องค่าผสมภาษีอะไรพวกนี้แล้วมันก็ทำแร่หายากขึ้นมาคือจีนไม่ใช่มีแร่หายากนะคือจีนเนี่ยถลุงแร่คือประเทศอื่นไม่ถลุงเพราะว่ามันสิ่งแวดล้อมมันแย่แต่จีนมันใหญ่เนี่ยถลุงไกลๆก็ได้ไงมันก็เลย
3: สร้างระบบนิเวศสร้างเงื่อนไขทั้งหมดขึ้นมาม
2: ันก็เลยคุมแร่หายากไงใครไม่มีก็ทำรถไอ้พวกนี้เราไม่ได้ใช่ไห
3: ม
2: ทีนี้พอมันมีปุ๊บเยอะปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันผลิตมหาศาลจีนมันหนึ่งในสามของโลกก็เลยผลิตได้ถูกไง
3: แต
2: ่นี้คือเขาเปลี่ยนกระดานใหม่ไง
3: ครับ
2: ทีนี้ถ้าคุณไปอยู่ในห่วงโซ่คุณอย่างมากก็เป็นสูงสุดในห่วงโซ่เป็นโตโยต้า
3: ก็คือเป็นหมากในกระดาน
2: ที่
3: คุณเป็นหมาก
2: ในกระดานแต่เนี่ยไอ้เอาไลเออร์มันต้องสร้างกระดานใหม่ขึ้นมาเลย
3: ต้องพูดอย่างนี้เนาะเออต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างน
2: ี้ซึ่งไออีลอนมัสก์มันสร้างขึ้นมาแต่มันก็กลายเป็นหมาของคนอื่นอีก
3: ถึงที่สุดใช่มั้ยถึงที่สุดแล้ว
2: ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นในคนกำหนดกระดานเนี่ยมันเลยกลายเป็นกอเวอร์เมนต์ไง
3: อ๋อในกรณีนี้คือรัฐ
2: บา
3: ลจีน
2: เพราะว่าถ้าเราดูไอ้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อเพราะว่าเวลาหมดนะ
3: uh-huh.
2: เดี๋ยวได้คุยกันจันนะท่านผู้ฟังเราเป็นซีรีส์นะ
3: ครับ
2: ผมเนี่ยแอบ5วันแต่ผมกับคุณอาทิตย์จะเป็นซีรีส์คืออังคารพุธจันทร์ช่วง2นะช่วง3นะไม่ใช่ช่วง2
3: ครับผม
2: นะขอบคุณครับ
3: ครับ
1: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านผู้ฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพบกันกับหนังสือเล่มใหม่นะคะที่เราโปรยไปสัปดาห์ที่แล้วเป็นหนังสือที่นะคะมันขึ้นหัวว่านิวยอร์กไทมส์เบสเซลเลอร์ The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้นะคะคนเขียนคือโรบินชามาคนที่เขียนหนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari เมื่อประมาณ29ปีที่แล้วนะแล้วก็จริงๆแล้วเล่มนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเล่มที่2ของเขาเพราะว่าเขียนหนังสือประมาณพัฒนาตนเองมา
6: เป็น10นะถ้าจำไม่ผิดนี้เหมือนถ้ามีเล่มลูกเล่มหลานด้วยนี่คือจะร่วม
7: ใช
6: ่ร่วมสิบเนี่ย
7: เออ
6: แล้วก็ผมจำได้ว่ามาก่อนหน้านี้ช่วงสัก 3-4-5 ปีเราจะได้ยินประโยคนึงที่คนชอบพูดกันก็คือ 5am club
7: เออ
6: 5am club เนี่ยมันในยุคสตาร์ทอัพยังเฟื่องฟูอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีได้ยินคนชอบพูดถึงเรื่องเนี้ยเออ
7: ก็เป็น
6: หนังสือเล่มหนึ่งของเขา
7: ใช่คือเขาบอกว่าถ้าตื่นตีห้าแล้วอ่ะมันจะเพิ่ม productivity และพัฒนาชีวิตได้ดีกว่าตื่นเวลาอื่นอะไรประมาณเนี้ย
6: ใช่ไหมมันเหมือนเป็นยุคสมัยแห่ง productivity hack ยุคนั้นนะเนาะที่แบบทุกคนแสวงหาวิธีกระชาก productivity ให้แบบก้าวกระโดด 10x อะไรเงี้ย
7: ก็จริงๆสำหรับอาจารย์นะจะตีห้าตีสี่ตีสามอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกขอให้แบบมัน fresh เนาะถ้าตีห้าแล้วตื่นมางงมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าตีห้าอาจจะเป็นเลขที่ดีถ้าเรานึกถึงพระสงฆ์ของเราอ่ะที่ท่านก็จะต้องแบบประมาณตีห้าลุกขึ้นมาแล้วก็ออกบินทบาทอิบบอกบินทบาทสมองมันกำลังเปิดในช่วงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เขากำลังพูดว่าเราเซตขึ้นมาตีห้าถ้าเราดูหนังสือเล่มอื่นถ้าเราจำได้เช่นว่าถ้าคนเก็บที่นอนแล้วอ่ะจะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยจำได้ไหมที่มีหนังสือที่เป็นนายทหารน่ะถ้าครูพูดเรื่องเก็บที่นอน
6: คืออย่าเพิ่งออกไปเปรี้ยวข้างนอกถ้าที่นอนมึงยังไม่ได้พับเองหรือดูแลเรียบร้อย
7: ถ้าเก็บที่นอนแล้วอ่ะตื่นแล้วเก็บที่นอนน่ะมันก็จะทำให้เราหมดความกังวลไปอย่างนึงเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเราสมมติเรากลับไปแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แทนที่จะได้ออกจากบ้านเราก็ต้องมาเก็บที่นอนแล้วก็นึกในใจงั้นไม่ต้องเก็บดีป่าวะอะไร
6: เดี๋ยวก็นอนอีกแล้ว
7: เดี๋ยวก็นอนอีกแล้วอะไรนี้ก็จะอะไรก็คือก็จะมีคนคิดพยายามจะหาสูตรสำเร็จว่าเป็นยังไงแต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะถ้าถามตัวเองมันคือวินัยคุณจะตื่นกี่โมงก็แล้วแต่นะคุณเซต

0: มิ่งเนาะว่า
1: อืม
0: ถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้นะคะแต่
1: อ
0: ว
1: ื
0: ่าม
1: อืม
0: แนวคิดไอ้ 5AM ของเขาก็เป็นแนวคิดที่ทั้งโลกให้ความสนใจแล้วก็ยังมีแนวคิดเรื่อง The leader who had no title ผู้นำที่ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งนะคะ
1: อืม
0: แล้วก็
1: อืม
0: อะไรอีกหลายๆอย่างแต่โทนเดียวกันนะคะโทน
1: อ
0: เ
1: ื
0: ดีย
1: ม
0: วกันเขาก็
1: อืม
0: ทีนี้พอเล่มนี้ขึ้นมาแบบมันดูน่าสนใจดีว่ามันเป็นหนังสือที่ขายดีทะลุ25 ล้านเล่มนะคะยอดที่ขายทะลุ25 ล้านเล่ม The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: มันก็เป็นที่น่าสนใจคือมันเป็นบทเล็กๆเล็กๆอ่ะบท
1: อื
0: ส
1: ม
0: ามหน้าสามหน้าสี่หน้าสามหน้าสี่หน้ารวมทั้งหมดร้อยกว่าบทอ่ะเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่า175 บท
1: โอ้ร้อ
0: แ
1: ย
0: ต่
1: เจ็
0: ว
1: ด
0: ่
1: ส
0: า
1: ิบ
0: เป
1: ห
0: ็
1: ้
0: น
1: าน
0: บ
1: ี่
0: ท
1: ไม่เลขหน้าด้วยนะคือเลขบทนะคือแค่ว่
0: เล
1: าม
0: ข
1: ี
0: บท
1: เรื่องอะเรื่องมันเป็น
0: ใช่เป็นเรื่องเป็นตอนเนาะเป็นตอนน่ะว่าเอ๊ะเราพูดเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วเรามันก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะเขากำลังจะพูดอะไรกันได้ถึงตั้ง175 ตอนนะคะ
1: อืมอืม
0: ก็เลยอ่างั้นจะขอเปิดเลยละกันนะคะว่าเราจะเปิดเรื่องว่าเอ๊ะคนที่เขียนเรื่องเนี้ยคือโรบินชามานะเขาคิดอะไรเขาถึงเขียนเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะคนไทยนะไม่ชอบอ่านบทนำแปลกมาก
1: อื
0: น
1: ม
0: ะ
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่ว่าถ้าเราอ่านเท็กซ์บุ๊กหรืออะไรเนี่ยบทนำเนี่ยจริงๆแล้วมันชี้ทิศทาง
1: อืมอืมชี้ทิศทาง
0: ถ้าเป็นตำราเนี่ยบทนำเนี่ยสำคัญมากเลยเขาจะบอกคอนเซปต์ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาจะแบ่งมันเป็นกี่บทแล้วแต่ละบทมันเป็นยังไงโดยเฉพาะถ้าเป็นตำราที่มันมีหลายเอดิชัน
1: อืม
0: เขาก็จะต้องเขียนเลยว่าอันเนี้ยมันมีความใหม่อะไรเขาเอาอะไรออกไปเขาเพิ่มอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วทำให้เวลาเราอ่านไปทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจไอ้ตัว principle ของเขา
1: อืม
0: แทนที่จะกระโดดลงบ่อไปเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องคุยกับเจ้าของบ่อก่อนว่าในบ่อนี้นะมันมีน้ําลึกน้ําตื้นมีจระเข้มีอะไรหรือเปล่าแบบไม่ใช่อยู่ๆก็โดดป้าบลงไปเลยข้าง
1: อืม
0: ตูมเข้าไปในบ่อเป็นต้นนะคะ
1: เมื่อพออาจารย์อธิบายอย่างเงี้ยผมเมื่อกี้ตอนที่ระหว่างฟังอ่ะก็เลยนึกว่าไอ้ข้างในเนื้อข้างในแต่ละบทเนี่ยมันก็เหมือนของที่ปรากฏเห็นเด่นชัดมันเหมือนคนจะรู้สึกว่าอันนี้คือเนื้อเป็นเนื้อแต่ว่าจริงๆไอ้บทเปิดเนี่ยมันนึกถึงสองคำคำที่หนึ่งก็คือบริบทมันให้คอนเท็กซ์ให้คอนเท็กซ์คอนเท็กซ์คืออะไรคือเรื่องรอบๆตรงนั้นนะที่ให้ความหมายแก่ไอ้ตรงที่อยู่ตรงนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: แต่คนนึกว่าดูแต่เนื้อไม่ดูบริบทแล้วจะได้ความหมายครบถ้วนแต่จริงๆคือสําหรับถ้ายิ่งประสบการณ์เวลาผมอ่านหรืออะไรแบบนี้นะการขาดคอนเท็กซ์เนี่ยบางทีทําให้เข้าใจเครื่องในกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกันไป
0: ใช
1: ด้
0: ่
1: วยก็มีน้องนอกจากไม่เสริมอาจจะผิดไปด้วย
0: เพราะว่าบริบทเนี่ยเป็นตัวกำที่จริงแล้วเป็นตัวกำกับมีนิ่ง
1: อืม
0: เพราะว่าสมมุติว่าเราบอกว่าหมาเราอยู่คนเดียวแล้วพูดหมาถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วมีหมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราพูดหมามันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่กับคนกับคนคนสองคนแล้วอยู่ๆก็มีไอ้หมาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งของหมา
1: เออ
0: มันไม่เหมือนกันน่ะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนาะพอสมมุติว่าไอ้หมาหรือน้องหมาเนี่ยเรารู้เลยว่าคนละสัตว์เล
1: ื่
0: ี
1: อ
0: ้
1: ง
0: ยง
1: เดียวกัน
0: คนละเรื่องเนี่ยมันเป็นคนละสัตว์เลี้ยงเลยนะจ๊ะน้องหมาอะไรอย่างเงี้ย
1: หรืออาจารย์นึกถึงสมมติเราพูดถึงชื่อเล่นของตัวเงินตัวทองอ่ะถ้าพูดในสวนลุมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเนาะถ้าเกิดคํานี้ไปปรากฏในสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งปรากฏในห้องประชุมบริษัทก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
0: ปรากฏบนท้องถนนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ซึ่งปกติมันก็คงไม่เป็นระบบนิเวศที่จบเป็นอัน
0: ระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงทันทีนะ
1: เออ
0: แล้วก็คืออย่างอาจารย์จะแบบไปเดินรถสวนรถไฟกับเพื่อนอ่ะแล้วก็พอมีน้องเฮ้เนี่ยน้องเฮ้ก็เดินมาเนี่ยเราจะแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักอ่ะ คือมันจะแบบแล้วเราจะบอกว่ารีบตกกระเป๋าเร็วรีบตกกระเป๋าเร็วนี่โชคลาภโชคลาภแล้วมันก็เลยทำให้แบบว่าเวลา
1: เรา
0: เ
1: ดิน
0: แล้วเราเห็นน้องเฮ้เราก็จะแบบว่ารู้สึกยินดีแล้วก็ตกกระเป๋า
1: ได้รับพร
0: ว่าน้องเฮ้ออกมาแล้วอะไรเงี้ย
1: เออ
0: แล้วก็กลายเป็นเรื่องอะไรนะสำหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามาแล้วเขาอยากเห็น
1: ใช่เป็น attraction นะเป็นจุดดึงดูด
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเนี่ยแต่ก่อนเนาะไอ้เฮ่เนี่ยเรื่องหนึ่งแต่พอเป็นน้องเฮ่เนี่ยแบบว่าอารมณ์ mood and tone มันเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ย อันนี้แหละ คือถึงพูดว่าที่เราเคยคุยนะว่าเราสนใจ meaning เพราะว่าถ้าเราอ่านเอาเรื่องสมัยก่อนเนาะตอนอาจารย์เด็กๆเนี่ยมันจะมีวิชาชื่ออ่านเอาเรื่อง
1: โ
0: อ้คืออ่านแล้วต้องเข้าใจว่าเรื่องนั้นว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายว่าที่แท้จริงแล้วอ่ะสิ่งที่เขาต้องการให้เราหาก็คือการสังเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์มีนิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: อ่า
0: ในแต่ละเรื่องสั้นๆอะไรทั้งหลายอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ในที่สุดเราก็กลายเป็นนักท่องจำว่าเรื่องนี้เป็น
1: อ
0: ย่างนู้นอย่างนี้น
1: ิ
0: ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็จบกันไปเนาะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งโอเคกลับมาที่นะคะ The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได
1: ้
0: บทแรกเปิดมาก็พูดถึงข้อความส่วนตัวจากโรบินชามาผู้เขียนผมเขียนข้อความนี้ขึ้นในบ้านไร่ของผ
1: ม
0: เมื่อมองออกไปทางหน้าต่างห้องทำงานผมเห็นทิวต้นมะกอกไร่องุ่นและผืนหมอกกว้างใหญ่ลอยเอื่อยเหนือเนินเขาที่ดูสูงราวกับจะแตะสวงสวรรค์เพราะเป็นคนเจ้าสมบัติสมนวนเนาะถ้าคุณได้มาอยู่ที่นี่กับผมก็คงดีผมจะได้เล่าทุกสิ่งที่อยากเล่าเกี่ยวกับชีวิตอันมั่งคั่งให้คุณฟังต่อหน้าเราอาจทำแบบนั้นได้สักวันในอนาคตไว้คอยดูกันต่อไปครับผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดผมปรารถนาจากใจจริงๆว่าคุณจะมอบความไว้วางใจให้ผมมากขึ้นเรื่อยๆขณะอ่านมันแล้วยอมให้ผมเป็นทั้งผู้ร่วมทางเพื่อนและที่ปรึกษาของคุณผมอยากขอบคุณที่คุณเชื่อมั่นในคุณค่าและแนวคิดที่คุณกำลังจะได้ค้นพบแนวคิดเหล่านี้จะนำไปสู่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสำเร็จและความมั่งคั่งอันแท้จริงไม่ใช่ภาพจอมปลอมที่ฝังอยู่ในความคิดของคนดีๆจำนวนมากหวังว่าหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนอย่างสุดกำลังนี้จะช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่งดงามและเป็นสุขกล้าหาญและสมดุลรวมถึงสงบจากภายในอย่างไร้ขีดจำกัดโปรดระลึกไว้ว่าปรัชญาของผมสู่ชีวิตอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์แตกต่างจากปรัชญาในหนังสือพัฒนาตนเองเล่มอื่นๆมากผมเพียงขอให้คุณเปิดใจระหว่างที่เราเดินทางไปด้วยกันและตัดสินคุณค่าหลักการดังกล่าวจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคุณนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพากันเดินผ่านตัวอักษรเนี่ยไปด้วยกันกับทั้งนะอาจารย์คุณอาทิตย์แล้วก็ผู้เขียนแล้วดูว่ามันสะท้อนอะไรมายังเราคืออย่าฟังแบบเหมือนกับฟังเลคเชอร์เนาะฟังไปแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันกำลังสะท้อนอะไร
1: แล้วก็จะคิดว่าเขาสิ่งที่เขาเปิดมาแล้วแหละว่าเขากำลังจะนำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากในหนังสือพัฒนาตนเองเล่มอื่นๆมากซึ่งท่านผู้ฟังก็เดี๋ยวระหว่างที่เราเล่ากันคุยกันเนี่ยก็จะต้องคิดตามไปด้วยว่าจริงไหมจริงไหมแล้วก็ที่เขาพูดว่าอะไรนะแนวคิดเหล่านี้นำไปสู่ชีวิตเปี่ยมด้วยความสำเร็จและความมั่งคั่งอันแท้จริงใช่ไหมก็จะพูดว่าอันเนี้ยสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยเขากำลังจะชี้ชวนว่าเขาคิดว่าเนี่ยคือแท้จริงและก็พูดคู่ตรงข้ามออกมาแล้วว่าไม่ใช่ภาพจอมปลอมที่ฝังอยู่ในความคิดของคนดีๆจำนวนมาก
0: แล้วภาพจอมปลอมนั้นคืออะไรเนาะมันก็ชวนคิดน
1: ะ
0: ว่า
1: อ
0: ันแท้จริงคืออะไรเนี่ยเรื่องนึงแล้วก็ภาพจอมปลอมเนี่ยคืออะไรเรากำลังเห็นการต่อสู้ของความคิด2ชุดนะชุดที่คนจำนวนมากคิดว่ามันดีแต่แท้จริงแล้วชาม่าเห็นว่ามันปลอมแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะ
1: อันนี้เปิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะ คู่ตรงข้ามให้มันท้าทายเปรียบเทียบ
0: ใช่ใช่เราก็เปรียบเทียบแล้วถ้าเรายังไม่เห็นด้วยกับเขาอาจารย์ก็แฝเพราะว่าเขาแค่เสนอไอเดียว่าเขาคิดว่าคนอื่นที่คิดว่ามันดีอันนั้นมันปลอมแต่ของเขาว่ามันแท้แล้วเราก็มาดูกันว่ามาเวทน้ำหนักกันว่าเอ๊ะแบบเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ซึ่งจริงๆสิ่งนี้อาจารย์ชอบนะเวลาเราเถียงกับตัวหนังสือหรือความคิดของใครสักคนหนึ่งอะแปลว่าเรากำลังพยายามหาหลักคิดบางอย่างเพื่อจะโต้แย้งกับมันไม่ใช่แค่ว่าไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยแบบอันนั้นไม่ใช่หลักการของเรานะไม่ใช่หลักการของเรานะ
1: คุยไม่ได้นั้นวงแตก
0: เออ
1: คือความโต
0: ถ้าไม่เห็นด้วยก็อาจจะบอกว่าฉันคิดว่ามันนี้นั้นโน้นก็ว่าไปอะไรเงี้ย
1: หรือถ้ามันโทนแบบถ้าบางคนบางครั้งมันอาจจะมีความรู้สึกนำขึ้นมาก่อนแต่ว่ามันก็จะไม่พูดไม่ใช่ไม่พูดอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะคือแบบไม่รู้สิฉันก็รู้สึกว่าไม่ชอบอันนั้นคือเหมือนปัดบทละแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าเออมันเหมือนจะไม่ใช่นะหรือมันรู้สึกยังไงแหม่งๆแต่ว่ายังแงะไม่ออกว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยเออในเรื่องเนี้ย
0: อาจารย์ว่ามันแฟร์นะที่คุณอาทิตย์พูดอ่ะเหมือนกับถ้าเราดูหนังอ่ะเรื่องคริสต์มาสและหิมะมันตกอ่ะแต่เราไม่เคยเข้าใจเรื่องความเย็นของหิมะตกอ่ะเราก็ไปได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองเราก็รู้แต่ว่าหิมะมันหนาวนะจะหนาวแค่ไหนหนาวเท่ากับเปิดตู้เย็นคาไว้หนาวเท่ากับเอาหัวไปมุดตู้เย็นคือแค่ไหนเรียกว่าหิมะตกหนาว
1: พอเรายังไม่เคยประสบ
0: ใช
1: ่ได้ยินในคำบอกเล่าและจินตนาการตามอ่ะเหมือนพยายามทำความเข้าใจ
0: ก็เลยกำลังจะบอกว่าพอคนเรามีชุดของประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเราก็อาจจะมองหรือท้าทายโต้แย้งกับหนังสือเล่มเนี้ยที่แตกต่างกันแต่อาจารย์ว่ามันแฟร
1: ์
0: อาจารย์ว่ามันแฟร์เหมือนกับที่อาจารย์เคยเสียใจว่าถ้าอาจารย์ได้รู้เท่ากับพ่อคือเหมือนว่าถ้าเราแบบรู้เท่ากันเท่าทันกันเนี่ยเราคงจะเป็นคู่สนทนาที่สนุก
1: อ๋อ
0: แต่เรา
1: ความรู้สึกความคิดนั้นมันเริ่มมาอย่างไรการหมายถึงว่าม
0: ันเริ่มมาจากการที่พออาจารย์อายุเท่าพ่อคือหมายว่าถ้าเราเท่าเขาอะเราเข้าใจเลยว่ามันแปลว่าอะไร
1: แต่ณวันนั้นตอนเด็ก
0: พอตอนเด็กๆแล้วพ่อเล่าให้เราฟังอะเราไม่เข้าใจมันก็ไม่ต่างจากคนที่มาบอกว่าหิมะมันหนาวนะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันแค่ไหนแล้วมันหนาวมันยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: มันให้ความรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์ก็อยากจะเข้าใกล้ความรู้สึกในกับคุณพ่อมากขึ้นผ่านคำพูดนี้
0: เราคงจะสนุกอ่ะเราคงจะสนุกเพราะเราเข้าใจกันน่ะแต่ตอนนั้นนะพ่อกับเราก็อายุห่างกัน30ปีมันเกิดกันคนละโหมดคนละเจนคนละทุกอย่างคนละชุดประสบการณ์เราไม่เข้าใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะมีชุดประสบการณ์ในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเราก็ลองเริ่มดูแล้วเราก็ตั้งคำถามอาจารย์อยากให้แบบตั้งคำถามอะเวลาเขาพูดจริงเหรอหรือถ้าไม่ตั้งคำถามก็เออจริงด้วยเราก็เคยมีประสบการณ์ชุดแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าพอมาถึงจุดนึงนะสิ่งที่อาจารย์สนใจคือการหาทางออกหรือหาโซลูชันมากกว่าเพราะว่าหนังสือพัฒนาตนเองในที่สุดเราต้องหาโซลูชันอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมเน
1: า
0: ะซึ่งมันไม่ใช่แบบดีขึ้นทั้งหมดหรือดีขึ้นอย่างบริสุทธิ์ผุดพองหมดจดอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าถ้ามันทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมอาจารย์ว่าเราบรรลุแล้วแหละ
1: โอ้นี่มันก็คล้ายๆกับเวลาคนพยายามจะถามเพื่อไกด์เราว่าหากจะมีสักหนึ่งสิ่งหรือสองสิ่งที่จากทั้งหมดเลยนะที่เราอ่านไม่ต้องเอาไม่ต้องสรุปไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอ่ะถ้าจะได้สักหนึ่งหรือสองสิ่งจากเล่มเนี้ยหรือจากตรงเนี้ยที่จะไปในชีวิตเราเนี่ยมันคืออะไร
0: ที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นนะแล้วจะแก้ไขปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่อันนึงนะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อที่ชามาพูดอาจารย์ชอบประโยคสุดท้ายของปกหลัง
1: ประโยคสุดท้ายของปกหลัง
0: คนที่ยากจนที่สุดคือคนที่มีแต่เงิน โดยบ๊อบมาลี
1: โอ้เฟี้ยวมาก
0: นะเฟี้ยวมากราชาเร็กเก้ของอาจารย์นั่นเองอะไรเงี้ย
1: คือเฟี้ยวมากเฟี้ยวมาก
0: คือเขามีความรู้สึกว่าคนที่มีแต่เงินอะแล้วคิดอะไรไม่ได้หาความสุขใส่ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันคือคนที่ยากจนที่สุดอะเออ
1: นี
0: ่มัน
1: คราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าความมั่งคั่งในมุมมองของอาจารย์ในว่าชีวิตที่มันสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีอยู่สามเสาหลักที่อาจารย์พูดอ่ะถ
0: ้
1: าผมจำไม่ผิดนะก็คือสุขภาพอ่ะเสาหนึ่งแหละความสัมพันธ์นะกับครอบครัวกับกลุ่มคนกับอะไรงี้เนาะกับคอมมูนิตี้อันนั้นอีกเสาหนึ่งแล้วค่อยถึงเป็นเสาเรื่องเงิน
0: ใช่
1: แล้วแปลว่าอย่างน้อยๆมันต้องมีสามเสาใช่ไห
0: ม
1: ถ้าพูดในภาษาบ๊อบมาเล่เมื่อกี้แล้วในกรอบของอาจารย์นะแปลว่าเขาไม่มีเสาเรื่องสุขภาพไม่มีเสาเรื่องความสัมพันธ์มีแต่เสาเรื่องเงิน
0: ใช่แล้วคนที่มีแต่เงินน่ะถ้ามีความสัมพันธ์คือเงินแล้วไม่เข้าใจถึงหลักของการใช้มันแบบเวลธ์คือใช้มันแบบริชก็อาจจะได้เพื่อนที่มาคอย
1: ปาร์ตี้ด้วยแบ่งพาความอะไรแล้วมาเกาะความมั่งคั่งเราอ่ะ
0: อย่าง
1: เดียวเรื่องเงินน่ะ
0: คือก็อาจจะไม่ได้มีความจริงใจเนาะแต่หวังผลอะไรบางอย่างจากวัตถุที่เรามีเนาะหรือแม้กระทั่งสุขภาพแต่สุขภาพเนี่ยถ้าเราใช้มันไม่ดีอ่ะคือสมมติว่าถ้าเราใช้มันไม่ดีอ่ะจริงๆสุขภาพเป็นทรัพย์นะใช่ไหมเพราะว่าเงินมันซื้อไม่ได้จริงๆนะสุขภาพที่ในหนังสือของสตีฟจ็อบเขาพูดว่าเขาอะเรามีเงินมากมายที่จะซื้ออะไรก็ได้แต่เราซื้อความตายไม่ได้คือเราให้คนอื่นมาตายแทนเราเราจ้างให้คนอื่นมาตายแทนเราอะไม่ได้เออ
1: หรือวันนั้นผมเคยฟังอาจารย์ชัดชาติตอนที่วันไหนนะแอโรบิกหรืออะไรไม่รู้วันเปิดแอโรบิกแกก็แอคทีฟนะเหมือนน่าจะไลฟ์ฟันลุกขึ้นแหละแล้วแกก็แบบเนี่ยผมดีใจชอบเห็นคนที่ได้มาออกกำลังกายมากขึ้นเราควรออกกำลังกายมากขึ้นแล้วเราก็จำได้อยู่แล้วเราคิดว่าอาจารย์ชัชชาติยังไงก็คือชอบออกกำลังกายแน่ๆเ
0: พ
1: รา ะว่าจะนู่นนี่นั้นเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าไปวิ่งแล้ววิ่งไปตรวจงานไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยแต่แล้วอาจารย์ชัชชาติจะพูดว่าสุขภาพดีต้องทำเองมันมีขาย
0: ถูก
1: สุขภาพดีต้องทำเองไม่มีขาย
0: จริงจ้างคนมาออกกำลังกายเพื่อให้เราแข็งแรงก็ไม่ได
1: ้อย่างดีก็จ้างเทรนเนอร์เพื่อคุมให้
0: เรา
1: ได้
0: ถ้าเราไม่ขยับ
1: ใส่ให้ดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ย
0: สมมติจ้างเทรนเนอร์มาแล้วเราก็ไม่ขยับอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะจริงๆนะมีสองอย่างที่ทำแทนกันไม่ได้ก็คือสุขภาพกับทำบุญใส่บาตรแล้วแบบว่าไปจ้างคนใส่บาตรแล้วตัวเองรอขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องใส่เอฟเฟกต์นะที่จริงอ่ะทุกอย่างอ่ะมันคือการทำเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันอาจารย์ก็ยังเท่าที่เราอ่านประวัติคนร่ำรวยมาไม่เห็นเขานั่งเฉยๆแล้วเขารวยขึ้นมาในบนกองเงินกองทองได้เลยในทุกๆเรื่องที่เราเล่าอ่ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่าไอ้นี่ก็คนละเรื่องกับการที่ว่าไม่ใช่ว่าจดจ่อทำงานทุกอย่างแล้วไม่ยอมกระจายงานไม่ได้มอบหมายไม่ได้ทำงานเป็นทีมนะคนละเรื่องนะ
0: คนละเรื่องแล้วก็เล่มนี้ก็คนละเรื่องอีกเพราะว่ามันมาต้นตอมันมาจากหนังสือเล่มแรกเนาะ The Monk Who Sold His Ferrariพระที่ขายรถเฟอร์รารี่แปลว่าในที่สุดแล้วพระรูปนั้นก็คงตระหนักว่าวัตถุนั้นมันไม่ได้นำมาซึ่งความสงบทางใจมันก็เลยเริ่มมาไอ้เล่มนี้เป็นเล่มที่หลังๆแล้วเนาะหลังๆแล้วก็20กว่าปีผ่านไปหลังจากหนังสือเล่มนั้นนะคะโอเคชามาบอกว่าเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมีเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่เฝ้ามองบ้านที่งดงามหลังหนึ่งบนเนินเขาไกลๆในยามเย็นช่วงดวงอาทิตย์ตกหน้าต่างของบ้านหลังนั้นดูราวกับทำมาจากทองคำเด็กชายหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าสักวันเขาจะเดินทางไปที่นั่นและหวังว่าจะได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหากทำได้เขาคงพบความสุขที่เขาปรารถนาสุดหัวใจ
1: อ
0: ันนี้ขอแทรกอาจารย์เนี่ยเคยอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมคือเราก็แบบเป็นลูกชนชั้นกลางธรรมดาเนาะเราก็ไม่ได้มีสัมผัสกับกระเป๋าแบรนด์เนม แล้วก็เห็นคนถือกระเป๋าแบรนด์เนมจำได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งแล้วได้โบนัสเยอะเป็นครั้งแรกที่ได้โบนัสเยอะ
1: โอ้ต้
0: อ
1: อง
0: าจ
1: จั
0: า
1: ด
0: รย
1: เล
0: ์
1: ยไหม
0: ซื้อมันจัดเลย3 ใบอาจารย์จัดเลยนะ3 ใบ
1: สามารถเป็นมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบกับโบนัสที่ได้มา
0: ก็กดได้เท่าไหร่ก็แบบ
1: หมด
0: ออ
1: ใช่ไหม
0: คือเหมือนว่าโบนัสคือของฟรีอ่ะคือแบบว่า
1: เออ
0: เฮ้ยเงินหล่นมาจากเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปจัดเลยอ่ะอาจารย์มีความสุขกับมันอาจารย์ว่าไม่น่าไม่แม็กซิมัมไม่เกินเดือนแล้วม
1: ไ
0: ั
1: ม
0: น
1: ่เ
0: ก
1: ก
0: ็
1: ิน
0: ค
1: เ
0: ื
1: ด
0: อ
1: ือ
0: ก
1: น
0: ระเป๋าใบหนึ่งคือในที่สุดเนี่ยไอ้พอเราฟูลฟิลกับวัตถุนั้นแล้วอะ
1: เออ
0: แล้วเราก็ได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันอยากได้อันนั้นนะมันตกลงแบบมั
1: ว
0: น
1: ูบอ
0: ต
1: ่ะ
0: กลง
1: ว
0: มา
1: ู
0: ท
1: บ
0: ี่
1: อ่
0: เ
1: ะ
0: ดิมมันตกลง
1: โอ
0: มา
1: ้
0: ที่เดิมก็คือจุดที่มันไม่เคยมีอะไรเพราะเราได้มาแล้ว
1: อะไรในช่วงเดือนแรกนั้นเนี่ยมันฟูขนาดไหนมันคุ้มกับเงินที่ลงไปกับความฟูที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนั้นไหม
0: เออจริงๆแหละเอาจริงนะ1-2-3 วันแรกเนี่ยฟู
1: เอ
0: แล้ว
1: อ
0: ก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากให้คนทักว่าฉันมีกร
1: อ
0: ะ
1: ๋
0: เ
1: อ
0: ป๋าคือแบบว่ามัน
1: แวบ
0: เขาเร
1: แ
0: ี
1: ร
0: ยก
1: ก
0: ว่
1: ต
0: า
1: ัวเองแวบต่อม
0: เอ
1: านี่
0: อ
1: คน
0: คื
1: คว
0: อ
1: รต้องทักแม้ฉันมีแบรนด์เนมแล้วเนี่
0: อ
1: ย
0: ะไรเงี้ยเออเขาแบบอยากตะโกนว่ามีว่ามี
1: อันพรมีแล้วนะเว้
0: ว่
1: ย
0: ามีอะไร
1: ทุก
0: อะ
1: ค
0: ไรเงี้ย
1: น
0: แล้วเพื่อจะพบว่าในที่สุดมันก็ถูกวางกับพื้นเหมือนกระเป๋าใบอื่นๆคือหมายถึงว่าอาจารย์ชอบแบบเวลานั่งแล้วเอากระเป๋าวางกับพื้นไม่ค่อยช
1: ไม่
0: อ
1: ไ
0: บ
1: ด้แ
0: ห
1: บ
0: ้
1: บ
0: อ
1: ไม
0: ย
1: ่ได้
0: เ
1: แ
0: อ
1: บ
0: า
1: บต้
0: ว
1: อง
0: าม ง
1: ี
0: บน
1: ฐ
0: โต
1: า
0: ๊ะ
1: นไม่ได้มี
0: เออ
1: ะไร
0: อ
1: เยอะ
0: แล้วก
1: บ
0: ็
1: ู
0: ไม่
1: ช
0: ได้
1: าร
0: ู้สึ
1: อ
0: ก
1: ยู่
0: ว่ามันคือความแพงไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องถูกทนุถนอมห่อหุ้มอะไรอย่างดีไม่ได้รู้สึก
1: เออ
0: ย่างน
1: อ
0: ั้นเลยในท
1: เ
0: ี
1: อ
0: ่สุ
1: อ
0: ดมันคือกระเป๋าใบหนึ่ง
1: อ๋อ
0: แต่ตอนมันไม่มีอ่ะมันความกระวนกระวายมันเป็นอีกชุดหนึ่ง
1: น
0: เอ
1: ่า
0: อ
1: สนใจน่าสนใจ
0: นะดังนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกก็ขอให้เรารู้ไงคืออาจารย์บอกนักศึกษาเลยนะเวลาเขาเห็นกระเป๋าอาจารย์อาจารย์บอกเอ้ยนี่แบบมีมาตั้งแต่นานมาแล้วเพราะตอนเป็นอาจารย์ไม่มีเงินเดือนมากที่จะไปซื้
1: เ
0: ออ แล
1: อ
0: ้วอะไรเงี้ยแล้วอาจ
1: เอ
0: ารย์ก็
1: อ
0: บอกว่าถ้าอยากซื้อนะก็เก็บตังค์อดทนแล้วมีเถอะเพื่อจะเข้าใจว่ามันคืออะไร
1: เพื่อจะเข้าใจว่ามันคืออะไร
0: ใช่เพื่อจะเข้าใจว่ามันคืออะไรเ
1: เ
0: พ
1: อ
0: ราะไม
1: อ
0: ่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแง่สิก็เธอมีนี่นาเธอจะมาเข้าใจฉันได้ยังไงอะไรเงี้ยอา
1: โอ
0: จา
1: ้
0: รย์บอกว่าเอาเลยนะหรือแม้กระทั่งท
1: ฟ
0: ั
1: ัก งดูเหมือนเป็นบทเรียนที่จะต้องก้าวผ่านเพื่อให้เรียนรู้
0: อาจารย์อยากให้เขาเข้
1: ใน
0: า
1: อ
0: ใ
1: ะ
0: จ
1: ไรทำนองนี้ใน
0: ะ
1: อะไร
0: มี
1: ท
0: ป
1: ำ
0: ระ
1: น
0: ส
1: อง
0: บ
1: นี้
0: การณ์จริงๆอาจารย์บอกว่ารู้ไหมถ้าเก็บเงินนะเดือนละ1,000เนี่ย12,000เนี่ยไปต่างประเทศได้นะนะอาจจะนั่งรถไฟไปนั่งรถทัวร์ไปแถวสุรินทร์แล้วก็ต่อไปอังกอร์วัดหรือไม่ก็ไปทางชายแดนของลาวแล้วก็ต่อรถทัวร์อีกหน่อยไปเวียงจันทร์ไปเถอะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าคนที่เขาไปต่างประเทศเขารู้สึกอะไรไปเถอะ
1: ไม่ต้องเหมือนกันในรายละเอียดเดี๋ยวทีเดียวแต่มันมีวิธีได้ใจความเดียวกันผ่านรูปแบบอื่นอีกมากและราคาที่ต่างกันมากก็อาจจะได้
0: ใช
1: ของ
0: ่
1: ใกล้เคียงกันได้
0: เออ
1: ถ้าไม่
0: ไ
1: ย
0: ป
1: ึดติดกับรูปแบบหรือรายละเอียดจนเกินไป
0: ก็คือจริงๆแล้วอะอย่างที่พูดนะว่าถ้าเขาไม่มีประสบการณ์อะเขาจะไม่มีวันรู้แล้วจันยกตัวอย่างแล้วที่จันจะยกตลอดก็คือว่าถ้าจันเอารูปจักรยานอะขึ้นจอขึ้นสไลด์แล้วก็อธิบายว่านี่นะจักรนี่คือจักรยานจักรยานมี2 ล้อนะแล้วเวลาเราถีบเนี่ยเราก็ต้องนั่งบนเขาเรียกบนอานเนาะแล้วก็เอาเท้าอย่างนี้นะอาจารย์เล่าให้แทบตายนะนักศึกษาก็จะถีบจักรยานไม่เป็นดังนั้นถ้าจะทำก็คือคุณต้องลุกขึ้นไปขี่จักรยาน
1: โอ้
0: แล้วมันก็ต้องลงพงหญ้าลงข้างทางหรือของอาจารย์นี่เจ็บปวดสุดคือพุ่งเข้าใส่กำแพงอ่ะโอ้โหโคตรจุกแอกเลยนึกออกไหมคือเบรกไม่เป็นมันยังเบรกไม่ทันไงก็พุ่งใส่กำแพงอย่างตรงเลยจังๆเลยอะไรเงี้ยแต่นั้นพอหลังจากนั้นเราจะเข้าใจว่าเราจะถีบจักรยานยังไงเหมือนกันนะเหมือนกันที่มันจะต้องผ่านหนังสือเล่มนี้ก็กำลังชวนเราเนาะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะผ่านมาแล้วแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่ถ้าในบางประเด็นเราอาจจะยังไม่ได้ผ่านมันแต่วันหนึ่งที่เมื่อต้องไปเจอมันเราอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจมันเป็นเครื่องมือเคียงกายเคียงใจไว้อะไรเงี้ย
1: พูดแบบนี้ก็คือดูเหมือนว่าในชีวิตคนเราแต่ละคนเนี่ยมันจะมีของหรือมีรายการอะไรไม่รู้ที่ดูเหมือนจะสำคัญเยอะหลายอย่าง ที่ตอนที่เรายังไม่เคยไปสัมผัสจริงๆเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงมันสำคัญหรือมีคุณค่าจริงๆไหมแต่นี้เมื่อชีวิตผ่านไปเรื่อยๆมันจะมีการทดสอบว่าพอเราได้สัมผัสเราได้พบเจอเนี่ยเราก็จะเริ่มแยกออกแล้วว่าอันไหนสำคัญจริงๆอันไหนอาจจะสำคัญในแง่เล็กน้อยแต่ไม่สำคัญจริงๆ
0: แล้วคำว่าสำคัญน่ะแท้จริงแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คำว่า important แต่มันอาจจะหมายถึงคำว่า value ว่าเราให้ค่ากับมันไหมมันสำคัญหมดอ่ะแต่เราให้ค่ากับอะไรมากกว่ากันระหว่าง A กับ B เพราะถึงจุดหนึ่งเนี้ยเราต้องเลือกเพราะ A กับ B อาจจะไม่ใจดีให้ทั้งสองอย่างนะเราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะเอา A
1: เราไม่ใช่อยากจะได้อยากได้ไปหมดแล้วได้ไปหมดได
0: ้มัน
1: ถ้าได้สิ่งเดียวสิ่งไหนจะถูกตัดสิ่งไหนจะถูกเก็บไว
0: ้ใช่นั่นคือ value ที่เราให้ซึ่ง value นั้นน่ะมันไม่เหมือนกันเดิมเราชอบไป judge นะว่าคนนั้นคนนี้ทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงเราลืมไปว่า value ของเรากับเขาอะอาจจะไม่เหมือนกันคนละชุดกัน
1: ก็แกไม่สำคัญสำหรับแกแล้วแต่เราเนี่ยเราเขาแล้วจะไปยุ่งอะไรเขาด้วย
0: นะอาจารย์ถึงพูดว่า experience เป็นเรื่องที่สำคัญเห็นว่าในอดีตอ่ะไม่มีใครอธิบายคำว่า experience ให้เราเข้าใจอาจารย์อธิบายให้แบบถ้าเป็นแบบคนที่โตหน่อยอ่ะมันเหมือนคนอกหักอ่ะแล้วเวลาเราไปปลอบคนอกหักแล้วเราก็มักจะไปปลอบว่าดีแล้วล่ะแกนะเดี๋ยวก็จะได้เจอคนดีๆไอ้นั่นมันเป็นคนไม่ดีประเด็นไม่ใช่ว่ามันดีหรือไม่ดีประเด็นคือเสียใจที่มันทิ้งฉันฉันเสียใจฉันขอไปลาฟูมไฟฉันเสียใจอยู่เนื้อไหมยังไม่ได้คิดว่าฉันจะไปเจอคนใหม่หรือคือแบบมัน
1: คำพูดเธอมันผิดเฟสกับที่ฉันเป็นอยู่
0: มันไม่ใช่อ่ะนะก็อย่างที่บอกเคยเล่าว่าตอนที่คุณแม่อาจารย์เสียอาจารย์ก็ร้องไห้ลูกศิษย์ก็มาปลอบอาจารย์คุณอย่าร้องไห้เลยคุณแม่ไปสบายแล้วก็ถามแล้วถ้าแม่เธอตายเธอร้องไหมร้องครับแม่ฉันตายไม่ได้ร้องเพื่อต้องการท่านกลับมาแต่มันเป็นความอาลัยรักมันคนละเรื่องเนื้อออกไหมท่านป่วยท่านก็ถึงเวลาตามธรรมชาติของท่านดังนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะทำให้เราเรียกอะไรมีความเป็นคนสูงขึ้นคือแบบอย่าสักแต่ว่าปลอบใจเหมือนที่เขาบอกว่าไม่ให้ปลอบใจคนที่กำลังซึมเศร้าว่าสู้ๆเพราะว่าคนนั้นเขากำลังรู้สึกว่ามันสู้ไม่ไหวต้องให้กำลังใจด้วยวิธีอื่นนะคะโอเคทีนี้เราจะเริ่มยังไงอ่ะเพราะว่ามันเหลืออีก1นาทีเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: อาจารย์ตั้งคำถามผิดแล้วไม่ใช่มันจะเริ่มยังไงอาจารย์เราจะลงยังไงวันนี้เราหรือเราจะเบรกยังไงไม่ใช่เริ่มยังไงละ
0: งั้นจะปล่อยตรงนี้ว่า
1: เด็กชายคนนี้อยู่ตรงนี้เลยนะตรงติ่ง
0: เด็กชายคนหนึ่งเฝ้ามองบ้านที่สวยงามที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็มีความฝันใฝ่ว่ามันจะเป็นยังไงนะฉันอยากจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อได้อาศัยที่บ้านหลังนั้นแล้วถ้าเขาได้ทำเขาคงมีความสุขตามที่ปรารถนาสุดหัวใจคือไม่ใช่ว่าปรารถนาปกตินะมันคงจะแบบสุดๆอ่ะนั่นคือเรื่องของเด็กชายคนหนึ่ง
1: ซึ่งโปรดติดตามต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันพุธหน้านะครับอย่าพลาด
0: ว
1: ัน
0: นี้สวัสดีค่ะ
1: ครับพบอาจารย์นันทร ดร. นันทรได้ใหม่ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและฮิปปี้ลีโอวูด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเดือนละครั้งนะฮะอยู่กับฮิปปี้ครับสมานชัยCEO Leo Wu นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ในช่วงนี้เนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มจีน กิน
3: ครับ
2: คีแล้วก็ขูดรีดแพลตฟอร์มไทยนะฮะตั้งแต่เนี่ยผู้ถูกกระทบจากแพลตฟอร์มมีกลุ่มเลยนะคุณอนิตโอหานุเคราะห์แพรลี่นะขายทุเรียน2ล้านถูกค่าธรรมเนียมไม่รวมอย่างอื่นอะไรอีกนะ 700,000 กว่าก็ไปแล้วสรยุทธ์นี
3: ่
2: ถึงกับต้องเอาไปพูดกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับป้อมเลยแล้วป้อมก็ต่อสู้เรื่องนี้มานานมากแล้ว
3: ครับ
2: ผมเห็นพี่ฮิปปี้เขียนในเพจว่าคันปากอยากพูดเรื่องนี
3: ้ครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้อาจารย์อาจจะไม่ได้คำตอบที่อยากได้ฟังเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยู่ในวงการธุรกิจมาก็30ปีเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับผมเองอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นวัฏจักรทางธุรกิจมากกว่าเอาอาจารย์ก่อนแล้วกันครับอาจารย์อยากจะเริ่มอะไรตรงไหนยังไงครับ
2: คือแพลตฟอร์มเนี่ย eat all of your คือมันมีคนพูดคนหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใครวะเขาบอกว่าซอฟต์แวร์ eat your breakfast นะ
3: ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มน่าจะ eat everything you build you sell
3: คือนะผมto be fair นะคืออันนี้เราพูดกันในฐานะกลางๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็รุ่นเดียวกับผมเนาะเราอาจารย์ก็น่าจะเห็นการทําธุรกิจในช่วงแบบ 20-30 ปีที่ผ่านมาอันดับแรกก่อนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องแพลตฟอร์มกิน GP มากเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกและทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วแต่แค่พยายามจะไม่ทําอะไรคือคนไทยเราคุ้นเคยกับการโวยถามว่าถ้าถามผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับอาจารย์คิดไหมครับว่าเขาจะขึ้นแพลตฟอร์มมันจะขึ้นราคา
2: คิดฮะขึ้นเดือนเว้นเดือนอยู่แล้ว
3: ใช่
2: มันไม่ได้ขึ้นเฉพาะ GP เนี่ยนะมัน
3: ขึ้นทุกอย่าง
2: ทุกวิธีทางที่มันทำได้
3: ใช่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า to be fair เรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ย no surprise นะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ตามอ่ะมันก็จะเดินมาถึงจุดแถวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในมุมของคนที่ทำธุรกิจจริงๆครับหรือคนที่ทำธุรกิจรุ่นเก่าอย่างรุ่นผมหรือเจ้าของแบรนด์เองก็ตามครับถ้าเรานึกภาพว่าวันนี้สินค้า1ตัวครับขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นโมเดิร์นเทรดจานคิดว่า GP มากกว่านี้ร้อยกว่านี้ครับ
2: โมเดิร์นเทรดก็
3: ผมตอบไม่เลยมากกว่านี้ครับ
2: 30กว่าได้ไหม30ได้ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่30ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะคือวันที่ช่องทางเขาเหมือนกับพอเวลาช่องทางเขาว่าได้ตลาดไปแล้วมันก็ไม่ได้แปลกหรอกครับถ้าเราต้องเข้าใจในมุมหนึ่งเขาทำธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไหนวิธีการทำธุรกิจมันอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะโอเคเป็นห้างเขาเปิดห้างได้เยอะๆพอถึงเวลาปั๊บแต่สุดท้ายอ่ะมันกลับมาจบที่เดียวครับว่าเมื่อไหร่ที่เขาคุมชาแนลได้อ่ะเขาก็จะเริ่มทำกำไรซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่แพลตฟอร์มไทยแพลตฟอร์มจีนแต่จริงแล้วอ่ะในระบบที่ผ่านมาครับห้างโมเดิร์นเทรดหรือแม้แต่วันนี้เองเนี่ยอ่ะคอนวีเนียนซ์โซนรายใหญ่จานพอทราบไหมครับว่าตัวเลขเขากินกันเท่าไหร่ก็มโหฬารมากกว่าตัวเลขนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องแยกเป็นสองเรื่องก่อนว่าอ่ะโอเคถ้าเราบอกว่าเขากินจนเราอยู่ไม่ได้อันนี้ส่วนตัวผมอ่ะผมไม่เห็นด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดแต่เรื่องที่เขาเป็นแพลตฟอร์มจีนแล้วกำไรไม่ได้อยู่ในบ้านเราอันนี้เป็นคนเรื่องนะต้องแยกกันเป็นสองเรื่องก่อน ถ้าในเรื่องของมุมทำธุรกิจถ้าสมมุติว่าบังเอิญว่าวันนี้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มไทยที่ทำได้เหมือนกันเราจะโวยไหมครับผมว่าเราก็โวยเนาะ
2: โวย
3: ใช่ใช
2: ่ซึ่งความจริงเพราะว่าตัวคืออันนี้เราพูดเรื่องค้าปลีกนะเรากำลังพูดเรื่องดีเทลเพราะว่า SME เนี่ยเราพูด SME นะเราไม่ได้พูดบริษัทใหญ
3: ่ครับ
2: แล้วก็ SME เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำค้าปลีกแล้วก็คือซื้อมาขายไป
3: ใช่
2: ค้าปลีกตอนนี้ก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นออฟไลน
3: ์
2: หลังจากโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเข้าออนไลน์รวดเร็วเหมือน AI เลยมันใกล้ AI รวดเร็วเลย
3: ใช่
2: ในออฟไลน์เนี่ยก็จะถูกกลุ่มทุนค้าปลีกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนไทยเนี่ยครอบงำหมดเลยอยู่ 3-4 เจ้า
3: ใช่
2: CP ก็ 7-Eleven Lotus Macro คุณเจริญก็ Big C Carrefour ซึ่งรวมกันเป็นอันเดียวกันเซ็นทรัลก็อย่างที่ทราบเซ็นทรัลก็เนี่ยมีประมาณ3ตระกูลแล้วก็จะมีพวกเนี่ย CJ มีอะไรพวกนี้บ้างเนี่ยออฟไลน์เนี่ยโดนพวกนี้คุมหมดออนไลน์ก็อยู่ในมือจีน
3: ใช่เพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนเนี่ยถามว่าคือถ้าสำหรับผมอะในมุมของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์ต้องแยกกันนะครับจานถ้าผมเป็นเจ้าของแบรนด์วันนี้ถามว่าขายผ่านแพลตฟอร์มมันแย่ไหมผมพูดตรงๆจานว่าวันนี้ถ้าเราขายผ่านห้างกับขายผ่านแพลตฟอร์มตอนนี้แพลตฟอร์มยังกินน้อยกว่าห้างเลยแต่ว่าปัญหาวันนี้ที่เกิดครับคืออันดับแรกก่อนคือคนที่จะกระทบส่วนใหญ่คือคนที่โตจากคือหนึ่งคือคนที่ไม่ได้เจ้าของแบรนด์แท้เช่นเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสองคนที่เขาโตจากออนไลน์เลยเช่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นแพรี่ขายทุเรียนบลาบลาเนี้ยถามว่าโอเคเขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยสุดท้ายมันจะโดนถึง30แต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจมาอย่างผมอะผมเห็นอยู่แล้วว่ายังไงสุดท้ายอะมันก็ถึงเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับผมมันเป็นวัฏจักรตามปกติของการทำการค้าเพียงแต่ว่าความแตกต่างในรอบนี้ก็คืออ่ะโอเคแหละสมัยนี้มันโวยได้มันมีที่ให้โวยแต่ถ้าเรานึกภาพว่า ผมเริ่มทำห้างผมเริ่มทำโมเดิร์นเทรดตั้งแต่ GP 10กว่าจนสุดท้ายตอนนี้บวกเข้าไปตอนนี้เข้าไปน่าจะ30กว่าเกือบ40ละ ผมเริ่มทำแพลตและทำนองเดียวกันผมมาทำแพลตฟอร์มผมเริ่มทำแพลตฟอร์ม Shopee Lazada ผมทำตั้งแต่ GP 0แล้วก็ขึ้นมาเป็นบวกโน่นบวกนี่มีค่าใช้แพลตฟอร์มจนตอนนี้น่าจะเอ็นอัพประมาณ20ปลายเกือบ30เพราะฉะนั้นนะถ้าสำหรับผมเองอ่ะผมไม่ได้ตื่นเต้นเพียงแต่ว่าปัญหาคือปัญหามันคือว่าคนที่ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับ เวลาที่เราใช้เขาในการทำมาหากินสิ่งที่คนไทยเราไม่ทำคือเราไม่ทำท่ายาก เราอ่ะ ไม่เริ่มสร้างช่องทางของตัวเองไม่เริ่มสร้างช่องทางอีคอมเมิร์ซของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการพึ่งจมูกเขาหายใจตลอดเวลา เพราะฉะนั้นพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขยับแรงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอย่างที่บอกแหละที่เขาบีบซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอย่างเดียวแพลตฟอร์มส่งของอาหารทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นหมดอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสำหรับผมเองอ่ะผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าประหลาดใจเพียงแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยโอเคปัญหามันคือเงินมันไม่อยู่ในเมืองไทยโอเคอันเนี้ยเรื่องจริงถ้าจะบอกว่าเอ้ยเขามาควบคุม distribution ควบคุมการจัดจำหน่ายแม้แต่ควบคุม payment จริงๆแล้วครับระบบเดิมที่เป็นห้างในที่เป็นโมเดิร์นเทรดเขาก็ทำเหมือนกันนะสำหรับผมมาที่เดินเส้นนี้มาตลอด 20-30 ปีมันเป็นท่าเดียวกันมาตลอดเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีการบิดเขาเรียกล่ะบิดกระบวนการนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะเส้นทางที่เดินมันมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่เดือดร้อนมากในรอบนี้คือคนที่ไม่เคยเห็นเส้นทางสมัยก่อนหรือเห็นอยู่แล้วแต่ว่ายังชะล่าใจไม่ได้เตรียมตัวทำอะไรจริงๆมีคนถามผมเยอะมากอยู่แล้วจริงๆผมคุยกับพี่เปิ้ลนครนะครับ เรื่องว่าผมก็เรื่องว่าเฮ้ยเขาขายดีแล้วทำยังไงผมก็เป็นจริงๆแล้วมีผมก็บอกเลยว่าจริงๆพี่สิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยคือพี่ควรจะทำโอนชาแนลนะยังไงก็ตามอ่ะสุดท้ายอ่ะมันยังไงก็ตามสุดท้ายอ่ะลูกค้าเราต้องการให้ลูกค้าวิ่งมาซื้อกับ กับเราแทนที่ผ่านแพลตฟอร์มแต่แน่นอนครับการทำโอเชียนแนลมันยากคือต้องเข้าใจว่าเราเลือกใช้ท่าง่ายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าพอเวลาที่มันบิดมาจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเดือดอย่างผมเองผมขายแพลตฟอร์มไหมผมขายแต่ว่าตัวเลขแพลตฟอร์มผมอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง 10% น่ะผมขายผ่านชาแนลพวกนี้ไม่ถึง 10% ผมขายผ่านโอนชาแนลผมทำโอนชาแนลผมประมาณ80กว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายอะเรื่องแบบนี้ยังไงมันก็เกิด
2: ผมเข้าใจที่พี่พูดนะและโดยตัวไอสินค้าของพี่ด้วยอะนะมันไม่ได้ขนส่งง่ายๆใช่ไหม
3: จริงๆทุก
2: ผ
3: มว่า
2: คือพี่กำลังบอกว่าคนที่ออกมาบ่นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งภาพคือเห็นบางจิ๊กซอคือบางคนเนี่ยไปเอาสินค้าจีนมาขายเมื่อก่อนมันก็ขายง่ายไงก็เอาเข้ามาแล้วก็มีแพลตฟอร์มมาขายง่ายตอนหลังจีนมันก็ก่อนที่จีนจะมาขายเองก็ไอ้ญี่ปุ่นก็มาขายเองใช่ไหม
3: ใช่
2: จากนั้นจีนเนี่ยมาขายเองแล้วเจ้าของโรงงานจีนแม่งก็มาขายเอง
3: ใช
2: ่แล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าไอ้แบตเบิดก็ไม่ต้องมาด้วยสรรพากรจะไปเก็บไงอ่ะมันก็ไม่รู้จะเก็บภาษีรายได้ก็ไม่เสีย
3: ภาษีเงินได้ใช่
2: แล้วก็ค่าธรรมเนียมก็จีนก็อาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำข้อมูลก็มีเพราะว่า TikTok มันก็เหมือนนำร่องมาให้แล้วเป็น TikTok เหมือนกับเป็นกองทัพอากาศอ่ะเปิดทางให้แล้วอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนำเข้าสินค้าจีนซึ่งจีนเนี่ยขายได้โดยตรงเนี่ยคุณแพ้แต่ในมุ้งแหละ
3: ใช
2: ่ถ้าแข่งเรื่องราคา
3: คือผมว่าอย่างนี้ครับคือผมว่าสุดท้ายไม่ว่าจะสินค้าอะไรก็ตามครับจริงๆผมจะชอบพูดบ่อยๆนะว่าถ้าเรานึกถึงภาพของ value chain นะครับคือ value chain มันคือห่วงโซ่ที่มี value เนาะหมายความว่าโอเคถ้าเป็นสมัยก่อนเรามีผู้ผลิตขายผ่านโฮลเซลเบอร์1มาตัดเป็นตัวแทนจำหน่ายเบอร์2ถัดมาเป็นรีเทลเลอร์เบอร์3ถัดมาถึงตัวสุดท้ายเป็นถึงเอ็นคอนซูเมอร์ผ่านมาประมาณ5ทอดแต่ถามว่าตอนนี้ปัญหามันก็คือด้วยความที่ทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าข้อไหนคือเชนไหนที่มันไม่มีความสำคัญมันจะทยอยถูกตัดออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในกระบวนการนี้แหละว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ตรงกลางที่เป็นคนเอาของเข้ามาจากจีนเองแล้วมาวางในแพลตฟอร์มเหมือนกันสุดท้ายจีนเขาก็มาวางได้เองเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสำหรับผมอ่ะผมว่ามันเป็นท่าที่คนทำธุรกิจอ่ะควรจะมองภาพไกลกว่านั้นและถ้าจะบอกว่าเราเดาไม่ได้เลยเหรอว่าGP มันจะขึ้นเพราะมันขึ้นมาจากศูนย์นะครับ
2: ใช
3: ่คือมันขึ้นมาจากศูนย์มาเป็น5มาเป็น7มาเป็น10จนมาเป็น20กว่าคือเราก็เห็นอยู่แล้วแต่คำถามคือตลอดเวลาที่ผ่านมาคนเหล่านี้ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นมีการอย่างที่บอกครับเริ่มมีการทำโอนชาแนลหรือเปล่าหรือเอาง่ายๆหรือแม้เจ้าของแบรนด์เองครับสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ผ่านมาเจ้าของแบรนด์นะครับให้ตัวแทนจำหน่ายเข้ามาทำให้ตัวแทนจำหน่ายเข้ามาทำในแพลตฟอร์มแต่ถามว่าสุดท้ายพอตัวแทนจำหน่ายทำไม่ได้ถามว่าถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยตอนถามว่าเขาแฮปปี้ไหมกับการทำแพลตฟอร์มในปัจจุบันที่ GP ประมาณ20ปลายๆถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่แบรนด์เครื่องไฟฟ้าแบรนด์ใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ในตลาดนะครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาขายในบริษัท GP เขามากกว่านั้นนะเขาโดนหนักกว่านั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าสุดท้ายสิ่งสำหรับผมอะสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่างเช่นสมัยก่อนตัวแทนจำหน่ายขายนมขายกระดาษขายทิชชู่เนี่ยแบรนด์เขาไม่ได้ลงมาทำเองเขาให้ตัวแทนเข้าไปทำแต่พอสุดท้ายอ่ะพอจีพีมันเริ่มมากขึ้นสุดท้ายคนที่ล้มหายตายจากไปก็คือคนที่เป็นตัวกลางที่ไม่ได้มีแวลูจริงๆแต่ถามว่าแบรนด์ยังแฮปปี้ไหมกับการเอาลงไปทำผมมั่นใจมากครับว่าตอนนี้แบรนด์ทุกแบรนด์ที่ขายกระดาษทิชชู่ขายอะไรก็ตามอ่ะผมว่าคือเขาโยนลงวันนี้เขาโยนลงบนแพลตฟอร์ม GP ก็ยังต่ำ GP ก็ยังต่ำกว่าตัว channel เดิมที่เขาทำ
2: แล้วเขาขายราคายังไงฮะเท่ากับ
3: ช่
2: ในห้างหรือเปล่าขายเข้าในห้างป่ะหรือว่าขายถูกกว่า
3: ใช่ครับขายเข้าในห้างครับและอีกหนึ่งเรื่องจริงๆต้อง to be fair กับต้อง to be fair นะว่าจริงๆแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคนขายแพลตฟอร์มเนี่ยที่มันขายกันรวยระเบิดระเบ้อแบบเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแพลตฟอร์มเบิร์นให้หมายความว่าเฮ้ยคุณจริงๆคือเขาลดราคาให้เพราะจริงๆแล้วอ่ะคนจริงๆแล้วคนที่ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มคือคนที่ขายของได้เยอะๆในแพลตฟอร์มมันคือคนที่เทคกับแพลตฟอร์มในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
2: คือพี่กำลังบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้เก่งนะใครที่เข้าไปแรกๆใครที่เข้าไปแรกๆมึงไม่ได้เก่งนะมึงไม่มีโน่นนี่มึงไม่ต้องเสียค่าฟรีมึงได้ไอ้คนซื้อเนี่ยมันก็ได้คูปอง
3: จากเงินส่วน
2: ของตัวเองใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมรับว่าเหมือนกับเวลาคุณเรียน101อย่างเงี้ยคุณเรียนเล่มแรกๆอะไรเงี้ยก่อนประถมอะไรเงี้ยเรียน101เรียนบวกลบอะไรเงี้ยมันง่าย1บวก1เป็น2ลบอะไรพวกเงี้ยนะคูณมันก็ยากขึ้นมาหน่อยหารก็ยากขึ้นพอมาเล่นแคลคูลัสเนี่ยมันยาก
3: ใช
2: ่หมายถึงว่าตัวคุณก็ต้องเตรียมด้วยนะว่าชีวิตแม่งก็จะไม่ง่ายการทำธุรกิจก็จะไม่ง่ายละไม่ต้องพูดถึงคนขายของหรอกเอาคนธรรมดาที่จะไปสร้างตัวตนเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนนี่เข้า TikTok ง่ายๆนะ
3: ใช่ใช่
2: คนเข้ามาเต็มเลยเป็นแสนอะไรเดี๋ยวนี้มีเป็นแสนจริงก็มันก็มีคนดูนะคนดูน้อย
3: ใช่ใช่ครับ
2: ทั้งหมดอะทั้ง Facebook ทั้งไอ้ YouTube เหมือนกันนะมีเป็นแสนเป็นล้านในคนดูติ๊ดเดียวเองนะยากหมด
3: ใช่เดี๋ยวนี้ลงไปเยอะแล้วถ้ามันคือมันยากขึ้นเรื่อยๆคือทุกอย่างมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นเราลองกลับมานึกภาพนะครับว่าคนที่เคยแฮปปี้เอาง่ายๆเลยนะปีที่แล้วกับปีนี้คุณทำอะไรเยอะขึ้นไหมอะคือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเยอะขึ้นเลยโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมว่ามันก็ต้องกลับมามองว่าและผมว่านี่คือปัญหาของคนไทยจริงๆคือเราเดี๋ยวก็จะโดนนั่นอีกแต่ผมว่าเราเป็นคนชอบโทษคนอื่นไม่โทษตัวเอง
2: ผมเข้าใจพี่ปี้คือผู้ประกอบการอย่างฮิปปี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ 10% ก็เป็น 1% นะ
3: ถูก
2: นะคือพี่ไม่ใช่ average นะ
3: เข้าใจครับ
2: คือพี่เป็น above average เนี่ยป่ะแล้วก็พวกที่บ่นกันเนี่ยอาจจะมี above average บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็น average
3: ใช่เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจว่าสุดท้ายครับคนที่มันจะรอดในห่วงโซ่อาหารจริงๆอ่ะมันคือ top 5% นะเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าการอย่างเช่นเด็กที่บอกครับเราปลูกข้าวแล้วสู้เขาไม่ได้รัฐบาลมาซับซิไดสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็สู้เขาไม่ได้วันนี้เราก็สู้เขาไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พยายามปรับตัวพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันก็จะเป็นคือส่วนตัวผมอ่ะผมถ้าส่วนตัวผมอันนี้แบบนั่นจริงๆเลยคือผมไม่เห็นด้วยกับการเป็นบล็อกแพลตฟอร์มแต่ผมเห็นด้วยนะกับการไปเก็บภาษีจากเขาเอาคนละเรื่องนะการสิ่งที่ทำด้วยถูกต้องอยู่แล้วเป็นหน้าที่เราต้องไปสู้รบตบมือกับเขาให้ได้คือผมไม่ได้ against สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าเขามีปัญหาตรงนั้นแต่ส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาคือเฮ้ยโอเคคุณมาทำงานในบ้านเราแล้วคุณเอาเงินเราไปไอสิ่งที่คนไทยควรจะได้อย่างน้อยในมุมของภาษีในมุมของอะไรต่างๆอ่ะเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยถ้าสำหรับผมอ่ะผมถือว่าอันนั้นเป็นผมถือว่าอันนั้นเป็นประเด็น
2: หมายถึงว่าพี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เขาไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยใช่ไหม
3: ใช่
2: ที่เขาไม่ให้กระทั่งชื่อนามสกุลที่อยู่ซึ่งสมัยก่อนให้ตอนนี้ตัดหมดเลยนี่อันนี้พี่มีความเห็นว่ายังไง
3: จริงๆมันทำได้อาจารย์คือจริงๆมันทำได้ไม่ได้ยากครับคือซึ่งคนที่ทำเป็นเขาก็ทำอยู่แล้วเขาก็เอากระดาษแผ่นเล็กไปขอบคุณมากเลยค่ะที่ซื้อของจากเราโอเค
2: ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรให้เลยนะผมก็ไม่เข้าไปติดต่อเขาเลยนะผมไม่ส่งผมซื้อผ่านช้อปปี้เพราะว่าผมเคยซื้อผ่าน Facebook มันก็ไม่ได้ของแต่ผมซื้อผ่านช้อปปี้เนี่ยถ้าคุณไม่ส่งมาผมก็ไม่กดโอนเงิน มันเป็นเรื่องของ peace of mind คือถ้าเราไปซื้อผ่านแบบว่าLINE อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าผู้ประกอบการคนนี้เป็นยังไงใช่มั้ย
3: มันอยู่ที่ trust อ่ะครับ
2: ใช่
3: ซึ่ง
2: แต่ว่าสินค้าบางตัวเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันเหมือนเป็น commodity ไงอย่างใน Shopee เนี่ยมันมีให้เลือกเยอะแยะไม่ถังขยะเนี่ยมีให้เลือกเต็มเลยนะเราก็ดู5ดาวอะไรทํานองเนี่ยใช่มั้ย
3: ครับ
2: ก็ผมก็คิดว่าให้ผมซื้อผ่านระบบดีกว่าป่ะเพราะว่ายกเว้นว่าผมไปซื้อผ่าน LINE คุณเนี่ยอันเนี้ยคุณมีอะไรให้ผมว่าคุณถูกกว่าป่ะหรือคุณส่งเร็วอะไรทำนองนี้ไม่ได้ละ
3: การพูดถึงตรงเนี้ยครับคือตอนเนี้ยมันก็จะมีคนที่ร้องแต่ร้องแล้วไปต่อได้กับร้องแล้วไปต่อไม่ได้คือแน่นอนครับอันดับแรกเลยก็คือพอตอนเนี้ย GP มันไม่พอถ้าพูดตรงคือ GP มันไม่มากพอมันไม่มีกำไรทำแล้วขาดทุน
2: อ่ะ
3: แน่นอนสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรเราก็ต้องปรับราคาในแพลตฟอร์มขึ้นผมก็ปรับราคาในแพลตฟอร์มขึ้นตอนนี้อ่ะแต่แบบว่าและตอนนี้ลูกค้าครับเวลาเขาซื้อสินค้าครับวันนี้เขาเลือกนะคือหมายถึงเขารู้อยู่แล้วครับว่าแพลตฟอร์มมันมีส่วนลดเท่าไหร่และถ้าเกิดว่าโอนชาแนลถูกกว่าเขาจะวิ่งมาซื้อกับโอนชาแนลเองวันนี้ผมสองวันนี้ติดกันเลยผมคุยกับเป็นเจ้าของแบรนด์หลอดไฟละเป็นแบรนด์หลอดไฟละกันเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยก็ทำยังไงก็ทำไม่ได้ก็ขึ้นราคาแต่ปัญหาคือเขาอะมีการสร้างฐานไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับอย่างเช่นสมมติวันนี้ถ้าสมมติว่าจานจะซื้อหลอดไฟหนึ่งยี่ห้อละกันพฤติกรรมผู้บริโภควันนี้คือเอาหลอดไฟยี่ห้อนี้ไปเช็คตามช่องทางต่างๆว่าที่ไหนถูกที่สุดแล้วเลือกซื้
2: อ
3: เพราะฉะนั้นอะมันก็จะมีคนที่รอดก็คือคนที่ปีสองปีที่ผ่านมาโอเคขายแพลตฟอร์มไปด้วยแต่พยายามสร้างชแนลตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกภาพว่าวันนี้ผมซื้อหลอดไฟแล้วกันหลอดไฟหลอดนี้กับเจ้านี้ถ้าผมไปเสิร์ชรวมเสิร์ช Shopee เสิร์ชแพลตฟอร์มต่างๆแล้วกับไปเจอแพลตฟอร์มของตัวเจ้าของสินค้าครับตอนนี้แพลตฟอร์มเจ้าของสินค้าจะเริ่มราคาถูกที่สุดละเพราะว่าเขาต้องไปดันราคาในแพลตฟอร์มขึ้น
2: หมายถึงเจ้าของโรงงาน
3: ใช่แต่คนที่จะไม่รอดก็คือคนที่ไม่เคยทำช่องนี้ไปรับไว้พอลูกค้าจะไปหาตอนนี้หาไม่เจอแล้วว่าจะไปซื้อออนไลน์กับคนนี้ที่ไหน
2: ก็ถ้าเกิดเจ้าของโรงงานมาบอกว่าถ้าซื้อผ่านเว็บนี้มุด100นึงเหลือ70ผมก็ไปซื้อนะ
3: ใช่ๆๆซึ่งตอนนี้ซึ่ง
2: แต่เขาไม่ได้บอกไง
3: ซึ่ง
2: ไม่ใช่ของผมเนี่ยเขาไม่ได้
3: ใช่มันมีคนที่ทำกับไม่ทำไหมครับซึ่งเนี่ยผมมาเพิ่งคุยกับแบรนด์ผมเพิ่งคุยกับแบรนด์หลอดไฟไปหลอดหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำแล้วก็ตัวเลขเขาก็โต10กว่าเปอร์เซ็นต์มาทุกเดือนในมุมของโอนชาแนลนะครับในมุมของชาแนลตัวเองเพราะฉะนั้น
2: เขามีตัวแทนจำหน่ายไหมฮะ
3: มีเหมือนกันครับมี
2: การจำหน่ายเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะ
3: แต่สุดท้ายหมายถึงว่าเขาจะต้องยกราคาในแพลตฟอร์มจนลอยครับคือถ้าพูดตรงๆคือตอนนี้จานไปดูจานไปเช็คสินค้าผมก็ได้ตอนนี้ราคาผมในแพลตฟอร์มสูงกว่าซื้อตรงกับผมนะเราคุมราคาเรากับคุมราคาตัวแทนจำหน่าย
2: พื้นเนี่ยผมไปซื้อผ่านเว็บไซต์รีโอบูทดีกว่า
3: ตอนนี้ถูกกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนต้องยอมรับว่าซื้อแพลตฟอร์มอ่ะถูกกว่าเพราะว่าเขามีส่วนลดต่างๆแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเก็บค่าใช้จ่ายเราเยอะ
2: อย่างประตูพี่อย่างสมมติว่าผมเห็นใน YouTube พี่เนี่ยพูดถึงประตู
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนประตูละมันประตูแบบบางคนแบบอยู่คอนโดมาประตูที่คอนโดให้มาก็ไม่ดีแล้วก็เฮ้ยเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าว่ะใช่มั้ยผมไปดูที่ใน YouTube หมายถึงว่าใน YouTube พี่ก็มีปากตะกร้าใช่มั้ย
3: ใช่ครับ
2: สมมติ YouTube ปากตะกร้ากับ TikTok ปากตะกร้าอันไหนต้นทุนสูงกว่าสำหรับพี
3: ่ต้นทุนในการต้นทุนหมายถึงว่าราคาค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ
2: เปรียบ TikTok สูงกว่า
3: ค่าใช้จ่ายตอนนี้ของผม Shopee สูงกว่าเพราะผมเป็นมอล
2: Shopee สูงกว่า
3: ใช่ใช่ของผมเป็นมอลแต่ว่าอย่าง
2: พี่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีแบบ 2,000 อันนี้ประมาณบุญบอกพี่บอกเนี่ยประตูเงี้ย 2,000พี่พูดในรูปนะ 2,000 เป็นแบบนี้หมายถึงว่า 2,000 นี่คือราคาที่ไหน
3: ราคาที่ตัวแทนจำหน่าย
2: ตัวแทน
3: ราคาที่ซื้อตรงกับผม
2: อันเนี้ยที่พี่พูดนี่คือ 2,000 แต่ว่าไอ้ 2,000 อันเนี้ยประตูแบบที่ผมเห็นวันนั้นพี่พูดเนี่ย ใน Shopee ราคาหนึ่งใช่ไหม
3: ตอนที่ Shopee จะแพงกว่านั้นละ
2: รู้แต่ Shopee ประมาณ
3: อาจจะเป็น 2,050 2,100 นึงอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเรามี
2: ก็แพงไปเยอะแต่ว่า
3: เพราะว่า
2: ถ้าผมเดินไปตัวในจำหน่ายพี่ผมซื้อได้ในราคาเท่าไหร
3: ่คือเขาได้คือสมมติว่าราคาผมให้ขาย 2,000 ต้นทุนเขาอาจจะได้ไปสัก 1,500 โดยปกติแล้วตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะลดหน้าห้างอยู่สัก 3% 5% เพราะนั้นตัวแทนจะอาจจะซื้อได้ 1,900 อะไรประมาณ
2: โฮมโปรถือเป็นตัวแทนไหม
3: ถือว่าเป็นตัวแทน
2: ถือตัวแทนก็จะได้ในราคาอันนี้วันนี้ซึ่งไปโฮมโปรกับไปเว็บโฮมโปรหรือไปโฮมโปรที่อยู่ใน Shopee ก็ราคาไม่เหมือนกันใช่ป่ะ
3: คือถ้าเป็นโฮมโปรใน Shopee ผมไม่รู้ว่าเขาจัดการยังไงละเพราะว่าเขาเอาของเราไปจัดการแต่ถ้าเราเองอ่ะแต่ถ้าเราเองตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคาที่ผมตั้งในแพลตฟอร์มสูงกว่าเพราะว่าขายขาดทุนเราไม่ทำและจริงๆลูกค้าเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าเฮ้ยถ้านึกภาพว่าตอนนี้ถ้าลูกค้าจะซื้อสินค้าเราอ่ะลูกค้าจะเปิดเว็บเลยเฮ้ย TikTok เท่าไหร่มีโค้ดลดแล้วเท่าไหร่ Shopee เท่าไหร่มีโค้ดเท่าไหร่ซื้อตรงกับเราเท่าไหร่ลดแล้วเท่าไหร่คือตอนนี้มันก็จะมีเอาเป็นว่ามันก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เริ่มที
2: ่ก็รู้แล้วเริ่มรู้แล้ว
3: ที่ทำแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า
2: ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
3: ผ่านแพลตฟอร์ม
2: ซื้อใน LINE MAN เนี่ย
3: ใช่
2: 115 บาทไปซื้อที่ร้าน99 บาท
3: ใช่
2: แรงกว่า 30% น่ะที่ไลน์แมน
3: ใช่
2: ก็จะเป็นแบบนี้คือสไตล์แบบนี้ใช่ไหมสไตล์แบบนี้คือไม่ได้มึงคิดกูเท่าไหร่เนี่ยกูก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปบวกผู้บริโภค
3: และมันต้องเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะยอมซับซิไดซ์เองอะเราจะเป็นคนที่เจ็บและแพลตฟอร์มจะโตคือผมจะพูดตลอดนะว่าจริงๆแล้วถ้าส่วนตัวผมแนะนำว่าเรื่องร้านอาหารเนี่ยการที่เรายอมซับซิไดค่า GP ไว้ที่ตัวเองอ่ะมันนี่ทำให้แพลตฟอร์มโตแล้วเราก็จะยิ่งตายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องให้ผู้บริโภคเลือกว่าเฮ้ยโอเคถ้าคุณจะซื้อสะดวกคุณไปซื้อแพลตฟอร์มแต่คุณต้องจ่ายแพงกว่าแต่นั่นหมายความว่าทุกแบรนด์ต้องช่วยกันทำนะคือแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเออให้แล้วจะถ้าเราจะทำต้องทำอะไรแต่แน่นอนครับคือถ้าจะทำทุกคนมันต้องช่วยกันทำเหมือนกันแล้วมันจะไม่มีแล้วมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีคนยอมแบบตัด GP ตัวเองหรืออันนี้พูดกันแบบนั่นเลยนะว่าสมมุติเอาวันนี้ LINE MAN กับ Grab สำหรับผมนะมันจะมีบางถ้าจานไปดูจริงครับบางมันจะมีบางร้านที่ยอมขายใน LINE MAN กับ Grab อ่ะเท่ากันทั้งที่ GP ไม่เท่ากันแต่มันก็จะมีบางแบรนด์ที่แบบเฮ้ย LINE MAN ก็ราคาหนึ่ง Grab ราคาหนึ่งเขาเอาต้นทุนบวกกลับไปจริงๆเพราะฉะนั้นนะถ้าทุกคนทำแบบนั้นนะครับแพลตฟอร์มมันจะไม่โตมาโหฬารแบบนี้เพราะมันจะ represent ภาพของความเป็นจริงว่าอ๋อเฮ้ยโอเคนะมันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมันมีอะไรบ้าง
2: ทีนี้ผมกลับมาที่พี่แล้วตัวพี่ขายเนี่ยในราคาเดียวกันผู้แจกจำหน่ายไหม
3: ผมขายราคาเดียวกัน
2: ในแพลตฟอร์ม
3: ในแพลตฟอร์มแพงกว่า
2: โอเค
3: ถ้าโอนชาแนลผมกับตัวแทนจำหน่ายเราใช้ราคาตั้งเดียวกัน
2: โอเค
3: แต่ว่าเราก็อาจจะมีโปรโมชั่นเพราะจริงๆเราก็มีโปรโมชั่นส่วนลดนู่นนี่นั่นแต่ว่าลดในระดับที่ตัวแทนจำหน่ายยังขายได
2: ้
3: แต่ว่าปัญหาของแต่ปัญหาแพลตฟอร์มคือ
2: พูดง่ายๆคือว่าคุณซื้อไปซื้อที่ร้านถ้าคุณจะซื้อราคาเดียวกับที่ร้านเนี่ยก็ซื้อที่เว็บไซต์ดีกว่าม
3: ันจะต่างกับตรงนี้ครับอาจารย์ว่าคือซื้อหน้าร้านมันได้เลยแล้วก็ซื้อหน้าร้านบางทีหน้าร้านเขาก็มีส่วนลดให้เพราะจริงๆเวลาลดเขาก็ลดให้เหมือนกันเขาหน้าร้านเขาก็จะมีส่วนลดให้อยู่แล้ว 3% 5% ตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะเอาราคาเราไปเพราะเขาก็จะมี GP ในระดับที่เขาสามารถจะไปเขย่าไปเขย่าเล่นได้อยู่แล้ว
2: ส่งฟรีไหม
3: เราถ้าเราส่งตัวแทนเราก็จะมีลิมิตครับว่าสมมติซื้อเท่าไหร่ส่งไปที่เขาฟรี
2: อะไรประตูเนี่ยพี่จะส่งฟรีไหมซื้อประตูส่งฟรีไหม
3: ซื้อตรงกับผมส่งฟรีถึงลูกค้า
2: อ๋อ
3: แต่ว่าตัวแทนจำหน่ายสมมติถ้าซื้อเป็นรถเราลดราคาให้สมมติลดให้ 25% เราก็ส่งฟรีให้เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราพยายามคีฟแฟร์เราพยายามคีฟตัวแทนจำหน่ายให้มันเป็นแฟร์กล่าวแต่อย่างที่บอกว่า ับแพลตฟอร์มอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นแพลตฟอร์มก็คือถ้ากำไรไม่ได้เราก็ยกเลยราคาในแพลตฟอร์มเราก็จะสูงแต่ว่าลูกค้าเพราะนั้นราคาลูกค้าเขาก็จะรู้ครับว่าราคาสูงแต่พอได้คูปองแล้วมันยังโอเคเขาก็จะเลือกเขาก็จะเลือกแต่เขาก็จะเปรียบเทียบเองแหละว่าเฮ้ยถ้าลดแล้วอะไรได้อะไรดีกว่ากันแต่ถามว่ายอดขายแพลตฟอร์มตกไหมยอดขายแพลตฟอร์มผมในช่วง2เดือนที่ผ่านมาตกเพราะเราขึ้นราคาแต่ปัญหามันคือผมไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าตัวเลขแพลตฟอร์มผมมันเป็นแค่ประมาณสัก 10% ของยอดขาย
2: เพราะว่าพี่เป็นโรงงานเนี่ย
3: เพราะว่าเราทำเป็นชาแนลด้วยครับ
2: ในด้านหนึ่งพี่ก็ส่งตัวแทนจำหน่ายด้วยในด้านหนึ่งก็มีโอนชาแนลด้วย
3: ใช่เราไม่พูดถึงตัวแทนจำหน่ายแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะไปเทียบกันว่าเฮ้ยอ่ะเทียบออนไลน์กับออนไลน์ละอันนี้พูดถึงออนไลน์กับออนไลน์นะครับเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายผมจะแยกกันคนละบริษัท
2: แต่
3: ออนไลน์ออนไลน์แท้
2: ๆตัวแทนจำหน่ายมันก็เขาก็มาขายในออนไลน์ด้วยป่ะล่ะ
3: ใช่แต่หมายถึงว่าเราไม่ได้เทียบไอ้ที่ผมที่บอกจ้าว่าตัวเลขมัน 10% เนี่ยมันคือการทำโอนชาแนลจริงๆตัวเลขตัวแทนจำหน่ายอีกก้อนนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้กระทบมากเพราะมันเป็นแค่พอเช่นแบบ 10% เพราะนั้นแต่ถ้าเทียบกับตัวเลขรวมๆเมื่อรวมกับเราขายพวกตัวแทนจำหน่ายด้วยตัวเลขแพลตฟอร์มเราน่าจะต่ำเรียกว่าประมาณสัก 6-7% ไม่น่าจะเกิน
2: เพราะมันมี
3: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าสุดท้ายมันจะเป็นยังไง
2: มันมีเคสอยู่เคสหนึ่งไงของประสบการณ์จากพี่ทอมเองอะไรเนี่ยนะเขาก็บอกว่ารุ่นพ่อเนี่ยก็จะมีตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรียกว่าก็มีเลี้ยงเลิงตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีเรลชั่นชิพดีอ่ะพอรุ่นลูกมาเนี่ยขายผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ราคาถูกกว่าตัวแทนจำหน่ายเขาก็รู้ไอ้รุ่นลูกก็เอ๊ะจะเป็นไงจะต้องไปแบ่งกับไรให้เรือนจำหน่ายวะกูขายตรงเลยทูซีเลยกูเนี่ยขายผ่านแพลตฟอร์มเลยนะสมัยก่อนมันก็ค่าฟรีมันก็น้อยไง
3: ใช
2: ่ตอนนี้ค่าฟรีเยอะแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยก็กลับมาหาตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายบอกกูก็ไม่เอามึงละมึงไม่เหมือนรุ่นพ่อมึงเลยมึงเอาแต่กำไร
3: ใช
2: ่ก็อันเนี้ยเออ
3: ก็อย่างที่บอกครับว่าจริงแล้วครับคือต้องแยกกันว่าอันนั้นเราถือว่าเป็นรีเทลเพราะฉะนั้นน่ะหน้าที่เราคือเราต้องบาลานซ์รีเทลกับโฮเซลให้มันอยู่ด้วยกันได
2: ้
3: แต่ปัญหามันมีอยู่นิดเดียวครับว่าพอเวลาคนที่ไปทำรีเทลแล้วว่าพอคนที่มาออนไลน์แล้วว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะทำออนไลน์จริงคุณต้องทำโอนชาแนลคือถ้าผมเทียบอะครับคือถ้าผมเทียบผมจะเทียบแพลตฟอร์มเหมือนโมเดิร์นเทรดมากกว่าคือมันก็จะมีช่วงที่แบบโอเคมันก็จะมีช่วงที่โมเดิร์นเทรดแบบมี power มากๆมีพลังมากๆถูกไหมครับก็เหมือนกันครับเขาก็มาไล่ BGT เราเหมือนกันอยู่แล้วมันไม่ได้แปลกอะไรอย่างที่บอกแหละผมว่าความต่างมันก็คือว่าโอเคถ้าเราคือถ้าอาจารย์คุยกับผมมาตลอดผมก็จะเน้นคำว่าเฮ้ยเราทำ 2C นะเราทำ Own Channel นะเราทำ 2C นะเราทำ Own Channel แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็จะเมนเทนคือสำหรับผมเพราะนั้นสำหรับผมอ่ะการทำผ่านแพลตฟอร์มไม่ได้แปลว่าเป็น 2C เขาเป็นตัวแทนจำหน่าย1เจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับเขาแบบเยอะแยะมโหฬารขนาดนั้น
2: เพราะฉะนั้นเรากำลังคุยกันถึงอำนาจของ P ตัวที่3นะ
3: ใช
2: ่ใช่เป็น
3: ใช่ครับใช่เลย
2: การตลาดเนี่ยคือส่วนผสมการตลาดที่มี4 P เนี่ยเรากำลังคุยถึง P ตัวที่3ซึ่ง P ตัวที่3สมัยก่อนมันก็คือ P ตัวที่3ก็คือช่องทางจำหน่ายแต่ในช่วงหลังเนี่ย P ตัวที่3มันกลายเป็น P ตัวที่4ด้วยก็คือมันสื่อสารด้วยเช่น
3: TikTok
2: เนี่ยมันเริ่มจากมันเป็น P ตัวที่4มันเป็นช่องทางการสื่อสารนะแต่มันพลิกกลับมาเป็น P ตัวที่3ด้วยคือเป็นช่องทางจำหน่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย TikTok จึงเป็นไฮบริดLazada Shopee ก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคือ Lazada Shopee ก็ต้องเป็นแบบนั้นก็เป็นไฮบริดด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ใช่ไหมฮะอย่าง Shopee ตอนนี้เขาก็ตะกร้าไปติดที่ YouTube
2: ใช่
3: ก็เหมือนกันนะครับมันก็เป็นท่าเดียวกันเพราะนั้นถ้าเรานึกภาพว่าเฮ้ยคือเพราะนั้นในมุมนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวโดนแพลตฟอร์มเตะออกจากบ้านเอาแต่สำหรับผมเองอ่ะในมุมนึงอ่ะเราก็มองว่าโอเคเราก็ต้องมองแพลตฟอร์มเป็นคู่แข่งในระดับนึงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำอะไรเราก็คือเขาปรับอะไรเราก็ต้องทยอยปรับตัวตามด้วยเหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือทุกคนก็ต้องคือถามว่าทุกคนมันก็ต้องปรับคือทุกคนมันต้องปรับครับ
2: อืมอ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกม survival of the fitness on RDO loon ก็คือเป็นเกมว่าคนที่จะ survive ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เหมาะสมภายใต้กฎของคนอื่นด้วยนะซึ่งในช่วงหน้าเรามาคุยต่อช่วงนี้ดี
3: ได้เลย
2: และขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
3: ได้ครับอาจารย
1: ์ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและฮิปปี้ลีโอวูด
4: จบจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและฮิปปี้ลีโอวูด
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับฮิปปี้นะครับ CEO ลีโอวูดนะฮะสินค้าที่เกี่ยวกับพื้นนะครับเรากำลังคุยกับฮิปปี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของโรงงานนะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับเราคุยกันถึงเรื่องประเด็นที่ฮอตและร้อนแรงว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะกินผู้ประกอบการจนจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่พี่ปี้เนี่ยให้มองอีกมุมหนึ่งว่ามันก็เป็นไปตามนี้แหละทั่วโลกมันก็เป็นไปตามนี้แหละเราจะต้องอ่านเกมมันอยู่แล้วคือเราจะไปโอเคเราไม่ใช่อินโดนีเซียแล้วกันอินโดนีเซียมันช่วยผู้ประกอบการแต่ว่ารัฐบาลนี้ก็ทราบว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมา พราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลนี้มีอะไรเป็นตู้ประทําออกมาที่จะช่วยเหลือก็คุณก็ต้องช่วยตัวเองใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยเกมที่เราพูดนี่ก็คือเกม Survival of the Fitness Under Other Olu ก็คือว่าคนที่จะรอดคือคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็จะรอดภายใต้กฎเกณฑ์ของคนอื่นด้วยนะซึ่งพี่ปีก็บอกว่าถ้ามองว่าไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นช่องทางจำหน่ายคุณก็จะไปฝากชะตากรรมไว้ที่ช่องทางจำหน่ายเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตเราก็ไม่ควรฝากอะไรไปที่เดียวอยู่แล้วที่เราได้ยินกันว่าคุณไม่ควรนำไข่ทุกใบเนี่ยไปไว้ในตะกร้าเดี๋ยวมันตกไปแตกคุณก็ตายแต่ตอนนี้มันง่ายกับคุณตรงๆมันก็มาล่อเรานั่นแหละนะให้เราเสพนะมาเลยมาขายปากตะกร้านี่เดี๋ยวคนเห็นกันเพียบเลยเดี๋ยวส่งให้เอ้ยอะไรเอ้ยเห็นสบายเดี๋ยวยอดขึ้นยอดขึ้นเนี่ยมันง่ายไงแล้วคนไทยเราอาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่ชอบอะไรที่มันง่ายๆภาคประชาชนยังมีแคมเปญทำกรุงเทพให้ง่ายเลย แต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าไปดูตอนที่เขารวยแล้วนี่อาจจะง่ายนะแต่เส้นทางเขายากนะ
3: ใช่ครับมันไม่มีราคาง่ายจริงๆมันไม่มีราคาท่าง่ายมันเป็นท่ายากทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าย
2: าก
3: ได้แค่ไหน
2: ยากมันยากแล้วก็ใครแล้วถ้าคนส่วนใหญ่มันชอบของง่ายเราชอบของยากเนี่ย

0: อันนั้นเนี่ยคุณอาจจะรอดเพราะคุณชอบของยาก
1: ใช่ใช่
0: เหมือนจะไปลดน้ำหนักอ่ะคุณต้องไปวิ่งตอนเช้าคุณต้องคุมเรื่องการกินคุณต้องนอนให้เหมาะเฮ้ยมันไม่ง่ายนะ
1: ใช่
0: คุณไปตัดกระเพาะดิง่ายแต่บางคนมันก็ตาย
1: ใช่คือผมคือผมว่าเหมือนกับถ้าอาจารย์จะพูดถึงเรื่อง AI ครับคือถามว่า AI ทำคนตายไหมตายอยู่แล้วครับ4คนเหลือคนเดียวแต่ปัญหาคือคุณก็ต้องทำคือคุณก็ต้องไม่ได้ไปบ่นว่าเฮ้ยคุณมาฆ่า3คนตายแต่ปัญหาคุณต้องไปดูว่าทำไงคุณถึงจะเป็นคนเดียวที่รอด
0: เออใช่ไหม
1: ชัดเจนผมว่าถ้าเราเห็นภาพนี้อาจารย์ก็รู้ใครที่จะบอกว่า AI ไม่แทนคนมันแทนอยู่แล้วครับคือมันได้แทนแต่มันลดคน
0: มันกำจัดสีนะไม่มันกำจัดเลยนะทั้งโลกนี่คือกำจัดเลยนะไม่ใช่แทนนะเนี่ย
1: ใช่ครับก็คือจากอย่างที่บอกว่าจาก4เหลือ1ยังไงมันต้องมีเพราะนั้นคำถามคือเรามัวแต่บ่นว่าไอ้เหี้ยทำไมแม่งแบบเออเฮ้ยทำไมมันฆ่าทิ้ง3ปัญหาคือสิ่งที่เราต้องมานั่งดูคือทำยังไงเราถึงจะเป็น1
0: แต่อ่านล่าสุดของยุคลมเนี่ยก็คืออย่างพี่นี่ชอบนะนี่ก็บอกว่ามี2มันมี2กลุ่มกลุ่มที่เป็นเจ้าของกลุ่มที่เป็น CEO ผมเป็นผู้นำสังสูงชอบนะ AI ที่ก้าวหน้าในชอบเพราะว่า
1: แน่นอนครับ
0: มันทำให้ productivity สูงขึ้นงานเร็วขึ้นแล้วก็ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำลงหรือถ้าไม่เอาคนออกเนี่ยมันก็บีบให้คนเนี่ยมันต้องขยันขึ้นทำงานมากขึ้นแล้วงานมันมีคุณค่ามากขึ้น
1: และก็ต้องเข้าใจว่าเจ้าของกิจการก็ต้องทำเพราะถ้าเจ้าของกิจการไม่ทำสุดท้าย
0: ก็คนอื่นก็ทำ
1: ก็ไม่รอด
0: ก็บริษัทอื่นที่อยู่ในบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ใช่เฉพาะในไทยนะของทั้งโลกมันทำ
1: ใช่คือเพราะนั้นมันก็เป็นสว
0: รร
1: ค์
0: ไม่ได้แข่งจริงแล้วมันไม่ได้แข่งเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี
1: ่ใช่ใช่
0: มันแข่งกันทั่วโลก
1: คือแค่ผมอะรู้สึกว่าคนไทยเราชอบทำแบบเนี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาของคนอื่นซึ่งในความเป็นจริงอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาของเรา
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นอ่ะถ้ากลับมาเร็วๆว่าเขาจะเวลาน่าจะเหลือไม่เยอะอาจารย์ผมอยากจะฝากไว้ตรงนี้แล้วกันว่า3เรื่องทำสำหรับผมอ่ะผมว่าและเราควรจะต้องทำอะไร3เรื่องสำหรับเรื่องของแพลตฟอร์ม1เราต้องไม่ยอมหมายความว่าไม่ยอมหมายไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปขัดขืนอะไรเขานะเพราะในความจริงมันเป็นเกมเขาแต่เราอะต้องไม่ทนขาดทุนให้เขา
0: อืม
1: เช่นตอนแต่มันจะมาพร้อมมาข้อ2แหละว่าบางคนตอนนี้ไม่กล้าขึ้นราคาไม่กล้าปรับเพราะว่ารู้ว่ากลัวว่าจะขายไม่ได้แต่ที่เขาขายแต่ว่าที่เขาแต่ว่ามันจะไม่รอดเพราะเขาไม่มีไข่ในเขาไม่มีตะกร้าใบอื่นเพราะฉะนั้น1กับ2อ่ะตอนนี้บางคนขาดทุนก็ต้องยอมขายเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่มียอดขายเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ2มันต้องมาพร้อมกันคือเฮ้ยโอเคคือถึงวันที่เขาจะเอาคืนเราอ่ะต้องปรับหนีแล้วก็สองก็คือเราก็ต้องสร้างชาแนลของตัวเองเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนเราต้องไม่ที่ผ่านมาเขาซับซิไดซ์ยอมขาดทุนให้เราโตแต่มาถึงวันนี้ถ้ามันไม่ได้ครับผมพูดตรงๆนะถ้าไม่ได้เราก็ไม่ควรจะขาดทุนตัวเราเพื่อจะให้เขาไปโตแล้วก็สองก็คือการทำชาแนลของตัวเองอันนี้จำเป็นมากอยู่แล้วเพราะถ้าเรานึกภาพว่าถ้าอาจารย์ทำการตลาดถ้าอาจารย์พูดเรื่องการตลาดมาทั้งชีวิตผมก็จะบอกว่าแน่นอนครับตอนนี้ถ้าถามว่านาทีนี้มีสองอย่างคนที่มี2อย่างเนี้ยจะรอดคือมีสินค้าเป็นของตัวเอง
0: ครับ
1: และมีลูกค้าเป็นของตัวเอง
0: สินค้าของตัวเองนี่คือเป็นเจ้าของแบรนด์อาจจะไม่ต้องมีโรงงาน
1: ใช่ต้องเป็นแบรนด์
0: คือจ้างเขาผลิต
1: แบรนด
0: ์แล้วก็สร้างแบรนด์ให้ติดตลาด
1: ใช่
0: เ
1: พราะว่าที่เหลือทั้งหมดไอ้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายบลาบลาอันนั้นมันเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ตรงกลางยังไงคุณก็จะถูกตัดเพราะฉะนั้นแปลว่า1คุณต้องมีสินค้าคือมีแบรนด์และ2คือคุณต้องมีลูกค้าเป็นของตัวลูกค้าเป็นของตัวเองมาครับว่าลูกค้าเดินมาซื้อกับคุณไม่ใช่ซื้อผ่านอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นแน่นอนสุดท้ายครับคือยังไงสุดท้าย2เส้นนี้มันจะมาติดเหยียดกับเหยียดที่อาจารย์พูดเลยว่าโรงงานเมืองจีนตอนนี้เขามาตอนนี้โรงงานเมืองจีนเอามาขายแพลตฟอร์มแต่จริงแล้วสักวันดีคือในโรงงานเมืองจีนแม่งอาจจะมาเอาลงยิงลง Facebook เข้า LINE แล้วเก็บ
0: ที่ทําแล้ว
1: พร้อมขาย
0: ซึ่งทำแล้ว
1: ใช่มัน
0: ซึ่งทำแล้ว
1: ใช่มันเป็นไปได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรอดมันก็มีแค่นั้นเลยว่าโอเคคุณจะต้องมี1คือคุณต้องมีแบรนด์คุณต้องมีสินค้าและ2คือคุณต้องมีลูกค้าเป็นของตัวเองทั้งคู่นะครับแล้วก็3สุดท้ายเดี๋ยวจะได้มีเดี๋ยวผมจะบอกว่าและ3สุดท้ายคือถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นปัญหาครับกรุณาช่วยผู้ประกอบการเพราะคุณเป็นทั้งผู้ประกอบการและเป็นทั้งผู้บริโภค

0: อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาถ้าอย่างเช่นเฮ้ยถ้าคุณสามารถจะหาได้แทนที่ แทนที่คุณจะเอาง่ายคุณก็ช่วยกันคุณก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันเอ้ยแทนที่จะซื้อแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะคือผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มบางทีมันอย่างผมเองผมก็บอกเลยว่าซื้อแพลตฟอร์มตอนนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกกว่าซื้อกับผมนะแพงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราในฐานะผู้บริโภคและเป็นเจ้าของกิจการด้วยถ้าอยากจะให้คนอื่นรอดเราก็ต้องช่วยกันนี่คือสิ่งที่เราช่วยกันได้เองโดยไม่ต้องบอกให้รัฐบาลต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถจัดการกันด้วยเรื่องเหล่านี้เองอยู่แล้ว
1: ข้อ3เนี่ยผมคิดว่าต้องรณรงค์นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าโดยตัวคนไทยเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศชาตินิยมแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รถจีนนะทั้งที่รถจีนเนี่ยมันก็จะแบบทุกแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันอะไรนะเกาหลีนี่ก็ไม่ได้ใช้รถจีนนะคือมันจะมีประเทศที่แบบเขายินดีที่จะช่วยคนในชาติแต่ของรุ่นเราเนี่ยเผลอสินค้าไทยเป็นสินค้าไม่ดีนะเวลาซื้อของอะไร
0: เนี่ยครับเพราะนั้นสำหรับผมอะผมก็จะรู้สึกอย่างที่อาจารย์พูดนะครับคือเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆอาจารย์เองคุณสรยุทธเองคนที่เป็นมีเดียเองควรจะทำเรื่อง
1: สัญญาณที่หายไปแป๊บนึงนะฮะเรากำลังคุยกันเรื่องของทำยังไงฮะในยุคที่การค้าปลีกเนี่ยมันผู้ประกอบการเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แทนที่จะมาพี่ปี้ก็เสนอว่าแทนที่จะมาลองแลกกันเจอนะฮะกลับมายังครับพี่ปี้ครับพี่ปี้ก็เสนอว่าแทนที่จะมาลองแลกกันเจอนะครับเราปรับตัวเองดีกว่าเข้ามาแต่เสียงก็ได้นะครับพี่ปี้ครับถ้าเกิดภาพมาไม่ได้นะฮะเราปรับตัวเองดีกว่านะครับคือทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับอย่าฝากชะตากรรมไว้ที่แพลตฟอร์มอย่างเดียวนะครับอย่าเอาตะกร้าเอาไข่ทุกใบเนี่ยไว้ในตะกร้าเดียวซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาคุยกันเรื่อง mindset ดีกว่าเพราะวันนี้ที่คุยกันคือเรื่อง mindset แต่เวลาหมดพอดีพี
2: ่ก็โอเคได้เลยครับ
1: งั้นขอบคุณมากนะครับพี่วันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมาก
2: ยินดีครับผมขอบคุณครับ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์เม็ด

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีนะครับขอสวัสดีโลกยามเช้าในวาระพิเศษวันนี้นะครับพระจันทร์ยังคงเต็มดวงอยู่นะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันเต็มดวงอย่างบริบูรณ์เพราะว่าขึ้น15ค่ำใช่ไหมครับแล้ววันนี้โลกยามเช้าก็เข้าสู่วันแรม1ค่ำเรียบร้อยแล้วพระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่ผมออกไปเดินดูพระจันทร์หลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้ซูมนะครับเนื่องจากว่า Wi-Fi แถวรอบๆดงกระถินผมมันเสียตั้งแต่เมื่อวานฝนตก2วันติดต่อกันครับก็ทำให้ระบบ Wi-Fi อาจจะเปียกแฉะชุ่มชื้นหรือโดนกระรอกกัดหรือลมพัดต้นไม้ทับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหนือบริการของ National Telecom หรือ NT ผู้อำนวยการสาขาปากช่องรับทราบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายๆผมกลับมาจากเมืองทองธานีคือกลับมาจากปากเกร็ดอยู่สองปากบ้านปากเกร็ดกับบ้านเมืองทองเป็นคนสองบ้านครับบ้านเล็กกับบ้านใหญ่วันนี้กลับมาบ้านเล็กถ้าไปบ้านใหญ่ก็คือก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าภรรยาอยู่ที่นั่นก็มีความสุขนะในวันวิสาขบูชาแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำบุญเราก็เดินผ่านหน้าวัดผาสุกมณีจักรเป็นที่รับใช้พี่น้องประชาชนชาวเมืองทองธานีโอ้ยคนไปวัดซื้อของหน้าวัดทำบุญกันอุตลุดเลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทำรายการด้วยเสียงแบบฉบับดั้งเดิมของวิทยุกระจายเสียงเลยอันนี้คือรายการโลกยามเช้าครับผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับดำเนินรายการประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569เข้าเดือนมิถุนาเดือนเก่าจบไปเรียบร้อยแล้วจบก็จบครับมนุษย์เราก็ย่อมมีวันผันแปรไปนะครับการเวลาก็เดินหน้าต่อไปสงครามยังไม่สิ้นแต่ก็ยังไม่รบกันต่อเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรามาคุยเรื่องธรรมะธรรมโมจะดีกว่าวันนี้ทั้งชั่วโมงนะครับคือวันแรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียก็คือวันหลังจากวันวิสาขบูชาเมื่อขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียเมื่อวานนี้พระจันทร์เต็มดวงวันอาทิตย์นะครับแล้วเช้าเนี้ยก็ตื่นมาแต่เช้ามืดอากาศดีมากแถวปากช่องเพราะฝนตกเมื่อวานชุ่มชื้นวันเสาร์ก็ตกวันอาทิตย์ก็ตกอันนี้พูดเฉพาะพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับท่านที่ไม่ได้รับฝนก็เดี๋ยวรอเราอยู่ในหน้าฝนมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ชุ่มชื้นสบายใจเฉะแฉะเล็กน้อยเดี๋ยวพอดินหมาดๆก็ออกไปเดินเล่นวิ่งเล่นในช่วงเวลาที่เราไม่ทำงานได้นะครับก็เมื่อวานนั่งรถผ่านด่านมาก็ยังงงเขาก็แบบทางด่วนนี่ก็ทำบุญนะไม่คิดเงินค่าทางด่วนรอดไป55บาทนะครับเก็บไปซื้อขนมกินต่อไปวันวิสาขบูชาอันนี้เราคุยถึงเรื่องวิสาขบูชาธรรมะพระไตรปิฎกแบบยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมก็อาจจะตั้งอกตั้งใจภาวนาศีล คือถ้าเข้าวัดหลวงพ่อก็จะบอกให้เริ่มบทสวดอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราจริงๆผมก็มีหนังสือบทสวดอยู่แต่ไม่อาจจะกล้าหาญสมมติตนเองเป็นผู้เคร่งครัดในศีลธรรมแบบพระสงฆ์ได้นะแต่ว่าก็มีข้อมูลข่าวสารคุยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับวันวิสาขบูชาตามความหมายเนี่ยก็คือเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาข หรือเดือน6เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันปรินิพพานด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับประวัติศาสตร์พุทธประวัติบันทึกว่ามันตรงกันพอดีคือไม่ใช่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าการเวลาผ่านไปพระพุทธองค์ก็นับจากวันประสูติแล้วก็จาริกท่องป่าหาความรู้ทำฟิลสตัดดี้ศึกษาหาความรู้หาครูหาพระอาจารย์ตามที่ต่างๆนะนักบวชสมัยก่อนนู้นนะครับแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอในสุดก็นั่งภาวนาศีลค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์เรื่องชีวิตแล้วก็จึงได้บรรลุธรรมอันท่องแท้สว่างสวยบรรเจิดจ้าเรียกว่าตรัสรู้แล้วก็เสด็จออกจาริกแสวงบุญเทศโปรดสัตว์ไปเรื่อยจนกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึงกุสินาราก็เสด็จดับขันปรินิพพานมันวันตรงกันนะครับก็คือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธองค์ก็ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนับกำหนดวันเวลาก็คล้ายว่าจะเป็นวันที่ตรงกันพอดีพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะเดือน6จึงถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชในชมพูทวีปสมัยโบราณปัจจุบันนี้ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่เนปาล นะครับปัจจุบันนี้เป็นประเทศเนปาลกรุงกบิลพัทก็อยู่ที่นั่นถ้าไปตรัสรู้ที่พุทธคยาเพราะนิพพานนี่อยู่ทางใต้ของเนปาลเอียงมาทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับก็กุสินาราอินเดียแต่เวลาไปอ่านประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งหาเงินทำภาพยนตร์สารคดีเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้บ้างแต่ว่าถ่ายบ้างตังค์ไม่พอก็เลยชะงักไปแล้วตอนหลังเนี่ยคุณชนินชมโชตแกก็เก่งหาเงินมาทำเป็นเรื่องพระพุทธเจ้ายาวเลยนะครับมันประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลกนั่นก็เป็นสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้าและต่อเนื่องหลายเรื่องสนุกครับของคุณสนิทชมาโชตบริษัทโลกูดามาเมเนียเมื่อก่อนก็จะเชียร์โลชื่อบริษัทจะเปลี่ยนไปนะครับแต่เมื่อก่อนได้ทำงานด้วยกันเพียงแต่ว่าผมไม่ประสบความสำเร็จในการหาตังค์คุณชนินแกออกไปทำต่อเก่งนะก็ท่านผู้ฟังก็จะหาประวัติพุทธศาสนาพุทธเจ้าได้อย่างละเอียดเพลิดเพลินลึกซึ้งและงดงามในวิธีการผลิตภาพยนตร์สารคดีแต่ว่าตอนหลังก็มีเด็กรุ่นหลังๆทำกันเยอะนะครับประวัติศาสตร์เดินทางไปเที่ยวจาริกแสวงบุญในพื้นที่ศาสนสถานที่สำคัญสำคัญไม่ใช่เพียงแค่พุทธคยากุสินาราหรือว่าเนปาลกรุงกบิลพัทเท่านั้นนะครับนั่นที่ประสูติเลยนะครับแต่ว่าทุกคนทุกแห่งในอินเดียนี่น่าสนุกทั้งนั้นผมก็เหลือแต่สต็อกเทปเก่าๆซึ่งเป็นเทปเขาเรียกอะไรเป็นเทปจริงๆนะเป็นแผ่นยาวๆครับในยุคโบราณเป็นดิจิทัล8มิลเก็บไว้เท่านั้นเองนะอันนี้ถ้าใครจะทำสารคดีพุทธประวัติเนี่ยเหนื่อยหน่อยเพราะคนเขาทำกันเยอะแล้วในโลกนี้พระพุทธเจ้าประสูตินะสวนลุมพินีวันอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะแคว้นสักกะปัจจุบันก็อยู่อย่างที่บอกแล้วนะครับผมว่าท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันหมดแล้วล่ะนะครับยกเว้นผมนี่แหละไม่ได้ไปเมืองลุมมินเดปัจจุบันนะครับประเทศเนปาลก็ไปเนปาลไปเที่ยวอยู่อาทิตย์นึงแล้วก็โอ้จะไปลุมพินีก็ไม่ไหวมันไกลจากกัดมันดุและอีกเมืองที่เราไปดูเทือกเขาหิมาลัยใกล้ๆนะครับว่าจะปีนเขาไปยอดเอเวอเรสต์ก็ไม่ไหวเพราะอายุเกินก็คุยไปนะครับแต่ว่าไปเนปาลก็ได้บุญแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่มีโอกาสได้ไปลุมพินีก็ถือว่าได้บุญสุดๆเลย คือไม่ใช่ว่าไปแล้วได้บุญโดยอัตโนมัตินะครับไปแล้วก็ได้จิตสำนึกได้คิดคือเมื่อก่อนมันไม่ใช่ประเทศอินเดียนะครับเมื่อก่อนก็คือดินแดนอันอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกขนแห่งในโลกมนุษย์ก็ปกครองกันเป็นแว่นเป็นแคว้นเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็ธรรมชาติของมนุษย์ก็จะต้องมีหัวหน้าเผ่าหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแผ่นดินที่เราดูแลกันได้แล้วก็ช่วยกันเจือจานกันแบ่งปันกันมีอะไรก็แบ่งกันเก็บภาษีกันบ้างเล็กน้อยแล้วก็ช่วยปกป้องกันก็เกิดเป็นแคว้นเป็นอาณาจักรนะก็มีกรุงกบิลพัทอะไรประมาณนั้นนะครับมันสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศใหญ่อย่างอินเดียเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าศาสนาพุทธพระเจ้าประสูติที่ประเทศอินเดียก็ไม่ถูกประสูติที่ดินแดนซึ่งปัจจุบันนี้เป็นประเทศเนปาลสมัยก่อนก็คือกรุงกบิลพัทแล้วก็แคว้นอื่นๆประเทศอินเดียยังไม่มีนะครับมีแคว้นต่างๆก็อ่านในพระไตรปิฎกจะรู้เลยว่าโอ้สารพัดแคว้นเพราะฉะนั้นโลกสมัยก่อนมีความสงบสุขนะจะลบราฆ่าฟันขยายดินแดนกันก็ไม่มาหือมาเหมือนสมัยนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เสด็จโปรดสัตว์เทศอบรมสัมมนาได้อย่างสบายถ้าฝนตกมากๆท่านก็บอกพระภิกษุสงฆ์อื่นเราจะต้องไปไหนนะก็อยู่ประจำที่ประจำวัดอยู่กันที่สัก3เดือนนะเรียกว่าเข้าพรรษานะครับพระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีวันอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทกับเทวทหะแคว้นสักกะปัจจุบันก็คือลุมพินีประเทศเนปาล นะครับเมืองลุมบินเดชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีพระพุทธองค์เนี่ยพระชนมายุเพียง80พรรษาต่อมาก็ออกผนวดบำเพ็ญเพียรอย่างหนักตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาโพธิญาณณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองพุทธคยาแคว้นพิหารประเทศอินเดียคนไทยเที่ยวกันเยอะวัดไทยที่นั่นก็มีคนไทยไปเที่ยวคือไปทำบุญกันแหละนะครับทำบุญทอดผ้าป่ากฐินบำเพ็ญพุทธกิจก็โปรดผู้คนแล้วก็ได้มรรคผลจนนับไม่ถ้วนแนะนำสั่งสอนแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงจะเห็นว่าวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำวันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือน6ตลอดนะครับอาจจะเป็นปีจอปีละกาปีมะเสงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็ปรินิพพานเมื่อวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงณสารวโนทยานของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองกุสินาราแคว้นอุตรประเทศประเทศอินเดียก็มีวัดไทยที่นั่นผมเคยไปนอนอยู่3คืนพระชนมายุพระเจ้า80พรรษาพระชนมายุไม่มากนะจะเป็นพระทรงงานหนักเหนื่อยแถมยังมีบางช่วงที่ทรมานร่างกายเพื่อค้นหาความจริงเพื่อพวกเราเนี่ยครับที่เริ่มใส่ในศาสนาพุทธและพระธรรมคำสอนจะได้เข้าใจชีวิตมันคืออะไรพระองค์ก็เหนื่อยและเดินทางสมัยโบราณอาหารการกินก็ต้องงดเพื่อจะค้นหามันก็ไม่มีวิธีค้นหาความจริงหลากหลายในสุดก็คิดว่าเดินทางสายกลางดีกว่ากลับมาฉันกลับมานั่งคิดต่อแล้วก็บรรลุตรัสรู้พระชนมายุ80พรรษานะครับกุสินาราเนี่ยครั้งหนึ่งตอนที่ค้นคว้าพยายามจะเขียนบททำสารคดีเนี่ยไปอ่านหนังสือ Oxford History of India มันก็จะมีฟุตโนตเล็กๆอยู่นะครับอันนี้จากความจำเมื่อขี้เกียจเดินไปหยิบมาจากห้องสมุดครับถ้าเดินไป29ก็คงเจอผมจะมาร์คไปเลยบอกว่าฝรั่งนักคิดนักวิจารณ์นักเขียนประวัติศาสตร์ Oxford History of India เนี่ยก็จะมาร์คไว้บอกว่าวิเคราะห์ดูแล้วมันจะมีฟุตโนตอธิบายต่อนะครับท่านที่เป็นนักประวัติศาสตร์ไปหาอ่านแล้วก็ไปหาเรื่องค้นคว้าต่อแล้วอาจจะมีอะไรแปลกๆสอนนิสิตนักศึกษาหรือว่ามหาลัยส่งก็ได้นะครับคือว่าอาจารย์ฝรั่งท่านเนี้ยผู้เขียนประวัติศาสตร์อินเดียก็มีดอกจันเป็นฟุตโนตอธิบายว่าไอ้กุสินาราปัจจุบันที่ถือกันอย่างเป็นทางการว่าเป็นที่ปรินิพพาน ของพระเจ้านะครับแล้วคนไทยก็จะไปทำบุญกันที่นั่นเป็นประจำตลอดเวลาแหละวัดไทยที่นั่นก็จึงใหญ่ดูแลมีที่พักประชาชนไปทำบุญคนไทยก็จะมีห้องนอนยาวไม่ใช่ห้องละคนนะครับเป็นห้องใหญ่เหมือนเราอยู่หอพักนะครับหลายสิบเตียงเรียงเป็นแถวเลยนะครับงั้นเวลานอนก็นอนด้วยกันประมาณนั้นอาจจะแบ่งแยกห้องนี้หญิงห้องนี้ชายแต่ว่าเป็นห้องใหญ่ผมเคยไปนอนอยู่สองคืนที่นั่นแล้วก็วัดไทยที่นั่นก็ยังบริการชาวอินเดียในท้องที่ยังมีคลินิกมีแพทย์มีอะไรที่วัดไทยบริการแพทย์อินเดียแพทย์ไทยบางทีก็แวะไปนะครับแต่ว่าวัดไทยรักษาพยาบาลให้บริการปฐมพยาบาลอะไรขั้นต้นสำหรับชาวอินเดียแถวนั้นดีมีวัดไทยวัดศรีลังกาวัดพม่าวัดญี่ปุ่นเยอะไปหมดแถวนั้นนะครับเพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์Oxford History of India เนี่ยมีฟุตโนตอยู่นิดนึงว่าอาจนะก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวท่านไปเที่ยวแล้วจะพวักพวงกับข้อมูลของผมไม่ใช่ของผมหรอกนะผมอ่านมาถ้าว่าทำสารคดีก็จะเอ่ยไว้นิดนึงให้คนทะเลาะกันเล่นนะครับคือไม่แน่ใจว่าที่ปรินิพานกุสินาราปัจจุบันเนี้ยครับเป็นที่ปรินิพานอย่างถูกต้องหรือเปล่านักประวัติศาสตร์อังกฤษก็ไปค้นคว้าหาโน่นที่นั่นที่นี่ก็พบว่ามันอาจจะก่อนถึงพระเจ้าอาจจะเสด็จก่อนถึงกุสินาราแล้วก็เหมือนกับจะไปอยู่ใต้เส้นแบ่งพรมแดนเนปาลในปัจจุบันนะครับสมมติว่าปัจจุบันนี้เราดูแผนที่เนปาลใหม่เนี่ยมันก็อยู่ทางใต้ของสวนลุมพินีแต่ว่าอยู่ในเขตอินเดียปัจจุบันประมาณนั้นก็คือว่าพระพุทธองค์อาจจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานระหว่างทางที่จะมายังกุสินาราก็เป็นได้อันนี้เป็นข้อถกเถียงในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมันยืนยันไม่ได้แหละนะครับแต่ถ้าอยากเป็นทางการปัจจุบันนี้โลกก็ถือว่าพระเจ้าปรินิพพานที่กุสินาราที่ประเทศอินเดียปัจจุบันที่พวกเราไปทอดกฐินหรือไปทำบุญกันที่วัดไทยหรือจะเดินทางท่องเที่ยวก็แล้วแต่ผมก็จำได้ว่าในยุคนั้นผมก็ได้เงินมาสักเกือบล้านบาทจากเพื่อนสมาชิกสวที่มีฐานะนี่ว่าเฮ้ยคุณสมเกียรติเอาตังไปซื้อรถให้พระเลยนะครับแล้วก็ยืมรถพระได้ไปถ่ายทำสารคดีผมก็เลยโชคดีเพราะว่าได้บริจาครถ4 wheel Toyota 1คัน Land Cruiser แต่ว่าเป็นของอินเดียนะครับโดยเงินเพื่อนที่มีฐานะดีเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ถวายรถ4 wheel ให้กับหลวงพ่อไปอันนี้พังหมดแล้วมันหลายปีมาแล้วนะครับโอ้ยสนุกนะยุคนั้นไปแต่ว่าประวัติศาสตร์เรื่องปรินิพานก็จะต้องจบที่กุสินารานะอย่างเป็นทางการเพียงแต่ว่านักประวัติศาสตร์เขาไม่มีวันหยุดเพียงแล้วก็เพียงแต่ว่าอีกว่าปัจจุบันไม่มีใครตามเรื่องนี้เท่านั้นเองก็อาจจะไปที่ตกลงแล้วว่าปรินิพานกุสินารานะแต่ถ้าเกิดวันนี้ไปกระตุ้นนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ใครจะไปรู้นะครับสนใจก็อาจจะไปหาความรู้ก็ได้ประวัติศาสตร์ไม่หยุดนิ่งหรอกครับเพราะว่าการบันทึกการค้นหาความจริงมันอาจจะมีความจริงที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแต่นี่คือเรื่องประสูติตรัสรู้ปรินิพานนะครับในการประสูติตรัสรู้ปรินิพานเนี่ยถ้าจะศึกษาข้อมูลกันจริงๆก็จะกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกสำหรับพวกเราชาวไทยก็อ่านพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนแล้วกันนะครับฉบับย่อไม่ต้องเอาฉบับยาวของวัดบวรถือว่าเป็นฉบับยาวอีกฉบับหนึ่งของวัดมหาธาตุคือของมหาจุฬากับมหาจุฬาก็เป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็พระมกุฏมหาจุฬาก็จะมีพระไตรปิฎกมหาจุฬาก็จะทันสมัยหน่อยนะครับสั้นกว่าแต่ว่าก็ถึงปัจจุบัน20เล่มนะครับแต่ถ้าเป็นของมหามกุฏเนี่ยก็จะยาวเต็มที่เพราะเป็นพระไตรปิฎกฉบับเริ่มแรกสำหรับคนทั่วไปรวมทั้งและโดยเฉพาะผมก็ขออนุญาตอ่านพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนอาจารย์สุชีพบุญญาณุภาพนะครับซึ่งก็พิมพ์หลายเวอร์ชันท่านหาซื้อติดบ้านไว้ถ้าจะดีนะครับฉบับที่ผมอยู่ในมือพร้อมที่จะอ่านตอนนี้ก็เป็นฉบับที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษนะครับเมื่อปี2542ฉบับพิเศษที่เฉลิมฉลอง พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตอนทรงผนวดว่างั้นเถอะนะครับมันก็แต่ว่าก็เป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่อาจารย์สุชีพบุญญานุภาพได้เขียนแล้วก็พิมพ์ขายไว้เพราะมันสะดวกเป็นเล่มย่อผมจะขออ่านมหาประธานสูตรมหาประธานสูตรนี่ก็ว่าในเรื่องตสูตรตสรูปปรินิพพานนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าเอาย่อๆแล้วกันเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เกี่ยวโยงกันอย่างไปเรื่อยๆนะครับเอาเรื่องมหาประธานสูตรขยายความจากหนังสือพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนว่าด้วยพระสูตร2548พิมพ์โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในตอนนั้นขยายความเรื่องมหาประธานสูตรสูตรว่าด้วยข้ออ้างใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณกเรริกุฎีคือกุฎีมีมณฑปทำด้วยไม้กลุ่มตั้งอยู่เบื้องหลังในเขตวนารามของอนาถปินดะปินติกะคหบดีใกล้กรุงสาวัตถีณโรงโถงที่ทำด้วยไม้กลุ่มนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายพูดสนทนากันถึงเรื่องอบพระเพสันนิวาสคือความเป็นไปในชาติก่อนคนละเรื่องกับละครช่อง3นะครับก็แต่ว่าคำเดียวกันแหละปุเพอันนี้โทษทีนะครับปุเพนิวาสไม่ใช่บุเพสันนิวาสคนละเรื่องกับช่อง3ขออภัยปุเพนิวาสคือความเป็นไปในชาติก่อนโดยทรงเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีต6พระองค์รวมทั้งพระองค์เองด้วยเป็นเกียรติพระองค์ดังต่อไปนี้คือเมื่อ2วันนี้ก็ยังได้ยินพระเทศในทีวีอยู่นะครับว่าท่านมหาประยูรนะครับว่าพระพุทธเจ้านี้ก็มีหลายปางด้วยกันนะครับมีหลายชาติที่เกิดมาหลายชาติถ้าอ่านในพระไตรปิฎกก็จะมีนะครับเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในมหาประธานสูตรนะครับอุเพนิวาสคือความเป็นไปในชาติก่อนได้ทรงเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีต6พระองค์รวมทั้งพระองค์เองด้วยเป็น7พระองค์คือพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักปัจจุบันนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่7นะตามพระไตรปิฎกนะครับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไปถกเถียงกันเอาแล้วกันนะครับว่าการระลึกชาติการเกิดมาหลายชาติแล้วระลึกได้หรือระลึกไม่ได้มันเป็นยังไงอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธเมื่อก่อนผมก็ปฏิเสธแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องคอยให้วิทยาศาสตร์ทะเลาะกับศาสนาต่อไปเหมือนแคทอลิกนะครับหนึ่งนะพระพุทธเจ้า6พระองค์นะครับแล้วก่อนจะมาถึงองค์ที่7คือพระพุทธองค์ที่เรารู้จักในปัจจุบันองค์ที่1พระวิปัสสีวสระอิปอมหานกาสอเสือสอเสือสระอิพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ในกัปที่กัปคือช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่นะครับ31ก่อนหน้านั้นกับปัจจุบันนี้ก่อนหน้ากับปัจจุบันนี้มีพระนามโดยพระโคดว่าโกนธัญญะมีประมาณแห่งอายุ 80,000 ปีตรัสรู้ณโคนไม้แคฝอยมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าขันธะกับติสสะมีการประชุมสาวก3ครั้งการประชุมสาวกมีภิกษุ 6,800,000 รูปครั้งหนึ่งมีภิกษุแสนรูปครั้งหนึ่งมีภิกษุ 80,000 รูปครั้งหนึ่งล้วนเป็นพระขีณาสพทั้ง3ครั้งมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถาคือผู้รักใคร่พุทธเจ้านะครับชื่ออโศกะมีพระพุทธบิดาพระนามว่าพันธุมาพระพุทธมารดาพระนามว่าพันธุมดีมีพันธุมดีนครเป็นราชธานีนี่คือพระเจ้าพระองค์แรกแล้วก็มาองค์ที่สองชาติที่สองนะครับพระสิกขีพระสิกขีพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ในกับที่31ก่อนหน้ากับปัจจุบันนี้มีพระนามโดยพระโคดว่าโกนธัญญะมีประมาณแห่งอายุ 70,000 ปีตรัสรู้ณโคนต้นบุญทริกมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าอภิภูกับสมภาวะมีการประชุมอัครสาวก3ครั้งการประชุมสาวกมีภิกษุ 100,000 รูปครั้งหนึ่ง 80,000 รูปครั้งหนึ่ง 70,000 รูปครั้งหนึ่งล้วนเป็นพระขีณาสพทั้ง3ครั้งสพสเสือนะครับสเสือพอพานอาจารย์ ขีนาศพหรือขีนาสภะก็ไม่รู้นะขออภัยด้วยละกันนะครับมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่อเขมังกระมีพระพุทธบิดาพระนามว่าอรุณะพระพุทธมารดาพระนามว่าปภาวตีมีอรุณวตีนครเป็นราชธานีจะเห็นว่าชื่อสันสกฤตเหล่านี้พวกเราก็มาตั้งเป็นชื่อลูกสาวลูกชายเรากันเยอะแยะในสมัยปัจจุบัน3พระพุทธเจ้าองค์ที่3พระเวสสภูพระเวสสภูพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ในกัปที่31ก่อนหน้ากัปปัจจุบันมีพระนามโดยพระโคดว่าโกณฑัญญะก็คือมาจากตระกูลเดียวกันแหละโกณฑัญญะมีประมาณแห่งอายุ 60,000 ปีตรัสรู้ที่โคนไม้สาระมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าโสนะกับอุตระมีการประชุมสาวก3ครั้งในการประชุมสาวกมีภิกษุ 80,000 รูปครั้งหนึ่ง 70,000 รูปครั้งหนึ่ง 60,000 รูปครั้งหนึ่งล้วนเป็นพระขีณาสพทั้ง3ครั้งมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่ออุปสันตะมีพระพุทธบิดาพระนามว่าสุปฏิตะพระพุทธมารดาพระนามว่ายศวตีมีอโนมนครเป็นราชธานีอโนมมนครออ่างนอนออ่างสโลนอหนูมอม้าแล้วก็นครเป็นราชธานีนะครับพระพุทธเจ้าองค์ที่4ชื่อพระกกุสันทะพระกกุสันทะพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลพราหมณ์ในพัทธกัปนี้มีพระนามโดยพระโคดว่ากัสสปะมีพระนามแห่งอายุ 40,000 ปีตรัสรู้มีประมาณแห่งอายุ 40,000 ปีตรัสรู้นโคนไม้ชึกชื่อไม้นะครับไม้ชึกมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าวิธุระกับสันชีวะมีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 40,000 รูปล้วนเป็นขีณาสพมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่อวุฒิชะมีพระพุทธบิดาเป็นพราหมณ์นามว่าอคิทัตตะมีพระพุทธมารดาเป็นพราหมณีนามว่าวิสาขะมีเขมวตีนครของพระเจ้าเขมะเป็นราชธานีพระพุทธเจ้าองค์ที่5ชื่อพระโกนาคัมมนะพระโกนาคัมมพุทธเจ้าพระโกนาคัมมนะพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลพราหมณ์ในพัทธกัปนี้มีพระนามโดยพระโคดว่ากัสสปะมีประมาณแห่งอายุ 30,000 ปีตรัสรู้ณโคนไม้มะเดื่อมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าพิยะโสสะกันอุตระมีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 30,000 รูปล้วนเป็นพระขีณาสพมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่อโสติชะมีพระพุทธบิดาเป็นพราหมณ์นามว่ายันทัตตะพระพุทธมารดาเป็นพราหมณีนามว่าอุตตรามีโสภาวตีนครของพระเจ้าโสภะเป็นราชธานีพระเจ้าองค์ที่6พระกัสสปะพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงสมภพในสกุลพราหมณ์ในพัทธกัปนี้คือในช่วงเวลาแห่งโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับมีพระนามโดยพระโคดว่ากัสสปะมีประมาณแห่งอายุ 20,000 ปีตรัสรู้ณโคนไม้นิโคธคือต้นไทรต้นนิโคธนิโครธนะครับ N อนุสระอิสระโอคอควายรอเรือทอทงนะครับคือต้นไทรต้นนิโครธมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าติสสะกับภารัตวาชะติดสกับภารัตวาชะมีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 40,000 รูปล้วนเป็นพระขีณาสพมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่อสัพพมิตตะมีพระพุทธบิดาเป็นพราหมณ์นามว่าพรหมทัตตะพระพุทธมารดาเป็นพราหมณีนามว่าธนวตีมีพาราณสีนครของพระเจ้ากิงกิเป็นราชธานีชื่อธนวตีชื่อเพราะนะครับเอามาเป็นชื่อลูกสาวได้นะธนวตีอุตตราโสภาณวตีวิสาขาพันธุมดีปภาวตีพระเจ้าองค์ที่7พระองค์เองนะครับพระโคตมะคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันครับพระองค์ทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ในพัทธกัปนี้มีพระนามโดยพระโคตว่าโคตมะมีปริมาณแห่งอายุน้อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานก็เพียง100ปีที่เกินกว่านั้นมีน้อยตรัสรู้ณโคนไม้อัตสัทธะหรือต้นโพมีคู่แห่งอัครสาวกนามว่าสารีบุตรกับโมกขลานะมีการประชุมสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ 1,250 รูปล้วนเป็นพระขีณาสพมีภิกษุเป็นยอดพุทธอุปถากชื่ออานนท์มีพระพุทธบิดาพระนามว่าสุทโธทนะพระพุทธมารดาพระนามว่ามายามีกบิลพัทสดุกมีกบิลพัทนครเป็นราชธานีครับอันนี้พระเจ้าก็ทรงเล่าเรื่องนี้ตอนที่ พระผู้มีพระภาคคือพระเจ้าประทับณกเรริกุดีที่อยู่ในเขตวนารามเขตป่าของอนาปินทิกะคฤหบดีเศรษฐีนะครับเศรษฐีอนาปินทิกะใต้สาวัตถีณโรงโถงคือห้องโถงห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่นฮอลล์ที่ทำด้วยไม้กลุ่มพระเจ้าก็ทรงเทศแล้วเล่าให้ฟังว่าพุทธองค์เนี่ยมีทั้งหมด7รวมทั้งองค์เองด้วยนะครับ7พระองค์องค์สุดท้ายองค์ปัจจุบันคือพระโคดมอันนี้ผมเลยจินตนาการสมัยเราที่เป็นเด็กนะปี2500เนี่ยผมก็เป็นเด็กแหละทุกท่านที่แก่แล้วก็คงเป็นเด็กอยู่ก็จะจำได้ผู้หลักผู้ใหญ่ประเทศไทยรัฐบาลก็ประโคมข่าวว่า25พุทธศตวรรษฉลองกันยกใหญ่แล้วก็2500น้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินได้ในน้ำท่วมฟ้าทีหลังช้านิดหนึ่งนะครับคนแก่จะมีเมียสาวมากระทายกวัดบ้านผมแค่จะพูดไปเงี้ยนะครับแต่ว่าหัวใจของมันก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจในพระไตรปิฎกว่าพระเจ้าเนี่ยมี7พระองค์แล้วเนี่ยองค์พระองค์ที่8ก็อาจจะจุติมาในช่วงเวลาใดเวลานึงอาจจะเป็นในศตวรรษที่20 25ผ่านไปแล้ว26ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าชั่วกับชั่วกันเนี่ยการเวลาในสมัยโบราณหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นแสนแสนปีแต่ละกับแต่ละกันเพราะฉะนั้นกว่าพระเจ้าองค์ใหม่คือพูดง่ายศาสดาองค์ใหม่มาโปรดให้โลกเนี่ยล้างโลกให้มันสะอาดมันเริ่มจะลบกันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับศาสนาอื่นก็จะมีแนวคิดอย่างนี้คล้ายๆกันนะครับว่าเกิดมาสอนแล้วมนุษย์ก็ดีแป๊บนึงแล้วมันก็ไม่ทำตามแล้วมันก็จะต้องล้างโลกมันก็จะให้โนอาเอาสัตว์มาไว้ในโนอาอาร์คในเรือใหญ่มาหือมาทั้งตัวผู้ตัวเมียเต็มไปหมดเลยแล้วก็ล้างโลกโดยการให้เกิดน้ำท่วมแล้วหลังจากนั้นโลกก็เกิดใหม่อะไรประมาณนั้นก็จะเป็นวิธีคิดแล้วพระเยซูก็อาจจะกลับมาเกิดใหม่อีกก็ได้อย่างในศาสนาโบราณของอิหร่านเคยเล่าให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือศาสนาโซโรสเตรียนเนี่ยครับก็ศาสนานั้นก็พูดถึงทำดีคิดดีพูดดีแล้วในสุดแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าศาสดาองค์ใหม่จะมาเมื่อไหร่แบบเนี้ยมันจะอยู่ในจะเรียกว่าวิธีคิดของคนโบราณหรือศาสดาศาสนาต่างๆว่าโลกมันถึงเวลามันจะต้องสอนกันใหม่อันนี้ผมอาจจะตีความตามใจคืออาจจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเทพเจ้าองค์ใหม่หรือพระศาสดาองค์ใหม่มาต่อเนื่องก็จะกลับมาเพื่อจะให้เราล้างความบาปทั้งหลายให้กลับมาสดใสมีชีวิตสดชื่นกันอีกทีหนึ่งนะครับนั้นเวลาศาสดาองค์ใหม่ยังไม่เกิดนะครับในยุคของอิสลามโบราณหลังจากศาสนาโซโรสเตรียนของพวกอิหร่านโบราณคือพวกอารยันพวกเปอร์เชียเนี่ยครับก็เลยมักจะมีคนมาอ้างอิงว่าข้านี่แหละเป็นศาสดาองค์ใหม่ก็จะลบกันนะมันศาสนาพุทธก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องว่าพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเสด็จมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจบที่ว่ามี7พระองค์องค์ปัจจุบันที่เราใช้อยู่ที่เรากราบไหว้บูชาอยู่นี่เป็นอย่างนั้นนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าผ่านมาถึง 5:57 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าภาคพิเศษคลื่นวิทยุเท่านั้นไม่มีภาพนะครับเนื่องจากว่า Wi-Fi เปียกฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้คงโอเคนะครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern

0: บริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:41 นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าทางคลื่นวิทยุ 96.5 FM คลื่นแห่งความคิด Thinking Radio ของอสมทกรุงเทพมหานครส่งตรงมาจากปากช่องเช้าวันนี้เราใช้คลื่นวิทยุและส่งเสียงตามปกติจะไม่มีภาพมีซูมนะครับเดี๋ยวสาย National Telecom หรือที่ปากช่องก็จะซ่อมให้เรียบร้อยเมื่อวานมันคงจะมีหลายเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาออกซ่อมอยู่แล้วก็วันที่ก็ยังมีคนเข้าเวรนะอันนี้เมื่อก่อนผมนึกว่าไม่มีมั้งวันอาทิตย์พอเขาบอกมีครับแต่ว่างานมันเยอะนะถ้างานเยอะคนน้อยวันอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนนั่นเองนะครับวันนี้เราจึงคุยกันเป็นพิเศษตามที่ผมเตรียมไว้ย้อนหลัง1วันคือว่าเมื่อวานเป็นวันวิสาขบูชานะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องวิสาขบูชาและพุทธศาสนาในส่วนที่มีเนื้อหาสาระในบริบทที่เหมาะสมในวันวิสาขบูชาคือเมื่อวานสหประชาชาติเขาเรียกว่าวิสาขเดย์นะซึ่งเป็นการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติเนื่องจากว่าโลกแห่งศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้ไม่ควรจะใช้คำนั้นศาสนาไม่ได้รบกันเพื่อแพ้ชนะเห็นว่าสหประชาชาติเมื่อก่อนก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกฝรั่งนะครับพอมาชาติประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาพุทธก็เลยเสนอยูเนสโกเสนอสหประชาชาติในสุดก็จะถือว่าวันวิสาขบูชาก็เป็นวันที่สหประชาชาติรับรองครับถือว่าเป็นวันสำคัญในระดับโลกแล้วก็มีการฉลองกันมีการประชุมสัมมนามีการสวดมนต์มีการรำลึกถึงในมุมมองของสหประชาชาติที่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าสำหรับประเทศไทย องค์พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสังฆราชของเราก็อีสานจากพระสังฆราชเวลาพูดถึงสารมันจะเป็นสมณสารของพระสันตะปาปาเราคุยมาตลอดทิศเมื่อวานนะครับที่เรียกว่า encyclical letter อันนั้นจะยาวลึกนะผมอ่านไปท่อนที่หนึ่งแล้วนะเมื่อวานนี้อ่านไปก็คือบทที่หนึ่งมันมี5บทนะครับอ่านบทนำแล้วก็บทที่หนึ่งเข้าใจอะไรแบบดีขึ้นเยอะเลยนะแต่ต้องอ่านต่อนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปอาจจะเป็นปลายสัปดาห์นะครับก็ค่อยอ่านไปวันละบท2บทมันมีทั้งหมด5บทใหญ่นะครับคติธรรมในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยก็จะเป็นเอกสาร1หน้านะครับที่ส่งถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยท่านอาจจะหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอ่านเป็นสารจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระอยู่หัวสาขยานพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่ว่าสารนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเอกสารรูปแบบไหนเพียงแต่บอกหัวข้อว่าเป็นคติธรรมเนื่องใน

วันวิสาขบูชา1หน้ากระดาษ31พฤษภาคม2569คือเมื่อวานขออ่านตามที่ปรากฏในเอกสารนะครับดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิถีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏมรรควิถีมรรควิถีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายณบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอ้าวโอเคนะครับเมื่อกี้ผมก็ผิดนะโอเคเมื่อกี้ที่ผมให้ความเห็นในศาสนาอื่นก็จะมองหาว่าพระเจ้าจะส่งบุตรของพระเจ้าหรือว่าศาสดามาเกิดใหม่ศาสนาพุทธนี่จะจบที่องค์ปัจจุบันนะครับตามที่สมเด็จพระสังฆราชบอกอันนี้เป็นคำประกาศของพระพุทธองค์เองนะครับที่เรียกว่าพระอาสภิวาจาของพระโพธิสัตว์อาสภิวาจาอันนี้ผมกำลังวิจารณ์แทรกนะครับมันอดไม่ได้จำเป็นนะคือศาสนาพุทธเราเนี่ยคณะสงฆ์รวมทั้งสำนักงานของพระสังฆราชเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทับศัพท์คำบาลีสันสกฤตจำเป็นแล้วบางทีจะอธิบายมันก็ลำบากนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดี๋ยวจะกลับมาแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงขอแปลคำว่าพระอาสภิวาจาคำเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาผมอ่านผมก็ติดมันอะไรกันอาสภิวาจานะครับไม่ยากสำหรับผมผมมีหนังสือของหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับตอนนั้นสมณศักดิ์พระเทพเวทีพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์จะมีสองฉบับประมวลธรรมกับประมวลศัพท์อันนี้ประมวลศัพท์ที่เข้าไปที่หน้า416อาสภิวาจาออ่างสระอาสอเสือพอสำเภาสระอีแล้วก็วาจาอาสภิวาจาเป็นวาจาแสดงความเป็นผู้องอาจวาจาองอาจคือคำประกาศพระองค์ว่าเป็นเอกในโลกตามเรื่องว่าพระมหาบุรุษเมื่อประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาย่างพระบาทไป7ก้าวแล้วหยุดยืนตัดอาสภิวาจาว่าอโคผมมัสอโคโหมมะสมิโลกัสสะดังนี้เป็นต้นแปลว่าเราเป็นอัครบุคคลของโลกอันนี้คือคำว่าอาสภิวาจาที่สมเด็จพระสังฆราชใช้ในสารถึงประชาชนชาวพุทธทั้งหลายในวันวิสาขบูชานะครับเพราะฉะนั้นกลับมาอ่านต่อนะครับพระอาสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปก็คือเป็นอาสภิวาจาวาจาแสดงความเป็นผู้องอาจประกาศว่าเป็นเอกในโลกประมาณนั้นนะครับทั้งนี้อันนี้อ่านต่อสารจากพระสังฆราชนะครับทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสภิวาจาอันองอาจโดยถ่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เอื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้สั่งสอนผู้สั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสื่อสงถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือขณะก็คื
อสงไขยแล้วยังมีกับแล้วยังมีกันแล้วมียุคมีคือมันนับลำบากว่ามันจะกี่หมื่นกี่แสนล้านปีอย่างที่บอกไม่รู้นะครับบางครั้งผมก็คิดว่านักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยสรุปว่าโลกเนี่ยมีอายุ 4,500 ล้านปีเกิดมาพร้อมดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์สลัดก้อนดินเล็กๆออกมาเป็นโลกเนี่ยครับก็ 4,500 ล้านปีถ้าพระพุทธเจ้าล้ำลึกชาติกลับไปในอดีตเวลาเราพูดถึงว่าคนอายุยืนในยุคนั้นเป็นหมื่นๆปีเนี่ยแล้วก็จะมีกับมีกันมีอสงไขยเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นยุคต่างๆแล้วในคติธรรมเรียกว่าในคติฮินดูแล้วกันนะครับปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคกาลียุคอะเป็นแสนหลายแสนปีแหละนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปค้นอีกทีที่เราจะลำบากอย่างเงี้ยเราจะมีสงครามเราจะปิดอ่าวเปอร์เซียเราจะแบบปิดช่องแคบพอมุดเราจะยิงระเบิดปรมาณูอันนี้เป็นยุคของกาลียุคเจ้าแม่กาลีดูแลโลกนี้อยู่นะครับมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับขออ่านต่อโอ้ที่จริงแป๊บเดียวก็จบนะผมก็จะแทรกไปขอประทานโทษด้วยนะครับก็พระสังฆราชก็เลยบอกว่าเราก็จะสามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรนะตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้สื่อสารมาถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ให้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงกระทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพิ่มพูนกุศลฉันทะก็แรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งหลายด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริรายกทรงสารปิดย่อหน้าสุดท้ายว่าขอสาธุชนจงมุ่งมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อท้อหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตามจิรัติติการเทินสาธุคือเมื่อกี้เวลาอ่านแล้วมันติดศัพท์บาลีที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเมื่อก่อนผมก็จะมีความรู้สึกว่างั้นแปลไปไทยหมดเลยดีไหมคนจะได้เข้าถึงธรรมะเสร็จแล้วก็ไปฟังสวดพระจะไปวัดท่าทองบ่อยจะมีคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงญาติโยมตายที่กรุงเทพนะครับผมไปวัดท่าทองวัดท่าทองนี่สวดตอนค่ำแล้วเดี๋ยวจบนะเป็นภาษาไทยหมดแล้วมันก็ไม่ขลังแต่ถ้าสวดแต่ก็มีภาษาบาลีแล้วก็แปลไทยใช่ไหมแต่มันไม่ขังในความรู้สึกของหลายท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะตอนนั้นผมก็ว่าดีนะครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับผมไปตอนผมบวชมันก็มีหนังสือนวโกวาทนะผมบวชแบบปิดเทอมนะครับบวชปิดเทอมเดือนเดียวนะไม่ใช่แค่อาทิตย์เดียวเดือนเดียวนะบวชที่วัดวิมลโพคารามสามชุกสุพรรณบุรีคือพระบวชใหม่เนี่ยจะมีหนังสือนวโกวาทไปซื้อมาอ่านหรือที่วัดมีห้องสมุดหรือว่าญาติโยมให้มาก็แล้วแต่นะครับหนังสือนวโกวาทเป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระบรมกรมพยาวชิรญาณวโรรสนะครับในคำนำนวโกวาทสำหรับคือหนังสือเล่มนี้พวกเราอ่านได้ชาวบ้านทั้งหลายอ่านได้หมดแหละนะมันเป็นภาษาง่ายๆแต่ว่าจะมีคำชี้แจงว่าทำไมต้องแทรกบาลีอยู่เพราะคนมักจะโมนแบบทำเป็นแทรกบาลีแล้วพอเลี่ยงบาลีก็ว่าอีกนะครับหนังสือนวโกวาทอธิบายอย่างนี้นะครับสำหรับพระบวชใหม่หรือชาวบ้านจะเอาไปอ่านก็ได้อยู่แล้วนะครับอธิบายว่าอันนี้เป็นคำนำในการพิมพ์นะครับกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศองค์ที่ทำพระไตรปิฎกฉบับที่เราใช้อยู่หลายสิบเล่มเนี่ยครับทั้ง
39เล่มหรืออะไรประมาณนั้นผมจำเล่มไม่ได้แล้วไปเดินดูที่ห้องสมุดยาวอันนี้เป็นหนังสือคลาสสิกบทนำเนี่ยหรือคำนำนี่บอกว่าแต่เดิมในหนังสือนี่คือหนังสือนวโกวาทแต่เดิมในหนังสือนี่ไม่ค่อยใช้ศัพท์บาลีแต่งขึ้นสำหรับเหมาะแก่ผู้เริ่มศึกษาในยุคนี้ใช้บ้างแต่ในที่ที่จะย่นความกำหนดหรือความจำเข้าได้ดีกว่าใช้คำไทยแต่ภายหลังหนังสือนี้แพร่หลายไปในหมู่ญาติโยมของผู้บวชใหม่ผู้ได้สดับมากต่างก็พอใจในความคิดแต่งหนังสือนี้นะหนังสือนวโกวาทไม่ได้แต่งเพื่อให้พระบวชใหม่โดยตรงนะครับแต่ให้ญาติโยมไปอ่านจึงไม่ค่อยมีศัพท์บาลีอะไรแต่พอญาติโยมซื้อให้พระบวชใหม่ไปอ่านก็พอใจในความคิดของนวโกวาทแต่เห็นกันโดยมากว่าถ้านวโกวาทใช้ศัพท์บาลีเข้าด้วยจะดีขึ้นอีกมากเนี่ยความคิดของคนสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีบาลีเลยไม่ดีสำหรับพระบวชใหม่ก็เลยต้องมีคำบาลีเข้าด้วยจะดีขึ้นอีกมากเหตุว่าคนชั้นผู้ใหญ่เคยศึกษาในศัพท์บาลีเมื่อไม่พบศัพท์บาลีก็ชักให้งงมักต้องนึกเทียบศัพท์บาลีก่อนจึงจะเข้าใจได้ตลอดดีว่าทำบทนั้นๆเล็งเอาพระบาลีบทนั้นๆถึงการกำหนดหรือการจำเล่าก็เหมือนพวกเราที่ไปเรียนเมืองนอกใช้ภาษาอังกฤษจนชินแล้วพอเขาใช้คำไทยเช่นบริบทผมใหม่ๆเมื่อก่อนผมก็เกาหัวอะไรว่าบริบทนะครับอ๋ออาจารย์คอนเท็กซ์ตอนหลังแล้วก็คอนเท็กซ์ตอนนี้คนไทยก็จะหมั่นไส้ว่าเองก็คอนเท็กซ์ผมก็เลยใช้คำว่าบริบทผมว่ามันเป็นวิวัฒนาการใช้ภาษามันจะปนๆกันอยู่นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วพวกเราที่ไม่รู้ก็เปิดดิกเอาหรือเปิดเพราะฉะนั้นกรมเหมือนผมเมื่อกี้นี้ก็เปิดก็เลยได้คำว่าอัศพิวาจาในหนังสือของพระเทพเวทีและอาจารย์ประยุทธ์ประยุทโตนะครับเพราะฉะนั้นกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ฉะนั้นก็อธิบายต่อนะครับว่าทำไมนวโกวาทจึงต้องเอาภาษาบาลีเข้ามาปนอยู่เพิ่มมากขึ้นว่าศัพท์บาลีง่ายกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าการกำหนดหรือการจำเล่าท่านก็เห็นว่าศัพท์บาลีง่ายกว่ายกขึ้นพูดก็สะดวกกว่าหวังใจหนังสือเล่มนี้เป็นไปตามประสงค์ของคนชั้นผู้ใหญ่ด้วยจึงได้เติมศัพท์บาลีเข้าด้วยในหมวดธรรมที่มีคำบาลีสำหรับใช้เฉพาะศัพท์เว้นไว้แต่หมวดธรรมหมวดธรรมะนะครับที่จะต้องใช้คำผสมเป็นประโยคเช่นอภินเหปัจเวขณะข้อต้นว่าชราธรรมะโมมหิชรังอนติโตซึ่งแปลว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานะชราธรรมโมมหิชรังอันติโตแปลว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ในหมวดธรรมเช่นนี้ยังคงใช้คำไทยล้วนๆตามเดิมจะใช้ประโยคบาลีเข้าด้วยก็จะกลายเป็นหนังสือสวดมนต์แปลไปผิดกับความประสงค์เดิมจะพาให้ผู้บวชใหม่ท้อถอยในการศึกษาพระธรรมวินัยถึงศัพท์บาลีที่ใช้นั้นก็เรียงไว้ต่างวิถีกันเรียงไว้ข้างต้นก็มีข้างท้ายก็มีที่เรียงไว้ข้างต้นนั้นก็ผู้เริ่มศึกษาไม่ถนัดกำหนดหรือจำศัพท์บาลีจะงดเสียหรือกำหนดหรือจำแต่ความไทยก็ได้ถ้าเป็นความฉลาดในการเขียนคือมีบาลีแหละแต่ก็ตามด้วยคำไทยไม่อยากอ่านบาลีก็อ่านไทยนี่คือนวโกวาทฉบับที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับพิมพ์มาตั้งแต่การเวลานานรศ132นะเล่มที่ผมถือนี่เป็นของมหามกุฎราชวิทยาลัย2138ฉบับ2138นะครับพิมพ์ครั้งที่โอ้โหพิมพ์เยอะมากครั้งที่76 2133 78 2138ที่เล่มที่ผมถืออยู่นี้นะครับแม้ว่าจะเก่าแล้วแต่ก็ยังใหม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ปัญหาก็เคลียร์เข้าใจว่าทำไมจึงใช้ศัพท์บาลีมากขึ้นในนวโกวาทและในการพูดทุกวันนี้ที่จริงสารของพระสังฆราชก็ไม่ได้ใช้บาลีมากมายอะไรนะครับเห็นว่าบางคำผมไม่คุ้นเคยผมก็ต้องไปเปิดดิกค้นมาแล้วเล่าให้ฟังท่านฟังอาจจะไปหาอ่านเอาเองแล้วก็อาจจะรู้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับส่วนวินัยให้ผูกเป็นปัญหาให้ตัดสินนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการใช้ศัพท์นะครับผู้ศึกษากำหนดจำหัวข้อในหนังสือเล่มนี้ให้ได้ตลอดเอาแต่ใจความไม่ต้องจำถึงพยัญชนะแต่คนอ่านแล้วถอดใจความจำไว้ในใจไม่ได้ก็ยังต้องท่องเหมือนท่องสวดมนต์กำหนดระยะให้3เดือนยกเดือนต้นไว้สำหรับบุรพกิจอย่างอื่นเดือนที่2วินัยบัญญัติเดือนที่3ธรรมวิภาคเดือนท้ายเมื่อจวนศึกขี้หิปฏิบัติ นี่ก็บาลีเหมือนกันนะครับ
ผมเปิดอีกแล้วครับเปิดพจนานุกรมของหลวงพ่อประยุทธ์เรียบร้อยแล้วที่ปฏิบัติ

0: ล่าวไว้ในแบบหรือไม่เท่านี้ก็ตัดสินได้ถึงธรรมวิภาคและขี้ปฏิบัติก็มีปัญหาถามเหมือนกันเช่นอย่างไรความคบสัตบุรุษเป็นต้นจึงเป็นเครื่องเจริญของมนุษย์ในที่นี้ผู้ตอบต้องอธิบายตามความเห็นของตนให้สมแก่รูปปัญหาอีกข้อหนึ่งทรัพย์ที่จับจ่ายด้วยประการใดจึงได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์ในที่นี้ต้องเอากระทู้ความในหมวดที่ว่าด้วยประโยชน์เกิดแต่การถือเอาโภคทรัพย์มาอธิบายแก้ให้สมรูปปัญหาเมื่อถึงกำหนดก็ได้มีการสอบความรู้ใน3อย่างนั้นเพื่อเป็นอุบายให้เข้าใจใส่ดีขึ้นอาจจะเอาเป็นว่าถ้าเราอ่านนวโกวาทจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าจะเป็นพระบวชใหม่ก็แล้วแต่นะครับผมสรุปนวโกวาทไว้ข้างในเนี่ยจะมีเรื่องพระวินัยหรือวินัยบัญญัติมาก่อนวินัยก็คือสำหรับพระสงฆ์บวชใหม่เนี่ยใช้เลยนะครับสารพัดเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยอยู่นั้นก็ถ้ารวมแล้ววินัยนั้นก็จะเหมือนกับรวมเป็นศีล227ข้อยุคที่ผมอ่านผมจำได้วงไว้ในสารบัญนะครับวินัยบัญญัติเนี่ยมันจะมีอนุสาส8สิกขา3อาบัติ7อาการที่ต้องอาบัติ6สิกขาบท227ปราชิก4สังฆาทิสอะไรก็แล้วแต่รวมแล้วมันก็คือศีล227ข้อของพระสงฆ์อันนั้นผ่านไปนะครับเราไม่ใช่พระสงฆ์เราเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเราเป็นคฤหัสถ์ในบทในภาคถัดไปก็จะเป็นธรรมวิภาคก็คือว่าในเรื่องธรรมะทุกกะติกะนะธรรมะมีอุปการะมากธรรมะเป็นโลกบาลแล้วก็ติกะหมวด3ก็ว่าด้วยคุณของรัตนตรัยอาการที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนโอวาทพระพุทธเจ้าทุจริตสุจริตอกุศลมูลไปเรื่อยแล้วก็ไปโหเยอะเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ไปหมดโอเคครับก็หมดเวลาพอดีขอไปด้วยนะครับวันนี้เทศยาวนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะครับหวังว่าทุกอย่างเทคโนโลยีจะกลับมาสู่ภาวะปกติสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect

0: Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นอกจากจะเป็นวันเริ่มต้นของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวิสาขบูชาด้วยค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
2: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานคุณสังกมาไปเวียนเทียนด้วยหรือเปล่าคะปีนี้เขาโอ้โหหลายที่มีการเวียนเทียนต้นไม้นะ
2: ใช่ไม่ได้ไปเลยคุณชนิกา
1: ค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามีหลายเรื่องหลายราวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรื่องร้อนมากๆเนี่ยเป็นบิ๊กสตอรี่นะคะศาลทูตจีนอ้างผลตรวจนะก็ไม่จริงใจมากๆเลยเดี๋ยวมาคุยกันแล้ววันนี้ก็มีสายตรงจากลอนดอนนะคะคุณนพพรวงอนันต์จะมาเล่าเรื่องเยาวชนอังกฤษตอนนี้ว่างงานเกือบล้านคนนะคะแล้วก็ข่าวคราวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่การอพยพครั้งใหม่ของจีนมาไทยนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ห้องสมุดสาธารณะชุบชีวิตชุมชนแม้คนอ่านหนังสือเล่มน้อยลงแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นไปติดตามเรื่องนี้เลยค่ะสื่อยักษ์ใหญ่ในสหรัฐตีข่าวสแกมเมอร์ที่ห่วงที่สุดในยุคเลยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: World Update
2: คุณกนิกาดิฉันชวนคุณกนิกาเล่นเกมก่อนเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะว่า
2: คุณกนิกากับคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะคะเป็นเสียงที่มีการเอามาเตือนประชาชนเนื่องจากว่าวันนี้ CNN เนี่ยเขาบอกว่าทั้งที่สหรัฐเองที่อังกฤษแล้วก็ที่ออสเตรเลียค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแบงก์ชาติธนาคารชาติของออสเตรเลียเนี่ยออกมาเตือนแล้วนะคะบอกว่าความเสียหายจากเรื่องของสแกมเมอร์นะพวกหลอกลวงที่ใช้เสียงนะคะกนิกาทำเหมือนญาติใกล้ชิดเราเนี่ยตอนนี้สถิติมีผู้ที่เสียหายจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแค่ไหนแล้วก็มีรายการนะคะของ CNN ด้วยเขาก็ได้ตีข่าวนี้ออกมาเตือนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีพิธีกรคนหนึ่งชื่อว่าคุณเจสสิก้าลอสันได้อัดเสียงเดี๋ยวให้คุณกนิกากับคุณผู้ฟังฟังนะคะว่าเสียงไหนเป็นเสียงจริงเสียงไหนเป็นเสียง AI เสียงที่1หรือเสียงที่2เราจะให้ฟังติดกันเลยค่ะไปฟังกันเลยนะคะ
4: Can you spot the deep fake? Is it A?
2: ก่อนนะคะ
5: Hi friend. It's Jessica. Hoping you can help me with a special project I am working on.
4: Now, is it B?
5: Hi friend. It's Jessica. Hoping you can help me with a special project I am working on.
4: If you picked A
2: ขอบคุณค่ะ
1: ดิฉันเลือก A
2: ว่าจริงหรือไม่จริง
1: ว่าจริง
2: ว่าจริงใช่ไหมคะ
1: ใช่เรียนว่าบีอ่ะมันดูเพ๊ะไปหน่อย
2: นะ
1: มันดูสำมันดูเพ๊ะอ่ะสำเนียงมันเป๊ะไปหน่อยอ่ะสำไม่ใช่สำเนียงจังหวะด้วยอะค่ะมันคนมันไม่ได้เพ๊ะขนาด
2: ดูเดี๋ยวดูใช่ไหมมันมีจังหวะใช่ไหม
1: เดี๋ยวก็รู
2: ้เดี๋ยวเช็คดูเดี๋ยวเฉลยคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกได้นะคะแต่ยังนึกมันไม่ได้นึกรางวัลไว้ขออภัยเสียง A หรือ B 1หรือ2นะคะดูซิคุณกนิกาตอบถูกไหมคือที่ตอนนี้เขาฮือฮาขึ้นมาเนื่องจากว่าที่แคลิฟอร์เนียค่ะมีข่าวว่าคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะรีบร้อนที่จะโอนเงินไปซึ่งก็เข้าใจได้นะคุณกนิกาเพราะว่ามันเหมือนเสียงลูกเธอมากๆเลยบอกว่าตอนเนี้ยถูกลักพาตัวแล้วคุณแม่ก็เลยโอนเงินทันทีเลยนะเป็นล้านเลยเพราะว่าห่วงลูกนะคะว่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะซึ่งทางสำนักข่าว CNN เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวล้ำแล้วเราก็ได้ยินคนพูดเรื่องนี้กันใช่ไหมคุณกนิกาว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเกิดขึ้นมานานแล้วทำไมถึงเพิ่งมาเตือนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาออกมายอมรับเลยนะคะบอกว่าดูๆไปแล้วเนี่ยน่าจะต่อสู้ลำบาก ล่าสุดเนี่ยทางแบงก์ชาติของออสเตรเลียนะคะก็ออกมารายงานนะคะบอกว่าตอนนี้มีข้อมูลนะคุณกนิกาว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาประชาชนเขาเนี่ยฟ้องร้องแล้วก็ได้รับความเสียหายจำนวนมากคนอเมริกันเนี่ยบอกว่าต้องจ่ายเงินไปถึง800ล้านดอลลาร์สหรัฐเกี่ยวข้องกับเรื่องการเอาเสียงมาปลอมเนี่ยแหละค่ะโคลนนิ่งเสียงแล้วก็ยังมีข้อมูลที่ดิฉันเคยเล่าให้คุณกนิกาฟังว่าเพื่อนดิฉันระวังตัวมากๆเลยทำธุรกิจแต่ว่าก็โดนเขาเรียกว่าฟิชชิ่งอีเมลอีเมลปลอมกันดีกว่าแล้วก็ยังมีการหลอกลวงต่างๆซึ่ง FBI เนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าโอ้เรื่องนี้เนี่ยที่คุณแม่ชาวแคลิฟอร์เนียเล่ามาเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยนะคะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะรู้สึกแย่นะว่าที่คุณเนี่ยไม่รู้หรือว่าแยกไม่ออกนะคะระหว่างนี้คุณผู้ฟังอาจจะช่วยส่งคำตอบมานะว่าเป็นเสียง1หรือ2นะที่เราบอกไปรายงานยังบอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารของอังกฤษธนาคารนั้นชื่อว่า Starling แล้วก็มีธนาคาร Commonwealth Bank ของออสเตรเลียเนี่ยต้องออกคำเตือนแล้วบอกลูกค้าบอกว่าเวลาได้ยินเสียงโทรศัพท์มาคุณอาจจะนึกว่าใช่เบอร์ก็ดูใกล้ธนาคารด้วยนะกนิกาแล้วก็บางคนเนี่ยเบอร์ใกล้กับปู่ย่าตายายหรือลูกหลานในบ้านมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายอมรับจริงๆว่ามันยากคุณเฮนรี่อาร์ชเดอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และให้คำปรึกษากับรัฐบาลบอกว่าผมเองเนี่ยก็ยังต้องสู้กับมันเลยเพราะว่าทุกๆวันนี้มันยากจริงๆที่คุณจะแยกออกแล้วถามว่าเรามีวิธีอื่นหรือเปล่านะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งคุณแกรี่ชินฮอนนะคะอันนี้ก็เป็นทนายด้วยนะคะเขาก็บอกเลยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องสังเกตคือคนพวกนี้จะมาขอความช่วยเหลือ 2. คนพวกนี้จะมาบอกว่าอยู่ในความเดือดร้อนอันที่ 3. คนพวกนี้จะบอกว่าโอ้ไม่มีเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะไปแยกให้ออกเนี่ยว่าแบบหูฟังหูที่คุณกนิกาฟังเนี่ยคือต้องตั้งใจฟังมากๆเขาบอกว่ายอมรับจริงๆว่ามันยากนะคะอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตข้างในช่วยเปิดและจะเฉลยเลยนะคะเราจะฟังเสียงพิธีกรหญิงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเจสสิก้าลอสันเสียง A กับ B พร้อมเฉลยค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
6: Can you spot the deep fake? Is it A?
7: Hi friend, it's Jessica. Hoping you can help me with a special project I am working on.
6: Now, is it B?
5: Hi friend, it's Jessica. Hoping you can help me with a special project I am working on.
2: ค่ะ กนิกาค่ะเขาบอกว่าย
1: ังมั่นใจว่าเพราะว่า A เนี่ยถูกแล้ว B ผิด B คือของปลอม
2: คุณกนิกาเอารางวัลไปเลยค่ะแล้วคุณผู้ฟังที่ตอบ A เอาไปรางวัลไปเลยแต่อย่างที่บอกนะคะบอกว่าเราต้องมานั่งจับผิดไงกนิกาว่าใช่ไม่ใช่เสียงเดี๋ยวนี้มันทำเสียงกลืนน้ำลายก็ได้เสียงกระแอมก็ได้เสียงอะไรอย่างเงี้ยมันทำเหมือนมากแล้วมันเรียนเสียงได้เหมือนมากเพราะว่ามันก๊อปเสียงคุณกนิกาไปแล้วโดยที่คุณเองนั่นแหละไปเผลอหรือเปล่าคุณผู้ฟังถ้าตัวเองเผลอ Facebook นะคะชอบลงคลิปตัวเองชอบลงคลิปรูปหลังตัวเองชอบลงเสียงเสียงพูดเสียงคุยเนี่ยมันมี AI มีบอทไล่เก็บหมดเลยคุณแฮนนี่ฟาริดนะคะโปรเฟสเซอร์จากเบอร์เคลย์บอกเลยนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นทุกทีแต่สิ่งที่คุณควรทำให้ทำแบบนี้มากกว่าคือไหนๆมันก็สังเกตยากแล้วคุณดูเลยถ้าญาติคุณโทรมานะคะแล้วบอกว่าเนี่ยรถชนรถเฉี่ยวตำรวจจับ อยู่โรงพยาบาลอะไรก็ตามที่มี collect sense of urgency เนี่ยให้สังเกตไว้ก่อนว่าปลอมแน่นอนนะคะแล้วอยู่ดีๆมาบอกว่าอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครเพื่อนในฉันเพิ่งโดนอะไรคุณกนิกาเป็นลงทุนคริปโตนะคะคุยกันอยู่เป็นเดือนแล้วตอนหลังก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวบอกให้แต่อย่าไปบอกใครในครอบครัวนะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วคุณกนิกาแล้วก็อันสุดท้ายคืออยู่ดีมาให้คุณโอนเงินนะคะเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ยเขาบอกว่าให้สังเกตให้ดีค่ะคุณกนิกาก็จะช่วยคุณได้เพราะว่าตอนนี้จับเสียง AI มันยากจริงๆค่ะ
1: นิดนึงขอแถมคือให้มีรหัสลับในครอบครัวเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะ
2: อันนี้ดี
1: จำได้ไหมคะเคยมีคลิปหนึ่งที่คุณพ่อถามว่าลูกวันเกิดอะไรอ่ะและไอ้ตัวปลอมเนี่ยตอบไม่ได้วนไปวนมาอยู่นั่นเขาแค่บอกมาว่าวันเกิดอะไรนั่นแหละเราก็มีรหัสลับในครอบครัวบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าตกลงที่โทรมาเนี่ยมันดีเฟกหรือเปล่าและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณสังคมาคะคือช่วงนี้ดิฉันเพิ่งจบซีรีส์เกาหลีไปเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง We Are All Trying Here หรือว่าเราต่างสู้สุดใจเนาะประโยชน์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแวดวงคนทำหนังความน่าสนใจคือเวลาที่พระนางเนี่ยในเรื่องเขาออกเดทหรือว่าเขาไปเจอกันเนี่ยเจอในร้านหนังสือไปกินข้าวในร้านหนังสือไปกินขนมในร้านหนังสือไปนั่งคุยกันแบบสบายๆหรือเคร่งเครียดในร้านหนังสืออะแล้วก็น่าสนใจดีจนกระทั่งมาเห็นข่าวในนิเคอิเอเชียนะคะที่เพิ่งลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือนิเคอิเอเชียบอกว่าในปี2024เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยสำรวจเนาะเขาพบว่าคนอายุเนี่ยที่มากกว่า16ปีขึ้นไปเนี่ยอ่านหนังสือไม่ถึงเดือนละ1เล่มเนี่ยประมาณ 62% ซึ่งถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับปี2018ที่มีการสำรวจก่อนหน้าเนี่ยอยู่ประมาณ 49% ว่าอ่านหนังสือไม่ถึงเล่มหนึ่งต่อเดือนแต่ว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยคุณสังกมาเขาเพิ่งสำรวจเหมือนกันนะคะตอนปี2023เนี่ยบอกว่าผู้ใหญ่เกือบ 60% ไม่ได้อ่านหนังสือแม้แต่เล่มเดียวในรอบ1ปีตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นมากเลยทั้งเพราะว่าในแถบตัวเอเชียตะวันออกเนี่ยหนังสือเนี่ยเราจะเห็นเลยเนาะเขาจะส่วนใหญ่ก็จะพกติดมือแต่เดี๋ยวนี้รูปแบบหนังสือมันก็เปลี่ยนไปแต่เขาก็พูดถึงหนังสือเล่มนี่ใช่อีเอเชียบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยสนับสนุนการสร้างห้องสมุดสาธารณะนะคะโดยนับตั้งแต่ปี2000เนี่ยจำนวนห้องสมุดเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจำนวนสมุดเนี่ยจะอยู่สัก 3,000-4,000 แห่งตอนนี้เนี่ยในปี2022เนี่ยมีห้องสมุดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สักประมาณ3เท่ากับเมื่อก่อนมีประมาณ800แห่งเมื่อ25ปีก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 3,400 แห่งอันนี้เป็นห้องสมุดสาธารณะเลยนะคะที่ดำเนินการโดยท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลความน่าสนใจมันอยู่ที่อย่างนี้ก็คือว่าอย่างห้องสมุดที่คาโกชิมะเนี่ยคือเขาบอกเลยบอกว่าคือตั้งใจสร้างห้องสมุดที่มันเชื่อมโยงกับทุกคนเนี่ยหลากหลายมาที่นี่ฉะนั้นเนี่ยหนังสือก็ยังมีอยู่นะคะเป็นหมวดเป็นอะไรแต่มีทั้งคุณอนุญาตให้เอาเครื่องดื่มเข้ามาได้ด้วยโดยต้องมีปิดฝามิดชิดนะพ่อแม่พาลูกมานั่งอ่านหนังสือมีโซนให้เด็กๆไปนั่งเล่นได้ไอ้แบบที่โซนใช้เสียงก็มีนะคะแล้วมันก็เลยทำให้ห้องสมุดเนี่ยกลายเป็นที่เชื่อมโยงซึ่งเขาบอกว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขายกระดับฐานะด้วยคือ 2-3 ท้องถิ่นเนี่ยมารวมกันเป็นเทศบาลฉะนั้นก็ยกระดับฐานะจากห้องสมุดเนี่ยให้เป็นห้องสมุดเทศบาลฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเรียกว่ามีงบประมาณมากขึ้นเอาหนังสือลงมาได้มากขึ้นแล้วก็จัดกิจกรรมได้มากขึ้นนะคะคือทำให้คนเนี่ยสามารถไปห้องสมุดได้แล้วเขาก็บอกว่าห้องสมุดเวลามันจะเปิดแบบค่อนข้างกว้างมากขึ้นคือระยะตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะคะเขาก็เลยทำให้คนเนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่านหนังสือน้อยลงคนไปห้องสมุดมากขึ้นนะคะบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการสำรวจว่าห้องสมุดเนี่ยอย่างแค่ห้องสมุดที่เดียวนะคะเทนมอนคังเนี่ยในย่านช้อปปิ้งของคาโกชิมะเนี่ยเขาบอกแต่ละปีมีผู้คนเข้ามาเยือนประมาณ 700,000 คนมีหนังสือประมาณ 50,000 เล่มแล้วคนที่ไปเนี่ยก็มีทั้งคนนะคะ20เศษพ่อแม่พาลูกมานั่งอ่านหนังสือสบายๆกันเนี่ยใช้วันหยุดวันที่ว่างๆเนี่ยไปในห้องสมุดนะคะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นห้องสมุดเนี่ยกลายเป็นที่ทำให้ชุมชนในชุมชนเนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นพอหันไปดูที่เกาหลีใต้ปรากฏการณ์นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะว่าในห้องสมุดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ห้องสมุดแต่จะมีร้านหนังสืออิสระ ไอ้แบบที่เรียนเริ่มต้นตอนแรกว่าเขาไปเดทกันในร้านหนังสือคือไม่ใช่มันเป็นไม่ใช่ห้องสมุดมันเป็นร้านหนังสืออิสระที่ทำให้คนเนี่ยสนใจเข้ามาในบรรยากาศของการอ่านมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้วงการหนังสือเกาหลีใต้เนี่ยคึกคักมากขึ้นผมต้องบอกนะคุณสังมาเกาหลีใต้เขาก็มีปัญหาอีหนังสือทำจาก AI อ่ะคือผลิตออกมาเขาบอกว่าโอ้โหแบบมันมาอยู่ในตลาดจนคนต้องมาสปอตเลยจับจุดว่าเอ๊ะตกลงว่านี่มันหนังสือทำจาก AI หรือเปล่ามันจะมีประโยคที่ผิดเนี่ยผิดแบบไม่น่าให้อภัยอะไรแบบเนี้ยคือบอกตอนนี้เขากำลังเผชิญกับเรื่องนั้นอยู่แต่ว่าไอ้รูปแบบร้านหนังสืออิสระในยุคดิจิตอลเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ได้ใกล้สูญพันธุ์นะมันทำให้เป็นจุดศูนย์รวมทำให้คนเกาหลีใต้เนี่ยพากันหลงไหลกลับมาอ่านหนังสือกระดาษมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เน้นเห็นคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะปรากฏว่ามันมีคำแนะนำเขาเรียกว่าสกู๊ปข่าวไม่ใช่สกู๊ปข่าวสิสกู๊ปท่องเที่ยวที่ในออนไลน์เขาชอบทำกัน10ห้องสมุดที่ควรไปเมื่อคุณไปญี่ปุ่นหรือ10ร้านหนังสือที่คุณต้องควรไปในเกาหลีใต้หรือไต้หวันอะไรแบบเนี้ยก็แสดงว่าคนไทยก็สนใจเรื่องพวกนี้นะเน้นคิดว่ารัฐบาลหรือว่าการสื่อต่างๆเนี่ยอาจจะกลับมาทึกทักอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นเล่มในสารคดีเล่มปัจจุบันเนี่ยนะคะเล่มล่าสุดเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องหนังสืออิสระด้วยร้านหนังสืออิสระด้วยนะคะค่ะ
2: และนี่ก็เป็นใช
1: ่
2: ไหม
1: คุณกนิกาใช่ๆเขาพออยู่กันได้พออยู่กันได้ยิ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าครั้งที่แล้วบูรพาสารคุณสังมาเคยไปไหมคะคือขึ้นจากสถานีรถไฟใต้ดินสามยอดอ่ะก็จะมีทั้งหนังสือแล้วก็มีร้านกาแฟเล็กๆพอซื้อถ้าเราอ่านชอบก็ซื้อกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ายังไม่ชอบจะดื่มอ่านก่อนก็ได้ในร้านหนังสือแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็คืนนะคะแล้วก็แถบนี้ละค่ะหลังวัดราชบพิตรเส้นนั้นชื่อเส้นอะไรนะที่ใกล้ๆกับกระทรวงมหาดหลังกระทรวงมหาดไทยอะค่ะตรงนั้นก็จะมีร้านหนังสือเป็นย่านร้านหนังสืออิสระนะคะก็เรียกว่ายังกระจุกตัวกันอยู่มากเนาะเผื่อประเทศไทยเนี่ยจะทำให้คึกคักมากขึ้นแต่ถ้าเป็นห้องสมุดเนี่ยเน้นจะมีหลายที่นะคุณสังกมาอย่างห้องสมุดหอศิลป์กรุงเทพแล้วต้องไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะไปก่อนเพื่อที่จะไปห้องสมุดร้อยตึกร้อยปีที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติอันนี้ก็จะมี
2: นักศึกษ
1: าเยอะเหมือนกันนะคะ
2: วัยรุ่นฮิตไป
1: ไม่ใช่เป็นที่วัยรุ่น
2: กันนี่กา
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันสวยด้วยแล้วก
8: ็ใช่ไหมฮะ
1: แต่ว่าเวลาจะเปิดก็จะค่อนข้างจำกัดเหมือนกันถ้าเปิดแบบว่าเวลาขยายกว่านั้นเนี่ยก็จะดูนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองค่ะ
2: ค่ะเมื่อช่วงวันสองวันนี้นะคะสื่อญี่ปุ่น NHK นะคะเขาเพิ่งรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับการอพยพครั้งใหญ่ของชาวจีนค่ะคุณกนิกามาที่ไหนมาที่ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะคือดิฉันก็มานั่งคิดเนาะบอกว่าเอ้พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จริงๆก็ลูกหลานผู้อพยพจีนกันทั้งนั้นเนาะกันนิกาแต่ว่ามันมาเป็นระลอกนะแต่ว่าระลอกใหม่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นระลอกที่มุมนึงคนไทยห่วงจีนเทาอีกมุมนึงเอ๊ะมันก็เป็นช่องทางธุรกิจที่คนแย่งกันก็คือการ migration of education นั่นเองนะคะ NSK เรียกการอพยพครั้งใหญ่ครั้งนี้ของชาวจีนมาไทยว่าเป็นการอพยพเพื่อการเรียนของลูกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนนานาชาตินะคะรายงานได้ตามติดชีวิตของครอบครัวของคุณรอยซึ่งเป็นคนจีนนะคะเขาเนี่ยก็เป็นชนชั้นกลางแล้วก็เรียกว่ามีฐานะประมาณนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยไปเรียนระดับมัธยมภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะคือไม่มีปัญญาที่จะแบบส่งไปเรียนอย่างที่สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ใกล้หน่อยก็จะมีในอาเซียนแล้วมันก็จะมีคู่แข่งอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์อะไรเงี้ยซึ่งแนวโน้มของคนจีน NSK บอกว่าจะมีการอพยพครั้งใหญ่จริงๆอพยพมาสักพักแล้วนะคุณกนิกาก็คือ มาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ฮิตมากๆเลยก็น่าจะทายถูกคือที่เชียงใหม่นะคะแล้วเราไปฟังเสียงคุณรอยนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อนะคะที่ พาลูกมาลงที่สนามบินที่เชียงใหม่แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์นะว่าทำไมเขาถึงเลือกประเทศไทยไปฟังกันค่ะ
8: 无赖的原因，我要听话的孩子。甚至于我听说过有的学校是说课间不出教室，就是孩子在这个环境当中生存了十年二十年，他这一辈子都会受到这个影响。
2: NSK 日本เนี่ยว่าเกาะตั้งแต่สนามบินแล้วก็ไปติดตามวิถีชีวิตลูกชายนะคะซึ่งก็อายุเรียนอยู่ประมาณป.4 ป.5 ประมาณเนี้ยคุณกันนิกาขออภัยเรียนอยู่ประมาณขึ้นม.1 อะไรประมาณเนี้ยทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้คุณกันนิกาประเด็นคือว่าคุณรอยแกก็บอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็เรียนจบที่อังกฤษนะแต่ว่าพอมานึกดูว่าอยากให้ลูกมีคุณภาพชีวิตเดียวกันแล้วก็คำนวณเงินแล้วคำนวณสภาพชีวิตแล้วเขาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเวลาเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยลูกเขาเนี่ยไม่มีความคิดสร้างสรรค์โรงเรียนที่จีนเนี่ยไม่ให้เด็กคิดต่างโรงเรียนที่จีนเนี่ยจะไม่ได้ให้ความสนุกสนานในการเรียนกับเด็กเท่าที่ควรทำให้เด็กเนี่ยเครียดกันตั้งแต่เด็กเลยแล้วลูกๆเขาก็จะรู้สึกกดดันมากๆในขณะที่มาโรงเรียนนานาชาติที่ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเปิดกว้างมากกว่านะคะในการที่เด็กๆ เนี่ยจะได้มีความสุขมีความสนุกไปตามวัยมันก็เลยทำให้มีชุมชนชาวจีนเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งนะคุณกนิกาแล้วก็มีอนาคตในฝั่งที่ประเทศอาเซียนต่างๆก็อยากจะแย่งตัวไปด้วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องทางการก็ต้องมาดูว่าสปอตแยกกันระหว่างจีนเทากับจีนขาวเนี่ยคุณกันนิกาแล้วก็รายงานบอกด้วยนะคะบอกว่าเนื่องจากประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้เด็กก็เกิดน้อยบรรดารายได้โรงเรียนนานาชาติเนี่ยคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมโรงเรียนนานาชาติในไทยโตแล้วโตอีกก็เพราะว่าเนี่ยแหละค่ะมันมีนักเรียนจากจีนแล้วก็คุณกันการเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีพม่าด้วยถูกไหมคะโอ้เด็กพม่าที่เป็นชนชั้นกลางแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีสตุ้งสตางค์ส่งมาเรียนนานาชาติเนี่ยก็เป็นตลาดสำคัญของไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของเรียนนานาชาติของประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งนี่ก็เกือบ10%เหมือนกันหลักสูตรต่างๆนะคะก็มีการสะท้อนให้เห็นนะคะว่ามันมีความหลากหลายด้วยแล้วแนวโน้มของชาวจีนที่ตำแหน่งสูงมาทำงานประเทศไทยเขาก็มีการไปติดตามนะคะบอกว่ามันมีการเติบโตจากจีนเพราะฉะนั้นคนจีนที่มีพอมีเงินพอมีงานที่ดีก็เข้ามาเฉลี่ยตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาเนี่ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%คืออย่างนี้เราจะเห็นเราอยู่แถวอสมทนะคุณกันนิกาก็จะมีคอนโดมิเนียมหรูหราอยู่รอบๆแล้วก็จะเห็นแบบเด็กที่เป็นเด็กจีนแน่ๆแหละค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ฉันเพิ่งไปนั่งทานข้าวยังเห็นเลยบอกคือเราเห็นท่านั่งเราก็จะรู้แล้วว่าไม่ใช่เด็กนักเรียนไทยแน่ๆคือเขาจะยกขาขึ้นมาบนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะพอเราเห็นว่าอ๋อนี่เด็กจีนเสร็จแล้วก็จะมีคุณแม่ก็คือผู้ปกครองอย่างน้อย1คนเนี่ยจะต้องมาเฝ้าลูกเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นรายได้มันก็เลยกลายเป็นรายได้ที่เข้ามาสู่ GDP ของประเทศไทย NHK บอกว่ามันจะมีทั้งค่าเรียนนะคะมีทั้งค่าครองชีพมีทั้งค่าที่พักที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมแล้วก็ค่าพักผ่อนหย่อนใจของเด็กๆด้วยนะคะมันก็เลยทำให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของราคาค่าเรียนของไทยด้วยนะคะโรงเรียนนานาชาติของประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็ยังอยู่ในราคาที่แข่งขันได้นะคะก็คืออาจจะยังไม่ถึงล้านแหละแต่ว่าถ้าอยู่นานๆเนี่ยก็หลายล้านเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นอกจากเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ยังมีไปที่ระยองไปที่ภูเก็ตหรือว่าไปที่ภาคกลางภาคตะวันออกด้วยแต่แน่นอนเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยฮิตสุดเลยนะคะแล้วก็ยังมีโรงเรียนกวดวิชาที่ตามมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการท้าทายจากประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันกันนิกาให้คุณกันนิกาทายว่าประเทศไหน
1: สิงคโปร์ค่ะ
2: สิงคโปร์
1: เป็นแชมป์อยู่แล้วใช่ไหม
2: ขึ้นแท่นแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่จีนเขาไม่ส่งไปสิงคโปร์เพราะแพงเหมือนกันนิกาที่อยู่อาศัยแพงมากกลายเป็นติดสิงคโปร์เลยคือมาเลเซียค่ะคุณกันนิกาค่ะโอ้ตอนนี้มีรายงานเลยนะคะบอกว่าทางด้านของมาเลเซียอาจจะดูเหมือนได้เปรียบมากขึ้นคือถ้าประเทศไทยจะเกาะตลาดนี้นะคะที่ เขาเรียกกันว่าเผยตู่นะคะเผยตู่เนี่ยก็แปลว่าผู้ปกครองที่มาตามดูแลลูกๆเราจะเห็นตามสวนสาธารณะเห็นตามห้างต่างๆเป็นคุณแม่แล้วก็มาเดินช้อปปิ้งเขาบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่มาเลเซียเนี่ย ชื่นชอบมากๆแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยกลุ่มนักเรียนต่างชาติเราที่มีอยู่ประมาณสัก 20,000-25,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเลเซียก็ต้องการเหมือนกันคือการจัดการนักเรียนเนี่ยเขาบอกพ่อแม่หลังๆเริ่มบ่นบอกโอ้ส่งลูกเข้าไปสมมุติ30คนในห้องมีนักเรียนจีนแล้ว20คนอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือไปมาเลเซียดีกว่านะก็มีคู่แข่งเหมือนกันแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่ผู้ปกครองเริ่มบ่นว่าทำไมครูเปลี่ยนหน้าบ่อยจังเดี๋ยวมาจากฟิลิปปินส์เดี๋ยวมาจากแอฟริกาเดี๋ยวมาจากออสเตรเลียแต่แบบว่าเป็นเหมือนพวกเอ็กซ์แพดมาคุณกันนิกาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอันนี้ก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่การอพยพครั้งใหญ่ทางการศึกษาของจีนครั้งนี้ถามว่า NSK ก็สรุปว่ามันน่าสนใจในฝั่งของประเทศไทยแต่ก็มีคู่แข่งเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็น World Update เช้านี้ค่ะ
3: World Update
1: ค่ะคุณนพรโมนันรออยู่แล้วในช่วงสายตรงจากลอนดอนค่ะไปกันเลยค่ะเช้านี้เช้าทั้งโลกเราเน้นเรื่องการศึกษาในที่นี้จบมาแล้วมีงานทำไหมคุณนพรคะเป็นยังไงบ้างที่อังกฤษค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: คุณผู้ฟังนะครับคุณสังคมาเล่าเรื่องเมืองไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนของบรรดาคนจีนที่มาเรียนโรงเรียนนานาชาตินะฮะในเมืองไทยใช่ไหมฮะก็เป็นระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะฮะนักศึกษาจีนเนี่ยก็ยังครองนะฮะครองอันดับต้นๆเลยของชาติที่มากระตุ้น GDP ด้านการศึกษาของอังกฤษเนี่ยฮะแต่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะจะไม่ได้คุยเรื่องของนักศึกษาจีนเราจะคุยเรื่องของเยาวชนอังกฤษนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยว่างงานสูงมากนะครับเกือบล้านคนแล้วก็มันเป็นสัญญาณที่จะเตือนสำหรับนักศึกษาไทยทั้งหลายนะครับที่จะมาเรียนด้านปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็หวังว่าจะขอวีซ่าต่อเพื่อหางานทำได้นะฮะในสหราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เตือนใจนักศึกษาไทยว่าขอให้วางแผนอนาคตกันให้ดีๆนะฮะตั้งแต่วันแรกที่มาเรียนปตรีปโทกันทีเดียวนะตัวเลขเป็นแบบนี้ครับคุณกนิกาคุณสังคมาคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีอดีตรัฐมนตรีของด้านอดีตรัฐมนตรีแรงงานของพรรคเลเบอร์ซึ่งรัฐบาลเลเบอร์เนี่ยก็ได้สั่งให้เขาเนี่ยนะไปศึกษานะว่าจำนวนผู้ที่ว่างงานนะแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือหรือไม่ได้หางานนะที่อายุอยู่ระหว่าง16ถึง24ปีในสหราชอาณาจักรเนี่ยนะซึ่งเขามีตัวย่อของเขาว่า NEET นะมันย่อมาจาก Not in Education Employment or Training ก็คือไม่ได้เรียนหนังสืออยู่นะไม่ได้รับไม่ได้ไปทำงานนะหรือไม่ได้อยู่ในช่วงของการฝึกฝนเพื่อจะไปหางานทำนะ NEET นะนะครับก็บอกตัวเลขนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงของคนอายุ16ถึง24ปีเนี่ยมีถึงเกือบ1ล้านคนนะคุณกันนิกาคุณสังคมาคือแล้วรัฐบาลอังกฤษก็ประเมินว่าหากไม่มีมาตรการแก้ไขที่จริงจังเนี่ยนะครับตัวเลขตรงนี้จากไม่ถึงล้านเนี่ยจะเพิ่มไปเป็น1ล้าน 250,000 คนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะตัวเลขประชากรอังกฤษเนี่ยประมาณ60กว่าล้านคนนะน้อยกว่าของไทยนิดหนึ่งนะแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องเพียงปัญหาของคนตกงานแต่กำลังถูกมองว่าเป็นระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจก็เพราะว่ารัฐบาลรายงานของรัฐบาลที่เขาไปให้อดีตรัฐมนตรีแรงงานทำมาเนี่ยนะพบว่าเยาวชนจำนวนมากเนี่ยนะที่ออกมาจากตลาดแรงงานเพียง 1-2 ปีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลายไปเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงานหรือว่าเขาเรียกใช้คำว่า economically inactive เนี่ยคือไม่เคลื่อนไหวในทางเศรษฐกิจเลยเนี่ยไปอีกเป็น10ปีนะคุณกนิกา
1: หมายถึงหลุดนอกระบบแบบนี้เหมือนเราใช้คำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะค
9: ุณไม่ใช่อย่างนี้คุณกนิกาคือหมายความว่าถ้าคุณกนิกาเนี่ยนะไม่ยอมไปหางานทำไม่ยอมเรียนหนังสือหรือไม่ยอมฝึกฝนพัฒนาตัวเองด้านการศึกษาหรือด้านฝึกฝนด้านอาชีพเพื่อหางานทำเนี่ยแล้วก็รับเงินช่วยเหลือไปเรื่อยๆเนี่ย 1-2 ปีเนี่ยนะฮะมันแปลว่าก็จะอยู่ไปแบบเนี้ย10ปีเลยนะฮะคือหางานไม่ได้ก็จะคอยรับแบมือเงินขอรับสวัสดิการไปเรื่อยๆนะบอกซึ่งก็บอกว่ามีตัวเลขที่น่าตกใจว่า เยาวชนที่ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพและไม่สามารถทำงานได้ถึง 70% ยังคงอยู่ในระบบสวัสดิการหลังจากผ่านไป10ปีนะ อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าเยาวชนอายุ24เนี่ยที่อยู่ในสถานะ NEET เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่เคยมีงานทำแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า scarring effect scarring effectscar ก็คืออะไรคือรอยแผลเป็นมันเป็นรอยแผลเป็นทางเศรษฐกิจของคนเหล่านี้เพราะว่าเมื่อคนหนุ่มสาวเนี่ยขาดประสบการณ์ทำงานในช่วงเริ่มต้นของชีวิตพวกเขาก็จะมักสูญเสียทักษะความมั่นใจเครือข่ายทางอาชีพแล้วก็มีแนวโน้มที่มีรายได้ต่ำกว่าคนรุ่นเดียวกันไปตลอดชีวิตนะรัฐบาลอังกฤษก็คำนวณว่าคนหนุ่มสาวที่หลุดออกจากตลาดแรงงานในวันนี้เนี่ยอาจจะสูญเสียรายได้ตลอดชีวิตสูงถึงประมาณ 300,000 ปอนด์หรือประมาณ13 ล้านบาทต่อคนนะเพราะผลกระทบนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเยาวชนเท่านั้นนะมันขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีด้วยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกรัฐบาลอังกฤษใช้เงินราว 4,400 ล้านปอนด์ต่อปีสำหรับสวัสดิการของกลุ่มคนเยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม NEED เนี่ยนะซึ่งต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยจากปัญหาเนี่ยถูกประเมินว่าสูงถึงนะ125,000 ล้านปอนด์ต่อปีนะขณะที่ตัวเลขที่พูดถึงมากสุดในสัปดาห์ที่คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอังกฤษใช้เงิน25ปอนด์เพื่อจ่ายสวัสดิการให้กับคนไม่มีงานทำต่อทุกๆ1ล้านปอนด์ที่ช่วยให้คนหนุ่มสาวหางานทำได้ตัวเลขนี้น่าคิดนะคุณกัญญิกาคือใช้เงินเพื่อสวัสดิการถึง25ปอนด์ต่อคนแต่ทุกๆ1ปอนด์ที่จะต้องมาช่วยให้คนมีงานทำซึ่งแปลว่ารัฐบาลเนี่ยทุ่มให้กับผลลัพธ์ของปัญหามากกว่าการสร้างการแก้ปัญหาการลงทุนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตนะซึ่งรัฐบาลเองก็พอรู้ปัญหานี้เนี่ยก็พยายามจะพูดถึงโครงการที่เรียกว่า Youth Guarantee คือรับประกันว่าเยาวชนทุกคนจะต้องมีงานมีการฝึกอาชีพหรือมีที่เรียนต่อถ้าถามว่าอันเนี้ยมันจะไปกระทบกับเยาวชนไทยยังไงครับมันกระทบก็คือว่าเยาวชนไทยที่มาเรียนตอนนี้เนี่ยเราพบว่าคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยจบป.ตรีใช่ไหมครับอยากเพิ่มพูนทักษะอยากมีความรู้มาเรียนอังกฤษเนี่ยเรียนแค่ปีเดียวก็ได้ป.โทแล้วจริงๆ10เดือนก็จบละนะแต่ก็หวังว่าจะมาหางานก็ไปขอวีซ่าที่เรียกว่าขอ graduate visa วีซ่าของคนที่มาทำงานมาหางานหลังจากจบป.โทแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะได้18-24เดือนนะแต่ถามว่าถ้าคุณไม่วางแผนชีวิตนับตั้งแต่วันแรกที่มาเรียนหนังสือเนี่ยตลาดอังกฤษเนี่ยมันมีคนที่จบมามากมายแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับจำนวนคนที่ข่าวที่มันออกไปก็คือว่าข่าวที่มีรายงานนี้ออกไปเนี่ยมันบอกด้วยว่ามันมีคนหนุ่มสาวอังกฤษที่จบป.ตรีแม้แต่มหาลัยดังๆเนี่ยนะครับต้องยื่นใบสมัครเพื่อหางานถึง200-300แห่งบางคน400-500แห่งกว่าจะได้งานนะคุณกันติกานั่นแปลว่าถ้านายจ้างเนี่ยยังมีตลาดมหาศาลของคนอังกฤษเนี่ยอยู่นะฮะแล้วเรื่องอะไรที่เขาจะต้องไปจ้างแรงงานที่จบจากต่างประเทศถ้าโทษฮะแรงงานจากต่างประเทศที่จบในอังกฤษเองเพราะนายจ้างก็ต้องคิดว่าเขาต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ก็ต้องใช้เงินเพื่อไปขอได้เขาเรียกสปอนเซอร์ไลเซนส์นี่มากับนายจ้างแล้วถ้าจะจ้างแรงงานเนี่ยนะครับก็ต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่า work permit ให้กับแรงงานต่างชาติอีกนะคนเหล่านี้นะก็มี 3-4-5,000 ปอนด์ต่อคนเรื่องอะไรในจ้างจะต้องไปจ่ายให้กับคนเหล่านั้นถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เก่งสุดยอดจริงๆเพราะมันมีแรงงานในประเทศเนี่ยมันมาสานอยู่งั้นเราจะพบว่าบรรดานักศึกษาไทยนักเรียนไทยที่มาเรียนปตรีตอนนี้พอจบมาแล้วเนี่ยไม่สามารถหางานที่ตัวเองเรียนมาได้นะผมพบนักศึกษาคนหนึ่งจบปโทด้านกฎหมายมาแล้ว2ใบนะฮะยังหางานไม่ได้สุดท้ายต้องทำอะไรครับไปทำร้านอาหารไปเสิร์ฟเพราะรายได้เนี้ยมันยังพอที่จะมีจ่ายค่าแฟลตค่าอะไรอยู่ไปได้หาประสบการณ์ทางอื่นไปอาจจะต้องไปแบบอาจจะต้องไปแบบฝึกงานแบบฟรีๆกับสำนักงานกฎหมายบางแห่งเพื่อที่อย่างน้อยจะได้แบบมีประสบการณ์บ้างแล้วก็เอาเงินที่ ได้จากการทำงานร้านอาหารร้านนวดเนี่ยมาในประเทศซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องใหญ่ไปเรื่อยๆในอนาคตและถ้า
2: สายงานให้คุณนพพรหรือจะว่ากฎหมายคะ
9: ทำไมนะครับ
2: ที่หางานยาก
1: สายงานเลย
2: ไหมคะสายงาน
9: เลยตาดในคุณเงินทิกาคุณสังกมาครับเรารู้ว่า AI มาแทนที่แล้วถ้าเราไม่เก่งจริงเนี่ยนายจ้างไม่จ้างไม่ยอมลงทุนเพื่อจะขอ work permit ให้นะ
2: อ
9: ันนี้เรื่องใหญ่ครับ
1: ค่ะค่ะโอ้ให้เด็กไทยก็ต้องคิดเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเวลาข่าวเด็กอังกฤษตกงานนี่แล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณนพพรวงนันท์มากๆเลยค่ะที่เชื่อมโยงให้เห็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
2: นี่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือสายตรงจากลอนดอนค่ะค่ะมีรายงานข่าวนะคะว่ากองทัพกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางนะคะกลุ่มกบฏที่ปัจจุบันอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงกับทหารพม่าเนี่ยเข้าบุกโจมตีนะคะเหตุระเบิดที่บ้านกองทัพในรัชฉานตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายนะคะแล้วก็มีรายงานว่าเมตารบบัญชีโซเชียลมีเดีย Facebook ของที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพพม่าไป109บัญชีนะคะโดยบัญชีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบัญชีที่โฆษณาชวนเชื่อโทรทัศน์ข่าวในช่องของกองทัพพม่าค่ะแล้วก็เตหะรานนะคะอิหร่านยิงมิสไซล์ฟาตา110โจมตีฐานทัพอากาศในคูเวตนะคะก็ทำให้ฐานอเมริกันได้รับบาดเจ็บส่วนทรัมป์กำหนดเลื่อนไขสัญญาให้เข้มงวดมากขึ้นก่อนส่งกลับไปให้กับอิหร่านนะคะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าไต้หวันจับกลุ่ม3ผู้ต้องสงสัยลักลอบส่งชิป NVIDIA ไปจีนผ่านญี่ปุ่นด้วยค่ะคุณสังมาคะ
2: ค่ะแล้วก็เรื่องร้อนๆที่จับตาคือมีการเจรจาสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าลงนามกันได้เริ่มจะประสบความสำเร็จปรากฏทรัมป์เนี่ยดึงกลับมาแล้วก็เติมเข้าไปบอกว่าขอให้มีเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ด้วยเป็นกันนิกาแล้วก็มีการประชุมความมั่นคงนะที่สิงคโปร์ที่เรียกว่าแชงกรีลาฟอรัมเนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่ตัวของคือพูดง่ายๆว่ารัฐมนตรีกลาโหมมากันหมดยกเว้นของจีนนะคะที่ส่งระดับเป็นกึ่งเจ้าหน้าที่กึ่งรัฐมนตรีที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการอย่างไรก็ตามสหรัฐก็มีพีเท็กเซตไปแล้วก็พยายามย้ำนะคะบอกว่าเนี่ยให้ความมั่นใจกับบรรดาประเทศพันธมิตรในเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันด้วยนะคะแต่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างประเทศอื่นๆก็บอกว่าสหรัฐเองท้ายที่สุดก็พูดในเรื่องของเหตุที่ต้องตัดงบประมาณการทหารของตัวเองในการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าล่าสุดนั้นทางญี่ปุ่นนะคะประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะในเรื่องของพลังงานในภูมิภาคแล้วก็ปิดท้ายค่ะรายงานบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของจีนนะคะเขาได้มีการซื้อบรรดาพวกสินค้าแบบเขาเรียกว่าลักชัวร์เหมือนกันนะคะพวกหรูหรา บอกว่าคนจีนหันมาซื้อของเหล่านี้แทนหุ้นซะแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าตกลงมันจะมีปัญหาฟองสบู่หรือเปล่าคะคุณกานิกาคะ
1: ค่ะขอปิดท้ายด้วยอีโบลานะคะองค์การหมอไร้พรมแดนก็เตือนว่าสถานการณ์การระบาดไวรัสอีโบลาในคองโกเนี่ยกำลังเข้าขั้นวิกฤตหน้าวิตกกังวลอย่างยิ่งเขาบอกผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึงมากกว่าพันรายในเวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือที่บราซิลก็กำลังสังเกตอาการผู้ป่วย2รายนะคะที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็อูกันดานะคะทรัมป์ค่ะก็สั่งนักวิจัยโรคติดต่อระดับหัวกะทินี่นะคะที่กำลังหารือกับองค์การอนามัยเรื่องวิกฤตอีโบลาคุณสั่งมาบอกว่าห้ามทำงานด้วย อันนี้เป็นคำสั่งของทรัมป์ห้ามไม่ให้นักวิจัยของสหรัฐที่เป็นข้าราชการเนี่ยทำงานกับองค์การอนามัยโลกนะคะขณะที่ประเทศไทยเนี่ยทางโฆษกรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่ามีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายตอนนี้เข้าระบบกันตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคนะคะค่ะแล้วก็ล่าสุดจองตั๋วประเทศต้นทางแล้วด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะช่วงนี้สถานทูตจีนในประเทศไทยเนี่ยคึกคักมากจนตอนนี้เนี่ยคึกคักจน เรียกว่าข้อมูลเนี่ยเท็จจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเรื่องของการตรวจน้ำกบค่ะ
10: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
11: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
13: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
15: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
16: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
17: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
18: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: ค่ะมาต่อกันเช้าทันโลกนะคะตอนนี้มาติดตามกันเรื่องของการทำเหมืองของจีนนะคะที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำกกแต่ที่น่าสนใจมากเลยคือสถานทูตจีนเนี่ยมาเป็นฝ่ายยืนยันความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมให้กับแม่น้ำของทางไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วไปติดตามบิ๊กสตอรี่กันค่ะ
20: บิ๊กสตอรี
1: ่ค่ะคือในช่วงตั้งแต่วันที่31 พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะมีการเดินธรรมยาตราแม่น้ำปกแม่น้ำสายแม่น้ำร่วงแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสังวินนะคะของเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อที่จะได้สะท้อนให้เห็นปัญหาที่แม่น้ำเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองในพื้นที่ของพม่าแล้วก็พื้นที่ของชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหมืองทองเรื่องแร่เอิร์ธนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้รับทุนจากจีนทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนรัฐบาลไทยเนี่ยหน้าต่อรองก็แทบจะไม่ค่อยมีจีนนะคะแล้วก็จะให้ความสนใจเรื่องนี้เนี่ยก็น้อยมากนะคะก็ภาคประชาสังคมก็เลยจัดการเดินนี่แหละค่ะเดินธรรมยาตรา10กิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนปัญหานี้แต่คุณสังมาความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าปรากฏว่าวันนี้เนี่ยในเพจของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยเขาขึ้นโพสต์แบบนี้นะคะว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพจของสถานทูตจีนก็จะชอบแบบนี้นะคะไม่ได้สัมภาษณ์คือจะเอาประเด็นนั่นแหละที่เขาอยากจะพูดแล้วก็หยิบยกขึ้นมาแล้วเขาก็จะตอบนะคะเขาก็จะเขียนอย่างนี้ว่าถามตามรายงานของสื่อเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในภาคเหนือของไทยจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในแม่น้ำสาขาแม่น้ำโขงฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรเขาก็เขียนว่าตอบแบบนี้นะคะฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัญหามลพิษจากโลหะหนักในลำน้ำแม่น้ำโขงที่อยู่ในประเทศไทยและได้รับรายงานผลการตรวจที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งผลการตรวจชี้ว่าคุณภาพแม่น้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย1 นะคะนี่นะคะเน้นขีดเส้นใต้2เส้นเลยแล้วก็บอกว่าจีนให้การสนับสนุนโดยตลอดที่ไทยและพม่าเนี่ยเสริมสร้างการสื่อสารประสานงานดำเนินการตรวจสอบด้วยท่าทีที่เป็นกลางตามหลักวิทยาศาสตร์และมีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาด้วยการปรึกษาหารือกันอย่างฉันมิตรฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือประเทศต่างๆในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทรัพยากรน้ำคุ้มครองระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมโดยกลไกความร่วมมือล้านช้างแม่น้ำโขงเพื่อร่วมกันรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงนี่คือสิ่งที่สถานทูตจีนบอกค่ะแต่ในความจริงเป็นยังไงคะ
2: ค่ะ
1: คือคุณภาสกรจำลองได้จากสำนักข่าวชายขอบเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าโฆษกสถานทูตจีนเอาข้อมูลมาจากไหนที่บอกว่าผลการคุณภาพตรวจแม่น้ำไทยเนี่ยเราพบว่าไม่เกิดมาตรฐานเพราะว่าการตรวจ17ครั้งของกรมควบคุมมลพิษที่ระบุในแทบทุกครั้งว่าค่าสารหนูในแม่น้ำโขงที่จุดตรวจ3แห่งตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำนะคะไปจนถึงศพกบบ้านศพกบที่อำเภอเชียงแล้วก็อำเภอเชียงแสนเนี่ยมีค่าเกินมาตรฐานที่หนักกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยผลการตรวจตะกอนดินแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะคะก็มีค่าเกินมาตรฐานถึง9เท่ามีเพียงการตรวจครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันที่18ครั้งที่18เดือนพฤษภาคมซึ่งเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนอะนั่นแหละค่ะที่พบว่าค่าสารหนูในแม่น้ำโขงอยู่ที่ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งพอดีกับค่ามาตรฐานที่ทางการกำหนดไว้ฉะนั้นเนี่ยทางการจีนจะมาโมเมมั่วว่าผลการตรวจค่าสารหนูไม่เกินมาตรฐานดูจะมักง่ายไปหน่อยอันนี้เป็นความเห็นของสำนักข่าวชายขอบที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะบก.สำนักข่าวชายขอบยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าท่าทีของรัฐบาลจีนเนี่ยบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบมาโดยตลอดทั้งที่เป็นคนนำเข้าแร่เอิร์ธจากพม่าลาวที่เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำข้ามแดนมาในไทยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เหมืองแร่ต้นน้ำรอบประเทศไทยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเข้ามาตักตวงผลประโยชน์อย่างไร้คุณธรรมใช้วิธีกดดันรัฐบาลที่อ่อนแอในพื้นที่นั้นว่าจ้างกองกำลังชาติพันธุ์ในพื้นที่สู้รบประเทศไหนที่พอมีกฎหมายคุ้มครองอยู่บ้างเขาก็ใช้วิธีติดสินบนข้าราชการซึ่งเดี๋ยวเราคงจะเล่าเรื่องแร่เอิร์ธในไทยด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากสิ่งที่บก.สำนักข่าวชายขอบบอกแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่อย่างคุณธาราโบคำศรีผู้อำนวยการClimate Connect ที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางการไทยเนี่ยจะใช้การสื่อสารทางการทูตนะคะเรื่องเกี่ยวกับไอ้มลพิษทางข้ามพรมแดนเนี่ยเรียกว่าเงียบมากนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ย แม้ว่าจีนจะพยายามออกกฎเกณฑ์สารพัดรวมถึงออกกฎหมายให้มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของแปรเอิร์ธวิกฤตมลพิษในพื้นที่อย่างของมองโกเลียทางตอนในหรือว่าก้านโจวในมณฑลเจียงซีนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการทำเหมืองแปรรูปแร่หายากในจีนเนี่ยแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือว่าในจีนคุณก็เห็นเองอะว่าไอ้มหาอำนาจในฐานะมหาอำนาจแร่เอิร์ธเนี่ยมันยังมีผลกระทบที่ตามมาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งมองโกเลียตอนเหนือแล้วก็ก้านโจวในมณฑลเจียงซีนะคะแต่ไม่ค่อยทำอะไรเมื่อมันอยู่นอกพื้นที่ตัวเองอะแต่เป็นคนของชาติตัวเองนะคะคือจีนจะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเนี่ยเป็นคนของชาติตัวเองนะคะแล้วก็ผลที่ได้ก็คือว่าเวลาสกัดแร่แร่เอิร์ธเนี่ยจาก1ตันให้ได้แร่แร่เอิร์ธ1ตันคุณสังเกตมามันมีของเสียถึง 2,000 ตันน่ะฉะนั้นนี่ก็คือเกิดขึ้นถึงบรรดาเหมืองแร่ในตอนเหนือของตอนต้นน้ำลุ่มน้ำปกสายรวบสารวินที่กำลังอยู่ในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันคาตาเลยนะคะเน้นขอติดท้ายด้วยความเห็นของคุณภัทรพงษ์ลีลาภัทรซึ่งเป็นส.ส.เชียงใหม่ของพรรคประชาชนเนาะที่เขาได้รับผลกระทบแล้วก็สื่อสารเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าทางการจีนต้องการเสริมสร้างสิทธิสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศในรุ่มน้ำโขงเนี่ยนะคะช่วยกันแก้ไขเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณภาพน้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอย่างที่จีนอ้างนะสิ่งแรกที่ทางจีนทำสามารถทำได้เลยเนี่ยก็คือการเปิดเผยข้อมูลการนำเข้าแร่เอิร์ธจากเหมืองในแต่ละประเทศที่เข้ามาในจีนตามที่จีนเนี่ยมีกฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะจีนเนี่ยมีกฎหมายแร่เอิร์ธแมเนจเมนต์เรกูเลชั่นแต่ว่าเวลาพอสินไปจากต่างประเทศกลับเข้าไปจีนเนี่ยจีนไม่ใช้เกณฑ์เดียวกันไงว่าการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเพราะว่าตามกฎหมายนี้เนี่ยจะต้องมีข้อมูลจำนวนเหมืองแร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงนะคะต้องมีการเปิดเผยที่ทำเหมืองแล้วก็ส่งแร่เอิร์ธให้กับจีนแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบตามมาตรา12ตามกฎหมายของจีนนะว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องไม่กระทำการใดๆที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดมลพิษรวมถึงการทำมาตรฐานควบคุมมลพิษทุกกระบวนการในการทำแร่เอิร์ธแล้วก็ข้อมูลการตรวจสอบตามอาร์ติเคิล13ในกฎหมายของจีนด้วยระบุว่าห้ามผู้ใดรับซื้อแต่งแร่ขายหรือส่งออกแร่ที่มาจากเหมืองเถื่อนหรือเหมืองผิดกฎหมายเนาะแต่ว่าจริงอยู่แหละกฎหมายนี้เนี่ยมันอาร์ติเคิล2บอกว่าใช้บังคับในจีนนะจะอ้างแต่ว่ามันควรตรวจสอบการนำเข้าด้วยไงคือจีนคุณจะบอกว่าเนี่ยดูแลของจีนดีแล้วก็มาเที่ยวพูดว่าประเทศอื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งที่ข้อมูลแบบมั่วมากเอาการตรวจครั้งสุดท้ายซึ่งเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจีนเนี่ยต้องจัดการเรื่องไอ้ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเพราะในอาร์ติเคิล14ของกฎหมายนี้มันก็มีเขียนไว้นะคะ Rare Earth Product Traceability Information System เลยนะคะซึ่งทั้ง4ข้อเนี่ยมันถึงจะทำให้ถ้าจีนทำเหมือนกับที่เขาทำในประเทศแล้วทำกับของแร่เอิร์ธที่ส่งไปมันมาจากเหมืองไหนไปทำร้ายที่ไหนเนี่ยคนถึงจะมั่นใจสารทูตจีนเนี่ยถึงจะมีหน้ามาพูดว่าถึงจะสามารถมาพูดได้ว่าเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในลุ่มน้ำโขงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็ยากไงที่จะพูดได้ว่าคุณทำแบบนี้จริงนะคะซึ่งเรียนเนี่ยเดี๋ยวไว้วันในสัปดาห์นี้จะพูดเรื่องเพราะว่าแร่เอิร์ธในไทยเนี่ยกรมทรัพยากรธรณีบอกว่าโอ้โหประเทศไทยมีแร่เอิร์ธเป็นร้อยจุดเลยเอ๊ะมีแนวโน้มจะทำเหมืองแล้วคุณภาพตรงไหนเพราะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีกฎหมายนี้เลยนะคะกฎหมายแบบที่ในจีนที่เรากำลังเรียกร้องว่าให้คุณต้องทำกับแร่เอิร์ธที่นำเข้าด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือ
2: ปิ๊กค่ะคุณสังเกตความเห็นคุณผู้ฟังที่เข้ามานะคะอย่างยกตัวอย่างคุณประโมทนะคะท่านได้พูดถึงความเป็นห่วงประเทศไทยเรื่องแบบทั้งนายทุนกว้านซื้อที่ดินผ่านนอมินีอย่างนี้เป็นต้นนะคุณกันติกาแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการในของประเทศไทยเราต่างๆเราเนี่ยคือเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดถึงแค่ GDP มากแต่ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการพึ่งพาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นการอิทธิพลจีนเข้ามาอิทธิพลยิวอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาด้วยนะคะ
1: ค่ะ และนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
20: Big Story
2: ค่ะก็ทาง BBC เนาะเขาทำรายงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งคุณกัญญิกาเป็นแบบคล้ายๆพอดแคสต์ออดิโอขึ้นมาชิ้นหนึ่งบอกว่าเอ๊ะทำไมฟุตบอลโลกที่กำลังจะใกล้เข้ามาดูมันเหมือนกลายเป็นฟุตบอลโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมากที่สุดการแข่งขันหนึ่งเลยทีเดียวก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการเมืองมีอำนาจมีเงินเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันระดับโลกแล้วก็โวลด์คัพครั้งนี้ที่สหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ต่างกันคุณกัญญิกาทีนี้มันก็มีประเด็นนะที่ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าทรัมป์เนี่ยแกพยายามไม่อยากให้อิหร่านเข้ามาแข่งใช่ไหมคะแล้วก็มีรายงานบอกว่าเกี่ยวกับการที่สหรัฐเนี่ยกังวลหรือเปล่าเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยถึงแม้ว่าเม็กซิโกจะขออภัยอิหร่านเนี่ยจะไม่ได้เจอกับสหรัฐตรงๆนะคุณกัญญิกาเพราะว่า